0: เป็นระบบราชการนะคะอันนี้จากที่เราได้รู้จักเราบอกว่าเราใช้หลักของ 7S นะคะของ McKinsey ไปในปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี้ยเราจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะแวดล้อมภายนอกให้เป็นไปตามที่ผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานนั้นต้องการเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะคะได้แก่อะไรคะแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดหุ้นตกน้ำมันแพงอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะนี่ก็อาจจะส่งผลมาที่ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมนะคะรวมทั้งบางทีนะคะก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้ซึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยนะคะประเภทของผู้รับบริการเนี่ยหรือว่าเป็นลูกค้าเนี่ยนะคะก็จะมีการกระแสเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นการออกผลิตภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความเหมาะสมนะคะอย่างในยุคสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะเปิดสำนักงานแล้วก็ให้ผู้บริการมาพบนะคะที่สำนักงานนะคะก็เปิดเป็นเคาน์เตอร์ให้บริการแต่ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าผู้รับบริการเนี่ยมีภารกิจมากขึ้นมีเวลาน้อยลงนะคะเราก็จะเห็นว่าเรามีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ทดแทนนะคะเราก็อาจจะปรับเป็นระบบของ e-government ของต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาลนะคะหรือว่าองค์การในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดการค้าเสรีนะคะกฎหมายการค้านะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการปรับตัวเข้าสู่ Thailand 4คลังนะคะซึ่งเมื่อปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยแค่ในประเทศไทยเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ประเทศไทยมีเรื่องของการค้านะคะมีการลงทุนในต่างประเทศมีการค้าระหว่างประเทศมีการส่งสินค้าออกมีการนำสินค้าเข้านะคะมันก็จะส่งผลให้ต้องมีการวางขยะนะคะประชากรเยอะขยะเยอะนะคะปัญหาเรื่องของโรคระบาดนะคะปัญหาเรื่องของปัญหาที่เป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยหรือเทคโนโลจิคอลเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงเทคโนโลยีด้านสารสนเทศนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงนวัตกรรมใหม่นะคะที่เรามักจะใช้ระบบของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารกิจการนะก็อาจารย์ก็ขอจบในส่วนของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการไทยไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขหน่วยที่13นะครับการป้องกันและควบคุมโรคพันธุกรรมและความพิการจากกำเนิดในหน่วยนี้ก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องของความหมายของโรคพันธุกรรมความหมายของความพิการแต่กำเนิดอุบัติการแล้วก็ความรุ่นก่อนๆนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีประวัติครอบครัวนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นคนไข้นะครับที่มีอาการหรือว่าการวินิจฉัยโรคที่สงสัยถึงโรคพันธุกรรมนะครับแต่ว่าไม่มีประวัติครอบครัวเนี่ยสามารถจะพบได้กรรมชนิดนั้นเนี่ยอาจจะมีลักษณะการถ่ายทอดที่จำเพาะเช่นการถ่ายทอดแบบลักษณะด้อยนะครับบนออโตโซมโรคอย่างนะครับในรูปเนี่ยก็จะเป็นโรคนะครับกลุ่มอาการเตี้ยแคระชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่ากลุ่มอาการอคอนโดเพลเซียนะครับเด็กในรูปเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีอาการป่วยนะครับหรือว่ามีอาการจากโรคพันธุกรรมนะครับก็จะเห็นว่าแขนขาค่อนข้างที่จะซ่าสูงขึ้นเมื่อมารดามีอายุสูงขึ้นนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเด็กที่มีกลุ่มอาการดาวนะครับมักจะมีความผิดปกติหรือความบกพร่องทางสติปัญญาหรือร่างกายเนี่ยตั้งแต่รุนแรงปานกลางถึงรุนแรงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ความผิดปกติโครโมโซมดังกล่าวเนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดหรือว่ามีโอกาสมีลูกได้ง่ายเท่ากับคนปกตินะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มอาการดาวจึงไม่ใช่โรคที่ถ่ายทอดในครอบครัว

ยทั่วๆไปนะครับโรคละ25อย่างนี้เป็นต้นนะครับบางลักษณะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศด้วยนะครับถ้าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศนะครับคือโครโมโซมคู่ X คู่ Y เนี่ยนะครับการถ่ายทอดเนี่ยก็จะพบว่ามีผู้ชายเป็นโรคได้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้โดยปกติเราอาจจะแบ่งกลุ่มของโรคพันธุ์ของไทยเราเองเนี่ยก็จะมีประเภทหรือว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความพิการเนี่ยได้แก่คนพิการทางการมองเห็นคนพิการทางการได้ยินแล้วก็การสื่อความหมายคนพิการทางกายหรือว่าการเคลื่อนไหวนะครับและคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมแล้วก็หลังจากที่พบว่าเด็กอาจจะไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือว่าเสียงหรือการได้ยินนะครับในกรณีแบบนี้นะครับเมื่อตรวจไปอาจจะพบโครงสร้างของหูชั้นในซึ่งเป็นผิดปกติหรือความพิการทางสติปัญญานี้มีมาตั้งแต่เกิดแล้วกลุ่มเนี้ยเราก็จะเรียกทั้งหมดว่าเป็นความพิการแต่กําเนิดนี้ความพิการแต่กําเนิดนะครับของความพิการแต่กําเนิดนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมักจะเกิดจากพหุปัจจัยนะครับหรือหลายปัจจัยนะครับเช่นเรื่องของการติดเชื้อนะครับตั้งแต่ในการรูปนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะของโรคกลุ่มความพิการแต่กําเนิดที่มีปลายหลอดประสาทนะครับที่ไม่ปิดตัวนะครับอาจจะเป็นบริเวณส่วนบนเลยนะครับก็อาจจะมาแสดงด้วยลักษณะที่ไม่มีกะโหลกศีรษะนะครับหรือว่าไม่มีเนื้อสมองจำนวนประชากรไทยในขณะนี้เนี่ยนะครับก็อย่างน้อยมีประชากรที่อาจจะมีโรคพันธุกรรมเนี่ยอยู่ถึง 2-3 ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นปัญหาที่สําคัญถ้าเราสามารถที่จะควบคุมหรือป้องกันได้เนี่ยก็อาจจะช่วยในการลดอุบัติการหรือว่าความภาระในการดูแลคนไข้ที่คอยสร้างสารที่จะป้องกันการแตกทําลายของเม็ดเลือดแดงก่อนวัยอันควรนะครับเม็ดเลือดแดงในร่างกายเราเนี่ยจะมีอายุประมาณ120วันนะครับถ้าขาดเอนไซม์อันนี้เนี่ยเม็ดเลือดแดงอาจจะสามารถแตกได้นะครับซึ่งอาจจะแตกได้เมื่อได้รับสารเคมีบางอย่างเข้าไปโดยเฉพาะกลุ่มของยานะครับหรือว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาเนี่ยก็พบได้ถึง1%ในประชากรเลยทีเดียวนะครับซึ่งคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินบ้างบ่อยๆเวลาคนที่ไปออกกําลังกายนะครับหรือว่าไปวิ่งมาราธอนซึ่งเป็นกีฬาที่เหมือนได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่าคนเนี่ยอายุค่อนข้างน้อยเลยแต่ปรากฏว่ามีข่าวเรื่องของการเสียชีวิตในขณะที่ออกกําลังกายอันเนี้ยโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาแบบพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งของการเกิดภาวะบางครั้งก็อาจจะทําได้ยากหรือว่าต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยในงานสาธารณสุขส่วนใหญ่เราก็มักจะดูแต่ไรก็ตามในระดับบุคคลเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้คําแนะนําเช่นถ้าเกิดมีการโรคพันธุกรรมบางอย่างในครอบครัวนะครับสิ่งที่เราจะป้องในส่วนของการควบคุมโรคนะครับโรคพันธุกรรมนะครับแล้วก็โรคความพิการแต่กําเนิดเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกนะครับได้ในโรคต่างๆหลายๆระบบเลยในทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ใช่เป็นสาเหตุเฉพาะโรคความพิการอย่างเดียวไม่ใช่สาเหตุของโรคที่รักษาไม่ได้เพียงอย่างเดียวนะครับงั้นการมองดูความสําคัญนะครับในทางระบาดวิทยาเนี่ยเราก็สามารถจะแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับได้4ขั้นตอนนะครับอันแรกก็คือการป้องกันปฐมภูมินะครับซึ่งก็หมายถึงการควบคุมหรือป้องกันโรคนะครับหรือการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก่อนที่จะเกิดโรคนั้นๆขึ้นมานะครับเพราะเราพบว่าการเสริมโฟเลตนะครับจะช่วยลดอุบัติการณ์ของการเกิดความพิการแต่กําเนิดของระบบประสาทชนิดที่เป็นหลอดปลายประสาทไม่ปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการดูแลควบคุมในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับสารเคมีที่สําคัญนะครับก็เป็นปัญหานะครับทั่วไปเลยก็ตรวจภูมิคุ้มกันนะครับเรื่องของหัดเยอรมันแล้วก็ให้วัคซีนในหญิงนะครับก่อนตั้งครรภ์นะครับหรือว่าที่พร้อมที่จะมีบุตรนะครับถ้ายังไม่มีภูมิก็จะช่วยลดอุบัติการณ์ของการเกิดความพิการแต่กําเนิดที่เกิดจากการติดเชื้อเหล่านี้ได้นะครับโรคประจําตัวของมารดาก็มีส่วนสําคัญนะครับถ้าเกิดมารดาเป็นเบาหวานควบคุมร่างกายได้ไม่ดีดังในรูปนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ให้โชว์อีกครั้งนึงนะครับเรื่องของปลายหลอดประสาทไม่ปิดนะครับความพิการแต่กําเนิดที่พบได้บ่อยซึ่งในกรณีนี้นะครับอย่างที่บอกการเสริมสารอาหารโฟเลตนะครับหรือให้ยาบํารุงนะครับเป็นโฟเลตในหญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับก็จะมีประโยชน์ในการลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะหูกับลิมฟีปากบนยาวนะครับมีหัวใจพิการแต่กําเนิดแขนขาผิดปกติได้นะครับซึ่งอาจจะคล้ายกับโรคพันธุกรรมบางกลุ่มแต่ว่าอันนี้ก็เกิดจากเรื่อง

การตรงนี้นะครับในรูปถัดไปก็เป็นรูปของตัวการ์ตูนนะครับเป็นเด็กที่เกิดจากคุณแม่เนี่ยนะครับเป็นอัคคณาเล็กมีสติปัญญาบกพร่องในเวลาต่อมานะครับถ้าเกิดมีชีวิตรอดไปเพราะว่าเด็กส่วนหนึ่งก็จะมีความพิการแต่กำเนิดของเรื่องของโรคหัวใจซึ่งอาจทำให้เด็กที่เกิดมาจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับมีภาวะศีรษะเล็กนะครับสติปัญญาบกพร่องนะครับก็มีคำแนะนำในเรื่องของการวัดเดินทางไปในประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาของหญิงตั้งครรภ์มีช่วงหนึ่งในระยะที่มีการระบาดนะครับตัวไวรัสซิก้าเนี่ยก็จะนำโดยยุงนะครับเพราะนั้นการควบคุมนะครับที่เราพูดถึงเช่นกลุ่มอาการดาวเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะสัมพันธ์กับเรื่องของอายุของมารดานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรณรงค์หรือให้ความรู้นะครับในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์นะครับซึ่งว่ามีแนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยจะมีเรื่องของบุตรเนี่ยในอายุที่สูงขึ้นด้วยนะครับตามสถานภาพทางเศรษฐกิจนะครับหลายคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นการป้องกันปฐมภูมิเพราะว่าเด็กยังไม่ได้เกิดมีชีพถ้าเกิดตัดสินใจของการยุติการตั้งครรภ์แต่บางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นการป้องกันทุติยภูมิในระดับทุติยภูมิต่อไปนะครับส่วนโรคพันธุกรรมที่มีแบบแผนการถ่ายทอดที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นในแผนภาพเนี่ยนะครับก็คือเป็นโรคที่ถ่ายพ่อแม่เนี่ยจัดเป็นการป้องกันปฐมภูมินะครับก็คือตั้งแต่ยังไม่มีเด็กหรือคนไข้ที่เกิดมาเลยนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างความเสี่ยงจากการตรวจตัวพ่อคุณพ่อคุณแม่นะครับมีการป้องกันทุติยภูมินะครับอันนี้คือการคัดกรองโรคนะครับการค้นหา

0: จะเป็นการตรวจเด็กทารกแรกเกิดการตรวจคัดกรองเมื่อเด็กมารับวัคซีนป้องกันโรคหรือว่าการตรวจคัดกรองเด็กในชุมชนนะครับการตรวจคัดกรองนะครับทารกนะครับในกลุ่มอาการดาวปัจจุบันสามารถจะตรวจได้นะครับโดยตรวจตั้งแต่ในเลือดจากในครรภ์มารดาดังรูปนะครับก็ DNA ของเด็กเนี่ยก็จะปนอวัยวะที่ผิดปกติได้การค้นพบผู้ป่วยที่มีภาวะ GCPD นะครับในเม็ดเลือดที่ผิดปกตินะครับอาจจะเป็นเด็กแรกเกิดนะครับที่มีภาวะเหลืองต้องถ่ายเลือดหรือในคนที่ได้รับยาบางอย่างแล้วก็เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราสงสัยแล้วก็พยายามจะตรวจเพื่อจะวินิจฉัยซึ่งแนวทางในการรักษาโรคพันธุกรรมเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขตั้งแต่ที่ระดับอาการนะครับหรือว่าระดับชีวเคมีหรือระดับโปรตีนที่ทดแทนนะครับหรือว่าเป็นระดับ RNA หรือว่าเป็นระดับ DNA ซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเอกสาร
1: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
3: ์รู้กฎหมายอย่างดี
1: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
2: ให้
3: ความรู้กฎหมายที่หลากหลาย
2: คลายปัญหาแล้วจะมีศาลประชาชนมาร่วมตัดสินคดีด้วยนะฮะ
4: อันนี้
2: ก็เราก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่ายังไงแล้วประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปแทรกแซงหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ถือว่ายังไงก็ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานตำรวจอยู่
5: ครับ
2: ในวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อครับจันก็คือเราก็จะมา
5: เขาก็ไม่ไหว
1: ไม่ไหว
5: ต้องทำเป็นทีมคดีใหญ่ๆซึ่งผมก็เคยร่วม
1: จริงๆถือว่าสำคัญนะเป็นต้นทางเนี่ยนะต้นทาง
5: ครับครับผมนะฮะก็จนถึงกระทั่งเราสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องส่งให้พนักงานอัยการนะครับแต่มันก็ย่าที่ของตำรวจนะครับตำรวจเราจะต้องทำอะไรครับเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยตำรวจใช่ไหมครับตำรวจมีหน้าที่อะไรครับประสานหน่วยงานนี่นะครับนี่คือเซอร์วิสมายอะไรซึ่งไม่ใช่งานในหน้าที่ตำรวจต้องทำนะครับสิ่งที่สองตำรวจจะต้องมีกิริยาวาจาพูดง่ายๆครับต้องขนเขาร้อนมาใช่ไหมฮะเราก็จะต้องเป็นน้ำเย็นคอยให้ครับ
6: เพราะว่าลูกค้าเข้าเยอะแต่เช้าเลยอารมณ์ดีก็จริงแต่มีเรื่องคาใจอ่ะแล้วตกลงเฮียโจไม่อยู่เหร
7: อไม่อยู่อ่ะไปทำธุระ
6: ว้านี่เจ๊ว่าจะมาปรึกษาสักหน่อยนึงอ่ะ
7: มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเจ๊
6: ก็มีเรื่องไม่สบายใจนี่แหละ
8: นะค่ะแต่กรณีที่2ก็คือถ้าในกรณีที่คุณแอนเกิดสมมุตินะคะว่าคุณแอนเนี่ยเขาได้สมรสกับแฟนเขาคือจดทะเบียนสมรสเลยก็คือถือว่าเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะคะเขา2คนเนี่ยก็จะถือว่าอันเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของสามีภรรยาเข้ามาแล้วก็จะมีทรัพย์สินการงานซึ่งสามีและภรรยาเนี่ยนะคะทำด้วยกัน
0: อ๋ออันนี้เห็นบ่อย
8: อันนี้เห็นชัดเจนเลยค่ะก็อย่างเช่นสามีและภรรยาเนี่ยนะคะทำธุรกิจด้วยกันนะคะก็คือพอทำธุรกิจด้วยกันเนาะมันก
0: ็มีหนี้สิน
8: มีหนี้สินบ้างมีกำไรบ้างไอ้ที่เป็นหนี้สินเนี่ยคือเราไม่รู้นะคะว่า
9: ในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนา
6: ย ดังอีกแล้วดังอีกแล้ว
9: ดังอีกแล้วค่ะอาจารย์
6: เอา
9: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ได้ยินเสียงอะไรไหมคะเนี่ย
6: เฮ้ยอาจารย์ช่วยไปดูหน่อยสิเสียงอะไร
9: สงสัยจะเสียงกระดิ่งนะคะเพราะเห็นเด็กที่บ้านอาจารย์มาบอกว่ามีคนมาสั่นกระดิ่งอีกแล้วค่ะอาจารย
6: ์ที่เป็นสามี
9: ค่ะ
6: ไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจแม้เจ้าหนี้จะมาทวงเราก็ชี้ไปเนี่ยไปเอาที่กระดูกนู้น
9: ใช่ค
6: ่
9: ะ
6: นะหรือไม่งั้นจะตามไปลอยอังคารตามไปก็ไปเอานะเราไม่เกี่ยวแต่ถ้าเรา
10: จากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

0: หรือยังไม่เกิดขึ้นในจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะ
1: นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท. อยู่ที่ไหนก็ถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเรา
2: ผู้ให้การปรึกษาต้องตรวจสอบอย่างดีแล้วว่าเป็นความจริงนะครับแล้วก็มีประโยชน์มีความครบถ้วนแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาที่เขาต้องการอยากได้คำตอบบางอย่างข้อมูลเหล่านี้ก็เราจะต้องให้ตามช่วงเวลาที่ต้องการเนี่ยนะครับไม่ด่วนรีบด่วนให้เพราะการรีบด่วนให้นี่อาจจะไม่สอดคล้องไม่พอดีกับสิ่งที่เขาต้องการตรงด้วยการที่อ้าวเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนะไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังมาแบ่งปันกันแล้วก็นำมาตัดสินใจในครั้งต่อไปอันนี้คือแนวทางนะครับมาพูดถึงเรื่องของตัวอย่างการใช้ทักษะการให้ข้อมูลนะครับอันนี้ขอแบ่งเป็น3ด้านแล้วกันนะครับด้านแรกก็คือด้านการศึกษาครูแนะแนวเองหรือผู้ให้การปรึกษาถ้าตามสถานศึกษานะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นอกสถานศึกษาก็ข้อมูลแหล่งอาชีพต่างๆเหล่านี้ก็เราก็ต้องเตรียมการนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกระดาษหรือในรูปแบบของดิจิตอลก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับตัวอย่างข้อมูลด้านส่วนตัวและสังคมอันนี้จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากหากผู้รับบริการปรึกษามีปัญหาเรื่องการปรับตัวหรือเรื่องยาเสพติดเรื่องคบคนต่างเพศเหล่านี้เป็นต้นนะครับอาจจะใช้ทักษะการเสนอแนะนี้นะครับจะยกตัวอย่างอยู่3สถานการณ์นะครับแล้วก็3แนวทางนี้นะแนวทางแรกก็คือการเสนอแนะผู้รับบริการที่มีแนวทางของตนเองอยู่แล้วตัวอย่างก็เช่นเมื่อผู้ให้บริการสนทนาไปแล้วก็เกิดตั้งคำถามว่าแล้วมีปัญหาแบบนี้แล้วเราเคยใช้วิธียังไงบ้างนะครับเมื่อเขาทบทวนแนวทางของตัวเองชัดเจนแล้วตรงนั้นเราบริการไม่ว่าจะเป็นภาษาท่าทางหรือภาษาคำพูดนะครับมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้เขามีพลังทั้งทางกายและทางจิตใจในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคนะครับซึ่งการนี้จะต้องมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องจริงใจเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงของผู้รับบริการนะครับวัตถุประสงค์เช่นหญิงชายเนี่ยอาจจะมีการสัมผัสนะครับสัมผัสได้แตะไหล่ได้เช่นผู้ให้การปรึกษาเป็นผู้หญิงผู้รับการปรึกษาเป็นผู้หญิงด้วยกันอันนี้ก็สามารถโอบได้กอดได้หากว่าเขาร้องไห้สะอื้นสะอื้นเหล่านี้เราก็แตะไหล่ได้จับมือได้อะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นเพศชายก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าผู้รับการเป็นผู้หญิงอันนี้มีเรื่องของจรรยาบรรณเย็นๆให้มีกำลังใจอย่างน้อยๆก็มีเราเป็นผู้ให้การปรึกษา1คนนี่แหละที่จะช่วยเคียงครับฝ่าฟันปัญหาไปให้ได้มันกำลังใจก็จะเกิดขึ้นแก่เขาครับสำหรับตอนที่4นะครับเป็นทักษะการสรุปครับทักษะการสรุปนี้ก็เป็นทักษะสำคัญมากๆนะครับเป็นทักษะที่ผู้ให้การปรึกษานี่จะใช้คำพูดเพื่อสำคัญนะครับเราจะช่วยให้ผู้รับบริการนะครับได้เห็นประเด็นที่เขาได้บอกได้เล่านะครับและได้เห็นถึงความรู้สึกด้วยแล้วก็ไม่ใช่อาชีพเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งต้องสรุปให้เห็นว่าถ้ามันซับซ้อนหลากหลายต้องสรุปประเด็นให้เห็นแล้วก็ชวนเขาคุยว่าตกลงจะคุยประเด็นไหนบ้างเนี่ยนะครับทุกเรื่องสำคัญหมดนะทีนี้นอกจากแบบนั้นแล้วก็ต้องสรุปเมื่อจบแต่ละประเด็นเนี่ยเราสามารถจะสรุปว่าประเด็นนี้มันจบแล้วนะมีประเด็นอื่นอีกไหมที่อยากจะคุยกันก็จะต้องสรุปประเด็นนั้นให้ชัดเพื่อไงเราปรับตัวได้แล้วมีความสบายมีความสุขความสบายใจเพิ่มเติมแล้วเนาะเนี่ยเป็นต้นได้ลองสรุปซิเป็นยังไงที่ผ่านมาแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อยังไงเรียกว่าสรุปในแต่ละรายครับตอนที่5ทักษะการยุติการให้บริการปรึกษาทักษะการยุติการให้บริการปรึกษาที่3นะครับเราก็ต้องยืดหยุ่นด้วยเนาะยืดหยุ่นเรื่องของเวลาว่าจะยุติเนี่ยเราต้องสังเกตนะสังเกตว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรว่าเขากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตและวิกฤตตรงนี้มันคลี่คลายไหมถ้ายังไม่คลี่คลายเนี่ยเราก็ต้องยืดหยุ่นเวลาออกไปนะครับหรือแม้เวลาจะเราจะกำหนดไว้เยอะแต่ว่าปัญหาหรือเรื่องราวนั้นน่ะมันคลี่คลายเร็วแล้วเขาได้ข้อสรุปบางประการกับปัญหาของเขาไหมมันพอตรงนี้เราเห็นภาพว่าโอ้มันเริ่มที่จะเขาเรียกว่ามันค่อยๆแลนดิ้งลงมาแล้วนะปัญหาของเขาเนี่ยค่อยๆคลี่คลายแล้วเราก็เริ่มสื่อสารด้วยข้อ2นะครับก็คือด้วยภาษาท่าทางแล้วก็ภาษาคำพูดด้วยภาษาท่าทางแล้วก็อาจจะมีการแบบพยักหน้าต่อไปนะครับเราก็จะส่งต่อไปให้เขาเพื่อให้เขาได้ให้บริการปรึกษาซึ่งการให้การปรึกษาหรือการช่วยเหลือตรงนั้นก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นความหมายนะครับ

ครับวัตถุประสงค์ก็จึงเป็นการที่จะให้เขานะครับเขาคือผู้รับบริการปรึกษานะครับได้รับการส่งเสริมพัฒนานะครับหรือแก้ไขฟื้นฟูต่างๆจนให้เขาสามารถช่วยตัวเองแล้วแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์เนาะซึ่งหลักการสำคัญก็คือแรกสุดเลยเราต้องมีคณะกรรมการเกิดขึ้นนะครับแนวทางการส่งต่อเนี่ยนะครับที่สำคัญคือเราต้องเตรียมการให้ดีสิ่งต้องเตรียมก็คือต้องประสานเครือข่ายเราอาจจะต้องมีเบอร์มือถือเราอาจจะต้องมีเบอร์

0: การบางอย่างเราจะต้องมีสหวิชาชีพส่งต่อกันช่วยเหลือกันนะครับรวมทั้งอันนี้อาจจะไม่ถึงขั้นกับเป็นเรื่องจิตประสาทแต่เป็นแค่บกพร่องในการเรียนรู้การที่เราจะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาทั่วไปและจะไปดูแลเด็กบกพร่องการเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยเราคงไม่ได้เราต้องประสานกับการศึกษาพิเศษผู้ที่มีความรู้พิเศษ
1: ของผู้ให้ข้อมูลนะครับประเด็นต่อมานะครับเรามาดูเกี่ยวกับคุณลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับคุณลักษณะแรกนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพจะให้ความสำคัญกับบริบทนะครับหรือภาวะแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมของผู้ให้ข้อมูลนะครับภายใต้วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างช่วยเติมเต็มหรือสามารถทำให้ได้รับข้อค้นพบนะครับทำให้การทำงานในภาครัฐเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงสามารถสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณและก็สร้างทฤษฎีใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งต่อไปได้นะครับระหว่างกรณีศึกษาและหาข้อสรุปสำหรับทุกกรณีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายและเขียนรายงานกรณีศึกษาเปรียบเทียบและหาข้อสรุปต่อไปประเภทสุดท้ายได้แก่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่และจะต้องอาศัยต่างๆที่สนใจจากนั้นนำข้อสรุปจากข้อค้นพบจากแต่ละงานวิจัยมาสรุปจัดระบบข้อค้นพบเหล่านั้นเป็นหมู่รวมถึงมีการบูรณาการข้อค้นพบต่อไปในส่วนของวิธีการเลือกตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลวิธีการเลือกตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลนั้นสำคัญ

0: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ในตอนนี้จะได้พูดคุยเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของผู้วิจัยผู้วิจัยปัญหานะครับรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากนั้นก็จะทำการเขียนหรือเล่าให้ผู้อ่านฟังอย่างเป็นระบบนะครับว่าได้อะไรจากการวิจัยได้ข้อค้นพบอะไรและจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างไรบทบาทที่7ได้แก่การให้ความสำคัญต่อประเด็นจริยธรรมการวิจัยในคนซึ่งจะต้องไม่ไปถึงการวิจัยแบบที่3หรือที่เราเรียกว่าการวิจัยเชิงอธิบายนะครับการวิจัยเชิงอธิบายจะมีลักษณะการแสดงเหตุผลนะครับเช่นการสูบบุหรี่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งนะครับก็จะอาศัยการวิจัยในแบบที่3นี้หรือการสร้างสะพานลอยนะครับในโครงการภาครัฐมีผลต่อการลดอุบัติเหตุนะครับก็จะเป็นการวิจัยเราได้ศึกษาในเรื่องก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยประเภทการวิจัยแบบปรากฏการวิทยานะครับการวิจัยแบบเอทโนหรือการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณานะครับหรือ Grounded Theory นะครับการวิจัยแบบฐานรากนะครับการวิจัยแบบ Case Study หรือกรณีศึกษาแบบ Delphi โดยสัมภาษณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ นะครับระยะเวลาในการศึกษานะครับจะต้องตอบคำถามว่าใช้ระยะเวลาเท่าใดนะครับถึงจะเหมาะกับการศึกษาหรือสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยนะครับโดยภาพรวมของการวางแผนก็จะครอบคลุมทุกประเด็นที่ได้อธิบายไปนะครับประเด็นที่9ก็คือตารางเวลาการปฏิบัติงานในงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงคุณภาพเองก็ตามจะต้องกำหนดระยะเวลาไว้นะครับว่าในแต่ละองค์ประกอบใช้ระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อไหร
1: ่ผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวี
3: จะเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารทั้งการฟังพูดอ่านเขียนภาษาก็จะมีความหลากหลายตามแหล่งที่อยู่อาศัยตามภูมิภาควัฒนธรรมแล้วก็ความหมายของการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือว่า natural language processing นะคะก็จะคือการทำให้เครื่องจักรหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจวิเคราะห์ตัวของภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารได้แล้วก็ตัวของการสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องเนี่ยสามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ส่งออกไปแล้วเนี่ยมนุษย์สามารถทำความเข้าใจได้แล้วก็ความสำคัญมันก็จะมีความแตกต่างกันที่ว่าคนเราเนี่ยสามารถเข้าใจถึงน้ำเสียงท่าทางความหมายต่างๆที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทเนี่ยคนสามารถตีความได้เลยแต่ที่เครื่องเครื่องมันต้องการองความรู้ต้องการการเรียนรู้ข้างหลังที่จะใช้เทคนิคต่างๆที่ประกอบกันซึ่งจะทำให้เครื่องเนี่ยสามารถถึงจะทำให้เครื่องสามารถเข้าใจความ

หมายเหมือนกับมนุษย์เราใช้ในการสื่อสารได้ก่อนโดยเฉพาะภาษาที่ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนอย่างภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีเว้นวรรคระหว่างคำแตกต่างจากภาษาอังกฤษที่เขาเว้นวรรคระหว่างคำอยู่แล้วเพราะนั้นการหาขอบเขตคำเนี่ยมันก็ต้องใช้อาศัยการเรื่องของ tokenization การหาหน่วยคำที่ชัดเจนจะแยกเป็นหน่วยคำยังไงก่อนจะเป็นหน่วยคำมันก็จะมาจากข้อความเป็นประโยคเป็นวลีแล้วถึงมาถึงเปิด document fluency ความถี่ของคำที่พบต่อความถี่ inward ของความถี่คำที่พบในเอกสารต่างๆเทียบกับจำนวนเอกสารทั้งหมดเนี่ยค่ะถัดไปก็คือพอเราได้คำใช่ไหมคะได้ตัวความถี่คำอาจจะมาถึงละพยายามจะสร้างความหมายละวิเคราะห์ในเรื่องของความหมายออกมาว่าความหมายเนี้ยหมายถึงอะไรความหมายที่มันมีผลต่อกันในประโยคที่ต่อเนื่องกันแล้วก็สุดท้ายค่ะรวมแปลความหมายทั้งหมดออกมาที่เรื่องของ pragmatic analysis คือวิเคราะห์ทางปฏิบัติที่ดูทุกประโยคในเอกสารที่เชื่อมความสัมพันธ์กันแล้วก็อาจจะเจอองค์ความรู้บางอย่างที่ซ่อนอยู่คือความหมายโดยในที่อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนในตัวของข้อความหรือเอกสารก็คือเน้นมีฟังก์ชันต่างๆสำหรับภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนมากกว่าแล้วก็ของภาษาไทยเราเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่พัฒนาโดยเฉพาะขึ้นมาสำหรับภาษาไทยก็คือตัวของ PyThai NLP ค่ะหรือว่าเป็น Python Library for Thai Natural Language Processing อันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะมีฟังก์ชันที่เหมาะกับลักษณะของการวิเคราะห์ภาษาไทยมีคำศัพท์มีรีซอร์สต่างๆตามตัวสะกดของคำได้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในขั้นตอนการวิเคราะห์นี้นะคะก็ต้องรู้ขอบเขตของคำต้องตัดคำได้ต้องรู้ว่าคำศัพท์แต่ละคำเป็นคำศัพท์อะไรที่ได้ออกมาก็คือใช้การ tokenization หรือหาลากศัพท์ที่เฉพาะจริงๆของมันอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยมีการแปลงเป็นหรือที่เราเรียกว่า engram ในการประมวลผลผลลัพธ์ของการตัดคำก็จะแตกต่างกันอันนี้เป็นผลลัพธ์ตัวอย่างนะคะของการตัดคำจากประโยคเต็มๆก็คือการประมวลผลภาษาธรรมชาติใช้องค์ความรู้จากสัตว์ต่างๆทั้งยังประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนและมีความหลากหลายเทคนิคหลากหลายอัลกอริทึมที่ใช้ในการอ่านว่าคำไหนเป็นนามคำไหนเป็นกริยาคำไหนเป็นตัวของคำขยายคำผูกประบทคุณศัพท์พวกนี้รายละเอียดของคำพวกนี้อีกอันนึงประเด็นที่สำคัญในขั้นตอนนี้นอกจากกำกับหน้าที่คำหรือระบุหน้าที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรู้จำคำศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะหรือว่า name entity recognition ที่เขาเรียกกันของตัว library name ตัวเนี้ยค่ะผลลัพธ์จากประโยคนี้นะคะนางสาวพักกับเพื่อนว่าวันที่27พฤศจิกายนที่กรุงเทพมหานครอากาศดีมากก็จะตัดคำออกมาเลยว่าพักเนี่ยเป็นชื่อคนนะแล้วก็วันที่ก็จะมี27บอกเป็นวันที่ได้ค่ะเป็นเดทวันที่เป็นเดทแล้วก็พฤศจิกาเกี่ยวกับไม่ติดกันอะไรสิทั้งหมดเลยตีความเอกสารทั้งหมดในบทความหรือเอกสารจากทุกประโยคจากองค์ความรู้ตั้งแต่การวิเคราะห์หน่วยคำการดูไวยากรณ์การตีความหมายแปลความหมายดู Discord ทั้งหมดสิ่งที่เชื่อมโยงกันของแต่ละประโยคทำให้เห็นองค์ประกอบทั้งหมดหรืออาจจะมีการอ้างอิงจากสถานการณ์หรือองค์ความรู้บางอย่างที่มีอยู่ที่ข้อหัวข้อของข้อความต่างๆเรื่องของพฤติกรรมโมเดลทางด้านพฤติกรรมบางอย่างของข้อความที่มีความสัมพันธ์กันที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นที่จะจาก3ขั้นตอนสุดท้ายค่ะจากวิเคราะห์ความหมายดูตัวของความสัมพันธ์วาทกรรมตัวของวัจจนิพจน์ที่เขาเรียกอัลกอริทึม transformer ของ neural network ที่จะเป็นโมเดลทางภาษาที่ช่วยในการวิเคราะห์ความหมายของข้อความออกมาแล้วก็จะมีการแปลงข้อมูลที่ลักษณะของการเป็นกราฟแปลงเป็นข้อมูลในระดับเวกเตอร์ที่ช่วยใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งต่อไปยังการแปลความหมายของข้อความจำเสียงดีเทคได้ว่ามีเสียงสปีดที่พูดเข้ามาเลยค่ะแล้วแปลความหมายของเสียงพูดนั้นคืออะไรรวมถึงจะใช้เรื่องของ knowledge listening การให้เหตุผลเหตุผลบางอย่างเกี่ยวข้องกันในการแปลความหมายออกมามีเรื่องของ aspect passing การดูของโครงสร้างข้ออย่างข้อมูลที่อยู่ค่ะมันต้องการวิเคราะห์ที่ชัดเจนว่าส่งไปไหนช่วยในด้านของการงานผ่านตัวของสั่งงานด้วยภาษาปกติของมนุษย์ที่เราใช้กันได้ตัวของการแปลภาษา translation การทำโปรโมชั่นทำโฆษณาทำประชาสัมพันธ์ต่างๆอัตโนมัติgenerate บางอย่างออกมาได้ตัวของการมอนิเตอร์เฝ้าติดตามความคิดเห็นของ user ที่เกี่ยวข้องในช่วยในการทำงานอะไรบางอย่างได้ก็จะมี3ส่วนคือเรื่องของการทำความสะอาดข้อความแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของตัวอย่างโปรแกรมของที่เขียนทำเป็นแชทบอทอย่างง่ายเริ่มต้นที่การทำความสะอาดข้อความก่อนนะคะก็จะใช้ไลบรารีต่างๆที่สามารถลบตัวของแท็กที่ไม่ต้องการตัวของลิงก์แฮชแท็กต่างๆอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่าง input ให้เสร็จทำยังไงตัวของเราก็เขียนฟังก์ชัน clean ขึ้นมาเองได้ฟังก์ชันแรกในฟังก์ชัน clean คำสั่งแรก
คำสั่งแรกก็คือลบตัวของอีโมจิทั้งหลายออกไปมันลบอย่างนี้เราก็ใช้ library เหมือนกันตัวของ text blob อันนี้ text blob ก็จะเหมือนกันค่ะมีคลังคำศัพท์ที่เป็นคำด้านบวกคำด้านลบประกอบกันให้เราอยู่แล้วแล้วก็ใช้วิธีเช็คใน

0: อันนี้เป็นตัวอย่างแชทบอทนะคะตัวอย่างแชทบอทก็คือตัวของการทำงานอันนี้เป็นลักษณะรูเบทธรรมดาที่ตอบเรื่องของข้อความที่ถามเข้าไปถ้าตรงกับรูไหนนะแต่ละรูนี้มันก็จะเลือกคำตอบในรูนั้นหรือกดอันนั้นตอบกลับมาในแต่ละอันอันนี้ตัวอย่างแต่ละ
1: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งหน่วยที่1นี้ก็จะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะก็คือความรู้เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับความหมายของอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะเกี่ยวข้องกับศาสตร์และสิ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยหรือมีการเสียชีวิตนะคะซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบในระบบงานสาธารณสุขที่เอื้อต่อการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนั่นเองนะคะในการจัดการการรักษาก็จะเข้าสู่กลไกที่4นะคะก็คือจะมีการบำบัดโรคแล้วก็รักษาพยาบาลเพื่อให้อาการเจ็บป่วยนั้นดีขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะจัดกลุ่มได้ทั้งหมด3กลุ่มในเรื่องของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากขึ้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นลักษณะงานก็จะต้องเป็นระดับของความก้าวหน้านะคะเพื่อนำมาใช้ในการรองรับปัจจัยคุกคามสมัยใหม่ที่จะต้องมีการบูรณาการกับภาคส่วนอื่นๆนะคะเพื่อให้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นดีที่สุดสามารถป้องกันผลตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้แตกต่างกันนะคะเราก็จะมีแนวทางในการป้องกันควบคุมแตกต่างกันดังนี้นะคะเส้นทางของมลพิษหรือสิ่งคุกคามที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลักๆแล้วเราจะแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือนะคะรวมถึงการดูแลป้องกันตัวเองก็จะต่ำกว่ากลุ่มวัยอื่นๆนะคะดังนั้นก็จะต้องให้ผู้ปกครองพ่อแม่ดูแลเป็นพิเศษนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุก็จะได้รับความเสี่ยงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดจากที่พักอาศัยวิถีและพฤติกรรมเป็นหลักนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วปัจจัยสิ่งแวดล้อมมักเกิดจากการรับประทานอาหารหรือว่าพฤติกรรมในการขับรถการสุขภาพนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยความเสี่ยงต่อสุขภาพเราจะเกิดจากสิ่งคุกคามแบบดั้งเดิมนะคะหรือว่า traditional hazard นะคะมักจะเกิดจากระบบการสุขาภิบาลที่ไม่ดีนะคะทั้งในเรื่องของอาหารน้ำดื่มสัตว์และแมลงนำโรคนะคะก็จะทำให้เกิดโรคติดต่อความหมายของการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะหมายถึงการดำเนินงานในการประเมินป้องกันแก้ไขควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพนะคะทั้งของคุณคนในรุ่นปัจจุบันแล้วก็รุ่นลูกหลานในอนาคตนะคะจะเกิดขึ้นจากการมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นหรือมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนะคะก็จะทำให้เกิดแรงผลักดันหลังจากที่เกิดแรงผลักดันแล้วมันก็จะมาตามมาด้วย P หรือ pressure หรือแรงกดดันนะคะถ้ามีประชากรที่เพิ่มขึ้นการผลิตการบริโภคมันก็จะเพิ่มขึ้นรวมถึงการปล่อยของเสียปริมาณสำหรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะนำกลยุทธ์เนี่ยมาใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะมาตรการในการป้องกันและลดผลแหล่งที่กำเนิดเส้นทางรับสัมผัสและผู้รับสัมผัสนะคะตัวนี้ด้วยกรอบแนวคิดที่เรียกว่า Source Pathway Receptor นะคะตัวนี้ก็จะทำให้ เรานำมาใช้ในหลักการของการป้องกันไว้ก่อนนะคะด้วยการตัดเส้นทางที่จะเข้าสู่ร่างกายโดยการเริ่มต้นพร้อมในหลายมิติทั้งในเรื่องของกายภาพสังคมจิตวิญญาณเศรษฐกิจการเมืองซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่

0: มีส่วนร่วมแล้วก็แสดงความต้องการในการบริหารจัดการนะคะในการพัฒนาให้อนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะถูกนำมาใช้ในการเป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วก็สำหรับการวางแผนนะคะกลยุทธ์ในการวางแผนการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยการวางแผนเป็นส่วนสำคัญนะคะโดยการประเมิน
1: ไหนนะครับความสําคัญของน้ํามาตรฐานคุณภาพน้ําและปริมาณการใช้น้ําได้นะครับรวมถึงอธิบายเกี่ยวกับการจัดหาน้ําสะอาดนะครับสําหรับชุมชนระบบประปานะครับการจัดหาน้ําสะอาดสําหรับชุมชนในรูปแบบอื่นนะครับและการจัดหาน้ําสะอาดสําหรับการบริโภคได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะครับโดยฝนเนี่ยจะก่อตัวได้ต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด4ประการด้วยกันนะครับเป็นลำดับขั้นดังนี้นะครับก็คืออันดับขั้นที่1ก็คือมีความชื้นในบรรยากาศที่สูงพอนะครับมีอนุภาคศูนย์กลางเพื่อช่วยในการรวมตัวแบบพอเพียงนะครับรวมถึงมีสภาวะของอากาศที่เหมาะสมสำหรับการกันตัวแล้วก็มีการรวมตัวนะครับของละอองน้ำนะครับจนและลงสู่แม่น้ำนะครับความสำคัญของสีคือถึงแม้ว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการย่อยสลายก็แล้วแต่นะครับแต่ก็พอคนส่วนใหญ่เห็นแล้วก็จะคิดว่าเอ้ยสีของน้ำนั้นทำให้น้ำนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้นะครับรสและกลิ่นนะครับรสและกลิ่นของน้ำนะเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเป็นส่วนใหญ่นะครับและอาจเกิดจากสารอนินทรีย์วัตถุบางตัวไม่น่าใช้สอยนั่นเองนะครับในเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำตามธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยอย่างเช่นข่าวว่าเวลาการปล่อยเรื่องของอุณหภูมิที่สูงลงไปในน้ำมันอาจทำให้ปลาเสียชีวิตได้ทันทีหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนั้นก็คือตายนะครับทำให้น้ำเน่าได้นะครับมาที่ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH นะครับซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์ที่แสดงถึงระดับของความเป็นกรดหรือเป็นด่างของน้ำเนี่ยจะไม่มีโทษต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับแต่น้ำซึ่งมีค่าความเป็นด่างเนี่ยจะมีรสชาติที่ไม่น่าบริโภคนะครับนอกจากนี้เนี่ยความเป็นด่างจะทำหน้าที่ในการควบคุม pH ของน้ำหรือว่าเป็นบัฟเฟอร์นะครับซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้สารเคมีเช่นการใช้การตรวจตะกอนโดยการใช้สารส้มนะครับความกระด้างหรือว่า hardness ของออกซิเจนที่ไร้น้ำนะครับหรือ dissolved oxygen นะครับ dissolved oxygen คือค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำนะครับจะแปรผันตามอุณหภูมิและความหนาของบรรยากาศนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยน้ำบริสุทธิ์ตามธรรมชาติเนี่ยจะมีค่า DO ประมาณ 14.6 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับที่สุดองศาเซลเซียสนะครับและที่ 7.0 มีผ่านกระดาษกรองแล้วก็นำไปอบนะครับพออบปั๊บเนี่ยก็จะเกิดพวกสารของแข็งที่มันระเหยอยู่นะครับอันนี้เรียกว่าของแข็งที่ละลายน้ำนะครับความสำคัญก็คือปริมาณของแข็งละลายน้ำเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าปริมาณสารต่างๆที่ละลายโดยรวมอยู่ในน้ำเนี่ยทำให้ทราบว่าน้ำนั้นเนี่ยมีความบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือว่ามีความเจือปนจากตัวที่มันละลายปริมาณของฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำผิวดินเนี่ยมีค่าไม่สูงมากนักนะครับแต่ในแหล่งน้ำบาดาลเนี่ยจะพบว่ามีปริมาณสูงนะครับทีนี้ฟลูออไรด์ก็เป็นธาตุที่มีความสำคัญนะครับในการป้องกันโรคฟันผุดังนั้นน้ำที่มีฟลูออไรด์น้อยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคฟันเปราะหรือหักง่ายนะครับแต่ไหนก็ตามนะครับหากมีฟลูออไรด์มากจนเกินไปนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับในไตเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีของจุลินทรีย์ในการออกซิเดชันแอมโมเนียนะครับได้ในไตนะครับความสำคัญก็เรียกที่ว่าโรคที่เราพบก็คือโรคเบบี้บลูนะครับหรือปรากฏการณ์ยูโทฟิเคชันที่สาหร่ายในน้ำมีปริมาณมากจนเกิดจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำได้นะครับความสำคัญนะครับโลหะหนักและสารเป็นพิษนะครับเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์โดยตรงนะครับสีนั้นๆนะครับความสำคัญของไตฮาโลมีเทนนะครับเป็นสารประกอบที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเนาะนี่งั้นสักก็จะต้องจำตรงนี้ไว้นะครับภาพน้ำทางด้านชีวภาพเนี่ยมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ชนิดให้เกิดโรคหรือพาโทเจนิกไมโครออร์แกนิซึมนะครับเป็นจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรคนั้นมีอยู่หลายชนิดนะครับมีทั้งชนิดที่ก่อให้เกิดโรคอย่างร้ายแรงถึงตายได้นะครับจนถึงเพียงเล็กน้อยก็เกิดการเจ็บป่วยได้นะครับอย่างเช่นพวกโรตาไวรัสนะครับก็เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงในเด็กนะครับพวกแบคทีเรียวิบิโอคอเลราก็ทำให้เกิดหันอีวาจำนวนของแบคทีเรียในกลุ่มของโคลิฟอร์มนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือมีอีโคไลนะครับแล้วก็มีแอสโตรเจเนียสนะครับโดยที่พวกอีโคไลเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่นนะครับส่วนอีกประเภทนึงก็คือมักจะอยู่ในดินและพืชนะครับดังนั้นเนี่ยการตรวจพบคอลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำเนี่ยจึงไม่ได้เป็นการยืนยันได้ว่านะครับทีนี้การตรวจสอบคุณภาพน้ำ นะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในการจัดหาน้ำสะอาดนะครับเราจะมีการตรวจสอบในรูปแบบของระบบประปานะครับก็คือเป็นตรวจสอบเรื่องของระบบประปาเนี่ยผมก็ต้องดูว่าหากการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินแหล่งน้ำนั้นพบว่ามีสารปนเปื้อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเผื่อจะมีสารปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินนั้นก็จะต้องหาในการเดินระบบด้วยนะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในการจัดหาน้ำสะอาดในรูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่นก็เป็นการตรวจสอบคุณภาพ

น้ำจับเลยครับการประสานงานนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการนะครับก็ต้องมีการประสานก่อนเขาจะไปส่งตัวอย่างของน้ำนะครับรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ำให้พร้อมนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับก็เผื่อนักศึกษาอยากจะวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพอย่างเช่นสีความขุ่นความกระด้างเนี่ยครับคุณต้องใช้ภาชนะในการเก็บถึง1ขนาด 1-4 ลิตรนะครับแล้วก็จะต้องปิดขวดแล้วก็บรรจุถังแช่เย็นนะครับแล้วก็ต้องส่งไปวิเคราะห์ทันทีนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบต่างๆนะครับการวิเคราะห์โลหะหนักก็ดีการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงการวิเคราะห์ถ้าเป็นแบคทีเรียนะครับก็จะมีภาชนะที่มันจะก็เป็นชุดเก็บตัวอย่างของแบคทีเรียนะครับวิธีการเก็บรักษาก็นะครับความสำคัญของมันก็คือใช้ในการบริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับใช้ในการอาบน้ำเพื่อชำระสิ่งสกปรกจากร่างกายรวมถึงการขับถ่ายการชำระสิ่งสกปรกต่างๆนะครับใช้ในการซักล้างนะครับทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับใช้ในกิจการที่เป็นสาธารณะอย่างเช่นใช้ในการล้างทำความสะอาดถนนอย่างรุนแรงนะครับอาจจะพบในเด็กอย่างเช่นเกิดการเกิดจากโรตาไวรัสนะครับถ้าเป็นโปรโตซัวโปรโตซัวก็อย่างเช่นพวกโรคบิดอะมีบานะครับซึ่งเกิดจากโปรโตซัวชนิดเอนโทโมมีบ้านะครับฮิสโตไรติก้านะครับโรคจิอาเดียพวกนี้นะครับโรคหนอนพยาธิหรือพวกฮิลมิสนะครับก็จะเกิดโรคพยาธิไส้จะเหนื่อยของภาครัฐนะครับเนาะมาตรฐานของคุณภาพน้ำเนี่ยมันจะแบ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำดิบในแหล่งน้ำผิวดินนะครับทุกทีแหล่งน้ำผิวดินหมายถึงนะครับแม่น้ำลำคลองหนองบึงทะเลสาบอ่างเก็บน้ำแล้วก็แหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆนะครับที่อยู่ในผืนแผ่นดินนะครับซึ่งหมายรวมถึงแหล่งน้ำที่อยู่ภายในพื้นเป็นและสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการอุปโภคบริโภคนะครับแต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนนะครับอย่างเช่นน้ำที่ใช้ในการอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงแหล่งน้ำประเภทที่5นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเป็นแหล่งน้ำที่ได้จากกิจกรรมบางประเภทนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการบำบัดนะครับแต่เขาสามารถใช้เป็นประโยชน์สำหรับการควบคุมขนส่งนะครับมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินนะครับน้ำใต้ดินก็หมายถึงน้ำบาดาลนะครับระดับความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่ยอมให้ถึง75ลิตรต่อคนต่อวันนะครับค่าในเขตเทศบาลประมาณ100ถึง120ลิตรต่อคนต่อวันนะครับถ้าเป็นในเขตนครหลวงก็ใช้ประมาณ200ลิตรต่อคนต่อวันขึ้นไปนะครับก็พูดถึงการใช้น้ำสำหรับการพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็มีตัวอย่างเช่นโรงงานผลิตเยื่อกระดาษนะครับก็มีการใช้น้ำเฉลี่ยประมาณถึง300ลูกบาศก์เมตรต่อตันต่อผลิตภัณฑ์การหรือขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับตามหลักวิชาการนะครับให้มันเหมาะสมแล้วก็เพื่อผลิตน้ำสะอาดออกให้ประชาชนใช้นั่นเองนะครับวัตถุประสงค์ของการทำระบบประปานะครับก็คือเพื่อผลิตน้ำสะอาดปลอดภัยสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับผลิตน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้นะครับรวมถึงผลิตน้ำให้พร้อมที่จะแจกปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือ water treatment plant นะครับก็เป็นระบบในการผลิตน้ำประปาแหละครับให้ได้ตามมาตรฐานที่เรามีการกำหนดไว้นะครับมาตรฐานที่สามารถสำหรับใช้กับอุปโภคบริโภคได้นะครับแล้วก็มีระบบของการจ่ายน้ำหรือว่า water distribution system นะครับเป็นระบบที่ดำเนินการมาเพื่อนำน้ำสะอาดเนี่ยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพทั่วไปแบบพื้นฐานนะครับถ้าเป็นระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินนะครับโอเคแหล่งน้ำใต้ดินเรารู้ว่ามันมีแมงกานีสแล้วก็เหล็กมานะครับแล้วก็รวมถึงมีความกระด้างสูงเนี่ยเราต้องกำจัดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็จะใช้กระบวนการประกอบด้วยการใช้ตะแกรงเหมือนกันเลย

0: เรื่องการผลิตแล้วก็จัดส่งจำหน่ายน้ำประปานะครับรวมถึงดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการประปานะครับอันนี้ก็จะเป็นเน้นทางด้านชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นอย่างเช่นเขตเทศบาลหรือว่าเทศบาลเมืองนะครับขั้นตอนเขาก็มีการสำรวจวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเหมาะสมสำหรับการทำระบบประปาไหมมีการจัดทำแผนแม่บทนะครับจัดทำรายงานศึกษาฟื้นแบบอื่นล่ะที่ไม่ใช่ระบบประปานะครับก็จะเห็นเป็นรูปแบบของการจัดในระดับชุมชนอย่างเช่นการขุดบ่อนะครับเป็นพวกบ่อน้ำตื้นนะครับ
1: ที่เลือกเรียนมสทดีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: นะครับมลพิษทางอากาศและมลพิษในดินนะครับเขาเป็นมลพิษทางน้ำนะครับหรือว่า water pollution นะครับที่เราจากการศึกษาอยู่นี้นะครับก็หมายถึงนะครับสภาวะที่สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำเนี่ยถูกปนเปื้อนด้วยมลพิษที่ถูกทิ้งนะครับจากแหล่งกำเนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะครับในปริมาณเกินกว่าที่ความสามารถของแหล่งน้ำนั้นเนี่ยจะรับรองได้หรือทำให้คุณภาพของน้ำนั้นเสื่อมโทรมลงนะครับจนเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำนะครับก่อให้เกิดผลการเพาะปลูกที่มีการใช้พวกปุ๋ยสารกำจัดศัตรูพืชนะครับเพื่อช่วยผลผลิตนะครับทำให้ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชพวกนั้นเนี่ยตกค้างในดินนะครับเวลาเกิดฝนตกมาก็เกิดการไหลเซาะลงไปนะครับก็เกิดเป็นน้ำที่เกิดจากการเกษตรได้นะครับน้ำเสียที่เกิดจากการทิ้งขยะมูลฝอยนะครับการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ำโดยน้ำเสียจากแหล่งอื่นๆนะครับอย่างเช่นแหล่งกำเนิดทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำยังมีสาเหตุจากแหล่งอื่นนะอย่างเช่นพวกน้ำเสียที่เกิดจากการทำเหมืองนะครับการก่อสร้างนะครับการรื้อถอนอาคารการรั่วไหลของมลพิษนะครับเนื่องจากพวกอุบัติเหตุหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆนะครับแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวนะครับเราจะจำแนกเป็น2ประเภทได้ด้วยกันนะครับเรียกว่าพอยซอสหมายถึงแหล่งกำเนิดเดียวหรือมีจุดผลกระทบของมลพิษทางน้ำกันนะครับมีผลกระทบทางด้านผลกระทบต่อสุขภาพนะครับก็คือก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตหรือ quality of life นะครับถ้าเผื่อนักศึกษาได้รับอันตรายจากเชื้อโรคจากแหล่งน้ำต่างๆนี่ก็จะเกิดผลกระทบต่างๆทำให้เกิดโรคระบาดอย่างเช่นโรคหันนิวาตกโรคโรคไทฟอยด์โรคบิดนะครับรวมถึงอันตรายจากสารมลพิษนะครับหากมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสหรือการบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนนะครับอาจจะเกิดอันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ำที่มีสารพิษสะสมอยู่เช่นการเกิดโรคเสียหายต่อการเกษตรได้อย่างเช่นน้ำที่มีค่า pH หรือค่าเกลืออินทรีย์ต่างๆในน้ำนะครับอาจจะส่งผลต่อการไม่เหมาะสำหรับการมาทำการเพาะปลูกพืชหรือทำรวมถึงการเลี้ยงสัตว์นะครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชและสัตว์นะครับผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับของเสียที่ถูกปลดปล่อยลงสู่แม่น้ำเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบต่อสารอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นพวกออร์แกนิกเอไมพวกฟอสฟอรัสพวกออร์แกนิกแอซิดพวกนี้นะครับถูกรีดิวภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนนะครับก็ทำให้เกิดกลิ่นได้เช่นกันนะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของน้ำเสียนะครับอย่างเช่นน้ำที่ใช้ระบบหล่อเย็นที่ถูกปล่อยก็พวกไนเจนก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตัดความสัมพันธ์กันเปลี่ยนรูปสลับรูปไปมาได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าปฏิกิริยาชีวเคมีของแบคทีเรียชนิดใดนะครับเช่นการเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันนะครับไนเจนอาจจะถูกใช้ในการเติบโตของแบคทีเรียในระบบบำบัดน้ำเสียนะครับทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนได้นะครับโดยอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเติบโตก็คือ BUD ต่อ N เท่ากับนะครับเอซิดและอัลคาไลน์และกรดและด่างนะครับก็คือน้ำเสียจากอุตสาหกรรมบางประเภทอย่างเช่นอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมชุดโลหะที่จะมีส่วนประกอบของพวกสารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือความเป็นด่างสูงเช่นกรดไฮโดรคลอริกนะครับกรดไซเฟอริกโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นต้นนะครับสารในกลุ่มพวกนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากมีฤทธิ์ในการกัดก่อนสูงนะครับน้ำเสียจากโรงพยาบาลน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์หรือน้ำเสียจากอุตสาหกรรมในบางประเภทนะครับemergent pollutant นะครับพวกสารเคมีหรือสารประกอบที่อาจจะไม่ได้ถูกกำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำนะครับจะอาจจะตรวจพบว่ามีโอกาสหรือศักยภาพหรือสามารถคุกคามสุขภาพอนามัยของมนุษย์ส่งการทำงานการสลายตัวของฮอร์โมนตามธรรมชาติในระบบต่อมไร้ท่อได้นะครับก็อาจจะทำให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตได้นะครับมาถึงการจัดการมลพิษทางน้ำนะครับการจัดการมลพิษทางน้ำมีขั้นตอนใดบ้างนะครับอย่างเช่นการควบคุมป้องกันที่

0: แหล่งกําเนิดนะครับการป้องกันควบคุมแหล่งกําเนิดหรือว่า soft reduction นะคือการลดปริมาณของสารมลพิษนะครับการลดปริมาณสารมลพิษที่ปนเปื้อนในน้ำก็ทำได้การลดความเข้มข้นถูกไหมฮะของสารนะครับอย่างเช่นหลีกเลี่ยงการขับรวมถึงการควบคุมอย่างเช่นมาตรการของ PPP นะครับ PPP ก็คือหลักของการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็คือต้องจ่ายค่าในการรับผิดชอบในการค่าในการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับหลักของการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นตั้งการลดการปล่อยมลพิษการรับผิดชอบในนะครับการเก็บตัวอย่างน้ำก็จะมีการเก็บแบบจ้วงหรือว่าแกปแซมปิ้งนะครับก็คือเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วนำน้ำตัวอย่างนั้นเนี่ยไปวิเคราะห์นะครับซึ่งผลที่ได้จะเป็นตัวแทนของลักษณะของน้ำทั้งหมดผสมรวมนะครับก็เป็นการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงหลายครั้งนะครับแต่เวลาต่างกันนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยทะเลสาบหนองบึงอ่างเก็บน้ำพวกนี้ก็จะให้เก็บที่ระดับความลึก1เมตรนะจุดตรวจสอบสำหรับแหล่งน้ำที่มีความลึกเกินกว่า2เมตรนะครับและให้เก็บที่จุดกึ่งกลางนะจุดตรวจสอบของแหล่งน้ำที่มีความลึกไม่เกิน2เมตรนะครับการตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆนะครับก็คือควรเลือกจุดที่ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือจุดที่รวมน้ำเสียก่อนระบายออกสู่โรงงานนะครับจุดที่3เป็นจุดตรวจสอบท้ายน้ำได้แก่นะครับซึ่งได้แก่จุดใช้ตรวจสอบสภาพของแหล่งน้ำนะครับเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านการรองรับมลพิษนะครับโดยการเก็บก็ต้องการเก็บตัวอย่างได้เชื่อมได้เก็บได้จุดเชื่อมที่น้ำทิ้งผสมกลมกลืนกันพอดีกับแหล่งน้ำนะครับซึ่งจุดตรวจสอบบริเวณปากแม่น้ำหรือปลายสุดของแหล่งน้ำก็จะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำนะครับเพราะราชบัญญัติการสาธารณสุขปี2535นี่ก็เป็นข้อเกี่ยวข้องกับการจัดการและแก้ไขปัญหาริมทางน้ำนะครับได้แก่การควบคุมเหตุรำคาญนะครับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับรวมถึงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535นะครับเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการดูแลควบคุมไม่ให้ผู้กระทำใดเนี่ยกระทำอันเป็นเหตุให้แหล่งน้ำธรรมชาติน้ำนะครับอย่างเช่นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี35นะครับก็กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องบำบัดของเสียจากอาคารของตนให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารนะครับพระราชบัญญัติรักษาคลองประปานะครับคือห้ามนะครับไม่ให้กระทำใดๆที่อาจจะก่อให้น้ำในคลองประปาหรือคลองที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเนี่ยเกิดการหรือปั๊มปิ้งสเตชันนะครับก็เป็นการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างท่อระบายน้ำโดยส่วนใหญ่จะให้น้ำเสียเนี่ยไหลไปเองตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์มากนักแล้วก็เป็นรวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับมีบ่อตรวจสอบระบายหรือว่าแมนโฮลนะครับเป็นบ่อตรวจสอบระบายน้ำหรือเป็นบ่อที่ใช้สำหรับการบรรจุท่อต่างๆหรือจุดเปลี่ยนขนาดของท่อหรือทิศทางการสีที่ทำให้เกิดโรคหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเพื่อป้องกันการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญบางกรณีเช่นกรณีของสารแขวนลอยพวกน้ำมันมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะในน้ำนะครับจากแหล่งกำเนิดมลภาวะทางพิษส่งผลต่อการนำใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคในเมืองก็เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าชื่อบอกแล้วว่าเป็นเคมีนะครับอย่างเช่นการใช้พวกน้ำบัดสภาพความเป็นกรดเป็นด่างการตรวจตรวจทางเคมีนะครับกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพเคมีนะครับอย่างเช่นก็คือใช้หลักกระบวนการบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยใส่วิธีทางกายภาพไปทางเคมีร่วมกับกระบวนการทางด้านกายภาพเช่นทางตรวจตรวจในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นนะครับทางดักไขมันนะครับการทำให้รอยกัดตรวจประเภทนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับองค์ประกอบที่เป็นของแขวนลอยในน้ำเสียที่เข้าระบบนะครับกัตกรชีวภาพนะครับกัตกรชีวภาพก็เป็นกัตกรที่เกิดจากนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2คือลดปริมาณสารอินทรีย์ตกค้างที่ยังคงเหลืออยู่ในกัตกรชีวภาพนะครับคือเพื่อปรับศักยภาพให้กัตกรเนี่ยมีความคงตัวแล้วก็ช่วยลดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3คือลดปริมาณเชื้อโรคและสารมลพิษที่เป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นพวกโลหะหนักรวมถึงแยกน้ำออกจากตะกอนทำได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการปรับสภาพเนี่ยทำได้ทั้งวิธีทางด้านเคมีและกายภาพนะครับอย่างเช่นการเติมสารเคมีการใช้ความร้อนนะครับการใช้ปูนขาวต่างๆเพื่อช่วยในการแยกน้ำออกจากตะกอนในขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการแยกน้ำออกจากกตะกอนนะครับแกงแยกน้ำออกจาก
1: เฉลยนะคะก็คือขอไข่ clinical intervention model นะคะซึ่งตัวรูปแบบนี้ถ้านักศึกษาจำได้จะเป็นรูปแบบที่1เลยนะคะก็จะเป็นการเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลก็คือหมายความว่าเมื่อมี ักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกคะ

0: เฉลยค่ะก็คือข้ององูนะคะถ้านักศึกษาจำได้อีกว่าตัว environmental stewardship model เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่3นะคะเฉลยค่ะก็คือข้อขอไข่และคอควายถูกนะคะขอไข่ก็คือเขม่าควันจากโรงงานอุตสาหกรรมคอควายก็คือน้ำเสียจากครัวเรือนนะคะเหตุผลเพราะว่าที่อาจารย์ได้เน้นไปว่าในงานของอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเน้น SEEA โมเดลเนี่ยเพื่อนำมาใช้ในการอธิบายการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่คุกคามต่อสุขภาพที่มีสาเหตุมาจาก6ประการที่อาจารย์ได้อธิบายไปเบื้องต้นนั้นซึ่งตัว P ก็คือตัว P pressure นั่นเองนะคะเมื่อมีการผลิตการบริโภคถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคและโอกาสการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ว่าผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะคะทั้งจากสิ่งที่อยู
1: ่10ชั่วโมงไม่ควรเกิน36ชั่วโมงงองู12ชั่วโมงไม่ควรเกิน48ชั่วโมงและจอจัดเวลาใดก็ได้นะครับไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่นะครับ8ชั่วโมงไม่ควรเกิน24ชั่วโมงนะครับเฉลยก็คือขอไข่นะครับประมาณ51ถึง75ลิตรต่อคนต่อวันนะครับข้อ5นะครับกระบวนการแรกนะครับของระบบบำบัดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องสูบน้ำดิบนะครับระบบท่อหรือระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำอื่นๆจะตามมาคำตอบก็คือคอควายกินนะครับข้อที่3นะครับการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองควรเก็บที่ความลึกในข้อใดนะครับกอไก่10เซนติเมตรณจุดตรวจสอบขอไข่30เซนติเมตรณจุด

0: พื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบความสุขจบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะร
2: ักเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่

0: จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาคดที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาจ๋ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่ง
1: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ยาเสพติดมหันตภัย
3: ยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
4: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
5: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
5: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดรู้สึก
8: ก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากครับเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอผมได้หลายท่านในหลายอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมสท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เรียนทั้งหมดเลยครับด้านเวชกรรมก็

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราไปติดตามชมกันค่ะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมกันค่ะ
1: เป็นพืชที่เราปลูกในเรื่องของเป็นรายได้เสริมด้านของพืชหลักที่ทำอยู่แต่ปัจจุบันนะครับมันก็เป็นพืชหนึ่งที่สร้างในเรื่องของมูลค่านะครับเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราแล้วนะครับที่คำว่ามูลค่านะครับกับมาสู่สมาชิกเนี่ยเป็นมากกว่า7 หลัก 8 หลักขึ้นไปต่อปี
2: วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมปลูกกันนั้นเป็นมะเขือเทศเชอรี่พันหนึ่งห้าสี่หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามะเขือเทศราชินีซึ่งปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
3: มะเขือเทศเนี่ยก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งพันธุ์ผลใหญ่เนาะแล้วก็ผลเล็กนะหรือมะเขือเทศราชินีหรือมะเขือเทศเชอร์รี่นั่นเองนะคะไว้ทานเป็นผลสดก็ได้นะคะหรือว่า
2: หลักสำคัญก็คือใช้ตลาดนำการผลิตโดยการหาตลาดก่อนเมื่อการตกลงซื้อล่วงหน้าสำเร็จแล้วจึงมาวางแผนให้สมาชิกลงมือปลูกกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกดูแลฟูมฟักภายในไร่จนไปถึง
1: มีความต้องการได้คุณภาพสบายครับเราทำคุณภาพ GP เลยตลาดต้องการเรื่องของปริมาณรวมกลุ่มกันแล้วยิ่งสบายใหญ่เลยครับเพราะเรารวม
0: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐมนะคะก็จะกล่าวถึงของดีของเด่นของจังหวัดซึ่งจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานนะคะในระดับ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กันทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะมีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ด้านของการแปรรูปกระบวนการ
2: ทำให้มะเขือเทศสามารถเพิ่มรสชาติให้อาหารได้ทุกชนิด
4: ไม่ว่ามะเขือเทศลูกใหญ่หรือผักหรือผลไม้อันนี้ก็ต้องอธิบายนะคะว่าถ้าในทางพฤกษศาสตร์เราอาจจะจัดมะเขือเทศเป็นผลไม้แต่เนื่องจากว่าเราเอามาประกอบอาหารทราบกันดีนะคะก็คือไลโคพีนไลโคพีนก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกหนึ่งตัวเหมือนกันค่ะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องของการลดการเสื่อม สลายของเซลล์นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการลดริ้วรอยการชะลอวัยและลดความเสี่ยงของการเป็นโรค
2: สำหรับวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมมะเขือเทศราชินีคือพืชที่สำคัญพืชแห่งความหวังของสมาชิกทุกคนนี่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการผลิตพืชปลอดภัยตามระบบเกษตรที่ดีเหมาะสมได้รับเครื่องหมายคิวเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพมะเขือเทศด้วยการนำมาล้างแล้วแช่น้ำลูกไหนที่เนื้อไม่แน่นมีหนอนหรือมีแมลงเจาะก็จะลอยน้ำเลือดแห้งได้ที่จึงนำมาแช่อิ่มซึ่งก็คือการนำผลมะเขือเทศแช่ลงในสารละลายน้ำตาลจนผลมะเขือเทศนั้นอิ่มตัวโดยไม่มีการต้มหรือให้ความร้อนแต่อย่างใดสัดส่วนของมะเขือเทศแห้ง10 กิโลกรัมต่อน้ำตาล5 กิโลกรัมผลมะเขือเทศที่ผ่านการแช่อิ่มแล้ว
1: อันของกลุ่มอีกชนิดหนึ่งคือเป็นมะเขือเทศราชินีแช่อิ่มอบแห้ง3 รสชาติด้วยกันนะครับตั้งแต่รสชาติรส3 รสรสบ๊วย
4: เนื่องจากมะเขือเทศนะคะเป็นผักที่หาซื้อง่ายแล้วก็มีซื้อได้ตลอดทั้งปีนะคะหลายท่านอาจจะซื้อมะเขือเทศมาแล้วก็กินไม่หมดนะว่าแล้วการแช่อิ่มนี้จะช่วยยืดอายุ

0: ของผลิตภัณฑ์มะเขือเทศได้ยังไงก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าโดยปกติแล้วมะเขือเทศจะมีน้ําเป็นปริมาณมากนะคะแล้วน้ําที่อยู่ในมะเขือเทศเนี่ยที่เราเรียกว่าน้ําอิสระจะเป็นอาหารที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์ที่จะใช้ในการเจริญเติบโตค่ะแต่ถ้าเราเอามะเขือเทศไปแช่อิ่มในน้ําเชื่อมน้ําตาลที่อยู่ในน้ําเชื่อมนะคะก็จะไปจับกับน้ําอิสระในมะเขือเทศทําให้มีปริมาณน้ําอิสระในมะเขือเทศน้อยลงซึ่งก็ไปตากแห้งแล้วก็เก็บรักษาไว้ทําอาหารได้เช่นเดียวกันแต่บางท่านที่ชอบกินเป็นของหวานนะคะหรือเอาไปกินกับขนมปังก็อาจจะเอามะเขือเทศไปกวนเป็นแยมได้เพราะว่ามะเขือเทศนะคะก็มีประโยชน์มากมายแล้วก็เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ยังมีพลังงานต่ำเหมาะสำหรับเป็นอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะถ้าวันไหนรู้สึกว่าหิวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะกินอะไรลองมีมะเขือเทศติดไว้ในตู้เย็นก็
1: มะเขือเทศนะคะก็จะเป็นผักชนิดนึงนะคะที่ใช้ในการบริโภคนะคะทั้งในเรื่องของการทานผลสดนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เอาไปปรุงอาหารได้นะคะในส่วนของรักษาเล็กๆเป็นเชอร์รี่เป็นราชินีต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกเป็นไม้กระถางเล็กๆไว้สําหรับบริโภคในครัวเรือนได้นะคะอย่างที่บอกว่ามีทั้งพันธุ์เลื้อยแล้วก็พันธุ์ทรงไปเนาะทรงเล็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยพอออกดอกออกผลเสร็จต้นเขาก็จะตายไปอาจจะใช้เวลาระยะการเลี้ยงดูเนี่ยไม่นานมากนักประมาณ 3-4 เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นพันธุ์เลื้อยเขาจะอยู่ได้นาน
2: ขังแล้วก็ใช้ประโยชน์และเรื่องของการให้น้ำมะเขือเทศด้วยอีกประโยชน์หนึ่งที่ได้ปลูกแบบล่องจีนนะครับก็คือมันป้องกันในเรื่องของแมลงนะครับพวกมดพวกแมลงเนี่ยมันจะข้ามมาฝั่งที่เราปลูกป่ามะเขือเทศไม่ได้อันนี้เป็นข้อดีของการปลูกมะเขือเทศแบบล่องสวนง่ายต่อการจัดการลดผลกระทบจากเรื่องของน้ําท่วมขังนะครับแตกต่างแค่นั้นเองคือแบบล่องสวนนะครับเราให้น้ําแบบเรือนะครับใช้น้ําในท้องล่องแต่ถ้าแบบสวนเราจะปลูกแบบลักษณะของให้น้ําแบบสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์หรือว่าเป็นระบบประหยัดน้ําคือให้แบบน้ําหยดอันนั้นเป็นแบบพื้นไร่ที่ปลูกกัน

0: การปลูกมะเขือเทศตลอดปีเนี่ยนะคะมันก็จะมีช่วงฤดูที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศอย่างเช่นช่วงหน้าฝนนะโรคแมลงก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ทำให้ต้นเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายมีโรครากเน่าโคนเน่านะคะเวลาปลูกในเรียกว่าแบบแปลงปลูกเปิดทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมีหลังคานะหรือมีโรงเรือนนะคะก็จะสามารถที่จะปลูกมะเขือเทศได้ตลอด
1: หายจากผลกระทบของสภาพอากาศ
2: วิธีการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนนะครับอาจจะปลูกในดินเลยก็ได้นะครับก็มีการไถพรวนหรือว่าขุดฟื้นดินนะครับเพื่อตากดินใส่ปุ๋ยคอกหมักนะครับปรับสภาพดินวันกิโลกรัมต่อ1ตารางวา

0: และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: ป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ

วัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่หน่วยที่11การทูตกับการเจรจาระหว่างประเทศเนื้อหาของหน่วยนี้จะประกอบไปด้วย2ตอนนะครับเรามาเริ่มตอนที่1เรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศกับการทูตเนี่ยว่าความหมายความสำคัญและแนวทางการศึกษานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับความหมายของการทูตก่อนนะสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแง่กระบวนการนี้ก็จะแบ่งออกเป็นการทูตแบบปิดลับหรือแบบเปิดเผยการทูตแบบทางตรงหรือว่าทางอ้อมระดับต่างๆทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคส่วนการทูตที่เป็นในทางอ้อมนะครับก็จะดำเนินการผ่านคนกลางหรือผู้ประสานหลายครั้งก็จะเป็นลักษณะของความขัดแย้งความเป็นปรปักษ์ระหว่างกันก็จะต้องมีคนกลางมีผู้ประสานอำนวยความสะดวกให้เกิดการพูดคุยหรือการดำเนินงานทางการทูตระหว่างกันได้นะครับในฐานะความหมายที่สองคือการทูตในฐานะที่เป็นสถาบันซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นวิถีของการปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มีแบบแผนกำกับมีความตกลงและมีกฎหมายระหว่างบุคคลระหว่างผู้ที่เป็นตัวแทนของรัฐซึ่งก็จะจำแนกระดับออกได้เป็น4-5ระดับด้วยกันไล่จากต่ำไปสู่สูงนะครับหรือว่าเป็นระดับการสื่อสารทางการทูตที่ไม่เข้มข้นมากนักไปสู่การสื่อสารทางการทูตที่เข้มข้นที่สุดก็จะได้มาตั้งแต่การแจ้งและให้ข้อมูลนะครับหรือหาข้อมูลนโยบายการสร้างหรือปรับความเข้าใจให้ถูกเราดูการทูตกับการเจรจานะครับเราจะพบว่าดังนั้นแล้วเนี่ยการเจรจานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งเป็นซับเซตย่อยของการสื่อสารทางการทูตแต่อย่างไรก็แล้วแต่การดำเนินการเจรจาระหว่างประเทศก็จำเป็นจะต้องใช้การสื่อสารทางการทูตในทุกรูปแบบทั้ง5ระดับที่ว่ามาเนี้ยอย่างสอดประสานให้สอดคล้องกันดังนั้นแล้วนะครับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศจากรัฐที่ใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนเป็นกระบวนการนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการหาทางออกที่น่าพอใจให้แก่ความแตกต่างหรือความขัดแย้งระดับไปสู่การเจรจาเพื่อประสานความร่วมมือขยายผลประโยชน์และหาทางแก้ปัญหาหรือวางทางปฏิบัติด้วยกันแล้วจึงจะเป็นขั้นของการต่อรองเพื่อแบ่งหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างคู่เจรจานะครับในการจะทำความเข้าใจการเจรจาระหว่างประเทศนั้นปรากฏแนวทางการศึกษาอยู่5แนวทางหรือ5สำนักด้วยกันต้นทุนในทางเลือกที่แต่ละฝ่ายมีเพราะงั้นสำนักที่2กับ3ก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับส่วนสำนักที่4สำนักพฤติกรรมจะมุ่งให้คำอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์การเจรจาจากปัจจัยคุณลักษณะบุคลิกและกลวิธีดำเนินการเจรจาของผู้เจรจาแต่ละฝ่ายสำนักนี้เนี่ยนะครับบางสาแรกนะครับก็จะไปวิเคราะห์เรื่องของปัจจัยผู้นำคันกับกระบวนการก็จะมุ่งสนใจขั้นตอนแต่ละองค์ประกอบแต่ละกระบวนการของการเจรจาและการประสานองค์ประกอบที่ทำงานส่งผลในการเจรจาแต่ละขั้นตอนเอามาวิเคราะห์และเสนอคำอธิบายอันนี้ก็เป็นการจัดจำแนกนะครับประเภทงานศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศของนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับชื่อไอราซาร์ทแมนทีนี้นะครับในข้อแนะนำเกี่ยวกับการวางแนวทางการศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจก่อนว่า1นะครับต้องกำหนดเป้าหมายในการหาความรู้ให้ชัดก่อนว่าต้องการศึกษาการเจรจานั้นๆเนี่ยเพื่อตอบวัตถุประสงค์หรือโจทย์อะไรในใจของเรานะครับแล้วก็พุ่งเป้าไปหาคำตอบตรงนั้นเป็นหลัก2นะครับระมัดระวังนะครับว่าในทางการทูตแล้วเนี่ยคำเดียวกันที่พบนะในงานศึกษาแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะมีความหมายไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเรากำลังอ้างอิงอยู่กับงานชิ้นไหน3การศึกษาการเจรจาต้องใช้ทั้งศาสต

และใช้ทั้งศิลป์คือสามารถศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายตัวแปรผลลัพธ์อะไรต่างๆนะครับว่ากำลังตอบสนองเป้าหมายผลลัพธ์ด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์อะไรมีตัวชี้วัดตัวประเมินผลอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการคิดในเชิงยุทธศาสตร์ของการใช้การเจรจาระหว่างประเทศเพื่อบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติดังนั้นโดยสรุปแล้วในประเด็นที่1ของเรานะครับเราพยายามเข้าใจความหมายของการทูตและการเจรจาระหว่างประเทศโดยเราก็ในการศึกษาประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2นะครับสำนักหรือ2แนวทางใหญ่ๆแนวทางที่1ก็คือการศึกษาครับก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีในการจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างแนววิเคราะห์หรือกรอบทฤษฎีการเจรจาแบบเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมนะครับมาให้นักศึกษาได้พิจารณากันส่วนนะครับในงานเขียนหรือการศึกษาจากฝ่ายปฏิบัติในนักการทูตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการศึกษากระบวนการเจรจาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงซึ่งในที่นี้เราเรื่องอะไรนะครับ2ก็คือสนามของการเจรจาว่าจะเป็นสนามจะเป็นพื้นที่ที่ไหนเป็นออนไลน์เป็นโลกจริงนะครับในประเทศนอกประเทศนะเป็นประเทศที่3หรือว่าเป็นเวทีองค์การระหว่างประเทศเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องประเมินนะครับประการที่3นะครับก็คือผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายคาดเจรจาระหว่างประเทศและเกมการเจรจาภายในประเทศนะครับดังนั้นความหมายของคำว่าเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมเนี่ย2ระดับคือระดับอะไรบ้างล่ะทำไมมัน2ใช่ไหมครับ2ที่ว่าก็คือการเมืองภายในประเทศกับการเจรจาระหว่างประเทศรับรองผลการเจรจาและให้สัตยาบันแตกแก่ความตกลงระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นจากการเจรจาระหว่างประเทศโรเบิร์ตพัตนัมบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเชื่อมต่อ2ระดับของเกมเข้าไว้ด้วยกันเพราะกระบวนการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องรับมือนะครับกับทั้งคู่เจรจาที่เป็นตัวแสดงผ้าชุดนะครับวินเซตที่ว่าเนี่ยนะครับ คือจุดที่จะเป็นทางออกหรือข้อยุติเกี่ยวกับการเจรจาที่จะได้มาซึ่งความตกลงที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในประเทศนะครับแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ได้ผลประโยชน์แห่งชาติตามภาพนะครับที่3เนี่ยนะครับแรงบีบคั้นภายในเนี่ยนะครับก็คือแรงเสียดทานภายในประเทศความกว้างและความยืดหยุ่นของวินเซตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่เป็นแกนนอนแล้วนะครับคือความสามารถและความยืดหยุ่นของข้อตกลงยิ่งนะครับวินเซตมีความกว้างและความยืดหยุ่นมากแรงบีบคั้นหรือแรงเสียดทานจากการเมืองภายในก็จะน้อยแต่ว่านะถ้าวินเซตเนี่ยกว้างน้อยหรือแคบนะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเลยเนี่ยนะครับแรงบีบคั้นหรือการต่อต้านเสียดทานจากการเมืองภายในก็จะมากนะครับตัวที่เป็นแรงเงาสีฟ้าๆนะครับที่อยู่นอกกราฟออกไปเนี้ยนะครับพัดนำเรียกมันว่านะครับเป็นพื้นที่ที่แรงบีบคั้นมันสูงมากนะอันเป็นผลมาจากวินเซตนั้นไม่กว้างประการที่1เนี่ยนะต้องดูองค์ประกอบในการเตรียมการเสียก่อนว่าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเจรจาความเป็นมามันเป็นยังไงตัวบุคคลที่จะเจรจากับเรานั้นเป็นใครมีทัศนคติบุคลิกอย่างไรจากนั้นก็พิจารณาจัดกำหนดการนะครับขั้นตอนกระบวนการสถานที่ให้เอื้ออำนวยนะหรือสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเจรจาแล้วก็จะกำหนดรูปแบบความตกลงที่จะได้ว่าเราต้องการให้มันออกมาในหน้าตาแบบไหนนะครับซึ่งการที่เราจะพิจารณาองค์ประกอบนี้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับกล่องข้างๆกันนะครับคือความชัดเจนของผู้นำว่าต้องการจะบรรลุอะไรจากการเจรจาจากนั้นจึงจะมาวางยุทธศาสตร์ในการเจรจาลดผลลัพธ์ไปทางที่ต้องการเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปได้จากการที่มีภาวะผู้นำและคิสซิงเจอร์บอกว่าภาวะผู้นำที่สำคัญที่สุดในการจะกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การเจรจาได้อย่างดีเนี่ย คือความสามารถในการนำเหตุปัจจัยกำหนดสภาพการทางสังคมมาสร้างวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตจะต้องใช้ทักษะใช้ศิลปะของการประเมินวินิจฉัยนะครับซึ่งทักษะดังกล่าวเนี่ยนะครับเมื่อประเมินวินิจฉัยเนี่ยนะครับคิสซิงเจอร์เรียกมันว่าเป็น acid test of a policy นะครับรวมถึงเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายว่าทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยนะครับมันควรจะเลือกทางไหนในการตัดสินใจเจรจา

ระหว่างกันนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องขององค์การพิเคราะห์องค์ประกอบของการเจรจาจากประสบการณ์ของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับ exit test หรือตัวบ่งชี้นั้นเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าผลลัพธ์การเจรจาและการจะเจรจากันเนี้ยมันจะได้รับการสนับสนุนจากภายในประเทศมากน้อยแค่ไหนทั้งในเรื่องความชอบธรรมและก็ความสอดคล้องของต่อทัศนคติประสบการณ์ของคนในชาตินะครับการพิจารณาออกตอนนี้นะครับจำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1คือขั้นตอนของสูตรที่ฝ่ายเข้าร่วมในการเจรจาเนี่ยจะสามารถยอมรับร่วมกันเป็นกรอบในการจัดการความขัดแย้งหรือหาทางออกในการประสานความร่วมมือร่วมกันให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจยิ่งขึ้นเมื่อนั้นจึงเข้าไปสู่การเริ่มต้นเจรจาทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนนะคิสซิงเจอร์บอกว่าต้องดู2แบบแต่ถ้าเป็นแบบที่2นะครับคือถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคู่เจรจาไม่ดีเนี่ยเป็นปรปักษ์ระหว่างกันก็ต้องเริ่มต้นที่การเจรจาเพื่อปรับความเชื่อมั่นสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเสียก่อนนะครับจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการตกลงผ่อนผันผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยมากนะครับการเจรจาประกอบต่างๆนะครับของการเจรจาทั้งปัญหาที่เป็นมาที่เคยเกิดขึ้นกับอนาคตหรือภาพอนาคตที่ต้องการบรรลุยืดหยุ่นนะครับสมดุลระหว่างภาพรวมของข้อตกลงที่กำลังจะทำความตกลงกันกับภาษาในรายละเอียดที่ไม่บิดเบือนไปจากเจตนาหรือผลประโยชน์ของกันและกันยืดหยุ่นระหว่างความหนักแน่นในผลประโยชน์จุดยืนของเรากับข้อเสนอที่มันพอจะผ่อนปรนได้เพื่อจะโน้มน้าวจูงใจฝ่ายตรงข้ามให้ยังคงอยู่ในกระบวนการเจรจาอยู่นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีสูตรตายตัวว่ายืดหยุ่นระหว่างอะไรกับอะไรเป็นอย่างแน่ชัดเพราะมันเป็นเรื่องของศิลปะที่ต้องอาศัยประสบการณ์และก็การศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติจริงมาประกอบนะครับไม่สามารถใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีในทางวิชาการเพียงอย่างเดียวได้หลังจากนั้นนะครับคิสซิงเจอร์ก็ชวนมาดูองค์ประกอบในการสื่อสารภายในกรอบของการเจรจาเพื่อที่จะดูว่าความมุ่งหมายความตั้งใจคืออะไรความคาดหวังคืออะไรความมุ่งมั่นในประเทศอินโดนีเซียที่มินดาเนาฟิลิปปินส์ต่างพบว่าการบรรลุข้อตกลงนั้นอันที่จริงแล้วอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการมีกลไกบังคับให้คู่ตกลงปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองตกลงไปนะครับตรงนี้น่าจะสำคัญมากกว่านะครับสำหรับประสบการณ์กระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพในหลายที่ดำเนินการเช่นนะครับการปรับกฎหมายของตัวเองให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ทำไปหรือการไปกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์นะครับหรือแผนที่จะทำให้ข้อตกลงนั้นเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเป็นต้นนะครับหรือการติดตามผลการดำเนินการอาจจะเกิดขึ้นนะในลักษณะนี้นะครับก็คือการลงองค์ประกอบรายละเอียดนะครับในขั้นตอนการเจรจาที่แบ่งอย่างง่ายออกเป็น3ขั้นตอนของเฮนรี่คิสซิงเจอร์แต่นักศึกษาจะเห็นว่ารายละเอียดนั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์ทักษะนะครับแล้วก็สะท้อนถึงองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับในทุกๆขั้นตอนอย่างสอดคล้องกันตอนนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่2โดยสรุปแล้วนักศึกษาต้องตั้งหลักว่าเรากำลังศึกษาใน2มิติที่เป็นจักรวาลคู่ขนานกันโลกคู่ขนานโลกที่1คือโลกทางวิชาการเนื้อหาหลักจะเป็นเรื่องกรอบทฤษฎีเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมโลกคู่ขนานอีกใบนึงเป็นโลกของตอนที่2การทูตกับการเจรจาระหว่างประเทศหน่วยที่11ครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทาง
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มค่ะ

0: ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะใน
1: ต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ฮัลโหล
6: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
5: งานนี้ผมขอแล้วกัน
6: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
5: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: น่าภูมิใจหรือเปล่าใคร
9: หวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัด
10: แตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
12: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มเขาพ
13: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
14: ฮะแม่รู้ได้ไง
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504
15: ผมยืนยันว่าที่ผ่านมาผมได้ใช้ความรู้ทั้ง2ปริญญาจากมสท.ไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาในระดับหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าจะนำความรู้ทั้งหมดไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป

ราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาส

คะถ้าจะให้ประสบความสำเร็จที่ดีนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็มีความสัมพันธ์กันหลายประการนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการนะคะในนะคะความหมายนะคะเรามาดูความหมายก่อนละกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จและอะไรคือสิ่งที่จะเป็นปัจจัยนะคะการที่เราจะบอกว่าหน่วยงานราชการประสบความสำเร็จได้นั้นน่ะนะคะมันจะหมายถึงความสามารถขององค์การภาครัฐนะคะหรือองค์การราชการในการที่จะรักษาตัวให้อยู่รอดนะคะทำงานให้ประสบความสำเร็จปรับตัวหรือรักษาสภาพแล้วก็สามารถจะเติบโตได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะปรับตัวและสามารถจะดำเนินการให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์การตามนโยบายขององค์การที่มีการจัดตั้งขึ้นได้นะคะซึ่งความสำคัญของการบริหารราชการนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางสังคมและสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะตามโลกาภิวัตน์นะคะหรือว่าตามสภาพแวดล้อมหรือมีการนวัตกรรมสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในการพัฒนาระบบราชการนะคะก็จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักนะคะทีนี้การที่จะดำเนินงานให้ราบรื่นต่อเนื่องแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ประชาชนนะคะอันนี้ก็จะมาดูกันนะคะว่ามันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบนะคะปัจจัยนะคะปัจจัยจะพูดถึงสิ่งที่จะมากระทบเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จละกันนะคะความสำเร็จเนี้ยนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่สามารถจะทำให้บรรลุความสำเร็จตามที่องค์การได้มีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็ยังสามารถทำให้เกิดเป้าหมายในระดับของการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนนะคะเชื่อมโยงและก็สามารถจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามลำดับความสำคัญของนโยบายได้นะคะปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยทางสำนักงานกพ.นะคะเขาก็จะมีการพิจารณามุมมองนะคะอยู่4ด้านนะคะด้านแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นด้านที่มีส่วนเกี่ยวด้านที่เป็นด้านของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะภายนอกองค์การนะคะด้านที่2นะคะก็คือด้านองค์ประกอบภายในขององค์การนะคะและด้านที่3ก็คือด้านนวัตกรรมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเทคนิคในการปฏิบัติราชการแบบใหม่นะคะและด้านที่4นะคะก็จะเป็นมุมมองในด้านของการเงินนะคะทีนี้เกณฑ์ที่จะกำหนดว่าปัจจัยที่เราเรียกว่าความสำเร็จนั้นคืออะไรนะคะประการแรกก็คือสิ่งที่นะคะมุ่งความสำเร็จไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์นะคะผลผลิตเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลหรือเป็นเป้าหมายในเชิงของปริมาณนะคะแล้วก็มีผลลัพธ์ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในเชิงของคุณภาพนะคะส่วนเกณฑ์ข้อที่2นะคะก็คือการสำเร็จนั้นจะต้องสามารถบรรลุนะคะกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การได้นะคะถ้าหากว่าดำเนินการแต่ไม่บรรลุวิสัยทัศน์หรือไม่ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของสิ่งที่องค์การตั้งไว้เราก็จะถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะคะส่วนในเกณฑ์ข้อที่3นะคะก็คือมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและเข้าใจได้ง่ายนะคะไม่คลุมเครือข้อที่4นะคะก็คือผู้บริหารเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งนะคะแล้วก็สามารถจะทำให้เกิดนะคะเขาเรียกว่าสิ่งที่ผูกมัดร่วมกันของบุคลากรที่จะให้ทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การนะคะและเกณฑ์ข้อที่5ค่ะก็คือองค์การต้องสามารถควบคุมผลให้เกิดในทางปฏิบัติได้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานอย่างไรนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะก็จะสามารถทำให้หน่วยงานเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวการปรับตัวเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดการจัดแบ่งโครงสร้างของหน่วยงานที่มีความเหมาะสมตามสถานการณ์นะคะที่สอดคล้องกับสภาพการที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ภารกิจของงานที่จะต้องทำรวมทั้งควรจะต้องสอดคล้องกับการตอบ

นองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วยนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เป็นการเมืองนโยบายของรัฐบาลเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีรวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งผลนะคะต่อการพัฒนาหรือการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่เราจะพบเห็นได้ทีนี้ถ้าเราจะมาดูกันว่าปัจจัยที่เป็นสิ่งที่มีความสำเร็จเนี่ยนะคะตามภาพรวมนะคะจากที่เราได้พูดมาแล้วนะคะอาจารย์ก็จะขอจัดกลุ่มนะคะเป็นประเภทใน2ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายในลักษณะที่2นะคะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะและในตอนต่อไปนะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างและสภาพแวดล้อมภายนอกมีอะไรบ้างค่ะก็ให้นักศึกษาติดตามชมต่อไปนะคะจากที่เราได้มีการแบ่งนะคะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยออกมาเป็น2ประเภทนะคะในตอนนี้นะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าปัจจัยที่มีการพูดถึงนั้นเนี่ยนะคะเราเรียกว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในนะคะประการหนึ่งและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอีกส่วนหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะคะที่มีผลต่อการบริหารราชการไทยเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งคำว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะความหมายของเขาก็คือปัจจัยหรือสิ่งที่เป็นปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการดำเนินงานของระบบราชการนะคะก็จะมีการจัดแบ่งออกเป็นโครงสร้างขององค์การบุคลากรงบประมาณทรัพย์สินขององค์การกฎระเบียบภายในองค์การนะคะวัฒนธรรมองค์การนะคะภายในของระบบราชการนั้นๆเป็นต้นนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือคุณภาพทางการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานราชการเหล่านั้นนะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะก็ได้มีการเสนอตัวประเด็นที่จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การนะคะโดยใช้หลักการตามแนวคิดของ McKinsey นะคะที่เรียกว่า 7S นะคะหรือ McKinsey Framework นะคะประการแรกเลยค่ะสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในที่สำคัญก็คือยุทธศาสตร์ค่ะยุทธศาสตร์หมายถึงอะไรก็หมายถึงทิศทางหรือขอบเขตที่องค์การเนี่ยจะดำเนินไปในระยะยาวนั้นนะคะก็ต้องมีการวางแนวทางการดำเนินงานนะคะยุทธศาสตร์ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะพันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงานนะคะว่าจะดำเนินการอะไรนะคะเพราะนั้นการดำเนินงานของหน่วยงานเนี้ยนะคะก็จะอยู่ที่ว่าเรามีการจัดตั้งยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยนะคะอย่างไรแล้วก็ยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่เป็นเข็มทิศถ้าเราตั้งยุทธศาสตร์ไว้ที่เป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกก็แปลว่าเราจะต้องทำงานในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นเชิงของการแก้ปัญหานะคะหรือการดำเนินการไปเรื่อยๆแต่ต้องมีสิ่งที่จะต้องมีความกระตือรือร้นหรือพยายามทำให้ยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนะคะซึ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์นั้นก็จะบอกว่าพันธกิจที่เราควรจะทำคืออะไรและใครจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในแต่ละภารกิจนั้นๆ นะคะประการที่2นะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือโครงสร้างองค์การนะคะโครงสร้างองค์การเนี่ยนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า structure เนี่ยนะคะ structure ก็จะเป็น S ตัวที่2นะคะก็คือเป็นโครงสร้างที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามกระบวนการหรือเป็นหน้าที่ของภารกิจขององค์การนั้นนะคะเขาก็จะมีการจัดแบ่งนะคะเป็นแผนกเป็นฝ่ายนะคะแบ่งหน่วยงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีการจัดสายบังคับบัญชานะคะก็จะมีทั้งในระดับที่มีหลายส่วนหลายชั้นการบังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นแบบแบนราบก็ได้นะคะการจัดโครงสร้างองค์การที่ดีเนี่ยจะต้องมีส่วนที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน

าจจะช่วยทำให้ลดความซ้ำซ้อนหรือความขัดแย้งที่นะคะอาจจะมีการรวมนะคะรวมภารกิจที่ซ้ำซ้อนกันมาอยู่ในแผนกเดียวกันถ้าหากว่าหน่วยงานเนี่ยแต่เดิมให้บริการไม่ทั่วถึงก็อาจจะมีการขยายองค์การนะคะอันนี้ก็การขยายองค์การก็ตามขอบเขตความรับผิดชอบแล้วก็ให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้วยนะคะประการที่3นะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่3เราเรียกว่าเป็นระบบนะคะระบบเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า system นะคะคำว่าระบบก็คือระบบในการทำงานนั่นเองนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นระบบย่อยๆหลายสิ่งนะคะเช่นนะคะระบบบัญชีระบบการเงินนะคะระบบพัสดุระบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบของการติดตามประเมินผลเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งระบบงานต่างๆเนี้ยนะคะก็ควรจะต้องมีการคิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติงานนะคะที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การนะคะระบบต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะต้องมีการวางแผนให้ดีนะคะมีการดำเนินการมีการตรวจสอบและที่สำคัญค่ะระบบก็จะต้องนำไปสู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของตามยุทธศาสตร์ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นไว้นะคะประการที่4นะคะปัจจัยที่4เนี่ยเราเรียกว่าเป็นทักษะหรือความชำนาญนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า skill ถ้าถามว่า skill เป็นสิ่งเดียวกันกับคำว่าสมรรถนะใช่หรือไม่นะคะตามแนวคิดของ McKinsey เนี่ย skill ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า competency หรือสมรรถนะนั่นเองนะคะการสร้างสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานเนี้ยก็ควรจะต้องให้มีความสอดคล้องนะคะกับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสมรรถนะของบุคลากรเนี่ยสามารถจะจำแนกออกได้เป็น2สิ่ง2ด้านนะคะ2ด้านหลักๆก็คือด้านแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นสมรรถนะด้านงานนะคะแล้วก็เป็นสมรรถนะที่จะทำให้บุคลากรเนี่ยสามารถจะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อยู่ในแนวทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะมีการศึกษาต่อหรือให้มีการอบรมเทรนนิ่งเพิ่มเติมนะคะส่วนสมรรถนะประเภทที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นสมรรถนะด้านการบริหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการภาวะผู้นำสูงนะคะอันนี้ก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการคิดเชิงกลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์นะคะการตัดสินใจนะคะแล้วก็ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะนี่ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยนะคะที่เป็นปัจจัยที่4นะปัจจัยที่5ค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะสำคัญมากๆเลยก็คือเป็นเรื่องของบุคลากรนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า staff นะคะในองค์การนี้ควรจะมีบุคลากรที่มีจำนวนมากพอแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติมีศักยภาพที่เหมาะสมกับการดำเนินภารกิจขององค์การนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะนอกจากในส่วนของบุคลากรที่มีศักยภาพแล้วเนี่ยนะคะหน่วยงานก็จะต้องมีการจูงใจการทำรงรักษาบุคลากรแล้วก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรต่อยอดให้เป็นทุนมนุษย์ที่ดีของหน่วยงานนะคะบุคลากรก็จะช่วยตอบสนองความเติบโตขององค์การได้ดีค่ะปัจจัยที่6นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่6นี้ก็จะเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่เราเรียกว่าเป็นลีลานะคะหรือเป็นแบบหรือลักษณะของการปฏิบัติงานนะคะภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่าสไตล์นะคะในส่วนนี้นะคะก็คือการแบบแนวทางในการดำเนินงานเนี่ยนะคะแต่ละหน่วยงานนะคะหรือว่าภาวะผู้บริหารค่ะก็จะมีความสำเร็จต่อการทำงานทีนี้ภาวะผู้นำของผู้บริหารเนี่ยก็ควรจะต้องมีแนวทางในการที่จะชี้นำเพราะฉะนั้นสไตล์การทำงานของแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นไปในทิศทางที่อยู่ในรูปของค่านิยมนะคะที่เป็นวัฒนธรรมองค์การที่ประพฤติปฏิบัติกันมาหรือเป็นสิ่งที่ผู้นำเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประพฤตินะคะหรือเรื่องของจริยธรรมนะคะคุณธรรมแนวทางการทำงานที่ดีนะคะอันนี้ก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันบางหน่วยงานนะคะเราจะเห็นว่าค่านิยมในการทำงานของเขาเนี่ย
จะมีสไตล์ในเรื่องของมุ่งผลสัมฤทธิ์นะคะเขาก็จะทำงานให้รีบเสร็จนะคะทำให้เสร็จทันเวลางานก็จะได้ไม่เกิดความล่าช้าบางหน่วยงานค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาความลับขององค์การนะคะถ้าหากว่าหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานประเภทข่าวกรองหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองนะคะหรือผลประโยชน์ก็จะมีลักษณะของการปฏิบัติงานนะคะที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ความไม่คดโกงความไม่คอร์รัปชันนะคะเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นสไตล์การทำงานของแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดนะคะว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยจะทำงานได้ประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะก็คือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์การนะคะที่สำคัญก็คือค่านิยมร่วมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า share value นะคะตัวนี้ก็จะหมายถึงสิ่งที่บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การเนี่ยประพฤติปฏิบัตินะคะจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การในการปฏิบัติงานแล้วก็ทำให้เกิดเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลต่างๆในองค์การด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำคัญนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะอย่างเช่นหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดค่านิยมร่วมของความเป็นราชการนะคะอย่างเช่น I am ready อย่างเงี้ยนะคะในตัวแต่ละตัวอักษรเนี่ยก็จะมีค่านิยมประเภทต่างๆนะคะเช่นที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมนะคะหรือว่าเป็นปรัชญาของการเป็นระบบราชการนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสภาพแวดล้อมภายในนะคะที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการ

จากที่เราได้รู้จักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยไปแล้วนะคะในตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่ส่งผลกระทบกับความสำเร็จในการบริหารราชการไทยนะคะเรามาดูกันนะคะเมื่อกี้ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในเราบอกว่าเราใช้หลักของ 7S นะคะของ McKinsey ไปในปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี้ยเราจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาดูความหมายก่อนว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์การจากสาเหตุของภายนอกองค์การอันนี้บอกได้เลยนะคะคำว่าภายนอกองค์การมันจะเป็นสิ่งที่หน่วยงานเนี่ยสามารถจะควบคุมได้ลำบากนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดภาวะต่างๆที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่าส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยการควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกให้เป็นไปตามที่ผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานนั้นต้องการเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะอย่างเช่นการแปลงทางด้านการเมืองนะคะอย่างเช่นนะคะเกิดมีปัญหาผลกระทบในต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดหุ้นตกน้ำมันแพงอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะนี่ก็อาจจะส่งผลมาที่ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมนะคะรวมทั้งบางทีนะคะก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้โลกเนี่ยแคบลงนะคะมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ขึ้นอะไรประมาณเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วในประเทศไทยนะคะเขากำหนดสภาพแวดล้อมภายนอกกันอย่างไรนะคะก็จะมีทั้งต่างประเทศมีของประเทศไทยนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแล้วกันนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการปรับปรุงระบบราชการในประเทศไทยเขาได้เสนอผลการวิเคราะห์นะคะสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยหลัก C pace นะคะ C pace เนี่ยก็จะประกอบด้วย5ด้านนะคะซึ่งเป็นแต่ละตัวอักษรเนี่ยนะคะก็จะแสดงปัจจัยภายนอกแต่ละด้านแต่ละด้านนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบนะคะในระดับกว้างนะคะมีผลกระทบโดยตรงโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐนะคะทั้งองค์การที่เป็นภาคเอกชนด้วยนะคะองค์การของรัฐบาลด้วยนะคะตัว C pace นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะ C นี่มาจาก customer นะคะ customer เนี่ยก็คือผู้รับบริการนะคะในปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ก็คือเรื่องของการรับผลประโยชน์นะคะของผู้รับบริการนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นตัวลูกค้านะคะเป็นคู่แข่งขันนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายการทำงานด้วยกันนะคะประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยนะคะประเภทของผู้รับบริการเนี่ยหรือว่าเป็นลูกค้าเนี่ยนะคะก็จะมีการกระแสเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นการออกผลิตภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความเหมาะสมนะคะอย่างในยุคสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีลูกค้าที่นะคะผู้รับบริการหรือประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ยังไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีนะคะเราก็อาจจะเปิดสำนักงานแล้วก็ให้ผู้บริการมาพบนะคะที่สำนักงานนะคะก็เปิดเป็นเคาน์เตอร์ให้บริการแต่ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าผู้รับบริการเนี่ยมีภารกิจมากขึ้นมีเวลาน้อยลงนะคะเราก็จะเห็นว่าเรามีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ทดแทนนะคะเราก็อาจจะปรับเป็นระบบของ e-government นะคะเป็นการให้บริการประชาชนในรูปแบบของการใช้ดิจิตอลหรือใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นสื่อโซเชียลมีเดียในการให้บริการประชาชนมากขึ้นนะคะส่วนปัจจัยที่2นะคะเป็นตัว P นะคะตัวนี้ก็คือ political and legal นะคะอันนี้ก็จะรวมเลยนะคะทั้งด้านกฎหมายและการเมืองนะคะปัจจัยเหล่านี้นะคะจะหมายถึงอะไรบ้างนะคะก็จะหมายถึงนะคะปัจจัยทางด้านการเมืองก็คือนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานะคะแต่ละรัฐบาลเนี่ยก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันหรืออาจจะมีความต่อเนื่องกันก็แล้วแต่กรณีนะคะแต่ว่าสภาพการทางสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือนโยบายการเมืองของต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาล
ะคะหรือว่าองค์การในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดการค้าเสรีนะคะกฎหมายการค้านะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการปรับตัวเข้าสู่ Thailand 4.0 นะคะปรับตัวเป็น e-government นะคะที่จะการประเมินความสำเร็จของการบริหารราชการเหล่านี้นะคะมันก็จะนำมาซึ่งนโยบายของหัวหน้าคณะรัฐบาลนะคะแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัตินะคะซึ่งเป็นเหมือนกับจะเป็นภาคบังคับเพราะว่าเนื่องจากจะต้องมีการประเมินคุณภาพการทำงานนะคะว่าสามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะมีการปรับปรุงวิธีการทำงานมีการดำเนินการนะคะมีการกำหนดยุทธศาสตร์นะคะมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะแล้วก็ทำให้ระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับวิธีทางการบริหารของภาครัฐนะคะนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นปัจจัยที่3นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจค่ะนะคะภาษาอังกฤษเราก็คือใช้คำว่า economics นะคะ economics เนี่ยจะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลนะคะกับความเจริญรุ่งเรืองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกำลังซื้อของคนนะคะค่าครองชีพนะคะรายได้ต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่พัวพันกับเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นตัวกำหนดนะคะตลาดนะคะของประเทศด้วยนะคะก็มีทั้งเรื่องของการกำหนดราคาสินค้านะคะอาจจะส่งผลในเรื่องของนโยบายการทำนโยบายการเงินการคลังนะคะซึ่งเมื่อปัญหาปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยแค่ในประเทศไทยเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ประเทศไทยมีเรื่องของการค้านะคะมีการลงทุนในต่างประเทศมีการค้าระหว่างประเทศมีการส่งสินค้าออกมีการนำสินค้าเข้านะคะมันก็จะส่งผลให้ต้องมีการวางแผนขององค์การทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรวมทั้งคงจะต้องมองดูแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตได้ด้วยนะคะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะคะดูภาวะเงินเฟ้อนะคะการกำหนดอัตราภาษีนะคะหรืออัตราของการว่างงานเหล่านี้ก็จะนำมาสู่แนวทางในการวางแผนขององค์การที่เกี่ยวข้องนะคะหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้นะคะส่วนปัจจัยที่4นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า socio-cultural นะคะอันนี้ก็จะหมายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะปัจจัยในเรื่องของการเกิดโลกร้อนนะคะก็ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตการดำรงชีวิตนะคะการจัดทำนโยบายอะไรต่างๆที่จะมา

ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเลยนะคะหรือ environment เนี่ยอย่างเช่นนะคะปัญหาเรื่องการขยะนะคะประชากรเยอะขยะเยอะนะคะปัญหาเรื่องของโรคระบาดนะคะปัญหาเรื่องของปัญหาที่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติประมาณนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเรารวมเรียกว่าเป็นปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งค่านิยมการดำเนินชีวิตของแต่ละสังคมนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเราต้องยอมรับว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นการที่จะปรับตัวให้ปัญหาน้อยลงทำให้การใช้ชีวิตในสังคมมีความราบรื่นนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบทางด้านลบนะคะของประชาชนนะคะอย่างเช่นปัญหายาเสพติดอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะบ่อนเป็นบ่อนทำลายทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของแต่ละประเทศไปนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างทางเพศนะคะอัตราการเกิดการมีเพศชายเพศหญิงในประชากรนะคะมากน้อยจนเกินไปเนี่ยนะคะหรือว่าสัดส่วนของอายุนะคะในวัยของวัยทำงานนะคะซึ่งจะเป็นวัยที่สร้างให้ประเทศมีความเจริญเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะมีผลต่อการบริหารราชการทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและก็การจัดบริการสาธารณะนะคะปัจจัยที่5นะคะเราเรียกว่าเป็นปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยหรือ technological เนี่ยนะคะก็จะหมายถึงเทคโนโลยีด้านสารสนเทศนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงนวัตกรรมใหม่นะคะที่เรามักจะใช้ระบบของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารกิจการขององค์การแล้วก็ยังผลักดันให้เกิดการมีรูปแบบของ e-government นะคะหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการของประชาชนรวมทั้งอาจจะเกิดการใช้เครื่องมือนะคะต่างๆเครื่องจักรสมองกลนะคะหรือระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นนะคะน่ะก็อาจารย์ก็ขอจบในส่วนของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการไทยไว้เพียงเท่านี้ค่ะ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วิชา52314การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขหน่วยที่13นะครับการป้องกันและควบคุมโรคพันธุกรรมและความพิการจากกําเนิดในหน่วยนี้ก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องของความหมายของโรคพันธุกรรมความหมายของความพิการแต่กําเนิดอุบัติการและก็ความสําคัญในการป้องกันและควบคุมโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กําเนิดการป้องกันปฐมภูมิหรือการควบคุมโรคการป้องกันทุติยภูมิหรือการค้นหาโรควินิจฉัยโรคและการรักษาโรคการป้องกันตติยภูมิหรือการรักษาภาวะแทรกซ้อนป้องกันทุพพลภาพและการป้องกันจตุตภูมิหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ภาพการแก้ไขความพิการโดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนอันนี้จะเป็นตอนที่1นะครับก็จะครอบคลุมเนื้อหาเรื่องของความหมายของโรคพันธุกรรมความหมายของความพิการแต่กําเนิดแล้วก็อุบัติการณ์และก็ความสําคัญในการป้องกันและก็ควบคุมโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กําเนิดความหมายของโรคพันธุกรรมนะครับโรคพันธุกรรมเนี่ยหมายถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรมที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของร่างกายซึ่งความผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นความผิดปกติจากสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์หรือว่าอยู่ในไมโตคอนเดรียก็ได้นะครับโรคที่เกิดจากความผิดปกติในนิว DNA หรือสารพันธุกรรมในไมโตคอนเดรียเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะเรื่องของการถ่ายทอดนะครับซึ่งจะได้กล่าวต่อไปโรคพันธุกรรมนั้นไม่จําเป็นจะต้องได้รับถ่ายทอดมานะครับจากรุ่นก่อนๆ นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีประวัติครอบครัวนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นคนไข้นะครับที่มีอาการหรือว่าการวินิจฉัยโรคที่สงสัยถึงโรคพันธุกรรมนะครับแต่ว่าไม่มีประวัติครอบครัวเนี่ยสามารถจะพบได้นะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการกลายพันธุ์นั้นอาจจะเป็นการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับหรือว่าโรคพันธุกรรมชนิดนั้นเนี่ยอาจจะมีลักษณะการถ่ายทอดที่จำเพาะเช่นการถ่ายทอดแบบลักษณะด้อยนะครับบนออโตโซมโรคพันธุกรรมในลักษณะแบบนี้เนี่ยพ่อและก็แม่เนี่ยจะเป็นพาหะนะครับซึ่งจะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะมีลูกที่เกิดเป็นโรคซึ่งเป็นโรคพันธุกรรมได้นะครับแล้วก็โรคพันธุกรรมเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องสามารถถ่ายทอดไปในรุ่นถัดๆไปได้เสมอไปบางครั้งเนี่ยความผิดปกติของพันธุกรรมเนี่ยเป็นไปอย่างรุนแรงนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์หรือว่าถ่ายทอดต่อไปได้นะครับดังตัวอย่างนะครับในรูปเนี่ยก็จะเป็นโรคนะครับกลุ่มอาการเตี้ยแคระชนิดนึงนะครับซึ่งเรียกว่ากลุ่มอาการอคอนโดเพลเซียนะครับเด็กในรูปเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีอาการป่วยนะครับหรือว่ามีอาการจากโรคพันธุกรรมนะครับก็จะเห็นว่าแขนขาค่อนข้างที่จะสั้นนะครับในขณะที่พ่อแม่ที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับมีความสูงเหมือนคนปกติทั่วไปเลยซึ่งโรคในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราพบว่าอาจจะพบกรณีที่เกิดจากการกลายพันธุ์ใหม่คือเกิดขึ้นเฉพาะในเด็กคนที่เกิดมาเนี่ยได้ถึง80%นะครับเพียง 20% เท่านั้นเองที่จะมีประวัติครอบครัวของโรคนี้นะครับดังนั้นก็จึงเป็นจุดที่สําคัญที่บอกว่าการไม่มีประวัติครอบครัวไม่ได้เป็นการบอกว่าคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นโรคพันธุกรรมนะครับในรูปถัดไปนะครับก็คือเป็นรูปของคนไข้ที่มีกลุ่มอาการนะครับซึ่งหลายครั้งนะครับกุมารแพทย์หรือแพทย์ทั่วไปสามารถจะวินิจฉัยหรือวิเคราะห์ได้จากรูปใบหน้านะครับเด็กคนนี้ก็จะมีลักษณะของกลุ่มอาการดาวนะครับซึ่งเป็นความผิดปกติของโครโมโซมนะครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นเองนะครับสัมพันธ์กับอายุของมารดาที่เป็นมากขึ้นนั่นคือความเสี่ยงของการเกิดเด็กที่มีกลุ่มอาการดาวเนี่ยจะมีโอกาสสูงขึ้นเมื่อมารดามีอายุสูงขึ้นนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเด็กที่มีกลุ่มอาการดาวนะครับมักจะมีความผิดปกติหรือความบกพร่องทางสติปัญญาหรือร่างกายเนี่ยตั้งแต่รุนแรงปานกลางถึงรุนแรงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ความผิดปกติโครโมโซมดังกล่าวเนี่ยทําให้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดหรือว่ามีโอกาสมีลูกได้ง่ายเท่ากับคนปกตินะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มอาการดาวจึงไม่ใช่โรคที่ถ่ายทอดในครอบครัวโดยทั่วๆไปนะครับโรคพันธุกรรมเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมในครอบครัวเป็นแบบแผนที่ชัดเจนนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าแบบแผนเนี่ยว่าเป็นเมนเดเลียนนะครับตามชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่บรรยายเรื่องของกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือเกรเกอร์เมนเดลนะครับเราก็เรียกว่าการถ่ายทอดแบบเมนเดเลียนนะครับเช่นบอกว่าเป็นลักษณะเด่นนะครับก็คือมีความผิดปกติของพันธุกรรมเพียงครึ่งเดียวนะครับได้มาจากพ่อหรือแม่ก็สามารถแสดงออกได้นะครับโอกาสที่จะถ่ายทอดไปในรุ่นถัดไปก็คือ50%หรือว่าลักษณะด้อยที่พูดไปแล้วนะครับพ่อและแม่ก็จะเป็นพาหะนะครับและมีโอกาสมีลูกที่เป็นโรคพันธุกรรมดังกล่าวเนี่ย25%อย่างนี้เป็นต้นนะครับบางลักษณะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศด้วยนะครับถ้าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศนะครับคือโครโมโซมคู่ X คู่ Y เนี่ยนะครับ
การถ่ายทอดเนี่ยก็จะพบว่ามีผู้ชายเป็นโรคได้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้โดยปกติเราอาจจะแบ่งกลุ่มของโรคพันธุกรรมเนี่ยนะครับออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้2กลุ่มนะครับเพื่อง่ายต่อการสื่อสารนะครับแล้วก็ง่ายต่อการทําความเข้าใจโรคในกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นโรคที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นยีนเดียวหรือว่าเป็นชิ้นส่วนของโครโมโซมที่อยู่ติดกันหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งโครโมโซมก็ตามแต่ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นปัจจัยสําคัญที่บ่งชี้หรือว่าเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องของโรคหรืออาการหรือกลุ่มอาการดังกล่าวในขณะที่โรคอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากกว่านะครับก็คือโรคที่เกิดจากพหุปัจจัยนะครับหรือ multifactorial inheritance โรคในกลุ่มนี้เนี่ยพันธุกรรมจะเป็นสาเหตุเพียงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พันธุกรรมแต่ละจุดที่ค้นพบเนี่ยก็อาจจะส่งผลเพียงเล็กน้อยนะครับไม่สามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือในการทํานายโรคกลุ่มต่างๆเหล่านั้นได้ถ้าใช้ข้อมูลพันธุกรรมเพียงจุดเดียวหรือแห่งเดียวนะครับโรคในกลุ่มนี้ก็ได้แก่โรคที่พบโดยทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมักจะเป็นโรคกลุ่มไม่ติดต่อเช่นเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือความดันโลหิตสูงนะครับคนไข้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากหลายปัจจัยดังที่กล่าวแต่ว่าก็จะมีคนไข้บางจํานวนนะครับบางส่วนเช่นเบาหวานเนี่ยประมาณ 5% นะครับ 5% นะครับในบทนี้หรือในหน่วยนี้เนี่ยเรื่องของโรคพันธุกรรมที่สําคัญเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการควบคุมหรือป้องกันเนี่ยจะสามารถทําได้หรือว่าค่อนข้างตรงไปตรงมาในกลุ่มโรคพันธุกรรมที่เกิดจากยีนเดียวนะครับซึ่งเราจะได้พูดถึงต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของความพิการแต่กําเนิดนะครับความพิการเนี่ยหมายถึงคนที่มีความผิดปกตินะครับหรือว่าบกพร่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางสติปัญญาหรือว่าทางจิตใจนะครับซึ่งถ้าเกิดในตามกฎหมายของไทยเราเองเนี่ยก็จะมีประเภทหรือว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความพิการเนี่ยได้แก่คนพิการทางการมองเห็นคนพิการทางการได้ยินแล้วก็การสื่อความหมายคนพิการทางกายหรือว่าการเคลื่อนไหวนะครับและคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมแล้วก็คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้นะครับเมื่อเรามีคําว่าแตกกําเนิดขึ้นมานะครับก็คือหมายถึงว่าปรากฏให้เห็นหรือว่าแสดงให้เห็นเนี่ยตั้งแต่เมื่อคลอดและออกจากครรภ์มารดาเลยนะครับหรือแม้ว่าจะเกิดขึ้นภายหลังแต่ก็สามารถคาดคะเนหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าความผิดปกติเนี่ยมันเป็นมาแต่แรกหรือมีความผิดปกติที่มีมาตั้งแต่ในครรภ์มารดานั่นเองนะครับเช่นการได้ยินที่บกพร่องไปนะครับซึ่งเรามาตรวจทราบทีหลังจากที่พบว่าเด็กอาจจะไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือว่าเสียงหรือการได้ยินนะครับในกรณีแบบนี้นะครับเมื่อตรวจไปอาจจะพบโครงสร้างของหูชั้นในซึ่งเป็นส่วนของการนําเสียงไปสู่ระบบประสาทเนี่ยไม่พัฒนาหรือไม่เจริญมาตั้งแต่อายุน้อยอันนี้เราก็เรียกได้ว่าเป็นความพิการแต่กําเนิดอยู่เช่นเดียวกันแม้ว่าจะมาทราบในภายหลังนะครับหรือว่าอย่างเช่นในกลุ่มของกลุ่มอาการดาวนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของพัฒนาการที่ผิดปกตินะครับอาจจะไม่ได้วัดในเรื่องของสติปัญญาได้ตั้งแต่เกิดนะครับเพราะว่าต้องอาศัยตัวชี้วัดในกรณีที่สามารถเริ่มจะตอบสนองต่อสัญญาลักษณ์ต่างๆนะครับเช่นการออกเสียงหรือว่าการฟังคําสั่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็จะต้องตรวจเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามความผิดปกติหรือความพิการทางสติปัญญานี้มีมาตั้งแต่เกิดแล้วกลุ่มนี้เราก็จะเรียกทั้งหมดว่าเป็นความพิการแต่กําเนิดนี้ความพิการแต่กําเนิดนะครับอาจจะเกิดจากความผิดปกติตั้งแต่ขั้นตอนก่อนที่จะสร้างเป็นอวัยวะที่สมบูรณ์นะครับซึ่งเกิดขึ้นในครรภ์มารดาเนี่ยตั้งแต่ปฏิสนธิเนี่ยถึงระยะเวลาประมาณ8สัปดาห์ความผิดปกติในขั้นตอนนี้เนี่ยมักจะส่งผลความผิดปกติค่อนข้างรุนแรงต่ออวัยวะหรือว่าระบบที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นถ้ามีความผิดปกติของหัวใจแต่กําเนิดโดยผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาตั้งแต่ช่วงก่อนการสร้างหัวใจเนี่ยความผิดปกติอาจจะรุนแรงจนเด็กเนี่ยไม่สามารถจะมีชีวิตรอดออกมาได้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าความผิดปกตินั้นอาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่การสร้างของหัวใจเนี่ยค่อนข้างจะเสร็จสมบูรณ์และเพียงแต่ว่ามีเรื่องของการขยายขนาดนะครับและการเพิ่มการทํางานในระยะหลัง8สัปดาห์ของตัวอ่อนในครรภ์เนี่ยอันนี้ความรุนแรงก็อาจจะลดลงนะครับส่วนสาเหตุของความพิการแต่กําเนิดนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมักจะเกิดจากพหุปัจจัยนะครับหรือหลายปัจจัยนะครับเช่นเรื่องของการติดเชื้อนะครับตั้งแต่ในครรภ์มารดาโรคประจําตัวของมารดาหรือว่ายาที่ใช้ในระหว่างการตั้งครรภ์นะครับรวมทั้งภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ส่วนของพันธุกรรมถ้าเป็นสาเหตุเดียว
หรือเป็นสาเหตุเดียวที่อธิบายความ

พิษการแต่กําเนิดเนี่ยอาจจะพบได้นะครับประมาณร้อยละ10นะครับก็คือเป็นส่วนน้อยแต่ว่าเมื่อพบความผิดปกติหรือความพิการแต่กําเนิดบางลักษณะบางอย่างเนี่ยก็อาจจะทําให้เรานึกถึงสาเหตุเรื่องของพันธุกรรมได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้นักศึกษาจําไว้ว่าความพิการแต่กําเนิดไม่ได้สามารถจะเกิดจากเรื่องของพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับดังในรูปนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะของโรคกลุ่มความพิการแต่กําเนิดที่มีปลายหลอดประสาทนะครับที่ไม่ปิดตัวนะครับอาจจะเป็นบริเวณส่วนบนเลยนะครับก็อาจจะมาแสดงด้วยลักษณะที่ไม่มีกะโหลกศีรษะนะครับหรือว่าไม่มีเนื้อสมองพัฒนาการกลุ่มนี้ก็จะรุนแรงที่สุดแล้วก็มักจะเสียชีวิตก่อนคลอดหรือตายคลอดนะครับแต่ถ้ามีความรุนแรงน้อยลงมานะครับมีการยื่นออกมาของตัวเนื้อเยื่อของระบบประสาทนะครับออกมาในถุงมีถุงคลุมเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความพิการที่เกิดขึ้นจากการทํางานของระบบประสาทที่เสียไปเนื่องจากเนื้อเยื่อที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่เจริญเต็มที่หรือถูกกดทับหรือมีปัญหานะครับเช่นอาจจะเดินไม่ได้นะครับกระเพาะปัสสาวะทํางานไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังสามารถจะมีชีวิตรอดไปได้นะครับกลุ่มความพิการแต่กําเนิดของระบบประสาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มความพิการแต่กําเนิดระบบหนึ่งที่พบได้บ่อยนะครับในส่วนของอุบัติการนะครับแล้วก็ความสําคัญเนี่ยในการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคพันธุกรรมแล้วก็ความพิการแต่กําเนิดนะครับหลายๆครั้งก็อาจจะคิดว่าโรคพันธุกรรมแต่ละโรคเนี่ยพบได้น้อยนะครับเราจะมาสนใจในเรื่องของการควบคุมหรือป้องกันโรคกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรในแง่ของทางสาธารณสุขนะครับจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมแต่ละโรคเนี่ยอาจจะพบได้น้อยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะพบโรคพันธุกรรมนะครับที่พบสาเหตุแล้วเนี่ยได้หลายพันโรคเลยทีเดียวนะครับเมื่อรวมอุบัติการของแต่ละโรคพันธุกรรมเหล่านี้เข้าด้วยกันเนี่ยก็จะพบว่าโรคพันธุกรรมเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีขนาดคนไข้นะครับหรือจำนวนคนไข้เนี่ยสูงมากนะครับอาจจะถึงประมาณร้อยละ5ถึง8ของประชากรโดยทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดคาดคะเนจากจำนวนประชากรไทยในขณะนี้เนี่ยนะครับก็อย่างน้อยมีประชากรที่อาจจะมีโรคพันธุกรรมเนี่ยอยู่ถึง 2-3 ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นปัญหาที่สําคัญเราสามารถที่จะควบคุมหรือป้องกันได้เนี่ยก็อาจจะช่วยในการลดอุบัติการหรือว่าความภาระในการดูแลคนไข้เหล่านี้นะครับนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะครับโรคพันธุกรรมบางโรคเนี่ยสามารถที่จะพบได้บ่อยนะครับซึ่งโรคพันธุกรรมที่พบบ่อยเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับในแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโรคพันธุกรรมที่พบได้บ่อยในประเทศไทยนะครับก็ได้แก่โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนะครับซึ่งเป็นโรคพันธุกรรมที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักเลยนะครับเพราะว่าพบได้บ่อยมากในประเทศไทยโดยเฉพาะภาวะที่เป็นพาหะเนี่ยนะครับในบางพื้นที่อาจจะพบได้สูงถึงร้อยละ 30-50 เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียได้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับโรคพร่องเอนไซม์ G6PD นะครับซึ่งเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยนะครับซึ่งมีหน้าที่คอยสร้างสารที่จะป้องกันการแตกทําลายของเม็ดเลือดแดงก่อนวัยอันควรนะครับเม็ดเลือดแดงในร่างกายเราเนี่ยจะมีอายุประมาณ120วันนะครับถ้าขาดเอนไซม์อันนี้เนี่ยเม็ดเลือดแดงอาจจะสามารถแตกได้นะครับซึ่งอาจจะแตกได้เมื่อได้รับสารเคมีบางอย่างเข้าไปโดยเฉพาะกลุ่มของยานะครับหรือว่าการติดเชื้อหรือโรคลักษณะบางอย่างที่ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกนะครับก็อาจจะมีการซีดลงแล้วก็ได้จําเป็นอาจจะต้องได้รับเลือดนะครับในโรคในกลุ่มนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพบถึงประมาณร้อยละ5-10ของผู้ชายนะครับโรคนี้มีการถ่ายทอดที่ไปกับโครโมโซมเพศนะครับโรคกลุ่มนี้ก็เป็นโรคที่พบบ่อยมากเช่นเดียวกันนะครับหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาแบบชนิดพันธุกรรมอันนี้พบได้ประมาณร้อยละ1ของประชากรทั่วไปนะครับแม้ว่าจะไม่ได้สูงเท่าเรื่องของโรคไม่ติดต่ออย่างเช่นเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับตีบนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของคนนะครับแต่ว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาเนี่ยก็พบได้ถึงร้อยละ1ในประชากรเลยทีเดียวนะครับซึ่งคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินบ้างบ่อยๆเวลาคนที่ไปออกกําลังกายนะครับหรือว่าไปวิ่งมาราธอนซึ่งเป็นกีฬาที่เหมือนได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆเนี่ยนะครับแล้วก็เพราะว่าคนเนี่ยอายุค่อนข้างน้อยเลยแต่ปรากฏว่ามีข่าวเรื่องของการเสียชีวิตในขณะที่ออกกําลังกายอันเนี้ยโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาแบบพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งของการเกิดภาวะ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับในการที่ในคนที่อายุน้อยหรืออยู่ในวัยทำงานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่เรียนไว้ก็คือโรคพันธุกรรมนะครับที่เหลือทั้งหมดเนี่ยอาจจะพบได้น้อยนะครับการจะดูแลควบคุมหรือป้องกันแต่ละโรคเป็นโรคไปเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำได้ยากหรือว่าต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในงานสาธารณสุขส่วนใหญ่เราก็มักจะดูว่ามีโรคพันธุกรรมอะไรที่พบได้บ่อยในพื้นที่หรือในประชากรเหล่านั้นเพื่อที่จะวางแผนในการที่จะดูแลหรือควบคุมโรคในกลุ่มพวกนั้นแต่อะไรก็ตามในระดับบุคคลเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำเช่นถ้าเกิดมีการโรคพันธุกรรมบางอย่างในครอบครัวนะครับสิ่งที่เราจะป้องกันดูแลได้ก็คือการดูเรื่องของความเสี่ยงนะครับแล้วก็อาจจะมีการตรวจก่อนคลอดซึ่งตรงนี้เราก็จะได้พูดถึงต่อไปแต่ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับก็คืออุบัติการณ์ของโรคพันธุกรรมนั้นอาจจะไม่ได้น้อยเหมือนกับที่เราคิดนะครับส่วนในส่วนของโรคความพิการแต่กำเนิดเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุของความพิการหรือการตายของทารกเนี่ยอันนี้พบได้ร้อยละ3-5นะครับของทารกที่เกิดมานะครับหรือในประเทศไทยเนี่ยก็คือมีประมาณ 30,000-50,000 รายต่อปีนะครับความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อยที่สุดก็คือความพิการของหัวใจแต่กำเนิดนะครับทีนี้โรคพันธุกรรมเนี่ยที่บอกแล้วว่าไม่ใช่สาเหตุเดียวของการเกิดความพิการแต่กำเนิดนะครับดังนั้นเนี่ยความพิการแต่กำเนิดอาจจะเกิดได้จากมากมายหลายสาเหตุนะครับเราสามารถที่จะควบคุมป้องกันเนี่ยได้จากต้นเหตุต่างๆเหล่านั้นซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในส่วนของการควบคุมโรคนะครับโรคพันธุกรรมนะครับแล้วก็โรคความพิการแต่กำเนิดเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกนะครับได้ในโรคต่างๆหลายๆระบบเลยในทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ใช่เป็นสาเหตุเฉพาะโรคความพิการอย่างเดียวไม่ใช่สาเหตุของโรคที่รักษาไม่ได้เพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นการมองดูความสำคัญของโรคพันธุกรรมเนี่ยบางครั้งหลายๆครั้งเนี่ยจะมีการดูแลป้องกันนะครับหรือว่าการรักษาที่มีประสิทธิภาพไม่เหมือนในอดีตและเวลาเราพูดถึงโรคพันธุกรรมเรามักจะนึกถึงโรคที่รักษาไม่ได้เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้นักศึกษาเล็งเห็นว่าโรคพันธุกรรมเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการที่เราจะต้องให้ความสนใจหรือว่าให้การดูแลนะครับในตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็การควบคุมของโรคนะครับซึ่งการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคเนี่ยนะครับในทางระบาดวิทยาเนี่ยเราก็สามารถจะแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับได้4ขั้นตอนนะครับอันแรกก็คือการป้องกันปฐมภูมินะครับซึ่งก็หมายถึงการควบคุมหรือป้องกันโรคนะครับหรือการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก่อนที่จะเกิดโรคนั้นๆขึ้นมาอีกนะครับส่วนการป้องกันทุติยภูมินะครับก็คือการป้องกันในการค้นหาคนที่เป็นโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อที่จะให้การเฝ้าระวังหรือการดูแลรักษาเพื่อลดความพิการแทรกซ้อนในตั้งแต่ต้นๆซึ่งก็จะมีผลดีกว่าการที่พบโรคในระยะท้ายๆนะครับในหน่วยในตอนที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการป้องกันปฐมภูมิแล้วก็การป้องกันทุติยภูมินะครับการป้องกันปฐมภูมิอย่างที่ได้กล่าวแล้วก็คือเรื่องของการควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นขึ้นเลยนะครับซึ่งนักสาธารณสุขเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าความพิการแต่กําเนิดเนี่ยไม่ได้เกิดจากเรื่องของพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวนะครับสิ่งแวดล้อมที่สําคัญนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาหารสารอาหารบางอย่างนะครับได้แก่สารอาหารพวกกลุ่มโฟเลตนะครับในบางประเทศเนี่ยมีการเติมในอาหารทั่วๆไปนะครับเราเรียกว่าฟอร์ติฟายฟู้ดส่วนในประเทศไทยหรือหลายๆประเทศที่ยังไม่ได้มีเรื่องของการเติมสารโฟเลตเนี่ยในอาหารเนี่ยก็มีการรณรงค์เช่นให้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะครับรับประทานตัวโฟเลตเนี่ยซึ่งเป็นวิตามินชนิดนึงเนี่ยเสริมนะครับเพราะเราพบว่าการเสริมโฟเลตนะครับจะช่วยลดอุบัติการณ์ของการเกิดความพิการแต่กําเนิดของระบบประสาทชนิดที่เป็นหลอดปลายประสาทไม่ปิดได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการดูแลควบคุมในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับสารเคมีที่สำคัญนะครับก็เป็นปัญหานะครับทั่วไปเลยก็คือเรื่องของการบริโภคแอลกอฮอล์นะครับการรณรงค์ให้หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ในหญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้คุมกำเนิดนะครับแล้วมีความเสี่ยงของการมีบุตรเนี่ยเราก็จะต้องแนะนำหรือให้ความรู้นะครับว่าสามารถที่จะทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดได้หลายอย่างเลยนะครับการติดเชื้อนะครับการติดเชื้อบางอย่างนะครับเช่นพวกไวรัสนะครับเรื่องของหัดเยอรมันก็เป็นสาเหตุของความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อยซึ่งสามารถป้องกันได้นะครับโดยการตรวจภูมิคุ้มกันนะครับเรื่องของหัดเยอรมันแล้วก็ให้วัคซีนในหญิงนะครับ
ก่อนตั้งครรภ์นะครับหรือว่าที่พร้อมที่จะมีบุตรนะครับถ้ายังไม่มีภูมิก็จะช่วยลดอุบัติการณ์

ิดความพิการแต่กำเนิดที่เกิดจากการติดเชื้อเหล่านี้ได้นะครับโรคประจำตัวของมารดาก็มีส่วนสำคัญนะครับถ้าเกิดมารดาเป็นเบาหวานควบคุมร่างกายได้ไม่ดีนะครับเราก็จะได้ยินบ่อยๆว่าเด็กก็จะคลอดออกมาตัวโตอาจจะมีหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับอาจจะมีแขนขาที่ผิดปกติไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้การดูแลรักษาเรื่องของโรคประจำตัวของมารดาก็จะมีความสำคัญในการลดความพิการแต่กำเนิดได้เช่นเดียวกันนะครับดังในรูปนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ให้โชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของปลายหลอดประสาทไม่ปิดนะครับความพิการแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยซึ่งในกรณีนี้นะครับอย่างที่บอกการอาหารโฟเลตนะครับหรือให้ยาบำรุงนะครับเป็นโฟเลตในหญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับก็จะมีประโยชน์ในการลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะนี้ได้นะครับกลุ่มของฟีเตลแอลกอฮอล์ซินโดรมนะครับก็คือกลุ่มอาการความพิการแต่กำเนิดซึ่งก็จะมีลักษณะเฉพาะของใบหน้านะครับหน้ายาวนะครับระยะระหว่างจมูกกับริมฝีปากบนยาวนะครับมีหัวใจพิการแต่กำเนิดแขนขาผิดปกติได้นะครับซึ่งอาจจะคล้ายกับโรคพันธุกรรมบางกลุ่มแต่ว่าอันนี้ก็เกิดจากเรื่องของการที่มารดาบริโภคแอลกอฮอล์เกินขนาดได้นะครับก็ทำให้เด็กมีความพิการทางสติปัญญาร่วมด้วยได้การรณรงค์ลดการบริโภคแอลกอฮอล์ก็จะช่วยลดในส่วนตรงนี้นะครับในรูปถัดไปก็เป็นรูปของตัวการ์ตูนนะครับเป็นเด็กที่เกิดจากคุณแม่เนี่ยนะครับเป็นโรคหัดเยอรมันนะครับแล้วก็เด็กก็เลยมีภาวะเรื่องของหัดเยอรมันนะครับแต่กำเนิดซึ่งอาจจะมีลักษณะที่แสดงออกเห็นได้จากผิวหนังนะครับมีศีรษะขนาดเล็กมีสติปัญญาบกพร่องในเวลาต่อมานะครับถ้าเกิดมีชีวิตรอดไปเพราะว่าเด็กส่วนหนึ่งก็จะมีความพิการแต่กำเนิดของเรื่องของโรคหัวใจซึ่งอาจจะส่งผลต่อเรื่องของอัตราการเสียชีวิตของเด็กในกลุ่มนี้ได้นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของโรคประจำตัวของมารดานะครับเรื่องของการบริโภคแอลกอฮอล์การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็การให้วัคซีนนะครับป้องกันในโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนหรือการงดการเดินทางไปในท้องถิ่นที่มีระบาดของโรคบางอย่างซึ่งมีรายงานของการเกิดความพิการแต่กำเนิดนะครับอย่างตัวอย่างของโรคไวรัสซิก้านะครับซึ่งมีโอกาสทำให้เด็กที่เกิดมาจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับมีภาวะศีรษะเล็กนะครับสติปัญญาบกพร่องนะครับก็มีคำแนะนำในเรื่องของการงดเดินทางไปในประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาของหญิงตั้งครรภ์ช่วงหนึ่งในระยะที่มีการระบาดนะครับตัวไวรัสซิก้าเนี่ยก็จะนำโดยยุงนะครับเพราะนั้นการควบคุมป้องกันกำจัดยุงก็จะเป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันหรือลดควบคุมตัวโรคระบาดซึ่งเป็นสาเหตุนำมาของความพิการแต่กำเนิดของเด็กอีกทีนึงนะครับนี้ถ้าเป็นกรณีของกรรมพันธุ์นะครับโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมเนี่ยนะครับในกลุ่มที่เป็นความผิดปกติของโครโมโซมนะครับที่เราพูดถึงเช่นกลุ่มอาการดาวเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะสัมพันธ์กับเรื่องของอายุของมารดานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรณรงค์หรือให้ความรู้นะครับในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์นะครับซึ่งว่ามีแนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยจะมีเรื่องของบุตรเนี่ยในอายุที่สูงขึ้นด้วยนะครับตามสถานภาพทางเศรษฐกิจนะครับสังคมในปัจจุบันนะครับดังนั้นในกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ควรให้คำแนะนำนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะตัดสินใจว่ารีบหรือวางแผนการมีบุตรให้ก่อนวัยที่จะมีความเสี่ยงนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของการตรวจคัดกรองนะครับซึ่งในตรงนี้การตรวจคัดกรองเรื่องของกลุ่มอาการดาวนะครับก่อนคลอดเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นการป้องกันปฐมภูมิเพราะว่าเด็กยังไม่ได้เกิดมีชีพถ้าเกิดตัดสินใจเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์แต่บางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นการป้องกันทุติยภูมิคือการค้นหานะครับว่าเด็กมีภาวะนี้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดพ่อแม่นะครับตัดสินใจดําเนินการตั้งครรภ์ต่อไปนะครับก็ให้การดูแลรักษาป้องกันพัฒนาแต่นั้นเนิ่นก็เป็นการป้องกันในระดับทุติยภูมิต่อไปนะครับส่วนโรคพันธุกรรมที่มีแบบแผนการถ่ายทอดที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นในแผนภาพเนี่ยนะครับก็คือเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าพ่อและแม่เนี่ยก็จะเป็นมีภาวะพาหะนะครับของโรคซึ่งก็จะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แต่เมื่อจะมีลูกก็จะมีโอกาส25%ที่การตั้งครรภ์แต่ละครั้งเนี่ยจะมีลูกเป็นโรคพันธุกรรมในกลุ่มนี้เช่นโรคเลือดจางธาลัสซีเมียซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการป้องกันถ้าเป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมิเนี่ยการตรวจหรือว่าการรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้นะครับตั้งแต่ก่อนมีบุตรหรือมีครรภ์เนี่ยนะก็จะเป็นการป้องกันอาจจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อเราทราบความเสี่ยงแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูเรื่องของทางเลือกในการเจริญพันธุ์ต่อไปหลายคนอาจจะยังอยากจะดําเนินการตั้งครรภ์ตามปกตินะครับทางเรื่องของการไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าไม่สามารถที่จะท
ทำการตรวจคัดกรองตัวอ่อนก่อนตั้งครรภ์ได้นะครับก็อาจจะเป็นการตรวจทารกในครรภ์นะครับหรือว่าการตรวจหลังคลอดเพื่อที่จะให้การดูแลต่อไปแต่ว่าการตรวจพาหะของพ่อแม่เนี่ยจัดเป็นการป้องกันปฐมภูมินะครับก็คือตั้งแต่ยังไม่มีเด็กหรือคนไข้ที่เกิดมาเลยนะครับแต่ว่าเป็นการทราบความเสี่ยงจากการตรวจตัวพ่อคุณพ่อคุณแม่นะครับมีการป้องกันทุติยภูมินะครับอันนี้คือการคัดกรองโรคนะครับการค้นหาโรคนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งนักวิชาการสาธารณสุขก็จะมีบทบาทสําคัญในส่วนตรงนี้เหมือนกันนะครับเช่นการให้ความรู้ในชุมชนนะครับว่าโรคลักษณะแบบไหนที่อาจจะเป็นเรื่องของโรคพันธุกรรมนะครับหรือว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่างๆนะครับอย่างเช่นการค้นหาเด็กในโรงเรียนนะครับหรือครับตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะคัดกรองโรคพันธุกรรมลักษณะหนึ่งซึ่งสามารถที่จะให้การดูแลนะครับรักษาป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดอาการหรือว่าเมื่อมีอาการแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาได้ทันท่วงทีในขณะตรงกันข้ามถ้าโรคกลุ่มนี้ไม่ได้รับการดูแลหรือรักษาเนี่ยอาจจะทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้นะครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันนะครับทุติยภูมินะครับในการป้องกันทุติยภูมินะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือการวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเด็กทารกแรกเกิดการตรวจคัดกรองเมื่อเด็กมารับวัคซีนป้องกันโรคหรือว่าการตรวจคัดกรองเด็กในชุมชนนะครับการตรวจคัดกรองนะครับทารกนะครับในกลุ่มอาการดาวปัจจุบันสามารถจะตรวจได้นะครับโดยตรวจตั้งแต่ในเลือดจากในครรภ์มารดาดังรูปนะครับก็ DNA ของเด็กเนี่ยก็จะปนออกมานะครับในเลือดแม่สามารถที่จะนําไปตรวจเพื่อจะดูความเสี่ยงของการมีบุตรเป็นภาวะดาวซินโดรมได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นก็อาจจะต้องมีการตรวจยืนยันแล้วก็มีการพิจารณาอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดตัดสินใจดําเนินการตั้งครรภ์ต่อก็เป็นการค้นหาโรคตั้งแต่แรกเพื่อที่จะได้รับการดูแลพัฒนาการตั้งแต่หลังคลอดไปในทันทีแล้วก็การแก้ไขความพิการทางร่างกายนะครับซึ่งก็จะได้ผลดีกว่าการที่มาตรวจทราบภายหลังนะครับการรักษาโรคเมื่อยังไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่าความพิการเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการดูแลเด็กที่ตรวจพบโรคจากการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดนะครับอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับหรือว่าในเด็กที่มีโรคทารซีเมียนะครับที่มีภาวะซีดการให้เลือดอย่างสม่ำเสมอก็จะป้องกันเรื่องของพัฒนาการร่างกายที่ผิดปกติแล้วก็สติปัญญาที่ผิดปกติได้การค้นพบผู้ป่วยที่มีภาวะ GCPD นะครับในเม็ดเลือดที่ผิดปกตินะครับอาจจะเป็นเด็กแรกเกิดนะครับที่มีภาวะเหลืองต้องถ่ายเลือดหรือในคนที่ได้รับยาบางอย่างแล้วก็เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราสงสัยแล้วก็พยายามจะตรวจเพื่อจะวินิจฉัยแล้วก็ให้การป้องกันโดยให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลยาไหนที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าอาการใดที่อาจจะเป็นอาการจากโรคนี้เพื่อให้การรักษาได้ทันท่วงทีซึ่งแนวทางในการรักษาโรคพันธุกรรมเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขตั้งแต่ที่ระดับอาการนะครับระดับชีวเคมีหรือระดับโปรตีนที่ทดแทนนะครับหรือว่าเป็นระดับ RNA หรือว่าเป็นระดับ DNA ซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเอกสารประ

วัสดีค่ะนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งแรกนะคะโดยรายการสอนเสริมชุดนี้เนี่ยจะมีการสอนทั้งหมด5ครั้ง

การจัดการนั่นเองดังนั้นสำหรับรายการในวันนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะจากนี้ขอเชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยได้เลยค่ะครั้งนี้นะคะเราจะมาคุยในส่วนที่หน่วยที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงแล้วก็ต้นทุนการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดกันว่าเนื้อหาโดยสรุปแล้วเป็นอย่างไรบ้างเรื่องไหนเป็นประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจในการศึกษาเพิ่มเติมนะคะมาคุยกันในส่วนของกระบวนการดำเนินงานของกิจการมันมีความตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆวันเลยอย่างเช่นสถานการณ์ปัจจุบันที่นักศึกษาได้พบว่ามีสถานการณ์ในส่วนของไวรัสโรคระบาดโควิดเกิดขึ้นนักศึกษาจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์มีวิธีการมีช่องทางในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์การดำเนินงานของธุรกิจเพื่อให้ปลายทางเนี่ยกิจการยังอยู่รอดในส่วนของการบริหารภายในองค์กรดังนั้นเนี่ยตัวอย่างติดใจที่เกิดขึ้นอาทิเช่นการตัดสินใจเรื่องของการจัดสรรงบประมาณว่างบประมาณทางการตลาดที่บริษัทเนี่ยจะลงสำหรับกิจการสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยควรจะใช้วงเงินประมาณเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมหรือการตัดสินใจในการวางแผนราคากำหนดราคาอย่างไรดีคะเพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเกิดความสนใจในสินค้าของเราอย่างไรก็ตามเนี่ยการวางแผนในการในส่วนของราคาเนี่ยเราต้องดูในส่วนของต้นทุนของเราดูในส่วนของคู่แข่งดูในส่วนของความอ่อนไหวของผู้บริโภคประกอบกันด้วยหรือที่นักศึกษาจะเห็นได้ชัดว่าตั๋วเครื่องบินตอนนี้ณยุคที่เครื่องบินมีหลายยี่ห้อดังนั้นเนี่ยการวางแผนเรื่องราคาจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเรื่องราคาเนี่ยสำคัญมากทำอย่างไรที่ลูกค้าสนใจให้มาซื้อยี่ห้อเราให้มากที่สุดในตั๋วเครื่องบินอันนั้นนะคะในส่วนต่อมาก็คือการผลิตชิ้นส่วนสินค้าเราจะผลิตสินค้าสักชนิดหนึ่งเรารู้แล้วว่าเรามีต้นทุนประกอบด้วยอะไรบ้างทรัพยากรที่เรามีส่วนของกำลังผลิตที่เรามีทำยังไงก็ตามให้มันเกิดประสิทธิภาพที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดแล้วก็สินค้านี้ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการต่อมาอย่างไรก็ตามการที่เราดำเนินธุรกิจเนี่ยบางทีมันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแล้วโปรเจกต์บางโปรเจกต์มันก็อุ๊ยเหมาะสมในการลงทุนเหลือเกินNPV เป็นบวกชีวิตดูดีน่าลงทุนแล้วก็เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจในอนาคตที่กิจการลงทุนแต่การลงทุนนั้นเนี่ยมันต้องมีเงินทุนเงินทุนนั้นกิจการจะเอามาจากฝั่งใดดีจะไปการกู้หนี้ยืมสินมาหรือว่าจะเป็นการเพิ่มทุนหรือว่าเอามาจากกำไรสะสมดังนั้นเนี่ยการที่เรามีโปรเจกต์แล้วเราจะต้องมีวิธีการคิดว่าเราจะต้องเอาเงินส่วนไหนมาบริหารจัดการและการที่นำเงินส่วนนั้นมาจะมีผลต่องบการเงินมีผลต่อการดำเนินการอย่างไรดังนั้นเนี่ยนักบัญชีจะต้องมีการมองภาพรวมให้ออกถึงผลกระทบว่าสิ่งที่เราตัดสินใจจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อของบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงกันค่ะอย่างที่เราคุยกันไปว่าในที่ผ่านมาที่เราเรียนบัญชีกันนะคะมันก็จะมีบัญชีแบ่งออกหลักๆอยู่2 ส่วนก็คือบัญชีทางด้านการเงินบัญชีการเงินเนี่ยจะเน้นการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทซึ่งเจ้าของเป็นผู้บริหารเองหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เรานำทีมบริหารขึ้นมาบริหารกิจการในวาระต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์และอย่างไรก็ตามการวางแผนกลยุทธ์ให้สู่เป้าหมายได้เราจะต้องมีข้อมูลหนึ่งที่สำคัญคือข้อมูลในการบัญชีใช้ในส่วนนี้รวมถึงการนำกลยุทธ์ที่เราวางไว้อะค่ะไปใช้นำเงินงานในอนาคตเราก็ต้องมีผลกระทบว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไรการควบคุมระหว่างทางจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นข้อมูลในการบัญชีก็ยังสำคัญอยู่เช่นกันนะคะมาดูการในส่วนของการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงว่าให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บริหารในองค์กรเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญอยู่3ประการที่เป็นวัตถุประสงค์อย่างที่เห็นได้ว่านะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความต้องการของลูกค้าช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะเห็นได้ว่านักศึกษาสมัยนี้นะช่วงปัจจุบันเราก็ถนัดในการซื้อของออนไลน์เป็นหลักเราดูโฆษณาจากทางไหนคะส่วนมากเราจะดูทางทีวีเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราจะดูทางมือถือส่วนโซเชียลออนไลน์ต่างๆหรือเราจะดูทางช่องทางไหนนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของความต้องการลูกค้าเทคโนโลยีการแข่งขันที่สูงยิ่งเราแข่งขันในตลาดที่เป็นการแข่งขันสมบูรณ์ใครๆก็สามารถเข้ามาขายสินค้าที่คล้ายกับเราได้ดังนั้นเราต้องวางกลยุทธ์หรือเราจะต้องมีการวิ

คราะห์ระบุปัญหาเพื่อให้ปลายทางมันเป็นไปทิศทางที่เราต้องการได้มาดูการ3ประการที่ตะกี้เราคุยกันไว้คือ1ต้องมีการระบุปัญหาที่สำคัญและปัญหานั้นกระทบต่อบริษัทในระยะยาวหรือไม่2ก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจสุดท้ายเราจะมีการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์อาทิเช่นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มที่ยังอ่านนิตยสารอยู่แต่นิตยสารที่อ่านนั้นเป็นรูปแบบไหนคะเป็นกระดาษไหมหรือว่าส่วนมากจะเป็นทางส่วนของทางอ่านในแท็บเล็ตใน iPad ในมือถืออะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยบริษัทที่ทำเรื่องนิตยสารต้องมีการคิดว่าความต้องการของลูกค้ารูปแบบของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเราต้องทำอย่างไรเพื่อจะเสนอสื่อสิ่งที่เราต้องการเสนอให้ลูกค้าได้ในช่องทางที่ลูกค้าเขาสะดวกและเหมาะสมในยุคปัจจุบันแต่น่าจะมีการคุยกันว่าช่วงนี้เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นปัญหาอย่างนึงเพราะว่าการพิมพ์โดยเป็นกระดาษลูกค้าจะเริ่มไม่สะดวกในการอ่านและอีกอย่างนะคะคือคนเมืองส่วนมากเดี๋ยวนี้การซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่มันมีห้องที่ใหญ่ในการเก็บหนังสือได้อาจจะเป็นเรื่องไม่สะดวกแล้วตอนนี้ทุกท่านก็จะมีแท็บเล็ตในมือเวลาที่ซื้อหนังสือก็จะดาวน์โหลดมาแล้วก็อ่านมันง่ายต่อการเก็บมันก็ค่อนข้างสะดวกจะไปไหนก็ดึงมาอ่านได้ดังนั้นถ้าบริษัทที่ทำนิตยสารรู้แล้วว่าปัญหาของเราคือรูปแบบความต้องการของลูกค้าเนี่ยแตกต่างไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นดังนั้นทีมบริหารแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยต้องมานั่งคุยกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจากนั้นก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลช่องทางการแก้ไขปัญหาว่าเราจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่เราจะบริหารอย่างนี้เพื่อให้ปลายทางมันไปสู่ลูกค้าตามเดิมได้โดยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในช่องทางที่เกิดขึ้นแล้วมันมีข้อดีข้อเสียต้นทุนกำไรเราต้องคิดให้หมดในส่วนของการรวบรวมข้อมูลจากนั้นเราค่อยตัดสินใจแก้ปัญหาเชิงลึกว่าเราจะเลือกอะไรในส่วนของด้านล่างค่ะในส่วนของ PowerPoint ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในส่วนของการระบุปัญหาเอาให้ชัดเจนปัญหาของเราคืออะไรวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรเกณฑ์การตัดสินใจในการเลือกช่องทางในการที่จะเป็นเครื่องมือในการที่นำนิตยสารไปสู่สายตาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราใช้เกณฑ์อะไรในการวัดง่ายต้นทุนที่ถูกหรือสะดวกหรือเราควบคุมได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ทางบริษัทได้ตั้งไว้สุดท้ายคือวิเคราะห์ทางเลือกว่ามีกี่ช่องทางและตัดสินใจอย่างไรก็ตามเมื่อเราตัดสินใจเลือกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการควบคุมเหมือนเดิมนะคะว่าเมื่อเราตัดสินใจแล้วก็ปล่อยไปแล้วให้ลูกค้าได้ดาวน์โหลดนิตยสารการซื้อออนไลน์เป็นอย่างนี้ผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างดีหรือไม่ดีเราจะต้องมีการควบคุมเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องกลับมาคิดอีกรอบหนึ่งในการที่ทำให้ปลายทางมันสู่ประสิทธิภาพที่เป็นเป้าหมายของเรานะคะข้อควรคำนึงในการใช้บัญชีเพื่อการจัดการอย่างที่เราได้คุยกันไปว่าบัญชีเนี่ยมันแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือบัญชีการเงินที่หน้าตาออกมาเป็นงบการเงินที่ทุกท่านเคยเห็นก็คืองบฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนกระแสเงินสดหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้าตาเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนที่ออกมาจากตัวบทกฎหมายทางส่วนของวิชาชีพบัญชีเลยแต่บัญชีเพื่อการจัดการนั้นมีความแตกต่างคือบัญชีการจัดการเนี่ยเป็นส่วนของข้อมูลที่ใช้ในการซัพพอร์ตผู้บริหารในการตัดสินใจดังนั้นข้อมูลบางอย่างเนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ข้อควรคำนึงในการใช้ข้อมูลในการบัญชีเพื่อการจัดการในกระต่ายอาทิเช่นเรื่องแรกต้นทุนและผลประโยชน์การได้มาซึ่งข้อมูลนี้ที่เอาไว้ในการตัดสินใจมันคุ้มไหมกับการที่ต้องไปนั่งดูรายละเอียดอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพรวมเราคิดเสมอได้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับมันต้องสูงกว่าต้นทุนเสมอไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าแล้วในการที่ไปหาข้อมูลนั้นมาซัพพอร์ตการตัดสินใจในบางเรื่องที่มันจุดเล็กๆน้อยๆต่อมาต้องดูว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไหมทั้งพฤติกรรมทางเทคนิคเพราะว่าบัญชีเพื่อการจัดการชั้นสูงเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงการตัดสินใจเป็นเครื่องมือหนึ่งและการใช้เครื่องมือนั้นอ่ะมันอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานของเราก็ได้อย่างเช่นเราต้องการสิ่งนี้แต่ว่าพฤติกรรมของพนักงานก็ต้องมีการเปลี่ยนไปอาทิเช่นการให้โบนัสแก่พนักงานในการขายสินค้าดูจากยอดขายคุณก็ดูว่าการที่คุณจะบรรลุยอดขายที่ต้องการเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงกับพฤติกรรมของพนักงานพนักงานอยากขายมากขึ้นแต่พนักงานจะมีช่องทางไหนที่ทำให้ก็ขายมากขึ้นนะแต่มันเกิดผลเสียกับบริษัทได้อาทิเช่นไปฝากขายแต่ของเนี่ยมันมีระยะเวลาจำกัดอย่างเช่นหมดอายุอย่างรวดเร็วพนักงานอยากได้โบนัสมากก็เลย
ขออีกร้านค้าหนึ่งว่าผมขอฝากขายแต่พอหมดช่วงเวลาที่มันเป็นแบบตัดงวดบัญชีปุ๊บสินค้าบอกว่าไม่เป็นไรพี่แล้วพี่ค่อยคืนบริษัทผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดอะไรบ้างคุณก็ซีเรียสเรื่องพฤติกรรมของพนักงานด้วยนะว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยหรือสิ่งที่คุณกำหนดเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างแล้วคุณก็ค่อยดูช่องทางว่าแบบไหนเหมาะสมที่สุดแบบไหนเซฟที่สุดต่อมาพูดถึงเทคนิคในการนำเสนอสารสนเทศค่ะข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัวในการนำเสนอต่อผู้บริหารดังนั้นคือแล้วแต่ว่าเราจะใช้ทำอะไรเทคนิคที่เราพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าเราจะดูพฤติกรรมของผู้บริหารถ้าเราในมุมมองของนักบัญชีว่าเขาชอบหรือเขาเข้าใจหรือเขาสะดวกในการทำเทคนิคสารสนเทศแบบไหนอย่างเช่นชอบดูเป็นกราฟชอบดูเป็นตัวเลขเยอะๆหรือชอบดูเป็นการพรรณนาดังนั้นเราก็ดูทิศทางว่าการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยเราใช้ในรูปแบบไหนที่จะเหมาะสมที่สุดณบริษัทนั้นๆต่อมาค่ะต้นทุนที่แตกต่างกันสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างก็คือด้านขวามืออย่างที่เห็นก็คืออย่างเช่นเรื่องของต้นทุนต้นทุนสำหรับคนภายในกิจการมองกับคนภายนอกกิจการมองเนี่ยดีเทลของตัวเลขจะก็มีความแตกต่างกันเพราะว่าอย่างบุคคลภายในกิจการนะคะพูดถึงต้นทุนปุ๊บจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่ดีเทลประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าบุคคลภายนอกเขาจะมองแต่เป็นเลขกลมๆว่าทุกครั้งที่ขายสินค้าไปจะเป็นต้นทุนประมาณเท่าไหร่หรือกี่บาทดังนั้นเนี่ยการนำเสนอก็จะมีการแตกต่างกันไปด้วยค่ะข้อจำกัดเพิ่มเติมของการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงคืออย่างที่ได้เกริ่นไปในช่วงแรกก็คือข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงเป็นการประมาณการอาทิเช่นการประมาณการยอดขายการประมาณการงบการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นเนี่ยผู้ใช้งบการเงินอาจจะต้องมีความระมัดระวังที่เกิดขึ้นด้วยอาทิเช่นปี2563ประมาณการงบการเงินสำหรับปี2563เนี่ยก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีคือไตรมาส1แล้วก็ประมาณการโดยใช้สถิติในอดีตว่าเฮ้ยเนี่ยควรจะเป็นทิศทางประมาณไหนกำไรขาดทุนจำนวนขายแต่สุดท้ายปลายทางมันเกิดสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดอย่างเช่นวิกฤตไวรัสโรคระบาดทำให้อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใช้ก็คือผู้บริหารเนี่ยอาจต้องมีความตระหนักนิดนึงว่าตัวเลขที่ใช้เป็นการประมาณการนะคะอาจจะไม่สมบูรณ์ในการใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจต้องมีการยั้งไว้นิดนึงหรือบางทีเนี่ยการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขั้นสูงเนี่ยจะได้รับการต่อต้านจากบุคคลภายในที่รับผลกระทบก็ได้การบัญชีเพื่อการจัดการหรือบัญชีบริหารเนี่ยเป็นหนึ่งในวิชาชีพของบัญชีดังนั้นเราจะมาดูกันว่าสถาบันเพื่อการจัดการเนี่ยทั้งในไทยถ้าในประเทศไทยคือหน่วยงานไหนถ้าในต่างประเทศคือหน่วยงานไหนก็จะบอกได้ว่าทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยเราจะมีการสอบวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพคือสถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการรับอนุญาตของสหราชอาณาจักร2ก็คือสถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการของสหรัฐอเมริกาและสุดท้ายคือสถาบันวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะมีประมาณ 2-3 ที่นะคะแต่ว่าหลักๆที่เราเห็นเนี่ยถ้าในไทยคือสภาวิชาชีพบัญชีถ้าต่างประเทศก็จะมีของสถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการของอังกฤษแล้วก็ของอเมริกานั่นเองการที่เราเป็นนักบัญชีเราจะมีสภาวิชาชีพบัญชีเหมือนหมอเหมือนวิศวะเลยค่ะดังนั้นการที่เราให้ข้อมูลในการบัญชีไม่ว่าจะการได้มาซึ่งข้อมูลการนำไปใช้ซึ่งข้อมูลเราต้องมีจรรยาบรรณจรรยาบรรณเนี้ยมันเป็นจรรยาบรรณหลักของสภาวิชาชีพบัญชีที่กำหนดเลยว่าทุกคนที่เป็นวิชาชีพบัญชีไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนจะต้องมีและวิชาชีพบัญชีบริหารก็เช่นกันเราจะมี6หัวข้อค่ะอยู่ในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพพ.ศ. 2561ประกอบด้วยผู้ที่เป็นนักบัญชีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในตัวเลขที่เราต้องทำในงานที่ต้องทำมีความเที่ยงธรรมและมีความเป็นอิสระไม่มีใครที่จะสามารถให้ความกดดันที่ทำให้ข้อมูลเรามีการเปลี่ยนแปลงได้เราต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและก็เป็นอิสระเท่านั้น 3. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั้นๆแล้วก็มีการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างดี 4. อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เป็นนักบัญชีบริหารเราจะต้องรู้ข้อมูลภายในกิจการค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นต้นทุนไม่ว่าจะเป็นสูตรต่างๆที่มาคิดในส่วนของต้นทุนหมายถึงว่าสูตรอาหารสูตรการผลิตสินค้าดังนั้นนักบัญชีต้องมีการรักษาความลับของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและข้อ5พฤติกรรมทางวิชาชีพต้องเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับได้ในสภาวิชาชีพด้วยกันสุดท้ายต้องมีความโปร่งใสในการทำงานสุดท้ายทั้ง6ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะของการ

ดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมาดูการว่าการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์เรามาคุยเรื่องต้นทุนและเริ่มรายละเอียดมากขึ้นต้นทุนคือสิ่งที่เราใช้จ่ายไปเพื่อให้ได้ถึงวัตถุประสงค์ปลายทางที่ต้องการกระบวนการที่เกิดขึ้นของนักบัญชีบริหารนั่นคือกระบวนการในการลดต้นทุนโดยรวมทำอย่างไรให้ต้นทุนเราประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดตามเป้าหมายที่เราวางไว้นั่นคือการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองดังนั้นผู้ที่เป็นบัญชีบริหารวิชาชีพนี้ขาดไปได้เลยคุณต้องเข้าใจพื้นฐานสำคัญของต้นทุนว่าต้นทุนคืออะไรผลกระทบของต้นทุนมีอะไรบ้างละเอียดเลยมีตั้งแต่หัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่10ตั้งแต่การศึกษาเรื่องห่วงโซ่คุณค่าและการจัดการต้นทุนตามวงจรชีวิตทฤษฎีข้อจำกัดการวัดประสิทธิภาพการบัญชีเพื่อการบริหารแบบลีนอันนี้นักศึกษาสามารถจะอ้างอิงโดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยที่เขียนไว้ด้านหลังซึ่งอยู่ในหนังสือได้แล้วนะคะในส่วนของชุดวิชา32446นั่นเองบทบาทของนักบัญชีเพื่อการจัดการกับการเพิ่มมูลค่าขององค์กรอยากจะบอกว่าการดำเนินธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องการกำไรสูงสุดกำไรสูงสุดมันเป็นระยะสั้นถ้าเราได้ระยะสั้นๆเรารู้สึกแบบเฮ้ยอนาคตจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยคนที่ทำธุรกิจนะคะเขาอยากได้กำไรอย่างยั่งยืนและอยากให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาวดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสนใจคือการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรและเราในมุมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เป็นบัญชีเชิงบริหารเราทำอย่างไรได้บ้างอันดับหนึ่งบทบาทของนักบัญชีที่เกิดขึ้นคือเราต้องให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการวางแผนที่ดีให้กับผู้บริหารแล้วก็ให้สารสนเทศในการกิจกรรมดำเนินงานเพื่อชี้นำหรือควรจะควบคุมสิ่งใดประเด็นคือเราอาจจะเป็นคู่คิดกับผู้บริหารนั่นเองว่าสิ่งไหนที่ควรสนใจสิ่งไหนคือควรควบคุมแล้วก็เราจะต้องให้สารสนเทศในการจูงใจให้มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรสุดท้ายการที่ทำดำเนินงานต่อไปเรื่อยๆจะต้องมีการวัดผลวัดอย่างไรวัดผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมสุดท้ายก็คือมีการประเมินตำแหน่งการแข่งขันขององค์กรแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้บริหารอื่นดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดทีละข้อกันค่ะอย่างส่วนของข้อแรกเราบอกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบริหารเนี่ยต้องเป็นผู้ให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนอาทิเช่นการที่บริษัทของเราที่เราทำงานอยู่เนี่ยเขาเป็นผู้บริหารสวนสัตว์ของปากช่องแลนด์เขามีความสนใจที่จะขยายอาณาเขตของสวนสัตว์ดังนั้นเนี่ยในมุมมองของนักบัญชีบริหารเราจะต้องให้ข้อมูลว่าการที่เราลงทุนกับสิ่งนี้เมื่อดำเนินการแล้วงบประมาณปลายทางทิศทางจะเป็นอย่างไรรายได้เป็นยังไงค่าใช้จ่ายเป็นไงมีกำไรหรือไม่เมื่อไหร่จะคุ้มทุนดังนั้นเนี่ยเราต้องให้ข้อมูลที่เป็นงบประมาณเชิงรายละเอียดเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถเอาข้อมูลนี้ไปนั่งคิดไต่ตองว่าควรจะลงทุนหรือไม่ณช่วงเวลาไหนดีและทำอย่างไรเพื่อให้ปลายทางมันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจต่อมาค่ะเราบอกว่าเราต้องให้สารสนเทศในกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อชี้นำหรือควบคุมการดำเนินงานเนี่ยบางทีมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เอ๊ะเรื่องนี้น่าสนใจนะเอ๊ะเรื่องนี้น่าควบคุมนะเราก็จะไปบอกผู้บริหารเลยว่าเราได้เปรียบเทียบแล้วจากงบประมาณซึ่งตะกี้ได้คุยกันไปในสไลด์ก่อนหน้านี้ว่างบประมาณที่เราตั้งไว้ใน1ปีเนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรและสิ่งที่ปัจจุบันเกิดขึ้นจริงๆเราเอามาเปรียบเทียบกันว่าสิ่งไหนเราควบคุมได้สิ่งไหนที่มันเกินกว่างบประมาณที่เราตั้งไว้อาทิเช่นตัวอย่างในหน้านี้เราบอกว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณนะดังนั้นทีมบัญชีบริหารต้องไปนั่งสืบว่าอะไรที่ทำให้ค่าไฟฟ้ามันสูงเกินไปมันสูงจากการใช้งานหรือสูงจากอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าสืบสวนมาแล้วพบว่ามันเกิดจากอัตราค่าไฟฟ้าที่มาจากส่วนกลางที่เพิ่มขึ้นแล้วจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นเราต้องทำยังไงบ้างผู้บริหารเนี่ยก็สามารถใช้สารสนเทศที่เรานำมาเนี่ยมานั่งวางแผนว่าทำอย่างไรเราถึงจะใช้ไฟได้เท่าเดิมแต่มีต้นทุนที่ถูกลงอาทิเช่นการใช้การไฟฟ้าทางเลือกอาทิเช่นใช้โซลาเซลล์เป็นต้นหรือว่าการเปิดปิดการเปิดโชว์ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเปิดอาจจะมีช่วงเวลากำหนดมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้นำให้ผู้บริหารรู้ว่า

ควรจะควบคุมสิ่งใดเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณที่เราตั้งไว้นั่นเองต่อมาค่ะคือการให้สารสนเทศเพื่อการจูงใจมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรเรารู้อยู่แล้วว่าองค์กรเนี่ยจะมีเป้าหมายเล็กๆเป้าหมายหนึ่งคือกำไรที่เราต้องการซึ่งเราวางแผนงบประมาณไว้แล้วว่าปลายทางต้องมีกำไรแน่ๆดังนั้นทำอย่างไรให้เขาจูงใจจูงใจที่พูดถึงคือจูงใจแก่พนักงานของเราดังนั้นจะมีรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการให้รางวัลการให้ผลตอบแทนพิเศษที่เรียกว่าโบนัสการให้โบนัสจากบริษัทนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เกิดการวางภาพรวมขององค์กรแล้วเกิดขึ้นจากการวางงบประมาณแล้วแล้วทำยังไงให้ยอดขายมันได้ตามเป้าคุณก็ต้องมีการจูงใจพนักงานด้วยการให้โบนัสว่าถ้าคุณขายได้ยอดนี้จะได้โบนัสเท่าไหร่อันนี้คือเป็นสารสนเทศในการจูงใจให้มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรนั่นเองส่วนเกือบท้ายๆและเมื่อดำเนินการไปเราต้องวัดผลการวัดผลกิจกรรมเนี่ยว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการจูงใจให้บุคคลเนี่ยดำเนินการสู่เป้าหมายขององค์กรพื้นฐานในการให้รางวัลที่ดีเนี่ยโดยอาทิเช่นการเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้นเห็นไหมคะว่าตะกี้สไลด์ก่อนอันนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องทางด้านการเงินเรื่องโบนัสแต่รอบนี้พูดถึงเรื่องของการให้ตำแหน่งที่สูงขึ้นการขึ้นเงินเดือนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มันเป็นฟิกคอสหรือค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยหรือพนักงานเนี่ยเขาจะมีการวัดผลว่าทีมงานที่อยู่ในมือเขาในหน่วยงานเขาเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ในการที่จะทำหน่วยงานนี้ขึ้นมาก็เป็นการวัดผลที่ชัดเจนส่วนหนึ่งที่ได้เอาไปใช้ด้วยต่อมาค่ะก็คือการประเมินตำแหน่งทางการแข่งขันขององค์กรแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างที่ได้คุยกันไปว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันระดับโลกเดี๋ยวนี้เราแข่งขันไม่ใช่ในประเทศไทยไม่ใช่จังหวัดนนทบุรีแต่เราแข่งขันในระดับโลกทั้งเอเชียและทั้งยุโรปเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เจนหรือยุคสมัยของผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราที่มีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยบทบาทที่สำคัญของนักบัญชีผู้จัดการคือการประเมินอย่างสม่ำเสมอว่าตอนนี้องค์กรเราสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้แข่งขันนี้หรือไม่และเราควรจะปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้กิจการเรายังดำเนินอยู่ในอนาคตอย่างเช่นนักศึกษาอาจจะเห็นว่าสมัยก่อนเด็กๆหรือนักศึกษาเนี่ยชอบอ่านการ์ตูนเป็นฉบับเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าหนังสือการ์ตูนอาจจะน้อยลงเป็นหนังสือการ์ตูนแบบความสนุกสนานที่เป็นเชิงของประเทศไทยคุณจะเห็นว่าธุรกิจประเภทนี้อาจจะปรับสภาพกลายเป็นว่าการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ให้กับผู้สนใจมากยิ่งขึ้นคือหมายถึงว่าใช้ความเชี่ยวชาญเดิมแต่ว่าเปลี่ยนช่องทางในการทำนั่นเองซึ่งในส่วนของการประเมินว่าบริษัทเราหรือกิจการเราเนี่ยสามารถมุ่งสู่เป้าหมายได้หรือไม่ดำรงอยู่ได้หรือไม่มันจะมีวิธีวัดอยู่ตัวนึงที่ได้ถูกเอามาใช้ก็คือ Balance Scorecard หรือ BSC นั่นเองสามารถศึกษารายละเอียดได้ในที่หน่วยที่6นะคะก็จะมีการพูดถึงว่ากระบวนการภายในของกิจการเป็นยังไงทางด้านการเงินเราซัพพอร์ตได้ดีแค่ไหนลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้ง Balance Scorecard ซึ่งศึกษาได้ในหน่วยที่6เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินว่ากิจการเรายังสามารถแข่งขันได้อยู่หรือไม่ในปัจจุบันและควรจะปรับปรุงจุดไหนให้ดีที่สุดนะคะส่วนสุดท้ายที่เราจะคุยกันในหน่วยที่1ก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ามูลค่าเพิ่มไม่ใช่ราคาแต่มูลค่าเพิ่มคือประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไปเราจะมีการเปรียบเทียบกันประโยชน์ที่ได้รับต้องมากกว่าต้นทุนที่เสียไปเสมอประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยอาจจะพูดถึงประโยชน์ที่มีตัวตนจับต้องได้หรือไม่มีตัวตนมองไม่เห็นแต่รู้สึกดีดังนั้นเนี่ยการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่ตนซื้อเนี่ยวัดจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ความง่ายในการใช้งานรูปแบบการใช้งานการใช้และบ่งบอกถึงตำแหน่งหรือสถานะที่เราต้องการที่จะซื้อหรือเปล่าเทียบกับต้นทุนที่เสียไปก็คือเงินที่ลูกค้าจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นเวลาที่ลูกค้าเสียไปความพยายามในการใช้ในการซื้อดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ก็รวมถึงด้วยรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะต้องสร้างงานบริการหรืองานที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าให้ลูกค้ารู้สึกว่าการซื้อของเรามันมีมูลค่าเพิ่มนะคือเขาว่าได้รับประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่เสียไปเขารู้สึกว่าคุ้มค่าที่เราได้มาอาทิเช่นแบบการที่เราซื้อเทคโนโลยีออกใหม่อย่างเช่นการสับมือถือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีโทรศัพท์มือถือเพียงแค่ปุ่มกดโทรเข้าโทรออกแต่ตอนนี้เราจะบ่งบอกได้ว่าโทรศัพท์มือถือมีมากกว่านั้นลูกค้าอาจจะต้องมีการคิดถึงประโยชน์ว่าเขาอยากใช้งานในเรื่องอะไรอยากดูเรื่องราคาหุ้นอยากติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอยากติดต่อสื่อสารกับครอบครัวหรือว่าการอ่านข่าวเขาจะคิดถึงประโยชน์

ยชน์แล้วดูว่าสินค้าที่เรานำเสนอเขาเนี่ยมาซัพพอร์ตไหมและเทียบกับต้นทุนที่เขาเสียไปดังนั้นผู้บริหารหรือกิจการเราต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าของเราหรือแบรนด์ของเราเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มที่น่าสนใจดึงดูดต่อการควักเงินของลูกค้าในการที่มาใช้บริการหรือมาซื้อสินค้ากับบริษัทเรานั่นเองค่ะวิธีการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในส่วนของการเพิ่มประโยชน์ของเราเนี่ยการเพิ่มประโยชน์มันจะอาจก่อให้เกิดต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นการที่ใส่เทคโนโลยีเข้าไปในสินค้าของเราเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นรายได้เราอาจจะลดลงในเมื่อถ้าเราไม่ได้ปรับราคาเพราะถ้าการปรับราคามาส่งผลต่อความหวั่นไหวต่อการซื้อของลูกค้าหรือการลดต้นทุนที่ลูกค้าเสียไปมันส่งผลที่ทำให้เกิดรายได้ลดลงหรือต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยบัญชีบริหารก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มานั่งวิเคราะห์ว่าจากกลยุทธ์ที่บริษัทมีเนี่ยทั้งโอกาสและอุปสรรคภายนอกทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทภายในเนี่ยเราควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าการที่บริโภคสินค้าเราหรือบริการเราเนี่ยเกิดมูลค่าสูงสุดและเราก็จะเป็นนักบัญชีที่เป็นคู่คิดกับเจ้าของกิจการหรือว่าบริษัทนั้นได้อย่างดีเพื่อให้ปลายทางกิจการอยู่รอดตามเป้าหมายที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะคือเนื้อหาของหน่วยที่2เรื่องของการออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นเองอย่างที่เราคุยกันไปว่าเราคือวิชาชีพบัญชีบริหารการที่เราจะออกแบบระบบบัญชีได้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ของกิจการเพื่อให้มันสอดคล้องกันด้วยในครั้งนี้ในหน่วยที่2เนี่ยเราจะคุยถึงในส่วนของการวางแผนกลยุทธ์ในเบื้องต้นแล้วก็พูดถึงมุมมองในส่วนของการวางแผนระบบบัญชีว่าเราจะต้องมีการออกแบบระบบบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องกับของให้สอดคล้องกับของเดิมนะคะการจัดการเชิงยุทธ์นะคะมันเป็นศาสตร์และศิลป์คำว่าศาสตร์เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมีการวางแผนจัดการศิลป์เนี่ยคือการบริหารว่าทำยังไงก็ตามเนี่ยภายใต้ข้อจำกัดของเราภายใต้ทรัพยากรของเราเนี่ยมันจะทำให้เราดำเนินงานสู่เป้าหมายอย่างในรูปที่อาจารย์ให้มาเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราเป็นนักบริหารนักธุรกิจเรามีธนูอยู่ในมือเรามองเป้าและเป้าเราคืออะไรแล้วเรารู้ว่าระยะทางที่เรายืนจากจุดนี้กับเป้าเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนแรงลมเป็นอย่างไรงั้นแปลว่าคุณต้องเข้าใจสภาวะแวดล้อมภายในบริษัทและก็ภายนอกบริษัทด้วยเช่นกันคุณจะได้กะระยะเป้าได้ว่าคุณจะต้องยึดคันธนูไว้ได้ไกลขนาดไหนเพื่อจะได้ยิงให้ได้ตรงเป้าตรงการที่คุณต้องการดังนั้นเหมือนกันกับบัญชีบริหารเลยว่าเราต้องเข้าใจว่าภายในของกิจการมีทรัพยากรอย่างไรเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรและภายนอกเนี่ยมันเกิดอุปสรรคหรือโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยสามารถยิงคันธนูไปสู่เป้าหมายได้ดังนั้นเนี่ยข้อมูลในการบัญชีในส่วนของบัญชีต้นทุนบัญชีบริหารสำคัญมากในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่นำไปสู่เป้าหมายขององค์กรนั่นเองค่ะเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเนาะดังนั้นเราจะคุยกันเรื่องเนื้อหารายละเอียดกันประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ทำอะไรก็ตามแปลว่าเราต้องมีประโยชน์ประโยชน์เนี่ยคืออะไรมาคุยกันเรื่องแรกค่ะประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์คือเราเนี่ยสามารถวางแผนในแนวการปฏิบัติของคนในองค์กรได้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนสื่อสารกันเข้าใจกันเราจะได้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน2ค่ะคือการทำให้ผู้บริหารเกิดความตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยไม่ได้ว่าวางแผนวันนี้อีก10ปีทำเหมือนเดิมนะไม่ได้เชิงกลยุทธ์เนี่ยเราต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอว่าสิ่งที่เราตั้งไปเป็นกลยุทธ์เนี่ยมันพร้อมใช้ในปัจจุบันหรือเปล่าดังนั้นสิ่งนี้จะเกิดความตื่นตัวต่อผู้บริหารว่าพร้อมไหมตอนนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณจะปรับตัวอย่างไรอย่างเช่นคุณก็เห็นว่าณปัจจุบันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือสถานการณ์ไวรัสโรคระบาดดังนั้นคุณจะเห็นว่าสถานการณ์ของสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเที่ยวบินเริ่มน้อยลงแต่ละสายการบินจะมีการปรับตัวคุณจะเห็นว่านี่คือกลยุทธ์ของผู้บริหารว่าถ้าสินค้าหลักเป้าหมายหลักสิ่งที่เขาทำมันทำไม่ได้เขาจะทำอย่างไรเพื่อให้องค์กรยังอยู่รอดเห็นไหมว่าถ้าผู้บริหารไม่ตื่นตัวไม่ใช้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์กิจการจะอยู่ไม่ได้เลยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในปัจจุบันที่เกิดขึ้น
3มันทำให้ผู้บริหารเนี่ยเกิดความรอบคอบในการวางแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันทำให้รู้สึกว่าการวางแผนต้องรอบคอบมากขึ้นการวางแผนจะต้องมีแผนสำรองเสมอเหมือนทุกท่านในชีวิตประจำวันคุณเคยมีแผนสำรองไหมว่าถ้าเกิดคุณมีนัดที่สถานที่ A คุณจะไปอย่างไรให้ทันเวลาถ้าไปโดยรถยนต์ไม่ได้รถยนต์ส่วนตัวไม่ได้คุณไปในทางไหนบ้างเพื่อให้ทันต่อเวลาที่นัดลูกค้าไว้เห็นไหมคะว่ามันจะต้องมีการรอบคอบในการวางแผนแผน A ไม่ได้แผน B ซัพพอร์ตต้องเป็นอย่างไรดังนั้นกลยุทธ์จะต้องมานั่นเองว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างส่วนที่4ค่ะช่วยในการตัดใจของผู้บริหารทั่วทั้งองค์กรให้เกิดความร่วมมือและเป็นเอกภาพเพราะว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การวางแผนเชิงกลยุทธ์เนี่ยไม่สามารถทำเองคนเดียวได้โดยผู้บริหารอาจจะทำแต่ต้องมีการคุยกับภาพรวมขององค์กรว่าเราต้องให้ความร่วมมือกันนะเพื่อประเด็นของเราคือสิ่งนี้คุณจะเห็นว่าหลายๆที่ที่เป็นแบบสถานประกอบการหรือกิจการเนี่ยก็จะมีคำคมหรือคำปลุกใจหรือว่าทิศทางที่พนักงานรู้ว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้เพื่ออะไรร่วมกันส่วนสุดท้ายค่ะคือการจัดการเชิงรุกเนี่ยมีประโยชน์ในส่วนของการทำให้ทราบถึงแนวโน้มของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าและตัดสินใจอย่างไรอย่างเช่นการทำเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันจะมีการวางแผนเราจะรู้ได้ว่าแนวโน้มของกิจการเนี่ยในไตรมาสนี้ในปีหน้าเราจะทำอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องควรทำให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะวันนี้เอามาเป็นรูปแบบกราฟอย่างดูรายละเอียดสวยงามแต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมในเนื้อหาในหนังสือนะคะนักศึกษาสามารถเปิดดูรายละเอียดได้เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงภาพรวมหลักการก่อนเขาบอกว่าการทบทวนสถานภาพขององค์กรเนี่ยการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเข้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการกิจการต้องการอะไรเป้าหมายเป็นยังไงตั้งให้มุ่งมั่นจากนั้นดูรายละเอียดกันว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะปัจจุบันคำว่าสภาพแวดล้อมพูดถึงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรว่ากฎหมายในพื้นที่ที่เราจะทำธุรกิจเป็นอย่างไรสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเป็นอย่างไรคนตกงานเยอะไหมลูกค้าชอบของแบบไหนแบบไหนฮิตแบบไหนกำลังแบบว่ามาเป็นกระแสในปัจจุบันสถานการณ์สภาพแวดล้อมในกิจการว่าเรามีกำลังผลิตพร้อมไหมเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมหรือเปล่าณจุดที่ลูกค้าต้องการสิ่งนี้เราเชี่ยวชาญหรือเกินหรือสิ่งนี้เราไม่เชี่ยวชาญเลยอันนี้เราต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจากนั้นเมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจนอันนี้ต้องชัดเจนห้ามเข้าข้างตัวเองนะต้องวัดอย่างชัดเจนเท่านั้นว่าสภาพแวดล้อมภายในเราเป็นอย่างไรต่อมาค่ะสเต็ปที่2เรามีการกำหนดทิศทางขององค์กรในการมองวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์คือสิ่งที่เรามองไว้ปลายทางว่าเราต้องการจะเป็นสิ่งไหนต่อมาคือพันธกิจก็คือวิธีที่ไปถึงวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองจากนั้นก็จะมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องทำอย่างไรส่วนที่3การกำหนดกลยุทธ์มันไม่ได้มีแค่เดียวเรามีถึง3ระดับระดับแรกคือกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่คือหน้าที่ของแต่ละพนักงานแต่ละบุคคลกลยุทธ์ระดับธุรกิจคือสินค้านั้นๆแล้วก็ภาพรวมของกลยุทธ์ระดับองค์กรนั่นเองการที่นำกลยุทธ์ในสเต็ปที่3ไปใช้งานได้เนี่ยมันต้องนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยดูส่วนของโครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กรเนี่ยเราได้ในศึกษามาก่อนหน้านี้และสักระยะหนึ่งว่าโครงสร้างองค์กรเนี่ยมีหลายรูปแบบเราจะบริหารจัดการยังไงเพื่อให้ไปสู่กลยุทธ์ที่เราต้องการวางไว้อย่างสมบูรณ์และวัฒนธรรมองค์กรการที่มีกลยุทธ์ที่ดีมากๆแต่เราไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของเราก็ไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นอย่างไรค่านิยมเป็นอย่างไรต้องศึกษาในส่วนของกระบวนการภาพรวมหรือลักษณะนิสัยเพื่อจะได้ค่อยๆเอากลยุทธ์นั้นนำไปใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบที่สุดสุดท้ายการที่เราตั้งกลยุทธ์ไว้และนำไปใช้สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ใช่ใช้แล้วจบนะเราต้องใช้เสร็จปุ๊บเราต้องมีการควบคุมติดตามว่าแผนที่เราวางไว้กลยุทธ์ที่ดีเด่นของเรานั้นที่คิดร่วมกันมาหลายๆส่วนงานเนี่ยเราได้ใช้ตามนั้นหรือเปล่าและเมื่อเราเอาไปใช้เนี่ยมันมีผลกระทบยังไงเป็นทางด้านบวกที่ควรส่งเสริมหรือทางด้านลบที่ตนมานั่งแก้ไขกันดังนั้นโปรเซสนี้เป็นโปรเซสที่วนไปเรื่อยๆนะคะก็คือเราต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในทุกๆไตรมาสทุกๆปีดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าต้องทันสถานการณ์แล้วก็สุดท้ายปลายทางต้องติดตามและประเมินผลก็จะวนอยู่ประมาณนี้สิ่งนี้สำคัญถ้าคุณอยากให้องค์กรอยู่ไปเรื่อย
นักศึกษาเคยได้อ่านเนื้อหาภาพรวมเนี่ยคุณจะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยค่ะมันมีประมาณสัก4 stage หรือว่า4ขั้นขั้นเริ่มต้นขั้นเติบโตอะไรประมาณนี้ดังนั้นการที่ธุรกิจเราดีเราอย่าแบบพึงพอใจนะปัจจุบันว่าโอ้ธุรกิจดีใครๆก็ซื้อของเราคู่แข่งไม่ค่อยเยอะแต่คุณอย่าลืมนะอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเทคโนโลยีเปลี่ยนได้เสมอปัจจุบันนักศึกษาเคยเห็นคนใช้โทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดไหมคะ

จะเคยแต่จำนวนเยอะไหมไม่เยอะมันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปดังนั้นการที่เรามีกลยุทธ์ที่ดีณปัจจุบันมันไม่ได้แปลว่ากลยุทธ์นี้สามารถใช้ได้ถึงอนาคต 10-20 ปีข้างหน้าไม่ใช่ถ้าเราคิดแบบนั้นเราจะกลายเป็นธุรกิจที่หายไปในตลาดเลยดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์ที่ดีใช้เนื้อหาทางด้านบัญชีเป็นส่วนประกอบและภาพรวมเนี่ยคุณต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันด้วยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีการประเมินอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะมาดูการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกันโดยหลักๆเนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรภายนอกองค์กรเราควบคุมได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วควบคุมไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจอ่ะเราจะมาดูรูปของเราเป็นรูปกลมๆสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมสี่เป็นวงรีเออเรามาดูการสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะภายนอกควบคุมไม่ได้ควบคุมได้ไหมไม่ได้เราควบคุมบุคคลได้ไหมก็ยากเหมือนกันนะมาดูกันมันจะแบ่งเป็นจุลภาคกับมหาภาคคำว่ามหาภาคเนี่ยคือภาพรวมคือสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันอันนี้เช่นประเทศไทยสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีการส่งออกเป็นอย่างไรสภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบที่มาจากสภาวะการเติบโตเทคโนโลยีหรือสภาวะไวรัสโรคระบาดเห็นไหมมันเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่มันถูกกระทบจากสิ่งต่างๆต่อมาคือการเมืองและกฎหมายการที่คุณจะขายสินค้าหรือให้บริการเนี่ยคุณต้องดูว่าสถานที่ตั้งของร้านของคุณหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณน่ะคือใครอยู่ประเทศไหนจังหวัดไหนเขามีกฎหมายเฉพาะเรื่องนี้หรือไม่คุณต้องศึกษาให้ดีเพราะว่าคุณจะต้องทำให้เราสามารถดำเนินงานได้ในอนาคตเรื่อยๆการศึกษาการเมืองและกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญต่อมาพูดถึงทางด้านสังคมค่ะสังคมเนี่ยอาจจะหมายถึงกลุ่มของเป้าหมายของลูกค้าคุณจะเห็นได้ว่าลูกค้าในแต่ละเจเนเรชันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขามีความต้องการของสินค้าที่แตกต่างกันมีวิธีการคิดกระตือใจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆคุณลองสังเกตว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่กับรุ่นเด็กๆอายุ10กว่าปัจจุบันการเลือกซื้อสินค้าสักชิ้นนึงกับเลือกซื้อบริการหรือการเลือกซื้อร้านอาหารการเลือกไปทานข้าวที่ร้านอาหารเขาเลือกอะไรเป็นหลักอิ่มไหมราคาถูกไหมหรือเซลฟี่สวยหรือแชร์โลเคชันแล้วดีอันนี้ก็แล้วแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครแล้วเขาต้องเข้าใจในภาพของกลุ่มมหาภาคแบบนี้หรือสินค้าของเราเนี่ยเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันในกลุ่มของสังคมไหมเพราะว่าช่วงนี้อัตราการเกิดน้อยแต่ว่าอัตราผู้สูงอายุเยอะดังนั้นสินค้าที่เราจะออกมาสู่ตลาดเนี่ยมาซัพพอร์ตกับกลุ่มที่ต้องการหรือเปล่าอันนี้ต้องนั่งดูเนาะสำคัญมากจริงๆเรื่องเศรษฐีเรื่องสังคมเรื่องประชากรต่อมาเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเพราะว่ารูปแบบการใช้งานเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างสะดวกการสั่งซื้อสินค้าอุปกรณ์ไอทีที่อยู่ในบ้านอันนี้ก็สำคัญดังนั้นคือท่านที่จะทำธุรกิจก็ต้องดูภาพของมหาภาคด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในส่วนของจุลภาคค่ะมีทั้งในส่วนของลูกค้าสาธารณชนปัจจัยการผลิตแล้วก็คนกลางในส่วนของสภาพแวดล้อมภายในที่ควบคุมได้อทิเช่นการผลิตของเราการจัดการองค์กรเราผลิตได้ดีแค่ไหนอินพุตที่เป็นวัตถุดิบเข้ามาโปรเซสการผลิตจนถึงเอาต์พุตเราควบคุมของเสียได้ในระดับกี่เปอร์เซ็นต์เป็นตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ไหมการที่เอาสินค้าที่เป็นตัววัตถุดิบเข้ามาในการผลิตเราเลือกคุณภาพวัตถุดิบได้ดีขนาดไหนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ทางด้านการตลาดเราก็จะส่งเสริมการขายในรูปแบบไหนดีอันนี้ก็อยู่ที่การจัดการของเราทางด้านการเงินการลงทุนของกิจการเราใช้รูปแบบทางการเงินเอาเงินมาจากไหนไปกู้เข้ามาเอาเงินของกิจการแล้วโฟลสภาพแวดล้อมหรือสภาพคล่องภายในกิจการเราเป็นยังไงทางด้านการเงินอันนี้คือสภาพแวดล้อมภายในที่เราต้องเข้าใจตัวเองโอเคไหมคะดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์ได้เราต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยเครื่องมือกันค่ะจากที่พูดเข้าไปอาจจะดูกว้างๆดังนั้นเราจะมาดูว่าเครื่องมือที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันเขาใช้อะไรกันบ้างตัวแรกค่ะคือ SWOT เป็น SWOT อันนี้หลายท่านอาจจะเชี่ยวชาญหรืออาจจะแบบอาจารย์หนูคุ้นๆนะต่อมาคือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย Tile Matrix อันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าหลักการของมันคืออะไรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์กันมาดูตัวแรก SWOT ค่ะ SWOT เนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรภายในเราจะหา2เรื่องเรื่องแรกคืออะไรคือจุดแข็งของบริษัทเราคนอื่นไม่มีเรามีเราเชี่ยวชาญด้านนี้เราผลิตได้ดีของเสียเราน้อยเรามีทักษะเรื่องนี้เป็นพิเศษเราเชี่ยวชาญมาก

ากมันคือจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรเราอาจจะไม่เชี่ยวชาญนะบางมุมหรือเราจะมีเครื่องกำลังผลิตที่ยังไม่เพียงพออันนี้ต้องวิเคราะห์ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรอันนี้คือสภาพภายในองค์กรส่วนภายนอกองค์กรค่ะเราดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาวะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นอะไรมันเป็นโอกาสที่เอื้อต่อธุรกิจของเราคุณจะเห็นได้ว่าบางอย่างที่มันดูเหมือนเป็นอุปสรรคบางทีมันก็เอื้อโดยเช่นกันนะคุณจะเห็นว่าอย่างช่วงนี้เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดทางโควิดคุณจะเห็นว่าร้านอาหารตอนแรกเนี่ยเริ่มเครียดมากในไตรมาส2ที่มีการแบบปิดประเทศปิดประเทศหมายถึงว่าไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้นะช่วงเวลานั้นๆดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่เป็นร้านอาหารก็เริ่มเครียดแล้วว่าแล้วลูกค้าที่ไหนจะมาทานข้าวของเราเขาจะกลัวเชื้อไวรัสนู่นนี่นั่นไหมแต่ทุกครั้งที่มันมีแบบสิ่งที่เป็นผลกระทบแง่ลบคุณอาจจะพลิกให้มันเป็นโอกาสเกิดขึ้นก็ได้ว่านี่ไง delivery เลยถึงบ้านกดแป๊บเดียวถึงเลยลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปไหนเห็นไหมคะว่าทุกๆครั้งที่เราวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกอะที่มันเป็นอุปสรรคเราอาจจะหาบางจุดที่มันเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจเราก็ได้เราอยากท้อถอยเนาะเราก็ต้องหาโอกาสต่อไปที่มันเหมาะสมจากนั้นเนี่ยผลของการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยใช้เป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดกลยุทธ์ขององค์กรเลยอะเป็นการตัดสินใจว่าเราจะดำเนินงานอย่างไรต่อไปในอนาคตแล้วก็เพื่อสื่อสารให้คนในองค์กรรับทราบว่าเราจะมุ่งมั่นไปทิศทางนี้ด้วยกันโอเคนะคะจากการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงตั้งแต่ในส่วนของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคอย่างเช่นในส่วนของจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยก็คือเป็นส่วนของ internal คือภายในองค์กรดูในส่วนของจุดแข็งว่าเรามีจุดแข็งสิ่งใดจุดอ่อนเป็นยังไงบ้างภายในองค์กรอะไรบ้างที่เป็นโอกาสและอุปสรรคแก่ธุรกิจของเราจากที่เราวิเคราะห์ SWOT อย่างชัดเจนละเอียดไม่เข้าข้างตัวเองมั่นใจในทุกสิ่งที่เราดูว่ามันรอบคอบและครบและชัดเจนแล้วเครื่องมือต่อมาที่เราพูดถึงคือ Trial Metric เราอ่ะจะเอาตัว SWOT เนี่ยนะคะที่เราทำเมื่อครั้งที่แล้วเอามาพอตแล้วดูว่ากลยุทธ์ไหนล่ะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราวิเคราะห์ SWOT ไว้ซึ่ง SWOT เราจะได้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคแล้วเนี่ยเราจะมาหาความสัมพันธ์แบบ Matrix โดยใช้ตารางที่เรียกว่า Trial Metric กันมาดูกันค่ะว่ากลยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างจากที่เราดู SWOT ไว้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็น SO ข้างบนนะคะมันจะเกิดในส่วนของกลยุทธ์เชิงลุกก็คือเราจะใช้จุดแข็งขององค์กรที่เรามีกับโอกาสที่เรามีให้เป็นกลยุทธ์เชิงลุกเลยเรารู้ว่าเรามีจุดแข็งภายในนะภายในเรามีจุดแข็งแล้วแล้วภายนอกอ่ะมันเกิดโอกาสเนี้ยดังนั้นเนี่ยช้อยเราเลือกคือเราจะเลือกกลยุทธ์เชิงลุกเลยว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างแบบชัดเจนอย่างรวดเร็วเป็นเชิงลุกแต่ถ้ามันเป็น ST ก็คือมันมีจุดแข็งแหละแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่มันเกิดอุปสรรคขึ้นมานะมีจุดแข็งถ้าเกิดอุปสรรคดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยอาจจะเป็นเชิงลับเป็นกลยุทธ์แบบคงตัวส่วนต่อมาถ้าเป็นแบบ WO เนี่ยก็คือการใช้โอกาสเข้ามาเป็นกลยุทธ์แต่ว่าต้องแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรให้ทันท่วงทีด้วยก็จะเป็นกลยุทธ์แบบคงตัวอยู่นะคะก็คือในส่วนของการใช้โอกาสที่เรามีกำหนดเป็นกลยุทธ์แต่จุดอ่อนที่เรามีเราต้องรีบแก้ไขต่อมาค่ะ WT คือกลยุทธ์แบบป้องกันเรามีทั้งจุดอ่อนเรามีทั้งข้อจำกัดขององค์กรดังนั้นเราต้องมีการพิจารณาร่วมกันว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันให้กิจการเรายังดำเนินอยู่ต่อไปในอนาคตอันนี้คือเครื่องมือที่ต่อเนื่องมาจากการวิเคราะห์ SWOT นั่นเองประโยชน์ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรมันเป็นเรื่องสำคัญมากคุณจะไม่สามารถอยู่ในทำธุรกิจแบบอยู่ในกล่องแบบจะไม่มองคู่แข่งเลยค่ะจะไม่มองแบบกฎหมายที่เปลี่ยนไม่มองการเมืองที่เปลี่ยนอันนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ดังนั้นประโยชน์ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดคือเราจะเข้าใจได้ว่าจุดแข็งขององค์กรคืออะไรเราจะสามารถดูในภายในองค์กรว่ามันเกิดอะไรบ้างที่สามารถเป็นประโยชน์ที่ทำให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งจุดแข็งองค์กรก็มีจุดอ่อนขององค์กรก็มีแต่จุดอ่อนนั้นเป็นจุดอ่อนระดับไหนจุดอ่อนระดับที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ไหมหรือเป็นจุดอ่อนที่มาส่งผลต่อความเสียหายขององค์กรแล้วมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงของจุดอ่อนนั้นอย่างไรเราต้องมาดูรายละเอียดกันนะคะในเพิ่มเติมในส่วนของโอกาสล่ะโอกาสจากสภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องติดตามข่าวสารอย่างชัดเจนว่าการเกิดสิ่งนี้มันเกิดโอกาสนะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราต้องการไว้ได้มากที่

สุดนั่นเองหรือสิ่งใดมันเป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดการขัดขวางต่อการบรรลุเป้าหมายและเราจะใช้กลยุทธ์แบบใดในการหลีกเลี่ยงหรือทำให้เราปรับสภาพจนเข้าสู่การแข่งขันได้ตามปกติผลการวิเคราะห์ของกิจการนะคะสามารถนำไปใช้ส่วนหนึ่งคือการใช้กำหนดวิสัยทัศน์และก็กลยุทธ์เพื่อให้องค์กรเนี่ยก้าวเดินกันทั้งองค์กรไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองการกำหนดทิศทางขององค์กรตัวแรกที่เราจะคุยกันคือวิสัยทัศน์หรือวิชั่นทุกท่านรู้สึกแบบเอ้ยที่ทำงานเราทุกที่มีวิสัยทัศน์นะมีวิชั่นคำว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นคือเป้าหมายเลยว่าองค์กรมองว่าปลายทางของกิจการต้องการอะไรก็คือเป็นจินตนาการของอนาคตที่มุมมองทัศนคติของผู้บริหารเนี่ยต้องการในอนาคตว่าเราจะไปในทิศทางไหนซึ่งการกำหนดคุณลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้นะคะอย่าดูแบบอลังการเกินไปจะต้องเป็นจินตนาการที่เป็นไปได้สร้างความพึงพอใจแก่ภาพรวมของทั้งคนภายในองค์กรและคนภายนอกองค์กรด้วยสิ่งนั้นที่เป็นวิสัยทัศน์มันสามารถปฏิบัติสู่เป้าหมายได้มีความชัดเจนการสื่อสารต่อองค์กรภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนรับรู้ว่าโอเควิสัยทัศน์ของกิจการคืออะไรแต่แล้วก็ตามวิสัยทัศน์มันต้องมีความยืดหยุ่นสักนิดนึงเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจการเมืองดังนั้นวิสัยทัศน์ต้องมีการปรับปรุงได้หรือยืดหยุ่นนั่นเองภารกิจคืออะไรภารกิจหรือว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านที่เรารู้กันคือเขาเรียกว่าภารกิจทำอย่างไรให้องค์กรบรรลุสู่วิสัยทัศน์ข้างหน้าที่เราได้คุยไว้ทิศทางจะเป็นอย่างไรอันนี้ขออนุญาตที่ดึงของหน่วยงานหนึ่งขึ้นมานำเสนออย่างเช่นหน่วยงานนี้เขาบอกว่าวิสัยทัศน์ของเขาคือส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าด้วยอาหารที่อร่อยแปลว่าเขาขายอะไรขายอาหารแน่ๆเลยเขาบอกว่าวิสัยทัศน์ของเราคือต้องการมอบความสุขของลูกค้าด้วยอาหารที่อร่อยและมีคุณภาพท่ามกลางประสบการณ์ที่น่าประทับใจดังนั้นเนี่ยเมื่อเขากำหนดวิสัยทัศน์มาแล้วเขาก็จะมีพันธกิจเพื่อทำให้มันไปสู่วิสัยทัศน์ได้นั่นก็คือมีการส่งมอบทางด้านคุณภาพที่ดีแปลว่าอาหารของเขาคืออาหารเชิงที่มันเน้นสุขภาพและมีความอร่อยอย่างไรก็ตามการที่ส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและอร่อยจะต้องมีการที่ทำให้เกิดกำไรอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นขององค์กรด้วยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจในระยะยาวแล้วก็สร้างความเป็นเลิศมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วยอันนี้คือทางวิสัยทัศน์และภารกิจที่เกิดขึ้นจริงที่ภาคธุรกิจได้ถูกนำมาใช้และนำเสนอนะคะเป้าหมายขององค์กรมันส่งผลในระยะยาวจริงๆและส่งผลมากต่อการกำหนดกลยุทธ์ว่าปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายของกิจการเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่ออยู่รอดนะขอแค่อยู่รอดก็พอหรือเราทำเพื่อเจริญเติบโตถึงขีดสุดที่ต้องการหรือเราเน้นกำไรหรือเราเน้นสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือเราเน้นมุ่งสู่อะไรที่เป็นรูปธรรมขององค์กรดังนั้นเนี่ยเป้าหมายเป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรและคุณต้องเอากลยุทธ์สิ่งนั้นๆน่ะมาซัพพอร์ตให้มันเหมาะสมที่สุดนั่นเองวัตถุประสงค์ค่ะอันนี้คือออบเจคทีฟเริ่มละเอียดขึ้นมามากขึ้นและจากตะกี้ภาพกว้างตอนนี้คือภาพละเอียดมากขึ้นมันคือการแปรจากภารกิจหรือทิศทางขององค์กรเนี่ยให้มันสะดวกต่อการนำไปสู่พนักงานในแต่ละส่วนงานให้เขาปฏิบัติได้อย่างชัดเจนว่าทำอย่างไรวัดอย่างไรแล้วก็มีวิธีการดำเนินงานอย่างไรโอเคไหมคะคือเราแปรจากภาพกว้างให้เป็นภาพละเอียดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงของทีมพนักงานเรานั่นเองการกำหนดกลยุทธ์นะคะมันจะมี3ระดับด้วยกันคือกลยุทธ์ระดับองค์กรที่เป็น corporate strategy เป็นแบบกลยุทธ์โดยรวมที่ครอบคลุมพูดถึงทางการแข่งขันขององค์กรเราเลยเป็นการพามแบบภาพรวมส่วนที่2คือกลยุทธ์ระดับธุรกิจว่าproduct นั้นๆสินค้านั้นๆเราจะเล่นกลยุทธ์ระดับไหนมุ่งสู่การปรับปรุงมุ่งสู่การแข่งขันในรูปแบบใดอันนี้คือกลยุทธ์แบบธุรกิจเป็น business strategy นะคะต่อมาในส่วนของ business strategy เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะเน้นแบบไหนซึ่งกลยุทธ์ของเราจะมี3รูปแบบอาทิเช่นเราจะเป็นผู้นำด้านต้นทุนต่ำคุณจะเห็นว่ามีธุรกิจหลายๆธุรกิจเลยที่เน้นว่าการขายสินค้าเป็นสินค้าแบบต้นทุนต่ำคือเราเน้นต้นทุนต่ำเพื่อให้เราสามารถส่งเสริมการขายได้เต็มที่แล้วก็แข่งขันกับผู้อื่นได้ในส่วนของสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับผู้อื่นมากหรือเราจะสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยว่าโปรดักต์เราบริการเราไม่มีความซ้ำจากคู่แข่งใดๆหรือมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเลยว่าเราโฟกัสกลุ่มนี้โดยเฉพาะแล้วต้องซัพพอร์ตอย่างไหนกลยุทธ์ส่วนสุดท้ายค่ะที่เรา

คุยกันคือกลยุทธ์ระดับหน้าที่เป็นการกำหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการแข่งขันแก่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆในส่วนงานเราในส่วนของหน่วยงานในส่วนแผนกในส่วนของพนักงานนั่นเองเป็นกลยุทธ์ของพวกที่ทำให้พวกเขาดำเนินภาพรวมเป็นไปตามภารกิจที่เราต้องการนั่นเองภารกิจที่เราทำไว้ดีกลยุทธ์ดีเราต้องมีการขั้นตอนในการควบคุมนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างที่ทำต้องมีการควบคุมโดยการที่มีการกำหนดว่าจะควบคุมสิ่งใดตัวชี้วัดคืออะไรเราคาดหวังว่าเรามีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายตัวชี้วัดคือจำนวนปริมาณการขายจำนวนเงินอันนี้ก็ว่าไปว่าเราจะวัดตัวไหนให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราควบคุมกำหนดเกณฑ์ในการเปรียบเทียบค่ะเราจะเปรียบเทียบในไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือเปรียบเทียบกับอะไรออกให้ชัดจากนั้นประเมินผลตามช่วงเวลาเลยค่ะว่าจากช่วงเวลาที่ต้องการคือรอยไตรมาสหลายปีและมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้กับผลงานจริงเป็นอย่างไรเราจะได้แก้ไขปรับปรุงให้มันถูกต้องให้มันเป็นทิศทางที่เราต้องการนั่นเองระบบการบัญชีเพื่อการจัดการคุณจะเห็นว่าจากที่เราเรียนรู้แล้วว่ากลยุทธ์คืออะไรเราวางกลยุทธ์ของบริษัทเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยการบัญชีก็คือการออกแบบระบบบัญชีที่มันเหมาะสมนั่นเองคุณจะเห็นว่าระบบบัญชีเนี่ยการที่นำเสนอต่อผู้บริหารเนี่ยนำเสนอทั้งงบการเงินนำเสนอทั้งในส่วนของบัญชีต้นทุนและงบประมาณต่างๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารดังนั้นลักษณะสำคัญที่เป็นหัวใจเลยนะของบัญชีการจัดการคือการออกแบบระบบที่มันสอดคล้องกับกลยุทธ์แล้วก็ข้อมูลเนี่ยในการนำเสนอต้องมีทั้งเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินซึ่งมีความยืดหยุ่นให้มันปรับต่อความต้องการแล้วก็สิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองดังนั้นการที่เราจะเริ่มทำการออกแบบระบบบัญชีเพื่อเอาไว้ซัพพอร์ตที่เป็นทั้งบัญชีการเงินบัญชีบริหารเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารได้ระบบบัญชีนั้นต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ซัพพอร์ตซึ่งก่อนที่จะเริ่มทำเราต้องมีการสำรวจก่อนว่ารูปแบบรายงานทางการบัญชีหรือรูปแบบรายงานทางการเงินที่กิจการต้องการลักษณะเป็นยังไงที่เป็นแบบเดิมที่เราเคยทำไว้ผังองค์กรเป็นอย่างไรบ้างเรามีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เราต้องการหรือไม่รายการของธุรกิจเป็นอย่างไรเรามีการซื้อขายสินค้าหรือเราเน้นบริการดังนั้นอันดับแรกของการออกแบบระบบบัญชีเราต้องสำรวจก่อนว่าลักษณะภาพรวมเราเป็นอย่างไรต่อมาเมื่อเรารู้แล้วว่าที่ผ่านมาเราเป็นยังไงและเราต้องการอะไรเราก็ต้องมีการสร้างระบบบัญชีขึ้นมาใหม่ว่าเรากำหนดฟอร์มนะหน้าตาเป็นแบบนี้รีพอร์ตหรือรายงานเป็นอย่างไรกำหนดสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับธุรกิจของเรากำหนดรายงานว่ารายงานชิ้นนี้ต้องเสนอต่อฝ่ายไหนและเราควรใช้เทคนิคการนำเสนออย่างไรเป็นพรรณนาเป็นเชิงตัวเลขหรือเป็นกราฟอันนี้ต้องมีการร่างรูปแบบความต้องการจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทำระบบบัญชีใหม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บเรานำระบบบัญชีใหม่เนี่ยออกไปทดลองแล้วก็ออกไปใช้ในการปฏิบัติจริงเมื่อนำไปใช้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการติดตามผลว่ารีพอร์ตเป็นยังไงการนำเสนอข้อมูลมีหลุดหรือไม่เราควรจะแก้ไขจุดไหนให้มันเหมาะสมที่สุดนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าการที่ออกแบบระบบบัญชีได้ไม่ว่าจะใช้ในส่วนของบัญชีการเงินหรือบัญชีเพื่อจัดการเราต้องเข้าใจว่ากลยุทธ์ของบริษัทคืออะไรระบบภาพรวมของบริษัทเป็นยังไงลักษณะของสินค้าบริการของกิจการเป็นยังไงและความต้องการรีพอร์ตกับผู้บริหารเนี่ยลักษณะท่าทางทิศทางเทคนิคเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมีการศึกษาให้ชัดเจนมาดูส่วนสุดท้ายค่ะเป็นการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสนธิเทศกับการบริหารผู้บริหารเนี่ยมีตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงระดับกลางระดับล่างคุณจะเห็นว่าลักษณะของสนธิเทศตั้งแต่ที่มาขอบเขตความละเอียดการทันต่อเหตุการณ์ความถูกต้องความถี่ในการใช้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันที่เช่นจุดหนึ่งที่เรามานั่งคุยกันคือผู้บริหารระดับสูงที่มาของสนธิเทศที่เขาต้องการคือต้องการทั้งภายในภายนอกว่าเป็นไงวันนี้การเมืองถึงไหนแล้วสภาวะเศรษฐกิจทางยุโรปทางเอเชียเป็นยังไงเราจะส่งออกได้หรือไม่ขอบเขตผลกระทบภาพรวมทั้งองค์กรเป็นยังไงทำสิ่งนี้กระทบต่อสิ่งไหนอุปสรรคที่เกิดขึ้นกระทบหลักๆต่อกิจการอย่างไรแต่ความละเอียดเขาไม่ต้องการลงละเอียดมากเกินไปอาทิเช่นพนักงานชื่อนายกไม่มาทำงานผู้บริหารระดับสูงไม่ได้อยากรู้ณจุดนี้นะคะเขาไม่ลงดีเทลแต่เขาดูภาพรวมซึ่งเรื่องของระยะเวลาคือมันต้องทันต่อเหตุการณ์ทันต่อเวลาในการตัดสินใจค่อนข้างแม่นยำความถี่อาจจะไม่ได้บ่อยนักคือดูภาพรวมแต่ถ้าเป็นผู้บริหารระดับล่างเลยล่ะ
เขาจะสนใจสารประเทศที่มันเป็นภายในกิจการอย่างเช่นเขาเป็นผู้บริหารที่ดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคลสิ่งที่เขาสนใจคือเขาสนใจว่าพนักงานของเขามีกี่คนเป็นภาวะภายในกิจการ

0: แม่นยำต้องมีสูงจำนวนพนักงานมากี่คนวันนี้จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องแม่นยำและความถี่ในการใช้ก็คือค่อนข้างบ่อยมากนั่นเองดังนั้นการที่เราแนะนำในส่วนของสารสนเทศเพื่อการบริหารเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปแบบของการนำเสนอต่อผู้บริหารนั้นๆนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพรวมของหน่วยที่2ค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
4: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
5: คร
4: ับ ท่านโทรมาพอดี
6: ครับท่านแต่เราสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
0: ในส่วนของครั้งนี้นะคะเราจะมาคุยในส่วนของหน่วยที่3เรื่องของการพฤติกรรมต้นทุนเพื่อบัญชีการจัดการการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เราจะมุ่งสู่เป้าหมายของกิจการอย่างเช่นการสร้างกำไรที่ยั่งยืนในอนาคตว่าเรามีกำไรสม่ำเสมอได้เนี่ยเราจะต้องมีการจัดทำงบประมาณและสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้จักต้นทุนด้วยว่าต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของการบริหารจัดการและต้นทุนที่เกิดขึ้นในส่วนของการให้บริการทางด้านการบริการและก็ต้นทุนสินค้าดังนั้นการเข้าใจพฤติกรรมต้นทุนมันทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราจะกำหนดทิศทางอย่างไรก็ตามเพื่อทำให้ต้นทุนมันเกิดการประหยัดที่สุดและเกิดประสิทธิภาพในตัวของสิ่งที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดวันนี้เราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมต้นทุนหรือว่า cost behavior เนี่ยมันมีลักษณะแบบใดบ้างพฤติกรรมต้นทุนก็คือระดับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเมื่อปริมาณกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุนของหน่วยงานหรือสิ่งที่ทำนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงอะไรสักครั้งหนึ่งหรือเปลี่ยนพฤติกรรมหรือจำนวนลดลงมันส่งผลต่อต้นทุนหรือไม่เราจะมาดูกันคุณจะเห็นว่าในรูปเนี่ยอาจารย์เอาตัวการ์ตูนมามันจะเป็นหน้าตาประมาณว่าผู้บริหารหรือองค์กรเนี่ยพยายามบีบคอให้มันแบบน้อยที่สุดประหยัดที่สุดเพราะว่าการที่ยิ่งต้นทุนถูกมันส่งผลปลายทางสู่กำไรของกิจการนั่นเองดังนั้นคือพฤติกรรมต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องเบื้องต้นที่ทุกคนต้องรู้

ด้วยในรูปนี้นะคะก็จะมีในส่วนของส่วนประกอบของเค้กก็คือต้องมีตั้งแต่แป้งมีไข่มียี่มีน้ำตาลสิ่งที่คุณเห็นและการที่จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆให้กลายเป็นเค้กได้นั้นเนี่ยนอกจากส่วนประกอบในภาพแรกต้องมีส่วนของพ่อครัวแม่ครัวคนงามๆของเราในการทำขนมให้อร่อยด้วยเมื่อเราได้เค้กตามสูตรที่ต้องการว่าทานแล้วนุ่มละมุนลิ้นอ้วนนิดเดียวอ่ะประมาณนี้เราต้องดูว่าช่องทางจัดจำหน่ายของเราเป็นอย่างไรเราจะออนไลน์ทั้งหมดไหมหรือเราจะมีหน้าร้านหน้าร้านของเราจะตั้งที่ไหนดีถ้าเป็นเค้กแบบนี้ราคาเค้กสักก้อนละ100บาทแล้วควรตั้งที่ไหนดีคะตามขอบจังหวัดหรือตามในเมืองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการกลุ่มลูกค้าแบบไหนเพราะว่าคุณสร้างสินค้ามาหรือว่าตัวเค้กเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในแต่ละย่านอย่างชัดเจนว่าย่านนี้จะเป็นสาวๆที่ต้องการสุขภาพดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่เน้นแป้งนะเขาจะไม่เน้นส่วนนี้ส่วนนั้นอันนี้คือต้องซัพพอร์ตได้อย่างชัดเจนต่อมาการที่เรามีเค้กที่ดีอร่อยมีร้านที่น่าสนใจตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วอย่างไรก็ตามเราต้องมีพนักงานในการขายในการเชียร์ในการให้ข้อมูลลูกค้าได้ว่าเค้กนี้ดีอย่างไรกินแล้วนุ่มละมุนลิ้นต้องเก็บไว้อย่างไรณช่องแช่เย็นหรือว่าเก็บได้กี่คืนต้องให้ข้อมูลแล้วก็อย่างไรก็ตามร้านเค้กมีทั่วไปหลายที่ดังนั้นเราต้องมีการวันนี้มีร้านไหนโปรโมชั่นนะราคาจะส่งเท่าไหร่คุณจะสังเกตได้ว่าวันเสาร์อาทิตย์บางครั้งค่าจะส่งจะแพงขึ้นแต่ว่าถ้าวันธรรมดาค่าจะส่งจะถูกหรือแทบไม่มีเลยนะเป็นส่วนใหญ่ของในแอปพลิเคชันนั้นๆเพราะว่าเขาดูว่าณวันไหนที่ลูกค้าซื้อน้อยเขาจะเริ่มแล้ววันนั้นคือควรอัดโปรโมชั่นอย่างเช่นคุณเคยสังเกตไหมว่าในโรงหนังในเมืองไทยเนี่ยหนังเข้าใหม่จะเข้าวันไหนถ้าไม่หนังเข้าใหม่จะไม่เข้าวันเสาร์ละค่ะเข้าวันศุกร์เพราะว่าเราต้องดูว่าการที่หนังเข้าใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาทำเงินสักกี่วันและช่วงไหนคือวันที่ลูกค้ามาน้อยที่สุดวันนั้นคือวันที่จะต้องอัดโปรโมชั่นเข้าไปเพื่อให้ยอดขายเราอยู่ในส่วนของสัดส่วนที่มันเท่าเทียมกับของจังวันอื่นๆอย่างดูในรูปนะคะก็จะมีว่าร้านเค้กร้านนึงที่ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าซื้อชิ้นที่1เนี่ยราคาเต็มแต่ชิ้นที่2ลดให้ 50% นะจ๊ะรีบๆมาซื้ออร่อยมากๆแต่ต้องลดเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะต่อมาเนี่ยแพคเกจจิ้งก็เป็นเรื่องสำคัญลูกค้าคือใครซื้อแล้วกินเลยหรือซื้อเพื่อเอาไปฝากคนอื่นหรือซื้อรู้สึกแบบโอ้มันแพงนะแพคเกจจิ้งสวยอันนี้น่าเป็นของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยผู้บริหารจะต้องคิดทุกอย่างเสมอเพราะทุกอย่างที่ดูในรูปมันคือต้นทุนทั้งสิ้นอาทิเช่นต้นทุนของวัตถุดิบทำอย่างไรให้ได้วัตถุดิบที่แป้งดีไข่สดและราคาเราควบคุมได้อาจจะต้องมีการประมูลอาจจะต้องมีการเช็คคุณภาพมีการแบบเซ็นสัญญากับผู้ส่งวัตถุดิบพนักงานของเราเป็นยังไงมีความเชี่ยวชาญหรือเปล่าในการทำเค้กเขาทำเค้กเสียไหมสัดส่วนเป็นยังไงทักษะเป็นอย่างไรอันนี้เราก็กำหนดในการที่คัดเลือกคนเข้ามาเป็นพ่อครัวของเรานั่นเองกำหนดสูตรว่าสูตรแบบไหนเหมาะสมที่สุดอร่อยหรือไม่อร่อยก็จะมีคนเทสมีคนชิมร้านค้าเป็นอย่างไรตกแต่งสวยไหมกูจะเห็นว่าบางร้านตกแต่งสวยมากสวยที่เหมาะสำหรับการที่คนเอาไปเซลฟี่แบบถ่ายรูปและสวยดังนั้นเขาคิดหรือเปล่าคะว่าการที่ตกแต่งร้านสวยนั้นใช้ต้นทุนที่มากมีค่าใช้จ่ายสูงมันคุ้มหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเด็กๆบัญชีหรือนักศึกษาบัญชีจะรู้สึกแบบอ๋อมันมีอัตราส่วนในการเงินส่วนหนึ่งที่สามารถมาวัดได้ว่าการที่เราลงเงินไปเท่านี้มีผลตอบแทนรูปแบบกำไรได้ดีหรือไม่ Addition Return on Asset อาจารย์ตื่นเต้นมีการพูดผิดเล็กน้อย Return on Asset นะคะจำได้ไหมคะว่า ROA เขาวัดยังไงเขาก็บอกว่าการลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยก่อให้เกิดกำไรกับกิจการได้เป็นอย่างไรบ้างดีหรือไม่ดีได้กี่เท่าตัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีเหมือนกันซึ่งทีมบัญชีบริหารหรือผู้เชี่ยวชาญบัญชีบริหารก็ให้ความสำคัญในการนำไปใช้เพื่อวัดผลประกอบการเช่นกันค่ะอย่างที่เราคุยกันว่าในรูปนี้ทุกสิ่งคือต้นทุนคือค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเราทำยังไงก็ได้ให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดเพื่อกำไรของเราในระยะยาวนั่นเองมาดูการความสำคัญของพฤติกรรมต้นทุนพฤติกรรมต้นทุนเนี่ยมันสิ่งที่ผู้บริหารและนักบัญชีเนี่ยควรจะต้องทราบว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งเปลี่ยนแปลงในบางกิจกรรมมันส่งผลยังไงบ้างต่อสิ่งที่เราจะมองในอนาคตอาทิเช่นต้นทุนเปลี่ยนแต่ราคาขายของเราไม่เปลี่ยนแล้วเราจะต้องขายกี่ชิ้นเป็นขั้นต่ำเราจะได้ไม่ขาดทุนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ด้วยดังนั้นพฤติกรรมต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราต้องใช้ในการวางแผน
การควบคุมการทำงบประมาณแล้วก็การทำงบประมาณของในส่วนของบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ย

หรือบัญชีบริหารจะเป็นรูปแบบที่ไม่ได้เป็นทางการอย่างที่เราคุยกันไปว่าถ้าบัญชีการเงินรูปแบบการนำเสนอจะเป็นทางการแต่ถ้าบัญชีบริหารรูปแบบจะไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าคุณจะซัพพอร์ตผู้บริหารในการตัดใจเรื่องอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องต้นทุนในการนำเสนอต่อผู้บริหารเราจำแนกเป็นพฤติกรรมต้นทุนเพื่อให้ผู้บริหารรู้ว่าสิ่งนี้ควรตัดสินใจหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันแล้วก็ประกอบการตัดสินใจอาทิต้นทุนเพื่อการตัดสินใจในการตั้งราคาขายตั้งราคาขายไม่ใช่ดูแค่ว่าคู่แข่งขายเท่าไหร่เราขายเท่านั้นนะเราดูต้นทุนของเราด้วยแล้วดูว่าเราตั้งราคาแบบนี้เราต้องขายให้ได้ขั้นต่ำกี่ชิ้นเราจะต้องจัดโปรโมชั่นสักเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมหรือการเสนอราคาประมูลโครงการแน่นอนว่าการที่เราอยากไปร่วมประมูลโครงการเนี่ยถ้าเราตั้งราคาไปซะไม่มีกำไรเลยมันก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องมานั่งคิดว่าเราควรจะปรับต้นทุนในรูปแบบไหนเพื่อให้ได้การประมูลโครงการนั้นเข้ามาและเรายังมีกำไรในงานอยู่มาดูลักษณะของพฤติกรรมต้นทุนจากที่เกริ่นมานานก็จะมี3รูปแบบขออนุญาตหลักๆนะคะหลักๆก็จะมีต้นทุนผันแปรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับกิจกรรมมีต้นทุนลักษณะคงที่แล้วก็ต้นทุนแบบผสมเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าแต่ละแบบเป็นยังไงแต่ว่าการที่คุยกันเนี่ยเราขออนุญาตพูดในมุมมองของในส่วนของธุรกิจและพูดในมุมมองของในส่วนของส่วนตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่านักศึกษามองในมุมว่าอ๋ออันนี้คือพฤติกรรมผันแปรโดยว่าจากสถานการณ์ชีวิตประจำวันของเราอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูตัวแรกกันตัวแรกเขาเรียกว่าต้นทุนผันแปรหรือว่า variable cost ทั้งบัญชีบางทีจะใช้ตัวย่อของว่า VC ต้นทุนผันแปรคือผันแปรไปตามกิจกรรมของเราอาทิเช่นขออนุญาตพูดในมุมส่วนตัวนักศึกษาเคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมคะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยชามละ10บาทกินได้กี่คำประมาณ 1-2 คำเท่านั้นถ้าเรากินเยอะเราจะต้องจ่ายตังค์เยอะไหมก็ต้องจ่ายตังค์เยอะใช่ป่ะคะเพราะว่าชามละ10บาทยิ่งกินเยอะก็ยิ่งจ่ายเยอะดังนั้นคือต้นทุนผันแปรคือผันแปรตามกิจกรรมที่เราทำก๋วยเตี๋ยวเรือกินหลายชามก็ต้องจ่ายตัวเลขที่เยอะเพราะชามละ10บาทกิน10จานก็จ่าย100บาทดังนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยในรูปนักศึกษาค่อยๆมองนะคะในกราฟที่อาจารย์ให้มาเนี่ยด้านซ้ายมือคือต้นทุนของกระดาษข้างล่างคือจำนวนหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มเขาบอกว่าต้นทุนที่ผันแปรเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือต้นทุนผันแปรที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงต่อ1หน่วยกิจกรรมจะคงที่เสมออารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือตะกี้เลยว่าถ้าเรากิน1ชามจ่าย10บาทกิน5ชามจ่าย50บาทดังนั้นเนี่ยกราฟมันจะเป็นทิศทางขึ้นไปนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าเราไม่พิมพ์เลยไม่ผลิตเลยตัวของต้นทุนกระดาษจะเป็นศูนย์นักศึกษาเห็นศูนย์ข้างล่างไหมคะตรงมุมสุดก็คือถ้าเราไม่ผลิตต้นทุนกระดาษจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราผลิต1หน่วยต้นทุนก็จะเกิดขึ้นยิ่งผลิตเยอะต้นทุนภาพรวมของกระดาษก็จะเยอะขึ้นไปด้วยอันนี้พูดในต้นทุนโดยรวมเนาะเหมือนอารมณ์กินก๋วยเตี๋ยวเรือกินก๋วยเตี๋ยวเรือหลายชามต้นทุนตอนปลายทางในการเอาเงินไปจ่ายให้กับแม่ค้าที่ร้านก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆตามชามที่เรากินแต่ว่ากราฟแนวนอนข้างล่างนักศึกษาจะเห็นว่าต้นทุนต่อกระดาษหรือต้นทุนต่อก๋วยเตี๋ยวเรืออ่ะถ้ามองในมุมนี้อาทิเช่นต้นทุนผันแปรเนี่ยนะคะกินก๋วยเตี๋ยวเรือ1ชามก็ชามละ10บาทชามที่2ก็ยังชามละ10บาทชามที่10ก็ยังละ10บาทดังนั้นคือถ้ามองเป็นต่อหน่วยต้นทุนผันแปรจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลขเดิมๆก๋วยเตี๋ยวเรือยังชามละ10บาทต้นทุนค่ากระดาษต่อเล่มก็ยังเล่มละ250บาทแต่ถ้าเรายิ่งกินเยอะหรือยิ่งผลิตเยอะถ้าเราพูดต้นทุนโดยรวมตัวเลขก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองพอได้นะคะสำหรับต้นทุนแบบผันแปรมาดูต้นทุนผันแปรอีกแบบนึงเขาเรียกว่าต้นทุนผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกิจกรรมนักศึกษาลองนึกถึงขนมครกแอบดูเป็นขนมไทยๆหน่อยขนมครกเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีเตาเป็นกลมๆแล้วก็มีหยอดเป็นน้ำกระทิดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็เราอาจจะลองนั่งคิดว่าถ้าเรามีพนักงาน1คนจะดูแลเตาขนมครกได้กี่เตาอาจจะคิดว่าขนมครก2เตาคน1คนก็จะคุมอยู่แต่ถ้าเราเพิ่มขนมครกเป็น3เตาหรือ4เตาอาจจะต้องเพิ่มคนมากขึ้นเช่นกับในรูปที่จะนำมาให้ดูก็คือการผลิตสินค้าจะมีจำนวนพนักงานในการตรวจสอบคุณภาพถ้าเกิดว่าเราผลิตสินค้าเพียงแค่ 3,000 ชิ้นเราจะจ้างพนักงานเพียงแค่1คนเท่านั้นก็คือเงินเดือนอยู่ที่ 20,000

บาทที่เราต้องจ่ายในการที่จ้างควบคุมคุณภาพของสินค้าแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เราผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสัก 6,000 ชิ้นหรือ 5,000 ชิ้นมันแปลว่ามันเกินความสามารถของคนแรกที่จะดูแลเรื่องคุณภาพแล้วเราต้องจ้างเพิ่มอีกคนหนึ่งที่ทำให้การดำเนิน งานของเราเนี่ยมันเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดดังนั้นเนี่ยการจ้างพนักงานนะคะก็จะอยู่ที่2คนหรือว่า 20,000 นักศึกษาจะเห็นได้ว่าการที่เราดูต้นทุนผันแปรแบบเป็นขั้นนี่นะคะมันก็จะเป็นช่วงเวลาดังนั้นคือการที่เราจะเพิ่มทรัพยากรสักอย่างหนึ่งในการที่เพิ่มคนหรือเพิ่มต้นทุนเนี่ยต้องดูให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดอันนี้เช่นอย่างในรูปเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่า1คนดูแลได้ 3,000 หน่วยในการผลิตแต่ถ้าเราผลิตเพียงแค่ 5,000 หน่วยล่ะมันก็ต้องจ้าง2คนอยู่ดีแต่ทำไมเราจะไม่ผลิตให้มันกลายเป็น 6,000 หน่วยให้มันดูคุ้มค่าอันนี้คือแล้วแต่เป้าหมายขององค์กรในการมองแต่ว่ามันคือต้นทุนผันแปรที่มันเปลี่ยนตามปริมาณของกิจกรรมนั่นเองจากรูปตะกี้เราจะมาทำกราฟต่อกราฟเนี่ยนะคะมันทิศทางเดียวกันกับในส่วนของการกินก๋วยเตี๋ยวเรือตะกี้เลยก็คือยิ่งเราผลิตเยอะยิ่งกิจกรรมเราเยอะต้นทุนเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้มันเพิ่มเป็นขั้นก็คืออย่างที่เราคุยกันไปว่าคน1คนเงินเดือน 10,000 บาทดูแลการผลิตอยู่ที่ 3,000 ชิ้นถ้าเราต้องผลิต 6,000 ชิ้นเราต้องมีคน2คนดังนั้นเงินเดือนที่ต้องจ่ายก็คืออยู่ที่ 20,000 บาทโดยรวมเช็คเช่นเดียวกันถ้าเราผลิต 9,000 ชิ้นคน2คนพอไหมไม่พอแล้วต้องหาคนเพิ่มดังนั้นเนี่ยพนักงานที่เราต้องมาควบคุมคุณภาพการผลิตเนี่ยก็จะเป็น3คนตัวเลขการจ้างอยู่ที่เดือนละ 30,000 บาทอันนี้เขาเรียกว่าต้นทุนผันแปรตามกิจกรรมแต่เป็นขั้นไปโอเคนะคะต่อมามาดูค่าใช้จ่ายคงที่กันค่ะเขาเรียกว่าฟิกคอสหรือตัวยอดทางบัญชีชอบใช้คำว่า FC ไม่ใช่แฟนคลับนะ FC คือฟิกคอสนะคะต้นทุนคงที่ก็คือสิ่งที่เป็นจำนวนเงินที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะปริมาณกิจกรรมของเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามถ้ามองในเรื่องง่ายที่สุดนึกถึงนักศึกษาที่อาจจะเช่าหอพักเช่าหอพักช่วงเช่าหอพักเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในจังหวัดนั้นเราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือช่วงปิดเทอมที่เราจะไม่อยู่ณที่นั่นหรือช่วงที่เกิดสภาวะน้ำท่วมต้องกลับอีกจังหวัดนึงที่ครอบครัวอยู่ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเดินไปหาเจ้าของหอแล้วพูดว่าคุณป้าคะขอโทษนะคะเดือนนี้ไม่ได้อยู่ขอไม่จ่ายเงินได้ไหมคะค่าเช่าได้ปะไม่ได้หรือถ้าเกิดเดือนนี้เราเรียนหนักเหลือเกินเดือนนี้เราทำงานหนักเหลือเกินเรากินนอนอยู่หอพักทั้งวันทั้งคืนเพื่อนั่งทำงานเราอยู่หอพักหลายชั่วโมงในต่อเดือนถามว่าค่าเช่าเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มไหมไม่เพิ่มค่าเช่าเท่าเดิมดังนั้นคือไม่ว่ากิจกรรมเราเปลี่ยนระดับไหนต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงในภาพรวมจำนวนเงินปลายทางที่เราจ่ายจะไม่เปลี่ยนถ้าเป็นพูดถึงภาพรวมมาดูรูปกันค่ะในรูปเนี่ยที่อาจารย์เอามาเนี่ยก็คือต้นทุนคงที่เขาบอกว่าในเดือนที่1เนี่ยผลิตสินค้าเพียงแค่1หน่วยผลิตน้อยมากต้นทุนรวมของค่าเสื่อมราคาเคลียร์ก่อนค่าเสื่อมราคาคืออะไรค่าเสื่อมราคาคืออุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เรามีในการดำเนินงานกิจการทางบัญชีเนี่ยจะคิดการเสื่อมราคาเสื่อมสภาพตามแต่ละกิจกรรมอาทิเช่นค่าเสื่อมราคาที่นักศึกษาเห็นได้บ่อยชัดที่สุดก็คือวิธีแบบเส้นตรงหรือว่าเขาเรียกว่า straight line method straight line method เนี่ยแต่ละปีจะเท่าๆกันดังนั้นถ้าเราผลิตเพียงแค่1หน่วยต้นทุนรวมก็อยู่ที่ 2,000 เช่นเดิมถ้าเราจะผลิตเพียงแค่10หน่วยเพิ่มขึ้นต้นทุนรวมอยู่ที่ 2,000 จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะผลิตมากขึ้นหรือน้อยลงต้นทุนรวมก็ยังเท่าเดิมอันนี้คือปลายทางของต้นทุนรวมแต่ถ้าเราเอาต้นทุนมาหารด้วยจำนวนนักศึกษาจะเห็นว่าการที่เราผลิตเยอะต้นทุนคงที่ต่อชิ้นจะเริ่มถูกลงเน้นนะคะต้นทุนคงที่ต่อชิ้นจะเริ่มถูกลงอาทิเช่นถ้าเราผลิต1ชิ้นต้นทุนรวม 2,000 แปลว่าต้นทุนชิ้นนั้นมีมูลค่าต้นทุนอยู่ที่ 2,000 แต่ถ้าเราผลิตอยู่ที่20ชิ้นยังต้นทุนรวมจะเท่าเดิมนะ 2,000 เมื่อเราหารจะเห็นว่าต้นทุนต่อหน่วยผลิตเนี่ยอยู่ที่เพียงแค่ชิ้นละ100บาทย้ำอีกรอบต้นทุนคงที่เป็นตัวเลขปลายทางที่เราต้องจ่ายโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ากิจกรรมเราเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนหอพักเราอยู่เพียงแค่2ชั่วโมงต่อเดือนก็จ่ายเดือนละ 10,000 เหมือนเดิมถ้าเดือนนั้นหอพักเราอยู่มันทุก24ชั่วโมงในทุกวัน30วันก็จ่ายเดือนละ 10,000 เท่าเดิมดังนั้นเนี่ยปลายทางคือ
10,000แต่ถ้าเราหารต่อชั่วโมง

คือยิ่งอยู่เยอะก็ยิ่งถูกลงนั่นเองมาดูรูปกันรูปของต้นทุนคงที่นะคะก็จะเป็นรูปตามนี้เราคิดในส่วนของค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาเราคิดวิธี straight line ไม่ต่อหรือวิธีเส้นตรงแต่ละปีคิดเท่ากันแต่ละปีหาร12เป็นต่อเดือนตกค่าเสื่อมราคาเดือนละ 2,000 บาทนักศึกษาเห็น 2,000 บาทนะคะมุมเดลต้าเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินของค่าเสื่อมราคาส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นจำนวนผลิตสินค้าอย่างที่เราคุยกันไปว่าวิธีค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงไม่ว่าจะผลิตมากผลิตน้อยก็ยังเดือนละ 2,000 คุณจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบ 2,000 อยู่ข้างบนนิ่งเลยผลิตเพียงแค่ชิ้นเดียวก็ 2,000 ผลิต20ชิ้นก็ 2,000 แต่ถ้าเราดูเป็นต่อหน่วยขึ้นมาเราจะเอาต้นทุนคงที่ตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนหน่วยก็จะเห็นว่ายิ่งผลิตเยอะต้นทุนต่อหน่วยคงที่ก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยอันนี้เป็นวิธีแบบผสมหรือว่ามิกคอนะคะก็คือมีการผสมผสานระหว่างต้นทุนคงที่แล้วก็ต้นทุนผันแปรคุณจะเห็นว่าในแต่ละเดือนนะคะค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยยังเท่ากันทุกๆเดือนเนี่ยต่อ1เครื่องคือค่าเช่าเดือนละ 5,000 แต่ถ้าเราถ่ายเอกสารเพราะเราคิดค่าถ่ายเอกสาร30สตางค์ต่อแผ่นยิ่งถ่ายเยอะก็ยิ่งจ่ายเยอะดังนั้นเนี่ยการที่ทำธุรกิจโดยทั่วไปอ่ะจะเป็นต้นทุนเชิงผสมผสานเป็นสัดส่วนมากเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีค่าเสื่อมหรืออย่างน้อยๆก็ต้องมีค่าเช่าเครื่องจักรแต่ถ้ายิ่งใช้เยอะก็จะมีการผันแปรตามไปด้วยอันนี้เช่นอย่างเดือนมกราคมคุณจะเห็นว่าเช่าเครื่องจักรมา2เช่าเครื่องจักรมา1เครื่อง 5,000 บาทแต่ว่าจำนวนเงินในการถ่ายเอกสารเนี่ยไม่มีเลยซึ่งทางร้านที่ให้เช่าเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีจ่ายขั้นต่ำนะอยู่ที่ 2,000 ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีเดือนมีนาคมที่เรามีค่าเช่าเดือนละ 5,000 ต่อ1เครื่องแล้วก็ถ้าเราถ่ายเอกสารเยอะก็ต้องถ่ายเยอะไปด้วยแล้วก็ราคาภาพรวมก็จะแพงไปด้วยนั่นเองอันนี้คือหน้าตาของกราฟของต้นทุนผสมคุณจะเห็นว่ามันจะมีแนวเส้นตรงตรงกลางก็จะเรียกว่าต้นทุนคงที่ก็คือค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไม่ว่าจะถ่ายเอกสารเยอะหรือน้อยก็ยังเป็นค่าเช่าที่เท่าเดิมคือเดือนละ 5,000 แล้วก็ส่วนของต้นทุนผันแปรค่าถ่ายเอกสารก็คือเอกสารยิ่งถ่ายเยอะต้นทุนต่อชิ้นก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะเราชิ้นละ30สตางค์ดังนั้นปลายทางของต้นทุนรวมคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นบนสุดต้นทุนรวมก็คือมันจะจุดเริ่มจากต้นทุนคงที่แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขออนุญาตพูดในมุมส่วนตัวเลยว่ากราฟนี้คุณมองเหมือนการเช่าหอพักเหมือนเดิมหอพักของคุณถ้าหนูไม่อยู่หอพักเลยหนูต้องจ่ายค่าเช่าแปลว่าค่าเช่าเนี่ยเท่าเดิมในทุกๆเดือนอยู่ไม่อยู่หนูก็ต้องจ่ายมันเป็นพื้นฐานแปลว่าต้นทุนไม่ได้แปลว่าศูนย์แน่ๆเพราะว่ามันจะมีฟิกคอร์สเข้ามาก่อนคือค่าเช่าของหอพักและถ้าอยู่หอเยอะหนูใช้ไฟเยอะทำผันแปรตามกิจการเปิดแอร์เยอะเปิดไฟเยอะค่าไฟปลายทางก็จะเยอะดังนั้นต้นทุนรวมของการเช่าหอพักมันจะจุดเริ่มที่ค่าเช่าหอก็คือเดือนละ 4-5,000 ก็ว่าไปและปลายทางจ่ายขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามกิจการการเปิดไฟการเปิดน้ำนั่นเองโอเคนะคะมันเป็นการผสมผสานระหว่างต้นทุนคงที่แล้วก็ต้นทุนผันแปรพฤติกรรม3ตัวหลักๆเราจบแล้วเรามาดูกันว่าการใช้ข้อมูลพฤติกรรมของเราล่ะใช้อย่างไรบ้างเราก็จะมีตัวสมการให้ดูนะว่าเป็นสมการต้นทุนกิจการก็คือ y เท่ากับ a บวก b s y ก็คือต้นทุนรวม a ก็คือคงที่ต้นทุนคงที่ b คือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยและ x คือปริมาณของกิจกรรมแปลความหมายคือต้นทุนคงที่ตั้งบวกด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคูณด้วยปริมาณหน่วยจากนั้น2ตัวยำมารวมกันกลายเป็นต้นทุนรวมนั่นเองขั้นตอนการประมาณการต้นทุนเพื่อการจัดการนะคะก็จะมีอยู่6ส่วนหลักๆคือส่วนแรกคือการกำหนดก่อนว่าต้นทุนที่เราจะประมาณการเนี่ยคือเรื่องไหนกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุนคืออะไรรวบรวมข้อมูลมานะแล้วก็ดูปริมาณกิจกรรมที่เราจะทำในอดีตด้วยว่าในอดีตเราทำระดับไหนเพราะว่าในอดีตกับปัจจุบันอาจจะมีความใกล้เคียงกันจะได้ใช้ในการพยากรณ์ได้มีการเขียนแผนภาพกระจายของข้อมูลว่าเอ้ยข้อมูลเราแบบกระจายอย่างไรแล้วก็ดูการเลือกวิธีการวิเคราะห์และก็ประเมินความถูกต้องของข้อมูลค่ะงบการเงินงบหนึ่งที่เอามาใช้เรื่องนี้เขาเรียกว่างบกำไรขาดทุนตามวิธีการบัญชีต้นทุนผันแปรอันนี้มันเป็นคือนักศึกษาถ้าสังเกตได้มันจะเห็นว่าไม่ใช่งบกำไรขาดทุนที่เปิดเผยทั่วไปในบัญชีการเงินเพราะรอบนี้คือบัญชีบริหารมันจะเป็นงบกำไรขาดทุนที่
ที่มองในมุมมองของต้นผันแปรเพราะว่าเอาขายตั้งเอาค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นผันแปรตั้งหักการเป็นกำไรส่วนเกินและหักด้วยค่าใช้จ่ายคงที่คำถามถามว่าใช้ประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะว่าการใช้ประโยชน์หลักๆของเราเนี่ยอาทิเช่นการจะทำงบประมาณการประเมินผลการดำเนินงานการวิเคราะห์จุดกุมทุนหรือการซื้อหรือผลิตเองเคยสังเกตไหมว่าช่วงนี้เรามีเทศกาลนึงที่เกิดขึ้นทุกปีคือเทศกาลไหว้พระจันทร์ท่านจะเห็นว่าบางร้านทำขนมไหว้พระจันทร์เองแต่บางร้านไม่ได้ทำขนมไหว้พระจันทร์เองแต่ขอให้กิจการที่ทำขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยช่วยตีแบรนด์เป็นแบรนด์ของร้านเราเห็นไหมคะมันจะมีการใช้ข้อมูลต้นทุนมาเกี่ยวข้องว่าจะซื้อดีไหมหรือจะผลิตเองเราเชี่ยวชาญหรือเปล่าต้นทุนลงทุนเยอะไหมคุ้มหรือเปล่านั่นเองเห็นไหมบัญชีเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยมาดูตัวอย่างกันว่าจากที่เมื่อสักครู่เราได้ดูว่าเราทำงบกำไรขาดทุนแบบผันแปรมันเอามาใช้อย่างไรในชีวิตประจำวันได้บ้างบอกแล้วว่าบัญชีบริหารคือคู่คิดของผู้บริหารดูตัวอย่างกันเราต้องการคิดจุดคุ้มทุนหรือว่าเรียกว่า break even point การทำขนมเค้ก1ชิ้นเวลาที่เราขายให้ลูกค้าเราจะขายชิ้นละ20บาทต้นทุนผันแปรหน่วยละ10บาทคําว่าต้นทุนผันแปรหนูนึกถึงไข่นึกถึงแป้งนึกถึงยีสต์ยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งจ่ายเยอะแต่ว่าต่อชิ้นคือชิ้นละ10บาทค่าใช้จ่ายคงที่ปีละ 300,000 ค่าใช้จ่ายคงที่ณที่นี้อาจจะหมายถึงส่วนของพวกค่าเสื่อมราคาต่างๆก็คือคงที่ปีละ 300,000 ระดับกิจกรรมที่มีความหมายคือในอดีตที่ผ่านมาเลยเราสามารถขายขนมเค้กได้ปีละ 40,000 ถึง 100,000 ชิ้นดังนั้นเราจะหาคำหนึ่งที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินต่อหน่วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเนี่ยคิดมาจากราคาขายต่อชิ้นรบด้วยต้นทุนผันแปรต่อชิ้นเด็กๆจะเห็นว่าราคาขายหน่วยละ20ลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคือหน่วยละ10ดังนั้นกำไรส่วนเกินคือหน่วยละ10บาทนั่นเองเรามาดูกันจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนคือจุดที่ปริมาณที่กิจการขายและไม่มีกำไรแต่ไม่ขาดทุนมันเป็นจุดขั้นต่ำที่พวกคุณจะต้องขายให้ได้ใน1ปีดังนั้นวิธีการคิดนะคะเราจะเอาต้นทุนคงที่ตั้งหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยทบทวนอีกรอบจากโจทย์ของเราตะกี้นี้เราบอกว่าต้นทุนคงที่อยู่ที่ปีละ 300,000 กำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือเอาราคาขายต่อชิ้นลบต้นทุนผันแปรต่อชิ้นคือตกแล้วชิ้นละ10บาทดังนั้นเราเอา 300,000 ตั้งหารด้วย10บาทขั้นต่ำใน1ปีต้องขายให้ได้อยู่ที่ 30,000 ชิ้นดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีการคุยกับพนักงานประจำร้านว่าต้องบริหารการขายอย่างไรถ้าขายได้มากกว่านี้น่าจะให้โบนัสขนาดไหนอันนี้ก็จูงใจกันไปถ้าเรามองเป็นชิ้นว่าขั้นต่ำขายให้ได้ 30,000 ชิ้นถ้ามองเป็นตัวเงินล่ะคะจะบอกพนักงานยังไงคุณคะต้องขายให้ได้นะคะอย่างน้อย 60,000 บาทโอเคประมาณนี้ก็ดูกันไปคือมาเอามาจากจำนวนชิ้น 30,000 ชิ้นคูณชิ้นละ20บาทนั่นเองชีวิตอะมันมีความเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งของธุรกิจร้านข้างๆโอ้มีการลดราคาสินค้าหรือซัพพลายเออร์ของเราที่เรารับแป้งมาเขาขอแบบเพิ่มราคาค่าวัตถุดิบหรือพนักงานของเราเริ่มงองแงว่าโอ๊ยเนี่ยทักษะการทำเค้กของเราเนี่ยทำไวกว่าปกตินะดังนั้นขอเพิ่มราคาค่าแรงได้ไหมเรามาดูกันว่าถ้าสิ่งพวกนี้เปลี่ยนแปลงมันส่งผลต่อจุดคุ้มทุนหรือปริมาณการขายขั้นต่ำของคุณอย่างไรแต่ละกรณีขออนุญาตแยกกันอย่างชัดเจนนะคะกรณีแรกจากโจทย์เดิมราคาขายของเดิมเท่าไหร่นะของเดิมอยู่ที่ขายชิ้นละ20บาทแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยช่วงนี้แข่งขันกันสูงมากเราอยากลดราคาเป็นเลข9เพราะว่าเวลาลูกค้ารู้สึกแบบ19บาทกับ20บาทมันจะมีความต่างเวลา19บาทลูกค้าจะรู้สึกแบบโอ้มันคือแค่แบบ10บาทเท่านั้นอ่ะถ้าเราปรับราคาจาก20บาทต่อชิ้นเป็น19บาทต่อชิ้นจุดคุ้มทุนขั้นต่ำที่ควรจะต้องขายสินค้าให้ได้เป็นกี่ชิ้นต่อปีคำนวณยังไงเอ่ยจำได้ไหมวิธีการคำนวณเราจะเอาต้นทุนคงที่ตั้งเหมือนเดิม 300,000 บาทแล้วก็หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยมาจากราคาขายต่อหน่วยตอนแรกชิ้นละ20ตอนนี้ปรับเป็น19ใช่ป่ะแต่ต้นทุนผันแปรยังเหมือนเดิมคือชิ้นละ10บาทดังนั้นเนี่ยคือเอา 300,000 นี่เป็นต้นทุนคงที่ตั้งหารด้วย9บาทต่อชิ้นตกแล้วขั้นต่ำต้องขายให้ได้ 33,334 ชิ้นอาจารย์ขาถ้าเกิดว่าการคำนวณหนูเกิดทศนิยมขึ้นมาล่ะคะหนูต้องปัดขึ้นหรือปัดลงเอ๊ะถ้าเกินจุด5ต้องปัดขึ้นหรือปัดลงรอบนี้นะคะสินค้าเราแบ่งขายได้ไหมขออนุญาตนะคะลูกค้าขาขอแบ่งเค้กสักครึ่งชิ้นให้ลูกค้าซื้อได้ไหมไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดจุดทศนิยมเมื่อไหร่นักศึกษาปัดขึ้นได้เลยนะคะเป็นจำนวนชิ้นที่จะต้องขายขออนุญาตอีกสักเคสหนึ่ง
ถ้าเกิดต้นทุนคงที่มันเพิ่มขึ้นล่ะอาจารย์ขาหนูไปขายที่ห้างค่ะช่วงนี้ห้างนี้คือปริมาณลูกค้าเยอะมากเขาเลยขอขึ้นราคาค่าเช่าแผงค่าเช่าพื้นที่จากเดิมเนี่ย

หนูจ่ายเขาอยู่ที่ปีละ 300,000 ตอนนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีก 20% ค่ะอาจารย์ 20% ของ 300,000 เพิ่มขึ้นมาถามว่าคุณต้องขายให้ได้ขั้นต่ำกี่ชิ้นวิธีการคิดนะคะ 20% ของ 300,000 คือ 60,000 ดังนั้นต้นทุนคงที่ของเราอยู่ที่ปีละ 360,000 เรายังขายราคาเดิมคือชิ้นละ20บาทโหเห็นไหมขนาดต้นทุนคงที่เพิ่มเรายังขายเท่าเดิมเลยเนี่ยรักลูกค้าเหลือเกินดังนั้นเราเอา 360,000 ตั้งหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยคือชิ้นละ10บาทดังนั้นเราต้องขายให้ได้จำนวน 36,000 ชิ้นนั่นเองค่ะอันนี้คือภาพรวมของการที่คุณรับรู้รู้จักพฤติกรรมของต้นทุนว่าอะไรคือต้นทุนผันแปรอะไรคือต้นทุนคงที่และรู้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อปลายทางอย่างไรและควรจะบริหารจัดการอย่างไรในอนาคตสำหรับการทำกิจการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาขายการประมูลราคาแล้วก็การซื้อหรือการผลิตเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดในหน่วยถัดไปต่อไปคือการทบทวนเนื้อหาแล้วก็เราจะมีแบบทดสอบมาให้นักศึกษาได้ลองทำว่าแต่ละหน่วยที่เราได้คุยกันไปเนี่ยนักศึกษามีความเข้าใจอย่างไรบ้างเริ่มที่หน่วยที่นะคะหน่วยที่1คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการเชิงกลยุทธ์อันนี้คือดูภาพรวมของการเปิดชุดวิชาเลยนักศึกษาเข้าใจอย่างไรต้องค่อยๆลองทำแล้วค่อยๆ คิดเนาะเรามาทำดูว่าสิ่งที่อาจารย์ให้มาคุณคิดแล้วข้อนี้ถูกหรือผิดอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันข้อแรกค่ะคำถามถามว่าข้อใดคือสถาบันที่มีหน้าที่ควบคุมจรรยาบรรณและก็ส่งเสริมพัฒนาการของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีบริหารในประเทศไทยมาดูการช้อยจะมีข้อกอไก่ข้อไข่ข้อควายงูและจอจานเริ่มจากกอไก่ก่อนคนที่เป็นสถาบันในการควบคุมจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนาการของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นด้านบริหารคือกอไก่กระทรวงการคลังใช่ไหมคะกระทรวงการคลังโอ้ดูท่าทางจะเกี่ยวข้องกับเงินเนาะต่อมากระทรวงพาณิชย์นักศึกษาคิดว่าไงสองกระทรวงนี้มีความใกล้เคียงกันไหมคะดูเรื่องการเงินดูเรื่องการค้าขายก็น่าสนใจนะเก็บช้อยไว้ส่วนที่สามค่ะคือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับบัญชีนะของในประเทศไทยด้วยเห็นไหมเพราะว่าในคำถามก็ถามประเทศไทยเหมือนกันใช่หรือเปล่าส่วนงองูค่ะสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์อ๋ออันนี้ก็ดูบัญชีสุดท้ายก็จอจานธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ควบคุมดูแลสถาบันการเงินในประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดคุณคิดว่าข้อไหนคือสถาบันที่มีอำนาจควบคุมจรรยาบรรณและส่งเสริมพัฒนาการของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีบริหารในประเทศไทยอาจารย์ดูย้ำคำถามบ่อยเหลือเกินมาดูกันคุณคิดว่าข้อไหนควรตัดช้อยออกไปได้กระทรวงไหมกระทรวงตัด2ช้อยเลยตัดออกไปดังนั้นข้อจอจานราคาธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวข้องไหมก็ไม่แน่ใจไม่คุ้นๆเลยตัดออกไปดังนั้นก็มีคอควายกับงองูคอควายคือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยส่วนงองูคือสภาวิชาชีพบัญชีดังนั้นเราค่อยๆนึกซิเอ้ยตอนที่เรามีพรบ.บัญชีออกมานะมันจะมีตัวนึงออกมาที่เรียกว่าจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีใครเป็นคนออกนะเขาคือสภาวิชาชีพบัญชีนั่นเองค่ะในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งนักศึกษาหลายๆท่านที่เรียนจบไปคุณก็จะจบในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนะคะก็สามารถไปขึ้นทะเบียนทำวิชาชีพต่างๆในสภาวิชาชีพบัญชีได้เลยซึ่งหลายๆท่านอาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญการรู้จักว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรทำอย่างไรต่อเนาะดังนั้นอย่าลืมนะคะนักศึกษาที่จบไปจากบัญชีบัณฑิตของเราคุณจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือดำเนินงานอย่างไรขอให้ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของเราด้วยเพราะว่าเรามีจรรยาบรรณในของเราเพื่อภาพรวมการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานที่เป็นบัญชีของเรานั่นเองอย่าลืมกันต่อมาค่ะข้อที่2ถามเรื่องสถานการณ์เลยที่มันเกิดขึ้นจริงว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โอ้โหโด่งดังเหลือเกินช่วงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้มีใครคาดการได้ไหมคะว่าอาจารย์ขาหนูคิดว่าปี2563จะเกิดโควิดคิดได้หรือเปล่าหมายถึงว่ากำหนดอย่างชัดเจนอาจจะไม่ได้อาจจะบอกอาจารย์ขาหนูดูหนังฮอลลีวูดมาค่ะมันก็เริ่มน่าจะมีไวรัสแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองการคิดแต่ถามว่ามันชัดเจนไหมว่ามันจะต้องเกิดในปีนี้เท่านั้นหรือส่งผลอย่างไรอันนี้ก็บอกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยซึ่งทางองค์กรหน่วยงานประชาชนเนี่ยไม่สามารถคาดการได้อย่างชัดเจนแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้น

เศรษฐกิจเนี่ยมันถือว่าเป็นข้อจำกัดใดของการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงมีอยู่4ตัวเลือกตัวเลือกแรกก็คือการใช้ระบบบัญชีการจัดการขั้นสูงเนี่ยอาจได้รับการต้านจากบุคคลในองค์กรเกี่ยวข้องไหมนะขอใครข้อมูลในการบัญชีการขั้นสูงค่ะไม่สมบูรณ์ข้อควายข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงอาจบั่นทอนดุลพินิจของผู้บริหารได้หรืององูการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงใช้ความรู้หลากหลายศาสตร์ประกอบกันดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดูใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเคยเรียนมาแต่ว่าต้องย้ำในโจทย์อีกครั้งหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่ได้คาดคิดแล้วมันกระทบต่อเศรษฐกิจอ่ะมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดในบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงในข้อใดเราเคยคุยกันไปแล้วนะคะว่าการบัญชีหลักๆของเราเนี่ยมันจะมีอยู่2พาร์ทพาร์ทแรกคือบัญชีการเงินก็คือเกิดจากการทำมาหากินโดยปกติมีใบเสร็จรับเงินมีแบบใบแจ้งหนี้นู่นนี่นั่นเรามาบันทึกบัญชีตามเอกสารเห็นไหมเดบิตเครดิตตามเอกสารเลยตามรอบบัญชีต่างๆปลายทางที่ออกมาในรูปของงบการเงินเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในอดีตพรีเซนต์ออกมาในงบการเงินที่เป็นไปตามกฎหมายพรบของวิชาชีพบัญชีแต่บัญชีบริหารล่ะใช้ข้อมูลจากอะไรบ้างบัญชีบริหารเนี่ยใช้ข้อมูลในอดีตและเอาข้อมูลในอดีตเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรทิศทางอย่างไรเพื่อพยากรณ์ต่อในอนาคตดังนั้นเนี่ยมันจะมีพาร์ทนึงที่เป็นการประมาณการในอนาคตมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือยังคะยังไม่เกิดเนาะเพราะเราพยากรณ์ในอนาคตดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นข้อจำกัดข้อนึงในการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อจัดการสำหรับผู้บริหารก็คือตอบข้อไหนเอ่ยกอไก่ขอไข่ขอกวายงองูคำตอบคือข้อขอไข่นั่นเองค่ะข้อมูลในการบัญชีเนี่ยเพื่อการจัดการขั้นสูงมันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นการประมาณการในอนาคตดังนั้นการประมาณการเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในโจทย์เขาบอกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่ามันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่อยๆนึกดูนะว่างบประมาณที่เราตั้งไว้เนี่ยในส่วนของข้อมูลบัญชีชั้นสูงเนี่ยนะคะเราตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปี2563เราบอกว่าแต่ละไตรมาส1 2 3 4มันจะมีการเติบโตที่มันมีขั้นต่ำร้องมาจากปีที่ผ่านมาในแต่ละไตรมาสที่มันใกล้เคียงกันว่าธุรกิจเราจะเป็นไฮซีซั่นนะไตรมาส2จะโลซีซั่นนะไตรมาส3ประมาณนี้ก็ว่ากันไปดังนั้นสิ่งที่เราพยากรณ์มาจากข้อมูลในอดีตอันนี้คือบัญชีการจัดการหรือบัญชีบริหารนั่นเองแต่ข้อจำกัดของเราคือการที่เราพยากรณ์ในอนาคตอ่ะเราไม่ได้รู้แน่นอนว่ามันเกิดสถานการณ์อะไรที่มันมากระทบต่อธุรกิจเราคุณจะเห็นได้ว่าอย่างปี2563เนี่ยจากไตรมาส2ที่เขาเคยคิดว่ามันจะรุ่งเรืองรายได้เราจะดีเหมือนสถิติเดิมใน 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่จะเห็นได้ว่าไตรมาสที่2เราเกิดการปิดประเทศดังนั้นคือธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจบริการธุรกิจโรงแรมธุรกิจสายการบินอันนี้คือเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนดังนั้นมันถือว่าเป็นข้อจำกัดข้อหนึ่งของบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงเลยที่ผู้บริหารจะต้องให้ความใส่ใจแล้วว่าระมัดระวังในการใช้ว่ามันเป็นข้อมูลตัวเลขที่ไม่ได้สมบูรณ์นะมันเป็นการประมาณการนั่นเองค่ะพอได้เนาะจาก2ข้อตอบถูกหลายๆข้อแล้วใช่ไหมคะมาดูข้อต่อไปข้อที่3กันเขาถามว่าข้อใดไม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงต้องมีสติสูดลมหายใจก่อน1รอบแล้วก็แบบอ่านใหม่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการบัญชีเพื่อจัดการขั้นสูงข้อใดไม่ถือเป็นดังนั้นช้อยมันมี4ข้อข้อแรกคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลไหมต่อการบัญชีเพื่อจัดการขั้นสูงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราขายในยุโรปในเอเชียหรือคู่แข่งของเราตอนนี้เขาแบบฮึกเหิมเรื่องการส่งเสริมการตลาดมากเลยเขาลดราคาส่งผลกับเราไหมหรืออัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรส่งผลต่อปัจจัยในการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของบัญชีเพื่อจัดการขั้นสูงหรือเปล่าหรือสุดท้ายการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนลองคิดดูว่าปัจจัยไหนไม่ถือเป็นปัจจัยข้อไหนไม่ถือเป็นปัจจัยที่มีผลดีกว่าลองดูนะคะข้อกไก่ข้อไข่ข้อควายงองูให้เวลาคิดแป๊บนึงมาดูกันเดี๋ยวอาจารย์ช่วยตัดช้อย
ขาบอกว่าการบัญชีเพื่อจัดการขั้นสูงอะค่ะมันคือการดูภาพรวมในส่วนของต้นทุนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในอนาคตแล้วก็ดูในส่วนของภาพรวมของต้นทุนดังนั้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกิจการว่ามันอะไรบ้างที่มันเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงอาทิส่วนแรกเลยที่เราเคยพูดถึงในเนื้อหาแรกๆที่แบบเปลี่ยนบ่อยมากกระทบแน่ๆคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งมันทำให้ต้นทุนเราเปลี่ยนอย่างชัดเจนต่อมาค่ะแต่ว่ากอไก่ถูกนะเก็บไว้เลยว่าตัดทิ้งมาถูกแน่นอนส่วนขอไข่ค่ะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นโอ้โหคู่แข่งเราลดราคาขนาดนี้ส่งเสริมการขายขนาดนี้เล่นๆนะคุณเคยเห็นไหมว่าช่วงโควิดอ่ะมันมีการแข่งขันที่รุนแรงในทุกธุรกิจเลยนะคะจะมีการออกโปรโมชั่นต่างๆการส่งเสริมการขายการจัดคอนเสิร์ตมีนะแต่เป็นคอนเสิร์ตแบบไหนแบบออนไลน์ก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่ในทุกอนูของภาคธุรกิจเลยแสดงว่าขอไข่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเพื่อจัดการอันนี้ก็คือถูกต้องเก็บไว้ส่วนคอควายค่ะอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเกี่ยวไม่เอ่ยเกี่ยวกับต้นทุนของเราไหมอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเลยส่วนสุดท้ายงองูการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอันนี้ต้องให้ความใส่ใจว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องปรับสินค้าหรือบริการซึ่งสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อต้นทุนของเราด้วยดังนั้นสำหรับข้อนี้คำตอบที่บอกว่าข้อไหนไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับบัญชีเพื่อจัดการคือการตอบคอควายนั่นเองอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอันนี้คือไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของพวกเราบัญชีบริหารแต่ว่าในส่วนของเทคโนโลยีการแข่งขันทางด้านการตลาดที่รุนแรงแล้วก็การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป้าหมายอันนี้คือจุดสำคัญและเป็นปัจจัยหลักๆของพวกเรานั่นเองค่ะพอได้ไหมสำหรับทบทวนหน่วยที่1ที่ว่าด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงแล้วก็การจัดการเชิงกลยุทธ์ดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักศึกษาเข้าห้องสอบอาจจะต้องมีการประมาณการจำนวนระยะเวลาในการคิดในแต่ละข้อเนาะว่าข้อนี้ควรตอบอะไรควรตัดช้อยไหนอันนี้ก็ต้องลองดูแล้วก็ทบทวนต่อมาเราจะคุยถึงหน่วยที่2การอาจารย์ก็จะดึงมาบางหัวข้อที่จะมาทดสอบกันว่าเฮ้ยคุณเข้าใจมากน้อยระดับไหนถ้าส่วนไหนที่คิดว่าข้อนี้ยังไม่แม่นค่ะอาจารย์ดังนี้คุณอาจจะกลับไปทบทวนในการเปิดคลิปอีกรอบนึงหรือไปเปิดเนื้อหาเพื่อดูรายละเอียดในหนังสือว่าเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรมีทิศทางอย่างไรภาพรวมเป็นยังไงหัวข้อจุดสำคัญคืออะไรมาดูการหน่วยที่2การออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะพร้อมนะข้อแรกเขาถามว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นที่ดีควรมีคุณลักษณะดังข้อใดยกเว้นข้อใดขออนุญาตวิสัยทัศน์ที่ดีควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดก็ไก่วิสัยทัศน์นั้นหรือวิชั่นต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้องก็ผู้เกี่ยวข้องที่เรานึกถึงเนี่ยนะคะนึกถึงทั้งคนภายในกิจการคือในส่วนของผู้บริหารผู้ถือหุ้นในส่วนของพนักงานว่าเฮ้ยมีความพึงพอใจว่าเราจะไปในทิศทางเดียวกันนะเราจะทำพร้อมกันทำด้วยกันต่อมาขอไข่มีความชัดเจนที่เพียงพอที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจได้วิสัยทัศน์นั้นมันต้องชัดเจนนะใช่หรือเปล่าลองคิดดูคอควายค่ะปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่เป็นจริงและสามารถบรรลุได้คือมันแปลว่าวิสัยทัศน์คือภาพฝันหรือเป้าหมายที่องค์กรต้องการมันจะต้องไม่ยากเกินไปเกินกว่าที่เราจะทำได้ดังนั้นมันถือว่าเป็นลักษณะที่ดีใช่หรือไม่เราตัดสินใจสุดท้ายวิสัยทัศน์หรือวิชั่นของเราอ่ะจะต้องเด็ดเดี่ยวไม่ยืดหยุ่นต้องเป๊ะตามนี้ที่เราตั้งไว้10ปีแล้ว10ปีนี้ก็ต้องเป๊ะตามนั้นนักศึกษาว่ายังไงว่าข้อไหนไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่ดีที่มันเป็นแบบลักษณะที่ควรมีคือยกเว้นข้อไหนที่มันไม่ใช่ดังนั้นคำตอบข้อนี้คุณคิดว่าข้อไหนดีคะก็ไก่ไหมพึงพอใจเกี่ยวปะหรือว่าขอไข่ความชัดเจนขอควายปฏิบัติได้งองูไหมดังนั้นคำตอบของเราคือตอบข้ององูค่ะมีความเด็ดขาดไม่หยุดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน์นะเพราะเราเคยคุยว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นของเราเนี่ยมันคือการกำหนดเป้าหมายของกิจการเพื่อเราจะได้ทำส่วนของกลยุทธ์ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างที่เราบอกว่ามันมีทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เราต้องเรียนรู้ปรับตัวทุกๆเช้าต้องอ่านข่าวที่เป็นผู้บริหารที่หรือเราจะเป็นแบบนักวิชาชีพบัญชีบริหารซึ่งเราเคยย้ำมันว่านักวิชาชีพบัญชีบริหารเนี่ยเป็นมิตรคู่คิด
กับผู้บริหารเราจะต้องมีการสกิดการและต้องมีการชี้แนะกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่ากังวลเรื่องนี้ต้องควบคุมเรื่องนี้ต้องทำยังไงเพื่อไปถึงบรรลุปลายทางที่ต้องการดังนั้นการที่มีสภาวะแวดล้อมที่มันกระทบต่อกิจการมากๆเนี่ยมันควรจะมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นปรับไปตามสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องดังนั้นข้อนี้จึงตอบงองูค่ะข้อที่ไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่ดีในส่วนของคุณลักษณะนั่นเอง

ข้อต่อไปพร้อมนะส่วนของกลยุทธ์ที่มุ่งปรับปรุงฐานการแข่งขันการผลิตให้สูงขึ้นคือกลยุทธ์ในข้อใดเรากำลังเน้นการแข่งขันของผลิตภัณฑ์คือทางองค์กรเราเนี่ยอาจจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชิ้นเลยแต่ว่าเราเน้นชิ้นนี้ละค่ะเราจะปรับปรุงฐานการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันคือกลยุทธ์ในระดับใดเราเคยบอกว่ากลยุทธ์จะมี3ระดับจำได้ไหมเอ่ยมาดูช้อยของเรากันอาจะมีตัวหลอกเล็กน้อยนะดังนั้นกอไก่เขาบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรส่วนขอไข่เป็นกลยุทธ์ระดับบริษัทคอควายกลยุทธ์ระดับธุรกิจดูใกล้เคียงกันงองูกลยุทธ์ระดับหน้าที่แล้วก็สุดท้ายเป็นกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการคุณคิดว่าการที่เราปรับปรุงในส่วนของการแข่งขันในส่วนของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆมันเป็นการวางกลยุทธ์ในระดับใดอาทิเช่นคุณจะเห็นว่ามันก็จะมีเทคโนโลยีในส่วนของมือถือเห็นไหมทุกคนมีมือถือมีแท็บเล็ตอยู่ในมือคุณคิดว่าการที่เขาจะปรับปรุงรุ่นนี้ปรับปรุงสินค้าชนิดที่เป็นมือถือมันเป็นการตั้งกลยุทธ์ที่มันเป็นระดับไหนระดับองค์กรเลยเปล่าหรือระดับบริษัทหรือลำดับธุรกิจระดับหน้าที่ระดับหน้าที่เล็กไปไหมระดับปฏิบัติการก็เล็กไปไหมดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงตัวโปรดักต์สินค้าช้อยที่ควรตัดคือตัดอะไรดีที่มันดูละเอียดเกินไปหรือดูใหญ่เกินไปก็คือตัดในส่วนของงองูระดับหน้าที่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ระดับหน้าที่ย่อยๆของพนักงานแล้วไม่ใช่ระดับปฏิบัติการแล้วมีอะไรต่อที่ยังเหลืออยู่มีกอไก่ข้อไข่ข้อควายดังนั้นถ้าพูดถึง product 1ชิ้นของธุรกิจคุณจะเห็นว่าธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมันมี product หลายๆชิ้นดังนั้นการที่เราสร้างความแข่งขันในผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวสินค้าจะไม่ใช่ภาพรวมของทั้งองค์กรไม่ใช่ภาพรวมขององค์กรเนาะดังนั้นมันเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจนั่นเองโอเคนะคะพอได้ไหมข้อนี้กลยุทธ์ที่มุ่งการปรับปรุงทางแก้แข่งขันของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คือกลยุทธ์ในส่วนของระดับธุรกิจที่เป็นธุรกิจการผลิตธุรกิจการขายในส่วนของตัวสินค้าประเภทมือถือตัวสินค้าประเภทแท็บเล็ตเป็นประเภทของคอมพิวเตอร์นั่นเองดังนั้นคือระดับของธุรกิจค่ะข้อนี้คือคำตอบอีกข้อนึงสำหรับหน่วยที่2ของเราข้อใดไม่ใช่เริ่มเยอะเนาะข้อใดไม่ใช่มีเยอะมันแปลว่าคือเราศึกษาดูว่าอะไรที่มันเป็นภาพรวมและอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่เข้าพวกอะไรที่มันไม่ใช่ลองดูนะคะข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีบัญชีมีประโยชน์แน่นอนถูกต้องดังนั้นข้อใดมันไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีข้อแรกกอไก่เขาบอกว่าการที่เรามีสารสนเทศทางการบัญชีเนี่ยมันช่วยทำให้ธุรกิจเนี่ยได้ทราบว่าการดำเนินงานเนี่ยมีกำไรหรือไม่ก็คือกำไรในการดำเนินงานขององค์กรนั่นเองทิศทางเป็นอย่างไรผลประกอบการที่ผ่านมาใช่หรือไม่ขอไข่เขาจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการคุ้นคำนี้ไหมคะเขาบอกว่าฐานะทางการเงินคือสถานภาพว่าเรามีความเสี่ยงเรามีสภาพคล่องเรามีสินทรัพย์เป็นยังไงหนี้สินเราเยอะไปไหมเรามีสินทรัพย์มากพอใจคืนหนี้สินหรือเปล่าสารสนเทศทางการบัญชีให้ข้อมูลคุณเรื่องนี้ไหมลองดูค่อยคิดข้อควายค่ะเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการหาเงินทุนของกิจการมันเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนเชียวหรอคือตอนที่องค์กรนะคะมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำอ่ะเราเคยคุยกันว่าบัญชีบริหารเราต้องมานั่งคิดว่าเราจะเอาแหล่งเงินทุนไหนในการทำโปรเจกต์นี้เราจะกู้มาไหมถ้ากู้มาเกิดอะไรขึ้นอ๋ออาจารย์คะกู้มาก็มีเงินต้นที่ต้องจ่ายมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายค่ะโอเคแล้วดอกเบี้ยกระทบอย่างไรกับงบการเงินนึกออกไหมดอกเบี้ยเป็นส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายนั่งคิดไปไกลเลยค่ะเด็กบัญชีบริหารแล้วในส่วนของเพิ่มทุนล่ะคะเกิดผลกระทบยังไงบ้างแล้วอีกอย่างนึงการที่คุณเนี่ยไปกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือว่าแหล่งการเงินต่างๆถามว่าสารสนเทศทางการบัญชีเป็นข้อมูลหนึ่งที่ผู้ที่ปล่อยกู้เขาสนใจในการดูไหมก็ต้องตอบว่าใช่ถ้ามองในมุมกลับกันก็คือถ้าสมมติว่ามีกิจการนึงมาขอกู้ยืมเงินของที่บ้านคุณถามว่าคุณจะให้เงินเขายืมเนื่องจากอะไรเนื่องจากสนิทสนมหรือเนื่องจากดูแล้วว่าจากงบการเงินที่เขาทำเนี่ยเขามีสภาวะความแข่งขันหรือทิศทางการดำเนินงานที่มีกำไรมากพอในการจ่ายคืนเงินกู้เขาหรือเปล่าเห็นไหมส่วนงองูช่วยประหยัดภาษีจริงไหมส่วนจอจานช่วยในการวางแผนธุรกิจหรือเปล่าดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีคิดดังนั้นที่เรารู้นะว่าสารสนเทศทางการบัญชีหน้าตาออกมาเนี่ยมันออกมา

ในมุมมองของกำไรออกมาแน่ๆกำไรขาดทุนและได้ค่าใช้จ่ายดังนั้นกไก่ตัดช้อยทิ้งขอไข่ค่ะทราบถึงฐานะการเงินฐานะการเงินองค์ประกอบคือสินทรัพย์หนี้สินส่งของเจ้าของดังนั้นตัดทิ้งข้อนี้ถูกแล้วข้อควายช่วยเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการหาแหล่งเงินทุนของกิจการมันเป็นข้อมูลสนับสนุนนะส่วนของที่คิดว่าเอาเงินทุนจากแหล่งนี้กระทบอย่างไรต่อกิจการอีกแหล่งหนึ่งล่ะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมีความเสี่ยงไหมและมันเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ต้องเอาไปนำเสนอแก่ผู้ลงทุนที่สนใจถ้าเกิดคุณอยากจะเพิ่มทุนหมายถึงว่าเอาเงินจากผู้เป็นเจ้าของหรือคุณจะไปกู้เข้ามาคุณก็ต้องเอางบการเงินไปนำเสนอต่อธนาคารเช่นกันดังนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการหาแหล่งเงินทุนช่วยในการวางแผนธุรกิจล่ะอันนี้ใช่เพราะว่าข้อมูลทางการบัญชีนะคะเป็นสารสนเทศที่บ่งบอกว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาเรามีงบประมาณหรือประมาณการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราดำเนินงานเป็นยังไงฐานะการเงินเป็นยังไงเราจะได้วางแผนต่อในอนาคตดังนั้นอาจารย์ดูพูดเร็วเนาะข้อนี้ตอบอะไรคะข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีคือข้ององูนั่นเองการประหยัดภาษีอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะไม่ได้แบบออกมาชัดเจนในขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่รู้แค่ว่าเรามีต้นทุนตัวไหนที่มันสามารถจะควบคุมได้ให้มันแบบประหยัดมากขึ้นเพื่อให้เกิดกำไรภาพรวมในอนาคตแต่เรื่องประหยัดภาษีอันนี้คือไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของทางสำนักงานการบัญชีค่ะหน่วย2จบไปแล้วต่อไปเราจะมาทบทวนเนื้อหาโดยเป็นแบบทดสอบสั้นๆให้นักศึกษาลองดูว่าคุณมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับหน่วยที่3ที่เราคุยกันไปหน่วยที่3เป็นเรื่องของพฤติกรรมของต้นทุนนั่นเองว่าต้นทุนแต่ละประเภทมีพฤติกรรมอย่างไรสิ่งนี้เมื่อเปลี่ยนแปลงไปกระทบอย่างไรบ้างดังนั้นเราจะมีแบบทดสอบมาให้คุณลองทำดูแล้วก็ลองค่อยๆตัดสินใจนะคะว่าข้อนี้ถ้าเจอในห้องสอบจะตอบอะไรดีมาด่วนค่ะข้อแรกคำถามสั้นๆเนาะแต่ต้องคิดนิดนึงนะคะถ้าปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเราผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นนะต้นทุนการผลิตแบบคงที่รวมจะเป็นอย่างไรเข้าใจกันว่าคงที่รวมเนาะก็คือค่าใช้จ่ายคงที่ที่บริษัทต้องจ่ายนั่นเองอะโดยรวมเนี่ยเป็นอย่างไรกไก่ลดลงขอไข่เพิ่มขึ้นที่อาจารย์แนะนำสำหรับการเข้าห้องสอบคือคุณพยายามนึกถึงว่ามันคืออะไรตัวอย่างคืออะไรเรื่องใกล้ตัวคืออะไรที่มันดูง่ายๆต้นทุนการผลิตคงที่คืออะไรก็คือสิ่งที่มันเป็นค่าจ่ายที่ใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่ายไม่ได้อ้างอิงตามกิจกรรมอาทิเช่นค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรของบริษัทเนี่ยค่ะที่เราใช้ในการผลิตเนี่ยเป็นแบบวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบ straight line method หรือว่าเส้นตรงอาจารย์ก็มโนยาว่าวิธีการคิดของมันก็คือราคาทุนที่เราได้มาหักด้วยราคาซากหรือมูลค่าสูญสิ้นนะวันที่เราไม่ใช้หารด้วยจำนวนปีที่เราคิดว่าจะใช้ประโยชน์มันดังนั้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีสัดส่วนการคิดค่าเสื่อมราคาที่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเครื่องจักร1เครื่องเราซื้อมาแล้วเราคิดว่าจะใช้มันสัก10ปีเราจะตัดค่าเสื่อมปีละกี่เปอร์เซ็นต์ก็เราก็กำหนดไปแล้วดังนั้นถ้าปีนี้เราผลิตสินค้าน้อยหรือผลิตสินค้าจำนวนมากเลยดังนั้นต้นทุนการผลิตคงที่โดยภาพรวมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเอ่ยลดลงไหมหรือเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตคงที่รวมคำตอบคือนักศึกษาว่าช้อยไหนตัดออกไปได้อะไรตัดออกไปได้มั่งนักศึกษาว่างองงูไหมคะไม่แน่นอนเนี่ยควรตัดออกแล้วก็มีอะไรต่อที่ควรตัดอุ๊ยอันนี้อาจารย์เฉลยไปแล้วเฉลยเลยก็ได้สรุปว่าข้อนี้นะคะคำตอบก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนักศึกษานึกถึงค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรเครื่องจักรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตดังนั้นเนี่ยการที่เราคิดค่าเสื่อมราคาแบบเป็นวิธีการเส้นตรงไม่ว่าเราจะผลิตจำนวนมากขึ้นหรือเราจะผลิตจำนวนน้อยต้นทุนการผลิตคงที่ในส่วนของค่าเสื่อมราคาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมดังนั้นในโจทย์นี้จุดสำคัญที่ต้องดูนิดนึงต้องติวนิดนึงคือเขาถามส่วนของต้นทุนการผลิตคงที่รวมเน้นนะต้นคงที่รวมไม่ใช่ต่อหน่วยนะคะดังนั้นคือข้อนี้ตอบข้อควายคือไม่เปลี่ยนแปลงค่ะตอบถูกไหมเอ่ยมาดูอีกข้อนึงที่ดูใกล้เคียงกันแต่ว่าต้องใช้วิธีการคิดนิดนึงว่ามันคืออะไรต่อมาเขาถามต่อว่าถ้าเกิดปริมาณการผลิตเราผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตผันแปรรวมจะเป็นอย่างไร

ผลิตผันแปรรวมจะเป็นยังไงเราจะได้ว่าผลิตผันแปรคือ available cost หรือว่าที่เรียกว่าเราบอกว่าต้นทุนการผลิตอะไรก็ตามที่เป็นค่าจ่ายผันแปรเนี่ยมันผันแปรไปตามกิจกรรมถ้ากิจกรรมเยอะก็จะมีค่าใช้จ่ายตัวนี้ที่มันเยอะเราเคยบอกว่าเอ้ยเรื่องง่ายๆที่มันใกล้ตัวเราคือคุณขายเอาเรื่องใกล้ตัวดีกว่าเนาะถ้าเกิดคุณกินก๋วยเตี๋ยวเรือเยอะมันเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันในเนื้อหาในส่วนของที่ผ่านมาเราบอกว่าถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือเยอะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบจานต่อจานจานละ10บาทยิ่งกินเยอะตอนที่เราต้องไปจ่ายเงินกับเจ้าของร้านเยอะตามไปด้วยมั้ยมันก็ต้องเยอะตามไปด้วยซึ่งผันแปรกับจำนวนชามที่เรากินดังนั้นคำถามรอบนี้ถามว่าถ้าเกิดเราผลิตสินค้าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยต้นทุนการผลิตผันแปรแบบรวมเน้นนะผันแปรรวมจะเป็นอย่างไรลดลงไหมหรือเพิ่มขึ้นหรือไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าก็ไม่แน่นอนดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเรือหลายชามชามละ10บาทกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นแปลว่าภาพรวมต้นทุนของเราจะเป็นยังไงเอ่ยทิศทางก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองพอได้ไหมคะคือในส่วนของภาพรวมแล้วก็การที่เราดึงเนื้อหาบางส่วนมาให้นักศึกษาลองแบบตัดสินใจดูว่าจากเนื้อหาที่เราได้ศึกษามา3หน่วยนั้นคุณคิดเห็นอย่างไรในข้อที่เป็นแบบฝึกหัดถ้าเกิดว่ามีข้อไหนที่คุณคิดว่าเอ้ยอาจารย์หนูตอบไม่ตรงกับอาจารย์เลยดังนั้นก็กลับไปดูเนื้อหาอีกรอบนึงหรือสามารถเปิดดูหนังสืออย่างละเอียดได้แล้วลองดูว่าเรื่องนี้หนูยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แล้วค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะนักศึกษาเป็นไงบ้างคะจากการที่ได้ทบทวนเนื้อหาแล้วก็ได้ดูภาพรวมของหน่วย1 2 3กันไปแล้วมีแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาลองทดสอบทำได้มากน้อยแค่ไหนเอ่ยถ้าณจุดไหนหน่วยไหนที่นักศึกษาคิดว่าเอ้ยยังมีความไม่เข้าใจอย่างชัดเจนนักศึกษาก็ลงทบทวนโดยการเปิดอีกรอบนึงหรือว่ามาเปิดหนังสือดูนะคะอยากให้ทดลองทำอีกครั้งนึงเพื่อความเชี่ยวชาญแล้วก็ความเข้าใจในเนื้อหาดังนั้นเนี่ยในส่วนของเนื้อหาในครั้งต่อไปสามารถรับชมชุดวิชาสอนเสริมชุด3 2446ได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล ms.office@stou.ac

0: scou.th หรือคลิกไปที่ www.scou.sc.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับรายการที่จะทำให้คุณรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอินโฟกราฟิกแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องรู้แล้วล่ะว่ายุคนี้เนี่ยเราจะสื่อสารกันด้วยข้อมูลภาพซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้เลยอยากจะตามติดนะครับที่เป็นอินโฟกราฟิก Thailand ถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วถ้าไม่รู้จักนี่ก็คงเฉยแน่ๆนะครับมีผลงานเนี่ยนะครับเผยแพร่ออกไปทางโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมมารู้จักนะครับในเรื่องของการทำอินโฟกราฟิกนะทำยังไงก็ขอเชิญพบกับคุณวิทวัฒน์เสน่ห์จันทร์เป็น Creative Director

0: คำถามแรกนะครับทำไมยุคนี้ต้องเป็นอินโฟกราฟิกครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าในยุคนี้ครับเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารใช่ไหมครับเวลาเราตื่นนอนมาตอนนี้เราไม่ได้หยิบแปรงสีฟันก่อนแหละแต่ว่าเราหยิบสมาร์ทโฟนมาดูข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาเลย
0: เอาพฤติกรรมที่ในแต่ละวันของพวกเราเนี่ยมาพูดกันเลยนะครับผมก็เป็นคนนึงนะนะครับที่เวลาที่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาก่อนสิ่งนึงที่ใช้อยู่เป็นประจำก็คือนั่งอ่านข้อมูลแล้วก็เห็นอินโฟกราฟิกนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าทุกวันนี้คนเราขี้เกียจมากขึ้นแล้วดูเรื่องราวพวกนี้แล้วเข้าใจง่ายมากขึ้น
1: คนเราขี้เกียจมากขึ้นหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าคนเราเลือกคอนเทนต์ที่เราจะเสพอะในสิ่งที่ตัวเองอ่ะสนใจมากขึ้นมากกว่าครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคของ information overload เนาะเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะจับข้อมูลได้เพียง 1% เท่านั้นก็คือเป็นข้อมูลที่แบบว่าเราสนใจจริงๆเพราะฉะนั้น

0: ภาพกราฟิกครับจะช่วยทำให้เราเข้าใจมากง่ายมากขึ้นด้วย
1: ครับผมแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่นอกเหนือจากการนั่งดูอินโฟกราฟิกในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมีอินโฟกราฟิกในรูปแบบอื่นๆไหมครับที่เราต้องพบเจออยู่แล้วเนี่ย
0: รูปแบบของอินโฟกราฟิกครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้าอธิบายให้คนส่วนใหญ่เข้าใจนะครับก็จะเป็น2รูปแบบแล้วก็อินโฟกราฟิกก็สามารถพัฒนาในหลายรูปแบบแพลตฟอร์มได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ360องศาอินเตอร์แอคทีฟแบบท่าแหลกหรือว่า AR VR ก็สามารถไปในรูปแบบนั้นได้เหมือนกัน
1: ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอยากจะทำอินโฟกราฟิกเป็นแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกแหละว่าเรื่องไหนที่ทำได้บ้างแล้ววิธีการคัดเรื่องมาคัดเลือกเรื่องมาทำอินโฟกราฟิกเนี่ยเรื่องแบบไหนที่เหมาะสมมากที่สุดครับ
0: เรื่องของอินโฟกราฟิกครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่เข้าใจยากนะครับหรือว่าอยากทำให้มันง่ายขึ้นนะครับหลักๆก็จะเป็นลักษณะของการสื่อสารประมาณนี้ใช
1: ่แล้วสมมุติว่าผมได้ข้อมูลมานะครับกระบวนการที่จะทำให้ข้อมูลน่าสนใจสำหรับการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ถ้าเป็นกระบวนการในการทำอินโฟกราฟิกนะครับเราได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบสมมติว่าเป็นข้อมูลดิบชุดหนึ่งมาเราจะทำการไฮไลท์ข้อมูลก่อนครับไฮไลท์หรือว่าจับประเด็นข้อมูลก่อนแต่ว่าการไฮไลท์ของเราเนี่ยเราก็จะนึกถึงวัตถุประสงค์ด้วยว่าเราจะสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์อะไรกลุ่มเป้าหมายเป็นใครแล้วเราจะไฮไลท์ได้ตรงจุดมากขึ้นพอเราไฮไลท์เสร็จปุ๊บเราก็จะมากรุ๊ปปิ้งครับกรุ๊ปปิ้งว่าอันไหนเป็นเหตุเป็นผลเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นวิธีการแก้ไขหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียบเรียงสตอรี่ในการเล่าในผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิกรูปแบบต่างๆครับภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหว
1: แล้วถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่มันยากมากๆเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการหาข้อมูลยังไงบ้างครับ
0: การหาข้อมูลครับก็จะเป็นได้ถ้าเป็นเพจอินโฟกราฟิกก็จะหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นหลักก่อนใช่ครับจากในหนังสือจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือจากอย่างเช่นจากองค์กรที่แบบว่าเขาเป็นต้นทางของข้อมูลนั้นจริงๆ
1: ครับ
0: ใช่ครับก็จะ
1: ก็หมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำอินโฟกราฟิกนะครับเราอาจจะเป็นที่จะต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะได้ข้อมูลที่เป็นความจริงจากแหล่งข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นคราวนี้ย้อนมาในกระบวนการออกแบบครับซึ่งว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะทำออกมาไม่สวยอ่ะ
0: ความสวย
1: มีวิธีการยังไงบ้างครับสำหรับการให้ดูดีให้สวยงามให้น่าใช้น่าดูครับ
0: ต้องบอกว่าการออกแบบของเราก็จะใช้โปรแกรมอยู่2โปรแกรมครับก็คือถ้าเป็นภาพนิ่งเราจะใช้ Illust AI อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวก็จะใช้ After Effects วิธีทำให้มันสวยงามก็จริงๆแล้วเราจะถ้าเป็นเบสิกก็จะเน้นเรื่องของการใช้สีอะไรเงี้ยว่าเวลาเราใช้สีส่วนใหญ่ที่ไม่สวยอาจจะใช้สีที่แบบมากเกินไปหรือว่าเกิน3สีนะ
1: คร
0: ับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงที่เราจะใช้เวลาเราออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างเงี้ยก็จะใช้สีที่มันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ให้สีได้แต่ละตัวทำหน้าที่บอกคอนเทนต์ของแต่ละคอนเทนต์ด้วย
1: กว่าที่จะได้ผลงานดีๆอย่างของ Infographic Thailand นะครับในที่นี้นะครับแบ่งส่วนของการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็หลักๆเราจะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนของพาร์ทครีเอทีฟแล้วก็ของพาร์ทดีไซน์
1: ครับผม
0: ซึ่งของพาร์ทครีเอทีฟเนี่ยก็จะทำหน้าที่อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของคอนเทนต์จัดการคอนเทนต์ข้อมูลลำดับข้อมูลให้เข้าใจง่ายแล้วก็น่าสนใจพอลำดับข้อมูลเข้าใจง่ายปุ๊บเนี่ยก็จะส่งให้พาร์ทดีไซน์ให้ออกแบบให้มันมีความสวยงามแล้วก็สื่อสารกับเมสเซจที่ครีเอทีฟได้วางแผนเอาไว
1: ้คนที่จะมาทำหน้าที่ในการเป็นครีเอทีฟครับต้องมีอะไรบ้างครับ
0: อย่างแรกเลยครับก็ต้องรักการเรียนรู้ใช่ก็คือเรียนรู้เปิดใจเรียนรู้ในหลายๆสาขาหลายๆวิชาไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าเรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรครับก็คือจะเป็นคนที่แบบต้องรักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือชอบวิธีการเล่าเรื่องสร้างคอนเทนต์เรื่องยากๆเนี่ยให้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดกับคนดูครับ
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอยากจะทำอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจมีวิธีการแนะนำไหมครับว่าจะทำอินโฟกราฟิกยังไงให้เข้าใจง่ายครับ
0: ก็อย่างแรกครับเราต้องเข้าใจอินโฟกราฟิกก่อนนะครับว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยไม่ใช่การออกแบบกราฟิกให้มันสวยงามนะครับแต่ว่าเป็นการนำข้อมูลมาสื่อสารผ่านภาพกราฟิกใช่แล้วก็วิธีการทำมันก็จะมี3หลักง่ายๆครับในการทำอินโฟกราฟิกให้มันออกมาแบบดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับก็คือเรื่องของความสวยงามนั่นแหละที่จะต้อง
1: เห็นแล้ว
0: ใช่ครับคือเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากดูอยากอ่านคอนเทนต์นั้นๆแล้วก็การดีไซน์ในอินโฟกราฟิกอันนั้นต้องสื่อสารกับเมสเซจคอนเทนต์ที่เราจะสื่อออกไปด้วย
1: ครับ
0: อย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องหรือว่าสตอรี่ที่จะต้องเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายแล้วก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการ

0: นำคอนเทนต์มาใช้เนี่ยมันจะต้องมีความครบถ้วนแล้วก็มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็เป็น3หลัก
1: ครับ
0: ง่าย
1: ๆแล้วคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
0: อย่างที่บอกไปก็คือคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าอินโฟกราฟิกต้องสวยมาเป็นอันดับแรกแต่จริงแล้วอ่ะอินโฟกราฟิกคือเรานำข้อมูลครับมาสื่อสารผ่านภาพกราฟิกนะครับซึ่งความสวยงามอ่ะก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจ
1: ผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของอินโฟกราฟิกเราคุ้นเคยอยู่แล้วมีเทคโนโลยีอะไรไหมครับที่จะเอามาช่วยในการสร้างอินโฟกราฟิกเนี่ยให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ
0: ก็อย่างปีที่ผ่านมาครับขอเราย้อนกลับไปก็คือทาง Facebook นะครับก็จะมีการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างเช่น360 องศาในเรื่องของvertical ที่เป็นการพรีเซนต์แบบวิดีโอแบบแนวตั้งเพื่อให้เข้ากับมือถือที่เราแบบว่าเสพคอนเทนต์อยู่ทุกวันอันนี้อินโฟกราฟิกก็สามารถไปอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์ม
1: นั่นหมายความว่าคนที่จะดูอินโฟกราฟิกในรูปแบบ360องศาเนี่ยก็ใช้สมาร์ทโฟนของตนเองนะครับดูมองเห็นทุกมุมมองไหมฮะ
0: มองเห็นทุกมุมมองครับก็คือเวลาเราเลื่อนไปแบบ360องศาเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนอยู่ในประสบการณ์จริงหรือว่าอยู่ในสถานที่นั้นจริง
1: รู้สึกเหมือนว่าเราเข้าไปเป็นส่วนร่วมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานนั้นด้วยใช่ไหมครับ
0: ซึ่งก็จะมีเทคนิคนิดนึงคือเราไม่มีว่าเวลาเราเลือกคอนเทนต์ก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่รู้สึกว่ามันสามารถเล่าเรื่องได้เหมาะกับ360 องศาด้วย
1: ข้อควรระวังในการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็เราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคร
1: ับ
0: ส่วนของข้อมูลกับส่วนของดีไซน
1: ์
0: ส่วนของข้อมูลเลยอย่างแรกที่ควรระวังมากที่สุดก็คือแหล่งที่นำมาใช้อ้างอิงใช่
1: ครับ
0: ถ้าเป็นข้อมูลที่อย่างเช่นสถาปัตย์หรือว่าในเรื่องของแบบเชิงที่มันเข้าใจยากๆเนี่ยครับผมถ้าเราไม่มั่นใจเราจะสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อเช็คข้อมูลทีก่อนที่จะนำไปเสนอหรือว่านำไปสร้างเป็นอินโฟกราฟิกนะครับส่วนในการออกแบบครับเรื่องของการใช้สีหรือว่าใช้ตัวอักษรนะก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างเช่นตัวอักษรเนี่ยถ้าเป็น topic headline เราจะใช้ตัวอักษรอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะแล้วก็ดึงดูดความสนใจได้แต่ว่าถ้าเป็นรายละเอียดนะครับก็จะใช้ตัวอักษรอย่างเช่นตัวอักษรที่มันมีหัวเพื่อให้คนเนี่ยอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายส่วนสีครับก็จะใช้สีไม่เยอะแล้วก็ทำหน้าที่ของสีให้สีทำหน้าที่เล่าเรื่องในส่วนของอินโฟกราฟิกให้มันชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นพื้นอ่อนก็ใช้ตัวอักษรเข้มหรือว่าถ้าเป็นพื้นเข้มก็ใช้ตัวอักษรสีอ่อนอะไรประมาณ
1: ก็เป็นหลักการในเรื่องของการออกแบบนะครับคราวนี้อินโฟกราฟิกส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเอาไปเผยแพร่ตามช่องทางไหนบ้างครับ
0: ก็ทุกช่องทางนะครับแล้วแต่ channel ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะครับ
1: ครับผมอย่างเช่นออนไลน์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับผลที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นการกดไลค์กดแชร์ต่างๆแบบนี้นะครับส่งผลอะไรต่อการปรับปรุงตัวชิ้นงานของเราไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแชร์เยอะใช่ไหมครับถ้าเป็นยอดแชร์เยอะเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาหรือว่าวิธีการผลิตคอนเทนต์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์เราก็จะแบบรู้สึกภูมิใจในการที่แบบทำให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านรู้สึกว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือว่าได้รับ educate ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าอันไหนที่ยังเป็นเรื่องของยอดแชร์ที่น้อยอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่าคอนเทนต์ที่เรานำเสนอไปมันยังขาดอะไรมันยังไกลตัวเขาไปหรือเปล่าเรามีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ใกล้ตัวมากขึ้นเพื่อให้เขาได้รับความรู้ตรงเนี้ยมากขึ้นด้วยครับ
1: ผลตอบรับของการทำอินโฟกราฟิกนะครับส่งผลอะไรให้เกิดขึ้นครับ
0: ครับหลักๆเลยครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีเคสนึงครับเราทำอินโฟกราฟิกเรื่องของการเอาช้อนมาจุ่มน้ำร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยจะอุณหภูมิไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได
1: ้
0: แต่ว่าเราพอเราeducateเรื่องนี้ไปทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกจุ่มน้ำร้อนอันนี้ก็จะเป็นผลobjectiveที่เราตั้งไว้ว่าอยากให้คนรู้เรื่องของeducateตรงนี้คร
1: ับ
0: เรื่องของข้อมูลตรงนี้ว่าจริงๆวิธีการจุ่มน้ำร้อนในร้านอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังมีเชื้อโรคอยู่นะเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ถึง
1: จริงๆตรงนี้ก็ไปช่วยเสริมในเรื่องของความรู้ของผู้บริโภคนะครับให้สามารถที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอานำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้แล้วปัจจุบันนี้ผมเห็นอินโฟกราฟิกเนี่ยใช้รูปภาพหรือว่ากลุ่มของพิกเจอร์ต่างๆนะครับที่เอาไปประกอบค่อนข้างเยอะมีข้อแนะนำไหมครับว่าเราจะเลือกรูปภาพแบบไหนดี
0: ก็หลักๆเลยก็จะเป็นรูปภาพที่สื่อสารกับเมสเซจนะครับสื่อสารกับข้อมูลที่เรานำเสนออยู
1: ่
0: อย่างเช่นเราพูดถึงเมสเซจที่พูดถึงหัวใจเราก็ควรใช้รูปภาพที่สื่อสารถึงเรื่องหัวใจเราจะไม่ใช้รูปภาพที่สื่อสารถึงเรื่องของสมองอะไรอย่างเงี้ย
1: คราวนี้คำถามสุดท้ายนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะทำกราฟิกเนี่ยมีอะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่อยากจะแนะนำไหมครับ
0: ไฮไลท์สำคัญต้องเกริ่นก่อนว่าปกติเวลาเราทำอินโฟกราฟิกนะครับก็หลักๆเราจะ

ใช้ Illustrator ที่จะทำอินโฟกราฟิกภาพนิ่งขึ้นมาแต่ถ้าสำหรับมือใหม่นะครับที่ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรม Illustrator ก็แนะนำให้เป็นPictoChart นะครับก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ PictoChart ได้เลยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทำอินโฟกราฟิกนะครับเหมาะกับผู้ที่แบบเริ่มทำอินโฟกราฟิกเบื้องต้นได้ง่ายๆมากเลยศึกษาในนั้นได้เลยก็จะมีรูปภาพให้เราดาวน์โหลดมาแปะได้แล้วก็มีการดราฟข้อมูลการจัดแบบข้อมูลอะไรเงี้ยคือโปรแกรมนี้ก็ใช้ได้ง่ายมากๆลองเข้าไปเล่นกันดู

0: ันนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมอินโฟกราฟิกซึ่งถือว่าเป็นห้องทำงานขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนบุคลากรหลายชีวิตด้วยกันนะครับในห้องนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างฮะ
1: ก็ในห้องนี้ครับส่วนหลักๆฝั่งโปรดักชันครับก็จะเป็นส่วนของพาร์ทครีเอทีฟแล้วก็ดีไซเนอร
0: ์
1: นะครับก็ในส่วนนี้ครับก็จะเป็นพาร์ทครีเอทีฟจะอยู่ฝั่งนี้ครับกับจัดการข้อมูล
0: คร
1: ับแล้วก็ทำคอนเทนต์ใส่สตอรี่เข้าไปพอทำข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นพาร์ทของดีไซเนอร์ถ้าเป็นส่วนของภาพนิ่งก็จะนี่ครับมาขึ้นขั้นตอนการดีไซน์นะครับเป็นแบบนี้จากข้อมูลที่เป็นแบบว่าทีที่ทำให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโจทย์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวครับก็จะเป็นลักษณะของ motion infographic ตรงนู้นใช่ครับก็จะเป็นแบบว่าการแอนิเมตใช้โปรแกรม After Effects ครับในการแอนิเมตทำให้มันภาพกราฟิกหรือภาพมีชีวิตขึ้นมาน
0: อกจากส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยผมยังเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมีส่วนของโปรแกรมมิ่งด้วย
1: โปรแกรมมิ่ง
0: ทำหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็เป็นการจัดการแบบเขียนโค้ดเว็บไซต์นะครับถ้ามีโปรเจกต์เข้ามาเช่นเรื่องของแบบมีโปรเจกต์เรื่องของ King Nine Moment ที่เราทำกันอยู่ก็จะมีโปรแกรมเมอร์เข้ามาช่วยแบบว่าจัดการ develop คอนเทนต์ที่เราแบบว่าจัดวางไว้ให้มันอยู่บนเว็บไซต์ได้ตามที่เราต้องการ
0: ครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับกำลังทำในเรื่องของอินโฟกราฟิกนะครับเกี่ยวกับอะไรฮะ
1: อันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งครับอินโฟกราฟิกที่เราทำให้กับลูกค้าก็จะเป็นเรื่องของคอนโดครับการดีไซน์คอนโดว่าเบนฟิตของคอนโดที่เขาอยากจะบอกมีอะไรบ้างใช่คร
0: ับแล้วโปรแกรมที่ใช้ในการทำคือโปรแกรมอะไรฮะ
1: จะเป็น Illustrator ครับโปรแกรม AI นะครับที่เราทำเป็นหลักใช่

0: ก็อันนี้จะเป็นปฏิทินช่วยชีวิตนะครับที่เรามีช่อง3เป็นพาร์ทเนอร์นะครับในการทำคอนเทนต์นะครับวิธีปฐมพยาบาลทั้ง12เดือนนะครับมาแจกนะครับให้กับประชาชนทั่วไปนะครับผมซึ่งความพิเศษของปฏิทินช่วยชีวิตอันนี้ครับนอกจากเราจะรู้วิธีปฐมพยาบาลในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เทคโนโลยี AR ครับสแกนเพื่อให้รับแบบว่าคลิปวิดีโอนะครับในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ
1: บาดแผลที่ทำการเลือดผ้าสะอาดหากที่รู้สึก
0: เราก็จะสแกนด้วย AR ก็จะขึ้นเป็นคลิปวิดีโอมาครับแล้วก็เสียงที่เราได้ยินนะครับก็จะเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง3นะครับซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีเสียงผู้ประกาศข่าวที่ต่างกันไปนะครับ

0: อันนี้ก็จะเป็นปฐมพยาบาลเวลาคนถูกรถชนครับผมต่อไปก็เป็นการกู้ชีพผู้ป่วยวิธีการ CPR นะครับ
1: ประสานมือแล้วความสั่นของคนตาหน้าผมระดับคราวลมกดลงไปให้ถึงกว่า50เมตรด้วยความเร็วประมาณ100ครั้งต่อนาทีไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได
0: ้หรือว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของร่างกายขาดน้ำอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะกับช่วงหน้าร้อนนะครับเราก็จะมีเรื่องของถ้าร่างกายขาดน้ำเนี่ยเราจะมีวิธีปฐมพยาบาลยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งครับที่ Infographic Thailand ภูมิใจมากก็คือเราทำเว็บไซต์นะครับพิพิธภัณฑ์ออนไลน์นะครับที่จะเฉลิมพระเกียรตินะครับในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นมาครับซึ่งเรารวบรวมเทคนิคหรือว่าวิธีการทำอินโฟกราฟิกทุกรูปแบบอยู่ในเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวเลยครับก็เวลาเราเข้าชมพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับเวลาเขาเข้ามาปุ๊บก็จะมีหลายหมวดมากมายให้เราได้เลือกแบบว่าเสพคอนเทนต์นะครับซึ่งอันแรกก็จะเป็นเล่าเกี่ยวกับพระราชประวัตินะครับตลอด89ปีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกพาราแล็กนะครับที่เราแค่สกอร์เมาส์ลงมาครับก็จะเห็นกราฟิกนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับ

แล้วก็อีกอันนึงเราต้องการนำเสนอว่านอกจากมีพระราชประวัติแล้วอ่ะในหลวงยังสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นในโครงการหลวงในโครงการหลวงเนี่ยมากมายเลยเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบของ360องศานะครับที่ให้คนเวลาดูผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะผลิตภัณฑ์ที่พระองค์สร้างขึ้นน่ะมันอยู่รอบๆตัวเราเลย

0: ุ้ม
1: ครับรถ
0: เอ้ยทำไมเอกสารมันผิดเยอะอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวผมดูให้ครับรถ
0: ดูไปเขาสั่งมาแสนไม่ใช่เหรอภาษาอังกฤษที่สัญญาต่อรับนั้นผิดด้วยนะลูกคนไปดูหน่อยนะโอเคโอเคนะรีบด้วยนะรีบๆหน่อย
1: ครับครับ
0: ครับครับครับผม
1: เอ๊เดี๋ยวช่วยดูเอกสารนี่ให้หน่อยนะ
2: ใครทำผิด
1: ของเอแหละ
2: เฮ้ยจริงเหรอพี่ปกติก็เช็คแล้วนะ
1: บอสจะเอาวันนี้นะรีบตรวจดูให้ด้วยนะเข้าใจเปล่า
2: วันนี้ใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่
2: ได้เดี๋ยวทำให้ขอดูไลฟ์ก่อนโหรายการนี้เสียงตามสายมาดูด้วยกันดิ
1: รายการอะไรอ่ะก็เสียงตามสายอะไร
2: มันก็เป็นรายการเกี่ยวกับการศึกษานี่แหละมันก็มีคนโทรมาปรึกษาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะโทรเหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะ
1: โอเคเดี๋ยวไปทำงานก่อน
2: ว่าแล้วก็โทรไปบ้างก่อน
3: พี่บูมสัปดาห์นี้วันเกิดแม่พี่บูมกลับบ้านนะนาน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
3: ผมชื่อเอครับ
0: ผมเป็นคนนึงครับที่ไม่รู้จะเรียนอะไร
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโทรจากที่ไหนคะ
3: ผมทำงานอยู่ที่ภูเก็ตครับ
2: โอ้ภูเก็ตที่เดียวเชียว
1: โอ้ยมาค่ะ
2: มาๆๆ
3: คือมันก็สับสนไปหมดนะครับ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าผมอ่ะสนใจเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์พวกคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับ
2: อยู่ภูเก็ต
1: ก็น่าจะเรียนทางพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ได้เนาะค่ะ
3: แต่มันติดอย่างนึงครับ
0: ตรงที่ว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาเลยครับวันๆนี้ทำงานบอสก็จะกินหัวผมอยู่แล้วครับพี
1: ่โอ้ที่นี้จริงๆพี่ปุ๋ยอ่ะแก้ปัญหาได้หลายคนแล้วนะ
2: ใช่แก้ปัญหาให้ได้ใช่ไหม
1: ใช่ก็คือไปเรียนทางไกลเราสามารถทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยได้นะคะก็เรียนผ่านสื่อซึ่งสื่อก็จะมีสื่อสิ่งพิมพ์
2: สื่อออนไลน์
1: สื่อออนไลน์นะคะสื่อมัลติมีเดียหลายอย่าง
2: หลายอย่างมากเลย
1: นะคะ
2: คือพี่ปุ๋ยพูดพี่ปุ๋ยจะแนะนำใครตรงพี่ปุ๋ยบอกเลยดีกว่าค่ะว่าน้องเอควรไปที่ไหน
1: ก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: น้องเอบอกว่าน้องเออยู่ที่ภูเก็ตพี่ปุ๋ยมีอะไรจะแนะนำไหมแบบอยู่ภูเก็ตแล้วต้องมามหาลัยทำยังไงอย่าบอกจะขึ้นรถทัวร์มาไม่ใช่นะต้องติดต่อมหาวิทยาลัยยังไงเราจะมาสมัครเรียนหรือว่ามีศูนย์วิทยาพัฒนาหรือแถวนั้นหรือเปล่ามีหน่วยงานของมหาลัยแถวนั้นหรือเปล่าม
1: ีนะจริงๆมีศูนย์วิทยาพัฒนาอยู่10ศูนย์เลยนะ
2: 10ศูนย์เลยนะคะ
1: ทั่วประเทศเราเนี่ย
2: ซึ่งถ้าเกิดใกล้ภูเก็ตที่สุดที่ไหนอ่ะ
1: นครศรีธรรมราช
2: นครศรีธรรมราชพี่บุ๋ยเลือกให้แล้วเนาะ
1: ใช่หรือน้องเอ็งจริงก็มาเที่ยวก็ได้นะ
2: มากรุงเทพก็ได้
1: ใช่แล้วก็มาคุยกับอาจารย์เจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์วิทยาพัฒนาอยู่นะคะอยู่10แห่งด้วยกันทั่วประเทศซึ่งถ้าใครที่แบบอยากเข้าไปคุยหรือมีปัญหาการลงทะเบียนหรือว่าจริงๆเขาก็จะมีคลาสเรียนด้วยนะคะแต่ละศูนย์ด้วย
2: ที่เป็นการสอนเสริมที่อาจารย์ไปในแต่ละที่ใช่ไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาให้มันต่อยอดได้ตรงกับงานที่ทำนี่แหละครับผมเนี่ยเหมาะกับสาขาอะไรครับ
2: ขอแนะนำนี่เลยค่ะพี่เฟิร์นขอแนะนำนะคะทำเสียงเหมือนพี่อ้อยพี่ชอนเลยทีเดียวเชียวนะคะอ่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
1: ปุ๋
2: ยดีนะเพราะว่าเข้ากับงานเขาไงแล้วมันมีอะไรบ้างในสาขานี้ขอโยนให้พี่ปุ๋ยเลยทีเดียวเชียวให้แนะนำต่อ
1: พอเรื่องหลักๆก็โยนให้ดิฉันเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะมีอยู่2หลักสูตรหลักสูตรแรกก็จะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งเขาก็จะสอนเรื่องการผลิตอุตสาหกรร
2: ม
1: กับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ
2: ์นะคะการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย
1: ใช
2: ่
1: ส่วนหลักสูตรที่2นะคะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจะสอน2เอกด้วยกันนี่คือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและวิทยาการคอมพิวเตอร
2: ์
1: มีรู้ตรงใจน้องเอบ้างหรือเปล่าคะ
3: ก็ตรงอยู่นะครับ
0: พี่ครับแล้วใบสมัครมสทเนี่ยผมจะต้องไปซื้อที่ไหนครับ
1: ใบสมัครมสทจริงๆซื้อได้ง่ายมากเลยที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไทย เอ๊จะไปสมัครได้นะ ที่ศูนย์วิทยาพัฒนาทั้ง10ศูนย์เลย
0: ศูนย์วิทยาพัฒนา
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเป็นว่าผมตัดสินใจละพอดีจะต้องเข้ากรุงเทพไปหาแฟนพอดีครับพี่เดี๋ยวผมไปสมัครที่ศูนย์ใหญ่เลยแล้วกันน่าจะมีอะไรดี
2: ๆค่ะ
1: ก็ยินดีต้อนรับเลยค่ะแล้วก็อยากให้น้องเอส่งข่าวมาด้วยนะคะว
2: ่าระยะว่าคือหน้าถึงไหนแล้ว
1: นะคะโทรเข้ามานะคะว่าเอตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเรียนอะไรนะคะก็ส่งเสียงมาทักทายที่รายการเสียงตามสายของเราค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณน้องเอมากเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: ครับ
0: ขอบคุณนะครับ
4: เออเอแล้วว่าจะเข้ากรุงเทพอ่ะไปด้วยกันเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิเนี่ยจะเข้าเหมือนกันไปวันไหน
4: ก็วันพรุ่งเนี้ยแต่งานบอสอ่ะรีบทำให้เสร็จก่อนนะไม่เสร็จก็ไม่ได้ไปอ่ะ
0: เฮ้ยมาช่วยกันทำดิมาง
4: านนี้ก็เยอะอยู่แล้ว
0: โอ้โหบอสนี่ก็อะไรเนาะสั่งงานตลอดเลยไม่ให้เพ้นพักกันบ้างเลย

ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ

0: ร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ทักษะที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ประกอบด้วย6ทักษะด้วยกันนะครับได้แก่ทักษะการให้ข้อมูลทักษะการเสนอแนะทักษะการให้กำลังใจทักษะการสรุปทักษะการยุติและทักษะการส่งต่อครับสำหรับทักษะแรกคือทักษะการให้ข้อมูลนะครับทักษะการให้ข้อมูลนี้ก็จะมีความหมายว่าเป็นทักษะที่ผู้ให้บริการให้เนื้อหาสาระที่เป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเป็นข้อเท็จจริงหรืออาจจะเป็นข้อมูลป้อนกลับนะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มเติมให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้รับบริการซึ่งก็จะต้องตรงกับความจริงมีความทันสมัยแล้วก็มีความสมบูรณ์เพียงพอนะครับวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเมื่อผู้รับการปรึกษาขาดข้อมูลบางประการผู้ให้การปรึกษาก็จะให้ข้อมูลที่คิดว่าเขาสอดคล้องความต้องการของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือจะดำเนินการใดๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลข้อเท็จจริงนั้นนะครับหลักการสำคัญก็คือข้อมูลที่ให้นี่นะครับจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ให้การปรึกษาต้องตรวจสอบอย่างดีแล้วว่าเป็นความจริงนะครับแล้วก็มีประโยชน์มีความครบถ้วนแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาที่เขาต้องการอยากได้คำตอบบางอย่างข้อมูลเหล่านี้ก็เราจะต้องให้ตามช่วงเวลาที่ต้องการนี่นะครับไม่ด่วนรีบด่วนให้เพราะการรีบด่วนให้นี่อาจจะไม่สอดคล้องไม่พอดีกับสิ่งที่เขาต้องการเมื่อเขามีความต้องการมีจังหวะเช่นอาจจะช่วงกลางๆหรือช่วงท้ายๆของการสนทนาเขาต้องการข้อมูลใดๆแล้วเราก็ค่อยให้ในช่วงเวลานั้นๆนะครับแนวทางในการที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเราแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการเตรียมการและส่วนที่2ก็คือแนวทางที่เราจะสื่อสารการให้ข้อมูลนะครับเรามาที่การเตรียมการก่อนนะครับเวลาเราให้การปรึกษาใครๆก็ตามเนี่ยเราจะพบว่ามีข้อมูลหลายเรื่องมากเลยทีเดียวนะครับที่เราต้องเตรียมการเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งศึกษาต่อนะครับหรือเรื่องของการประกอบอาชีพแหล่งที่ทำงานแหล่งฝึกงานหรือรวมทั้งในเรื่องของปัญหาเรื่องส่วนตัวสังคมเช่น

ปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยกฎหมายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราต้องเตรียมการเอาไว้นะครับเมื่อเราเตรียมการข้อมูลไว้แล้วนะแนวทางที่สำคัญก็คือเวลาเราจะสื่อสารเวลาเราจะให้เขาเนี่ยนะครับเวลาให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการแล้วต้องดูจังหวะดีๆว่าแนวทางที่1ก็คือเราการให้ข้อมูลให้ผู้โดยที่เราเป็นผู้ให้โดยตรงเลยนะครับเมื่อเขาต้องการข้อมูลใดๆแล้วก็บอกกล่าวเสนอแนะแล้วก็บอกกล่าวให้ข้อมูลเหล่านั้นไปเลยอันที่2บางทีเราไม่ได้เตรียมการไว้แล้วเขาเองเขาก็ไม่รู้แหล่งข้อมูลเหมือนกันเราอาจจะมอบหมายว่าให้ผู้รับบริการนี้นะครับไปศึกษาจากแหล่งที่เขาคิดว่ามันน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับส่วนอันที่3เนี่ยทั้งเราผู้ให้บริการปรึกษาและเขาผู้รับบริการปรึกษานี้ก็ต่างก็ขาดข้อมูลด้วยกันในการสนทนาแต่ละครั้งนี้อาจจะจบลงด้วยการที่อ้าวเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนะไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังมาแบ่งปันกันแล้วก็นำมาตัดสินใจในครั้งต่อไปอันนี้คือแนวทางนะครับมาพูดถึงเรื่องของตัวอย่างการใช้ทักษะข้อมูลนะครับอันนี้ขอแบ่งเป็น3ด้านแล้วกันนะครับด้านแรกก็คือด้านการศึกษาครูแนะแนวเองหรือผู้ให้การปรึกษาถ้าตามสถานศึกษานะครับครูมักจะเตรียมสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อดิจิทัลนะครับสื่อจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะเมื่อถึงเวลาก็หยิบจับขึ้นมาได้เลยเพื่อให้เขาได้เห็นว่าแหล่งศึกษาต่อมีที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างแม้แต่แหล่งฝึกอบรมทุกวันนี้นะครับตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีเยอะมากเลยข้อมูลเหล่านี้ก็จะทันสมัยแล้วก็ครอบคลุมในสอดคล้องกับความต้องการเขาด้านที่2นะครับตัวอย่างด้านประกอบอาชีพนี่นะครับหลายคนหลายจังหวะนะครับถ้าเป็นในโรงเรียนเนี่ยครูแนะแนวเนี่ยก็มักจะบอกแหล่งฝึกงานมักจะบอกแหล่งว่าถ้าจะหารายได้เสริมเราจะหารายได้เสริมที่ไหนบ้างที่สำคัญต้องปลอดภัยกับเด็กๆได้ครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นอกสถานศึกษาก็ข้อมูลแหล่งอาชีพต่างๆเหล่านี้ก็เราก็ต้องเตรียมการนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกระดาษหรือในรูปแบบของดิจิทัลก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับตัวอย่างของข้อมูลด้านส่วนตัวและสังคมอันนี้จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากหากผู้รับบริการปรึกษามีปัญหาเรื่องการปรับตัวหรือเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องคบเพื่อนต่างเพศเหล่านี้เป็นต้นนะครับอาจจะต้องการข้อมูลบางอย่างเพื่อที่จะหาทางออกของปัญหาเราอาจจะต้องเตรียมการนะครับเช่นเรารู้แหล่งข้อมูลทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนว่าเขามีที่ไหนบ้างจะช่วยเหลือผู้รับบริการเราต่อได้นะครับหรือเขาจะเข้าถึงข้อมูลนั้นอย่างไรได้บ้างรวมทั้งวิธีการรวมทั้งค่าใช้จ่ายนะครับสิ่งเหล่านี้ข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะช่วยในการพิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองครับตอนที่2ทักษะการเสนอแนะครับทักษะการเสนอแนะเป็นบทบาทของผู้ให้บริการปรึกษาที่ช่วยให้ผู้รับบริการมีความชัดเจนในความคิดเดิมที่ตนเองอาจจะมีอยู่แล้วนะครับและผนวกกับการให้ข้อเสนอแนะใหม่เพิ่มเติมจากผู้ให้บริการทั้งนี้เราจะต้องคำนึงถึงข้อดีข้อเสียของข้อเสนอแนะต่างๆที่มันจะต้องสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือทั้งเราและผู้รับบริการปรึกษานะครับก็จะมาหาข้อเสนอแนะหาแนวทางที่เราจะสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตโดยใคร่ครวญถึงผลดีผลเสียของมันด้วยนะครับและวัตถุประสงค์สำคัญของมันก็คือว่าเราต้องสร้างความมั่นใจแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพที่ดีระหว่างทั้งเราและเขาให้มีความเหนียวแน่นยิ่งขึ้นในการให้การปรึกษานะครับหลักการสำคัญมี4ประการด้วยกันนะครับหลักการแรกก็คือการให้ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นหรือแนวทางเดิมที่ผู้รับบริการมีอยู่แล้วนะครับหลักอันที่2ก็คือการเพิ่มเติมข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ที่เป็นประโยชน์หลักที่3คือเราจะช่วยให้ผู้รับบริการพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางก่อนนำไปปฏิบัตินะครับหลักที่5ก็คือเราต้องดูว่าข้อเสนอแนะที่เราแนะให้นั้นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงในแต่ละกรณีได้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งแนวทางและตัวอย่างการให้การใช้ทักษะการเสนอแนะนี้นะครับจะยกตัวอย่างอยู่3สถานการณ์นะครับแล้วก็3แนวทางนี้นะแนวทางแรกก็คือการเสนอแนะผู้รับบริการที่มีแนวทางของตนเองอยู่แล้วตัวอย่างก็เช่นเมื่อผู้ให้บริการสนทนาไปแล้วก็เกิดตั้งคำถามว่าแล้วมีปัญหาแบบนี้แล้วเราเคยใช้วิธียังไงบ้างนะครับเมื่อเขาทบทวนแนวทางของตัวเองชัดเจนแล้วตรงนั้นเราก็ดึงขึ้นมาเป็นเสนอแนะว่าอ้อของเดิมเนี่ยดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องและจริงจังผลดีก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับอันนี้แนวทางที่1และตัวอย่างที่1นะครับแนวทางที่2แล้วก็ตัวอย่างด้วยก็คือการเสนอแนะผู้รับบริการที่เขาก็มีแนวทางอยู่บ้างแล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ผู้ให้บริการก็จะต้องทบทวนเรื่องราวปัญหาที่เขาประสบนะครับแล้วก็ดึงแนวทางที่เขาเคยใช้แก้ปัญหานั้นๆซึ่งมีอยู่บ้างแล้วแล้วเราก็เสนอแนะเพิ่มเติมไปว่าเดิมทำแบบนี้ดีอยู่แล้วเนาะส่วนหนึ่งแต่ว่าปัญหาก็อาจจะยังไม่คลี่คลายร้อยดีนักถ้าเราเพิ่มสิ่งนี้สิ่งนี้ลงไปผู้รับบริการคิดว่าอย่างไร

จะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คือเรียกว่าเขามีแนวทางเดิมอยู่บ้างเราก็เพิ่มเติมแนวทางใหม่ลงไปซึ่งต้องตัดสินใจว่าจะเอาไปใช้อย่างไรหรือไม่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับส่วนแนวทางและตัวอย่างสุดท้ายนะครับคือทั้งเราและผู้รับบริการอาจจะเมื่อได้ทบทวนประเด็นปัญหาแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเจอทางตันด้วยกันทั้งคู่เจอปัญหาที่มันค่อนข้างยังเป็นยังแบบดำดำมืดมืดอยู่ทั้งคู่เลยเราทั้งสองคนจึงต้องไงต้องมาช่วยกันคิดหาแนวทางแล้วเราอาจจะต้องค่อยๆเริ่มเพื่อเสนอแนะลงไปนะครับซึ่งผู้รับบริการบางทีเขามืดอยู่แล้วนะเราในฐานะผู้ให้บริการเราจะต้องอาจจะต้องคิดหาวิธีการคิดหาประสบการณ์ซึ่งอาจจะเคยมีก่อนหน้านี้ว่าปัญหาแบบนี้แบบนี้นะเราเคยเจอแล้วเราก็เคยแก้แล้วก็เคยมีคนใช้แก้ปัญหานี้ได้ก็ลองเสนอแนะไปดูส่วนหลักการแล้วก็แนวทางตัวอย่างที่สำคัญของเสนอแนะก็คือจะต้องให้ผู้รับบริการเป็นคนคิดพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะนำไปใช้หรือไม่อย่างไรนะครับตอนที่3เป็นทักษะการให้กำลังใจนะครับทักษะการให้กำลังใจนี้เมื่ออยู่ในกระบวนการปรึกษานะครับมีบ่อยครั้งเลยที่ผู้รับการปรึกษาก็จะมีภาวะทุกข์ท้อใจนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้ให้การปรึกษาในการให้กำลังใจก็คือจะต้องสื่อสารไปยังผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นภาษาท่าทางหรือภาษาคำพูดนะครับมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้เขามีพลังทั้งทางกายและทางจิตใจในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคนะครับซึ่งการสื่อสารนี้จะต้องมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องจริงใจเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงของผู้รับบริการนะครับวัตถุประสงค์สำคัญก็ดังที่กล่าวนะครับว่าเมื่อผู้รับบริการเผชิญปัญหาต่างๆบ่อยครั้งเลยนะครับบุคคลเหล่านั้นก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าท้อแท้สิ้นหวังนะครับวัตถุประสงค์ก็คือให้เขามีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งขึ้นที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งให้เขามีโอกาสตั้งสติด้วยได้พิจารณาใคร่ควรเรื่องราวต่างๆนำไปสู่การค้นหาแนวทางที่จะรับมือปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเพราะว่าบางครั้งปัญหายังไม่ได้คลี่คลายนะครับแต่คนจะต้องมีพลังที่จะอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้นะครับหลักการสำคัญก็คือสิ่งแรกสุดเลยนะครับเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่ามันมีทั้งสุขและก็ทุกข์นะครับแล้วก็หลักอีกตัวนึงก็คือเราจะต้องสนใจรับฟังเรื่องราวที่เป็นประเด็นสถานการณ์ต่างๆและจะต้องเข้าถึงตัวความรู้สึกด้วยณขณะที่เขากำลังจมอยู่กับปัญหานั้นความรู้สึกเศร้าความรู้สึกทุกข์ใจต้องมีความละเอียดอ่อนและใส่ใจต่อความรู้สึกเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งนะครับหลักที่3ก็คือเวลาเราจะแสดงท่าทีก็ตามหรือคำพูดก็ตามเราต้องจริงใจนะครับแสดงออกถึงความจริงใจเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นอย่างแท้จริงนะครับแนวทางและตัวอย่างในการใช้ทักษะการให้กำลังใจนะครับก็จะแยกเป็น2ส่วนแต่ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันในกระบวนการให้การปรึกษานะครับส่วนแรกก็คือท่าทางของเราเวลาเราให้การปรึกษาใครก็ตามเนี่ยสีหน้าท่าทางของเรานะครับบุคลิกภาพโดยรวมของเราจะต้องมีความอบอุ่นใจเย็นมีการพยักหน้ามีการสบตาเนาะอาจจะต้องยิ้มถ้าหากว่าไม่เป็นการเรียกว่าละเมิดนะความเป็นเพศเช่นหญิงชายเนี่ยอาจจะมีการสัมผัสนะครับสัมผัสได้แตะไหล่ได้เช่นผู้ให้การปรึกษาเป็นผู้หญิงผู้รับการปรึกษาเป็นผู้หญิงด้วยกันอันนี้ก็สามารถโอบได้กอดได้หากว่าเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเหล่านี้เราก็แตะไหล่ได้จับมือได้อะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นเพศชายก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าผู้รับการเป็นผู้หญิงอันนี้มีเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในเรื่องของการใช้ทักษะการใช้คำพูดเป็นเรื่องสำคัญมันการให้กำลังใจไม่ได้บอกว่าสู้ๆนะคงไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะเรื่องบางเรื่องนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังข้างในเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคำพูดที่อันดับแรกนะผมจะขอแบ่งเป็น2เป็น4ส่วน4ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือเราจะให้กำลังใจด้วยคำพูดที่สนับสนุนความคิดเช่นโอ้ที่เราเสนอมานะเราคิดแบบนี้แบบนี้นะเราคิดว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่หากเราเปลี่ยนวิธีการกระทำเปลี่ยนคำพูดเหล่านี้ความคิดของเราเป็นความคิดที่ดีมากตรงนี้กำลังใจเขาก็มาแล้วเขาคิดว่าเขาคิดถูกต้องเนาะยิ่งถ้าเขามีแนวปฏิบัติด้วยว่าเขาจะตื่นแต่เช้ามากขึ้นนะเขาจะช่วยครอบครัวมากขึ้นไอ้ที่เขามีปัญหาทุกวันนี้งานไม่เสร็จอะไรไม่เสร็จแล้วเกิดความมีปัญหากับชีวิตประจำวันมีคนดุด่าว่ากล่าวเขาก็เขาจะเปลี่ยนตัวเองใหม่นะก็จะแบบนิสัยใจคอใหม่เธอปฏิบัติตัวแบบนี้ดีแล้วนะที่คุณคิดแนวปฏิบัติเนี่ยเชื่อเลยว่าแบบนี้น่าจะดีซึ่งจะสอดคล้องกับตัวอย่างอันที่3นะครับเราคาดคะเนว่าถ้าคิดแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้รับรองเลยว่าในไม่ช้านี้ปัญหานี้จะต้องหายไปแน่ๆเลยชีวิตเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยกำลังใจก็จะมานะครับแล้วก็ตัวอย่างที่4นะครับคือให้กำลังใจด้วยคำพูดว่าปัญหาที่บริการกำลังมีทางออก

ามารถแก้ได้ในบางจังหวะเวลาเราให้การปรึกษานะครับปัญหาซับซ้อนมากเช่นในผู้รับการปรึกษาบางคนมีปัญหาทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับมีปัญหาทั้งเรื่องการเงินเศรษฐกิจนะมีปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวในสังคมตรงนั้นซึ่งมันประดังประเดเข้ามาจนรู้สึกรับมือไม่ไหวแล้วเกิดสภาวะซึมเศร้าเกิดภาวะกดดันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะให้กำลังใจเราก็ต้องให้เขาตั้งสติว่าปัญหาทุกปัญหามีทางออกนะขอให้เราใจเย็นๆให้มีกำลังใจอย่างน้อยๆก็มีเราเป็นผู้ให้การปรึกษา1คนนี่แหละที่จะช่วยเคียงข้างฝ่าฟันปัญหาไปได้มันกำลังใจก็จะขึ้นแก่เขาครับสำหรับตอนที่4นะครับเป็นทักษะการสรุปครับทักษะการสรุปนี้ก็เป็นทักษะสำคัญมากๆนะครับเป็นทักษะที่ผู้ให้การปรึกษานี่จะใช้คำพูดเพื่อสะท้อนประเด็นสำคัญที่เกิดจากการรวบรวมเรื่องราวที่เราได้พูดได้คุยกันหรือความคิดหรือความรู้สึกที่ผู้รับบริการปรึกษาสื่อสารออกมาไม่ว่าจะเป็นคำพูดก็ได้หรือเป็นกริยาท่าทางก็ได้ที่เราเห็นแล้วเราได้ฟังแล้วเราสะท้อนสรุปนะครับก็ทำให้เรื่องราวที่คุยกันนั่นน่ะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับวัตถุประสงค์สำคัญนะครับเราจะช่วยให้ผู้รับบริการนะครับได้เห็นประเด็นที่เขาได้บอกได้เล่านะครับและได้เห็นถึงความรู้สึกด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้รับบริการเห็นนะครับผู้ให้บริการเองก็ได้เห็นและเข้าใจตรงกันด้วยว่าเรื่องที่เล่ามาเนี้ยนะครับมันมีความชัดเจนตรงกันไหมนะครับแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการที่ให้การปรึกษาที่ราบรื่นขึ้นด้วยนะครับหลักการสำคัญนะครับที่เราจะสามารถให้การสรุปมันมีประสิทธิภาพในการให้ปรึกษานะครับหลักที่หนึ่งเลยเราต้องสนใจฟังเรื่องราวที่มันประเด็นประเด็นออกมาจากการเล่านะครับในเรื่องราวที่เขาเล่านั้นมันจะมีตัวความรู้สึกอยู่ในนั้นด้วยเราต้องฟังอย่างตั้งใจทั้งเรื่องราวและความรู้สึกนะครับและหลักที่สองคือต้องจับประเด็นสำคัญให้ได้ทั้งเรื่องราวที่เล่าและความรู้สึกที่ปรากฏแล้วต่อจากนั้นหลักที่สำคัญเราจะต้องสรุปประเด็นทั้งเรื่องราวและความรู้สึกที่ออกมาซึ่งการทำหน้าที่กล่าวสรุปนี้นะครับนอกจากผู้ให้บริการปรึกษาจะสรุปแล้วเราอาจจะตั้งเป็นคำถามว่าเอ๊ะที่คุยกันมาไหนลองสรุปซิเป็นอย่างไรนั่นแปลว่ามีหลักการให้ผู้รับการปรึกษาเป็นผู้สรุปเองได้ด้วยนะครับที่สำคัญหลักการสำคัญคือต้องไม่เพิ่มเติมไม่ตีไข่ใส่ข่าวลงไปเรื่องราวเป็นอย่างไรความรู้สึกเป็นอย่างไรก็เอาตามนั้นไม่ให้เกินจริงนะครับแนวทางและตัวอย่างในการใช้ทักษะการสรุปนะครับผมแบ่งเป็น5สถานการณ์ด้วยกันนะครับสถานการณ์แรกก็คือผู้ให้ผู้รับบริการเล่าเรื่องราวซับซ้อนยาวมากเลยเราก็ต้องพยายามสรุปหลายๆเรื่องนะครับให้เป็นประเด็นย่อยๆให้เขาเห็นว่าที่เขาเล่ามาเป็นประเด็นอะไรบ้างอาจจะเป็นประเด็นเรื่องการศึกษาการเรียนประเด็นเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนประเด็นเรื่องของการเงินเรื่องของการงานอาชีพเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งต้องสรุปให้เห็นว่าถ้ามันซับซ้อนหลากหลายต้องสรุปประเด็นให้เห็นแล้วก็ชวนเขาคุยว่าตกลงจะคุยประเด็นไหนบ้างเนี่ยนะครับทุกเรื่องสำคัญหมดนะทีนี้นอกจากแบบนั้นแล้วก็ต้องสรุปเมื่อจบแต่ละประเด็นเนี่ยเราสามารถจะสรุปว่าประเด็นนี้มันจบแล้วนะมีประเด็นอื่นอีกไหมที่อยากจะคุยกันก็จะต้องสรุปประเด็นนั้นให้ชัดเพื่อเข้าสู่ประเด็นอันนี้หลักการที่2แนวทางที่2นะครับแนวทางและตัวอย่างที่3นะครับเมื่อเราใช้เวลาประมาณ30 40 45 50นาทีตามที่เรากำหนดในการให้ปรึกษาแล้วเราก็ต้องชวนเขาสรุปว่าครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างส่วนใหญ่เรามักจะให้ผู้รับการปรึกษาเป็นผู้สรุปเองด้วยก็ได้นะครับเช่นเท่าที่คุยกันมาเป็นไงบ้างได้ลองสรุปซิได้เรียนรู้อะไรบ้างได้แนวทางยังไงบ้างเกิดความรู้สึกยังไงบ้างให้เขาสรุปเองถ้าเขาสรุปได้ไม่ครบเราก็ช่วยสรุปเพิ่มเติมว่านอกจากนี้แล้วยังมีแบบนี้ด้วยใช่หรือไม่นะครับอันนี้คือสรุปยุติในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็เมื่อเรามีให้การปรึกษาบางครั้งเราไม่ได้จบในครั้งเดียวถูกไหมครับเราก็จะนัดหมายครั้งถัดไปเมื่อเจอครั้งใหม่ก่อนจะคุยบางทีเราอาจจะมีการสรุปก่อนเริ่มต้นสนทนาครั้งใหม่ด้วยก็ได้เชื่อมโยงเมื่อครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคราวที่แล้วเราคุยกันว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะเราจะไปทำอย่างนี้แล้วครั้งนั้นก็จบลงแบบนั้นไปแล้วเอาล่ะครั้งนี้เราจะมาคุยกันต่อเนื่องนะอันนี้ก็เรียกว่าสรุปของเก่าเพื่อเชื่อมโยงสู่กับครั้งใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยนะครับและสุดท้ายบทท้ายสุดท้ายเลยในเคสบางเคสเนี่ยอาจจะจบในการคุยครั้งเดียวนะครับก็จบไปเลยแต่บางเคสเจอครั้งที่1ก็มีการนัดต่อครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4จนปัญหาคลี่คลายแล้วเราก็คิดว่าเป็นการสรุปเคสแล้วล่ะนะถ้าที่คุยมา 5-6 ครั้งนี้นะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะคลี่คลายเป็นยังไงเราปรับตัวได้แล้วมีความสบายมีความสุขความสบายใจเพิ่มเติมแล้วเนาะเนี่ยเป็นต้นได้ลองสรุปซิเป็นยังไงที่ผ่านมาแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อยังไงเรียกว่าสรุปแต่ละรายครับตอนที่5ทักษะการยุติการให้บริการปรึกษาทักษะการยุติการให้บริการปรึกษาจะเป็นการ

หยุดการสนทนาหรือหยุดการปรึกษาซึ่งการหยุดนี้ก็เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและก็ผู้รับบริการปรึกษานะครับเมื่อในช่วงเวลาการดำเนินการไประยะหนึ่งแล้วก็จะมีการยุติลงนะครับซึ่งการยุติการปรึกษาจะมีทั้งยุติในการให้บริการแต่ละครั้งซึ่งยังไม่จบเคสนะครับและการยุติการปรึกษาที่เราพบว่าผู้รับบริการนั้นเขามีการแก้ไขปัญหาจนเป็นที่พึงพอใจแล้วนะครับแล้วก็บรรลุเป้าหมายแล้วเราก็จะมีการยุติการปรึกษาแบบแต่ละรายด้วยนะครับวัตถุประสงค์ก็เป็นการช่วยให้ผู้รับบริการนะครับสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนด้วยนะครับสามารถควบคุมให้มีการดำเนินการไปตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ได้เพื่อที่จะไม่ให้ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปนะครับเมื่อเห็นว่ามีการคลี่คลายปัญหาแล้วก็จะยุติปัญหาได้และอันที่2ก็คือก็จะช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเขาตระหนักว่าเขามีเวลานะครับที่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อเขาเขาจะได้ใช้เวลาตรงนั้นอย่างมีคุณค่าที่สุดเช่นเรากำหนดว่าประมาณ45นาทีเขาก็จะได้เข้าสู่เรื่องราวได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่อ้อมไปอ้อมมาก็เข้าสู่เนื้อหาประเด็นเลยจะได้ใช้เวลาจะเกิดประโยชน์มากขึ้นในช่วงก่อนยุติการปรึกษานะครับหลักการสำคัญเราก็จะมีอยู่5หลักด้วยกันนะครับหลักการแรกก็คือว่าการมีข้อตกลงร่วมกันในระยะเวลาที่ใช้ในการปรึกษานะครับเราจะยุติก็เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดนะครับอันที่2ก็คือเราจะต้องดูวัยของเขาด้วยนะครับว่าถ้าเป็นเด็กๆนี่นะครับเราไม่ควรให้เวลาเยอะเกินไม่ควรใช้เวลายาวเกินไปแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาถ้าเรื่องราวมีความซับซ้อนเราก็ต้องให้เวลาเหมาะกับวัยของเขานะครับที่เขาคิดละเอียดนะครับคิดช้าๆมันต้องให้เหมาะกับช่วงวัยช่วงเวลาที่แต่ละวัยเป็นนะครับยังไงก็ตามอันที่3นะครับเราก็ต้องยืดหยุ่นด้วยเนาะยืดหยุ่นเรื่องของเวลาว่าจะยุติเนี่ยเราต้องสังเกตนะสังเกตว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรว่าเขากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตและวิกฤตตรงนี้มันคลี่คลายไหมถ้ายังไม่คลี่คลายเนี่ยเราก็ต้องยืดหยุ่นเวลาออกไปนะครับหรือแม้เวลาจะเราจะกำหนดไว้เยอะแต่ว่าปัญหาหรือเรื่องราวนั้นน่ะมันคลี่คลายเร็วเราก็ไม่ต้องใช้เวลาเต็มเวลาก็ได้ก็ยุติการปรึกษาได้นะครับหลักที่4เราจะประเมินความสามารถกับลักษณะปัญหาของเขานะครับว่าถ้าเขาสามารถที่จะคิดวิเคราะห์หาแนวทางหาหลักของตนเองได้ในปัญหาของเขาแบบนั้นนะครับเราก็สามารถจะยุติได้เลยทันทีแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขายังไม่มีความสามารถตรงนี้เราก็จะต้องใช้เวลาออกไปอีกจนกว่าว่ามันจะดีขึ้นความสามารถเข้ามาสามารถที่อยู่ปัญหาได้แล้วค่อยยุตินะครับและสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องสื่อสารว่าก่อนจะยุติก่อนจะจากกันนี้นะครับเรายินดีนะเราเต็มใจนะที่จะมาเจออีกนะครับเพราะการยุติแบบห้วนๆแบบไม่สร้างสมรรถภาพที่ดีไว้นะครับเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นการบอกกล่าวว่าการจบครั้งนี้นะเราก็ยังยินดีอยู่นะครับหากว่าจะมาพบต่อยินดีจะมาพบไหมอย่างไรก็สามารถที่จะนัดหมายเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งแนวทางการยุติเนี่ยตามที่เกริ่นไว้แต่แรกนะครับเราจะมีลักษณะแนวทางอยู่2ประการด้วยกันนะครับแนวทางแรกก็คือแนวทางการเตรียมการยุตินะครับกับแนวทางที่2ก็เราจะสื่อสารการยุติให้มันชัดเจนการเตรียมการนี่คือเราจะต้องสังเกตผู้รับบริการนะครับดูซิว่าเขามีท่าทีที่ปัญหามันคลี่คลายลงไหมเขาสงบลงหรือเปล่านะครับแล้วเขาได้ข้อสรุปบางประการกับปัญหาของเขาไหมมันพอตรงนี้เราเห็นภาพว่าโอ้มันเริ่มที่จะเขาเรียกว่ามันค่อยๆแลนดิ้งลงมาแล้วนะปัญหาของเขานี่ค่อยๆคลี่คลายแล้วเราก็เริ่มสื่อสารด้วยข้อ2นะครับก็คือด้วยภาษาท่าทางแล้วก็ภาษาคำพูดด้วยภาษาท่าทางแล้วก็อาจจะมีการแบบพยักหน้าโน้มตัวแล้วก็ใช้คำพูดบางประการออกไปนะครับว่าก็เราใช้เวลามาประมาณเท่านี้นาทีแล้วนะเราก็จะเริ่มยุติแล้วนะการปรึกษาตรงนี้ซึ่งก็จะใช้คู่กับการสรุปด้วยนะครับการให้กำลังใจด้วยหรือรวมทั้งการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะด้วยซึ่งการจะยุติได้เนี้ยทุกอย่างจะค่อนข้างที่จะลงตัวในระดับหนึ่งแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างจะยุติแบบแต่ละครั้งคำว่าแต่ละครั้งนี่แปลว่ายังไม่ได้จบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อการปรึกษาดำเนินการมาจนถึงเวลาที่กำหนดไว้เช่นเรากำหนดไว้วัน50นาทีนะครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวนะครับกับความซับซ้อนเรื่องยากนะผู้ให้บริการจะต้องเตรียมการด้วยภาษาท่าทางของเรานะครับว่าเอาละมันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะนี่นะครับแล้วก็เรื่องราวก็คลี่คลายแล้วนะซึ่งเราก็ถ้าเราพบว่าผู้รับบริการมีท่าทีที่สงบมั่นคงแล้วก็มีเรื่องราวมันสามารถที่จะสรุปได้เราก็จะชวนกันสรุปนะครับที่คุยกันมาเป็นอย่างนี้ประเด็นสำคัญเป็นอย่างไรนะครับเมื่อได้จังหวะว่าเรื่องราวสรุปได้อะไรได้แล้วเราก็กล่าวยุติว่าอ้าวหมดเวลาแล้วเนาะเจ
จอกันใหม่นะครับเนี่ยเราอาจจะนัดครั้งต่อไปอันนี้ก็แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับทีนี้ถ้าเป็นยุติแต่ละรายเนี่ยมันเป็นการยุติที่เกิดขึ้นเมื่อการให้การปรึกษาดำเนินขั้นมาจนถึงแบบปัญหาเขาคลี่คลายเลยนะครับซึ่งเพราะแต่ละรายเนี่ยอาจจะ1รายนั้นจบในชั่วโมงเดียวชั่วโมงแรกเลยก็ได้หรือบางรายอาจจะ2ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับมันก็จะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆจากเรื่องราวที่ทุกข์หนักมากถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายอ่ะเขาก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมีความพึงพอใจปัญหาของเขาก็ค่อยๆ คลายลงพัฒนาตนเองขึ้นความสุขก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับชีวิตได้ดีขึ้นมันได้แต่ละรายเหล่านี้เขาก็จะเป็นไงครับก็สามารถยุติได้การยุติสุดท้ายนี่ก็คือไม่ได้แปลว่าไม่มีเยอะใหญ่เนาะก็บอกว่าถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรอีกสามารถมาพบได้นะครับเลยนะครับก็เป็นการยุติในแต่ละรายได้ครับตอนที่6ครับเป็นเรื่องของทักษะการส่งต่อนะครับทักษะการส่งต่อนี่ก็จะเป็นบทบาทของผู้ให้บริการปรึกษานะครับคือเมื่อผู้ให้บริการปรึกษาแล้วพิจารณาเห็นแล้วว่าผู้รับบริการควรจะรับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการเกินขอบเขตนะครับความรู้ความสามารถหรือบทบาทหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษาแล้วเราพบว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะรับช่วงต่อไปนะครับเราก็จะส่งต่อไปให้เขาเพื่อให้เขาได้ให้บริการปรึกษาซึ่งการให้การปรึกษาหรือการช่วยเหลือตรงนั้นก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นความหมายนะครับวัตถุประสงค์ก็จึงเป็นการที่จะให้เขานะครับเขาคือผู้รับบริการปรึกษานะครับได้รับการส่งเสริมพัฒนานะครับหรือแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือปัญหาบางอย่างนะครับให้เขามีศักยภาพที่ดีขึ้นมีพลังมีแนวทางมีวิธีการที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆจนให้เขาสามารถช่วยตัวเองแล้วแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์เนาะซึ่งหลักการสำคัญก็คือแรกสุดเลยเราต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดนั่นหมายความว่าถ้ายังคงอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือเต็มรูปแบบเราจะต้องประสานส่งต่อให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอันที่สองจะต้องได้รับความยินดียินยอมนะครับแล้วก็เต็มใจทั้งตัวเขาเองผู้รับบริการเองแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นถ้าเป็นเด็กก็จะต้องขออนุญาตผู้ปกครองขอพ่อแม่ด้วยนะครับและการดำเนินการส่งต่อนี้ต้องส่งต่อด้วยหลักการที่เป็นระบบนะครับเราจะมีขั้นตอนจากไหนไปไหนไปไหนอย่างไรแล้วก็ติดตามอย่างไรและการส่งต่อที่สำคัญต้องทำในรูปของคณะกรรมการไม่ทำในลักษณะแบบพลักการโดยบุคคลคนเดียวนะครับอาจจะต้องมีคณะกรรมการมาช่วยกันยิ่งโดยเฉพาะในสถานศึกษาต้องมีคณะกรรมการเกิดขึ้นนะครับแนวทางการส่งต่อเนี่ยนะครับที่สำคัญคือเราต้องเตรียมการให้ดีสิ่งต้องเตรียมก็คือต้องประสานเครือข่ายเราอาจจะต้องมีเบอร์มือถือเราอาจจะต้องมีเบอร์ติดต่อมีหน่วยงานมีสถานที่แล้วก็ขั้นตอนของการส่งต่อนะครับคือการส่งต่อนี่มีหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับเช่นอาจจะเป็นโรงพยาบาลนะครับสถานสาธารณสุขรพสตต่างๆอันนี้ทางฝ่ายด้านของสุขภาพกายนะครับสุขภาพจิตนะครับหรืออาจจะเป็นของพม.นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์นี่นะครับก็อาจจะไปช่วยเหลือเรื่องของรายได้เรื่องของสวัสดิภาพของชีวิตอาจจะส่งต่อให้เขาช่วยเหลือตรงนั้นหรืออาจจะมีร้ายแรงกว่านั้นอาจจะเช่นเรื่องยาเสพติดอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับศูนย์ยาเสพติดเรื่องของกฎหมายเหล่านี้อาจจะต้องมีการส่งต่อได้เช่นเดียวกันเพราะมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการเป็นนักให้การปรึกษาเนี่ยเราจะต้องมีลักษณะเป็นแบบสหวิชาชีพด้วยนะครับเราต้องจัดทำรายละเอียดหน่วยงานบุคคลขั้นตอนไว้ให้พร้อมแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วก็ดำเนินการส่งต่อโดยในรูปของคณะกรรมการนะครับแล้วก็ให้เขาได้รับการช่วยเหลืออย่างเฉพาะด้านเลยนะครับและอันสุดท้ายก็คือเมื่อส่งไปแล้วเราจะต้องมีการติดตามแล้วก็ประเมินผลด้วยนะครับว่าเราส่งต่อไปแล้วเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไรนะครับและถ้าเขาจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในหน่วยงานในองค์กรในโรงเรียนในสถานศึกษาด้วยเนี่ยเราจะร่วมมือกับสถานที่เราส่งต่ออย่างไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสำหรับตัวอย่างของปัญหานะครับที่เราควรจะส่งผู้รับบริการเนี่ยไปยังผู้เชี่ยวชาญนะครับปัญหาที่มันอาจจะต้องร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเช่นปัญหาโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับเพราะว่าถึงขั้นเป็นโรคแล้วเนี่ยแล้วก็ถึงขั้นแบบบรรทัดที่2ก็คือเรื่องการคิดฆ่าตัวตายด้วยพยายามฆ่าตัวตายด้วยเนี่ยเราจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญเช่นจิตแพทย์นะจิตเวชคลินิกเข้ามาร่วมมือกันนะครับรวมทั้งอาจจะมีพวกโรคจิตเภทต่างๆมีได้ยินเสียงแว่วนะครับหรือเห็นภาพหลอนต่างๆอันนี้ไม่ได้นะครับเราจะเก็บเคสไว้ที่เราไม่ได้เราจะต้องมีการประสานความร่วมมือส่งต่อนะครับไปจนถึงเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศเราเห็นว่าอาจจะมีเรื่องของการที่
ไม่อยากให้เด็กคลอดออกมานะครับหรือมีปัญหาเรื่องล่วงละเมิดอาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยเนี่ยบางทีเราจะต้องประสานกับหลายทิศทางเลยทีเดียวแหละต้องเข้ากรรมการพูดคุยกันพอสมควรแต่ว่าทั้งหมดต้องให้เจ้าตัวยินยอมด้วยนะครับหรือถ้าติดยาเสพติดขั้นรุนแรงอย่างเงี้ยพวกโรงพยาบาลบำบัดยาเสพติดอันนี้เราต้องส่งต่อนะครับปัญหาการควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับอาจจะอันตรายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นหรือถูกกระทำความรุนแรงจากผู้อื่นมานะครับครอบครัวมีอันตรายต่อตัวเขามากเนี่ยแล้วจะให้เขายังอยู่ในครอบครัวแบบนั้นอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะต้องมีการประสานกับพม.อื่นๆมาช่วยดูแลเด็กได้เพราะลำพังเด็กเองอาจจะหาทางออกไม่เจอนะครับและรวมทั้งในวิกฤตของชีวิตบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์ร้ายนะครับสูญเสียบุคคลที่ใกล้ชิดประสบภัยพิบัติต่างๆเช่นเหตุการณ์การยิงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเกิดสภาวะวิกฤตทันทีนะครับมีภาวะทางใจที่แบบไม่สามารถจะใช้ชีวิตปกติได้อาจจะเกิดอาการบางอย่างเราจะต้องมีสหวิชาชีพส่งต่อกันช่วยเหลือกันนะครับรวมทั้งอันนี้อาจจะไม่ถึงขั้นกับเป็นเรื่องจิตประสาทแต่เป็นแค่บกพร่องในการเรียนรู้การที่เราจะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาทั่วไปและจะไปดูแลเด็กบกพร่องการเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยเราคงไม่ได้เราต้องประสานกับการศึกษาพิเศษผู้ที่มีความรู้พิเศษนั้นการส่งต่อจึงเป็นการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการที่เราจะต้องส่งต่อครับ

0: ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์สาขาวิชาวิทยาการจัดการวันนี้นำเสนอเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับตอนแรกนะครับจะเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายคุณลักษณะและประโยชน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพภาพรวมของตอนแรกนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนั่นก็คือจุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพคุณลักษณะและแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพและในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับความหมายก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ทั้ง3ส่วนสำหรับความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับหรือ qualitative research นะครับก็จะเกี่ยวกับกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับผ่านความคิดความเชื่อทัศนคติและประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลนะครับผู้ให้ข้อมูลจะมีความสำคัญกับการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างสูงนะครับโดยจะใช้วิธีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับการสร้างบรรยากาศนะครับวิธีการเก็บข้อมูลที่สำคัญก็ได้แก่การสังเกตการจดบันทึกนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกและรอบด้านสำหรับจุดมุ่งหมายหลักนะครับประเด็นแรกนะครับจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพก็เพื่อที่จะทำความเข้าใจความคิดความชี้กรรมนะครับสถานการณ์หรือปัญหาที่ต้องการศึกษาปัญหาที่ต้องการศึกษาในแวดวงของรัฐประศาสนศาสตร์ก็จะเกี่ยวข้องกับปัญหาในการให้บริการนะครับปัญหาเกี่ยวกับการทำงานในภาครัฐนะครับทีนี้นะครับการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยก็จะมาช่วยนะครับในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับไปท้ายสภาวะแวดล้อมนะครับที่แตกต่างกันของผู้ให้ข้อมูลนะครับประเด็นต่อมานะครับเรามาดูเกี่ยวกับคุณลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับคุณลักษณะแรกนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพจะให้ความสำคัญกับบริบทนะครับหรือภาวะแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมของผู้ให้ข้อมูลนะครับภายใต้วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับผู้ให้ข้อมูลก็จะมีทัศนคติความเชื่อในการส่งผ่านข้อมูลที่แตกต่างกันลักษณะที่2ก็คือเน้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับ

ของงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกับงานวิจัยเชิงปริมาณนะครับเพราะจะมีจํานวนน้อยกว่านะครับและประเด็นสุดท้ายก็คืองานวิจัยเชิงคุณภาพจะมีลักษณะยืดหยุ่นในการวิจัยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับมี4ประเด็นที่เน้นการศึกษาแบบโฮลิสติกหรือมองแบบเป็นองค์รวมนะครับไม่แยกส่วนใดส่วนหนึ่งแนวคิดพื้นฐานที่3ก็คืองานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเน้นที่ความคิดความเชื่อประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลนะครับหรือ key informant เป็นหลักเพราะถือว่าเป็นคนในนะครับและแนวคิดพื้นฐานสุดท้ายของงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเราจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีอุปนัยวิธีอุปนัยก็คือจะสรุปจากความจริงหรือว่าแต่ละเคสในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างเป็นทฤษฎีต่อไปนะครับสำหรับประโยชน์นะครับประเด็นสุดท้ายประโยชน์และบทบาทของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับประโยชน์ที่สำคัญก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเราจะใช้เมื่อเราต้องการนะครับข้อค้นพบอย่างลึกซึ้งและรอบด้านนะครับจะใช้ในกรณีที่2ประโยชน์ที่2ก็คือไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆอยู่หรือมีอยู่น้อยนะครับประโยชน์ข้อที่3ก็คือจะใช้เมื่อต้องการหาทางเลือกที่เหมาะสมเมื่อเรามีทรัพยากรหรือมีงบประมาณที่จำกัดนะครับประโยชน์ข้อที่4ก็คือสามารถนำผลการศึกษานะครับมาอธิบายเพิ่มเติมหรือแสดงตัวอย่างสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณได้นะครับประโยชน์ข้อที่5เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับประโยชน์ข้อที่6นะครับเราจะใช้เพื่อตรวจสอบงานวิจัยเชิงปริมาณนะครับแล้วก็เราจะใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยในกรณีที่เราศึกษามีความซ้ำซ้อนมีกลุ่มประชากรต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนะครับและประโยชน์ข้อที่8นะครับเราจะใช้งานวิจัยสำหรับการวางแผนเพื่อการพัฒนาการติดตามประเมินผลนะครับและข้อสุดท้ายนะครับงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยสามารถพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆหรือปรับปรุงทฤษฎีที่มีอยู่นะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการนำเสนอในเรื่องของจุดมุ่งหมายคุณลักษณะและประโยชน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าจุดมุ่งหมายหลักเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาในภาครัฐโดยเฉพาะปัญหาด้านการบริการนะครับแล้วก็ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเน้นความคิดความเชื่อประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลเนื่องจากเราถือว่าผู้ให้ข้อมูลหลักหรือ key informant เนี่ยอยู่ใกล้กับปัญหาลักษณะจึงมีความยืดหยุ่นนะครับประโยชน์ของงานวิจัยเชิงเนี่ยจึงช่วยเติมเต็มหรือสามารถทำให้ได้รับข้อค้นพบนะครับทำให้การทำงานในภาครัฐเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงสามารถสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณและก็สร้างทฤษฎีใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งต่อไปได้นะครับ

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ตอนนี้เกี่ยวข้องกับประเภทการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทแรกได้แก่ปรากฏการณ์วิทยาหรือปรากฏการณ์นิยมประเภทที่2ได้แก่การศึกษาเชิงพันธุ์ชาติพันธุ์วรรณาประเภทที่3ได้แก่การศึกษาโดยใช้ทฤษฎีฐานรากประเภทที่4การใช้วิธีกรณีศึกษาและประเภทที่5การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรามาดูประเภทการวิจัยประเภทแรกหรือปรากฏการณ์วิทยาหรืออีกชื่อหนึ่งคือปรากฏการณ์นิยมจะเป็นการศึกษาประสบการณ์ของมนุษย์จากเจ้าของประสบการณ์หรือผู้ให้ข้อมูลโดยตรงกล่าวคือผู้วิจัยจะพยายามตีความหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือความสัมพันธ์ของคนอย่างรอบด้านและลุ่มลึกโดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์และการให้ความหมายในเรื่องนั้นๆของผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพเราจะใช้คำว่า key informant ประเภทที่2การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มคนและชุมชนที่ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทำให้ผู้อ่านเห็นภาพจากการใช้ชีวิตของผู้คนโดยนักวิจัยจะต้องลงไปคลุกคลีกับชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการทำความเข้าใจแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อความคิดความเชื่อหรือทัศนคติของผู้ให้ข้อมูลหลักจากกลุ่มประชากรที่ศึกษาประเภทที่3ได้แก่การศึกษาโดยใช้ทฤษฎีฐานรากหรือ grounded theory ทฤษฎีฐานรากมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทฤษฎีซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นทฤษฎีหลักหรือ grand theory เสมอไปบางครั้งอาจจะเป็นทฤษฎีระดับกลางหรือทฤษฎีระดับล่างหรือเป็นการพัฒนาแบบจำลองขึ้นมาทฤษฎีฐานรากไม่ใช่ทฤษฎีและไม่ใช่การทดสอบทฤษฎีแต่เป็นวิธีการศึกษาเพื่อที่จะสร้างทฤษฎีขึ้นมา

และไม่จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดสมมติฐานตั้งต้นไว้ประเภทที่4ได้แก่การใช้วิธีกรณีศึกษาจุดประสงค์ของการใช้กรณีศึกษาเพื่อทำความเข้าใจหรือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังหรือพื้นฐานที่สำคัญของบุคคลหรือหน่วยการวิเคราะห์ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างแหล่งข้อมูลอาจจะมาจากหลายๆแหล่งเช่นจากการสัมภาษณ์การสังเกตจากนั้นจะทำการวิเคราะห์ร้อยเรียงให้เป็นเรื่องและวิเคราะห์สรุปแต่ละกรณีศึกษานำมาเปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาและหาข้อสรุปสำหรับทุกกรณีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายและเขียนรายงานกรณีศึกษาเปรียบเทียบและหาข้อสรุปต่อไปประเภทสุดท้ายได้แก่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่และจะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งจากนักวิจัยและผู้ร่วมปฏิบัติการโดยลักษณะที่สำคัญก็คือผู้เข้าร่วมเป็นแกนหลักคนในพื้นที่เป็นแกนหลักในการที่จะเป็นผู้วิจัยสำหรับผู้วิจัยจะทำหน้าที่เพียงให้คำปรึกษาหรือเป็นผู้อำนวยความสะดวกงานวิจัยในลักษณะนี้จะมีมาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในพื้นที่โดยอาศัยคนหรือประชากรในพื้นที่นั้นเป็นแกนการหลักหลังจากนั้นนักวิจัยจะถอยออกมาและปล่อยให้คนในพื้นที่ดูแลและแก้ไขปัญหาต่อไปการโดยสรุปประเภทของงานวิจัยเชิงคุณภาพมี5ชนิดได้แก่เป็นการศึกษาแบบทฤษฎีฐานรากการศึกษาแบบชาติพันธุ์วรรณนาเป็นการศึกษาปรากฏการณ์วิทยาเป็นการศึกษาโดยวิธีการกรณีศึกษาหรือ case study และเป็นการศึกษาปฏิบัติการและทั้งหมดนี้ก็คือสาระสำคัญของประเภทการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสังเขป

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ในตอนนี้จะเกี่ยวกับวิธีการเลือกตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ประวัติชีวิตพฤติกรรมปรากฏการความสัมพันธ์ของคนและกลุ่มคนการสื่อสารการเสวนาซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของข้อความการบรรยายรายละเอียดไม่ใช้ตัวเลขซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการบันทึกการสังเกตและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างขั้นตอนในการตรวจสอบองค์ความรู้ในการวิจัยเชิงคุณภาพอาจจะต้องเริ่มต้นจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประเด็นต่างๆที่สนใจจากนั้นนำข้อสรุปจากข้อค้นพบจากแต่ละงานวิจัยมาสรุปจัดระบบข้อค้นพบเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่รวมถึงมีการบูรณาการข้อค้นพบต่อไปในส่วนของวิธีการเลือกตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลวิธีการเลือกตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลนั้นสามารถทำได้โดยใช้วิธีการเลือกแบบ purposive sampling หรือการเลือกแบบเจาะจงซึ่งในทางวิจัยเชิงคุณภาพเราจะเรียกว่าผู้ให้ข้อมูลหลักหรือ key informant วิธีการเลือกตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก key informant นั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามี3ระดับระดับแรกเราจะเรียกว่ากลุ่มประชากรในเชิงทฤษฎีหรือ theoretical population เป็นกลุ่มที่อยู่ในขอบข่ายทั้งหมดจากนั้นจะเข้าสู่ระดับที่2ที่เราจะเรียกว่า empirical population หรือกลุ่มประชากรเชิงประจักษ์ซึ่งมักจะหมายถึงชุมชนหรือหน่วยที่เลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับและระดับ3ก็คือกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาในระดับบุคคลนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น key informant จะเห็นว่าจะมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมด่าคว่ำลงมานะครับในระดับแรกก็จะใหญ่ลงมาแล้วก็เชฟรูปลงมาสู่ระดับบุคคลก็จะเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับจำนวนตัวอย่างนะครับในงานวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่มีตัวอย่างที่ตายตัวและจะไม่ได้ใช้ผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากนักนะครับโดยปกติแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-7 นะครับหรือบางครั้งก็ 10-20 แล้วแต่การออกแบบการวิจัยและการอิ่มตัวของข้อมูลนะครับวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับมีลักษณะที่ขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเป็นหลักนะครับคำถามวิจัยจะกำหนดวิธีการในการเลือกกลุ่มตัวอย่างว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะใช้วิธีอะไรวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับโดยปกติในงานวิจัยเชิงคุณภาพก็จะมีหลากหลายลักษณะนะครับเช่นเลือก

โดยความสะดวกเลือกศึกษาทุกกรณีเลยที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สามารถสะท้อนบรรทัดฐานหรือวิธีคิดของผู้คนในสังคมที่เลือกอย่างเฉพาะเจาะจงไว้แล้วนะครับต่อมาก็คือเลือกกรณีที่แตกต่างกันไปนะครับเลือกแบบสโนว์บอลนะครับก็คือถามจากผู้รู้และให้ผู้รู้ยกตัวอย่างหรือแนะนำบุคคลต่อไปที่จะต้องไปทำการสัมภาษณ์นะครับแบบต่อมาก็คือเลือกแบบหลากหลายกลุ่มหรือหลากหลายมิตินะครับกล่าวโดยสรุปวิธีการเลือกตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้ต้องการผู้ให้ข้อมูลที่มีจำนวนมากนักเพียงแต่ผู้ที่ควรจะต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างลุ่มลึกและครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษาซึ่งก็มีลักษณะที่ยืดหยุ่นนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์หรือปัญหาการวิจัยนั่นเองนะครับ

ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ในตอนนี้จะได้พูดคุยเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของผู้วิจัยผู้วิจัยมีบทบาทสำคัญสำหรับโครงการวิจัยเนื่องจากเป็นผู้เดินเรื่องทั้งหมดทั้งกระบวนการตั้งแต่การเลือกประเด็นหัวข้อการวิจัยตลอดจนการรายงานผลผู้วิจัยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นมีความสำคัญสูงสุดสำหรับงานวิจัยเป็นการประกันคุณภาพของงานวิจัยรวมทั้งผลการวิจัยที่จะเกิดขึ้นสำหรับบทบาทหลักนะครับอาจกล่าวได้ว่าบทบาทหลักเนี่ยมีหลากหลายบทบาทบทบาทแรกก็คือเป็นผู้มีบทบาทในการเลือกประเด็นที่จะศึกษานะครับเลือกธีมที่จะศึกษาในการเลือกโจทย์หรือคำถามวิจัยอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าคำถามการวิจัยนั้นจะเป็นตัวบ่งบอกทิศทางและก็แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ในการตอบคำถามการวิจัยทั้งหมดนะครับบทบาทที่2ได้แก่การออกแบบการวิจัยผู้วิจัยจะต้องตึกตองหรือค้นหานะครับว่างานวิจัยที่ทำอยู่เนี่ยควรจะมีการดีไซน์ออกแบบการวิจัยอย่างไรถึงจะได้คำตอบที่ตรงกับปัญหาที่ตั้งไว้ได้มากที่สุดนะครับบทบาทที่3ได้แก่การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลนะครับจะต้องอาศัยการตัดสินใจในการเลือกวิธีการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องและได้รับคำตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะจากบุคคลสถานการณ์นะครับโดยอาศัยการบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยบทบาทที่4ได้แก่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการตรวจสอบแบบ3เศร้านะครับ3เศร้าที่ว่าอาจจะเป็นการตรวจสอบจากวิธีการเก็บข้อมูลนะครับตรวจสอบจากการตรวจสอบจากผู้วิจัยหลากหลายคนนะครับตรวจสอบจากแหล่งที่มาของข้อมูลหรือตรวจสอบจากแนวคิดทฤษฎีเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนะครับบทบาทที่5ได้แก่การจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูลนะครับการแยกย่อยข้อมูลและการเชื่อมโยงหรือบูรณาการข้อค้นพบนะครับให้เห็นเป็นภาพรวมนะครับพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ตีความแล้วก็ให้ความหมายใหม่นะครับบทบาทที่6ได้แก่การนำเสนอและรายงานงานวิจัยนะครับจะนำข้อมูลข้อค้นพบทั้งหมดมาประมวลวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพนะครับของปัญหานะครับรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากนั้นก็จะทำการเขียนหรือเล่าให้ผู้อ่านฟังอย่างเป็นระบบนะครับว่าได้อะไรจากการวิจัยได้ข้อค้นพบอะไรและจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างไรบทบาทที่7ได้แก่การให้ความสำคัญต่อประเด็นจริยธรรมการวิจัยในคนซึ่งจะต้องไม่ไปล่วงละเมิดหรือไปสร้างความเสี่ยงต่อทั้งจิตใจและร่างกายกับผู้ให้ข้อมูลหลักนะครับการให้ข้อมูลต้องเป็นไปตามความสมัครใจนะครับบทบาทที่8ได้แก่การเขียนโครงการวิจัยนะครับหรือโครงร่างการวิจัยหมายถึงการร้อยเรียงแผนงานในการทำวิจัยทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ประเด็นที่จะศึกษาความสำคัญของปัญหาพื้นที่ที่จะศึกษาประชากรวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการศึกษารวมถึงงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่จะใช้นะครับและสุดท้ายก็คือประโยชน์นะครับที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับกล่าวโดยสรุปนะครับบทบาทและความสำคัญของผู้วิจัยเนี่ยมีอยู่ในระดับที่สูงมากเพราะผู้วิจัยเนี่ยถือว่าเป็นทั้งผู้ที่มีบทบาทหลักมีความสำคัญนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจึงจะสร้างผลกระทบต่อสังคมได้สูงต่อไปครับ

มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์ในตอนนี้จะเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพอาจจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่ส่วนแรกคือการวางแผนการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพและส่วนที่2ได้แก่แนวทางการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเรามาดูในส่วนแรกนะครับการวางแผนการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับในการวางแผนการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นนะครับอาจจะแบ่งออกเป็นนะครับในขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของการมีโจทย์วิจัยหรือปัญหาการวิจัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าโจทย์วิจัยนะครับปัญหาวิจัยหรือคำถามวิจัยที่ชัดเจนเนี่ยจะช่วยทำให้โครงการวิจัยหรือการทำงานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมีความเป็นระบบนะครับและสามารถออกแบบได้เชื่อมโยงกันนะครับและทำให้การวิจัยเนี่ยมีความชัดเจนนะครับเมื่อเรามีปัญหาการวิจัยและเรามีคำถามการวิจัยที่ชัดเจนแล้วนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยในการวางแผนเนี่ยก็คือเราจะต้องดีไซน์หรือออกแบบการวิจัยซึ่งมีประเด็นหลักๆใน3ส่วนนะครับก็คือเรื่องของการออกแบบการวิจัยเองประเภทของข้อมูลแล้วก็ประเภทของการวิจัยนะครับสำหรับในการออกแบบการวิจัยเนี่ยการวิจัยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับที่เราได้ศึกษามาก็จะประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงสำรวจนะครับที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานนะครับของประชากรทั้งหมดหรือสิ่งที่เราจะศึกษานะครับรูปแบบที่2ก็คือการวิจัยเชิงพรรณนาการวิจัยเชิงพรรณนาจะให้ข้อมูลทั่วไปนะครับอย่างเช่นตอบคำถามว่าการคอร์รัปชันคืออะไรอย่างไรนะครับจะพรรณนาข้อมูลในเบื้องต้นนะครับหรือโรคมะเร็งคืออะไรแต่ยังไปไม่ถึงการวิจัยแบบที่3หรือที่เราเรียกว่าการวิจัยเชิงอธิบายนะครับการวิจัยเชิงอธิบายจะมีลักษณะการแสดงเหตุผลนะครับเช่นการสูบบุหรี่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งนะครับก็จะอาศัยการวิจัยในแบบที่3นี้หรือการสร้างสะพานลอยนะครับในโครงการภาครัฐมีผลต่อการลดอุบัติเหตุนะครับก็จะเป็นการวิจัยที่ต้องการแสดงถึงเหตุผลที่มาที่ไปนะครับจะเป็นลักษณะการวิจัยที่ลุ่มลึกกว่าการวิจัยเชิงพรรณนาการวิจัยแบบที่4นะครับก็นิยมในวิชานโยบายสาธารณะและก็ในหลายๆโครงการภาครัฐนะครับรวมทั้งในแวดวงการศึกษาด้วยก็คือเรื่องของการวิจัยและการประเมินผลนะครับซึ่งลักษณะการวิจัยแบบนี้นะครับมีความต้องการที่ต้องการทราบว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับได้สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือนโยบายในเรื่องนั้นๆไหมนะครับและในส่วนสุดท้ายก็คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการมักมีลักษณะที่ผู้วิจัยจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติการนั้นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับประเด็นแรกในการออกแบบการวิจัยจึงต้องคำนึงถึงว่าโจทย์หรือปัญหาการวิจัยในเรื่องนั้นเนี่ยเราต้องการออกแบบการวิจัยในลักษณะใดทั้ง5รูปแบบนะครับในส่วนที่2ก็คือประเภทของข้อมูลนะครับที่มาของข้อมูลมีหลากหลายนะครับอาจจะเป็นข้อมูลปฐมภูมินะครับคือข้อมูลที่ได้มาแบบตั้งต้นเลยหรือข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลจากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลลำดับรองนะครับสำหรับประเภทการวิจัยเราได้ศึกษาในเรื่องก่อนหน้านี้นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยประเภทการวิจัยแบบปรากฏการวิทยานะครับการวิจัยแบบเอธโนหรือการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณานะครับหรือ Grounded Theory นะครับการวิจัยแบบฐานรากนะครับการวิจัยแบบ case study หรือกรณีศึกษารวมถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือที่เราคุ้นชื่อแบบ PAR หรือ PAR นะครับในส่วนที่2ในการออกแบบการวิจัยนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับขั้นตอนที่3ก็คือประชากรที่จะศึกษานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วประชากรอาจจะมีเราต้องทราบขอบข่ายของประชากรทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาเลือกเชิงประจักษ์โดยเฉพาะในงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเราก็จะเลือกunit of analysis หรือหน่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งนะครับประชากรอาจจะอยู่ในเขตเมืองอยู่ในเขตชนบทอยู่ในเขตอบจ.เทศบาลหรืออบต.นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับระดับพื้นที่นะครับก็เชื่อมโยงกันในลำดับต่อมานะครับว่าผู้วิจัยนะครับจะเลือกเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ใดนะครับและใช้วิธีการศึกษาอย่างไรวิธีการศึกษาในเชิงคุณภา

หลักๆก็จะประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างการสังเกตนะครับโดยเฉพาะวิธีเอทโนที่ต้องเข้าไปอยู่กับชุมชนนะครับวิธีการศึกษาโดยการประชุมกลุ่มย่อยนะครับแล้วก็วิธีการแบบเดลฟายโดยสัมภาษณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ นะครับระยะเวลาในการศึกษานะครับจะต้องตอบคำถามว่าใช้ระยะเวลาเท่าใดนะครับถึงจะเหมาะกับการศึกษาหรือสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยนะครับโดยภาพรวมของการวางแผนก็จะประกอบตั้งแต่ขั้นแรกนะครับก็คือโจทย์การวิจัยจนมาถึงเรื่องของระยะเวลาในส่วนที่2ก็คือแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับสำหรับแนวทางการเขียนเนี่ยนะครับโครงใหญ่ๆนะครับก็จะคล้ายๆกับการทำงานในเชิงโปรเจกต์นะครับโครงการการวิจัยเชิงคุณภาพก็เช่นเดียวกันนะครับเริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่องความเป็นมาความสำคัญของปัญหานะครับปัญหาการวิจัยจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์นะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับลักษณะการตรวจสอบองค์ความรู้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยอะไรมีตารางเวลาการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับมีแผนภูมิแกนอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเรามาดูสิ่งหลักๆที่เป็นข้อพึงระวังหรือว่านักวิจัยจะต้องให้ความสำคัญนะครับประเด็นแรกคือชื่อเรื่องนะครับควรจะกระชับนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงสาระหรือประเด็นหลักทั้งหมดที่ต้องการศึกษานะครับในส่วนที่2นะครับก็คือประวัติความเป็นมานะครับจะต้องเขียนร้อยเรียงให้เห็นว่าประเด็นที่ต้องการศึกษานั้นมีปัญหาอะไรแล้วก็เกิดจากอะไรนะครับในส่วนที่3ก็คือปัญหาการวิจัยหรือคำถามนะครับซึ่งเคยย้ำแล้วนะครับว่าคือเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับการวิจัยที่ดีจะต้องมีการตั้งคำถามการวิจัยที่ดีมีโจทย์นะครับที่ดีนะครับที่สมาร์ทนะครับ4ก็คือจุดมุ่งหมายคือผลการวิจัยนี้นะครับหรือว่างานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ชิ้นนี้เนี่ยจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอะไรนะครับซึ่งตัววัตถุประสงค์นั่นเองจะเป็นองค์ประกอบย่อยๆที่จะร้อยเรียงทำให้จุดมุ่งหมายเหล่านั้นบรรลุผลนะครับผู้วิจัยจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายต่อไปนะครับลำดับที่6ก็คือผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับผลการศึกษาวิจัยที่จะเกิดจากโครงการวิจัยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับก็ควรเขียนให้มีความสอดคล้องนะครับกับปัญหาโจทย์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในระดับต้นนะครับลำดับที่7คือการตรวจสอบหรือการ verify การตรวจสอบองค์ความรู้โดยการเช็คผลการวิจัยที่ได้รับขึ้นนำไปเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเชื่อมโยงนะครับกับข้อค้นพบจากงานวิจัยเราเนี่ยว่าได้ contribute หรือว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรเติมเต็มกันอย่างไรนะครับ8ก็คือระเบียบวิธีวิจัยนะครับควรจะมีลักษณะครอบคลุมประเภทของการวิจัยนะครับพื้นที่กลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างวิธีการการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงเรื่องของในปัจจุบันให้ความสำคัญก็คือจริยธรรมการวิจัยในคนด้วยระเบียบวิธีการวิจัยควรจะเขียนครอบคลุมทุกประเด็นที่ได้อธิบายไปนะครับประเด็นที่9ก็คือตารางเวลาการปฏิบัติงานในงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงคุณภาพเองก็ตามจะต้องกำหนดระยะเวลาไว้นะครับว่าในแต่ละองค์ประกอบใช้ระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็เสร็จสิ้นเมื่อใดนะครับและองค์ประกอบที่10ครับสำคัญมากเลยก็คืองบประมาณที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ครับก็ทั้งหมดก็คือภาพรวมเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับซึ่งก็ได้อธิบายไปใน2ส่วนหลักที่สำคัญก็คือในเรื่องของการวางแผนทั้ง6องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโจทย์คำถามการวิจัยการออกแบบการวิจัยนะครับแล้วก็มาจนถึงประเด็นที่2เพิ่งได้สรุปไปเมื่อสักครู่ก็คือเค้าโครงการเขียนโครงการการวิจัยทั้งหมดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งใน2ส่วนจะช่วยเพิ่มพูนทำให้การเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลธรรมชาตินะคะตอนแรกความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติความหมายนะคะของคําว่าภาษาธรรมชาติหรือว่า Natural Language Processing จะเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารทั้งการฟังพูดอ่านเขียนภาษาก็จะมีความหลากหลายตามแหล่งที่อยู่อาศัยตามภูมิภาควัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ถ้าเรามาเปรียบเทียบระหว่างตัวของภาษาธรรมชาตินะคะกับตัวของภาษาในการเขียนโปรแกรมภาษาธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการไม่เป็นทางการแบบแผนจะปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตัวของกฎสัญลักษณ์ที่ใช้จะไม่จำกัดมีการสร้างภาษาใหม่ได้ตามตัวของวิวัฒนาการของภาษาแล้วก็จะรวมถึงการของไวยากรณ์จะปรับเปลี่ยนได้มีความยืดหยุ่นอาจจะมีความกำกวมหรือว่าแปลตีความได้หลายความหมายก็จะขึ้นกับความน่าจะเป็นหรือว่าบริบทของเจตนาที่เราต้องการสื่อความหมายในขณะที่ภาษาของการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะเป็นทางการชัดเจนมีแบบแผนแน่นอนแล้วก็ตัวสัญลักษณ์แล้วก็กฎเนี่ยจะมีเซตที่จำกัดอาจจะมีเพิ่มใหม่บ้างเมื่อเพิ่มขีดความสามารถของตัวของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าภาษาที่คอมพิวเตอร์ใช้ค่ะไวยากรณ์ก็จะมีความหมายแม่นยำไม่มีความกำกวมจะต้องแปลความได้ทางใดทางหนึ่งเพื่อที่ให้คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยสามารถทำงานได้ถูกต้องเพราะนั้นการตีความก็จะเป็นความหมายที่แน่นอนตายตัวเสมอความหมายของการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือว่า Natural Language Processing นะคะก็จะคือการทำให้เครื่องจักรหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจวิเคราะห์ตัวของภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารได้แล้วก็ตัวของการสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องเนี่ยสามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้งานหลักของในการประมวลผลภาษาธรรมชาติจะมองได้ภาพเป็น2 ส่วนนะคะคือเรื่องของการทำความเข้าใจภาษาธรรมชาติหรือว่า Natural Language Understanding กับส่วนของการสร้างภาษาธรรมชาติก็คือตัวของ Natural Language Generationการทำความเข้าใจเนี่ยก็คือการตีความหาความหมายข้อความที่อาจจะเป็นข้อความที่พิมพ์เสียงที่พูดแล้วก็หาความหมายตีความออกมาที่ทำให้เครื่องจะเข้าใจว่าภาษาธรรมชาติที่มนุษย์สื่อสารมาเนี่ยคืออะไรหมายถึงอะไรแล้วก็มาถึงการสร้างก็คือเครื่องจะต้องหาการโต้ตอบresponse ก็คือแสดงความหรือสื่อความหมายเพื่อตอบสนองกับสิ่งที่รับเข้ามาเป็นส่งผลลัพธ์ออกไปสร้างเป็นภาษาธรรมชาติที่ส่งออกไปแล้วเนี่ยมนุษย์สามารถทำความเข้าใจได้แล้วก็ความสำคัญมันก็จะมีความแตกต่างกันที่ว่าคนเราเนี่ยสามารถเข้าใจถึงน้ำเสียงท่าทางความหมายต่างๆที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทเนี่ยคนสามารถตีความได้เลยแต่ที่เครื่องมันต้องการองค์ความรู้ต้องการการเรียนรู้ข้างหลังที่จะใช้เทคนิคต่างๆที่ประกอบกันซึ่งจะทำให้เครื่องเนี่ยสามารถถึงจะทำให้เครื่องสามารถเข้าใจความหมายเหมือนกับมนุษย์เราใช้ในการสื่อสารได้ถ้ามองภาพนะคะลักษณะของตัวของ Natural Language Processing เนี่ยที่เราบอกว่ามันก็จะแบ่ง2 ส่วนหลักคือ Natural Language Understanding แล้วก็ Natural Language Generation มันก็จะมีทั้ง2 ด้านที่เป็นฝั่งของ Computer Linguistic

computational linguistic ที่เป็นฝั่งของทางภาษาศาสตร์เน้นการศึกษาการใช้ภาษาลักษณะของโมเดลของภาษาที่แต่ละแพทเทิร์นที่แต่ละคนใช้แต่ที่ฝั่งนึงเนี่ยทางฝั่งของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นด้านของปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence แล้วก็ในด้านเนี่ยเราก็จะใช้การวิเคราะห์โดยใช้ตัวของ machine learning การเรียนรู้ด้วยเครื่องแล้วก็มีส่วนของ deep learning การเรียนรู้เชิงลึกที่พยายามทำให้เครื่องสามารถเข้าใจภาษาได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ให้มากที่สุดค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์เบื้องต้นนะคะก็เริ่มที่การหาขอบเขตของคำที่ชัดเจนที่ก่อนที่เราจะไปประมวลผลต่อในส่วนถัดไปได้เนี่ยเราต้องรู้ขอบเขตของคำก่อนโดยเฉพาะภาษาที่ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนอย่างภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีเว้นวรรคระหว่างคำแตกต่างจากภาษาอังกฤษที่เขาเว้นวรรคระหว่างคำอยู่แล้วเพราะนั้นการหาขอบเขตคำเนี่ยมันก็ต้องใช้อาศัยการเรื่องของ tokenization การหาหน่วยคำที่ชัดเจนจะเป็นหน่วยคำยังไงก่อนจะเป็นหน่วยคำมันก็จะมาจากข้อความเป็นประโยคเป็นวลีแล้วถึงมาถึงเป็นหน่วยคำที่เล็กที่สุดออกมาแล้วคำแต่ละคำเนี่ยบางทีมันแปลงรูปไปละมันไม่ใช่รูปคำดั้งเดิมหรือเริ่มต้นมันก็จะมีขั้นตอนของตัวของ stemming หรือว่า lexeme ที่ต้องหาว่ารากศัพท์จริงๆของคำเนี่ยหมายถึงอะไรและอีกอันนึงก็คือการหาความถี่ของคำที่ปรากฏในเอกสารเนี่ยจะเอามาใช้ช่วยในการคำนวณหรือวิเคราะห์ความหมายเพิ่มเติมได้ที่เราเรียกว่าตัวของ TFIDF หรือก็คือ Term Fluency เทียบกับตัวของ Inverse Document Fluency ความถี่ของคำที่พบต่อความถี่ Inverse ของความถี่คำที่พบในเอกสารต่างๆเทียบกับจำนวนเอกสารทั้งหมดเนี่ยค่ะถัดไปก็คือพอเราได้คำใช่ไหมคะได้ตัวความถี่คำอาจจะมาถึงละพยายามจะสร้างความหมายละวิเคราะห์ในเรื่องของความหมายออกมาว่าความหมายเนี้ยหมายถึงอะไรทั้งประโยคทั้งข้อความตีความออกมาซึ่งในบางครั้งการตีความตรงเนี้ยมันมีได้หลายความหมายมันเราก็ต้องแก้ความกำกวมที่มันเกิดขึ้นตัวของ disambiguation ที่เกิดขึ้นว่าจะแปลยังไงให้ตรงกับบริบทหรือเจตนาที่เขาต้องการในการสื่อสารจริงๆและสุดท้ายก็คือการดูเรื่องของโมเดลการดูแบบจำลองที่จะสรุปสุดท้ายว่าแล้วหัวข้อของเอกสารหรือข้อความตรงนี้หมายถึงเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเข้าสู่ของรายละเอียดของขั้นตอนการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอน5ขั้นตอนก็คือตัวของ lexical analysis ที่เป็นการวิเคราะห์ระดับหน่วยคำหรือหน่วยพยางค์แล้วก็ syntactic analysis ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงวักกายสัมพันธ์ก็คือดูที่โครงสร้างดูแกรมมาไวยากรณ์ของประโยคแล้วก็จะเป็น semantic analysis การวิเคราะห์ความหมายความหมายของประโยคแล้วก็ discord integration การวิเคราะห์ตัวของการเชื่อมระหว่างประโยคหรือว่าการบูรณาการทางวัจนิพจน์ก็คือมองทั้งประโยคก่อนหน้าประโยคที่ตามมาแล้วรวมความหมายที่มันมีผลต่อกันในประโยคที่ต่อเนื่องกันแล้วก็สุดท้ายค่ะรวมแปลความหมายทั้งหมดออกมาที่เรื่องของ pragmatic analysis คือวิเคราะห์ทางปฏิบัติที่ดูทุกประโยคในเอกสารที่เชื่อมความสัมพันธ์กันแล้วก็อาจจะเจอองค์ความรู้บางอย่างที่ซ่อนอยู่คือความหมายโดยในที่อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนในตัวของข้อความหรือเอกสารก็คือสามารถสรุปความอะไรบางอย่างออกมาได้การวิเคราะห์เหล่านี้ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติค่ะถ้าเราใช้โปรแกรมภาษา Python ตัวของไลบรารีภาษา Python ที่นิยมใช้กันนะคะก็จะมีอยู่2ตัวอันนี้จะยกตัวอย่างแค่2ตัวแต่ยังมีตัวอื่นๆอีกมากมายนะคะที่สามารถเลือกใช้ได้ก็จะเป็นตัวของ NLTK หรือว่าตัวชื่อเต็มก็คือ Natural Language Toolkit อันนี้ก็จะใช้กับภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยเนี่ยใช้ได้บ้างแต่เขาก็จะเหมาะมีตัวของไลบรารีมีคอมโพเนนต์มีฟังก์ชันต่างๆสำหรับภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนมากกว่าแล้วก็ของภาษาไทยเราเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่พัฒนาโดยเฉพาะขึ้นมาสำหรับภาษาไทยก็คือตัวของ PyThai NLP ค่ะหรือว่าเป็น Python Library for Thai Natural Language Processing อันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะมีฟังก์ชันที่เหมาะกับลักษณะของการวิเคราะห์ภาษาไทยมีคลังคำศัพท์มีรีซอสต่างๆให้ใช้ได้ที่ช่วยในการวิเคราะห์ภาษาไทยได้ดีขึ้นเริ่มต้นที่ขั้นตอนแรกเมื่อกี้นะคะจาก5ขั้นตอนของเราขั้นตอนแรกเนี่ยการวิเคราะห์ระดับพยางค์หรือคำก็คือดูจากสายอักขระหรือตัวอักษรที่เรียงต่อกันเป็นข้อความออกมาเนี่ยแล้วเราก็จะต้องตัดคำให้ถูกระบุให้ได้ว่ามีคำอะไรปรากฏขึ้นมาดูตามตัวสะกดของคำได้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในขั้นตอนการวิเคราะห์นี้นะคะก็ต้องรู้ขอบเขตของคำต้องตัดคำได้ต้องรู้ว่าคำศัพท์แต่ละคำเป็นคำศัพท์อะไรที่ได้ออกมาก็คือใช้การ tokenization หรือหารากศัพท์ที่เฉพาะจริงๆของมันอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยมีการแปลงเป็น verb ing เป็น verb to be ต้องกลับมาเป็นรูปของ verb to be อย่างเงี้ยค่ะหรือภาษาไทยบางทีมันคำศัพท์ที่ซับซ้อนเนี่ยต้องแปลงเป็นรูปเดิมของมันเงี้ยค่ะแล้วก็การตัดคำของเราเนี่ยก็จะมีหลายอัลกอริทึมอีกที่น่าสนใจ
ผลลัพธ์ของการตัดคำที่เราใช้คนละอัลกอริทึมกันนะคะผลลัพธ์คำสุดท้ายที่เราระบุออกมาได้ค่ะอาจจะมีความแตกต่างกันได้ก็จะมีเรื่องของ back of word ดูถุงคำเรื่องของดูค่าความถี่เมื่อกี้ TF-IDF ใช้ตัวของโมเดลทางภาษาและที่เราเรียกว่า n-gram ในการประมวลผลผลลัพธ์ของการตัดคำก็จะแตกต่างกันอันนี้เป็นผลลัพธ์ตัวอย่างนะคะของการตัดคำจากประโยคเต็มๆก็คือการประมวลผลภาษาธรรมชาติใช้องค์ความรู้จากสัตว์ต่างๆทั้งยังประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนและมีความหลากหลายเทคนิคหลากหลายอัลกอริทึมที่ใช้ในการประมวลผลซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะตัดได้ผลลัพธ์เป็นคำๆแบบนี้นะคะในแต่ละคอมมาที่ขั้นอยู่ของคำซึ่งผลลัพธ์อันนี้จะใช้ตัวของ library PyThai NLP แล้วก็เรียกตัวของฟังก์ชัน Word Tokenize อันนี้นะคะ import เข้ามาใช้แล้วก็ส่ง text ที่เป็นข้อความยาวๆของเราเนี่ยใส่เข้าไปเป็นตัว input แล้วอันนี้บอกเลยว่าเราเลือกตัวของ engine ที่เป็นโมเดล language ที่เป็นโมเดลอัลกอริทึมวิธีการตัดคำที่ว่าที่รายละเอียดคือชื่อ new mm นะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยน engine ได้ว่าเราใช้โมเดลอันไหนในการตัดคำขึ้นมาแล้วก็ผลลัพธ์จะได้แบบนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือตัวของ Library Deep Cut ค่ะ Deep Cut อันนี้ใช้ตัวของ Deep Learning ช่วยในการตัดคำข้างหลังเพราะนั้นก็จะลักษณะเดียวกันคือสามารถ Import Library เข้ามาแล้วก็รับ Text เป็นประโยคเข้าไปเลยเรียกฟังก์ชัน Tokenize เหมือนกัน Tokenize ตัวนี้ผลลัพธ์ออกมาก็จะได้ลักษณะการตัดคำที่แตกต่างกันรายละเอียดก็จะอยู่ในเอกสารประกอบการสอนอันนี้นะคะถัดไปขั้นตอนที่2การวิเคราะห์เชิงวักกายสัมพันธ์หรือว่าตัวของซินแทคติกตัวของไวยากรณ์ต่างๆอันนี้ต้องการให้รู้โครงสร้างประโยครู้ความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยคว่าเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างต้องระบุหน้าที่คำได้ว่าคำไหนเป็นนามคำไหนเป็นกริยาคำไหนเป็นตัวของคำขยายคำผุพบทคุณสมคุณศัพท์พวกนี้รายละเอียดของคำพวกนี้อีกอันนึงประเด็นที่สำคัญในขั้นตอนนี้นอกจากกำกับหน้าที่คำหรือระบุหน้าที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรู้จำคำศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะหรือว่า name entity recognition ที่เขาเรียกกันอย่างอันนี้ตัวโค้ดอันนี้นะคะโค้ดส่วนนี้เป็นส่วนโค้ดของตัวอย่างที่เขาหาระบุกำกับหน้าที่คำก็คือตัวของ path of speech tagging ก็คือจากข้อความผลลัพธ์การตัดคำเมื่อกี้ที่เราใช้ตัวของ word tokenize ตัดคำออกมาได้เป็นคำๆละจากคำส่งเข้าไปทำงานต่อในฟังก์ชัน tag post path of post tag ตรงเนี้ยคือ path of speech tagging เราก็จะได้จากคำเนี่ยมันก็จะระบุไปว่าเป็นคำนามทั่วไปเป็น verb บอก action อย่างเงี้ยค่ะรายละเอียดพวกนี้อันนี้เป็นบุพบท preposition ก็จะเห็นรู้หน้าที่ของคำในประโยคที่ชัดเจนมากขึ้นตามตัวของไวยากรณ์ในประโยคอีกอันนึงคือ library ของการรู้จำคำศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะเช่นชื่อคนชื่อสถานที่วันที่เวลาอะไรพวกเนี้ยที่เป็นชื่อเฉพาะที่ต้องระบุเข้าไปเพื่อช่วยในการสื่อความหมายในขั้นตอนถัดไปได้ก็จะใช้ตัวของ library ของ tag pythainlp.tag ตัวนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน name entity recognition หรือ NER เขาเรียก NER แล้วก็เหมือนกันเลย NER ตัวนี้เราก็เรียกมาใช้แล้วมันก็จะมีคลังคำศัพท์พวกนี้ช่วยในการตัดคำก็คือตัวของ TrainNER ที่เข้าไปโดยอัตโนมัติแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเยอะเราเขียนโค้ดเรียกใช้ library ให้เหมาะสมว่าเราจะเอา library ตัวไหนมาใช้อย่างนี้ก็เรียกฟังก์ชัน tagของตัว library ner ตัวนี้ค่ะผลลัพธ์จากประโยคนี้นะคะนางสาวพักกับเพื่อนว่าวันที่27พฤศจิกายนที่กรุงเทพมหานครอากาศดีมากก็จะตัดคำออกมาเลยว่าพักเนี่ยเป็นชื่อคนนะแล้วก็วันที่ก็จะมี27บอกเป็นวันที่ได้ค่ะเป็นเดทวันที่เป็นเดทแล้วก็พฤศจิกาเกี่ยวข้องกับเดทอย่างค่ะแล้วก็สถานที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครบอกได้ว่าเป็นโลเคชั่นนี่ค่ะมันก็จะระบุตัวของ name entity ออกมาให้เราได้แล้วก็ในส่วน3ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เชิงความหมายก็คือสรุปความหมายออกมาตีความจากข้อมูลก่อนหน้าทั้งหมดจาก2ขั้นตอนแรกแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือตัว disambiguous ก็คือแก้คำกำกวมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รวมไปส่วนของ discord integration ที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างประโยคที่ต่อเนื่องกันประโยคก่อนหน้าประโยคข้างหลังตามมาวิเคราะห์ตัวของ discord หรือว่าวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกันการเป็นเหตุเป็นผลกันการอ้างอิงกันในคำที่อยู่คนละประโยคขึ้นมาอันนี้เขายกตัวอย่างเรื่องของการหาสิ่งอ้างอิงนะคะ cross reference ว่าอย่างถ้าประโยคข้างหน้าเนี่ยบอกว่า Mary is apple
ปิลชีไรเดมมันต้องอ้างอิงได้ว่าชีเนี่ยคือแมรี่แล้วก็เดมเนี่ยหมายถึงแอปเปิลอย่างเงี้ยค่ะตัวของการรวมกันของตัว Discord พิจารณาตัว Discord ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายพรากแมติก analysis ทั้งหมดเลยตีความเอกสารทั้งหมดในบทความหรือเอกสารจากทุกประโยคจากองค์ความรู้ตั้งแต่การวิเคราะห์หน่วยคำการดูไวยากรณ์การตีความหมายแปลความหมายดู Discord ทั้งหมดสิ่งที่เชื่อมโยงกันของแต่ละประโยคทำให้เห็น

องค์ประกอบทั้งหมดหรืออาจจะมีการอ้างอิงจากสถานการณ์หรือองค์ความรู้บางอย่างที่มีอยู่ที่เราเห็นในเนื้อหาข้อความจริงๆหรือบางอย่างอาจจะใช้ knowledge บางอย่างอื่นเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุอยู่ในเนื้อหาข้อความเนี่ยและสามารถตีความหรือสรุปความหมายของประโยคที่ต้องการสื่อสารให้ได้ชัดเจนที่สุดก็จะครบทั้งตัวของ5กระบวนการ5ขั้นตอนในการวิเคราะห์การประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะสรุปเนื้อหาในตอนแรกของเราเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของความหมายของภาษาธรรมชาติที่เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้กันทั่วไปการฟังพูดอ่านเขียนการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่มี5ขั้นตอนระดับคำพยางค์ระดับของไวยากรณ์เชิงวาทกรรมสัมพันธ์ระดับของเรื่องของความหมายแล้วก็ดูวัจนิพจน์ดูเรื่องของวาทกรรม Discord ดูเรื่องของการตีความภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ไลบรารีที่น่าสนใจที่แนะก็คือตัวของ NLTK แล้วก็ตัวของภายไทย NLP ค่ะความที่2นะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพความสามารถของการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่เราแบ่งได้เป็นทั้งหมดที่เราภาพในนี้ก็คือ4กรอบ4ระดับนะคะโดยที่จะเริ่มต้นที่ระดับล่างสุดก่อนก็คือตัวของข้อมูลที่เราต้องใช้ในเรื่องของการประมวลผลภาษาธรรมชาติก็จะเป็นตั้งแต่ตัวของ dictionary ตัวของคลังคำศัพท์ต่างๆคลังคำศัพท์ที่ช่วยในการหาหน้าที่ของคำหรือ part of speech tagging ตัวของคลังคำศัพท์ที่เป็น name entity เป็นชื่อเฉพาะต่างๆตัวของฐานข้อมูลที่จะช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคำแต่ละคำในประโยคออกมาได้ตัวของคลังคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการคำด้านบวกคำด้านลบคำด้านที่ดีไม่ดีไงค่ะแล้วก็อาจจะต้องรวมถึงตัวของคลังคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวหรือว่าการจัดกลุ่มคำศัพท์ที่ชัดเจนเป็นคาทิกอรี่ต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคำแล้วก็อาจจะรวมไปถึงตัวของกราฟองค์ความรู้บางอย่างที่จะต้องเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การประมวลผลขั้นถัดไปที่เป็นเรื่องของฟีเจอร์พื้นฐานของ Natural Language Processing แล้วเราก็จะเห็นว่าในฟีเจอร์พื้นฐานนะคะถ้าแบ่งออกมาเนี่ยมันจะเห็นเป็น5กรอบด้วยกันก็คือตั้งแต่การวิเคราะห์ระดับหน่วยคำหรือหน่วยพยางค์เหมือนเดิม Lexical Analysis เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี้ก็จะมีที่แยกคำตัดคำเงี้ยค่ะ Tokenization เรื่องของการระบุหน้าที่คำ Path of Speech การหาระบุ Name Entityแล้วก็การตรวจสอบตัวสะกดเช็คตัวสะกดต่างๆของคำอันนี้ที่ไปแล้วในขั้นตอนการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นตอนแรกแล้วก็จะเป็นในขั้นตอนของ Synthetic Analysis คือดูตามไวยากรณ์แกรมม่าของภาษาแต่ละอันก็จะต้องมีตัวเรื่องของการวิเคราะห์ไวยากรณ์ออกมาเรื่องของการวิเคราะห์แกรมม่าที่มีความเกี่ยวข้องกันความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยคเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ต้องใช้การแสดงผลอะไรบางอย่างตัวของ Semantic Representation แสดงผลบางอย่างเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลความองค์ความรู้เหล่านี้ที่เราได้เนี่ยไปช่วยในการวิเคราะห์ตัวเรื่องของการวิเคราะห์ความหมาย Semantic Analysis ในขั้นตอนถัดไปในการวิเคราะห์ความหมายของข้อความแต่ละข้อความออกมาเนี่ยมันก็ต้องดูการแก้ไขคำกำกวม word sentence ambiguous แล้วก็ดูความสัมพันธ์ระหว่างคำ sentence logical เทียบกันแต่ละอันว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงตัวของข้อหัวข้อของข้อความต่างๆเรื่องของพฤติกรรมโมเดลทางด้านพฤติกรรมบางอย่างของข้อความที่มีความสัมพันธ์กันที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นที่จะจาก3ขั้นตอนสุดท้ายค่ะจากวิเคราะห์ความหมายดูตัวของความสัมพันธ์วาทกรรมตัวของวจนิพจน์ที่ดู Discord ต่างๆเนี่ยแล้วก็ตีความหมายสุดท้าย Pragmatic Analysis ตัวเนี้ยเพราะนั้นก็จะใช้ทุกอย่างเนี่ยข้อมูลพวกเนี้ยรวมกันเพราะนั้นก่อนเราจะวิเคราะห์ข้อความออกมาได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือรวม3ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเป็น5ขั้นตอนทั้งหมดของการวิเคราะห์ด้านของ Natural Language Processing ของเราอันนี้เขาก็เลยมีการวิเคราะห์คำนะวิเคราะห์ข้อความทั้งข้อความและความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่เกิดขึ้นต้องดูอะไรบ้างอาจจะต้องมีการจัดกลุ่มแต่ละข้อความมีเรื่องของการเรียงลำดับมีการทำเหมืองเหตุการณ์คือเหมือนดีเทคได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นความสัมพันธ์ของข้อความแต่ละอันบอกอะไรเรื่องของการจำแนกระดับของลำดับขั้นเรื่องของการจำแนกเจตนาของข้อความที่ใช้ในการสื่อสารรวมถึงเราอาจจะต้องใช้รวมถึงมีการใช้ตัวของแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกหรือว่าตัวของ Deep Learning Model เข้ามาช่วยอาจจะเป็นแบบจำลองการสร้างแบบจำลองบางอย่างการใช้แบบจำลองทางภาษาหรือใช้การเรียนรู้บางอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวของการเรียนรู้ที่ใช้ Neural Network เข้ามาช่วยแล้วก็จะมีพื้นฐานมาจากตัวของเขาเรียกอัลกอริทึม Transformer ของ Neural Network ที่จะเป็นโมเดลทางภาษาที่ช่วยในการวิเคราะห์ความหมายของข้อความออกมาแล้วก็จะมีการแปลงข้อมูลที่ลักษณะของการเป็นกราฟแปลงเป็นข้อมูลในระดับเวกเตอร์ที่ช่วยใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งต่อไปยังการแปลความหมายของข้อความทั้งหมดออกมาได้จาก
พื้นฐานขั้นตอน5ขั้นตอนพื้นฐานของตัว Neural Language Processing มันก็จะมีการประยุกต์ใช้ตัวของเทคโนโลยีล่ะตัวเทคโนโลยีในทาง NLP ที่เราเห็นได้ชัดแต่ละตัวมีประเภทเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตัวของการค้นหาตามเนื้อหา Content Search อย่างเงี้ยก็จะเกี่ยวข้องกับพอค้นหาได้ตรงตามเนื้อหาที่ User ต้องการผู้ใช้ต้องการแล้วเนี่ยก็มีการสร้างระบบแนะนำหรือระบบ recommendation ได้อะเขาอยากได้เนื้อหาอะไร recommend มาได้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องมันก็จะโยงไปถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์แนะนำสินค้าไปดูของการวิเคราะห์รีวิวของ user ได้ user เก่าถึงดีไม่ดีกับผลิตภัณฑ์ของเรายังไงซึ่งการวิเคราะห์รีวิวก็รวมไปถึงการเรื่องของการวิเคราะห์ sentiment เนี่ยค่ะข้อความด้านบวกด้านลบดีหรือไม่ดียังไงบ้างแล้วก็ซึ่งข้อความเหล่านี้มาจากไหนก็เราสามารถดึงมาจากตัวของการวิเคราะห์ social media ได้ทั้งหมดทั้งหลายช่องทาง Facebook Instagram TikTok รวมกันดึงข้อความมาวิเคราะห์ช่วยในการเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงานบางอย่างออกมาแล้วก็รวมไปถึงตัวของระบบโต้ตอบหรือว่าตัวแชทบอทของเรา Dialog System พวกนี้แล้วก็จะมีการดีเทคระบบที่รู้จำเสียงดีเทคได้ว่ามีเสียงสปีดที่พูดเข้ามาเนี่ยค่ะแล้วแปลความหมายของเสียงพูดนั้นคืออะไรรวมถึงจะใช้เรื่องของ Knowledge Listening การให้เหตุผลเหตุผลบางอย่างเกี่ยวข้องกันในการแปลความหมายออกมามีเรื่องของ Asset Parsing การดูของโครงสร้างข้ออย่างข้อมูลที่อยู่ค่ะมันต้องการวิเคราะห์ที่ชัดเจนว่าส่งไปไหนช่วยในด้านของการสื่อสารโลจิสติกการขนส่งต่างๆเนี่ยจะมีการวิเคราะห์แปลงแต่ละท่อนของข้อความออกมายังไงแล้วก็ระบบอื่นๆก็จะมีระบบถามตอบอัตโนมัติมีตัวของระบบการสร้างการสร้างตัวของภาษาออกมาการรู้จำหัวข้อของข้อความแต่ละอันได้การทำความเข้าใจตีความทั้งหมดสื่อความสัมพันธ์ออกมาตัวนี้ understanding ทั้งหมดภาพรวมที่ต่อมาจากตัวของ Discord Analysis ที่พูดไปแล้วแล้วก็การรู้ว่า text อันเนี้ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแล้วก็สามารถใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ว่า text เนี้ยมันจะเป็น spam หรือไม่เป็น spam ได้ตัวของข้อความไปใช้ในการสร้าง text สร้างข้อความที่จะเป็นแคปชั่นภาพคือเหมือนมีภาพมาแล้วเราสร้างแคปชั่นภาพสร้างแคปชั่นที่เป็นข้อความให้เข้ากับความหมายของในภาพได้ image based ตัวของ text generation แล้วก็ตัวของการรู้จำตัวเจตนาหรือ intention ของการสื่อสารจริงๆที่เราจะได้อันสูงระดับสูงก็คือตัวของการประยุกต์ใช้ละซึ่งใช้ทั้งหมดตรงนั้นนะคะมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันก็ส่วนบนก็จากภาพแรกเมื่อกี้นะคะที่ว่าใช้ใน Search Engine ได้ใช้ระบบ Recommendation ได้มีระบบของ Human Computer Interaction ใช้ในการสื่อสารรับข้อมูลระหว่างคนกับเครื่องสื่อสารกันได้สั่งงานผ่านตัวของสั่งงานด้วยภาษาปกติของมนุษย์ที่เราใช้กันได้ตัวของการแปลภาษา Translation การทำโปรโมชั่นทำโฆษณาทำประชาสัมพันธ์ต่างๆอัตโนมัติGenerate บางอย่างออกมาได้ตัวของการมอนิเตอร์เฝ้าติดตามความคิดเห็นของยูเซอร์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยว่าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรเราเกี่ยวกับสินค้าเราเป็นยังไงบ้างเรื่องของการขนส่งโลจิสติกเรื่องของการเงินการธนาคารแล้วก็ในทุกหลายๆธุรกิจปัจจุบันนะคะก็จะใช้ตัวของ Neural Language Processing มาช่วยในการเรื่องของ Customer Service ค่ะที่ลดการทำงานของมนุษย์จริงๆออกไปได้แล้วก็ในอันนี้จะเป็นรีซอสจากอีกแหล่งนึงนะคะที่เขาพยายามจำแนกกลุ่มของแอปพลิเคชันระดับสูงเนี่ยเขาก็จะได้ออกมาเป็นกลุ่มๆดังด้านล่างไงคะที่เราคุ้นเคยทุกเห็นเราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยอยู่ทุกวันอยู่แล้วอย่างตัวของโปรแกรมแอปพลิเคชันแปลภาษาตัวของ Language Translation ตัวของผู้ช่วยอัจฉริยะแชทบอทออโต้ผู้ช่วยเตือนอะไรต่างๆเป็นข้อความสื่อสารด้วยเสียงด้วยข้อความที่พิมพ์ได้การวิเคราะห์ความหมายหรือเอกสารออกมาว่าเอกสารเนี้ยเราจะดึงข้อมูลสำคัญอะไรออกมาบ้างจากตัวของเอกสารการค้นหาที่เราใช้ออนไลน์ Search Engine กันอยู่เรื่องของการ Predict Text ที่แบบพิมพ์ไปแล้วมีแนะนำด้วยว่าควรจะเป็นคำอะไรตัวของ Predictive Text พวกนี้การหาข้อสรุปคือบทสรุปสร้างบทสรุปของเอกสารหรือบทความโดยอัตโนมัติตัวของ Automatic Summation แล้วก็มอนิเตอร์โซเชียลมีเดียอันนี้ก็ไปแล้วตัวของการดูบทรีวิวหรือสิ่งที่เขากล่าวถึงถึงเราเรื่องของอะไรบ้างแล้วก็แชทบอทแล้วก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์เซนติเมนต์คือด้านดีด้านไม่ดีภาพลักษณ์บวกภาพลักษณ์ด้านลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่วิเคราะห์มาได้รวมถึงการคัดกรองอีเมลอีเมลไหนเป็นสแปมอีเมลไหนมีความสำคัญเป็นเหมือนตั้งแท็กว่ามีความสำคัญได้พวกนี้ก็จะเป็นภาพของตัวอย่างการประยุกต์ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติในส่วนถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างของโค้ดภาษา Python กับตัวของไลบรารีที่เราใช้ในการทำงานเขียนโค้ด
ช่วยในการทำงานอะไรบางอย่างได้ก็จะมี3ส่วนคือเรื่องของการทำความสะอาดข้อความแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของตัวอย่างโปรแกรมของที่เขียนทำเป็นแชทบอทอย่างง่ายเริ่มต้นที่การทำความสะอาดข้อความก่อนนะคะก็จะใช้ไลบรารี

ที่สามารถลบตัวของแท็กที่ไม่ต้องการตัวของลิงก์แฮชแท็กต่างๆอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่าง input เข้ามาเป็น Twitter เป็นข้อความจาก X ทวิตมาแบบเนี้ยเราจะสามารถลบแท็กลบemotion emoticon แล้วก็ตัวของลิงก์ต่างๆได้ก็โดยการใช้ไลบรารีของถ้าเรื่องของ emoticon นะคะก็จะใช้ตัวของ d emoji ตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็คือตัวไลบรารี regular expression ที่เราจะลบตามการแท็กตัวอักขระตัวอักษรที่มันเกิดขึ้นเรียงลำดับของตัวอักษรต่างๆแล้วก็จะลักษณะโค้ดก็จะเป็นประมาณนี้เรียกใช้เสร็จทำยังไงตัวของเราก็เขียนฟังก์ชัน clean ขึ้นมาเองได้ฟังก์ชันแรกในฟังก์ชัน clean คำสั่งแรกก็คือลบตัวของอีโมจิทั้งหลายออกไปมันลบยังไงก็ใช้ฟังก์ชัน replace เขาเลยค่ะเพราะว่าในไลบรารีนี้ก็จะมีข้อมูลที่บอกอยู่แล้วว่าอีโมจิมีอะไรบ้างก็ replace แทนที่ไปให้หายไปใช้เป็น null text ก็คือหายไปให้อีโมจิตรงนั้นหายไปลักษณะของแท็กก็เหมือนกันก็จะ detect ตัวของ regular expression ว่ามันต้องมีแท็กเปิดนะมีแท็กปิดลบข้อความระหว่างการให้หายออกไปด้วยก็สร้างออกมาเป็นแท็กแบบนี้แล้วก็ลบออกไปอันนี้ก็จะเป็นลบตัวของ hashtag อันนี้ก็จะเป็นลบตัวของลิงก์ต่างๆคือลิงก์จะมีความหลากหลายลิงก์ว่าใช้โปรโตคอลอะไรบ้าง slash แล้วข้างหลังต่อข้อความยาวๆแล้วแต่เลยว่าจะมีตัวเครื่องหมาย question mark มีอะไรต่อสัญลักษณ์ต่างๆตัวเต็มอันนี้อยู่ในเอกสารประกอบการสอนอยู่แล้วนะคะว่าคำสั่งที่ครอบคลุมทุกลักษณะอักขระพิเศษต่างๆที่อยู่ในลิงก์เนี่ยว่าจะตัดออกไปให้หมดเนี่ยใช้อะไรบ้างนั้นพอผลลัพธ์สุดท้ายของการดึงทวิตอันนี้เข้าไปเนี่ยเราก็จะส่วนพวกเนี้ยก็จะหายไปตัวของแท็กอีโมจิแล้วก็ลิงก์ต่างๆหายไปเราก็จะได้เป็นข้อความธรรมดาต่อกันเป็นเทคล้วนๆละออกมาแล้วเราก็สามารถใช้อีกไลบรารีนึงในการตัดเครื่องหมายวรรคตอนออกได้ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวของไลบรารีพื้นฐานที่มีอยู่ใน Python อยู่แล้วจะมีลักษณะฟังก์ชันของ punctuation ที่มีลิสต์ของเครื่องหมายวรรคตอนอักขระที่เป็นเครื่องหมายวรรคตอนอยู่แล้วเราก็สามารถลบได้เลยว่าถ้ามันตรงกับตัวสายอักขระตรงกับตัวอักขระที่เป็นเครื่องหมายวรรคตอนนะให้มันออกไปให้เหลือ text ล้วนๆเท่านั้นอย่าง full stop หรืออย่าง comma บางอย่างก็จะหายไปอันนี้ text input เข้าไปแล้วก็จะมี output ออกมาที่ clean ตัวของ full stop ตัวของ comma ออกไปหมดแล้วแล้วเราก็จะทำงานต่อได้ว่าแล้วถ้าเราต้องการคำ keyword เท่านั้นล่ะพวกของ article ไม่เอาไออะไรนะ verb to be is am are ไม่เอา the a and the อะไรเงี้ยไม่เอาทำไงก็จะมีตัวของ library ตัว stop wordฟังก์ชัน stop word ที่เราเรียกใช้ได้เหมือนกันอยู่ในของ library NLTK corpus ใน corpus นี้คำศัพท์นี้เขาก็จะมี list stop word ไว้ให้แล้วแล้วก็ใช้ detect ตามนั้นเลยว่าพอตัดเป็นคำๆแล้วนะคำไหนที่พบเป็น stop word ไม่เอาหายไปและคำไหนที่ไม่ใช่ stop word ค่อยเอามาสร้างเก็บใน list ของเราใหม่เพราะนั้นพอ list สุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยก็จะเหลือแค่คำเหล่านี้ที่เกิดออกมาเป็นคำๆแล้วก็คำพวกของ stop word ที่ไม่สำคัญในประโยคจะหายออกไปหมดแล้วอันนี้ก็สรุปรวมของตัวของการตัวอย่างการทำความสะอาดคลีนตัวของข้อมูลของเราเพื่อจะเอาไปใช้วิเคราะห์อะไรต่อไปในอนาคตในส่วนต่อไปหัวข้อถัดไปของตัวอย่างการใช้งานนะคะอันนี้วิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกอันนี้เราก็ใช้ไลบรารีเหมือนกันตัวของ text blob อันนี้ text blob ก็จะเหมือนกันค่ะมีคลังคำศัพท์ที่เป็นคำด้านบวกคำด้านลบประกอบกันให้เราอยู่แล้วแล้วก็ใช้วิธีเช็คในประโยคเลยเจอคำบวกกี่คำเจอคำลบกี่คำแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าเจอคำไหนมากกว่ากันมันก็จะตอบผลลัพธ์ข้อความเป็นคำนั้นจากทวิตอันเดิมของเราเลยนะเนี่ยทวิตแรกของเราเมื่อกี้ที่เราส่งเข้าไปถ้าอ่านข้อความแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของข้อความเนี่ยค่ะจะได้เป็น positive เพราะมันไปเจอคำบวกที่เยอะกว่าที่ปรากฏอยู่ในตัวของข้อความตัวของ text อันสุดท้ายก็คือตัวของแชทบอทแชทบอทเราจะเห็นว่าระดับความสามารถของแชทบอทอะค่ะอันนี้จะแบ่งกลุ่มเป็น4ระดับนะคะคือเป็นเมนูกดธรรมดาเป็นเมนูเป็นปุ่มการทำงานเรากดไปมันตอบอะไรกลับมาเป็นเรื่องของการใช้รูบางอย่างถ้าข้อความส่งเข้ามาตรงกับรูเบสเรามันก็จะทำงานตามเงื่อนไข if else คือถ้าแล้วอะไรบ้างที่เราก็สร้างบทคำตอบสนทนาโต้ตอบกันได้อีกอันนึงก็จะฉลาดขึ้นอันนี้ฉลาดขึ้นละใช้ AI เข้ามาช่วยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบคำถามที่แตกต่างกันได้ไม่ต้องเป๊ะๆตามรูแต่ละข้อละสามารถปรับคำถามนั้นคำถามที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่มีการปรับลักษณะที่เปลี่ยนไปยังอยู่ในขอบเขตของกลุ่มนี้มันก็จะตอบถูกตอบได้ตรงว่าจะเลือกคำตอบอะไรออกมาแล้วก็ถ้าเกิดบอทยังไม่รู้ว่าถามอะไรบอทอาจจะใช้วิธีมีการถามคำถามเพิ่มเติมแล้วเพื่อขออินโฟเมชันอะไรบางอย่างที่จะทำให้ตัวของบอททำงานได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือฉลาดที่สุดอันนี้มีความสามารถปรับลักษณะการใช้ภาษาตามลักษณะของผู้ที่มนุษย์ที่สนทนาด้วยได้แล้วก็พยายามจับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจากการสื่อสารให้ใกล้เคียงกับมนุษย์ให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องใช้แบบจำลองทางภาษาขนาดใหญ่มากค่ะที่เรา

เรียกว่า LLM LLM อ่ะแล้วก็ใช้เหมือนเลิร์นกลับมาเรื่อยๆใช้ Deep Learning การเรียนรู้เชิงคือเทรน Data เข้าไปเยอะๆเยอะๆเข้าไปอ่ะจนตัวของบอทเนี่ยสามารถปรับได้เป็นลักษณะที่สามารถสื่อสารได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ให้มากที่สุดอันนี้เป็นตัวอย่างแชทบอทนะคะตัวอย่างแชทคือตัวของการทำงานอันนี้เป็นลักษณะรูเบทธรรมดาที่ตอบเรื่องของข้อความที่ถามเข้าไปถ้าตรงกับรูไหนนะแต่ละรูนี้มันก็จะเลือกคำตอบในรูนั้นหรือกดอันนั้นตอบกลับมาในแต่ละอันอันนี้ตัวอย่างแต่ละสเต็ปที่ทำงานออกมาค่ะแล้วก็สรุปตอนที่สองนะคะการประยุกต์ใช้การผสมภาษาธรรมชาติก็มีหลากหลายแอปพลิเคชันเลยแล้วก็มีตัวอย่างการเขียนโค้ดต่างๆที่เรายกตัวอย่างไปแล้วในการเลือกใช้ไลบรารีหรือคอมโพเนนต์ต่างๆมาช่วยในการทำงาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ Smart Green ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมนะคะอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะกลุ่มนี้นะคะทำไมนะคะเราถึงพาคุณผู้ชมมาพบกับกลุ่มนี้เขามีจุดเด่นอะไรคะเขาประสบความสำเร็จในการปลูกมะเขือเทศราชินีกันค่ะนะคะกลุ่มนี้นะคะเขาปลูกนะคะนำส่งตลาดทั้งผลสดแล้วก็เป็นแบบอบแห้งแปรรูปนะคะซึ่งเรานะคะจะไปดูว่าเขามีนะคะวิธีการกระบวนการยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมกันค่ะ
1: พื้นที่นี้อยู่ในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำและลำคลองไหลผ่านพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ดินแดนแห่งนี้จึงสามารถเพาะปลูกได้ผลดี
2: มะเขือเทศในมือนะครับเป็นผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมมะเขือเทศราชินีเป็นพืชที่เราปลูกในเรื่องของเป็นรายได้เสริมได้ของพืชหลักที่ทำอยู่แต่ปัจจุบันนะครับมันก็เป็นพืชหนึ่งที่สร้างในเรื่องของมูลค่านะครับเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราแล้วนะครับที่คำว่ามูลค่านะครับกลับมาสู่สมาชิกเนี่ยเป็นมากกว่า7หลัก8หลักขึ้นไปต่อปีนะครับ

0: กอะไรก็ขายอย่างนั้นซึ่งทำมาอย่างนี้ได้สักระยะหนึ่งก็พบกับปัญหาด้านการขายผลผลิตรายได้ที่กลับมาไม่พอกินพอใช้ที่จะเลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งเกิดแนวคิดที่จะรวมตัวตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศขึ้นเพราะเชื่อว่าพลังของกลุ่มจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและด้านการตลาดได้สำหรับมะเขือเทศที่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมปลูกกันนั้นเป็นมะเขือเทศเชอรี่พันหนึ่งห้าสี่หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามะเขือเทศราชินีซึ่งปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
1: เทศเนี่ยก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งพันธุ์ผลใหญ่เนาะแล้วก็ผลเล็กนะหรือมะเขือเทศราชินีหรือมะเขือเทศเชอร์รี่นั่นเองนะคะไว้ทานเป็นผลสดก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาไปใส่ในปรุงอาหารก็ได้นะคะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยแต่ละพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปทั้งในส่วนของลำต้นใบดอกผลนะคะแล้วก็ในส่วนของการเจริญเติบโตต่างๆ
0: ผลมะเขือเทศราชินีมีรูปร่างยาวรีสีแดงขนาดเล็กจิ๋วน้ำหนักต่อผลไม่เกิน15กรัมจึงจะเป็นที่ต้องการของตลาดในการบริโภคสดหลายท่านที่เคยทานก็จะบอกตรงกันว่ามีรสชาติหวานอมเปรี้ยวมีเนื้อมากมีน้ำน้อยและกรอบ
2: เรามีแผนการปลูกกันต่อเนื่องทั้งปีนะครับโดยใช้คุณภาพนำการผลิตนะครับผลิตให้ตรงกับความต้องการตลาดครับก็ผลผลิตของเราต่อวันนะครับเรามีขีดความสามารถที่ใช้พลังกับความสามัคคีในการรวมกลุ่มกันนะครับผลิตได้มากกว่า1,000กิโลกรัมต่อวันนะครับแล้วก็ผลิตได้ทั้งปีในคุณภาพดีด้วยนะครับคำว่าคุณภาพดีเนี่ยก็คือคุณภาพ GAP ผลิตนะครับปลูกพืชผักปลอดภัยนี่แหละครับที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เชื่อมั่นของผู้บริโภค
0: หลักสำคัญก็คือใช้ตลาดนำการผลิตโดยการหาตลาดก่อนเมื่อการตกลงซื้อล่วงหน้าสำเร็จแล้วจึงมาวางแผนให้สมาชิกลงมือปลูกกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกดูแลฟูมฟักภายในไร่จนไปถึงขั้นตอนในโรงคัดแยกหรือกระบวนการแปรรูปจนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าตาแม่ฉุยทุกขั้นตอนของกิจกรรมเหล่านี้ห้างสมาชิกเป็นแรงงานหลัก

างเกษตรก็เข้ามาช่วยแนะนำนะครับเรื่องของวิธีการปลูกพืชคุณภาพแล้วพืชปลอดภัยนะครับ GAP ผลิตจนสามารถรับรองคุณภาพได้นะครับจนมีโอกาสด้านการตลาดนะครับเมื่อมีคุณภาพแล้วเราก็ได้ตลาดด้วยตลาดมีความต้องการได้คุณภาพสบายครับเราทำคุณภาพ GAP เลยตลาดต้องการเรื่องของปริมาณรวมกลุ่มกันแล้วยิ่งสบายใหญ่เลยครับเพราะเรารวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งมีการปลูกอย่างมีระบบนะครับมีการรักษาคุณภาพทุกขั้นตอนการปลูกการรวบรวมการเก็บผลผลิตแม้กระทั่งมีการแปรรูปด้วยตรงนี้ครับเป็นจุดแข็งของการรวมกันนะครับในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน

คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐมนะคะก็จะกล่าวถึงของดีของเด่นของจังหวัดซึ่งจังหวัดนครปฐมนะคะก็จะมีคำขวัญประจำจังหวัดก็คือส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยนะคะแต่ถ้าเราจะพูดถึงนะคะของดีในระดับตำบลนะคะต้องยกให้ตำบลดอนตูมค่ะซึ่งนะคะเขามีผลิตภัณฑ์คือมะเขือเทศราชนีนะคะซึ่งเขามีในการทำผลสดแล้วก็แปรรูปอบแห้งนะคะซึ่งเป็นผลิต

0: ภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานนะคะในระดับ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กันทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะมีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ด้านของการแปรรูปกระบวนการต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพากันไปชมค่ะ
1: มะเขือเทศเป็นผลไม้ที่คนทั่วโลกคุ้นเคยรู้จักเป็นอย่างดีมะเขือเทศมีกรดอะมิโนกลูตามิกอยู่สูงกรดอะมิโนตัวนี้เป็นกรดอะมิโนตัวเดียวกันกับที่อยู่ในผงชูรสด้วยเหตุนี้ทำให้มะเขือเทศสามารถเพิ่มรสชาติให้อาหารได้ทุกชนิด
2: ไม่ว่ามะเขือเทศลูกใหญ่หรือมะเขือเทศลูกเล็กนะคะก็ให้ประโยชน์กับร่างกายได้ไม่แตกต่างกันนะคะสำหรับหลายๆท่านคงจะมีข้อสงสัยว่ามะเขือเทศที่เราเห็นนี้เป็นผักหรือผลไม้อันนี้ก็ต้องอธิบายนะคะว่าถ้าในทางพฤกษศาสตร์เราอาจจะจัดมะเขือเทศเป็นผลไม้แต่เนื่องจากว่าเราเอามาประกอบอาหารโดยเฉพาะอาหารคาวเป็นส่วนใหญ่นะคะในทางโภชนาการเราจึงจัดมะเขือเทศอยู่ในกลุ่มผักค่ะซึ่งมะเขือเทศนะคะเราก็จะจัดเป็นผักที่อยู่ในเรียกว่าผักประเภทกอนะคะก็คือเป็นผักที่ให้พลังงานน้อยนะคะจึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะทำไมมะเขือเทศถึงมีพลังงานน้อยอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังว่าเป็นเพราะองค์ประกอบส่วนใหญ่ในมะเขือเทศเป็นน้ำแล้วก็ยังมีบางส่วนที่เป็นใยอาหารนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเช่นวิตามิน A ซึ่งช่วยเรื่องของการบำรุงสายตาและการมองเห็นนะคะแล้วก็มีเรื่องของวิตามินที่ช่วยเรื่องของการป้องกันอาการเลือดออกตามไรฟันค่ะนอกจากนี้มะเขือเทศที่เห็นนี้นะคะยังมีคุณสมบัติเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะซึ่งในมะเขือเทศก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระตัวหลักๆอยู่2ตัวนะคะตัวแรกก็คือเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นโพวิตามิน A ร่างกายสามารถดูดซึมและนำไปสังเคราะห์เป็นวิตามิน A ได้ค่ะและอีกตัวนึงที่เราทราบกันดีนะคะก็คือไลโคพีนไลโคพีนก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีก1ตัวเหมือนกันค่ะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องของการลดการเสื่อม สลายของเซลล์นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการลดริ้วรอยการชะลอวัยและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและการเป็นโรคมะเร็งด้วยค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะบริโภคมะเขือเทศยังไงให้ได้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่อย่างนี้หรือมะเขือเทศลูกเล็กอย่างนี้ก็สามารถรับประทานได้ทั้งสดและนำไปปรุงอาหารนะคะเราอาจจะรับประทานสดหรือถ้าเป็นลูกใหญ่ก็อาจจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วถ้าเกิดรับประทานอาหารแบบเป็นการปรุงล่ะจะได้ไหมตรงนี้ตอบเลยว่าได้นะคะแค่เพียงเราเลือกมะเขือเทศที่มีสีแดงก็คือมะเขือเทศที่สุกแล้วนะคะและนำไปปรุงอาหารร่างกายก็จะสามารถดูดซึมไลโคปีนจากมะเขือเทศได้เพราะว่าไลโคปีนไม่ได้ถูกสลายด้วยความร้อนนะคะแต่ว่าไลโคปีนที่เชื่อมอยู่กับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศเนี่ยจะอ่อนตัวลงและร่างกายเราดูดซึมไปใช้ได้ง่ายขึ้นค่ะ

สำหรับวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมมะเขือเทศราชินีคือพืชที่สำคัญพืชแห่งความหวังของสมาชิกทุกคนนี่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการผลิตพืชปลอดภัยตามระบบเกษตรที่ดีเหมาะสมได้รับเครื่องหมายคิวเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของผลผลิตนอกจากการผลิตมะเขือเทศบริโภคสดแล้วทางกลุ่มยังมีการนำผลผลิตที่ได้นี้ไปแปรรูปโดยจะคัดมะเขือเทศด้วยการนำมาล้างแล้วแช่น้ำลูกไหนที่เนื้อไม่แน่นมีหนอนหรือมีแมลงเจาะก็จะลอยน้ำเราก็จะคัดทิ้งแล้วนำไปอบแห้งภายในโรงเรือนการอบแห้งนี้ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ซึ่งช่วยเรื่องลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมหากแดดแรงจะใช้เวลาอบเพียง 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อมะเขือเทศแห้งได้ที่จึงนำมาแช่อิ่มซึ่งก็คือการนำผลมะเขือเทศแช่ลงในสารละลายน้ำตาลจนผลมะเขือเทศนั้นอิ่มตัวโดยไม่มีการต้มหรือให้ความร้อนแต่อย่างใด

0: ัดส่วนของมะเขือเทศแห้ง10กิโลกรัมต่อน้ำตาล5กิโลกรัมผลมะเขือเทศที่ผ่านการแช่อิ่มแล้วจะนำไปอบแห้งอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงนำมาปรุงรสให้มีรสชาติต่างๆแต่ด้วยวิถีแห่งการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปผู้คนใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นทั้งกลุ่มจึงร่วมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคิดค้นมะเขือเทศแช่อิ่มสูตรหวานน้อยโดยการลดน้ำตาลลงไปครึ่งหนึ่งเหลือเพียง 2.5 กิโลกรัมเท่านั้น
1: เราตั้งใจผลิตนะครับให้มีคุณภาพดีที่สุดไปสู่ตลาดหรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แรกเราก็จะมีเป็นมะเขือเทศราชินีสดนะครับเหมาะสำหรับทานสดซึ่งให้ผลดีด้านสุขภาพนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาต่อยอดเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะครับเป็นแปรรูปมะเขือเทศในรูปแบบของมะเขือเทศใช้อิ่มแล้วอบแห้งอันนั้นใช้การแปรรูปแบบชาวบ้านนะครับใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่บ้านแล้วก็เอาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตแปรรูปจนได้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอีกชนิดหนึ่งคือเป็นมะเขือเทศราชินีแช่อิ่มอบแห้ง3รสชาติด้วยกันนะครับตั้งแต่รสธรรมชาติรส3รสรสบ๊วย
2: เนื่องจากมะเขือเทศนะคะเป็นผักที่หาซื้อง่ายแล้วก็มีซื้อได้ตลอดทั้งปีนะคะหลายท่านอาจจะซื้อมะเขือเทศมาแล้วก็กินไม่หมดนะคะอาจต้องการจะอยากไปแปรรูปเป็นอาหารอย่างอื่นเพื่อเก็บรักษายืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศให้นานขึ้นนะคะก็สามารถทำได้ด้วยหลายวิธีค่ะเช่นการนำไปแช่อิ่มแล้วก็ไปตากแห้งนะคะก็จะได้เป็นมะเขือเทศแช่อิ่มตากแห้งไว้สำหรับทานเล่นค่ะถามว่าแล้วการแช่อิ่มนี้จะช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์มะเขือเทศได้ยังไงก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าโดยปกติแล้วมะเขือเทศจะมีน้ำเป็นปริมาณมากนะคะแล้วน้ำที่อยู่ในมะเขือเทศเนี่ยที่เราเรียกว่าน้ำอิสระจะเป็นอาหารที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์ที่จะใช้ในการเจริญเติบโตค่ะแต่ถ้าเราเอามะเขือเทศไปแช่อิ่มในน้ำเชื่อมน้ำตาลที่อยู่ในน้ำเชื่อมนะคะก็จะไปจับกับน้ำอิสระในมะเขือเทศทำให้มีปริมาณน้ำอิสระในมะเขือเทศน้อยลงซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยให้เชื้อจุลินทรีย์มีอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตได้น้อยลงและเรามะเขือเทศแช่อิ่มนี้ไปตากแดดหรือไปอบแห้งก็จะยิ่งทำให้ปริมาณน้ำในมะเขือเทศนั้นลดลงไปอีกเป็นการช่วยให้อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มะเขือเทศนั้นยาวขึ้นค่ะแต่สำหรับบางท่านนะคะที่อาจจะไม่คุ้นชินกับการกินมะเขือเทศที่มีรสชาติหวานตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอาจจะเป็นการเอาไปคลุกกับเกลือแล้วก็ไปตากแห้งแล้วก็เก็บรักษาไว้ทำอาหารได้เช่นเดียวกันแต่บางท่านที่ชอบกินเป็นของหวานนะคะหรือเอาไปกินกับขนมปังก็อาจจะเอามะเขือเทศไปกวนเป็นแยมได้เพราะว่าในมะเขือเทศนั้นก็มีเพคตินนะคะแต่ถ้าเกิดชอบรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยก็สามารถเติมมะนาวลงไปในแยมนั้นได้ด้วยค่ะก็จะเห็นว่ามะเขือเทศนะคะก็มีประโยชน์มากมายแล้วก็เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ยังมีพลังงานต่ำเหมาะสำหรับเป็นอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะถ้าวันไหนรู้สึกว่าหิวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะกินอะไรลองมีมะเขือเทศติดไว้ในตู้เย็นก็จะช่วยได้นะคะ
0: มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้งช่วยเพิ่มมูลค่าและรักษาคุณค่าทางอาหารเหมาะสำหรับทานเล่นเป็นอาหารว่างมีรสชาติไม่หวานมากนักถ้านำไปแช่เย็นซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรับประทานมะเขือเทศผลสด
3: คุณผู้ชมคะคุณประยงวงศ์สกุลประธานวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมนะคะกล่าวกับพวกเราค่ะว่าที่นี่มีศักยภาพในการผลิตมะเขือเทศราชินีนะคะต่อวันนะคะสามารถผลิตได้มากกว่า 1,000 กิโลค่ะถ้าเราจะคิดแบบคร่าวๆนะคะสักประมาณ80ผลต่อ1กิโลถ้า 1,000 กิโลนะคะก็จะได้ประมาณ 80,000 ผลต่อวันเลยค่ะเขาสามารถผลิตอย่างนี้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเราจะไปติดตามชมค่ะเขามีกระบวนการนะคะการผลิตและรูปแบบการปลูกอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะ

มะเขือเทศนะคะก็จะเป็นผักชนิดนึงนะคะที่ใช้ในการบริโภคนะคะทั้งในเรื่องของการทานผลสดนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เอาไปปรุงอาหารได้นะคะในส่วนของลักษณะนะการเจริญเติบโตนะคะต่างๆของมะเขือเทศเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะหลากหลายพันธุ์นั่นเองนะคะก็แต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันมีลักษณะของผลลักษณะของใบนะต่างๆแตกต่างกันไปในงานวิจัยนะคะที่เคยลองทดลองเรื่องของศึกษาพันธุ์ต่างๆของมะเขือเทศนะที่ทำเป็นแบบไม้กระถางเล็กๆเนาะไว้สำหรับปลูกในบ้านเรือนเดี๋ยวนี้คนเมืองก็อยากจะปลูกมะเขือเทศไว้ทานเองนะโดยเฉพาะพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะลักษณะเล็กๆเป็นเชอร์รี่เป็นราชินีต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกเป็นไม้กระถางเล็กๆไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนได้นะคะอย่างที่บอกว่ามีทั้งพันธุ์เลื้อยแล้วก็พันธุ์ทรงพุ่มเล็กๆนะคะนั่นก็สามารถปลูกได้เนาะในส่วนของลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นความหลากหลายของเขานะคะว่ามีความแตกต่างกันออกไปเนาะทรงเล็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยพอออกดอกออกผลเสร็จต้นเขาก็จะตายไปอาจจะใช้เวลาระยะการเลี้ยงดูเนี่ยไม่นานมากนักประมาณ 3-4 เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นพันธุ์เลื้อยเขาจะอยู่ได้นานนะ

สำหรับการปลูกมะเขือเทศนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับเป็นวิธีการปลูกแบบเดิมของเราที่ปลูกในพื้นที่เปิดนะครับซึ่งเดิมเราเนี่ยก็ต่อยอดจากอาชีพที่เป็นพื้นหลักอยู่มาปลูกมะเขือเทศเป็นรายได้เสริมนะครับก็ปลูกในพื้นที่เปิดซึ่งมีอยู่ประมาณ 2-3 รูปแบบในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างอำเภอบางเลนเนี่ยครับที่ลุ่มต่ำนะครับจะมีน้ำท่วมในฤดูมรสุมก็น้ำเยอะเลยนะครับเราก็มีการปลูกแบบท้องร่องนะครับภาษาปลูกพืชผักเราเรียกว่าปลูกแบบร่องจีนนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วก็ใช้ประโยชน์และเรื่องของการให้น้ำมะเขือเทศด้วยอีกประโยชน์นึงที่ได้ปลูกแบบร่องจีนนะครับก็คือมันป้องกันในเรื่องของแมลงนะครับพวกมดพวกแมลงเนี่ยมันจะข้ามมาฝั่งที่เราปลูกมะเขือเทศไม่ได้อันนี้เป็นข้อดีของการปลูกมะเขือเทศแบบร่องสวนง่ายต่อการจัดการลดผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับปลูกแบบที่สองแบบเปิดนะครับก็ปลูกแบบพื้นไร่ไอ้พื้นไร่จะเป็นพื้นที่เต็มๆเลยนะครับวิธีการปลูกก็ปลูกพื้นเต็มโดยวิธีการให้น้ำที่แตกต่างแค่นั้นเองคือแบบร่องสวนนะครับเราให้น้ำแบบเรือนะครับใช้น้ำในท้องร่องแต่ถ้าแบบสวนเราจะปลูกแบบลักษณะของให้น้ำแบบสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์หรือว่าเป็นระบบประหยัดน้ำคือให้แบบน้ำหยดอันนั้นเป็นแบบพื้นไร่ที่ปลูกกัน

การปลูกมะเขือเทศตลอดปีเนี่ยนะคะมันก็จะมีช่วงฤดูที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศอย่างเช่นช่วงหน้าฝนนะโรคแมลงก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ทำให้ต้นเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายมีโรครากเน่าโคนเน่านะคะเวลาปลูกในเรียกว่าแบบแปลงปลูกเปิดทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมีหลังคานะหรือมีโรงเรือนนะคะก็จะสามารถที่จะปลูกมะเขือเทศได้ตลอดทั้งปีนะคะ

0: ครับเราทำอาชีพเกษตรแล้วเกษตรกรต้องยอมรับในเรื่องของเราต้องอยู่กับธรรมชาตินะครับดินฟ้าอากาศนะครับจะร้อนจะฝนเราก็ต้องอยู่กับเขาได้แต่นั่นมันก็มีความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดความเสียหายได้เช่นกันนะครับแต่ตัวช่วยที่เราได้มาณปัจจุบันแล้วก็ลดผลกระทบจากความเสียหายตรงนั้นก็คือเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกนะครับอาจจะเรียกว่ากรีนเฮาส์นะครับที่มาลดผลกระทบกับความเสียหายต่างๆ
1: โรงเรือนโครงสร้างเหล็กขนาด135ตารางเมตรที่ใช้ในการปลูกมะเขือเทศราชินีของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูโรงเรือนนี้ช่วยลดการใช้ยากำจัดศัตรูพืชและช่วยลดความเสียหายจากผลกระทบของสภาพอากาศ
0: วิธีการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนนะครับอาจจะปลูกในดินเลยก็ได้นะครับก็มีการไถพรวนหรือว่าขุดฟื้นดินนะครับเพื่อตากดินใส่ปุ๋ยคอกหมักนะครับปรับสภาพดินวันสารปรับสภาพดินเพื่อให้ดินเขามีความพร้อมในการปลูกพืชใช้เวลาสักประมาณ1เดือนนะครับตรงนั้นเสร็จแล้วก็คันนี้เตรียมปลูกได้แล้วนะครับตั้งแต่นับวันปลูกนะครับมันก็เริ่ม 4-5 วันเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ดูแลก็ขึ้นมาจนอายุสัก 25-30 วันก็จะเริ่มเห็นดอกสีเหลืองๆอย่างเงี้ยครับเริ่มเห็นดอกสีเหลืองเริ่มเป็นผลเล็กๆสีเขียวสีขาวนะครับแล้วก็เขาจะเปลี่ยนสีเรื่อยๆนะครับในระยะเวลาตั้งแต่ 45-80 วันก็เริ่มสุกแดงจนได้เก็บผลผลิตนะครับใช้เวลาประมาณอาทิตย์3เดือนแล้วกันได้เก็บผลผลิตนะครับจนหมดรอบการผลิตนะครับเป็นพืชอายุ6เดือนโดยประมาณปลูก3เดือนเก็บผลผลิต3เดือนนะครับซึ่งใช้ผลผลิตโดยเฉลี่ยคิดเป็นตารางวาได้เลยครับตารางวาละอย่างน้อย10กิโลกรัมในโรงเรือนที่เราปลูกณปัจจุบันนะครับพื้นที่33ตารางวาเศษอย่างน้อยเราต้องได้330กิโลกรัมต่อ1ตารางวา

ู้ชมคะมะเขือเทศนะคะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุล้วนเป็นประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมนะคะลองปลูกมะเขือเทศกันค่ะหรือนะคะจะไปอุดหนุนที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะตำบลดอนตูมกันก็ได้นะคะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STU Channel ค่ะหรือคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTubeFacebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะรายการสมาร์ทกรีนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา268ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
5: จะไกลแค่ไหน
6: จะไกลแค่ไหน
5: จะคว้าชั
0: ยมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้เรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่หน่วยที่11การทูตกับการเจรจาระหว่างประเทศเนื้อหาของหน่วยนี้จะประกอบไปด้วย2ตอนนะครับเรามาเริ่มตอนที่1เรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศกับการทูตเนี่ยว่าความหมายความสำคัญและแนวทางการศึกษานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับความหมายของการทูตก่อนนะครับการทูตเนี่ยมันมีความหมายอยู่ใน2ฐานะด้วยกันฐานะที่1เป็นฐานะทางกระบวนการอันที่2เป็นฐานะที่เป็นสถาบันในทางกระบวนการนะครับการทูตเนี่ยเป็นการดำเนินความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างรัฐกับรัฐในทางการเมืองเพื่อบรรลุเป้าหมายของนโยบายและรักษาประโยชน์ของรัฐในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแง่กระบวนการเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นการทูตแบบปิดลับหรือแบบเปิดเผยการทูตแบบทางตรงหรือว่าทางอ้อมซึ่งในรูปแบบของทางตรงเนี่ยนะครับก็จะมีการทูตที่เป็น2ฝ่ายหรือทวิภาคีกับการทูตหลายฝ่ายหรือพหุภาคีในวงขององค์การระหว่างประเทศระดับต่างๆทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคส่วนการทูตที่เป็นในทางอ้อมนะครับก็จะดำเนินการผ่านคนกลางหรือผู้ประสานหลายครั้งก็จะเป็นลักษณะของความขัดแย้งความเป็นปรปักษ์ระหว่างกันก็จะต้องมีคนกลางมีผู้ประสานอำนวยความสะดวกให้เกิดการพูดคุยหรือการดำเนินงานทางการทูตระหว่างกันได้นะครับในฐานะความหมายที่สองคือการทูตในฐานะที่เป็นสถาบันซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นวิถีของการปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มีแบบแผนกำกับมีความตกลงและมีกฎหมายระหว่างประเทศรองรับวางกฎกติกาเอาไว้เกี่ยวกับการทูตที่แต่ละประเทศเนี่ยจะต้องเคารพและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นการทูตก็จะมีความหมายอยู่ใน2ฐานะนะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่ากำลังพูดถึงการทูตเนี่ยในฐานะความหมายอะไรต่อมานะครับโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยนะครับรากของคำของมันเนี่ยการทูตหมายถึงการสัมผัสพอมาใช้ในวิธีที่เราเข้าใจเกี่ยวกับการทูตก็จะหมายถึงการติดต่อสื่อสารอย่างเข้าถึงตัวบุคคลระหว่างผู้ที่เป็นตัวแทนของรัฐซึ่งก็จะจำแนกระดับออกได้เป็น4-5ระดับด้วยกันไล่จากต่ำไปสู่สูงนะครับหรือว่าเป็นระดับการสื่อสารทางการทูตที่ไม่เข้มข้นมากนักไปสู่การสื่อสารทางการทูตที่เข้มข้นที่สุดก็จะได้มาตั้งแต่การแจ้งและให้ข้อมูลนะครับหรือหาข้อมูลนโยบายการสร้างหรือปรับความเข้าใจให้ถูกต้องระหว่างกันทั้งรัฐกับรัฐและประชาชนกับรัฐหรือประชาชนกับประชาชนของ2ประเทศเป็นขึ้นไปนะครับ3ก็คือการแสดงท่าทีเพื่อหยั่งความเห็น4คือการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางดำเนินการบางอย่างร่วมกันและระดับที่5ที่ถือว่าเป็นการสื่อสารทางการทูตระดับสูงที่สุดคือการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดเป้าหมายและทางออกบางอย่างในการประสานประโยชน์ระหว่างกันนะครับทีนี้พอเราดูการทูตกับการเจรจานะครับเราจะพบว่าดังนั้นแล้วเนี่ยการเจรจานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งเป็นซับเซตย่อยของการสื่อสารทางการทูตแต่อย่างไรก็แล้วแต่การดำเนินการเจรจาระหว่างประเทศก็จำเป็นจะต้องใช้การสื่อสารทางการทูตในทุกรูปแบบทั้ง5ระดับที่ว่ามาเนี้ยอย่างสอดประสานให้สอดคล้องกันดังนั้นแล้วนะครับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศจึงถือเป็นเครื่องมือในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการเมืองกับต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกมิติของการสื่อสารทางการทูตที่ปรากฏอยู่ในความหมายของการทูตเมื่อสไลด์ที่ผ่านมานะครับต่อมาครับเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยหมายถึงอะไรความหมายก็คือการสื่อสารระหว่างผู้แทนของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจจากรัฐที่ใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนเป็นกระบวนการนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการหาทางออกที่น่าพอใจให้แก่ความแตกต่างหรือความขัดแย้งที่มีอยู่ระหว่างแต่ละฝ่ายสังเกตนะครับในความหมายนี้เนี่ยทำให้การเจรจาระหว่างประเทศนั้นไม่ได้มีความหมายเท่ากับการต่อรองผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่มันต้องเริ่มอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับระหว่างตั้งแต่การเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจระหว่างคู่เจรจาเสียก่อนแล้วจึงไต่ระดับไปสู่การเจรจาเพื่อประสานความร่วมมือขยายผลประโยชน์และหาทางแก้ปัญหาหรือวางทางปฏิบัติด้วยกันแล้วจึงจะเป็นขั้นของการต่อรองเพื่อแบ่งหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างคู่เจรจานะครับในการจะทำความเข้าใจการเจรจาระหว่างประเทศนั้นปรากฏแนวทางการศึกษาอยู่5แนวทางหรือ5สำนักด้วยกันสำนักที่1นะครับคือสำนักโครงสร้างก็จะอธิบายการเจรจาจากอำนาจที่คู่เจรจาแต่ละฝ่ายนำมาใช้ในวิธีการที่ดำเนินต่อกันสำนักที่2คือสำนักกลยุทธ์ก็จะใช้ทฤษฎีเกมเป็นหลักนะครับในการวิเคราะห์ว่าแต่ละทางเลือกนั้นจะได้ผลลัพธ์หรือเสียประโยชน์อย่างไรบ้าง3คือสำนักเศรษฐศาสตร์ก็จะอธิบายเปรียบมุ่งเน้นวิเคราะห์ถึงความได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจาและการยอมหรือยืนหยัดในสิ่งที่ต้องการจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนในทางเลือกที่แต่ละฝ่ายมีเพราะงั้นสำนักที่2กับ3ก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับส่วนสำนักที่4สำนักพฤติกรรม
จะมุ่งให้คำอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์การเจรจาจากปัจจัยคุณลักษณะบุคลิกและกลวิธีดำเนินการเจรจาของผู้เจรจาแต่ละฝ่ายสำนักนี้เนี่ยนะครับบางสาแรกนะครับก็จะไปวิเคราะห์เรื่องของปัจจัยผู้นำว่าเป็นคนยังไงมีบุคลิกมีวิธีการที่จะคุยอย่างไรนะครับก็จะพัวพันอยู่กับสายจิตวิทยาอยู่หน่อยๆแล้วก็สำนักสุดท้ายนะครับจะให้ความสำคัญกับกระบวนการก็จะมุ่งสนใจขั้นตอนแต่ละองค์ประกอบแต่ละกระบวนการของการเจรจาและการประสานองค์ประกอบที่ทำงานส่งผลในการเจรจาแต่ละขั้นตอนเอามาวิเคราะห์และเสนอคำอธิบายอันนี้ก็เป็นการจัดจำแนกนะครับประเภทงานศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศของนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับชื่อไอราซาร์ทแมนทีนี้นะครับในข้อแนะนำเกี่ยวกับการวางแนวทางการศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจก่อนว่า1 นะครับต้องกำหนดเป้าหมายในการหาความรู้ให้ชัดก่อนว่าต้องการศึกษาการเจรจานั้นๆเนี่ยเพื่อตอบวัตถุประสงค์หรือโจทย์อะไรในใจของเรานะครับแล้วก็พุ่งเป้าไปหาคำตอบตรงนั้นเป็นหลัก2 นะครับระมัดระวังนะครับว่าในทางการทูตแล้วเนี่ยคำเดียวกันที่พบนะในงานศึกษาแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะมีความหมายไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเรากำลังอ้างอิงอยู่กับงานชิ้นไหน3การศึกษาการเจรจาต้องใช้ทั้งศาสตร์และใช้ทั้งศิลป์คือสามารถศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายตัวแปรผลลัพธ์อะไรต่างๆได้แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นศิลปะเป็นชั้นเชิงที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการหล่อหลอมขัดเกลาขึ้นมาอันนี้คือมนต์เสน่ห์ของการศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศและการทูตนะครับประการที่4นะครับคือการศึกษาการเจรจาเนี่ยมันเกี่ยวอยู่กับการตัดสินใจและการดำเนินนโยบายต่างประเทศเราจะศึกษาแยกขาจากนโยบายต่างประเทศและการดำเนินงานโดยการใช้เครื่องมืออื่นๆเช่นเครื่องมือทางการทหารเครื่องมือทางเศรษฐกิจเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยเราศึกษาการเจรจาแบบแยกจากเครื่องมือเหล่านั้นไม่ได้แล้วก็ประการสุดท้ายนะครับเวลาศึกษาการเจรจาเนี่ยขอให้พิจารณามันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับว่ากำลังตอบสนองเป้าหมายผลลัพธ์ด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์อะไรมีตัวชี้วัดตัวประเมินผลอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการคิดในเชิงยุทธศาสตร์ของการใช้การเจรจาระหว่างประเทศเพื่อบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติดังนั้นโดยสรุปแล้วในประเด็นที่1ของเรานะครับเราพยายามเข้าใจความหมายของการทูตและการเจรจาระหว่างประเทศโดยเราก็จะพบว่าการเจรจานั้นเป็นส่วนหนึ่งระดับสูงที่สุดของการสื่อสารทางการทูตนะครับแต่เวลาเราจะเจรจาเนี่ยมันก็แยกขาดจากระดับอื่นๆของการสื่อสารทางการทูตไม่ได้ขณะเดียวกันก็เราก็จะพิจารณามันแยกจากการดำเนินนโยบายต่างประเทศด้วยเครื่องมืออื่นๆไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือข้อสรุปของตอนที่1ครับครับเมื่อตอนที่ผ่านมาเราก็ทิ้งท้ายประเด็นกันไว้ว่าการพิจารณาการเจรจาระหว่างประเทศนั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาโดยไม่แยกขาดจากเครื่องมืออื่นเนื้อหาของตอนนี้ก็จะพาไปดูว่าแล้วเราจะดูยังไงล่ะนะครับที่บอกว่าต้องดูควบคู่กับการใช้เครื่องมือนโยบายต่างประเทศอื่นไปด้วยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับในการศึกษาประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2นะครับสำนักหรือ2แนวทางใหญ่ๆแนวทางที่1ก็คือการศึกษาจาก

ฝ่ายวิชาการหรือนักวิชาการทั้งหลายกับแนวทางที่2ก็คือศึกษาจากฝ่ายปฏิบัติหรือพวกนักการทูตทั้งหลายนั่นเองในการศึกษาทางฝั่งวิชาการนะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีในการจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างแนววิเคราะห์หรือกรอบทฤษฎีการเจรจาแบบเกม2ระดับของโรเบิร์ตนะครับมาให้นักศึกษาได้พิจารณากันส่วนนะครับในงานเขียนหรือการศึกษาจากฝ่ายปฏิบัติในนักการทูตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการศึกษากระบวนการเจรจาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงซึ่งในที่นี้เราก็จะนำประสบการณ์ทางการทูตของนักการทูตคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศในยุคสมัยใหม่นั่นก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับเรามาดูที่งานฝ่ายวิชาการก่อนนะครับทฤษฎีของโรเบิร์ตพัตนัมเนี่ยนะครับเขาเสนอว่ากรอบการวิเคราะห์องค์ประกอบในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มต้นจากการดูองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการเจรจาและเครื่องมือการวางแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการเจรจาเสียก่อนซึ่งก็จะมีอยู่5เรื่องที่จะต้องดูนะครับ5องค์ประกอบด้วยกันเริ่มมาจากปัญหานะหรือประเด็นของการเจรจานะครับว่าเราใช้อะไรนะเราจะเจรจามันในเรื่องอะไรนะครับ2ก็คือสนามของการเจรจาว่าจะเป็นสนามจะเป็นพื้นที่ที่ไหนเป็นออนไลน์เป็นโลกจริงนะครับในประเทศนอกประเทศนะเป็นประเทศที่3หรือว่าเป็นเวทีองค์การระหว่างประเทศเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องประเมินนะครับประการที่3นะครับก็คือผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายคาดหวังก็จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ประเมินจากหลังบ้านหรือแบ็คออฟฟิศด้วยเช่นเดียวกันประการที่4นะครับคือการจัดการแรงจูงใจและทางเลือกของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งคู่เจรจาแล้วก็กลุ่มต่างๆที่อยู่ภายในฝ่ายของเราหรือรัฐะของเราแล้วก็เรื่องที่5นะครับองค์ประกอบในเรื่องของการจัดการสถานการณ์การเจรจาให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติให้ได้นะครับเพราะงั้นขั้นตอนที่1นะครับโรเบิร์ตพัตนัมเสนอว่าเราต้องดูองค์ประกอบทั้ง5เรื่องเสียก่อนจากนั้นนะครับจึงเอาองค์ประกอบทั้ง5ข้อที่สำคัญนี้เนี่ยนะครับมาพิจารณาในเกมนะเกมที่ว่านี้นะครับก็คือเกมการเจรจาระหว่างประเทศและเกมการเจรจาภายในประเทศนะครับดังนั้นความหมายของคำว่าเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมเนี่ย2ระดับคือระดับอะไรบ้างล่ะทำไมมัน2ใช่ไหมครับ2ที่ว่าก็คือการเมืองภายในประเทศกับการเจรจาระหว่างประเทศทั้ง2อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แยกขาดจากการเสียทีเดียวแต่มีจุดเชื่อมจุดเชื่อมต่อจุดลิงก์กันอยู่นะจุดลิงก์จุดเชื่อมต่ออันนั้นเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการรับรองผลการเจรจาและให้สัตยาบันแต่แก่ความตกลงระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นจากการเจรจาระหว่างประเทศโรเบิร์ตพัตนัมบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเชื่อมต่อ2ระดับของเกมเข้าไว้ด้วยกันเพราะกระบวนการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องรับมือนะครับกับทั้งคู่เจรจาที่เป็นตัวแสดงภายนอกประเทศและก็ต้องรับมือกับแรงเสียดทานภายในประเทศเช่นถ้าคุณจะไปตกลงเรื่อง FTA หรือเขตการค้าเสรีเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องแค่กับรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามที่เจรจาแล้วแต่มันจะพัวพันอยู่กับเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศว่าเขาจะได้หรือเสียประโยชน์จากเขตตกลงการค้าเสรีที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโรเบิร์ตพัตนัมบอกว่าการประเมินเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกใช้คำว่าวินเซตวินที่แปลว่าชนะเซตที่แปลว่าชุดนะครับวินเซตที่ว่าเนี่ยนะครับ คือจุดที่จะเป็นทางออกหรือข้อยุติเกี่ยวกับการเจรจาที่จะได้มาซึ่งความตกลงที่ได้รับการสนับสนุนทั้งภายในประเทศนะครับแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ได้ผลประโยชน์แห่งชาติตามภาพนะครับที่3เนี่ยนะครับแรงบีบคั้นภายในเนี่ยนะครับก็คือแรงเสียดทานภายในประเทศความกว้างและความยืดหยุ่นของวินเซตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่เป็นแกนนอนแล้วนะครับคือความสามารถว่าวินเซตในการเจรจานั้นเนี่ยจะสามารถโอบกอดเอาผลประโยชน์ของตัวแสดงต่างๆทั้งภายในและภายนอกเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือเรื่องของความกว้างและความยืดหยุ่นของข้อตกลงยิ่งนะครับวินเซตมีความกว้างและความยืดหยุ่นมากแรงบีบคั้นหรือแรงเสียดทานจากการเมืองก็จะน้อยแต่ว่านะถ้าวินเซตเนี่ยกว้างน้อยหรือแคบนะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเลยเนี่ยนะครับแรงบีบคั้นหรือการต่อต้านเสียดทานจากการเมืองภายในก็จะมากนะครับตัวที่เป็นแรงเงาสีฟ้านะครับที่อยู่นอกกราฟออกไปเนี้ยนะครับพัฒนาเรียกมันว่านะครับเป็นพื้นที่ที่แรงบีบคั้นมันสูงมากนะอันเป็นผลมาจากวินเซตนั้นไม่กว้างนะครับข้อตกลงนั้นไม่สามารถที่จะผนวกผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆเอาไว้ได้มากพอจึงทำให้ข้อเสนอนั้น
หรือวินเซตนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะกลายเป็นข้อตกลงจากการเจรจาระหว่างประเทศได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือทฤษฎีเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมนะครับเรามาดูกรอบการวิเคราะห์ที่มาจากประสบการณ์หรือฝ่ายปฏิบัติเกาะบ้างนะครับนั่นก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์แกเสนอองค์ประกอบในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศเอาไว้ว่านะครับประการที่1เนี่ยต้องดูองค์ประกอบในการเตรียมการเสียก่อนว่าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเจรจาความเป็นมามันเป็นยังไงตัวบุคคลที่จะเจรจากับเรานั้นเป็นใครมีทัศนคติบุคลิกอย่างไรจากนั้นก็พิจารณาจัดกำหนดการนะครับขั้นตอนกระบวนการสถานที่ให้เอื้ออำนวยนะหรือสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเจรจาแล้วก็จะกำหนดรูปแบบความตกลงที่จะได้ว่าเราต้องการให้มันออกมาในหน้าตาแบบไหนนะครับซึ่งการที่เราจะพิจารณาองค์ประกอบนี้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับกล่องข้างๆกันนะครับคือความชัดเจนของผู้นำว่าต้องการจะบรรลุอะไรจากการเจรจาจากนั้นจึงจะมาวางยุทธศาสตร์ในการเจรจาและเลือกกลยุทธ์ที่จะดำเนินการควบคู่กับการเจรจาได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพการที่ผู้นำจะ มีความชัดเจนนะครับในการกำหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปได้จากการที่มีภาวะผู้นำและคิสซิงเจอร์บอกว่าภาวะผู้นำที่สำคัญที่สุดในการจะกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การเจรจาได้อย่างดีเนี่ย คือความสามารถในการนำเหตุปัจจัยกำหนดสภาพการทางสังคมมาสร้างวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางที่ข้อมูลนั้นจะสามารถครบถ้วนสมบูรณ์ได้ก็จึงจำเป็นจะต้องใช้ทักษะใช้ศิลปะของการประเมินวินิจฉัยนะครับซึ่งทักษะดังกล่าวเนี่ยนะครับเมื่อประเมินวินิจฉัยเนี่ยนะครับคิสซิงเจอร์เรียกมันว่าเป็น acid test of a policy นะก็คือเป็นจะต้องใช้ตัวบ่งชี้บางอย่างที่จะชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์สามารถที่จะเป็นเกณฑ์สำหรับวัดความสำเร็จความล้มเหลวและก็ผลลัพธ์นะครับรวมถึงเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายว่าทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยนะครับมันควรจะเลือกทางไหนในการตัดสินใจเจรจาระหว่างกันนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องขององค์การพิเคราะห์องค์ประกอบของการเจรจาจากประสบการณ์ของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับ acid test หรือตัวบ่งชี้นั้นเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าผลลัพธ์การเจรจาและการจะเจรจากันเนี้ยมันจะได้รับการสนับสนุนจากภายในประเทศมากน้อยแค่ไหนทั้งในเรื่องความชอบธรรมและก็ความสอดคล้องของต่อทัศนคติประสบการณ์ของคนในชาตินะครับการพิจารณาองค์ประกอบตอนนี้นะครับจำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1คือขั้นตอนของการเตรียมการเจรจาแล้วก็ทบทวนในช่วงของขั้นตอนการเจรจาแล้วก็ไปประเมินผลในขั้นตอนที่3คือขั้นตอนหลังการเจรจาเพราะงั้นถ้าพูดถึงประสบการณ์ทางการทูตของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นก่อนว่าแกแบ่งกระบวนการเจรจาออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันคือก่อนระหว่างและหลังนะครับต่อมานะครับในขั้นของการเจรจาเนี่ยนะครับสิ่งที่คิสซิงเจอร์เนี่ยเสนอก็คือว่าเราต้องกำหนดสิ่งที่ควรคาดหวังจากการเจรจาว่าเราต้องการอะไรนะครับก็คือหลักการหรือสูตรที่ฝ่ายเข้าร่วมในการเจรจาเนี่ยจะสามารถยอมรับร่วมกันเป็นกรอบในการจัดการความขัดแย้งหรือหาทางออกในการประสานความร่วมมือร่วมกันให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจยิ่งขึ้นเมื่อเข้าไปสู่การเริ่มต้นเจรจาทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนนะคิสซิงเจอร์บอกว่าต้องดู2แบบแบบที่1ถ้าความสัมพันธ์มันปกติกันเนี้ยก็เริ่มที่การกำหนดกรอบของการเจรจาก่อนว่าจะเจรจาเพื่อเจรจากันเรื่องอะไรนะครับเริ่มที่การกำหนดกรอบของการเจรจาแต่ถ้าเป็นแบบที่2นะครับคือถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคู่เจรจาไม่ดีเนี่ยเป็นปรปักษ์ระหว่างกันก็ต้องเริ่มต้นที่การเจรจาเพื่อปรับความเชื่อมั่นสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเสียก่อนนะครับจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการตกลงผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยมากนะครับการเจรจาในแบบที่คนไม่ค่อยดีต่อกันเนี่ยนะครับหรือทะเลาะกันเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดเนี่ยก็มักจะตั้งต้นที่กระบวนการขั้นตอนนี้คือเริ่มต้นเพื่อที่จะเจรจาสร้างความไว้วางใจระหว่างกันเสียก่อนโดยมักจะปรากฏผลลัพธ์เป็นลักษณะของข้อตกลงหยุดยิงข้อตกลงยุติความเป็นปรปักษ์นะครับการทดสอบความเชื่อมั่นด้วยการหยุดยิงการทดสอบระงับ หรือพักปฏิบัติการทางการทหารเป็นการชั่วคราวเพื่อทดสอบศักยภาพและความจริงใจระหว่างกันเป็นต้นนะครับถัดจากนั้นนะครับการจะเจรจาเนี่ยก็จะต้องยึดหลักการบางอย่างนะครับบางท่านบอกว่าต้องใช้หลักของการประนีประนอมผ่อนผันแต่คิสซิงเจอร์บอกว่าไม่ใช่หลักการนั้นจะต้องเป็นหลักการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น
ปรับตัวกันอย่างยืดหยุ่นยืดหยุ่นระหว่างอะไรครับยืดหยุ่นระหว่างองค์ประกอบต่างๆนะครับของการเจรจาทั้งปัญหาที่เป็นมาที่เคยเกิดขึ้นกับอนาคตหรือภาพอนาคตที่ต้องการบรรลุยืดหยุ่นนะครับสมดุลระหว่างภาพรวมของข้อตกลงที่กำลังจะทำความตกลงกันกับภาษาในรายละเอียดที่ไม่บิดเบือนไปจากเจตนาหรือผลประโยชน์ของกันและกันยืดหยุ่นระหว่างความหนักแน่นในผลประโยชน์จุดยืนของเรากับข้อเสนอที่มันพอจะผ่อนปรนได้เพื่อจะโน้มน้าวจูงใจฝ่ายตรงข้ามให้ยังคงอยู่ในกระบวนการเจรจาอยู่นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีสูตรตายตัวว่ายืดหยุ่นระหว่างอะไรกับอะไรเป็นอย่างแน่ชัดเพราะมันเป็นเรื่องของศิลปะที่ต้องอาศัยประสบการณ์และก็การศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติจริงมาประกอบนะครับไม่สามารถใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีในทางวิชาการเพียงอย่างเดียวได้หลังจากนั้นนะครับคิสซิงเจอร์ก็ชวนมาดูองค์ประกอบในการสื่อสารภายในกรอบของการเจรจาเพื่อที่จะดูว่าความมุ่งหมายความตั้งใจคืออะไรความคาดหวังคืออะไรความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจเนี่ยเกิดขึ้นไหมซึ่งโดยมากแล้วพอเจรจาเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนหลังการเจรจาเนี่ยก็มักจะมีการกำหนดกลไกในการติดตามประเมินผลให้คู่เจรจานั้นปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไปนะครับในกระบวนการเจรจาสันติภาพหลายแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่อาเจอินโดนีเซียที่มินดาเนาฟิลิปปินส์ต่างพบว่าการบรรลุข้อตกลงนั้นอันที่จริงแล้วอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการมีกลไกบังคับให้คู่ตกลงปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองตกลงไปนะครับตรงนี้น่าจะสำคัญมากกว่านะครับสำหรับประสบการณ์กระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพในหลายที่อันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่คิสซิงเจอร์ได้พูดไปนะครับซึ่งกระบวนการติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นทั้งลักษณะของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในแต่ละรัฐจะต้องไปเช่นนะครับดำเนินการเช่นนะครับการปรับกฎหมายของตัวเองให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ทำไปหรือการไปกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์นะครับหรือแผนที่จะทำให้ข้อตกลงนั้นเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเป็นต้นนะครับหรือการติดตามผลการดำเนินการอาจจะเกิดขึ้นนะในลักษณะของการทำงานร่วมกันระหว่างคู่เจรจาเช่นการตั้งคณะกรรมการร่วมกันนะครับในการทำงานร่วมกันขึ้นมาคณะทำงานคณะอนุกรรมการต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือการลงองค์ประกอบรายละเอียดนะครับในขั้นตอนการเจรจาที่แบ่งอย่างง่ายออกเป็น3ขั้นตอนของเฮนรี่คิสซิงเจอร์แต่นักศึกษาจะเห็นว่ารายละเอียดนั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์ทักษะนะครับแล้วก็สะท้อนถึงองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับในทุกๆขั้นตอนอย่างสอดคล้องกันตอนนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่2โดยสรุปแล้วนักศึกษาต้องตั้งหลักว่าเรากำลังศึกษาใน2มิติที่เป็นจักรวาลคู่ขนานกันโลกคู่ขนานโลกที่1คือโลกทางวิชาการเนื้อหาหลักจะเป็นเรื่องกรอบทฤษฎีเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมโลกคู่ขนานอีกใบหนึ่งเป็นโลกของประสบการณ์การปฏิบัติของนักการทูตก็จะถอดมาจากนะครับประมวลความรู้ทักษะประสบการณ์อันโชคโชนของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นี่คือเนื้อหาของตอนที่2การทูตกับการเจรจาระหว่างประเทศหน่วยที่11ครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนข

0: ที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วจะได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ฮัลโหล
7: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
6: งานนี้ผมขอแล้วกัน
7: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
6: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
10: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
11: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
12: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
13: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
14: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
15: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
14: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
16: เรียนมสท.ดีอย่างไร
17: ผมเป็นศิษย์เก่ามสท.2ปริญญาด้วยกันก็คือปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ของประเทศและการเมืองกับปกครองเปรียบเทียบและปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาที่ผมเลือกเรียนแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆผมเรียนไปในขณะที่ทำงานไปด้วยปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยบางครั้งไม่สามารถสอบได้เพราะว่าติดภารกิจก็ต้องลงทะเบียนฟรีแล้วก็เลื่อนสอบเป็นครั้งคราวแต่ทั้งหมดนี้ทำให้เราได้ความรู้อย่างแท้จริงอาจารย์ในมสท.มีความผูกพันกับลูกศิษย์เรามีความสัมพันธ์กันไม่มีวันจบสิ้นจบไปแล้วทำงานก็ยังได้รับความรู้เคาะความรู้จากอาจารย์ผมยืนยันว่าที่ผ่านมาผมได้ใช้ความรู้ทั้งสองปริญญาจากมสท.ไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาในระดับหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าจะนำความรู้ทั้งหมดไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยนะคะการบริหารราชการนั้นเนี่ยนะคะถ้าจะให้ประสบความสำเร็จที่ดีนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็มีความสัมพันธ์กันหลายประการนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการนะคะในเรื่องแรกนะคะที่อาจารย์จะพูดนะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยนะคะที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จนะคะความหมายนะคะเรามาดูความหมายก่อนละกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จและอะไรคือสิ่งที่จะเป็นปัจจัยนะคะการที่เราจะบอกว่าหน่วยงานราชการประสบความสำเร็จได้นั้นน่ะนะคะมันจะหมายถึงความสามารถขององค์การภาครัฐนะคะหรือองค์การราชการในการที่จะรักษาตัวให้อยู่รอดนะคะทำงานให้ประสบความสำเร็จปรับตัวหรือรักษาสภาพแล้วก็สามารถจะเติบโตได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะปรับตัวและสามารถจะดำเนินการให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์การตามนโยบายขององค์การที่มีการจัดตั้งขึ้นได้นะคะซึ่งความสำคัญของการบริหารราชการนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทางสังคมและสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะตามโลกาภิวัตน์นะคะหรือว่าตามสภาพแวดล้อมหรือมีการนวัตกรรมสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในการพัฒนาระบบราชการนะคะก็จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักนะคะทีนี้การที่จะดำเนินงานให้ราบรื่นต่อเนื่องแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ประชาชนนะคะอันนี้ก็จะมาดูกันนะคะว่ามันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบนะคะปัจจัยนะคะปัจจัยที่จะพูดถึงสิ่งที่จะมากระทบเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จละกันนะคะความสำเร็จเนี้ยนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่สามารถจะทำให้บรรลุความสำเร็จตามที่องค์การได้มีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็ยังสามารถทำให้เกิดเป้าหมายในระดับของการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนนะคะเชื่อมโยงและก็สามารถจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามลำดับความสำคัญของนโยบายได้นะคะปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยทางสำนักงานกพ.นะคะเขาก็จะมีการพิจารณามุมมองนะคะอยู่4ด้านนะคะด้านแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นด้านที่มีส่วนเกี่ยวด้านที่เป็นด้านของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะภายนอกองค์การนะคะด้านที่2นะคะก็คือด้านองค์ประกอบภายในขององค์การนะคะและด้านที่3ด้านนวัตกรรมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเทคนิคในการปฏิบัติราชการแบบใหม่นะคะและด้านที่4นะคะก็จะเป็นมุมมองในด้านของการเงินนะคะทีนี้เกณฑ์ที่จะกำหนดว่าปัจจัยที่เราเรียกว่าความสำเร็จนั้นคืออะไร

การแรกก็คือสิ่งที่นะคะมุ่งความสำเร็จไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์นะคะผลผลิตเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลหรือเป็นเป้าหมายในเชิงของปริมาณนะคะแล้วก็มีผลลัพธ์ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในเชิงของคุณภาพนะคะส่วนเกณฑ์ข้อที่2นะคะ

ที่3นะคะก็คือมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและเข้าใจได้ง่ายนะคะไม่คลุมเครือข้อที่4นะคะก็คือผู้บริหารเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งนะคะแล้วก็สามารถจะทำให้เกิดนะคะเขาเรียกว่าสิ่งที่ผูกมัดร่วมกันของบุคลากรที่จะให้ทำงานประสบความสำเร็จตามดูกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานอย่างไรนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะก็จะสามารถทำให้หน่วยงานเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวการปรับตัวเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดการจัดแบ่งโครงสร้างของหน่วยงานที่มีความเหมาะสมตามสถานการณ์นะคะที่สอดคล้องกับสภาพการที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ภารกิจของงานที่จะต้องทำรวมทั้งควรจะต้องสอดคล้องกับการตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วยนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เป็นการเมืองนโยบายของรัฐบาลเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีรวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งผลนะคะต่อการพัฒนาหรือการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่เราจะพบเห็นได้ทีนี้ถ้าเราจะมาดูกันว่าปัจจัยที่เป็นสิ่งที่มีความสำเร็จเนี่ยนะคะตามภาพรวมนะคะจากที่เราได้พูดมาแล้วนะคะอาจารย์ก็จะขอจัดกลุ่มนะคะเป็นประเภทใน2ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายในลักษณะที่2นะคะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะและในตอนต่อไปนะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างและสภาพแวดล้อมภายนอกมีอะไรบ้างค่ะก็ให้นักศึกษาติดตามชมต่อไปนะคะ

จากที่เราได้มีการแบ่งนะคะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการไทยออกมาเป็น2ประเภทนะคะในตอนนี้นะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าปัจจัยที่มีการพูดถึงนั้นเนี่ยนะคะเราเรียกว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในนะคะประการหนึ่งและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอีกส่วนหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะคะที่มีผลต่อการบริหารราชการไทยเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะคะอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งคำว่าสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะความหมายของเขาก็คือปัจจัยหรือสิ่งที่เป็นปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการดำเนินงานของระบบราชการนะคะก็จะมีการจัดแบ่งออกเป็นโครงสร้างขององค์การบุคลากรงบประมาณทรัพย์สินขององค์การกฎระเบียบภายในองค์การนะคะวัฒนธรรมองค์การนะคะภายในของระบบราชการนั้นๆเป็นต้นนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือคุณภาพทางการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานราชการเหล่านั้นนะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะก็ได้มีการเสนอตัวประเด็นที่จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การนะคะโดยใช้หลักการตามแนวคิดของ McKinsey นะคะที่เรียกว่า 7S นะคะหรือ McKinsey Framework นะคะประการแรกเลยค่ะสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในที่สำคัญก็คือยุทธศาสตร์ค่ะยุทธศาสตร์หมายถึงอะไรก็หมายถึงทิศทางหรือขอบเขตที่องค์การเนี่ยจะดำเนินไปในระยะยาวนั้นนะคะก็ต้องมีการวางแนวทางการดำเนินงานนะคะยุทธศาสตร์ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะพันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงานนะคะว่าจะดำเนินการอะไรนะคะเพราะนั้นการดำเนินงานของหน่วยงานเนี้ยนะคะก็จะอยู่ที่ว่าเรามีการจัดตั้งยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยนะคะอย่างไรแล้วก็ยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่เป็นเข็มทิศถ้าเราตั้งยุทธศาสตร์ไว้ที่เป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกก็แปลว่าเราจะต้องทำงานในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นเชิงของการแก้ปัญหานะคะหรือการดำเนินการไปเรื่อยๆแต่ต้องมีสิ่งที่

หรือภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า structure เนี่ยนะคะ structure ก็จะเป็น S ตัวที่2นะคะก็คือเป็นโครงสร้างที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามกระบวนการหรือเป็นหน้าที่ของภารกิจขององค์การนั้นนะคะเขาก็จะมีการจัดแบ่งนะคะเป็นแผนกเป็นฝ่ายนะคะแบ่งหน่วยงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีการจัดสายบังคับบัญชานะคะก็จะมีทั้งในระดับที่มีหลายส่วนหลายชั้นการบังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นแบบแบนราบก็ได้นะคะการจัดโครงสร้างองค์การที่ดีเนี่ยจะต้องมีส่วนที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานอาจจะช่วยทำให้ลดความซ้ำซ้อนหรือความขัดแย้งในหน้าที่นะคะอาจจะมีการรวมนะคะรวมภารกิจที่ซ้ำซ้อนกันมาอยู่ในแผนกเดียวกันถ้าหากว่าหน่วยงานเนี่ยแต่เดิมให้บริการไม่ทั่วถึงก็อาจจะมีการขยายองค์การนะคะอันนี้ก็การขยายองค์การก็ตามขอบเขตความรับผิดชอบแล้วก็ให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้วยนะคะประการที่3นะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่3เราเรียกว่าเป็นระบบนะคะระบบเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า system นะคะคำว่าระบบก็คือระบบในการทำงานนั่นเองนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นระบบย่อยๆหลายสิ่งนะคะเช่นนะคะระบบบัญชีระบบการเงินนะคะระบบพัสดุระบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบของการติดตามประเมินเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งระบบงานต่างๆเนี้ยนะคะก็ควรจะต้องมีการคิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติงานนะคะที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การนะคะระบบต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะต้องมีการวางแผนให้ดีนะคะมีการดำเนินการมีการตรวจสอบและที่สำคัญค่ะระบบก็จะต้องนำไปสู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของตามยุทธศาสตร์ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นไว้นะคะประการที่4นะคะปัจจัยที่4เนี่ยเราเรียกว่าเป็นทักษะหรือความชำนาญนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า skill ถ้าถามว่า skill เป็นสิ่งเดียวกันกับคำว่าสมรรถนะใช่หรือไม่นะคะตามแนวคิดของ McKinsey เนี่ย skill ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า competency หรือสมรรถนะนั่นเองนะคะการสร้างสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานเนี้ยก็ควรจะต้องให้มีความสอดคล้องนะคะกับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสมรรถนะของบุคลากรเนี้ยสามารถจะจำแนกออกได้เป็น2สิ่ง2ด้านนะคะ2ด้านหลักๆ ก็คือด้านแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นสมรรถนะด้านงานนะคะแล้วก็เป็นสมรรถนะที่จะทำให้บุคลากรเนี่ยสามารถจะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อยู่ในแนวทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะมีการศึกษาต่อหรือให้มีการอบรมเทรนนิ่งเพิ่มเติมนะคะส่วนสมรรถนะประเภทที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นสมรรถนะด้านการบริหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการภาวะผู้นำสูงนะคะอันนี้ก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการคิดเชิงกลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์นะคะการตัดสินใจนะคะแล้วก็ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะนี่ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยนะคะที่เป็นปัจจัยที่4นะปัจจัยที่5ค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะสำคัญมากๆเลยก็คือเป็นเรื่องของบุคลากรนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า staff นะคะในองค์การเนี้ยควรจะมีบุคลากรที่มีจำนวนมากพอแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติมีศักยภาพที่เหมาะสมกับการดำเนินภารกิจขององค์การนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะนอกจากในส่วนของบุคลากรที่มีศักยภาพแล้วเนี่ยนะคะหน่วยงานก็จะต้องมีการจูงใจการทำรงรักษาบุคลากรแล้วก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรต่อยอดให้เป็นทุนมนุษย์ที่ดีของหน่วยงานนะคะบุคลากรก็จะช่วยตอบสนองความเติบโตขององค์การได้ดีค่ะปัจจัยที่6นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่6นี้ก็จะเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่เราเรียกว่าเป็นลีลานะคะหรือเป็นแบบหรือลักษณะของการปฏิบัติงานนะคะภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่าสไตล์นะคะในส่วนนี้นะคะก็คือการแบบแนวทางในการดำเนินงานเนี่ยนะคะแต่ละหน่วยงานนะคะหรือว่าภาวะผู้นำของผู้บริหารค่ะก็จะมีความสำเร็จต่อการทำงานทีนี้ภาวะผู้นำของผู้บริหารเนี่ยก็ควรจะต้องมีแนวทางในการที่จะชี้นำเพราะฉะนั้นสไตล์การทำงานของแต่ละหน่วยงานเนี่ย

จากจะเป็นไปในทิศทางที่อยู่ในรูปของค่านิยมนะคะที่เป็นวัฒนธรรมองค์การที่ประพฤติปฏิบัติกันมาหรือเป็นสิ่งที่ผู้นำเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประพฤตินะคะหรือเรื่องของจริยธรรมนะคะคุณธรรมแนวทางการทำงานที่ดีนะคะอันนี้ก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันบางหน่วยงานนะคะเราจะเห็นว่าค่านิยมในการทำงานของเขาเนี่ยจะมีสไตล์ในเรื่องของมุ่งผลสัมฤทธิ์นะคะเขาก็จะทำงานให้เสร็จนะคะทำให้เสร็จทันเวลางานก็จะได้ไม่เกิดความล่าช้าบางหน่วยงานค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาความลับขององค์การนะคะถ้าหากว่าหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานประเภทข่าวกรองหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองนะคะหรือผลประโยชน์ก็จะมีลักษณะของการปฏิบัติงานนะคะที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ความไม่คดโกงความไม่คอร์รัปชันนะคะเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นสไตล์การทำงานของแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดนะคะว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยจะทำงานได้ประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะก็คือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์การนะคะที่สำคัญก็คือค่านิยมร่วมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า share value นะคะตัวนี้ก็จะหมายถึงสิ่งที่บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การเนี่ยประพฤติปฏิบัตินะคะจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การในการปฏิบัติงานแล้วก็ทำให้เกิดเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลต่างๆในองค์การด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสำคัญนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะอย่างเช่นหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดค่านิยมร่วมของความเป็นราชการนะคะอย่างเช่น I am ready อย่างเงี้ยนะคะในตัวแต่ละตัวอักษรเนี่ยก็จะมีค่านิยมประเภทต่างๆนะคะเช่นที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมนะคะหรือว่าเป็นปรัชญาของการเป็นระบบราชการนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสภาพแวดล้อมภายในนะคะที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารราชการค่ะของ 7S นะคะของ McKinsey ไปในปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี้ยเราจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาดูความหมายก่อนว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์การจากสาเหตุของภายนอกองค์การอันนี้บอกได้เลยนะคะคำว่าภายนอกองค์การมันจะเป็นสิ่งที่หน่วยงานเนี่ยสามารถจะควบคุมได้ลำบากนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดภาวะต่างๆที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่าส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยการควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกให้เป็นไปตามที่ผู้บริหารหรือว่าหน่วยงานนั้นต้องการเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนะคะอย่างเช่นนะคะเกิดมีปัญหาผลกระทบในต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดหุ้นตกน้ำมันแพงอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะอันนี้ก็อาจจะส่งผลมาที่ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมนะคะรวมทั้งบางทีนะคะก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้โลกเนี่ยแคบลงนะคะมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ขึ้นอะไรประมาณเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วในประเทศไทยนะคะเขากำหนดสภาพแวดล้อมภายนอกกันอย่างไรนะคะก็จะมีทั้งต่างประเทศมีของประเทศไทยนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแล้วกันนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการปรับปรุงระบบราชการประเทศไทยเขาได้เสนอผลการวิเคราะห์นะคะสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยหลัก C pace นะคะ C pace เนี่ยก็จะประกอบด้วย5ด้านนะคะซึ่งเป็นแต่ละตัวอักษรเนี่ยนะคะก็จะแสดงปัจจัยภายนอกแต่ละด้านแต่ละด้านนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบนะคะในระดับกว้างนะคะมีผลกระทบโดยตรงโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐนะคะทั้งองค์การที่เป็นภาคเอกชนด้วยนะคะองค์การของรัฐบาลด้วยนะคะตัว C pace นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะC นี่มาจาก customer นะคะ customer เนี่ยก็คือผู้รับบริการนะคะ
และปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ก็คือเรื่องของ

การรับผลประโยชน์นะคะของผู้รับบริการนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นตัวลูกค้านะคะเป็นคู่แข่งขันนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายการทำงานด้วยกันนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยนะคะประเภทของผู้รับบริการเนี่ยหรือว่าเป็นลูกค้าเนี่ยนะคะก็จะมีการกระแสเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นการออกผลิตภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความเหมาะสมนะคะอย่างในยุคสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีลูกค้าที่นะคะผู้รับบริการหรือประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ยังไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีนะคะเราก็อาจจะเปิดสำนักงานแล้วก็ให้ผู้บริการมาพบนะคะที่สำนักงานนะคะก็เปิดเป็นเคาน์เตอร์ให้บริการแต่ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าผู้รับบริการเนี่ยมีภารกิจมากขึ้นมีเวลาน้อยลงนะคะเราก็จะเห็นว่าเรามีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ทดแทนนะคะเราก็อาจจะปรับเป็นระบบของ e-government นะคะเป็นการให้บริการประชาชนในรูปแบบของการใช้ดิจิตอลหรือใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นสื่อโซเชียลมีเดียในการให้บริการประชาชนมากขึ้นนะคะส่วนปัจจัยที่2นะคะเป็นตัว P นะคะตัวนี้ก็คือ political and legal นะคะอันนี้ก็จะรวมเลยนะคะทั้งด้านกฎหมายและการเมืองนะคะปัจจัยเหล่านี้นะคะจะหมายถึงอะไรบ้างนะคะก็จะหมายถึงนะคะปัจจัยทางด้านการเมืองก็คือนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานะคะแต่ละรัฐบาลเนี่ยก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันหรืออาจจะมีความต่อเนื่องกันก็แล้วแต่กรณีนะคะแต่ว่าสภาพการทางสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือนโยบายการเมืองของต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาลนะคะหรือว่าองค์การในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดการค้าเสรีนะคะกฎหมายการค้านะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการปรับตัวเข้าสู่ Thailand 4.0 นะคะปรับตัวเป็น e-government นะคะที่จะต้องมีการประเมินความสำเร็จของการบริหารราชการเหล่านี้นะคะมันก็จะนำมาซึ่งนโยบายของหัวหน้าคณะรัฐบาลนะคะแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัตินะคะซึ่งเป็นเหมือนกับจะเป็นภาคบังคับเพราะว่าเนื่องจากจะต้องมีการประเมินคุณภาพการทำงานนะคะว่าสามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะมีการปรับปรุงวิธีการทำงานมีการดำเนินการนะคะมีการกำหนดยุทธศาสตร์นะคะมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะแล้วก็ทำให้ระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับวิธีทางการบริหารของภาครัฐนะคะนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นปัจจัยที่3นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจค่ะนะคะภาษาอังกฤษเราก็คือใช้คำว่า economics นะคะ economics เนี่ยจะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลกับความเจริญรุ่งเรืองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกำลังซื้อของคนนะคะค่าครองชีพนะคะรายได้ต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่พัวพันกับเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นตัวกำหนดนะคะตลาดนะคะของประเทศด้วยนะคะก็มีทั้งเรื่องของการกำหนดราคาสินค้านะคะอาจจะส่งผลในเรื่องของนโยบายการทำนโยบายการเงินการคลังนะคะซึ่งเมื่อปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยแค่ในประเทศไทยเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ประเทศไทยมีเรื่องของการค้านะคะมีการลงทุนในต่างประเทศมีการค้าระหว่างประเทศมีการส่งสินค้าออกมีการนำสินค้าเข้านะคะมันก็จะส่งผลให้ต้องมีการวางแผนขององค์การทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรวมทั้งคงจะต้องมองดูแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตได้ด้วยนะคะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะคะดูภาวะเงินเฟ้อนะคะการกำหนดอัตราภาษีนะคะหรืออัตราของการว่างงานเหล่านี้ก็จะนำมาสู่แนวทางในการวางแผนขององค์การที่เกี่ยวข้องนะคะหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้นะคะส่วนปัจจัยที่4นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า socio cultural นะคะอันนี้ก็จะหมายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะปัจจัยในเรื่องของการเกิดโลกร้อนนะคะก็

ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตการดำรงชีวิตนะคะการจัดทำนโยบายอะไรต่างๆที่จะมาแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเลยนะคะหรือ environment เนี่ยอย่างเช่นนะคะปัญหาเรื่องการขยะนะคะประชากรเยอะขยะเยอะนะคะปัญหาเรื่องของโรคระบาดนะคะปัญหาเรื่องของปัญหาที่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติประมาณนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเรารวมเรียกว่าเป็นปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งค่านิยมการดำเนินชีวิตของแต่ละสังคมนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเราต้องยอมรับว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นการที่จะปรับตัวให้ปัญหาน้อยลงทำให้การใช้ชีวิตในสังคมมีความราบรื่นนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบทางด้านลบนะคะของประชาชนนะคะอย่างเช่นปัญหายาเสพติดอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะบ่อนเป็นบ่อนทำลายทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของแต่ละประเทศไปนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างทางเพศนะคะอัตราการเกิดการมีเพศชายเพศหญิงในประชากรนะคะมากน้อยจนเกินไปเนี่ยนะคะหรือว่าสัดส่วนของอายุนะคะในวัยของวัยทำงานนะคะซึ่งจะเป็นวัยที่สร้างให้ประเทศมีความเจริญเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะมีผลกระทบต่อการบริหารราชการทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและก็การจัดบริการสาธารณะนะคะปัจจัยที่5นะคะเราเรียกว่าเป็นปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยหรือเทคโนโลจิคอลเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงเทคโนโลยีด้านสารสนเทศนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงนวัตกรรมใหม่นะคะที่เรามักจะใช้ระบบของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารกิจการขององค์การแล้วก็ยังผลักดันให้เกิดการมีรูปแบบของ e-government นะคะหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการของประชาชนรวมทั้งอาจจะเกิดการใช้เครื่องมือนะคะต่างๆเครื่องจักรสมองกลนะคะหรือระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นนะคะน่ะก็อาจารย์ก็ขอจบในส่วนของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่มีผลกระทบการบริหารราชการไทยไว้เพียงเท่านี้ค่ะ

0: สนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ิชา52314การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขหน่วยที่13นะครับการป้องกันและควบคุมโรคพันธุกรรมและความพิการจากกําเนิดในหน่วยนี้ก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องของความหมายของโรคพันธุกรรมความหมายของความพิการจากกําเนิดอุบัติการและก็ความสําคัญในการป้องกันและควบคุมโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กําเนิดการป้องกันปฐมภูมิหรือการควบคุมโรคการป้องกันทุติยภูมิหรือการค้นหาโรควินิจฉัยโรคและการรักษาโรคการป้องกันตติยภูมิหรือการรักษาภา

วะแทรกซ้อนป้องกันทุพพลภาพและการป้องกันจัตุตภูมิหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพการแก้ไขความพิการโดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนอันนี้จะเป็นตอนที่1นะครับก็จะครอบคลุมเนื้อหาเรื่องของความหมายของโรคพันธุกรรมความหมายของความพิการแต่กําเนิดแล้วก็อุบัติการและก็ความสําคัญในการป้องกันและก็ควบคุมโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กําเนิดความหมายของโรคพันธุกรรมนะครับโรคพันธุกรรมเนี่ยหมายถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรมที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของร่างกายซึ่งความผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นความผิดปกติจากสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์หรือว่าอยู่ในไมโตคอนเดรียก็ได้นะครับโรคที่เกิดจากความผิดปกติในนิว DNA หรือสารพันธุกรรมในไมโตคอนเดรียเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะเรื่องของการถ่ายทอดนะครับซึ่งจะได้กล่าวต่อไปโรคพันธุกรรมนั้นไม่จําเป็นจะต้องได้รับถ่ายทอดมานะครับจากรุ่นก่อนๆ นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีประวัติครอบครัวนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นคนไข้นะครับที่มีอาการหรือว่าการวินิจฉัยโรคที่สงสัยถึงโรคพันธุกรรมนะครับแต่ว่าไม่มีประวัติครอบครัวสามารถจะพบได้นะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการกลายพันธุ์นั้นอาจจะเป็นการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับหรือว่าโรคพันธุกรรมชนิดนั้นเนี่ยอาจจะมีลักษณะการถ่ายทอดที่จำเพาะเช่นการถ่ายทอดแบบลักษณะด้อยนะครับบนออโตโซมโรคพันธุกรรมในลักษณะแบบนี้เนี่ยพ่อและก็แม่เนี่ยจะเป็นพาหะนะครับซึ่งจะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะมีลูกที่เกิดเป็นโรคซึ่งเป็นโรคพันธุกรรมได้นะครับแล้วก็โรคพันธุกรรมเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องสามารถถ่ายทอดไปในรุ่นถัดๆไปได้เสมอไปบางครั้งเนี่ยความผิดปกติของพันธุกรรมเนี่ยเป็นไปอย่างรุนแรงนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์หรือว่าถ่ายทอดต่อไปได้นะครับดังตัวอย่างนะครับในรูปเนี่ยก็จะเป็นโรคนะครับกลุ่มอาการเตี้ยแคระชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่ากลุ่มอาการอคอนโดเพลเซียนะครับเด็กในรูปเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีอาการป่วยนะครับหรือว่ามีอาการจากโรคพันธุกรรมนะครับก็จะเห็นว่าแขนขาค่อนข้างที่จะสั้นนะครับในขณะที่พ่อแม่ที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับมีความสูงเหมือนคนปกติทั่วไปเลยซึ่งโรคในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราพบว่าอาจจะพบกรณีที่เกิดจากการกลายพันธุ์ใหม่คือเกิดขึ้นเฉพาะในเด็กคนที่เกิดมาเนี่ยได้ถึง80%นะครับเพียง 20% เท่านั้นเองที่จะมีประวัติครอบครัวของโรคนี้นะครับดังนั้นก็จึงเป็นจุดที่สําคัญที่บอกว่าการไม่มีประวัติครอบครัวไม่ได้เป็นการบอกว่าคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นโรคพันธุกรรมนะครับในรูปถัดไปนะครับก็คือเป็นรูปของคนไข้ที่มีกลุ่มอาการนะครับซึ่งหลายครั้งนะครับกุมารแพทย์หรือแพทย์ทั่วไปสามารถจะวินิจฉัยหรือวิเคราะห์ได้จากรูปใบหน้านะครับเด็กคนนี้ก็จะมีลักษณะของกลุ่มอาการดาวนะครับซึ่งเป็นความผิดปกติของโครโมโซมนะครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นเองนะครับสัมพันธ์กับอายุของมารดาที่เป็นมากขึ้นนั่นคือความเสี่ยงของการเกิดเด็กที่มีกลุ่มอาการดาวเนี่ยจะมีโอกาสสูงขึ้นเมื่อมารดามีอายุสูงขึ้นนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเด็กที่มีกลุ่มอาการดาวนะครับมักจะมีความผิดปกติหรือความบกพร่องทางสติปัญญาหรือร่างกายเนี่ยตั้งแต่รุนแรงปานกลางถึงรุนแรงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ความผิดปกติโครโมโซมดังกล่าวเนี่ยทําให้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดหรือว่ามีโอกาสมีลูกได้ง่ายเท่ากับคนปกตินะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มอาการดาวจึงไม่ใช่โรคที่ถ่ายทอดในครอบครัวโดยทั่วๆไปนะครับโรคพันธุกรรมเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมในครอบครัวเป็นแบบแผนที่ชัดเจนนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าแบบแผนเนี่ยว่าเป็นเมนเดเลียนนะครับตามชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่บรรยายเรื่องของกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือเกรเกอร์เมนเดลนะครับเราก็เรียกว่าการถ่ายทอดแบบเมนเดเลียนนะครับเช่นบอกว่าเป็นลักษณะเด่นนะครับก็คือมีความผิดปกติของพันธุกรรมเพียงครึ่งเดียวนะครับได้มาจากพ่อหรือแม่ก็สามารถแสดงออกได้นะครับโอกาสที่จะถ่ายทอดไปในรุ่นถัดไปก็คือ50%หรือว่าลักษณะด้อยที่พูดไปแล้วนะครับพ่อและแม่ก็จะเป็นพาหะนะครับและมีโอกาสมีลูกที่เป็นโรคพันธุกรรมดังกล่าวเนี่ย25%อย่างนี้เป็นต้นนะครับบางลักษณะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศด้วยนะครับ

ถ้าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศนะครับคือโครโมโซมคู่ X คู่ Y เนี่ยนะครับการถ่ายทอดเนี่ยก็จะพบว่ามีผู้ชายเป็นโรคได้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้โดยปกติเราอาจจะแบ่งกลุ่มของโรคพันธุกรรมเนี่ยนะครับออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้2กลุ่มนะครับเพื่อง่ายต่อการสื่อสารนะครับแล้วก็ง่ายต่อการทําความเข้าใจโรคในกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นโรคที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมเนี่ยเป็นสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นยีนเดียวหรือว่าเป็นชิ้นส่วนของโครโมโซมที่อยู่ติดกันหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งโครโมโซมก็ตามแต่ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นปัจจัยสําคัญที่บ่งชี้หรือว่าเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องของโรคหรืออาการหรือกลุ่มอาการดังกล่าวในขณะที่โรคอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากกว่านะครับก็คือโรคที่เกิดจากพหุปัจจัยนะครับหรือ multifactorial inheritance โรคในกลุ่มนี้เนี่ยพันธุกรรมจะเป็นสาเหตุเพียงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พันธุกรรมแต่ละจุดที่ค้นพบเนี่ยก็อาจจะส่งผลเพียงเล็กน้อยนะครับไม่สามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือในการทํานายโรคกลุ่มต่างๆเหล่านั้นได้ถ้าใช้ข้อมูลพันธุกรรมเพียงจุดเดียวหรือแห่งเดียวนะครับโรคในกลุ่มนี้ก็ได้แก่โรคที่พบโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมักจะเป็นโรคกลุ่มไม่ติดต่อเช่นเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือความดันโลหิตสูงนะครับคนไข้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากหลายปัจจัยดังที่กล่าวแต่ว่าก็จะมีคนไข้บางจํานวนนะครับบางส่วนเช่นเบาหวานเนี่ยประมาณ 5% นะครับ 5% นะครับในบทนี้หรือในหน่วยนี้เนี่ยเรื่องของโรคพันธุกรรมที่สําคัญเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการควบคุมหรือป้องกันเนี่ยจะสามารถทําได้หรือว่าค่อนข้างตรงไปตรงมาในกลุ่มโรคพันธุกรรมที่เกิดจากยีนเดียวนะครับซึ่งเราจะได้พูดถึงต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของความพิการแต่กําเนิดนะครับความพิการเนี่ยหมายถึงคนที่มีความผิดปกตินะครับหรือว่าบกพร่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางสติปัญญาหรือว่าทางจิตใจนะครับซึ่งถ้าเกิดในตามกฎหมายของไทยเราเองเนี่ยก็จะมีประเภทหรือว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความพิการเนี่ยได้แก่คนพิการทางการมองเห็นคนพิการทางการได้ยินแล้วก็การสื่อความหมายคนพิการทางกายหรือว่าการเคลื่อนไหวนะครับและคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมแล้วก็คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้นะครับเมื่อเรามีคําว่าแตกกําเนิดขึ้นมานะครับก็คือหมายถึงว่าปรากฏให้เห็นหรือว่าแสดงให้เห็นเนี่ยตั้งแต่เมื่อคลอดและออกจากครรภ์มารดาเลยนะครับหรือแม้ว่าจะเกิดขึ้นภายหลังแต่ก็สามารถคาดคะเนหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าความผิดปกติเนี่ยมันเป็นมาแต่แรกหรือมีความผิดปกติที่มีมาตั้งแต่ในครรภ์มารดานั่นเองนะครับเช่นการได้ยินที่บกพร่องไปนะครับซึ่งเรามาตรวจทราบทีหลังจากที่พบว่าเด็กอาจจะไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือว่าเสียงหรือการได้ยินนะครับในกรณีแบบนี้นะครับเมื่อตรวจไปอาจจะพบโครงสร้างของหูชั้นในซึ่งเป็นส่วนของการนําเสียงไปสู่ระบบประสาทเนี่ยไม่พัฒนาหรือไม่เจริญมาตั้งแต่อายุน้อยอันนี้เราก็เรียกได้ว่าเป็นความพิการแต่กําเนิดอยู่เช่นเดียวกันแม้ว่าจะมาทราบในภายหลังนะครับหรือว่าอย่างเช่นในกลุ่มของกลุ่มอาการดาวนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของพัฒนาการที่ผิดปกตินะครับอาจจะไม่ได้วัดในเรื่องของสติปัญญาได้ตั้งแต่เกิดนะครับเพราะว่าต้องอาศัยตัวชี้วัดในกรณีที่สามารถเริ่มที่จะตอบสนองต่อสัญญาลักษณ์ต่างๆนะครับเช่นการออกเสียงหรือว่าการฟังคําสั่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็จะต้องตรวจเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามความผิดปกติหรือความพิการทางสติปัญญานี้มีมาตั้งแต่เกิดแล้วกลุ่มเนี้ยเราก็จะเรียกทั้งหมดว่าเป็นความพิการแต่กําเนิดนี้ความพิการแต่กําเนิดนะครับอาจจะเกิดจากความผิดปกติตั้งแต่ขั้นตอนก่อนที่จะสร้างเป็นอวัยวะที่สมบูรณ์นะครับซึ่งเกิดขึ้นในครรภ์มารดาเนี่ยตั้งแต่ปฏิสนธิเนี่ยถึงระยะเวลาประมาณ8สัปดาห์ความผิดปกติในขั้นตอนนี้เนี่ยมักจะส่งผลความผิดปกติค่อนข้างรุนแรงต่ออวัยวะหรือว่าระบบที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นถ้ามีความผิดปกติของหัวใจแต่กําเนิดโดยผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาตั้งแต่ช่วงก่อนการสร้างหัวใจเนี่ยความผิดปกติอาจจะรุนแรงจนเด็กเนี่ยไม่สามารถจะมีชีวิตรอดออกมาได้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าความผิดปกตินั้นอาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่การสร้างของเนี่ยค่อนข้างจะเสร็จสมบูรณ์และเพียงแต่ว่ามีเรื่องของการขยายขนาดนะครับและการเพิ่มการทํางานในระยะหลัง8สัปดาห์ของตัวอ่อนในครรภ์เนี่ยอันนี้ความรุนแรงก็อาจจะลดลงนะครับส่วนสาเหตุของความพิการแต่กําเนิดนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมักจะเกิดจากพหุปัจจัยนะครับหรือหลายปัจจัยนะครับเช่นเรื่องของการติดเชื้อนะครับตั้งแต่ในครรภ์มารดาโรคประจําตัวของมารดาหรือว่ายาที่ใช้ในระหว่างการตั้งครรภ์นะครับรวมทั้งภาวะแทรก

ซ้อนในการตั้งครรภ์ส่วนของพันธุกรรมถ้าเป็นสาเหตุเดียวหรือเป็นสาเหตุเดียวที่อธิบายความผิดการแต่กําเนิดเนี่ยอาจจะพบได้นะครับประมาณ10%นะครับก็คือเป็นส่วนน้อยแต่ว่าเมื่อพบความผิดปกติหรือความพิการแต่กําเนิดบางลักษณะบางอย่างเนี่ยก็อาจจะทําให้เรานึกถึงสาเหตุเรื่องของพันธุกรรมได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้นักศึกษาจําไว้ว่าความพิการแต่กําเนิดไม่ได้สามารถจะเกิดจากเรื่องของพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับดังในรูปนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะของโรคกลุ่มความพิการแต่กําเนิดที่มีปลายหลอดประสาทนะครับที่ไม่ปิดตัวนะครับอาจจะเป็นบริเวณส่วนบนเลยนะครับก็อาจจะมาแสดงด้วยลักษณะที่ไม่มีกะโหลกศีรษะนะครับหรือว่าไม่มีเนื้อสมองพัฒนาการกลุ่มนี้ก็จะรุนแรงที่สุดแล้วก็มักจะเสียชีวิตก่อนคลอดหรือตายคลอดนะครับแต่ถ้ามีความรุนแรงน้อยลงมานะครับมีการยื่นออกมาของตัวเนื้อเยื่อของระบบประสาทนะครับออกมาในถุงมีถุงคลุมเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความพิการที่เกิดขึ้นจากการทํางานของระบบประสาทที่เสียไปเนื่องจากเนื้อเยื่อที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่เจริญเต็มที่หรือถูกกดทับหรือมีปัญหานะครับเช่นอาจจะเดินไม่ได้นะครับกระเพาะปัสสาวะทํางานไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังสามารถจะมีชีวิตรอดไปได้นะครับกลุ่มความพิการแต่กําเนิดของระบบประสาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มความพิการแต่กําเนิดระบบหนึ่งที่พบได้บ่อยนะครับในส่วนของอุบัติการนะครับแล้วก็ความสําคัญเนี่ยในการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคพันธุกรรมแล้วก็ความพิการแต่กําเนิดนะครับหลายๆครั้งเราอาจจะคิดว่าโรคพันธุกรรมแต่ละโรคเนี่ยพบได้น้อยนะครับเราจะมาสนใจในเรื่องของการควบคุมหรือป้องกันโรคกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรในแง่ของทางสาธารณสุขนะครับจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมแต่ละโรคเนี่ยอาจจะพบได้น้อยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะพบโรคพันธุกรรมนะครับที่พบสาเหตุแล้วเนี่ยได้หลายพันโรคเลยทีเดียวนะครับเมื่อรวมอุบัติการของแต่ละโรคพันธุกรรมเหล่านี้เข้าด้วยกันเนี่ยก็จะพบว่าโรคพันธุกรรมเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีขนาดคนไข้นะครับหรือจำนวนคนไข้เนี่ยสูงมากนะครับอาจจะถึงประมาณ5-8%ของประชากรโดยทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดคาดคะเนจากจำนวนประชากรไทยในขณะนี้เนี่ยนะครับก็อย่างน้อยมีประชากรที่อาจจะมีโรคพันธุกรรมเนี่ยอยู่ถึง2-3 ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นปัญหาที่สําคัญถ้าเราสามารถที่จะควบคุมหรือป้องกันได้เนี่ยก็อาจจะช่วยในการลดอุบัติการหรือว่าความภาระในการดูแลคนไข้เหล่านี้นะครับนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะครับโรคพันธุกรรมบางโรคเนี่ยสามารถที่จะพบได้บ่อยนะครับซึ่งโรคพันธุกรรมที่พบบ่อยเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับในแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโรคพันธุกรรมที่พบได้บ่อยในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้แก่โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนะครับซึ่งเป็นโรคพันธุกรรมที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักเลยนะครับเพราะว่าพบได้บ่อยมากในประเทศไทยโดยเฉพาะภาวะที่เป็นพาหะเนี่ยนะครับในบางพื้นที่อาจจะพบได้สูงถึง30-50%เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเนี่ยได้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับโรคพร่องเอนไซม์ G6PD นะครับซึ่งเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับซึ่งมีหน้าที่คอยสร้างสารที่จะป้องกันการแตกทําลายของเม็ดเลือดแดงก่อนวัยอันควรนะครับเม็ดเลือดแดงในร่างกายเราเนี่ยจะมีอายุประมาณ120 วันนะครับถ้าขาดเอนไซม์อันนี้เนี่ยเม็ดเลือดแดงอาจจะสามารถแตกได้นะครับซึ่งอาจจะแตกได้เมื่อได้รับสารเคมีบางอย่างเข้าไปโดยเฉพาะกลุ่มของยานะครับหรือว่าการติดเชื้อหรือโรคลักษณะบางอย่างที่ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกนะครับก็อาจจะมีการซีดลงแล้วก็ได้จําเป็นอาจจะต้องได้รับเลือดนะครับในโรคในกลุ่มนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพบถึงประมาณ5-10%ของผู้ชายนะครับโรคนี้มีการถ่ายทอดที่ไปกับโครโมโซมเพศนะครับโรคกลุ่มนี้ก็เป็นโรคที่พบบ่อยมากเช่นเดียวกันนะครับหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาแบบชนิดพันธุกรรมอันนี้พบได้ประมาณ1%ของประชากรทั่วไปนะครับแม้ว่าจะไม่ได้สูงเท่าเรื่องของโรคไม่ติดต่อเช่นเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับตีบนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของคนนะครับแต่ว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาเนี่ยก็พบได้ถึง1%ในประชากรเลยทีเดียวนะครับซึ่งคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินบ้างบ่อยๆเวลาคนที่ไปออกกําลังกายนะครับหรือว่าไปวิ่งมาราธอนซึ่งเป็นกีฬาที่เหมือนได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่าคนเนี่ยอายุค่อนข้างน้อยเลยแต่ปรากฏว่ามีข่าวเรื่องของการเสียชีวิตในขณะที่ออกกําลังกาย

ันเนี้ยโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาแบบพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งของการเกิดภาวะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับในการที่ในคนที่อายุน้อยหรืออยู่ในวัยทำงานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่เรียนไว้ก็คือโรคพันธุกรรมนะครับที่เหลือทั้งหมดเนี่ยอาจจะพบได้น้อยนะครับการจะดูแลควบคุมหรือป้องกันแต่ละโรคเป็นโรคไปเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำได้ยากหรือว่าต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในงานสาธารณสุขส่วนใหญ่เราก็มักจะดูว่ามีโรคพันธุกรรมอะไรที่พบได้บ่อยในพื้นที่หรือในประชากรเหล่านั้นเพื่อที่จะวางแผนในการที่จะดูแลหรือควบคุมโรคในกลุ่มพวกนั้นแต่อะไรก็ตามในระดับบุคคลเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำเช่นถ้าเกิดมีการโรคพันธุกรรมบางอย่างในครอบครัวนะครับสิ่งที่เราจะป้องกันดูแลได้ก็คือการดูเรื่องของความเสี่ยงนะครับแล้วก็อาจจะมีการตรวจก่อนคลอดซึ่งตรงนี้เราก็จะได้พูดถึงต่อไปแต่ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับก็คืออุบัติการณ์ของโรคพันธุกรรมนั้นอาจจะไม่ได้น้อยเหมือนกับที่เราคิดนะครับส่วนในส่วนของโรคความพิการแต่กำเนิดเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุของความพิการหรือการตายของทารกเนี่ยอันนี้พบได้ร้อยละ3-5นะครับของทารกที่เกิดมานะครับหรือในประเทศไทยเนี่ยก็คือมีประมาณ 30,000-50,000 รายต่อปีนะครับความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อยที่สุดก็คือความพิการของหัวใจแต่กำเนิดนะครับทีนี้โรคพันธุกรรมเนี่ยที่บอกแล้วว่าไม่ใช่สาเหตุเดียวของการเกิดความพิการแต่กำเนิดนะครับดังนั้นเนี่ยความพิการแต่กำเนิดอาจจะเกิดได้จากมากมายหลายสาเหตุนะครับเราสามารถที่จะดูแลหรือควบคุมป้องกันเนี่ยได้จากต้นเหตุต่างๆเหล่านั้นซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในส่วนของการควบคุมโรคนะครับโรคพันธุกรรมนะครับแล้วก็โรคความพิการแต่กำเนิดเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกนะครับได้ในโรคต่างๆหลายๆระบบเลยในทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ใช่เป็นสาเหตุเฉพาะโรคความพิการอย่างเดียวไม่ใช่สาเหตุของโรคที่รักษาไม่ได้เพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นการมองดูความสำคัญของโรคพันธุกรรมเนี่ยบางครั้งหลายๆครั้งเนี่ยจะมีการดูแลป้องกันนะครับหรือว่าการรักษาที่มีประสิทธิภาพไม่เหมือนในอดีตและเวลาเราพูดถึงโรคพันธุกรรมเรามักจะนึกถึงโรคที่รักษาไม่ได้เพียงอย่างเดียวนะครับงั้นเราก็เลยอยากให้นักศึกษาเล็งเห็นว่าโรคพันธุกรรมเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการที่เราจะต้องให้ความสนใจหรือว่าให้การดูในตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็การควบคุมของโรคนะครับซึ่งการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคเนี่ยนะครับในทางวิทยาเนี่ยเราก็สามารถจะแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับได้4ขั้นตอนนะครับอันแรกก็คือการป้องกันปฐมภูมินะครับซึ่งก็หมายถึงการควบคุมหรือป้องกันโรคนะครับหรือการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก่อนที่จะเกิดโรคนั้นๆขึ้นมาอีกนะครับส่วนการป้องกันทุติยภูมินะครับก็คือการป้องกันในการค้นหาคนที่เป็นโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อที่จะให้การเฝ้าระวังหรือการดูแลรักษาเพื่อลดความพิการแทรกซ้อนในตั้งแต่ต้นๆซึ่งก็จะมีผลดีกว่าการที่พบโรคในระยะท้ายๆนะครับในหน่วยในตอนที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการป้องกันปฐมภูมิแล้วก็การป้องกันทุติยภูมินะครับการป้องกันปฐมภูมิอย่างที่ได้กล่าวแล้วก็คือเรื่องของการควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นขึ้นเลยนะครับซึ่งนักสาธารณสุขเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าความพิการแต่กําเนิดเนี่ยไม่ได้เกิดจากเรื่องของพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวนะครับสิ่งแวดล้อมที่สําคัญนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาหารสารอาหารบางอย่างนะครับได้แก่สารอาหารพวกกลุ่มโฟเลตนะครับในบางประเทศเนี่ยมีการเติมในอาหารทั่วๆไปนะครับเราเรียกว่าฟอร์ติฟายฟู้ดส่วนในประเทศไทยหรือหลายๆประเทศที่ยังไม่ได้มีเรื่องของการเติมสารโฟเลตเนี่ยในอาหารเนี่ยก็มีการรณรงค์เช่นให้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะครับรับประทานตัวโฟเลตเนี่ยซึ่งเป็นวิตามินชนิดนึงเนี่ยเสริมนะครับเพราะเราพบว่าการเสริมโฟเลตนะครับจะช่วยลดอุบัติการณ์ของการเกิดความพิการแต่กําเนิดของระบบประสาทชนิดที่เป็นหลอดปลายประสาทไม่ปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการดูแลควบคุมในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับสารเคมีที่สําคัญนะครับก็เป็นปัญหานะครับทั่วๆไปเลยก็คือเรื่องของการบริโภคแอลกอฮอล์นะครับการรณรงค์ให้หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ในหญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้คุมกําเนิดนะครับแล้วมีความเสี่ยงของการมีบุตรเนี่ยเราก็จะต้องแนะนําหรือให้ความรู้นะครับว่าสามารถที่จะทําให้เกิดความพิการแต่กําเนิดได้หลายอย่างเลยนะครับการติดเชื้อนะครับการติดเชื้อบางอย่างนะครับเช่นพวกไวรัสนะครับเรื่องของหัดเยอรมันก็เป็นสาเหตุของความพิการแต่กําเนิดที่พบบ่อยซึ่งสามารถป้องกันได้นะครับโดยการตรวจภูมิคุ้มกันนะครับเรื่องของหัดเยอรมันแล้วก็ให้วัคซีนในหญิงนะครับ
ก่อนตั้งครรภ์นะครับหรือว่าที่พร้อมที่จะมีบุตรนะครับถ้ายังไม่มีภูมิก็จะช่วยลดอุบัติการของการเกิดความพิการแต่กำเนิดที่เกิดจากการติดเชื้อเหล่านี้ได้นะครับโรคประจำตัวของมารดาก็มีส่วนสำคัญนะครับถ้าเกิดมารดาเป็นเบาหวานควบคุมร่างกายได้ไม่ดีนะครับเราก็จะได้ยินบ่อยๆว่าเด็กก็จะคลอดออกมาตัวโตอาจจะมีหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับอาจจะมีแขนขาที่ผิดปกติไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้การดูแลรักษาเรื่องของโรคประจำตัวของมารดาก็จะมีความสำคัญในการลดความพิการแต่กำเนิดได้เช่นเดียวกันนะครับดังในรูปนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ให้โชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของปลายหลอดประสาทไม่ปิดนะครับความพิการแต่กำเนิดที่พบได้บ่อยซึ่งในกรณีนี้นะครับอย่างที่บอกการเสริมสารอาหารโฟเลตนะครับหรือให้ยาบำรุงนะครับเป็นโฟเลตในหญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับก็จะมีประโยชน์ในการลดอุบัติการหรือการเกิดภาวะนี้ได้นะครับกลุ่มของฟีเตลแอลกอฮอล์ซินโดรมนะครับก็คือกลุ่มอาการความพิการแต่กำเนิดซึ่งก็จะมีลักษณะเฉพาะของใบหน้านะครับหน้ายาวนะครับระยะระหว่างจมูกกับริมฝีปากบนยาวนะครับมีหัวใจพิการแต่กำเนิดแขนขาผิดปกติได้นะครับซึ่งอาจจะคล้ายกับโรคพันธุกรรมบางกลุ่มแต่ว่าอันนี้ก็เกิดจากเรื่องของการที่มารดาบริโภคแอลกอฮอล์เกินขนาดได้นะครับก็ทำให้เด็กมีความพิการทางสติปัญญาร่วมด้วยได้การรณรงค์ลดการบริโภคแอลกอฮอล์ก็จะช่วยลดในส่วนตรงนี้นะครับในรูปถัดไปก็เป็นรูปของตัวการ์ตูนนะครับเป็นเด็กที่เกิดจากคุณแม่เนี่ยนะครับเป็นโรคหัดเยอรมันนะครับแล้วก็เด็กก็เลยมีภาวะเรื่องของหัดเยอรมันนะครับแต่กำเนิดซึ่งลักษณะที่แสดงออกเห็นได้จากผิวหนังนะครับมีศีรษะขนาดเล็กมีสติปัญญาบกพร่องในเวลาต่อมานะครับถ้าเกิดมีชีวิตรอดไปเพราะว่าเด็กส่วนหนึ่งก็จะมีความพิการแต่กำเนิดของเรื่องของโรคหัวใจซึ่งอาจจะส่งผลต่อเรื่องของอัตราการเสียชีวิตของเด็กในกลุ่มนี้ได้นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของโรคประจำตัวของมารดานะครับเรื่องของการบริโภคแอลกอฮอล์การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็การให้วัคซีนนะครับป้องกันในโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนหรือการงดการเดินทางไปในท้องถิ่นที่มีระบาดของโรคบางอย่างซึ่งมีรายงานของการเกิดความพิการแต่กำเนิดนะครับอย่างตัวอย่างของโรคไวรัสซิก้านะครับซึ่งมีโอกาสทำให้เด็กที่เกิดมาจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับมีภาวะศีรษะเล็กนะครับสติปัญญาบกพร่องนะครับก็มีคำแนะนำในเรื่องของการงดเดินทางไปในประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาของหญิงตั้งครรภ์อยู่ช่วงหนึ่งในระยะที่มีการระบาดนะครับตัวไวรัสซิก้าเนี่ยก็จะนำโดยยุงนะครับเพราะนั้นการควบคุมป้องกันกำจัดยุงก็จะเป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันหรือลดควบคุมตัวโรคระบาดซึ่งเป็นสาเหตุนำมาของความพิการแต่กำเนิดของเด็กอีกทีนึงนะครับนี้ถ้าเป็นกรณีของกรรมพันธุ์นะครับโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมเนี่ยนะครับในกลุ่มที่เป็นความผิดปกติของโครโมโซมนะครับที่เราพูดถึงเช่นกลุ่มอาการดาวเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะสัมพันธ์กับเรื่องของอายุของมารดานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรณรงค์หรือให้ความรู้นะครับในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์นะครับซึ่งว่ามีแนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยจะมีเรื่องของบุตรเนี่ยในอายุที่สูงขึ้นด้วยนะครับตามสถานภาพทางเศรษฐกิจนะครับสังคมในปัจจุบันนะครับดังนั้นในกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ควรให้คำแนะนำนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะตัดสินใจว่ารีบหรือวางแผนการมีบุตรให้ก่อนวัยที่จะมีความเสี่ยงนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของการตรวจคัดกรองนะครับซึ่งในตรงนี้การตรวจคัดกรองเรื่องของกลุ่มอาการดาวนะครับก่อนคลอดเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นการป้องกันปฐมภูมิเพราะว่าเด็กยังไม่ได้เกิดมีชีพถ้าเกิดตัดสินใจเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์แต่บางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นการป้องกันทุติยภูมิคือการค้นหานะครับว่าเด็กมีภาวะนี้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดพ่อแม่นะครับตัดสินใจดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไปนะครับก็ให้การดูแลรักษาป้องกันพัฒนาแต่นั่นเนื่องก็เป็นการป้องกันในระดับทุติยภูมิต่อไปนะครับส่วนโรคพันธุกรรมที่มีแบบแผนการถ่ายทอดที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นในแผนภาพเนี่ยนะครับก็คือเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าพ่อและแม่เนี่ยก็จะเป็นมีภาวะพาหะนะครับของโรคซึ่งก็จะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แต่เมื่อจะมีลูกก็จะมีโอกาส25%ที่การตั้งครรภ์แต่ละครั้งเนี่ยจะมีลูกเป็นโรคพันธุกรรมในกลุ่มนี้เช่นโรคเลือดจางธาลัสซีเมียซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการป้องกันถ้าเป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมิเนี่ยการตรวจหรือว่าการรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้นะครับตั้งแต่ก่อนมีบุตรหรือมีครรภ์เนี่ยนะก็จะเป็นการป้องกันที่อาจจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อเราทราบความเสี่ยงแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูเรื่องของทางเลือกในการเจริญพันธุ์ต่อไปหลายคนอาจจะยังอยากจะดำเนินการตั้งครรภ์ตามปกตินะครับทางเรื่องของ

การไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าไม่สามารถที่จะทําการตรวจคัดกรองตัวอ่อนก่อนตั้งครรภ์ได้นะครับก็อาจจะเป็นการตรวจทารกในครรภ์นะครับหรือว่าการตรวจหลังคลอดเพื่อที่จะให้การดูแลต่อไปแต่ว่าการตรวจพาหะของพ่อแม่เนี่ยจัดเป็นการป้องกันปฐมภูมินะครับก็คือตั้งแต่ยังไม่มีเด็กหรือคนไข้ที่เกิดมาเลยนะครับแต่ว่าเป็นการทราบความเสี่ยงจากการตรวจตัวพ่อคุณพ่อคุณแม่นะครับมีการป้องกันทุติยภูมินะครับอันนี้คือการคัดกรองโรคนะครับการค้นหาโรคนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งนักวิชาการสาธารณสุขก็จะมีบทบาทสําคัญในส่วนตรงนี้เหมือนกันนะครับเช่นการให้ความรู้ในชุมชนนะครับโรคลักษณะแบบไหนที่อาจจะเป็นเรื่องของโรคพันธุกรรมนะครับหรือว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่างๆนะครับอย่างเช่นการค้นหาเด็กในโรงเรียนนะครับหรือว่าการค้นหาในกลุ่มเสี่ยงเช่นคัดเลือกนักกีฬาเราอาจจะตรวจเรื่องของโรคพันธุกรรมกล้ามเนื้อหัวใจก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหานะครับการตรวจเด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดนะครับมีโรคพันธุกรรมหลายโรคเลยทีเดียวนะครับซึ่งในอดีตในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการตรวจเพียง2โรคนะครับก็คือภาวะฟีนิลคีโตนูเรียกับภาวะพร่องไทรอยด์แต่กําเนิดนะครับในปัจจุบันนะครับเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยก็มีการขยายนะครับขอบเขตของการตรวจทารกนะครับตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะคัดกรองโรคพันธุกรรมลักษณะหนึ่งซึ่งสามารถที่จะให้การดูแลนะครับรักษาป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดอาการหรือว่าเมื่อมีอาการแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาได้ทันท่วงทีในขณะตรงนั้นข้ามถ้าโรคกลุ่มนี้ไม่ได้รับการดูแลหรือรักษาเนี่ยอาจจะทําให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้นะครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันนะครับทุติยภูมินะครับในการป้องกันทุติยภูมินะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือการวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเด็กทารกแรกเกิดการตรวจคัดกรองเมื่อเด็กมารับวัคซีนป้องกันโรคหรือว่าการตรวจคัดกรองเด็กในชุมชนนะครับการตรวจคัดกรองนะครับทารกนะครับในกลุ่มอาการดาวปัจจุบันสามารถจะตรวจได้นะครับโดยตรวจตั้งแต่ในเลือดจากในครรภ์มารดาดังรูปนะครับก็ DNA ของเด็กเนี่ยก็จะปนออกมานะครับในเลือดแม่สามารถที่จะนําไปตรวจเพื่อจะดูความเสี่ยงของการมีบุตรเป็นภาวะดาวซินโดรมได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นก็อาจจะต้องมีการตรวจยืนยันแล้วก็มีการพิจารณาอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดตัดสินใจดําเนินการตั้งครรภ์ต่อก็เป็นการค้นหาโรคตั้งแต่แรกเพื่อที่จะได้รับการดูแลพัฒนาการตั้งแต่หลังคลอดไปในทันทีแล้วก็การแก้ไขความพิการทางร่างกายนะครับซึ่งก็จะได้ผลดีกว่าการที่มาตรวจทราบภายหลังนะครับการรักษาโรคเมื่อยังไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่าความพิการเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการดูแลเด็กที่ตรวจพบโรคจากการตรวจคัดกรองทารกและเกิดนะครับอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับหรือว่าในเด็กที่มีโรคทารซีเมียนะครับที่มีภาวะซีดการให้เลือดอย่างสม่ำเสมอก็จะป้องกันเรื่องของพัฒนาการร่างกายที่ผิดปกติแล้วก็สติปัญญาที่ผิดปกติได้การค้นพบผู้ป่วยที่มีภาวะ GCPD นะครับในเม็ดเลือดที่ผิดปกตินะครับอาจจะเป็นเด็กแรกเกิดนะครับที่มีภาวะเหลืองต้องถ่ายเลือดหรือในคนที่ได้รับยาบางอย่างแล้วก็เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราสงสัยแล้วก็พยายามจะตรวจเพื่อจะวินิจฉัยแล้วก็ให้การป้องกันโดยให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลยาไหนที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าอาการใดที่อาจจะเป็นอาการจากโรคนี้เพื่อให้การรักษาได้ทันท่วงทีซึ่งแนวทางในการรักษาโรคพันธุกรรมเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขตั้งแต่ที่ระดับอาการนะครับหรือว่าระดับชีวเคมีหรือระดับโปรตีนที่ทดแทนนะครับหรือว่าเป็นระดับ RNA หรือว่าเป็นระดับ DNA ซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเอกสารประกอบการสอบนะครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568ด้วยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธิรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสม

คณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตักเวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรับประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569วันนี้ช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมพลรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งมีจำนวน480ไร่อันเป็นการสืบสานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569ณห้องประชุมณวมินทร์ดำริ1และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.44 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ส่งเสริมการปลูกป่าวนเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนกว่า710ครัวเรือนมีการทดสอบปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นสับปะรดมะละกอพันธุ์สีสะเกดกาแฟโรบัสต้าและไม้ดอกชื่อมานูก้าสำหรับใช้ผลิตน้ำผึ้งมานูก้าทั้งนี้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรและขยายผลความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอาทิศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการสังคมกว่า145คนโดยจะเข้าไปจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามในวันที่22-23 มิถุนายน 2569เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มณีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดน้องหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดห้วยน้ำซับวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหวังวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดชีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครวัดเสาทองหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ลายห้วยวัดธงไทยารามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดวัดตาลเรียงวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆนครราชสีมาประกอบด้วยวัดบึงวัดด่านในวัดดอนขวางวัดคีรีวันวัดผ่าวัดจันทึกวัดนนสมบูรณ์วัดบางโป่งและวัดพระนารายมหาราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19:00 นวัดพรหมธรรมนิมิตจังหวัดราชบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากซุงและทํานองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลง

0: 4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยเนื่องในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆโดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ดูแลครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและวิกฤตต่างๆเพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์และปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและลดค่าครองชีพและเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสทซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCAU Channel

0: โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20 ตุลาคม 2566ถึง9 เมษายน 2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
2: ตอนเครื่องหมายมนุษยธรรม3แบบทราบหรือไม่ว่าเครื่องหมายมนุษยธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน3แบบ 1. เครื่องหมายกาชาดหรือกากบาทแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ที่องค์กรกาชาดใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน 2. เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรกาชาดในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 3. เครื่องหมายคริสตัลแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์สำหรับองค์กรกาชาดของประเทศที่ไม่ต้องการใช้สัญลักษณ์กากบาทแดงหรือเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวตามอนุสัญญาเจนีวาปีพุทธศักราช2492ได้ลงมติยอมรับสัญลักษณ์นี้ในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่3เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2548ปัจจุบันประเทศที่ใช้เครื่องหมายนี้อาทิประเทศอิสราเอล
3: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
4: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
6: ้สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของภาษ

0: สิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

ทักษะที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ประกอบด้วย6ทักษะด้วยกันนะครับได้แก่ทักษะการให้ข้อมูลทักษะการเสนอแนะทักษะการให้กำลังใจทักษะการสรุปทักษะการยุติและทักษะการส่งต่อครับสำหรับทักษะแรกคือทักษะการให้ข้อมูลนะครับทักษะการให้ข้อมูลนี้ก็จะมีความหมายว่าเป็นทักษะที่ผู้ให้บริการให้เนื้อหาสาระที่เป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเป็นข้อเท็จจริงหรืออาจจะเป็นข้อมูลป้อนกลับนะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มเติมให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้รับบริการซึ่งก็จะต้องตรงกับความจริงมีความทันสมัยแล้วก็มีความสมบูรณ์เพียงพอนะครับวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเมื่อผู้รับการปรึกษาขาดข้อมูลบางประการผู้ให้การปรึกษาก็จะให้ข้อมูลที่คิดว่าเขาสอดคล้องความต้องการของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือจะดำเนินการใดๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลข้อเท็จจริงนั้นนะครับหลักการสำคัญก็คือข้อมูลที่ให้นี่นะครับจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ให้การปรึกษาต้องตรวจสอบอย่างดีแล้วว่าเป็นความจริงนะครับแล้วก็มีประโยชน์มีความครบถ้วนแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่

เป็นปัญหาของเขาที่เขาต้องการอยากได้คำตอบบางอย่างข้อมูลเหล่านี้ก็เราจะต้องให้ตามช่วงเวลาที่ต้องการเลยนะครับไม่ด่วนรีบด่วนให้เพราะการรีบด่วนให้นี่อาจจะไม่สอดคล้องไม่พอดีกับสิ่งที่เขาต้องการเมื่อเขามีความต้องการมีจังหวะเช่นอาจจะช่วงกลางๆหรือช่วงท้ายๆของการสนทนาเขาต้องการข้อมูลใดๆแล้วเราก็ค่อยให้ในช่วงเวลานั้นๆ นะครับแนวทางในการที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเราแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการเตรียมการและส่วนที่2ก็คือแนวทางที่เราจะสื่อสารการให้ข้อมูลนะครับเรามาที่การเตรียมการก่อนนะครับเวลาเราให้การปรึกษาใครๆก็ตามเนี่ยเราจะพบว่ามีข้อมูลหลายเรื่องมากเลยทีเดียวนะครับที่เราต้องเตรียมการเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งศึกษาต่อนะครับหรือเรื่องของการประกอบอาชีพแหล่งที่ทำงานแหล่งฝึกงานหรือรวมทั้งในเรื่องของปัญหาเรื่องส่วนตัวสังคมเช่นปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยกฎหมายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราต้องเตรียมการเอาไว้นะครับเมื่อเราเตรียมการข้อมูลไว้แล้วนะแนวทางที่สำคัญก็คือเวลาเราจะสื่อสารเวลาเราจะให้เขาเนี่ยครับเวลาให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการเราต้องดูจังหวะดีๆว่าแนวทางที่หนึ่งก็คือเราการให้ข้อมูลให้ผู้โดยที่เราเป็นผู้ให้โดยตรงเลยนะครับเมื่อเขาต้องการข้อมูลใดๆแล้วก็บอกกล่าวเสนอแนะแล้วก็บอกกล่าวให้ข้อมูลเหล่านั้นไปเลยอันที่สองบางทีเราไม่ได้เตรียมการไว้แล้วเขาเองเขาก็ไม่รู้แหล่งข้อมูลเหมือนกันเราอาจจะมอบหมายว่าให้ผู้รับบริการนี้นะครับไปศึกษาจากแหล่งที่เขาคิดว่ามันน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับส่วนอันที่3เนี่ยทั้งเราผู้ให้บริการปรึกษาและเขาผู้รับบริการปรึกษานี้ก็ต่างก็ขาดข้อมูลด้วยกันในการสนทนาแต่ละครั้งนี้อาจจะจบลงด้วยการที่อ้าวเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนะไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังมาแบ่งปันกันแล้วก็นำมาตัดสินใจในครั้งต่อไปอันนี้คือแนวทางนะครับมาพูดถึงเรื่องของตัวอย่างการใช้ทักษะการให้ข้อมูลนะครับอันนี้ขอแบ่งเป็น3ด้านแล้วกันนะครับด้านแรกก็คือด้านการศึกษาครูแนะแนวเองหรือผู้ให้การปรึกษาถ้าตามสารศึกษานะครับครูมักจะเตรียมสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อดิจิทัลนะครับสื่อจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะเมื่อถึงเวลาก็หยิบจับขึ้นมาได้เลยเพื่อให้เขาได้เห็นว่าแหล่งศึกษาต่อมีที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างแม้แต่แหล่งฝึกอบรมทุกวันนี้นะครับตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีเยอะมากเลยข้อมูลเหล่านี้ก็จะทันสมัยแล้วก็ครอบคลุมในสอดคล้องกับความต้องการเขาด้านที่2นะครับตัวอย่างด้านประกอบอาชีพนี่นะครับหลายคนหลายจังหวะนะครับถ้าเป็นในโรงเรียนเนี่ยครูแนะแนวเนี่ยก็มักจะบอกแหล่งฝึกงานมักจะบอกแหล่งว่าถ้าจะหารายได้เสริมเราจะหารายได้เสริมที่ไหนบ้างที่สำคัญต้องปลอดภัยกับเด็กๆด้วยครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นอกสถานศึกษาก็ข้อมูลแหล่งอาชีพต่างๆเหล่านี้ก็เราก็ต้องเตรียมการนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกระดาษหรือในรูปแบบของดิจิทัลก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับตัวอย่างของข้อมูลด้านส่วนตัวและสังคมอันนี้จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากหากผู้รับบริการปรึกษามีปัญหาเรื่องการปรับตัวหรือเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องคบเพื่อนต่างเพศเหล่านี้เป็นต้นนะครับอาจจะต้องการข้อมูลบางอย่างเพื่อที่จะหาทางออกของปัญหาเราอาจจะต้องเตรียมการนะครับเช่นเรารู้แหล่งข้อมูลทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนว่าเขามีที่ไหนบ้างจะช่วยเหลือผู้รับบริการเราต่อได้นะครับหรือเขาจะเข้าถึงข้อมูลนั้นอย่างไรได้บ้างรวมทั้งวิธีการรวมทั้งค่าใช้จ่ายนะครับสิ่งเหล่านี้ข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะช่วยในการพิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองครับตอนที่2ทักษะการเสนอแนะครับทักษะการเสนอแนะเป็นบทบาทของผู้ให้บริการปรึกษาที่ช่วยให้ผู้รับบริการมีความชัดเจนในความคิดเดิมที่ตนเองอาจจะมีอยู่แล้วนะครับและผนวกกับการให้ข้อเสนอแนะใหม่เพิ่มเติมจากผู้ให้บริการทั้งนี้เราจะต้องคำนึงถึงข้อดีข้อเสียของข้อเสนอแนะต่างๆที่มันจะต้องสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือทั้งเราและผู้รับบริการปรึกษานะครับก็จะมาหาข้อเสนอแนะหาแนวทางที่เราจะสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตโดยใคร่ครวญถึงผลดีผลเสียของมันด้วยนะครับและวัตถุประสงค์สำคัญของมันก็คือว่าเราต้องสร้างความมั่นใจแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพที่ดีระหว่างทั้งเราและเขาให้มีความเหนียวแน่นยิ่งขึ้นในการให้การปรึกษานะครับหลักการสำคัญมี4ประการด้วยกันนะครับหลักการแรกก็คือการให้ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นหรือแนวทางเดิมที่ผู้รับบริการมีอยู่แล้วนะครับหลักอันที่2ก็คือการเพิ่มเติมข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ที่เป็นประโยชน์หลักที่3คือเราจะช่วยให้ผู้รับบริการพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางก่อนนำไปปฏิบัตินะครับหลักที่5ก็คือเราต้องดูว่าข้อเสนอแนะที่เราแนะให้นั้นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงในแต่ละกรณีได้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งแนวทางและตัวอย่างการให้การใ
ช้ทักษะการเสนอแนะนี่นะครับจะยกตัวอย่างอยู่3สถานการณ์นะครับแล้วก็3แนวทางนี้นะแนวทางแรกก็คือการเสนอแนะผู้รับบริการที่มีแนวทาง

ทางของตนเองอยู่แล้วตัวอย่างก็เช่นเมื่อผู้ให้บริการสนทนาไปแล้วก็เกิดตั้งคําถามว่าแล้วมีปัญหาแบบนี้แล้วเราเคยใช้วิธียังไงบ้างนะครับเมื่อเขาทบทวนแนวทางของตัวเองชัดเจนแล้วตรงนั้นเราก็ดึงขึ้นมาเป็นเสนอแนะว่าอ๋อเดิมเนี่ยดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องและจริงจังผลดีก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับอันนี้แนวทางที่1และตัวอย่างที่1นะครับแนวทางที่2แล้วก็ตัวอย่างด้วยก็คือการเสนอแนะผู้รับบริการที่เขาก็มีแนวทางอยู่บ้างแล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ผู้ให้บริการก็จะต้องทบทวนเรื่องราวปัญหาที่เขาประสบนะครับแล้วก็ดึงแนวทางที่เขาเคยใช้แก้ปัญหานั้นซึ่งมีอยู่บ้างแล้วแล้วเราก็เสนอแนะเพิ่มเติมไปว่าเดิมยังเป็นยังแบบดำๆมืดๆอยู่ทั้งคู่เลยเราทั้งสองคนจึงต้องไงต้องมาช่วยกันคิดหาแนวทางแล้วเราอาจจะต้องค่อยๆเริ่มเพิ่มเสนอแนะลงไปนะครับซึ่งผู้รับบริการบางทีเขามืดอยู่แล้วนะเราในฐานะผู้ให้บริการเราจะต้องอาจจะต้องคิดหาวิธีการคิดหาประสบการณ์ซึ่งอาจจะเคยมีก่อนหน้านี้ว่าปัญหาแบบนี้แบบนี้นะเราเคยเจอแล้วเราก็เคยแก้แล้วก็เคยมีคนใช้แก้ปัญหานี้ได้ก็ลองเสนอแนะไปดูส่วนหลักการแล้วก็แนวทางตัวอย่างที่สำคัญของเสนอแนะก็คือจะต้องให้ผู้รับบริการเป็นคนคิดพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะนำไปใช้หรือไม่อย่างไรนะครับตอนที่3เป็นทักษะการให้กำลังใจนะครับทักษะการให้กำลังใจนี้เมื่ออยู่ในกระบวนการการปรึกษานะครับมีบ่อยครั้งเลยที่ผู้รับการปรึกษาก็จะมีภาวะทุกข์ท้อใจนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้ให้การปรึกษาในการให้กำลังใจก็คือจะต้องสื่อสารไปยังผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นภาษาท่าทางหรือภาษาคำพูดนะครับมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้เขามีพลังทั้งทางกายและทางจิตใจในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคนะครับซึ่งการสื่อสารนี้จะต้องมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องจริงใจเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงของผู้รับบริการนะครับวัตถุประสงค์สำคัญก็ดังที่กล่าวนะครับว่าเมื่อผู้รับบริการเผชิญปัญหาต่างๆบ่อยครั้งเลยนะครับบุคคลเหล่านั้นก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าท้อแท้สิ้นหวังนะครับวัตถุประสงค์ก็คือให้เขามีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งขึ้นที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งให้เขามีโอกาสตั้งสติด้วยได้พิจารณาใคร่ควรเรื่องราวต่างๆนำไปสู่การค้นหาแนวทางที่จะรับมือปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเพราะว่าบางครั้งปัญหายังไม่ได้คลี่คลายนะครับแต่คนจะต้องมีพลังที่จะอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้นะครับหลักการสำคัญก็คือสิ่งแรกสุดเลยนะครับเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่ามันมีทั้งสุขและก็ทุกข์นะครับแล้วก็หลักอีกตัวนึงก็คือเราจะต้องสนใจรับฟังเรื่องราวที่เป็นประเด็นสถานการณ์ต่างๆและจะต้องเข้าถึงตัวความรู้สึกด้วยณขณะที่เขากำลังจมอยู่กับปัญหานั้นความรู้สึกเศร้าความรู้สึกทุกข์ใจต้องมีความละเอียดอ่อนและใส่ใจต่อความรู้สึกเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งนะครับหลักที่3ก็คือเวลาเราจะแสดงท่าทีก็ตามหรือคำพูดก็ตามเราต้องจริงใจนะครับแสดงออกถึงความจริงใจเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นอย่างแท้จริงนะครับแนวทางและตัวอย่างในการใช้ทักษะการให้กำลังใจนะครับก็จะแยกเป็น2 ส่วนแต่ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันในกระบวนการให้การปรึกษานะครับส่วนแรกก็คือท่าทางของเราเวลาเราให้การปรึกษาใครก็ตามเนี่ยสีหน้าท่าทางของเรานะครับบุคลิกภาพโดยรวมของเราจะต้องมีความอบอุ่นใจเย็นมีการพยักหน้ามีการสบตาเนาะอาจจะต้องยิ้มถ้าหากว่าไม่เป็นการเรียกว่าละเมิดนะความเป็นเพศเช่นหญิงชายเนี่ยอาจจะมีการสัมผัสนะครับสัมผัสได้แตะไหล่ได้เช่นผู้ให้การปรึกษาเป็นผู้รับการปรึกษาเป็นผู้หญิงด้วยกันอันนี้ก็สามารถโอบได้กอดได้หากว่าเขาร้องไห้สะอื้นสะอื้นเหล่านี้เราก็แตะไหล่ได้จับมือได้อะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นเพศชายก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าผู้รับการเป็นผู้หญิงอันนี้มีเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในเรื่องของการใช้ทักษะการใช้คำพูดเป็นเรื่องสำคัญมันการให้กำลังใจไม่ได้บอกว่าสู้ๆนะคงไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะเรื่องบางเรื่องนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังข้างในเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคำพูดที่อันดับแรกนะผมจะขอแบ่งเป็น2เป็น4ส่วน4ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือเราจะให้กำลังใจด้วยคำพูดที่สนับสนุนความคิดเช่นโอ้ที่เราเสนอมานะเราคิดแบบนี้แบบนี้นะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หากเราเปลี่ยนวิธีการกระทำเปลี่ยนคำพูดเหล่านี้ความคิดของเราเป็นความคิดที่ดีมากตรงนี้กำลังใจเขาเข้ามาแล้วเขาคิดว่าเขาคิดถูกต้องเนาะยิ่งถ้าเขามีแนวปฏิบัติด้วยว่าเขาจะตื่นแต่เช้ามากขึ้นนะเขาจะช่วยครอบครัวมากขึ้นไอ้ที่เขามีปัญหาทุกวันนี้งานไม่เสร็จอะไรไม่เสร็จแล้วเกิดความมีปัญหากับชีวิตประจำวันมีคนดุด่าว่ากล่าวเขาก็เขาจะเปลี่ยนตัวเองใหม่นะก็จะแบบนิสัยใจคอใหม่เธอปฏิบัติตัวแบบนี้ดีแล้วนะที่คุณคิดแนวปฏิบัติเนี่ยเชื่อเลยว่าแบบ

นี่น่าจะดีซึ่งจะสอดคล้องกับตัวอย่างอันที่3นะครับเราคาดคะเนว่าถ้าคิดแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้รับรองเลยว่าในไม่ช้านี้ปัญหานี้จะต้องหายไปแน่ๆเลยชีวิตเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยกำลังใจก็จะมานะครับแล้วก็ตัวอย่างที่4นะครับคือให้กำลังใจด้วยคำพูดว่าปัญหาที่บริการกำลังมีทางออกสามารถแก้ได้ในบางจังหวะเวลาเราให้การปรึกษานะครับปัญหาซับซ้อนมากเช่นในผู้รับการปรึกษาบางคนมีปัญหาทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับมีปัญหาทั้งเรื่องการเงินเศรษฐกิจนะมีปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวในสังคมตรงนั้นซึ่งมันประดังประเดเข้ามาจนรู้สึกรับมือไม่ไหวแล้วเกิดสภาวะซึมเศร้าเกิดภาวะกดดันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะให้กำลังใจเราก็ต้องให้เขาตั้งสติว่าปัญหาทุกปัญหามีทางออกนะขอให้เราใจเย็นๆให้มีกำลังใจอย่างน้อยๆก็มีเราเป็นผู้ให้การปรึกษา1คนนี่แหละที่จะช่วยเคียงข้างฝ่าฟันปัญหาไปให้ได้มันกำลังใจก็จะเกิดขึ้นแก่เขาครับสำหรับตอนที่4นะครับเป็นทักษะการสรุปครับทักษะการสรุปนี้ก็เป็นทักษะสำคัญมากๆนะครับเป็นทักษะที่ผู้ให้การปรึกษานี่จะใช้คำพูดเพื่อสะท้อนประเด็นสำคัญที่เกิดจากการรวบรวมเรื่องราวที่เราได้พูดได้คุยกันหรือความคิดหรือความรู้สึกที่ผู้รับบริการปรึกษาสื่อสารออกมาไม่ว่าจะเป็นคำพูดก็ได้หรือเป็นกริยาท่าทางก็ได้ที่เราเห็นแล้วเราได้ฟังแล้วเราสะท้อนสรุปนะครับก็ทำให้เรื่องราวที่คุยกันนั่นน่ะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับวัตถุประสงค์สำคัญนะครับเราจะช่วยให้ผู้รับบริการนะครับได้เห็นประเด็นที่เขาได้บอกได้เล่านะครับและได้เห็นถึงความรู้สึกด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้รับบริการเห็นนะครับผู้ให้บริการเองก็ได้เห็นและเข้าใจตรงกันด้วยว่าเรื่องที่เล่ามาเนี้ยนะครับมันมีความชัดเจนตรงกันไหมนะครับแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการที่ให้การปรึกษาที่ราบรื่นขึ้นด้วยนะครับหลักการสำคัญนะครับที่เราจะสามารถให้การสรุปมันมีประสิทธิภาพในการให้ปรึกษานะครับหลักที่หนึ่งเลยเราต้องสนใจฟังเรื่องราวที่มันประเด็นประเด็นออกมาจากการเล่านะครับในเรื่องราวที่เขาเล่านั้นมันจะมีตัวความรู้สึกอยู่ในนั้นด้วยเราต้องฟังอย่างตั้งใจทั้งเรื่องราวและความรู้สึกนะครับและหลักที่สองคือต้องจับประเด็นสำคัญให้ได้ทั้งเรื่องราวที่เล่าและความรู้สึกที่ปรากฏแล้วต่อจากนั้นหลักที่สำคัญเราจะต้องสรุปประเด็นทั้งเรื่องราวและความรู้สึกที่ออกมาซึ่งการทำหน้าที่กล่าวสรุปนี้นะครับนอกจากผู้ให้บริการปรึกษาจะสรุปแล้วเราอาจจะตั้งเป็นคำถามว่าเอ๊ะที่คุยกันมาไหนลองสรุปซิเป็นอย่างไรนั่นแปลว่ามีหลักการให้ผู้รับการปรึกษาเป็นผู้สรุปเองได้ด้วยนะครับที่สำคัญหลักการสำคัญคือต้องไม่เพิ่มเติมไม่ตีไข่ใส่ข่าวลงไปเรื่องราวเป็นอย่างไรความรู้สึกเป็นอย่างไรก็เอาตามนั้นไม่ให้เกินจริงนะครับแนวทางและตัวอย่างในการใช้ทักษะการสรุปนะแบ่งเป็น5สถานการณ์ด้วยกันนะครับสถานการณ์แรกก็คือผู้ให้ผู้รับบริการเล่าเรื่องราวซับซ้อนยาวมากเลยเราก็ต้องพยายามสรุปหลายๆเรื่องนะครับให้เป็นประเด็นย่อยๆให้เขาเห็นว่าที่เขาเล่ามาเป็นประเด็นอะไรบ้างอาจจะเป็นประเด็นเรื่องการศึกษาการเรียนประเด็นเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนประเด็นเรื่องของการเงินเรื่องของการงานอาชีพเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งต้องสรุปให้เห็นว่าถ้ามันซับซ้อนหลากหลายต้องสรุปประเด็นให้เห็นแล้วก็ชวนเขาคุยว่าตกลงจะคุยประเด็นไหนบ้างเนี่ยนะครับนะครับทุกเรื่องสำคัญหมดแล้วนะทีนี้นอกจากแบบนั้นแล้วก็ต้องสรุปเมื่อจบแต่ละประเด็นเนี่ยเราสามารถจะสรุปว่าประเด็นนี้มันจบแล้วนะมีประเด็นอื่นอีกไหมที่อยากจะคุยกันก็จะต้องสรุปประเด็นนั้นให้ชัดเพื่อเข้าสู่ประเด็นใหม่อันนี้หลักการที่2แนวทางที่2นะครับแนวทางและตัวอย่างที่3นะครับเมื่อเราใช้เวลาประมาณ30 40 45 50นาทีตามที่เรากำหนดในการให้ปรึกษาแล้วเราก็ต้องชวนเขาสรุปว่าครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างส่วนใหญ่เรามักจะให้ผู้รับการปรึกษาเป็นผู้สรุปเองด้วยก็ได้นะครับเช่นเท่าที่คุยกันมาเป็นไงบ้างได้ลองสรุปซิได้เรียนรู้อะไรบ้างได้แนวทางยังไงบ้างเกิดความรู้สึกยังไงบ้างให้เขาสรุปเองถ้าเขาสรุปได้ไม่ครบเราก็ช่วยสรุปเพิ่มเติมว่านอกจากนี้แล้วยังมีแบบนี้ด้วยใช่หรือไม่นะครับอันนี้คือสรุปยุติในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็เมื่อเรามีให้การปรึกษาบางครั้งเราไม่ได้จบในครั้งเดียวถูกไหมครับเราก็จะนัดหมายครั้งถัดไปเมื่อเจอครั้งใหม่ก่อนจะคุยบางทีเราอาจจะมีการสรุปก่อนเริ่มต้นสนทนาครั้งใหม่ด้วยก็ได้เชื่อมโยงเมื่อครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคราวที่แล้วเราคุยกันว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะเราจะไปทำอย่างนี้แล้วครั้งนั้นก็จบลงแบบนั้นไปแล้วเอาล่ะครั้งนี้เราจะมาคุยกันต่อเนื่องนะอันนี้ก็เรียกว่าสรุปของเก่าเพื่อเชื่อมโยงสู่กับครั้งใหม่ที่กำลังจะมานี่นะครับและสุดท้ายบทท้ายสุดท้ายเลยในเคสบางเคสเนี่ยอาจจะจบในการคุยครั้งเดียวนะครับก็จบไปเลยแต่บางเคสเจอครั้งที่1ก็มีการนัดต่อครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4จนปัญหาคลี่คลายแล้วเราก็คิดว่าเป็นการสรุปเคสแล้วล่ะนะถ้าที่คุยมา 5-6 ครั้งนี้นะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะ

คลี่คลายไปยังไงเราปรับตัวได้แล้วมีความสบายมีความสุขความสบายใจเพิ่มเติมแล้วเนาะเนี่ยเป็นต้นได้ลองสรุปซิเป็นยังไงที่ผ่านมาแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อยังไงเรียกว่าสรุปในแต่ละรายครับตอนที่5ทักษะการยุติการให้บริการปรึกษาทักษะการยุติการให้บริการปรึกษาจะเป็นการหยุดการสนทนาหรือหยุดการปรึกษาซึ่งการหยุดนี้ก็เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและก็ผู้รับบริการปรึกษานะครับเมื่อในช่วงเวลาการดำเนินการไประยะหนึ่งแล้วก็จะมีการยุติลงนะครับซึ่งการยุติการปรึกษาจะมีทั้งยุติในการให้บริการแต่ละครั้งซึ่งยังไม่จบเคสนะครับและการยุติการปรึกษาที่เราพบว่าผู้รับบริการนั้นเขามีการแก้ไขปัญหาจนเป็นที่พึงพอใจแล้วนะครับแล้วก็บรรลุเป้าหมายแล้วเราก็จะมีการยุติการปรึกษาแบบแต่ละรายด้วยนะครับวัตถุประสงค์ก็เป็นการช่วยให้ผู้รับบริการนะครับสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนด้วยนะครับสามารถควบคุมให้มีการดำเนินการไปตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ได้เพื่อที่จะไม่ให้ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปนะครับเมื่อเห็นว่ามีการคลี่คลายปัญหาแล้วก็จะยุติปัญหาได้และอันที่2ก็คือก็จะช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเขาตระหนักว่าเขามีเวลานะครับที่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อเขาจะได้ใช้เวลาตรงนั้นอย่างมีคุณค่าที่สุดเช่นเรากำหนดว่าประมาณ45นาทีเขาก็จะได้เข้าสู่เรื่องราวได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่อ้อมไปอ้อมมาก็เข้าสู่เนื้อหาประเด็นเลยจะได้ใช้เวลาจะเกิดประโยชน์มากขึ้นในช่วงก่อนยุติการปรึกษานะครับหลักการสำคัญเราก็จะมีอยู่5หลักด้วยกันนะครับหลักการแรกก็คือว่าการมีข้อตกลงร่วมกันในระยะเวลาที่ใช้ในการปรึกษานะครับเราจะยุติก็เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดนะครับอันที่2ก็คือเราจะต้องดูวัยของเขาด้วยนะครับว่าถ้าเป็นเด็กๆเราไม่ควรให้เวลาเยอะเกินไม่ควรใช้เวลายาวเกินไปแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาถ้าเรื่องราวมีความซับซ้อนเราก็ต้องให้เวลาเหมาะกับวัยของเขานะครับที่เขาคิดละเอียดนะครับคิดช้าๆมันต้องให้เหมาะกับช่วงวัยช่วงเวลาที่แต่ละวัยเป็นนะครับยังไงก็ตามอันที่3นะครับเราก็ต้องยืดหยุ่นด้วยเนาะยืดหยุ่นเรื่องของเวลาว่าจะยุติเนี่ยเราต้องสังเกตนะสังเกตว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรว่าเขากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตและวิกฤตตรงนี้มันคลี่คลายไหมถ้ายังไม่คลี่คลายเนี่ยเราก็ต้องยืดหยุ่นเวลาออกไปนะครับหรือแม้เวลาจะเราจะกำหนดไว้เยอะแต่ว่าปัญหาหรือเรื่องราวนั้นน่ะมันคลี่คลายเร็วเราก็ไม่ต้องใช้เวลาเต็มเวลาก็ได้ก็ยุติการปรึกษาได้นะครับหลักที่4ก็คือเราจะประเมินความสามารถกับลักษณะปัญหาของเขานะครับว่าถ้าเขาสามารถที่จะคิดวิเคราะห์หาแนวทางหาหลักของตนเองได้ในปัญหาของเขาแบบนั้นนะครับเราก็สามารถจะยุติได้เลยทันทีแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขายังไม่มีความสามารถตรงนี้เราก็จะต้องใช้เวลาออกไปอีกจนกว่าว่ามันจะดีขึ้นความสามารถเข้ามาสามารถที่อยู่ปัญหาได้แล้วค่อยยุตินะครับและสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องสื่อสารว่าก่อนจะยุติก่อนจะจากกันนี้นะครับเรายินดีนะเราเต็มใจนะที่จะมาเจออีกนะครับเพราะการยุติแบบห้วนๆแบบไม่สร้างสมรรถภาพที่ดีไว้นะครับเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นการบอกกล่าวว่าการจบครั้งนี้นะเราก็ยังยินดีอยู่นะครับหากว่าจะมาพบต่อยินดีจะมาพบไหมอย่างไรก็สามารถที่จะนัดหมายเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งแนวทางการยุติเนี่ยตามที่เกริ่นไว้แต่แรกนะครับเราจะมีลักษณะแนวทางอยู่2ประการด้วยกันนะครับแนวทางแรกก็คือแนวทางการเตรียมการยุตินะครับกับแนวทางที่2ก็เราจะสื่อสารการยุติให้มันชัดเจนการเตรียมการนี่คือเราจะต้องสังเกตผู้รับบริการนะครับดูซิว่าเขามีท่าทีที่ปัญหามันคลี่คลายลงไหมเขาสงบลงหรือเปล่านะครับแล้วเขาได้ข้อสรุปบางประการกับปัญหาของเขามั้ยมันพอตรงนี้เราเห็นภาพว่าโอ้มันเริ่มที่จะเขาเรียกว่ามันค่อยๆแลนดิ้งลงมาแล้วนะปัญหาของเขานี่ค่อยๆคลี่คลายแล้วเราก็เริ่มสื่อสารด้วยข้อ2นะครับก็คือด้วยภาษาท่าทางแล้วก็ภาษาคำพูดด้วยภาษาท่าทางแล้วก็อาจจะมีการแบบพยักหน้าโน้มตัวแล้วก็ใช้คำพูดบางประการออกไปนะครับว่าก็เราใช้เวลามาประมาณเท่านี้นาทีแล้วนะเราก็จะเริ่มยุติแล้วนะการปรึกษาตรงนี้ซึ่งก็จะใช้คู่กับการสรุปด้วยนะครับการให้กำลังใจด้วยหรือรวมทั้งการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะด้วยซึ่งการจะยุติได้เนี้ยทุกอย่างจะค่อนข้างที่จะลงตัวในระดับหนึ่งแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างจะยุติแบบแต่ละครั้งคำว่าแต่ละครั้งนี่แปลว่ายังไม่ได้
อาจจะยังไม่ได้จบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อการปรึกษาดําเนินการมาจนถึงเวลาที่กําหนดไว้เช่นเรากําหนดไว้วัน50นาทีนะครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวนะครับกับความซับซ้อนเรื่องยากนะผู้ให้บริการต้องเตรียมการด้วยภาษาท่าทางของเรานะครับว่าเอาละมันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะนี่นะครับแล้วก็เรื่องราวก็คลี่คลายแล้วนะซึ่งเราก็ถ้าเราพบว่าผู้รับบริการมีท่าทีที่สงบมั่นคงแล้วก็มีเรื่องราวมันสามารถที่จะสรุปได้แล้วก็จะชวนกันสรุปนะครับที่คุยกันมาเป็นอย่างนี้ประเด็นสำคัญเป็นอย่างไรนะครับเมื่อได้จังหวะว่าเรื่องราวสรุปได้อะไรได้แล้วเราก็กล่าวยุติว่าอ้าวหมดเวลาแล้วเนาะเจอกันใหม่นะครับเนี่ยเราอาจจะนัดครั้งต่อไปอันนี้ก็แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับทีนี้ถ้าเป็นยุติแต่ละรายเนี่ยมันเป็นการยุติที่เกิดขึ้นเมื่อการให้การปรึกษาดำเนินขั้นมาจนถึงแบบปัญหาเขาคลี่คลายเลยนะครับซึ่งเพราะแต่ละรายเนี่ยอาจจะ1รายนั้นจบในชั่วโมงเดียวชั่วโมงแรกเลยก็ได้หรือบางรายอาจจะ2ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับมันก็จะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆจากเรื่องราวที่ทุกข์หนักมากถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายอ่ะเขาก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมีความพึงพอใจปัญหาของเขาก็ค่อยๆ คลายลงพัฒนาตนเองขึ้นความสุขก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับชีวิตได้ดีขึ้นมันได้แต่ละรายเหล่านี้เขาก็จะเป็นไงครับก็สามารถยุติได้การยุติสุดท้ายนี่ก็คือไม่ได้แปลว่าไม่มีเยอะใหญ่เนาะก็บอกว่าถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรอีกสามารถมาพบได้นะครับเลยนะครับก็เป็นการยุติในแต่ละรายได้ครับตอนที่6ครับเป็นเรื่องของทักษะการส่งต่อนะครับทักษะการส่งต่อนี่ก็จะเป็นบทบาทของผู้ให้บริการปรึกษานะครับคือเมื่อผู้ให้บริการปรึกษาแล้วพิจารณาเห็นแล้วว่าผู้รับบริการควรจะรับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการเกินขอบเขตนะครับความรู้ความสามารถหรือบทบาทหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษาแล้วเราพบว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะรับช่วงต่อไปนะครับเราก็จะส่งต่อไปให้เขาเพื่อให้เขาได้ให้บริการปรึกษาซึ่งการให้การปรึกษาหรือการช่วยเหลือตรงนั้นก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นความหมายนะครับวัตถุประสงค์ก็จึงเป็นการที่จะให้เขานะครับเขาคือผู้รับบริการปรึกษานะครับได้รับการส่งเสริมพัฒนานะครับหรือแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือปัญหาบางอย่างนะครับให้เขามีศักยภาพที่ดีขึ้นมีพลังมีแนวทางมีวิธีการที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆจนให้เขาสามารถช่วยตัวเองแล้วแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์เนาะซึ่งหลักการสำคัญก็คือแรกสุดเลยเราต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดนั่นหมายความว่าถ้ายังคงอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือเต็มรูปแบบเราจะต้องประสานส่งต่อให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอันที่2จะต้องได้รับความยินดียินยอมนะครับแล้วก็เต็มใจทั้งตัวเขาเองผู้รับบริการเองแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นถ้าเป็นเด็กก็จะต้องขออนุญาตผู้ปกครองขอพ่อแม่ด้วยนะครับและการดำเนินการส่งต่อนี้ต้องส่งต่อด้วยหลักการที่เป็นระบบนะครับเราจะมีขั้นตอนจากไหนไปไหนไปไหนอย่างไรแล้วก็ติดตามอย่างไรและการส่งต่อที่สำคัญต้องทำในรูปของคณะกรรมการไม่ทำในลักษณะแบบพลักการโดยบุคคลคนเดียวนะครับอาจจะต้องมีคณะกรรมการมาช่วยกันยิ่งโดยเฉพาะในสถานศึกษาต้องมีคณะกรรมการเกิดขึ้นนะครับแนวทางการส่งต่อเนี่ยนะครับที่สำคัญคือเราต้องเตรียมการให้ดีสิ่งต้องเตรียมก็คือต้องประสานเครือข่ายเราอาจจะต้องมีเบอร์มือถือเราอาจจะต้องมีเบอร์ติดต่อมีหน่วยงานมีสถานที่แล้วก็ขั้นตอนของการส่งต่อนะครับคือการส่งต่อนี่มีหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับเช่นอาจจะเป็นโรงพยาบาลนะครับสาธารณสุขรพสต.ต่างๆอันนี้ทางฝ่ายด้านของสุขภาพกายนะครับสุขภาพจิตนะครับหรืออาจจะเป็นของพม.นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์นี่นะครับก็อาจจะไปช่วยเหลือเรื่องของรายได้เรื่องของสวัสดิภาพของชีวิตอาจจะส่งต่อไปเขาช่วยเหลือตรงนั้นหรืออาจจะมีร้ายแรงกว่านั้นอาจจะเช่นเรื่องยาเสพติดอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับศูนย์ยาเสพติดเรื่องของกฎหมายเหล่านี้อาจจะต้องมีการส่งต่อได้เช่นเดียวกันเพราะมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยเช่นกันเพราะการเป็นนักให้การปรึกษาเนี่ยเราจะต้องมีลักษณะเป็นแบบสหวิชาชีพด้วยนะครับเราต้องจัดทำรายละเอียดหน่วยงานบุคคลขั้นตอนไว้ให้พร้อมแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วก็ดำเนินการส่งต่อโดยในรูปของคณะกรรมการนะครับแล้วก็ให้เขาได้รับการช่วยเหลืออย่างเฉพาะด้านเลยนะครับและอันสุดท้ายก็คือเมื่อส่งไปแล้วเราจะต้องมีการติดตามแล้วก็ประเมินผลด้วยนะครับว่าเราส่งต่อไปแล้วเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไรนะครับและถ้าเขาจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในหน่วยงานในองค์กรในโรงเรียนในสถานศึกษาด้วยเนี่ยเราจะร่วมมือกับสถานที่เราส่งต่ออย่างไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสำหรับตัวอย่างของปัญหานะครับที่เราควรจะส่งผู้รับบริการเนี่ยไปยังผู้เชี่ยวชาญนะครับปัญหาที่มันอาจจะต้องร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเช่นปัญหาโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับเพราะว่า
ถึงขั้นเป็นโรคแล้วเนี่ยแล้วก็ถึงขั้นแบบบรรทัดที่2ก็คือเรื่องการคิดฆ่าตัวตายด้วยพยายามฆ่าตัวตายด้วยเนี่ยเราจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญเช่นจิตแพทย์นะจิตเวชคลินิกเข้ามาร่วมมือกันนะครับรวมทั้งอาจจะมีพวกโรคจิตเภทต่างๆมีได้ยินเสียงแว่วนะครับหรือเห็นภาพหลอนต่างๆอันนี้ไม่ได้นะครับเราจะเก็บเคสไว้ที่เราไม่ได้เราจะต้องมีการประสานความร่วมมือส่งต่อนะครับไปจนถึงเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศเราเห็นว่าอาจจะมีเรื่องของการที่ไม่อยากให้คลอดออกมานะครับหรือมีปัญหาเรื่องล่วงละเมิดอาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยเนี่ยบางทีเราจะต้องประสานกับหลายทิศทางเลยทีเดียวแหละต้องเข้ากรรมการพูดคุยกันพอสมควรแต่ว่าทั้งหมดต้องให้เจ้าตัวยินยอมด้วยนะครับหรือถ้าติดยาเสพติดขั้นรุนแรงอย่างเงี้ยพวกโรงพยาบาลบำบัดยาเสพติดอันนี้เราต้องส่งต่อนะครับปัญหาการควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับอาจจะอันตรายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นหรือถูกกระทําความรุนแรงจากผู้อื่นมานะครับครอบครัวมีอันตรายต่อตัวเขามากเนี่ยแล้วจะให้เขายังอยู่ในครอบครัวแบบนั้นอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะต้องมีการประสานกับพม.อื่นๆมาช่วยดูแลเด็กได้เพราะลำพังเด็กเองอาจจะหาทางออกไม่เจอนะครับและรวมทั้งในวิกฤตของชีวิตบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์ร้ายนะครับสูญเสียบุคคลที่ใกล้ชิดประสบภัยพิบัติต่างๆเช่นเหตุการณ์การยิงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเกิดสภาวะวิกฤตทันทีนะครับมีภาวะทางใจที่แบบไม่สามารถจะใช้ชีวิตปกติได้อาจจะเกิดอาการบางอย่างเราจะต้องมีสหวิชาชีพส่งต่อกันช่วยเหลือกันนะครับรวมทั้งอันนี้อาจจะไม่ถึงขั้นกับเป็นเรื่องจิตประสาทแต่เป็นแค่บกพร่องในการเรียนรู้การที่เราจะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาทั่วไปและจะไปดูแลเด็กบกพร่องการเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยเราคงไม่ได้เราต้องประสานกับการศึกษาพิเศษผู้ที่มีความรู้พิเศษนั้นการส่งต่อจึงเป็นการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการที่เราจะต้องส่งต่อครับ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
5: ์รู้กฎหมายอย่างดี
1: ให้มาเรียนที่นิติศาสตร์มสท.นะครับและไม่ว่าท่านจะเรียนหรือไม่ก็ตามติดตามชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
2: ให้
5: ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
2: สวัสดีครับกลับมาสู่ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเราคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจไปแล้วนะครับในส่วนที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของบทบาทหน้าที่รวมถึงการทำคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีทั้งแพ่งหรือคดีอาญาที่เจ้าพนักงานตำรวจจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วก็เราได้ค้างกันไว้ในเรื่องของการที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับในเรื่องที่ว่าเราจบกันตรงที่ว่าคือการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วจะมีศาลประชาชนมาร่วมตัดสินคดีด้วยนะฮะ
7: อัน
2: น
7: ี้
2: เราก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่ายังไงแล้วประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปแทรกแซงหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ถือว่ายังไงก็ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานตำรวจอยู่
8: ครับ
2: ในวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อครับจันก็คือเราก็จะมาพูดกันถึงว่าแล้วพอเมื่อเราได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วเราต้องเรียกเขาว่าผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะนำผู้ต้องหาเข้าไปสู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วตรงนี้ครับพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
8: ครับในส่วนของหลังจากกระบวนการที่เรามีการควบคุมผู้ต้องหาแล้วนะครับผมขออนุญาตอธิบายเป็นในสองส่วนหนึ่งคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องรีบรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างที่เรียนเมื่อคราวที่แล้วว่าจะต้องพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลพยานวัตถุอะไรจะต้องรวมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราคิดเสมอนะครับว่าการสอบสวนคือต้นทางของกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราต้นเราไม่ดีเนี่ยโอกาสที่ผู้ถูกกล่าวหาจะไปหลุดในชั้นศาลมันก็เป็นไปได
7: ้
8: นะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนอยู่แล้วในการสอบแสวงหาทุกอย่างนะครับทีนี้พอในที่ท่านอาจารย์ถามมาในส่วนของการควบคุมตัวผู้ต้องหาใช่ไหมครับมันก็ขึ้นอยู่กับอัตราโทษนะครับถ้าอัตราโทษในส่วนของศาลแขวงเราก็จะมีระยะเวลาในการควบคุมได้ส่วนหนึ่งโดยภาพรวมไม่เกิน30วันนะครับถ้าสมมติอัตราโทษคดีอาญาคดีอย่างเช่นคดีฆ่าอะไรเลยเงี้ยนะครับมันจะขอฝากขังได้หลายครั้งรวมแล้วไม่เกิน84วันนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรวบรวมสำนวนการสอบสวนและสรุปมีความเห็นเพื่อที่จะเสนอให้อัยการนะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่หลักเลยครับนะครับบางสำนวนเนี่ยมีพยานเยอะมีอะไรเยอะก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาคือไม่ใช่บางทีให้เด็กร้อยตีร้อยโททำคนเดียวเขาก็ไม่ไหว
7: ไม่ไหว
8: ต้องทำเป็นทีมคดีใหญ่ๆซึ่งผมก็เคยร่วม
7: จริงๆถือว่าสำคัญนะเป็นต้นทางเนี่ยนะต้นทาง
8: ครับผมนะฮะก็จนถึงกระทั่งเราสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องส่งให้พนักงานอัยการนะครับแต่มันก็ยังไม่หมดหน้าที่ของตำรวจนะครับตำรวจเราจะต้องทำอะไรครับเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยใช่ไหมก็จะต้องคุมพยานไปเบิกความต่อศาลนะครับในส่วนตัวตำรวจเองผู้จับกุมก็ต้องไปศาล

0: ผู้หญิงนะ
1: สอดส่องพฤติกรรม
2: ต้องคอยสอดส่องพฤติกรรมอีกซึ่งโอ้โหเยอะมากครับอาจารย์
3: ที่จริงไอ้ตรงรอยต่อตรงระหว่างทำสำนวนส่งพนักงานอัยการเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะมันคงมีช่วงเวลายาวนานแล้วก็มีคดีเยอะเงี้ยนะ
2: ถูกต้องครับ
3: อันนี้ตัวเวลาเราขึ้นไปเป็นพยานในแต่ละคดีเงี้ยม
2: ัน
3: ต้องเอาสำนวนเอาคำฟ้องอะไรมาทบทวนอีกไหมฮะ
2: ต้องเตรียม
3: ไม่ใช่มันนะถ้าไม่เตรียมแย่เหมือนกันนะฮะ
2: ครับเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรากำหนดระเบียบเลยนะครับว่าเปเปอร์สำนักงานสอบสวนต้องทำสำเนาตัวจริงตัวจริงส่งพนักงานอัยการสำเนาเก็บไว้ที่สถานี
3: เก็บไว้ต้องดู
2: เพื่อที่อะไรครับโอ้โหบางทีผมเคยขึ้นศาล10 กว่าปีแล้วเพิ่งขึ้นศาล
3: นั่น
2: เ
3: ล
2: ย
3: ฮะ
2: ใครก็จำไม่ได้
1: ครับก็คราวนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราก็ได้พูดคุยไปแล้วนะครับว่าในกระบวนการยุติธรรมที่เจ้าพนักงานตำรวจนั้นต้องจำเป็นที่จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบตามหน้าที่ตามกฎหมายนั้นมีอย่างไรแล้วเดี๋ยวท้ายนี้ครับอยากจะขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของตำรวจที่พึงจะมีนะครับ
2: ครับ
1: ลองให้ข้อแนะนำ
3: นโยบายอะไรไหม
2: ครับคือผมในฐานะที่เคยอยู่ในเรื่องของงานสอบสวนมาพอสมควรเลยนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมยึดถือแล้วก็ทางผู้บัญชามีนโยบายนะครับก็เราจะต้องเล็งเห็นว่าประชาชนที่ขึ้นมาบนสถานีเนี่ยเขามีความทุกข์ร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจจะต้องมีก็คืออะไรครับคำแรกก็คือ service mind นะครับคือบางครั้งอย่างที่เรียนให้อาจารย์ทราบนะครับว่าบางครั้งแมวเข้าบ้านหนูเข้าบ้านงู
3: เข้าบ
2: ้
3: าน
2: ถ้าตำรวจบอกเอ้ยไม่เกี่ยวกับตำรวจใช่ไหมครับตำรวจมีหน้าที่อะไรครับประสานหน่วยงานนี่นะครับนี่คือ service mind อะไรซึ่งไม่ใช่งานในหน้าที่ตำรวจต้องทำนะครับสิ่งที่สองตำรวจจะต้องมีกิริยาวาจาพูดง่ายๆครับต้องขนเขาร้อนมาใช่ไหมฮะเราก็จะต้องเป็นน้ำเย็นคอยให้ความแนะนำคอยปลอบคอยอะไรนะครับหลายครั้งผมขออนุญาตยกตัวอย่างประชาชนรถหายมาตำรวจบอกโอ้ก็จอดอย่างนี้รถหายโอ้โหเป็นยังไงครับ
1: มันใจเสีย
2: ใหญ่เพราะนั้น
3: ตำรวจได
2: ้ถูกต้องครับเพราะนั้นตำรวจจะต้องมีเขาเรียกว่าวิจารณญาณต้องมีจิตวิทยาน
3: ะฮะ
2: ครับ
3: ต้องมีสวิตมายจริงๆเนี่ยที่ว่านะฮะ
2: ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออุดมคติของตำรวจนะครับ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่16เมื่อปี2499อ่ะท่านนิพนธ์ไว้นะครับที่เราคงเคยได้ยินกันเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปานีต่อประชาชนถ้าตำรวจเอาไปถือปฏิบัติผมเชื่อว่าประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเลยครับอาจารย์ครับ
1: แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับช่วงบัลลังก์คุณธรรมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพันตำรวจเอกสุกฤตอรุณเลิศทวินเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขอลาคุณผู้ชมและก็นักศึกษาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดี
6: กลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได
7: ้ผู้ชายรู้ดีค่ะคือเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะคะก็คือเราจะมาชอยแก้ปัญหา
6: ค่ะ
7: ตอบปัญหาทางนี้นะคะให้กับชุมชน
6: ที่สำคัญก็คือในชุมชนนี้นะคะ
7: ค่ะ
6: จะมีปัญหาให้เราขบคิดกันอยู่เรื่อยเลยนะคะแล้วก็จะมีคำถามมาถามเรา2คนด้วยนะคะ
7: ชุมชนนี้นะคะเขาชื่อซอยเนี่ยชื่อซอยน่ารักมากนะคะก็คือเขาชื่อซอยหันษาค
6: ่
7: ะ
6: หันษาสมชื่อจริงๆค่ะ
7: แต่ว่าเราต้องไปดูนะคะว่ามันจะหันษาอย่างไรนะคะก็มีตัวอย่างละครให้ดูเลยค่ะ
6: ค่ะ
8: เลิศนี่หล่อนจ๋าขอชาเย็นแก้วหนึ่งไม่ต้องหวาน
9: ได้จ้า
8: เพราะฉันหวานอยู่แล้วว
9: ันนี้อารมณ์ดีจังนะเจ
8: ้เอออารมณ์ดีสิเพราะว่าลูกค้าเข้าเยอะแต่เช้าเลยอารมณ์ดีก็จริงแต่มีเรื่องคาใจอ่ะแล้วตกลงเฮียโจไม่อยู่เหรออ
9: ๋อไม่อยู่อ่ะไปทำธุระ
8: ว้านี่เจ้ว่าจะมาปรึกษาสักหน่อยนึงอ่ะ
9: มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเจ้
8: อืมก็มีเรื่องไม่สบายใจนี่แหละก็น้องสาวเจ้น่ะเจ้าแอนน่ะแฟนเขาน่ะไปเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็โดนฟ้อง
9: แล้วไปเป็นหนี้มากี่งวดแล้วล่ะ
8: โหยก็คงจะหลายงวดด้วยหรอกถ้าไม่งั้นไม่โดนฟ้องหรอกย่า
9: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องเจ้ล่ะในเมื่อมันเป็นเรื่องของแฟนของน้องแล้วน้องแบบจะมาแบบซีเรียสอะไรขนาดนี
8: ้ก็ไม่รู้แหละก็เขาเป็นสามีภรรยากันน่ะ ขาก็เลยเป็นห่วงว่าจะโดนไปด้วยนะสิ

0: อื
1: มเจ๊ก็เลยมาว่าจะแวะมาปรึกษาเฮียโจนี่แหละ
2: แต่แบบนี้ก็อาจจะต้องใช้นะแฟนของน้องเจ้เป็นหนี้บัตรเครดิตน้องเจ้ก็อาจจะต้องแบบเป็นหนี้ด้วยเอ๊ะหรือว่าไม่ต้องอ่ะ
1: เออเดี๋ยวพอดีอ่ะเจ้าแอนบอกว่าเจ้าแอนเนี่ยไม่ได้ไปใช้เงินด้วยเลยนะมีแต่แฟนเขาใช้คนเดียว
3: เนี่ยผมว่านะคุณแอนน่ะไม่ใช่ให้แฟนเขาใช้คนเดียวหรอกคุณแอนก็ต้องใช้ด้วยแหละไม่งั้นคุณแอนจะเอาเงินที่ไหนมาแต่งตัวสวยขนาดนี
4: ้ดูสิเนี่ยพี่เป้ติดหนี้ฉันยังไม่ยอมจ่ายเลยเนี่ยกินฟรีตลอดเลยอ่ะ
2: เอ้าใช่แบบเนี้ย
5: ร้านฉันก็ยังไม่จ่ายเลยนะ
3: เขาเรียกคนมีเครดิตทำอะไรก็ไม่ถูกนะแม่เนาะแม่รอรถเมย์อยู
2: ่พี่เป้ค่าน้ำเมื่อวานจ่ายด้วยนะ
4: ติดหนี้ทุกร้านเลยป่ะเนี่ย
5: ของฉันก็ยังไม่ได้จ่ายเหมือนกันนะยะ
2: แต่ฉันว่าถ้าเกิดแบบนี้เราลองถามพี่ออยพี่แนนกันดีกว่านะคะว่าพี่ออยพี่แนนค่ะกรณีนี้เราต้องทำยังไงเหรอคะ
4: นั่นน่ะสิคะ
1: พี่ออยพี่แนนคะช่วยตอบหน่อยสิคะ
5: อยากรู้จังเลยค่ะ
6: ค่ะเรื่องนี้มีคำตอบนะคะพี่ออย
7: ค่ะ
6: ก็คือว่าที่ถามมาเนี่ยนะคะก็คือคุณแอนนะคะก็แฟนเขาเป็นหนี้บัตรเครดิตแต่ในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าแค่เป็นแฟนกันเน
7: า
6: ะ
7: เราไม่ได้บอกเนาะว่า
6: จดทะเบียนสมรสหรือเปล่าก็คือสมรสกันหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกเนี่ยพี่ออยและพี่แนนเนี่ยขอตอบก่อนละกันนะคะว่าถ้าในกรณีเนี่ยที่แฟนเราเนี่ยไปเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วเราสองคนเนี่ยกับแฟนเนี่ยนะคะไม่ได้แต่งงานหรือว่าจดทะเบียนสมรสกันคือไม่ได้สมรสกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าหนี้ของใครก็หนี้ของคนนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณแฟนเราเนี่ยไปเป็นหนี้บัตรเครดิตก็ปล่อยเขาไปแล้วก็เลิกซะ
7: นี่เป็นข้อแนะนำว่าจะต้องมาร
6: ับใช้
7: เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
6: คะ
7: ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนนะ
6: ค่ะแต่กรณีที่สองก็คือถ้าในกรณีที่คุณแอนเกิดสมมตินะคะว่าคุณแอนเนี่ยเขาได้สมรสกับแฟนเขาคือจดทะเบียนสมรสเลยก็คือถือว่าเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะ
7: คะ
6: เขาสองคนเนี่ยถือว่าอันเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของสามีภรรยาเข้ามาแล้วก็จะมีทรัพย์สินที่มันเกี่ยวข้องที่เราจะเรียกว่าเฮ้ยมีสินสมรสสินส่วนตัวเนา
7: ะ
6: ในกรณีนี้นะคะก็คือตามกฎหมายเนี่ยนะคะเขาได้บัญญัติเอาไว้ค่ะพี่ออยว่าหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เป็นสามีภรรยากันนะคะต้องเป็นในระหว่างที่เป็นสามีภรรยากันก็หมายความว่าหลังจากที่จดทะเบียนสมรสปะแล้วคุณแอนกับแฟนคุณแอนเนี่ยได้ไปก่อหนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหนี้นั้น
7: อ
6: ่ะอาจจะเป็นหนี้ร่วมได
7: ้
6: คือเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีและภรรยา
7: ค่ะ
6: นะคะซึ่งได้ในเรื่องนี้นะคะมันก็คือได้บัญญัติไว้ในกฎหมายเลยค่ะพี่ออยได้บัญญัติไว้ในมาตรา1489นะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะก็คือในมาตรานี้นะคะได้บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าสามีภรรยาเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมกันนะคะให้ชำระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นหมายความว่าให้เอาสินสมรสมาใช้ก่อนแล้วถ้าสินสมรสเนี่ย
7: ไม่พอ
6: ชำระหนี้ค่อยไปเอาจากสินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายมาทีนี้เราจะมาดูกันค่ะพี่ออยว่าอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีหรือภรรยาเพราะว่าถ้าไม่บอกเลยแสดงว่าโหทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อนนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนี้ร่วมหมดอย่างเงี้ยมันอันตรายกฎหมายเลยต้องเขียนเอาไว้นิดนึงนะคะคือเอาไว้คุ้มครอง
7: แบ่งไว้หน่อย
6: นะคะก็คือกฎหมายเนี่ยนะคะก็ได้บัญญัติไว้ในมาตรา1490ค่ะในมาตรา1490นะคะได้บัญญัติเอาไว้ว่าหนี้ที่สามีภรรยาเนี่ยนะคะที่ทำร่วมกันนะคะเขาบอกว่าจะเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นเนี่ยนะคะจะต้องเกิดขึ้นในระหว่างสมรสและจะต้องมี4ลักษณะนะคะ4ลักษณะดังต่อไปนี้นะคะเขาบอกว่าอันแรกนะคะก็คือเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านการเรือนนะคะหรือจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวอันนี้ให้รวมถึงการเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายของบุตรนะคะรวมถึงค่ารักษาพยาบาลของคนในครอบครัวด้วยนะคะพี่ออยหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณสามีเนี่ยได้ไปกู้เงินนะคะเอามารักษาคุณพยาบาลที่นอนป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นหนี้ร่วมนะคะก็คือจะต้อง รับผิดชอบร่วมกันนะคะลักษณะที่2นะคะที่ถือว่าเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีหรือภรรยานะคะก็คือเขาบอกว่าจะต้องเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสนี่ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าคุณสามีกับภรรยาเนี่ยเขาได้ไปซื้อที่มาแปลงหนึ่งในระหว่างที่เขาอยู่กินด้วยกันจดทะเบียนกันเนี่ยนะคะแล้วทีเนี้ยคุณสามีเนี่ยก็ไปจ้างคนมาถมที
7: ่ค่าถมที่ต่างๆ
6: ใช่ค่ะเขาบอกว่าไอ้ค่าถมที่เนี่ยที่คุณสามีเนี่ยไปจ้างมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถือเป็นหนี้ร่วมเพราะว่ามันเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสเพราะว่าสินสมรสเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที
7: ่
6: สมรสกันนะคะและลักษณะที่3นะคะที่ถือว่าเป็นหนี้ร่วมของสามีหรือภรรยานะคะก็คือเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีและภรรยาเนี่ยนะคะทำด้วยกัน
7: อ๋ออันนี้เห็นบ่อย
6: อันนี้เห็นชัดเจนเลยค่ะก็อย่างเช่นสามีและภรรยาเนี่ยนะคะทำธุรกิจด้วยกันนะคะก็คือพอทำธุรกิจด้วยกันเนาะมันก
7: ็มีหนี้สิน
6: มีหนี้สินบ้างมีกำไรบ้างไอ้ที่เป็นหนี้สินเนี่ยคือเราไม่รู้นะคะว่าอันเนี้ยคุณสามีเนี่ยไปทำ
7: เท่าไหร่
6: ไปลงทุนเท่าไหร่คุณภรรยาเนี่ยไปทำเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันทำด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยค่ะเป็นหนี้ร่วมกันนะคะแล้วก็ลักษณะสุดท้ายนะคะที่ถือว่าเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีและภรรยานะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นหนี้ที่สามีหรือภรรยาเนี่ยนะคะก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ฝ่ายเดียวและอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันนะคะคืออย่างเห็นตัวอย่างง่ายๆเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องที่อ่ะไปกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว
7: จริงๆก็เพื่อประโยชน์ของผู้ชายคนเดียวแหละ
6: ใช่
7: สมม
6: ุ
7: ตินะคะ
6: ก็ภรรยาเนี่ยก็ได้ยินยอมคือเขาบอกว่าคำว่าให้สัตยาบันเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นนะคะว่าเป็นการจะต้องมีเซ็นใบลักษณ์อักษรคือการให้สัตยาบันเนี่ยค่ะคือกฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบชัดเจนเอาไว้เพราะฉะนั้นอาจจะตกลงด้วยปากเปล่าก็ได้ด้วยวาจาก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
7: เช่นผู้หญิงอาจจะบอกอ่ะก็ได
6: ้ยอมนะคะ
7: เอาไปกู้ว่าเป็นการให้สัตยาบันแล้วนะคะ
6: ไปกู้มาเถอะเอาไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นหนี้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าในเรื่องนี้นะคะคุณแอนนะคะก็ต้องดูก่อนว่าคุณแอนเนี่ยได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจดทะเบียนสมรสปั๊บทำไมคะ
7: ผลเปลี่ยน
6: ผลเปลี่ยนก็คือ
7: ต้องเป็นหนี้ร่วมอ
6: าจจะเป็นหนี้ร่วม
7: เหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้จดทะเบียนก็คือของใครก็ของคนนั้น
6: ค่ะ
7: ใครก่อนนี้มาคนนั้นก็เอาตังค์ของตัวเองไปจ่ายเราก็ไม่ได้มากระทบถึงเรา
6: ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบมีดังนี้ค่ะ
7: ค่ะ
0: มาตรา1489ถ้าสามีภรรยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันให้ชำระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายมาตรา1490หนี้ที่สามีภรรยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภรรยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวการอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภรรยาทำด้วยกันและหนี้ที่สามีหรือภรรยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน
8: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย
10: ดังอีกแล้วดังอีกแล้ว
9: ดังอีกแล้วค่ะอาจารย์
10: เอา
9: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ได้ยินเสียงอะไรไหมคะเนี่ย
10: เฮ้ยอาจารย์ช่วยไปดูหน่อยสิเสียงอะไร
9: สงสัยจะเสียงกระดิ่งนะคะเพราะเห็นเด็กที่บ้านอาจารย์มาบอกว่ามีคนมาสั่นกระดิ่งอีกแล้วค่ะอาจารย
10: ์เอาแล้วก็สั่นแล้วมีธุระปะปังอะไรล่ะ
9: ก็นั่นนะคะอาจารย์ดิฉันได้ไปดูให้อาจารย์มาเรียบร้อยแล้วค่ะแหมมาสั่นกระดิ่งแต่เช้านี่ไม่ใช่อะไรมีปัญหามาถามอีกแล้วค่ะอาจารย
10: ์โอ้นึกว่าจะเอาของมาให้
9: คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าที่มาสั่นกระดิ่งเนี่ยเพราะว่ามีทุกมาค่ะหน้าเศร้ามาเลยค่ะอาจารย์คะแล้วก็เล่าไปก็น้ําตาไหลไปท่านผู้ชมบอกว่าอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่กินกับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะอาจารย์คะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าภรรยาเนี่ยก็ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะอาจารย
10: ์
9: แต่ตอนนี้ภรรยาเสียชีวิตแล้วค่ะอาจารย
10: ์
9: นั่นแหละค่ะอาจารย์แกก็เลยร้องไห้เสียใจทีนี้ที่แกมาถามเนี่ยแกก็ถามเรื่องที่ว่า
10: เสียใจทำไม
9: เสียใจที่ภรรยาตายค่ะ
10: ตายช้าไป
9: ตาย เสียใจที่ภรรยาตายนะคะอาจารย
10: ์
9: แล้วทีนี้ก็ท่านผู้ชมก็เลยถามว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยที่ภรรยาไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะมาเรียกให้ท่านผู้ชมชำระหนี้แทนภรรยาหรือไม่อย่าง

0: ง่ายนะครับอาจารย์ครับ
1: อืมก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ไม่ได้จดทะเบียนค่ะอาจารย์คะ
1: เอางี้อาจารย์ขนาดจดทะเบียนสมรสนะถ้าภรรยาเราไปเที่ยวไปกู้หนี้ยืมสินอะไรต่ออะไรไปเรื่อยเปื่อยนะ
0: ค่ะ
1: โดยไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะ
0: ค่ะ
1: กู้หนี้ยืมสินมาเล่นการพนันบ้าง
0: ค่ะ
1: กู้หนี้ยืมสินไปใช้อะไรเพลิดเพลินเจริญใจบ้าง
0: ค่ะ
1: กู้หนี้ยืมสินมาซื้อกระเป๋าก็เสื้อผ้าแบรนด์นงแบรนด์เนมบ้าง
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับครอบครัวไม่ได้เกี่ยวกับหอมกระเทียม
0: ค่ะ
1: ค่าใช้จ่ายในบ้านในช่องเลยนะอาจารย์อย่างนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วเราก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
0: ค่ะ
1: ในทางกฎหมายเขาบอกว่าอย่างนี้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของภรรยา
0: ค่ะ
1: เพราะสามีไม่ได้ยินยอมด้วยไม่ได้เป็นพยานด้วยไม่ได้ไปเซ็นกู้เก้ออะไรด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: อันนี้ขนาดจดทะเบียนสมรสนะ
0: อันนี้จดหรือไม่จด
1: ไม่อันแรกเนี่ยผมกำลังพูดว่าจดทะเบียนสมรสขนาดจดทะเบียนสมรสยังไม่ต้องรับผิดเลย
0: อ๋อค่ะอาจารย
1: ์แล้วลายเนี่ย
0: ค่ะไม่ได้จดด้วยค่ะอาจารย์
1: ไม่ได้จด
0: ค่ะ
1: เมื่อไม่ได้จดเนี่ยในทางกฎหมายก็ไม่ก็ถือว่าไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆในความเป็นสามีภรรยาต่อกัน
0: ค่ะ
1: เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งมาอยู่กินด้วยกันนอนด้วยกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตายจากกัน
0: อ๋อ
1: เพราะฉะนั้นหนี้ใครหนี้มัน
0: ค่ะ
1: ถามว่าเจ้าหนี้จะเอาอะไรยังไงจากใครเมื่อภรรยาเราตายไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็ต้องไปฟ้องร้องสมมุติว่ามีสัญญงสัญญาใดๆนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ก็ต้องไปฟ้องร้องกับผู้หญิง
0: ฝ่าย
1: ทีนี้ผู้หญิงตายแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็ไปฟ้องจากทายาทเขาว่าพ่อแม่พ่อเมอ่ออะไรเขายังมีชีวิตอยู
0: ่
1: ก็ไปฟ้องกับพ่อแม่เขา
0: ค่ะ
1: พอศาลตัดสินเสร็จได้คำพิพากษามาก
0: ็
1: ไปที่โกรธก็ไปยึดโกรธยึดกระดูกไปแต่มีมรดกตกทอดก็ว่ากันไปแต่เราผู้ชายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ตอบเลยในทางกฎหมายตรงไปตรงมา
0: ค่ะ
1: เราที่เป็นสามี
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจแม้เจ้าหนี้จะมาทวง
0: ค่ะ
1: เราก็ชี้ไปเนี่ยไปเอาที่กระดูกนู้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: หรือไม่งั้นจะตามไปลอยอังคารตามไปก็ไปเอานะ
0: ค่ะ
1: เราไม่เกี่ยวแต่ถ้าเราเอง
0: ค่ะ
1: อยากจะให้จิตวิญญาณภรรยาสงบอยากจะชดใช้หนี้ให้กับเขาจะต่อรองบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแล้วก็บอกเอาแค่นี้ไหมน
0: ะ
1: อย่างนี้ด้วยความรักความผูกพันจิตวิญญาณอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องมนุษยธรรมเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแต่ไม่ใช่เรื่องของนิติในหรือในทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณนอนตาเอ๊ะใครนอนตาหลับ
0: ภรรยานอนตายตาหลับ
1: สามีก็นอนตาหลับด้วย
0: ตาหลับด้วยค่ะ
1: โอเคนะ
0: ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียก็ท่านผู้ชมก็สบายใจในทางกฎหมายนะคะแต่ว่าในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะมาตามไล่บี้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเจรจากับเขาดูแต่เขาฟ้องอะไรท่านผู้ชมไม่ได้เลย
1: ไม่ได้อยู่แล้ว
0: เพราะว่าเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะแหมวันนี้เราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

ายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และการช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย

ใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
4: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
5: น้องก็พูดถูกครับ
6: ไม่โกงด้วยหรอ
7: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะตอนแรกความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติความหมายนะคะของคำว่าภาษาธรรมชาติหรือว่า Natural Language Processing จะเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารทั้งการฟังพูดอ่านเขียนภาษาก็จะมีความหลากหลายตามแหล่งที่อยู่อาศัยตามภูมิภาควัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ถ้าเรามาเปรียบเทียบระหว่างตัวของภาษาธรรมชาตินะคะกับตัวของภาษาในการเขียนโปรแกรมภาษาธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการไม่เป็นทางการแบบแผนจะปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตัวของกฎสัญลักษณ์ที่ใช้จะไม่จำกัดมีการสร้างภาษาใหม่ได้ตามตัวของวิวัฒนาการของภาษาแล้วก็จะรวมถึงการของไวยากรณ์จะปรับเปลี่ยนได้มีความยืดหยุ่นอาจจะมีความกำกวมหรือว่าแปลตีความได้หลายความหมายก็จะขึ้นกับความน่าจะเป็นหรือว่าบริบทของเจตนาที่เราต้องการสื่อความหมายในขณะที่ภาษาของการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะเป็นทางการชัดเจนมีแบบแผนแน่นอนแล้วก็ตัวสัญลักษณ์แล้วก็กฎเนี่ยจะมีเซตที่จำกัดอาจจะมีเพิ่มใหม่บ้างเพื่อเมื่อเพิ่มขีดความสามารถของตัวของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าภาษาที่คอมพิวเตอร์ใช้ค่ะไวยากรณ์ก็จะมีความหมายแม่นยำไม่มีความกำกวมจะต้องแปลความได้ทางใดทางหนึ่งเพื่อที่ให้คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยสามารถทำงานได้ถูกต้องเพราะนั้นการตีความก็จะเป็นความหมายที่แน่นอนตายตัวเสมอความหมายของการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือว่า Natural Language Processing นะคะก็จะคือการทำให้เครื่องจักรหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจวิเคราะห์ตัวของภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารได้แล้วก็ตัวของการสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องเนี่ยสามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้งานหลักของในการประมวลผลภาษาธรรมชาติจะมองได้ภาพเป็น2ส่วนนะคะคือเรื่องของการทำความเข้าใจภาษาธรรมชาติหรือว่า Natural Language Understanding กับส่วนของการสร้างภาษาธรรมชาติก็คือตัวของ Natural Language Generation การทำความเข้าใจเนี่ยก็คือการตีความหาความหมายข้อความที่อาจจะเป็นข้อความที่พิมพ์เสียงที่พูดแล้วก็หาความหมายตีความออกมาที่ทำให้เครื่องจะเข้าใจว่าภาษาธรรมชาติที่มนุษย์สื่อสารมาเนี่ยคืออะไรหมายถึงอะไรแล้วก็มาถึงการสร้างก็คือเครื่องจะต้องหาการโต้ตอบresponse ก็คือแสดงความหรือสื่อความหมายเพื่อตอบสนองกับสิ่งที่รับเข้ามาเป็นส่งผลลัพธ์ออกไปสร้างเป็นภาษาธรรมชาติที่ส่งออกไปแล้วเนี่ยมนุษย์สามารถทำความเข้าใจได้แล้วก็ความสำคัญมันก็จะมีความแตกต่างกันที่ว่าคนเราเนี่ยสามารถเข้าใจถึงน้ำเสียงท่าทางความหมายต่างๆที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทเนี่ยคนสามารถตีความได้เลยแต่ที่เครื่องมันต้องการองค์ความรู้ต้องการการเรียนรู้ข้างหลังที่จะใช้เทคนิคต่างๆที่ประกอบกันซึ่งจะทำให้เครื่องเนี่ยสามารถถึงจะทำให้เครื่องสามารถเข้าใจความหมายเหมือนกับมนุษย์เราใช้ในการสื่อสารได้ถ้ามองภาพนะคะลักษณะของตัวของ Natural Language Processing เนี่ยที่เราบอกว่ามันก็จะแบ่ง2ส่วนหลักคือ Natural Language Understanding แล้วก็ Natural Language Generation มันก็จะมีทั้ง2ด้านที่เป็นฝั่งของ Computer Linguistic Computational Linguistic ที่เป็นฝั่งของทางภาษาศาสตร์เน้นการศึกษาการใช้ภาษาลักษณะของโมเดลภาษาที่แต่ละแพทเทิร์นที่แต่ละคนใช้แต่ที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยทางฝั่งของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นด้านของปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence แล้วก็ในด้านเนี้ยเราก็จะใช้การวิเคราะห์โดยใช้ตัวของ machine learning การเรียนรู้ด้วยเครื่องแล้วก็มีส่วนของ deep learning การเรียนรู้เชิงลึกที่พยายามทำให้เครื่องสามารถเข้าใจภาษาได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ให้มากที่สุดค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์เบื้องต้นนะคะก็เริ่มที่การหาขอบเขตของคำที่ชัดเจนที่ก่อนที่เราจะไปประมวลผลต่อในส่วนถัดๆไปได้เนี่ยเราต้องรู้ขอบเขตของคำก่อนโดยเฉพาะภาษาที่ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนอย่างภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีเว้นวรรคระหว่างคำแตกต่างจากภาษาอังกฤษที่เขาเว้นวรรคระหว่างคำอยู่แล้วเพราะนั้นการหาขอบเขตคำเนี่ยมันก็ต้องใช้อาศัยการเรื่องของ tokenization การหาหน่วยคำที่ชัดเจนจะแยกเป็นหน่วยคำยังไงก่อนจะเป็นหน่วยคำมันก็จะมาจากข้อความเป็นประโยคเป็นวลีแล้วถึงเป็นหน่วยคำที่เล็กที่สุดออกมาแล้วคำแต่ละคำเนี่ยบางทีมันแปลงรูปไปละมันไม่ใช่รูปคำดั้งเดิมหรือเริ่มต้นมันก็จะมีขั้นตอนของตัวของ stemming หรือว่า lexeme ที่ต้องหาว่ารากศัพท์จริงๆของคำเนี่ยหมายถึงอะไรและอีกอันนึงก็คือการหาความถี่ของคำที่ปรากฏในเอกสารเนี่ยจะเอามาใช้ช่วยในการคำนวณหรือวิเคราะห์ความหมายเพิ่มเติมได้ที่เราเรียกว่าตัวของ TFIDF หรือก็คือ Term Fluency เทียบกับตัวของ Invert Document Fluency ความถี่ของคำที่พบต่อความถี่ Invert ของความถี่คำที่พบในเอกสารต่างๆเทียบกับจำนวนเอกสารทั้งหมดเนี่ยค่ะถัดไปก็คือพอเราได้คำใช่ไหมคะได้ตัวความถี่คำอาจจะมาถึงละ
พยายามจะสร้างความหมายละวิเคราะห์ในเรื่องของความหมายออกมาว่าความหมายเนี้ยหมายถึงอะไรทั้งประโยคทั้งข้อความตีความออกมาซึ่งในบางครั้งการตีความตรงนี้มันมีได้หลายความหมายมันเราก็ต้องแก้ความกำกวมที่มันเกิดขึ้นตัวของ disambiguation ที่เกิดขึ้นเอาว่าจะแปลยังไงให้ตรงกับบริบทหรือเจตนาที่เขาต้องการในการสื่อสารจริงๆและสุดท้ายก็คือการดูเรื่องของโมเดลการดูแบบจำลองที่จะสรุปสุดท้ายว่าอ้าวแล้วหัวข้อของเอกสารหรือข้อความตรงนี้หมายถึงเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเข้าสู่ของรายละเอียดของขั้นตอนการประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอน5ขั้นตอนก็คือตัวของ Lexical Analysis ที่เป็นการวิเคราะห์ระดับหน่วยคำหรือหน่วยพยางค์แล้วก็ Syntactic Analysis ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงวักกายสัมพันธ์ก็คือดูที่โครงสร้างดูแกรมมาไวยากรณ์ของประโยคแล้วก็จะเป็น Semantic Analysis การวิเคราะห์ความหมายความหมายของประโยคแล้วก็ Discord Integration การวิเคราะห์ตัวของการเชื่อมระหว่างประโยคหรือว่าการบูรณาการทางวัจนิพจน์ก็คือมองทั้งประโยคก่อนหน้าประโยคที่ตามมาแล้วรวมความหมายที่มันมีผลต่อกันในประโยคที่ต่อเนื่องกันแล้วก็สุดท้ายค่ะรวมแปลความหมายทั้งหมดออกมาที่เรื่องของ pragmatic analysis คือวิเคราะห์ทางปฏิบัติที่ดูทุกประโยคในเอกสารที่เชื่อมความสัมพันธ์กันแล้วก็อาจจะเจอองค์ความรู้บางอย่างที่ซ่อนอยู่คือความหมายโดยในที่อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนในตัวของข้อความหรือเอกสารก็คือสามารถสรุปความอะไรบางอย่างออกมาได้การวิเคราะห์เหล่านี้ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติค่ะถ้าเราใช้โปรแกรมภาษา Python ตัวของไลบรารีภาษา Python ที่นิยมใช้กันนะคะก็จะมีอยู่2ตัวอันนี้จะยกตัวอย่างแค่2ตัวแต่ยังมีตัวอื่นๆอีกมากมายนะคะที่สามารถเลือกใช้ได้ก็จะเป็นตัวของ NLTK หรือว่าตัวชื่อเต็มก็คือ Natural Language Toolkit อันนี้ก็จะใช้กับภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยเนี่ยใช้ได้บ้างแต่เขาก็จะเหมาะมีตัวของไลบรารีมีคอมโพเนนต์มีฟังก์ชันต่างๆสำหรับภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนมากกว่าแล้วก็ของภาษาไทยเราเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่พัฒนาโดยเฉพาะขึ้นมาสำหรับภาษาไทยก็คือตัวของ PyThai NLP ค่ะหรือว่าเป็น Python Library for Thai Natural Language Processing อันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะมีฟังก์ชันที่เหมาะกับลักษณะของการวิเคราะห์ภาษาไทยมีคำศัพท์มีรีซอสต่างๆให้ใช้ได้ที่ช่วยในการวิเคราะห์ภาษาไทยได้ดีขึ้นเริ่มต้นตอนแรกเมื่อกี้นะคะจาก5ขั้นตอนของเราขั้นตอนแรกเนี่ยการวิเคราะห์ระดับพยางค์หรือคำก็คือดูจากสายอักขระหรือตัวอักษรที่เรียงต่อกันเป็นข้อความออกมาเนี่ยแล้วเราก็จะต้องตัดคำให้ถูกระบุให้ได้ว่ามีคำอะไรปรากฏขึ้นมาดูตามตัวสะกดของคำได้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในขั้นตอนการวิเคราะห์นี้นะคะก็ต้องรู้ขอบเขตของคำต้องตัดคำได้ต้องรู้ว่าคำศัพท์แต่ละคำเป็นคำศัพท์อะไรที่ได้ออกมาก็คือใช้การ tokenization หรือหาลากศัพท์ที่เฉพาะจริงๆของมันอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยมีการแปลงเป็น verb ing เป็น verb to be ต้องกลับมาเป็นรูปของ verb to be อย่างเงี้ยค่ะหรือภาษาไทยบางทีมันคำศัพท์ที่ซับซ้อนเนี่ยต้องแปลงเป็นรูปเดิมของมันเงี้ยค่ะแล้วก็การตัดคำของเราเนี่ยก็จะมีหลายอัลกอริทึมอีกที่น่าสนใจผลลัพธ์ของการตัดคำที่เราใช้คนละอัลกอริทึมกันนะคะทำให้ผลลัพธ์คำสุดท้ายที่เราระบุออกมาได้ค่ะอาจจะมีความแตกต่างกันได้ก็จะมีเรื่องของ back of wordดูถุงคำเรื่องของดูค่าความถี่เมื่อกี้ TF-IDF ใช้ตัวของโมเดลทางภาษาหรือที่เราเรียกว่า Ngram ในการประมวลผลผลลัพธ์ของการตัดคำก็จะแตกต่างกันอันนี้เป็นผลลัพธ์ตัวอย่างนะคะของการตัดคำจากประโยคเต็มๆก็คือการประมวลผลภาษาธรรมชาติใช้องค์ความรู้จากสัตว์ต่างๆทั้งยังประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนและมีความหลากหลายเทคนิคหลากหลายอัลกอริทึมที่ใช้ในการประมวลผลซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะตัดได้ผลลัพธ์เป็นคำๆแบบนี้นะคะในแต่ละคอมม่าที่ขั้นอยู่ของคำซึ่งผลลัพธ์อันนี้จะใช้ตัวของ Library PyThai NLP แล้วก็เรียกตัวของฟังก์ชัน Word Tokenize อันนี้นะคะ import เข้ามาใช้แล้วก็ส่ง text ที่เป็นข้อความยาวๆของเราเนี่ยใส่เข้าไปเป็นตัว input แล้วอันนี้บอกเลยว่าเราเลือกตัวของ engine ที่เป็นโมเดล language ที่เป็นโมเดลอัลกอริทึมวิธีการตัดคำที่ว่าที่รายละเอียดคือชื่อ NewMM นะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยน engine ได้ว่าเราใช้โมเดลอันไหนในการตัดคำขึ้นมาแล้วก็ผลลัพธ์จะได้แบบนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือตัวของ Library Deep Cut ค่ะ Deep Cut อันนี้ใช้ตัวของ Deep Learning ช่วยในการตัดคำข้างหลังเพราะนั้นก็จะลักษณะเดียวกันคือสามารถ Import Library เข้ามาแล้วก็รับ Text เป็นประโยคเข้าไปเลยเรียกฟังก์ชัน Tokenize เหมือนกัน Tokenize ตัวนี้ผลลัพธ์ออกมาก็จะได้ลักษณะการตัดคำที่แตกต่างกันรายละเอียดก็จะอยู่ในเอกสารประกอบการสอนอันนี้นะคะ
ถัดไปขั้นตอนที่2การวิเคราะห์เชิงวักกายสัมพันธ์หรือว่าตัวของซินแทคติกตัวของไวยากรณ์ต่างๆอันนี้ต้องการให้รู้โครงสร้างประโยครู้ความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยคว่าเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างต้องระบุหน้าที่คำได้ว่าคำไหนเป็นนามคำไหนเป็นกริยาคำไหนเป็นตัวของคำขยายคำผูกประบทคุณศัพท์พวกนี้รายละเอียดของคำพวกนี้อีกอันนึงประเด็นที่สำคัญในขั้นตอนนี้นอกจากกำกับหน้าที่คำหรือระบุหน้าที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรู้จำคำศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะหรือว่า name entity recognition ที่เขาเรียกกันอย่างอันนี้ตัวโค้ดอันนี้นะคะโค้ดส่วนนี้เป็นส่วนโค้ดของตัวอย่างที่เขาหาระบุกำกับหน้าที่คำก็คือตัวของ path of speech tagging ก็คือจากข้อความผลลัพธ์การตัดคำเมื่อกี้ที่เราใช้ตัวของ word token ไหนตัดคำออกมา

ได้เป็นคำๆละจากคำส่งเข้าไปทำงานต่อในฟังก์ชันแท็กpost pass of post tag ตรงเนี้ยคือ part of speech tagging เราก็จะได้จากคำเนี่ยมันก็จะระบุไปว่าเป็นคำนามทั่วไปเป็น verb บอก action อย่างเงี้ยค่ะรายละเอียดพวกนี้อันนี้เป็นบุพบท preposition ก็จะเห็นรู้หน้าที่ของคำในประโยคที่ชัดเจนมากขึ้นตามตัวของไวยากรณ์ในประโยคอีกอันนึงคือ library ของการรู้จำคำศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะเช่นชื่อคนชื่อสถานที่วันที่เวลาอะไรพวกเนี้ยที่เป็นชื่อเฉพาะที่ต้องระบุเข้าไปเพื่อช่วยในการสื่อความหมายในขั้นตอนถัดไปได้ก็จะใช้ตัวของ library ของ tag pythonlp.tag ตัวนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน name entity recognition หรือ NER เขาเรียก NER แล้วก็เหมือนกันเลยเนอร์ตัวนี้เราก็เรียกมาใช้แล้วมันก็จะมีคำศัพท์พวกนี้ในการตัดคำก็คือตัวของไทเนอร์ที่เข้าไปโดยอัตโนมัติแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเยอะเราเขียนโค้ดเรียกใช้ไลบรารีให้เหมาะสมว่าเราจะเอาไลบรารีตัวไหนมาใช้อย่างนี้ก็เรียกฟังก์ชันแท็กของตัวไลบรารีเนอร์ตัวนี้ค่ะผลลัพธ์จากประโยคนี้นะคะนางสาวพักกับเพื่อนว่าวันที่27พฤศจิกายนที่กรุงเทพมหานครอากาศดีมากก็จะตัดคำออกมาเลยว่าพักเนี่ยเป็นชื่อคนนะแล้วก็วันที่ก็จะมี27บอกเป็นวันที่ได้ค่ะเป็นเดทวันที่เป็นเดทแล้วก็พฤศจิกาเกี่ยวข้องกับเดทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครบอกได้ว่าเป็นโลเคชั่นนี่ค่ะมันก็จะระบุตัวของ name entity ออกมาให้เราได้แล้วก็ในส่วน3ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เชิงความหมายก็คือสรุปความหมายออกมาตีความจากข้อมูลก่อนหน้าทั้งหมดจาก2ขั้นตอนแรกแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือตัวของ disambiguous ก็คือแก้คำกำกวมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รวมไปส่วนของ discord integration ที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างประโยคที่ต่อเนื่องกันประโยคก่อนหน้าประโยคข้างหลังตามมาวิเคราะห์ตัวของ discord หรือว่าวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกันการเป็นเหตุเป็นผลกันการอ้างอิงกันในคำที่อยู่คนละประโยคขึ้นมาอันนี้เขายกตัวอย่างเรื่องของการหาสิ่งอ้างอิงนะคะ cross reference ว่าอย่างถ้าประโยคข้างหน้าเนี่ยบอกว่าMary is apple, she like them. มันต้องอ้างอิงได้ว่า she เนี่ยคือ Mary แล้วก็ them เนี่ยหมายถึง apple อย่างเงี้ยค่ะตัวของการรวมกันของตัว discord พิจารณาตัว discord ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันสุดท้าย pragmatic pragmatic analysis ทั้งหมดเลยตีความเอกสารทั้งหมดในบทความหรือเอกสารจากทุกประโยคจากองค์ความรู้ตั้งแต่การวิเคราะห์หน่วยคำการดูไวยากรณ์การตีความหมายแปลความหมายดู discord ทั้งหมดสิ่งที่เชื่อมโยงกันของแต่ละประโยคทำให้เห็นองค์ประกอบทั้งหมดหรืออาจจะมีการอ้างอิงจากสถานการณ์หรือองค์ความรู้บางอย่างที่มีอยู่ที่เราเห็นในเนื้อหาข้อความจริงๆหรือบางอย่างอาจจะใช้ knowledge บางอย่างอื่นเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุอยู่ในเนื้อหาข้อความเนี่ยและสามารถตีความหรือสรุปความหมายของประโยคที่ต้องการสื่อสารให้ได้ชัดเจนที่สุดก็จะครบทั้งตัวของ5กระบวนการ5ขั้นตอนในการวิเคราะห์การประมวลผลภาษาธรรมชาตินะคะสรุปเนื้อหาในตอนแรกของเราเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของความหมายของภาษาธรรมชาติที่เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้กันทั่วไปการฟังพูดอ่านเขียนการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่มี5ขั้นตอนระดับคำพยางค์ระดับของไวยากรณ์เชิงวาทกรรมสัมพันธ์ระดับของเรื่องของความหมายแล้วก็ดูวัจนิพจน์ดูเรื่องของวาทกรรม discord ดูเรื่องของการตีความภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ library ที่น่าสนใจที่นั้นก็คือตัวของ NLTK แล้วก็ตัวของ PyThai NLP ค่ะตอนที่2นะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพความสามารถของการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่เราแบ่งได้เป็นทั้งหมดที่เราภาพในนี้ก็คือ4กรอบ4ระดับนะคะโดยที่จะเริ่มต้นที่ระดับล่างสุดก่อนก็คือตัวของข้อมูลที่เราต้องใช้ในเรื่องของการประมวลผลภาษาธรรมชาติก็จะเป็นตั้งแต่ตัวของ dictionary ตัวของคลังคำศัพท์ต่างๆคลังศัพท์ที่ช่วยในการหาหน้าที่ของคำหรือ part of speech tagging ตัวของคลังคำศัพท์ที่เป็น name entity เป็นชื่อเฉพาะต่างๆตัวของฐานข้อมูลที่จะช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคำแต่ละคำในประโยคออกมาได้ตัวของคลังคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการคำด้านบวกคำด้านลบคำด้านที่ดีไม่ดีเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องรวมถึงตัวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวหรือว่าการจัดกลุ่มคำศัพท์ที่ชัดเจนเป็นคาติกอรีต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคำแล้วก็อาจจะรวมไปถึงตัวของกราฟองค์ความรู้บางอย่างที่จะต้องเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การประมวลผลขั้นถัดไปที่เป็นเรื่องของฟีเจอร์พื้นฐานของ Natural Language Processing แล้วเราก็จะเห็นว่าในฟีเจอร์พื้นฐานนะคะถ้าแบ่งออกมาเนี่ยมันจะเห็นเป็น5กรอบด้วยกันก็คือตั้งแต่การวิเคราะห์ระดับหน่วยคำหรือหน่วยพยางค์เหมือนเดิม Lexical Analysis เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีที่แยกคำตัดคำเนี่ยค่ะ Tokenization เรื่องของการระบุหน้าที่คำ Part of Speech การหาระบุ Name Entity แล้วก็การตรวจสอบตัวสะกดเช็คตัวสะกดต่างๆของคำอันนี้ที่ไปแล้ว

ในขั้นตอนการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นตอนแรกแล้วก็จะเป็นในขั้นตอนของ Synthetic Analysis คือดูตามไวยากรณ์แกรมมาของภาษาแต่ละอันก็จะต้องมีตัวเรื่องของการวิเคราะห์ไวยากรณ์ออกมาเรื่องของการวิเคราะห์แกรมมาที่มีความเกี่ยวข้องกันความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยคเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ต้องใช้การแสดงผลอะไรบางอย่างตัวของ Semantic Representation แสดงผลบางอย่างเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลความองค์ความรู้เหล่านี้ที่เราได้เนี่ยไปช่วยในการวิเคราะห์ตัวเรื่องของการวิเคราะห์ความหมาย Semantic Analysis ในขั้นตอนถัดไปในการวิเคราะห์ความหมายของข้อความแต่ละข้อความออกมาเนี่ยมันก็ต้องดูการแก้ไขคำกำกวม word sentence ambiguous แล้วก็ดูความสัมพันธ์ระหว่างคำ sentence logical เทียบกันแต่ละอันว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงตัวของข้อหัวข้อของข้อความต่างๆเรื่องของพฤติกรรมโมเดลทางด้านพฤติกรรมบางอย่างของข้อความที่มีความสัมพันธ์กันที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นที่จะจาก3ขั้นตอนสุดท้ายค่ะจากวิเคราะห์ความหมายดูตัวของความสัมพันธ์วาทกรรมตัวของวจานิพจน์ที่ดู Discord ต่างๆเนี่ยแล้วก็ตีความหมายสุดท้าย Pragmatic Analysis ตัวเนี้ยเพราะนั้นมันก็จะใช้ทุกอย่างเนี่ยข้อมูลพวกนี้รวมกันเพราะนั้นก่อนเราจะวิเคราะห์ข้อความออกมาได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือรวม3ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเป็น5ขั้นตอนทั้งหมดของการวิเคราะห์ด้านของ Neural Processing ของเราอันนี้เขาก็เลยมีการวิเคราะห์คำนะวิเคราะห์ข้อความทั้งข้อความและความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่เกิดขึ้นต้องดูอะไรบ้างอาจจะต้องมีการจัดกลุ่มแต่ละข้อความมีเรื่องของการเรียงลำดับมีการทำเหมืองเหตุการณ์คือเหมือนดีเทคได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นความสัมพันธ์ของข้อความแต่ละอันบอกอะไรเรื่องของการจำแนกระดับของลำดับขั้นเรื่องของการจำแนกเจตนาของข้อความที่ใช้ในการสื่อสารรวมถึงเราอาจจะต้องใช้รวมถึงมีการใช้ตัวของแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกหรือว่าตัวของ Deep Learning Model เข้ามาช่วยอาจจะเป็นแบบจำลองการสร้างแบบจำลองบางอย่างการใช้แบบจำลองทางภาษาหรือใช้การเรียนรู้บางอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวของการเรียนรู้ที่ใช้ Neural Network เข้ามาช่วยแล้วก็จะมีพื้นฐานมาจากตัวของเขาเรียกอัลกอริทึม transformer ของ neural network ที่จะเป็นโมเดลทางภาษาที่ช่วยในการวิเคราะห์ความหมายของข้อความออกมาแล้วก็จะมีการแปลงข้อมูลที่ลักษณะของการเป็นกราฟแปลงเป็นข้อมูลในระดับเวกเตอร์ที่ช่วยใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งต่อไปยังการแปลความหมายของข้อความทั้งหมดออกมาได้จากพื้นฐานขั้นตอน5ขั้นตอนพื้นฐานของตัว Neural Language Processing มันก็จะมีการประยุกต์ใช้ตัวของเทคโนโลยีล่ะตัวเทคโนโลยีในทาง NLP ที่เราเห็นได้ชัดแต่ละตัวมีประเภทเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตัวของการค้นหาตามเนื้อหา Content Search อย่างเงี้ยก็จะเกี่ยวข้องกับพอค้นหาได้ตรงตามเนื้อหาที่ User ต้องการผู้ใช้ต้องการแล้วเนี่ยก็มีการสร้างระบบแนะนำหรือระบบ Recommendation ได้เขาอยากได้เนื้อหาอะไร Recommend มาได้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องมันก็จะโยงไปถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์แนะนำสินค้าไปดูของการวิเคราะห์รีวิวของยูเซอร์ได้ยูเซอร์เก่าถึงดีไม่ดีกับผลิตภัณฑ์ของเรายังไงซึ่งการวิเคราะห์รีวิวก็รวมไปถึงการเรื่องของการวิเคราะห์เซนติเมนต์เนี่ยค่ะข้อความด้านบวกด้านลบดีหรือไม่ดียังไงบ้างแล้วก็ซึ่งข้อความเหล่านี้มาจากไหนก็เราสามารถดึงมาจากตัวของการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียได้ทั้งหมดทั้งหลายช่องทาง Facebook Instagram TikTok รวมกันดึงข้อความมาวิเคราะห์ช่วยในการเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงานบางอย่างออกมาแล้วก็รวมไปถึงตัวของระบบโต้ตอบหรือว่าตัวแชทบอทของเรา Dialog System พวกนี้แล้วก็จะมีการดีเทคระบบที่รู้จำเสียงดีเทคได้ว่ามีเสียงสปีดที่พูดเข้ามาเลยค่ะแล้วแปลความหมายของเสียงพูดนั้นคืออะไรรวมถึงจะใช้เรื่องของ Knowledge Listening การให้เหตุผลเหตุผลบางอย่างเกี่ยวข้องกันในการแปลความหมายออกมามีเรื่องของ Aspect Passing การดูของโครงสร้างข้ออย่างข้อมูลที่อยู่ค่ะมันต้องการวิเคราะห์ที่ชัดเจนว่าส่งไปไหนช่วยในด้านของการสื่อสารโลจิสติกการขนส่งต่างๆเนี่ยจะมีการวิเคราะห์แปลงแต่ละท่อนข้อความออกมายังไงแล้วก็ระบบอื่นๆก็จะมีระบบถามตอบอัตโนมัติมีตัวของระบบการสร้างการสร้างตัวของภาษาออกมาการรู้จำหัวข้อของข้อความแต่ละอันได้การทำความเข้าใจตีความทั้งหมดสื่อความสัมพันธ์ออกมาตัวนี้ understanding ทั้งหมดภาพรวมที่ต่อมาจากตัวของ Discord Analysis ที่พูดไปแล้วแล้วก็การรู้ว่าเทคอันเนี้ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแล้วก็สามารถใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ว่าเทคเนี้ยมันจะเป็นสแปมหรือไม่เป็นสแปมได้ตัวของข้อความไปใช้ในการสร้างเทคสร้างข้อความที่จะเป็นแคปชั่นภาพคือเหมือนมีภาพมาแล้วเราสร้างแคปชั่นภาพสร้างแคปชั่นที่เป็นข้อความให้เข้ากับความหมายของในภาพได้ image based ตัวของ text generation แล้วก็ตัวของการรู้จำตัวเจตนาหรือ intention ของการสื่อสารจริงๆที่เราจะได้อันสูงระดับสูงก็คือตัวของการประยุกต์ใช้ละซึ่งใช้ทั้งหมด
รงนั้นนะคะมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันก็ส่วนบนก็จากภาพแรกเมื่อกี้นะคะที่ว่าใช้ใน Search Engine ได้ใช้ระบบ Recommendation ได้มีระบบของ Human Computer Interaction ใช้ในการสื่อสารรับข้อมูลระหว่างคนกับเครื่องสื่อสารกันได้สั่งงานผ่านตัวของสั่งงานด้วยภาษาปกติของมนุษย์ที่เราใช้กันได้ตัวของการแปลภาษา Translation การทำโปรโมชั่นทำโฆษณาทำประชาสัมพันธ์ต่างๆอัตโนมัติGenerate บางอย่างออกมาได้ตัวของการมอนิเตอร์เฝ้าติดตามความคิดเห็นของยูเซอร์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยว่าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรเราเกี่ยวกับสินค้าเราเป็นยังไงบ้างเรื่องของการขนส่งโลจิสติกเรื่องของการเงินการธนาคารแล้วก็ในทุกหลายๆธุรกิจปัจจุบันนะคะก็จะใช้ตัวของ Dialogic Processing มาช่วยในการเรื่องของ Customer Service อะค่ะที่ลดการทำงานของมนุษย์จริงๆออกไปได้แล้วก็ในอันนี้จะเป็นรีซอร์สจากอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่เขาพยายามจำแนกกลุ่มของแอปพลิเคชันระดับสูงเนี่ยเขาก็จะได้ออกมาเป็นกลุ่มๆดังด้านล่างไงคะที่เราคุ้นเคยทุกเห็นเราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยอยู่ทุกวันอยู่แล้วอย่างตัวของโปรแกรมแอปพลิเคชันแปลภาษาตัวของ language translation ตัวของผู้ช่วยอัจฉริยะแชทบอทออโต้ผู้ช่วยเตือนอะไรต่างๆเป็นข้อความสื่อสารด้วยเสียงด้วยข้อความที่พิมพ์ได้การวิเคราะห์ความหมายหรือเอกสารออกมาว่าเอกสารนี้เราจะดึงข้อมูลสำคัญอะไรออกมาบ้างจากตัวของเอกสารการค้นหาที่เราใช้ออนไลน์ Search Engine กันอยู่เรื่องของการ Predict Text ที่แบบพิมพ์ไปแล้วมีแนะนำด้วยว่าควรจะเป็นคำอะไรตัวของ Predictive Text พวกนี้การหาข้อสรุปคือบทสรุปอะสร้างบทสรุปของเอกสารหรือบทความโดยอัตโนมัติตัวของ automatic summation แล้วก็monitor social media อันนี้ก็ไปแล้วตัวของการดูบทรีวิวหรือสิ่งที่เขากล่าวถึงถึงเราเรื่องของอะไรบ้างแล้วก็แชทบอทแล้วก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์เซนติเมนต์คือด้านดีด้านไม่ดีภาพลักษณ์บวกภาพลักษณ์ด้านลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่วิเคราะห์มาได้รวมถึงการคัดกรองอีเมลอีเมลไหนเป็นสแปมอีเมลไหนมีความสำคัญเป็นเหมือนตั้งแท็กว่ามีความสำคัญได้พวกนี้ก็จะเป็นภาพของตัวอย่างการประยุกต์ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติในส่วนถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างของโค้ดภาษา Python กับตัวของไลบรารีที่เราใช้ในการทำงานเขียนโค้ดช่วยในการทำงานอะไรบางอย่างได้ก็จะมี3ส่วนคือเรื่องของการทำความสะอาดข้อความแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของตัวอย่างโปรแกรมของที่เขียนทำเป็นแชทบอทอย่างง่ายเริ่มต้นที่การทำความสะอาดข้อความก่อนนะคะก็จะใช้ไลบรารีต่างๆที่สามารถลบตัวของแท็กที่ไม่ต้องการตัวของลิงก์แฮชแท็กต่างๆอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างอินพุตเข้ามาเป็น Twitter เป็นข้อความจาก X ทวิตมาแบบเนี้ยเราจะสามารถลบแท็กลบemotion emoticon แล้วก็ตัวของลิงก์ต่างๆได้ก็โดยการใช้ไลบรารีของถ้าเรื่องของ emoticon นะคะก็จะใช้ตัวของ d emoji ตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็คือตัวไลบรารีตัว expression ที่เราจะลบตามการแท็กตัวอักขระตัวอักษรที่มันเกิดขึ้นเรียงลำดับของตัวอักษรต่างๆแล้วก็จะลักษณะโค้ดก็จะเป็นประมาณนี้เรียกใช้เสร็จทำยังไงตัวของเราก็เขียนฟังก์ชัน clean ขึ้นมาเองได้ฟังก์ชันแรกในฟังก์ชัน clean คำสั่งแรกก็คือลบตัวของอีโมจิทั้งหลายออกไปมันลบยังไงก็ใช้ฟังก์ชัน replace เขาเลยค่ะเพราะว่าในไลบรารีนี้ก็จะมีข้อมูลที่บอกอยู่แล้วว่าอีโมจิมีอะไรบ้างก็ replace แทนที่ไปให้หายไปใช้เป็น null text ก็คือหายไปให้อีโมจิตรงนั้นหายไปลักษณะของแท็กก็เหมือนกันก็จะดีเทคตัวของ regular expression ว่ามันต้องมีแท็กเปิดนะมีแท็กปิดลบข้อความระหว่างการให้หายออกไปด้วยนะก็สร้างออกมาเป็นแท็กแบบนี้แล้วก็ลบออกไปอันนี้ก็จะเป็นลบตัวของ hashtag อันนี้ก็จะเป็นลบตัวของลิงก์ต่างๆคือลิงก์จะมีความหลากหลายของตัวลิงก์ว่าใช้โปรโตคอลอะไรบ้าง /แล้วข้างหลังต่อข้อความยาวๆแล้วแต่เลยว่าจะมีตัวเครื่องหมาย question mark มีอะไรต่อสัญลักษณ์ต่างๆตัวเต็มอันนี้อยู่ในเอกสารประกอบการสอนอยู่แล้วนะคะว่าคำสั่งที่ครอบคลุมทุกลักษณะอักขระพิเศษต่างๆที่อยู่ในลิงก์เนี่ยว่าจะตัดออกไปให้หมดเนี่ยใช้อะไรบ้างนั้นพอผลลัพธ์สุดท้ายของการดึงทวิตอันนี้เข้าไปเนี่ยเราก็จะส่วนพวกเนี้ยก็จะหายไปตัวของแท็กอีโมจิแล้วก็ลิงก์ต่างๆหายไปเราก็จะได้เป็นข้อความธรรมดาต่อกันเป็นเทคล้วนๆแล้วออกมาแล้วเราก็สามารถใช้อีกไลบรารีนึงในการตัดเครื่องหมายวรรคตอนออกได้ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวของไลบรารีพื้นฐานที่มีอยู่ใน Python อยู่แล้วจะมีลักษณะฟังก์ชันของ punctuation ที่มีลิสต์ของเครื่องหมายวรรคตอนอักขระที่เป็นเครื่องหมายวรรคตอนอยู่แล้วเราก็สามารถลบได้เลยว่าถ้ามันตรงกับตัวสายอักขระตรงกับตัวอักขระที่เป็นเครื่องหมายวรรคตอนนะให้มันออกไปให้เหลือ text
ล้วนๆเท่านั้นอย่าง full stop หรืออย่าง comma บางอย่างก็จะหายไปอันนี้ take input เข้าไปแล้วก็จะมี output ออกมาที่ clean ตัวของ full stop ตัวของ comma ออกไปหมดแล้วแล้วเราก็จะทำงานต่อได้ว่าแล้วถ้าเราต้องการคำ keyword เท่านั้นล่ะพวกของ article ไม่เอาไออะไรนะ verb to be is am are ไม่เอา the a and the อะไรเงี้ยไม่เอาทำไงก็จะมีตัวของ library ตัว stop wordฟังก์ชัน stop word ที่เราเรียกใช้ได้เหมือนกันอยู่ในของ library NLTK corpus ใน corpus นี้คลังคำศัพท์นี้เขาก็จะมี list stop word ไว้ให้แล้วแล้วก็ใช้ detect ตามนั้นเลยว่าพอตัดเป็นคำๆแล้วนะคำไหนที่พบเป็น stop word ไม่เอาหายไปและคำไหนที่ไม่ใช่ stop word ค่อยเอามาสร้างเก็บใน list ของเราใหม่เพราะนั้นพอ list สุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยก็จะเหลือแค่คำเหล่านี้ที่เกิดออกมาเป็นคำๆแล้วก็คำพวกของ stop word ที่ไม่สำคัญในประโยคจะหายออกไปหมดแล้วอันนี้ก็สรุปรวมของตัวของการตัวอย่างการทำความสะอาดคลีนตัวของข้อมูลของเราเพื่อจะเอาไปใช้วิเคราะห์อะไรต่อไปนะในส่วนต่อไปหัวข้อถัดไปของไอ้ตัวอย่างการใช้งานนะคะอันนี้วิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกอันนี้เราก็ใช้ไลบรารีเหมือนกันตัวของ text blob อันนี้ text blob ก็จะเหมือนกันค่ะมีคลังคำศัพท์ที่เป็นคำด้านบวกคำด้านลบประกอบกันให้เราอยู่แล้วแล้วก็ใช้วิธีเช็คในประโยคเลยเจอคำบวกกี่คำเจอคำลบกี่คำแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าเจอคำไหนมากกว่ากันมันก็จะตอบผลลัพธ์ข้อความเป็นคำนั้นจากทวิตอันเดิมของเราเลยนะเนี่ยทวิตแรกของเราเมื่อกี้ที่เราส่งเข้าไปถ้าอ่านข้อความแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของข้อความเนี่ยค่ะจะได้เป็น positive เพราะมันไปเจอคำบวกที่เยอะกว่าที่ปรากฏอยู่ในตัวของข้อความตัวของ text อันสุดท้ายก็คือตัวของแชทบอทแชทบอทเราจะเห็นว่าระดับความสามารถของแชทบอทอะค่ะอันนี้จะแบ่งกลุ่มเป็น4ระดับนะคะคือเป็นเมนูกดธรรมดาเป็นเมนูเป็นปุ่มการทำงานเรากดไปมันตอบอะไรกลับมาเป็นเรื่องของการใช้รูบางอย่างถ้าข้อความส่งเข้ามาตรงกับรูเบสเราก็จะทำงานตามเงื่อนไข if else คือถ้าแล้วอะไรบ้างที่เราก็สร้างบทคำตอบสนทนาโต้ตอบกันได้อีกอันนึงก็จะฉลาดขึ้นอันนี้ฉลาดขึ้นละใช้ AI เข้ามาช่วยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบคำถามที่แตกต่างกันได้ไม่ต้องเป๊ะๆตามรูแต่ละข้อละสามารถปรับคำถามนั้นคำถามที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่มีการปรับลักษณะที่เปลี่ยนไปยังอยู่ในขอบเขตของกลุ่มมันก็จะตอบถูกตอบได้ตรงว่าจะเลือกคำตอบอะไรออกมาแล้วก็ถ้าเกิดบอทยังไม่รู้ว่าถามอะไรบอทอาจจะใช้วิธีมีการถามคำถามเพิ่มเติมแล้วเพื่อขออินโฟเมชันอะไรบางอย่างที่จะทำให้ตัวของบอททำงานได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือฉลาดที่สุดอันนี้มีความสามารถปรับลักษณะการใช้ภาษาตามลักษณะของผู้ที่มนุษย์ที่สนทนาด้วยได้แล้วก็พยายามจับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจากการสื่อสารให้ใกล้เคียงกับมนุษย์ให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องใช้แบบจำลองทางภาษาขนาดใหญ่มากค่ะที่เราเรียกว่า LLM แล้วก็ใช้เหมือนเลิร์นกลับมาเรื่อยๆใช้ Deep Learning การเรียนรู้เชิงคือเทรน Data เข้าไปเยอะๆเยอะๆเข้าไปจนตัวของบอทเนี่ยสามารถปรับได้เป็นลักษณะที่สามารถสื่อสารได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ให้มากที่สุดอันนี้เป็นตัวอย่างแชทบอทนะคะตัวอย่างแชทบอทก็คือตัวของการทำงานอันนี้เป็นลักษณะรูเบสธรรมดาที่ตอบเรื่องของข้อความที่ถามเข้าไปถ้าตรงกับรูไหนแต่ละรูนี้มันก็จะเลือกคำตอบใน

สวัสดีค่ะนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งแรกนะคะโดยรายการสอนเสริมชุดนี้เนี่ยจะมีการสอนทั้งหมด5ครั้งสำหรับรายการในวันนี้เนี่ยจะครอบคลุมเนื้อหาทั้ง3หน่วยคือหน่วย1 2 3ประกอบด้วยหน่วยที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะหน่วยที่2คือการออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์และหน่วยที่3คือการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อการจัดการนั่นเองดังนั้นสำหรับรายการในวันนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel

แนลบนแพลตฟอร์มของ YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะจากนี้ขอเชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยได้เลยค่ะครั้งนี้นะคะเราจะมาคุยในส่วนที่หน่วยที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงแล้วก็ต้นทุนการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดกันว่าเนื้อหาโดยสรุปแล้วเป็นอย่างไรบ้างเรื่องไหนเป็นประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจในการศึกษาเพิ่มเติมนะคะมาคุยกันในส่วนของกระบวนการงานของกิจการมันมีความตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆวันเลยอย่างเช่นสถานการณ์ปัจจุบันที่นักศึกษาได้พบว่ามีสถานการณ์ในส่วนของไวรัสโรคระบาดโควิดเกิดขึ้นนักศึกษาจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์มีวิธีการมีช่องทางในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์การดำเนินงานของธุรกิจเพื่อให้ปลายทางเนี่ยกิจการยังอยู่รอดในส่วนของการบริหารภายในองค์กรดังนั้นเนี่ยตัวอย่างติดใจที่เกิดขึ้นอาทิเช่นการตัดสินใจเรื่องของการจัดสรรงบประมาณว่างบประมาณทางการตลาดที่บริษัทเนี่ยจะลงสำหรับกิจการสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยควรจะใช้วงเงินประมาณเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมหรือการตัดสินใจในการวางแผนราคากำหนดราคาอย่างไรดีคะเพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเกิดความสนใจในสินค้าของเราอย่างไรก็ตามเนี่ยการวางแผนในการในส่วนของราคาเนี่ยเราต้องดูในส่วนของต้นทุนของเราดูในส่วนของคู่แข่งดูในส่วนของความอ่อนไหวของผู้บริโภคประกอบกันด้วยหรือที่นักศึกษาจะเห็นได้ชัดว่าตั๋วเครื่องบินตอนนี้ณยุคที่เครื่องบินมีหลายยี่ห้อดังนั้นเนี่ยการวางแผนเรื่องราคาจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเรื่องราคาเนี่ยสำคัญมากทำอย่างไรที่ลูกค้าสนใจให้มาซื้อยี่ห้อเราให้มากที่สุดในตั๋วเครื่องบินอันนั้นนะคะในส่วนต่อมาก็คือการผลิตชิ้นส่วนสินค้าเราจะผลิตสินค้าสักชนิดหนึ่งเรารู้แล้วว่าเรามีต้นทุนประกอบด้วยอะไรบ้างทรัพยากรที่เรามีส่วนของกำลังผลิตที่เรามีทำอย่างไรก็ตามให้มันเกิดประสิทธิภาพที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดแล้วก็สินค้านี้ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการต่อมาอย่างไรก็ตามการที่เราดำเนินธุรกิจเนี่ยบางทีมันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแล้วโปรเจกต์บางโปรเจกต์มันก็อุ๊ยเหมาะสมในการลงทุนเหลือเกินNPV เป็นบวกชีวิตดูดีน่าลงทุนแล้วก็เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจในอนาคตที่กิจการลงทุนแต่การลงทุนนั้นเนี่ยมันต้องมีเงินทุนเงินทุนนั้นกิจการจะเอามาจากฝั่งใดดีจะไปการกู้หนี้ยืมสินมาหรือว่าจะเป็นการเพิ่มทุนหรือว่าเอามาจากกำไรสักกันไปว่าในที่ผ่านมาที่เราเรียนบัญชีกันนะคะมันก็จะมีบัญชีแบ่งออกหลักๆอยู่2 ส่วนก็คือบัญชีทางด้านการเงินบัญชีการเงินเนี่ยจะเน้นการนำเสนอต่อผู้ใช้งบเงินภายนอกกิจการแล้วก็มีการทำในรูปแบบของทางด้านกฎหมายที่กำหนดมาว่างบการเงินต้องประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนของบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนของการนำเสนอสำหรับผู้บริหารภายในกิจการแล้วก็รูปแบบจะไม่แน่นอนดังนั้นอย่างไรก็ตามการที่มีทีมบัญชีหรือมีข้อมูลการบัญชีเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเลยในการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งผู้บริหารของกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทซึ่งเจ้าของเป็นผู้บริหารเองหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เรานำทีมบริหารขึ้นมาบริหารกิจการในวาระต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์และอย่างไรก็ตามการวางแผนกลยุทธ์ให้สู่เป้าหมายนั้นได้เราจะต้องมีข้อมูลหนึ่งที่สำคัญคือข้อมูลในการบัญชีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจว่าควรจะไปในทิศทางไหนต้นทุนเป็นอย่างไรการวางแผนราคาขายเป็นอย่างไรจุดคุ้มทุนเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลที่

ประสิทธิภาพต่ำสุดได้เลขนี้เราควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเราดังนั้นข้อมูลการบัญชีเป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้ในส่วนนี้รวมถึงการนำกลยุทธ์ที่เราวางไว้อะค่ะไปใช้นำเงินงานในอนาคตเราก็ต้องมีผลกระทบว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไรการควบคุมระหว่างทางจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นข้อมูลการบัญชีก็ยังสำคัญอยู่เช่นกันนะคะมาดูการในส่วนของการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงว่าให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บริหารในองค์กรเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญอยู่3ประการที่เป็นวัตถุประสงค์อย่างที่เห็นได้ว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความต้องการของลูกค้าช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะเห็นได้ว่านักศึกษาสมัยนี้นะช่วงปัจจุบันเราก็ถนัดในการซื้อของออนไลน์เป็นหลักเราดูโฆษณาจากทางไหนคะส่วนมากเราจะดูทางทีวีเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราจะดูทางมือถือส่วนโซเชียลออนไลน์ต่างๆหรือเราจะดูทางช่องทางไหนดังนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของความต้องการลูกค้าเทคโนโลยีการแข่งขันที่สูงยิ่งเราแข่งขันในตลาดที่เป็นการแข่งขันสมบูรณ์ใครๆก็สามารถเข้ามาขายสินค้าที่คล้ายกับเราได้ดังนั้นเราต้องวางกลยุทธ์หรือเราจะต้องมีการวิเคราะห์ระบุปัญหาเพื่อให้ปลายทางมันเป็นไปทิศทางที่เราต้องการได้มาดูการ3ประการที่ตะกี้เราคุยกันไว้คือ1ต้องมีการระบุปัญหาที่สำคัญและปัญหานั้นกระทบต่อบริษัทในระยะยาวหรือไม่2ก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจสุดท้ายเราจะมีการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์อาทิเช่นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มที่ยังอ่านนิตยสารอยู่แต่นิตยสารที่อ่านนั้นเป็นรูปแบบไหนคะเป็นกระดาษไหมหรือว่าส่วนมากจะเป็นทางส่วนของทางอ่านในแท็บเล็ตใน iPad ในมือถืออะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยบริษัทที่ทำเรื่องนิตยสารต้องมีการคิดว่าความต้องการของลูกค้ารูปแบบของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเราต้องทำอย่างไรเพื่อจะเสนอสื่อสิ่งที่เราต้องการเสนอให้ลูกค้าได้ในช่องทางที่ลูกค้าเขาสะดวกและเหมาะสมในยุคปัจจุบันแต่น่าจะมีการคุยกันว่าช่วงนี้เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นปัญหาอย่างนึงเพราะว่าการพิมพ์โดยเป็นกระดาษลูกค้าจะเริ่มไม่สะดวกในการอ่านและอีกอย่างนะคะคือคนเมืองส่วนมากเดี๋ยวนี้การซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่มันมีห้องที่ใหญ่ในการเก็บหนังสือได้อาจจะเป็นเรื่องไม่สะดวกแล้วตอนนี้ทุกท่านก็จะมีแท็บเล็ตในมือเวลาที่ซื้อหนังสือก็จะดาวน์โหลดมาแล้วก็อ่านมันง่ายต่อการเก็บมันก็ค่อนข้างสะดวกจะไปไหนก็ดึงมาอ่านได้ดังนั้นถ้าบริษัทที่ทำนิตยสารรู้แล้วว่าปัญหาของเราคือรูปแบบความต้องการของลูกค้าเนี่ยแตกต่างไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นดังนั้นทีมบริหารแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยต้องมานั่งคุยกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจากนั้นก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลช่องทางการแก้ไขปัญหาว่าเราจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่เราจะบริหารอย่างนี้เพื่อให้ปลายทางมันไปสู่ลูกค้าตามเดิมได้โดยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปรวบรวมข้อมูลทุกอย่างในช่องทางที่เกิดขึ้นแล้วมันมีข้อดีข้อเสียต้นทุนกำไรเราต้องคิดให้หมดในส่วนของการรวบรวมข้อมูลจากนั้นเราค่อยตัดสินใจแก้ปัญหาเชิงลึกว่าเราจะเลือกอะไรในส่วนของด้านล่างค่ะในส่วนของ PowerPoint ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในส่วนของการระบุปัญหาเอาให้ชัดเจนปัญหาของเราคืออะไรวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรเกณฑ์การตัดสินใจในการช่องทางในการที่จะเป็นเครื่องมือในการที่นำนิตยสารไปสู่สายตาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราใช้เกณฑ์อะไรในการวัดง่ายต้นทุนที่ถูกหรือสะดวกหรือเราควบคุมได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ทางบริษัทได้ตั้งไว้สุดท้ายคือวิเคราะห์ทางเลือกว่าอาจมีกี่ช่องทางและตัดสินใจอย่างไรก็ตามเมื่อเราตัดสินใจเลือกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการควบคุมเหมือนเดิมนะคะว่าเมื่อเราตัดสินใจแล้วก็ปล่อยไปแล้วให้ลูกค้าได้ดาวน์โหลดนิตยสารการซื้อออนไลน์เป็นอย่างนี้ผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างดีหรือไม่ดีเราจะต้องมีการควบคุมเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องกลับมาคิดอีกรอบหนึ่งในการที่ทำให้ปลายทางมันสู่ประสิทธิภาพที่เป็นเป้าหมายของเรานะคะข้อควรคำนึงในการใช้บัญชีเพื่อการจัดการอย่างที่เราได้คุยกันไปว่าบัญชีเนี่ยมันแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือบัญชีการเงินที่หน้าตาออกมาเป็นงบการเงินที่ทุกท่านเคยเห็นก็คืองบฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนกระแสเงินสดหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้าตาเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนที่ออกมาจากตัวบทกฎหมายทางส่วนของวิชาชีพบัญชีเลยแต่บัญชีเพื่อการจัดการนั้นมีความแตกต่างคือบัญชีการจัดการเนี่ยเป็นส่วนของข้อมูลที่ใช้ในการซัพพอร์ตผู้บริหารในการตัดสินใจดังนั้นข้อมูลบางอย่างเนี่ยจะเป็นการพยากรณ์
ข้อควรคำนึงในการใช้

มูลในการบัญชีเพื่อการจัดการในการตัดสินใจอาทิเช่นเรื่องแรกต้นทุนและผลประโยชน์การได้มาซึ่งข้อมูลเนี้ยที่เอาไว้ในการตัดสินใจมันคุ้มไหมกับการที่ต้องไปนั่งดูรายละเอียดอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพรวมเราคิดเสมอได้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับมันต้องสูงกว่าต้นทุนเสมอไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าและในการที่ไปหาข้อมูลนั้นมาซัพพอร์ตการตัดสินใจในบางเรื่องที่มันจุดเล็กๆน้อยๆต่อมาต้องดูว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไหมทั้งพฤติกรรมทางเทคนิคเพราะว่าบัญชีเพื่อการจัดการชั้นสูงเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงการตัดสินใจเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งและการใช้เครื่องมือนั้นอ่ะมันอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานของเราก็ได้อย่างเช่นเราต้องการสิ่งนี้แต่ว่าพฤติกรรมของพนักงานก็ต้องมีการเปลี่ยนไปอาทิเช่นการให้โบนัสแก่พนักงานในการขายสินค้าดูจากยอดขายคุณก็ดูว่าการที่คุณจะบรรลุยอดขายที่ต้องการเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงกับพฤติกรรมของพนักงานพนักงานอยากขายมากขึ้นแต่พนักงานจะมีช่องทางไหนที่ทำให้ก็ขายมากขึ้นนะแต่มันเกิดผลเสียกับบริษัทได้อาทิเช่นไปฝากขายแต่ของเนี่ยมันมีระยะเวลาจำกัดอย่างเช่นหมดอายุอย่างรวดเร็วพนักงานอยากได้โบนัสมากก็เลยขออีกร้านค้าหนึ่งว่าผมขอฝากขายแต่พอหมดช่วงเวลาที่มันเป็นแบบตัดงวดบัญชีปุ๊บสินค้าบอกว่าไม่เป็นไรพี่แล้วพี่ค่อยคืนบริษัทผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดอะไรบ้างคุณก็ซีเรียสเรื่องพฤติกรรมของพนักงานด้วยนะว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยหรือสิ่งที่คุณกำหนดเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างแล้วคุณก็ค่อยดูช่องทางว่าแบบไหนเหมาะสมที่สุดแบบไหนวัตถุประสงค์ที่แตกต่างก็คือด้านขวามืออย่างที่เห็นก็คืออย่างเช่นเรื่องของต้นทุนต้นทุนสำหรับคนภายในกิจการมองกับคนภายนอกกิจการมองเนี่ยดีเทลของตัวเลขจะก็มีความแตกต่างกันเพราะว่าอย่างบุคคลภายในกิจการนะคะพูดถึงต้นทุนปุ๊บจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่ดีเทลประมาณเท่าไหร่เซนแต่ถ้าบุคคลภายนอกเขาจะมองแต่เป็นเลขกลมๆว่าทุกครั้งที่ขายสินค้าไปจะเป็นต้นทุนประมาณเท่าไหร่หรือกี่บาทดังนั้นเนี่ยการนำเสนอก็จะมีการแตกต่างกันไปด้วยค่ะข้อจำกัดเพิ่มเติมของการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงคืออย่างที่ได้เกริ่นไปในช่วงแรกก็คือข้อมูลในการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงเป็นการประมาณการอาทิเช่นการประมาณการยอดขายการประมาณการงบการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นเนี่ยผู้ใช้งบการเงินอาจจะต้องมีความระมัดระวังที่เกิดขึ้นด้วยอาทิเช่นปี2563ประมาณการงบการเงินสำหรับปี2563เนี่ยก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีคือไตรมาส1แล้วก็ประมาณการโดยใช้สถิติในอดีตว่าเฮ้ยเนี่ยควรจะเป็นทิศทางประมาณไหนกำไรขาดทุนจำนวนขายแต่สุดท้ายปลายทางมันเกิดสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดอย่างเช่นวิกฤตไวรัสโรคระบาดทำให้อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใช้ก็คือผู้บริหารเนี่ยอาจต้องมีความตระหนักนิดนึงว่าตัวเลขที่ใช้เป็นการประมาณการนะคะอาจจะไม่สมบูรณ์ในการใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจต้องมีการยั้งไว้นิดนึงหรือบางทีเนี่ยการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขั้นสูงเนี่ยจะได้รับการต่อต้านจากบุคคลภายในที่รับผลกระทบก็ได้การบัญชีเพื่อการจัดการหรือบัญชีบริหารเนี่ยเป็นหนึ่งในวิชาชีพของบัญชีดังนั้นเราจะมาดูกันว่าสถาบันวิชาชีพเพื่อการจัดการเนี่ยทั้งในไทยถ้าในประเทศไทยคือหน่วยงานไหนถ้าในต่างประเทศคือหน่วยงานไหนก็จะบอกได้ว่าทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยเราจะมีการสอบวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพเพื่อการจัดการหรือว่าบัญชีบริหารนั่นเองเดี๋ยวนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในเนื้อหาในหน่วยในหนังสือนะคะในประเทศไทยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของบัญชีเพื่อการจัดการวิชาชีพหลักๆคือสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองส่วนของต่างประเทศก็จะมี3หน่วยงานหลักก็คือสถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการรับอนุญาตของสหราชอาณาจักร2ก็คือสถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการของสหรัฐอเมริกาและสุดท้ายคือสถาบันวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะมีประมาณ 2-3 ที่นะคะแต่ว่าหลักๆที่เราเห็นเนี่ยถ้าในไทยคือสภาวิชาชีพบัญชีถ้าต่างประเทศก็จะมีของสถาบันนักบัญชีเพื่อจัดการของอังกฤษแล้วก็ของอเมริกานั่นเองการที่เราเป็นนักบัญชีเราจะมีสภาวิชาชีพบัญชีเหมือนหมอเหมือนวิศวะเลยค่ะดังนั้นการที่เราให้ข้อมูลในการบัญชีไม่ว่าจะการได้มาซึ่งข้อมูลการนำไปใช้ซึ่งข้อมูลเราต้องมีจรรยาบรรณจรรยาบรรณเนี้ยมันเป็นจรรยาบรรณหลักของสภาวิชาชีพบัญชีที่กำหนดเลยว่าทุกคนที่เป็นวิชาชีพบัญชีไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนจะต้องมีและวิชาชีพบัญชีบริหารก็เช่นกันเราจะมี6หัวข้อค่ะอยู่ในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพพ.ศ. 2561ประกอบด้วยผู้ที่เป็นนักบัญชีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริ

ในตัวเลขที่เราต้องทำในงานที่ต้องทำมีความเที่ยงธรรมและมีความเป็นอิสระไม่มีใครที่จะสามารถให้ความกดดันที่ทำให้ข้อมูลเรามีการเปลี่ยนแปลงได้เราต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นอิสระเท่านั้น 3. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั้นๆแล้วก็มีการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างดี 4. อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เป็นนักบัญชีบริหารเราจะต้องรู้ข้อมูลภายในกิจการค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นต้นทุนไม่ว่าจะเป็นสูตรต่างๆที่มาคิดในส่วนของต้นทุนหมายถึงว่าสูตรอาหารสูตรการผลิตสินค้าดังนั้นนักบัญชีต้องมีการรักษาความลับของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและข้อ 5. พฤติกรรมทางวิชาชีพต้องเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับได้ในสภาวิชาชีพด้วยกันสุดท้ายต้องมีความโปร่งใสในการทำงานสุดท้ายทั้ง6ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะของการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมาดูการว่าการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์เรื่องต้นทุนและเริ่มรายละเอียดมากขึ้นต้นทุนคือสิ่งที่เราใช้จ่ายไปเพื่อให้ได้ถึงวัตถุประสงค์ปลายทางที่ต้องการกระบวนการที่เกิดขึ้นของนักบัญชีบริหารนั่นคือกระบวนการในการลดต้นทุนโดยรวมทำอย่างไรให้ต้นทุนเราประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดตามเป้าหมายที่เราวางไว้นั่นคือการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองดังนั้นผู้ที่เป็นบัญชีบริหารวิชาชีพนี้ขาดไปได้เลยคุณต้องเข้าใจพื้นฐานสำคัญของต้นทุนว่าต้นทุนคืออะไรผลกระทบของต้นทุนมีอะไรบ้างและถ้าต้นทุนสิ่งนี้เปลี่ยนไปกระทบต่อสิ่งไหนบ้างในบริษัทหรือกระทบต่องบการเงินอย่างไรเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะคะโดยรายละเอียดเลยมีตั้งแต่หัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่10ตั้งแต่การศึกษาเรื่องห่วงโซ่คุณค่าและการจัดการต้นทุนตามวงจรชีวิตทฤษฎีข้อจำกัดการวัดประสิทธิภาพการบัญชีเพื่อการบริหารแบบลีนอันนี้นักศึกษาสามารถจะอ้างอิงโดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยที่เขียนไว้ด้านหลังซึ่งอยู่ในหนังสือได้แล้วนะคะในส่วนของชุดวิชา32446นั่นเองบทบาทของนักบัญชีเพื่อการจัดการกับการเพิ่มมูลค่าขององค์กรอยากจะบอกว่าการดำเนินธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องการกำไรสูงสุดกำไรสูงสุดมันเป็นระยะสั้นถ้าเราได้ระยะสั้นๆเรารู้สึกแบบเฮ้ยแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยคนที่ทำธุรกิจนะคะเขาอยากได้กำไรอย่างยั่งยืนและอยากให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาวดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสนใจคือการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรและเราในมุมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เป็นบัญชีเชิงบริหารเราทำอย่างไรได้บ้างอันดับหนึ่งบทบาทของนักบัญชีที่เกิดขึ้นคือเราต้องให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการวางแผนที่ดีให้กับผู้บริหารแล้วก็ให้สารสนเทศในการกิจกรรมดำเนินงานเพื่อชี้นำหรือควรจะควบคุมสิ่งใดประเด็นคือเราอาจจะเป็นคู่คิดกับผู้บริหารนั่นเองว่าสิ่งไหนที่ควรสนใจสิ่งไหนคือควรควบคุมแล้วก็เราจะต้องให้สารสนเทศในการจูงใจให้มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรสุดท้ายการที่ทำดำเนินงานต่อไปเรื่อยๆจะต้องมีการวัดผลวัดอย่างไรวัดผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมสุดท้ายก็คือมีการประเมินตำแหน่งการแข่งขันขององค์กรแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้บริหารอื่นดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดทีละข้อกันค่ะอย่างส่วนของข้อแรกเราบอกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบริหารเนี่ยต้องเป็นผู้ให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนอาทิเช่นการที่บริษัทของเราที่เราทำงานอยู่เนี่ยเขาเป็นผู้บริหารสวนสัตว์ของปากช่องแลนด์เขามีความสนใจที่จะขยายอาณาเขตของสวนสัตว์ดังนั้นเนี่ยในมุมมองของนักบัญชีบริหารเราจะต้องให้ข้อมูลว่าการที่เราลงทุนกับสิ่งนี้เมื่อดำเนินการแล้วงบประมาณปลายทางทิศทางจะเป็นอย่างไรรายได้เป็นยังไงค่าใช้จ่ายเป็นไงมีกำไรหรือไม่เมื่อไหร่จะคุ้มทุนดังนั้นเนี่ยเราต้องให้ข้อมูลที่เป็นงบประมาณเชิงรายละเอียดเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถเอาข้อมูลเนี้ยไปนั่งคิดไต่ตองว่าควรจะลงทุนหรือไม่ณช่วงเวลาไหนดีและทำอย่างไรเพื่อให้ปลายทางมันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจต่อมาค่ะเราบอกว่าเราต้องให้สารสนเทศในกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อชี้นำหรือควบคุมการดำเนินงานเนี่ยบางทีมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เอ๊ะ
เรื่องนี้น่าสนใจนะเอ๊ะเรื่องนี้น่าควบคุมนะเราก็จะไปบอกผู้บริหารเลยว่าเราได้เปรียบเทียบแล้วจากงบประมาณซึ่งตะกี้ได้คุยกันไปในสไลด์ก่อนหน้านี้ว่างบประมาณที่เราตั้งไว้ใน1ปีเนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรและสิ่งที่ปัจจุบันเกิดขึ้นจริงๆเราเอามาเปรียบเทียบกันว่าสิ่งไหนเราควบคุมได้สิ่งไหนที่มันเกินกว่างบประมาณที่เราตั้งไว้อาทิเช่นตัวอย่างในหน้านี้เราบอกว่าเรามีค่าใช้จ่ายกว่างบประมาณนะดังนั้นทีมบัญชีบริหารต้องไปนั่งสืบว่าอะไรที่ทำให้ค่าไฟฟ้ามันสูงเกินไปมันสูงจากการใช้งานหรือสูงจากอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าสืบสวนมาแล้วพบว่ามันเกิดจากอัตราค่าไฟฟ้าที่มาจากส่วนกลางที่เพิ่มขึ้นแล้วจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นเราต้องทำยังไงบ้างผู้บริหารเนี่ยก็สามารถใช้สารเทศที่เรานำมาเนี่ยมานั่งวางแผนว่าทำอย่างไรเราถึงจะใช้ไฟได้เท่าเดิมแต่มีต้นทุนที่ถูกลงอาทิเช่นการใช้การไฟฟ้าทางเลือกอาทิเช่นใช้โซลาร์เซลล์เป็นต้นหรือว่าการเปิดปิดการเปิดโชว์ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเปิดอาจจะมีช่วงเวลากำหนดมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้นำให้ผู้บริหารรู้ว่าควรจะควบคุมสิ่งใดเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณที่เราตั้งไว้นั่นเองต่อมาค่ะคือการให้สารสนเทศเพื่อการจูงใจมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรเรารู้อยู่แล้วว่าองค์กรเนี่ยจะมีเป้าหมายเล็กๆเป้าหมายหนึ่งคือกำไรที่เราต้องการซึ่งเราวางแผนงบประมาณไว้แล้วว่าปลายทางต้องมีกำไรแน่ๆดังนั้นทำอย่างไรให้เขาจูงใจจูงใจที่พูดถึงคือจูงใจแก่พนักงานของเราดังนั้นจะมีรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการให้รางวัลการให้ผลตอบแทนพิเศษที่เรียกว่าโบนัสการให้โบนัสจากบริษัทนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เกิดขึ้นจากการวางภาพรวมขององค์กรแล้วเกิดขึ้นจากการวางงบประมาณแล้วแล้วทำยังไงให้ยอดขายมันได้ตามเป้าคุณก็ต้องมีการจูงใจพนักงานด้วยการให้โบนัสว่าถ้าคุณขายได้ยอดนี้จะได้โบนัสเท่าไหร่อันนี้คือเป็นสารสนเทศในการจูงใจให้มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรนั่นเองส่วนเกือบท้ายๆและเมื่อดำเนินการไปเราต้องวัดผลการวัดผลกิจกรรมเนี่ยว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการจูงใจให้บุคคลเนี่ยดำเนินการสู่เป้าหมายขององค์กรพื้นฐานในการให้รางวัลที่ดีเนี่ยโดยอาทิเช่นการเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้นเห็นไหมคะว่าตะกี้สไลด์ก่อนอันนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องทางด้านการเงินเรื่องโบนัสแต่รอบนี้พูดถึงเรื่องของการให้ตำแหน่งที่สูงขึ้นการขึ้นเงินเดือนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มันเป็นฟิกคอสหรือค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยหรือพนักงานเนี่ยเขาจะมีการวัดผลว่าทีมงานที่อยู่ในมือเขาในหน่วยงานเขาเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ในการที่จะทำหน่วยงานนี้ขึ้นมาก็เป็นการวัดผลที่ชัดเจนส่วนหนึ่งที่ได้เอาไปใช้ด้วยต่อมาค่ะก็คือการประเมินตำแหน่งทางการแข่งขันขององค์กรแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างที่ได้คุยกันไปว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันระดับโลกเดี๋ยวนี้เราแข่งขันไม่ใช่ในประเทศไทยไม่ใช่จังหวัดนนทบุรีแต่เราแข่งขันในระดับโลกทั้งเอเชียและทั้งยุโรปเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เจนหรือยุคสมัยของผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราที่มีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยบทบาทที่สำคัญของนักบัญชีผู้จัดการคือการประเมินอย่างสม่ำเสมอว่าตอนนี้องค์กรเราสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้การแข่งขันนี้หรือไม่และเราควรจะปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้กิจการเรายังดำเนินอยู่ในอนาคตอย่างเช่นนักศึกษาอาจจะเห็นว่าสมัยก่อนเด็กๆหรือนักศึกษาเนี่ยชอบอ่านการ์ตูนเป็นฉบับเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าหนังสือการ์ตูนอาจจะน้อยลงเป็นหนังสือการ์ตูนแบบความสนุกสนานที่เป็นเชิงของประเทศไทยคุณจะเห็นว่าธุรกิจประเภทนี้อาจจะปรับสภาพกลายเป็นว่าการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ให้กับผู้สนใจมากยิ่งขึ้นคือหมายถึงว่าใช้ความเชี่ยวชาญเดิมแต่ว่าเปลี่ยนช่องทางในการทำนั่นเองซึ่งในส่วนของการประเมินว่าบริษัทเราหรือกิจการเราเนี่ยสามารถมุ่งสู่เป้าหมายได้หรือไม่ดำรงอยู่ได้หรือไม่มันจะมีวิธีวัดอยู่ตัวนึงที่ได้ถูกเอามาใช้ก็คือ Balance Scorecard หรือ BSC นั่นเองสามารถศึกษารายละเอียดได้ในที่หน่วยที่6นะคะก็จะมีการพูดถึงว่ากระบวนการภายในของกิจการเป็นยังไงทางด้านการเงินเราซัพพอร์ตได้ดีแค่ไหนลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้ง Balance Scorecard ซึ่งศึกษาได้ในหน่วยที่6เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินว่ากิจการเรายังสำคัญได้อยู่หรือไม่ในปัจจุบันและควรจะปรับปรุงจุดไหนให้ดีที่สุดนะคะส่วนสุดท้ายที่เราจะคุยกันในหน่วยที่1ก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ามูลค่าเพิ่มไม่ใช่ราคาแต่มูลค่าเพิ่มคือประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไปเราจะมีการเปรียบเทียบกัน
ประโยชน์ที่ได้รับต้องมากกว่าต้นทุนที่เสียไปเสมอประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยอาจจะพูดถึงประโยชน์ที่มีตัวตนจับต้องได้หรือไม่มีตัวตนมองไม่เห็นแต่รู้สึกดีดังนั้นเนี่ยการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่ตนซื้อเนี่ยวัดจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ความง่ายในการใช้งานรูปแบบการใช้งานการใช้และบ่งบอกถึงตำแหน่งหรือสถานะที่เราต้องการที่จะสื่อหรือเปล่าเทียบกับต้น

ุนที่เสียไปก็คือเงินที่ลูกค้าจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นเวลาที่ลูกค้าเสียไปความพยายามในการใช้ในการซื้อดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ก็รวมถึงด้วยรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะต้องสร้างงานบริการหรืองานที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าให้ลูกค้ารู้สึกว่าการซื้อของเรามันมีมูลค่าเพิ่มนะคือเขาว่าได้รับประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่เสียไปเขารู้สึกว่าคุ้มค่าที่เราได้มาอันนี้เช่นแบบการที่เราซื้อเทคโนโลยีออกใหม่อย่างเช่นการซื้อโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีโทรศัพท์มือถือเพียงแค่ปุ่มกดโทรเข้าโทรออกแต่ตอนนี้เราจะบ่งบอกได้ว่าโทรศัพท์มือถือมีมากกว่านั้นลูกค้าอาจจะต้องมีการคิดถึงประโยชน์ว่าเขาอยากใช้งานในเรื่องอะไรอยากดูเรื่องราคาหุ้นอยากติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอยากติดต่อสื่อสารกับครอบครัวหรือว่าการอ่านข่าวเขาจะคิดถึงประโยชน์แล้วดูว่าสินค้าที่เรานำเสนอเขาเนี่ยมาซัพพอร์ตไหมและเทียบกับต้นทุนที่เขาเสียไปดังนั้นผู้บริหารหรือกิจการเราต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าของเราหรือบริการของเราเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มที่น่าสนใจดึงดูดต่อการควักเงินของลูกค้าในการที่มาใช้บริการหรือมาซื้อสินค้ากับบริษัทเรานั่นเองค่ะวิธีการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในส่วนของการเพิ่มประโยชน์ของเราเนี่ยการเพิ่มประโยชน์มันจะอาจก่อให้เกิดต้นทุนนี้มันเพิ่มขึ้นการที่ใส่เทคโนโลยีเข้าไปในสินค้าของเราเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นรายได้เราอาจจะลดลงในเมื่อถ้าเราไม่ได้ปรับราคาเพราะถ้าการปรับราคามาส่งผลต่อความหวั่นไหวต่อการซื้อของลูกค้าหรือการลดต้นทุนที่ลูกค้าเสียไปมันส่งผลได้ทำให้เกิดรายได้ลดลงหรือต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยบัญชีบริหารก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มานั่งวิเคราะห์ว่าจากกลยุทธ์ที่บริษัทมีเนี่ยทั้งโอกาสและอุปสรรคภายนอกทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทภายในเนี่ยเราควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าการที่บริโภคสินค้าเราหรือบริการเราเนี่ยเกิดมูลค่าสูงสุดและเราก็จะเป็นนักบัญชีที่เป็นคู่คิดกับเจ้าของกิจการหรือว่าบริษัทนั้นได้อย่างดีเพื่อให้ปลายทางกิจการอยู่รอดตามเป้าหมายที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะคือเนื้อหาของหน่วยที่2เรื่องของการออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นเองอย่างที่เราคุยกันไปว่าเราคือวิชาชีพบัญชีบริหารการที่เราจะออกแบบระบบบัญชีได้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ของกิจการเพื่อให้มันสอดคล้องกันด้วยในครั้งนี้ในหน่วยที่2เนี่ยเราจะคุยถึงในส่วนของการวางแผนกลยุทธ์ในเบื้องต้นแล้วก็พูดถึงมุมมองในส่วนของการวางแผนระบบบัญชีว่าเราจะต้องมีการออกแบบระบบบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องกับของให้สอดคล้องกับของเดิมนะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะมันเป็นศาสตร์และศิลป์คำว่าศาสตร์เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมีการวางแผนจัดการศิลป์เนี่ยคือการบริหารว่าทำยังไงก็ตามเนี่ยภายใต้ข้อจำกัดของเราภายใต้ทรัพยากรของเราเนี่ยมันจะทำให้เราดำเนินงานสู่เป้าหมายอย่างในรูปที่อาจารย์ให้มาเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราเป็นนักบริหารนักธุรกิจเรามีธนูอยู่ในมือเรามองเป้าและเป้าเราคืออะไรแล้วเรารู้ว่าระยะทางที่เรายืนจากจุดนี้กับเป้าเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนแรงลมเป็นยังไงงั้นแปลว่าคุณต้องเข้าใจสภาวะแวดล้อมภายในบริษัทและก็ภายนอกบริษัทด้วยเช่นกันคุณจะได้กะระยะเป้าได้ว่าคุณจะต้องยึดคันธนูไว้ได้ไกลขนาดไหนเพื่อจะได้ยิงให้ได้ตรงเป้าตรงการที่คุณต้องการดังนั้นเหมือนกันกับบัญชีบริหารเลยว่าเราต้องเข้าใจว่าภายในของกิจการมีทรัพยากรอย่างไรเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรแล้วภายนอกเนี่ยมันเกิดอุปสรรคหรือโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยสามารถยิงคันธนูไปสู่เป้าหมายได้ดังนั้นเนี่ยข้อมูลในการบัญชีในส่วนของบัญชีต้นทุนบัญชีบริหารสำคัญมากในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่นำไปสู่เป้าหมายขององค์กรนั่นเองค่ะเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเนาะดังนั้นเราจะคุยกันเรื่องเนื้อหารายละเอียดกันประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ทำอะไรก็ตามแปลว่าเราต้องมีประโยชน์ประโยชน์เนี่ยคืออะไรมาคุยกันเรื่องแรกค่ะประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์คือเราเนี่ยสามารถวางแผนในแนวการปฏิบัติของคนในองค์กรได้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนสื่อสารกันเข้าใจกันเราจะได้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน2ค่ะคือการทำให้ผู้บริหารเกิดความตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยไม่ได้ว่าวางแผนวันนี้อีก10ปีทำเหมือนเดิมนะไม่ได้คำว่าเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอว่าสิ่งที่เราตั้งไปเป็นกลยุทธ์เนี่ยมันพร้อมใช้ในปัจจุบันหรือเปล่าดังนั้นสิ่งนี้จะเกิดความตื่นตัวต่อผู้บริหารว่าพร้อมไหมตอนนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณจะปรับตัวอย่างไรอย่างเช่นคุณก็เห็นว่าณปัจจุบันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือสถานการณ์ไวรัสโรคระบาด

ดังนั้นคุณจะเห็นว่าสถานการณ์ของสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเที่ยวบินเริ่มน้อยลงแต่ละสายการบินจะมีการปรับตัวคุณจะเห็นว่านี่คือกลยุทธ์ของผู้บริหารว่าถ้าสินค้าหลักเป้าหมายหลักสิ่งที่เขาทำมันทำไม่ได้เขาจะทำอย่างไรเพื่อให้องค์กรยังอยู่รอดเห็นไหมว่าถ้าผู้บริหารไม่ตื่นตัวไม่ใช้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์กิจการจะอยู่ไม่ได้เลยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในปัจจุบันที่เกิดขึ้น 3. มาทำให้ผู้บริหารเนี่ยเกิดความรอบคอบในการวางแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันทำให้รู้สึกว่าการวางแผนต้องรอบคอบมากขึ้นการวางแผนจะต้องมีแผนสำรองเสมอเหมือนทุกท่านในชีวิตประจำวันคุณเคยมีแผนสำรองไหมว่าถ้าเกิดคุณมีนัดที่สถานที่ A คุณจะไปอย่างไรให้ทันเวลาถ้าไปโดยรถยนต์ไม่ได้รถยนต์ส่วนตัวไม่ได้คุณไปในทางไหนบ้างเพื่อให้ทันต่อเวลาที่นัดลูกค้าไว้เห็นไหมคะว่ามันจะต้องมีการรอบคอบในการวางแผน A ไม่ได้แผน B ซัพพอร์ตต้องเป็นอย่างไรดังนั้นกลยุทธ์จะต้องมานั่นเองว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างส่วนที่4ค่ะช่วยในการตัดใจของผู้บริหารทั่วทั้งองค์กรให้เกิดความร่วมมือและเป็นเอกภาพเพราะว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การวางแผนเชิงกลยุทธ์เนี่ยไม่สามารถทำเองคนเดียวได้โดยผู้บริหารอาจจะทำแต่ต้องมีการคุยกับภาพรวมขององค์กรว่าเราต้องให้ความร่วมมือกันนะเพื่อประดังของเราคือสิ่งนี้คุณจะเห็นว่าหลายๆที่ที่เป็นแบบสถานประกอบการหรือกิจการเนี่ยก็จะมีคำคมหรือคำปลุกใจหรือว่าทิศทางที่พนักงานรู้ว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้เพื่ออะไรร่วมกันส่วนสุดท้ายค่ะคือการจัดการเชิงรุกเนี่ยมีประโยชน์ในส่วนของการทำให้ทราบถึงแนวโน้มของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าและตัดสินใจอย่างไรอย่างเช่นการทำเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันจะมีการวางแผนเราจะรู้ได้ว่าแนวโน้มของกิจการเนี่ยในไตรมาสนี้ในปีหน้าเราจะทำอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องควรทำให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะวันนี้เอามาเป็นรูปแบบกราฟอย่างดูรายละเอียดสวยงามแต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมในเนื้อหาในหนังสือนะคะนักศึกษาสามารถละเอียดได้เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงภาพรวมหลักการก่อนเขาบอกว่าการทบทวนสถานภาพขององค์กรเนี่ยการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเข้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการกิจการต้องการอะไรเป้าหมายเป็นยังไงตั้งให้มุ่งมั่นจากนั้นดูรายละเอียดกันว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะปัจจุบันคำว่าสภาพแวดล้อมพูดถึงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรว่ากฎหมายในพื้นที่ที่เราจะทำธุรกิจเป็นอย่างไรสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเป็นอย่างไรคนตกงานเยอะไหมลูกค้าชอบของแบบไหนแบบไหนฮิตแบบไหนกำลังแบบว่ามาเป็นกระแสในปัจจุบันสถานการณ์สภาพแวดล้อมในกิจการว่าเรามีกำลังการผลิตพร้อมไหมเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมหรือเปล่าณจุดที่ลูกค้าต้องการสิ่งนี้เราเชี่ยวชาญหรือเกินหรือสิ่งนี้เราไม่เชี่ยวชาญเลยอันนี้เราต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจากนั้นเมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจนอันนี้ต้องชัดเจนห้ามเข้าข้างตัวเองนะต้องวัดอย่างชัดเจนเท่านั้นว่าสภาพแวดล้อมภายในเราเป็นอย่างไรต่อมาค่ะสเต็ปที่2เรามีการกำหนดทิศทางขององค์กรในการมองวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์คือสิ่งที่เรามองไว้ปลายทางว่าเราต้องการจะเป็นสิ่งไหนต่อมาคือพันธกิจก็คือวิธีที่ไปถึงวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองจากนั้นก็จะมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องทำอย่างไรส่วนที่3การกำหนดกลยุทธ์มันไม่ได้มีแค่ระดับเดียวเรามีถึง3ระดับระดับแรกคือกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่คือหน้าที่ของแต่ละพนักงานแต่ละบุคคลกลยุทธ์ระดับธุรกิจคือสินค้านั้นๆแล้วก็ภาพรวมของกลยุทธ์ระดับองค์กรนั่นเองการที่นำกลยุทธ์ในสเต็ปที่3ไปใช้งานได้เนี่ยมันต้องนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยดูส่วนของโครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กรเนี่ยเราได้ในศึกษามาก่อนหน้านี้และสักระยะหนึ่งว่าโครงสร้างองค์กรเนี่ยมีหลายรูปแบบเราจะบริหารจัดการยังไงเพื่อให้ไปสู่กลยุทธ์ที่เราต้องการวางไว้อย่างสมบูรณ์และวัฒนธรรมองค์กรการที่มีกลยุทธ์ที่ดีมากๆแต่เราไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของเราก็ไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นอย่างไรค่านิยมเป็นอย่างไรต้องศึกษาในส่วนของกระบวนการภาพรวมหรือลักษณะนิสัยเพื่อจะได้ค่อยๆเอากลยุทธ์นั้นนำไปใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบที่สุดสุดท้ายการที่เราตั้งกลยุทธ์ไว้และนำไปใช้สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ใช่ใช้แล้วจบนะเราต้องใช้เสร็จปุ๊บเราต้องมีการควบคุมติดตามว่าแผนที่เราวางไว้กลยุทธ์ที่ดีเด่นของเรานั้นที่คิดร่วมกันมาหลายๆส่วนงานเนี่ยเราได้ใช้ตามนั้นหรือ

และเมื่อเราเอาไปใช้เนี่ยมันมีผลกระทบยังไงเป็นทางด้านบวกที่ควรส่งเสริมหรือทางด้านลบที่ตัวมานั่งแก้ไขกันดังนั้น process นี้เป็น process ที่วนไปเรื่อยๆนะคะก็คือเราต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในทุกๆไตรมาสทุกๆปีดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าต้องทันสถานการณ์แล้วก็สุดท้ายประธานต้องติดตามและประเมินผลก็จะวนอยู่ประมาณนี้สิ่งนี้สำคัญถ้าคุณอยากให้องค์กรอยู่ไปเรื่อยๆนักศึกษาเคยได้อ่านเนื้อหาภาพรวมเนี่ยคุณจะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยค่ะมันมีประมาณสัก4สเตจหรือว่า4ขั้นขั้นเริ่มต้นขั้นเติบโตอะไรประมาณนี้ดังนั้นการที่ธุรกิจเราดีเราอย่าแบบพึงพอใจนะปัจจุบันว่าอ๋อธุรกิจดีใครๆก็ซื้อของเราคู่แข่งไม่ค่อยเยอะแต่คุณอย่าลืมนะอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเทคโนโลยีเปลี่ยนได้เสมอปัจจุบันนักศึกษาเคยเห็นคนใช้โทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดไหมคะอาจจะเคยแต่จำนวนเยอะไหมไม่เยอะมันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปดังนั้นการที่เรามีกลยุทธ์ที่ดีนะปัจจุบันมันไม่ได้แปลว่ากลยุทธ์นี้สามารถใช้ได้ถึงอนาคต 10-20 ปีข้างหน้าไม่ใช่ถ้าเราคิดแบบนั้นเราจะกลายเป็นธุรกิจที่หายไปในตลาดเลยดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์ที่ดีใช้เนื้อหาทางด้านบัญชีเป็นส่วนประกอบและภาพรวมเนี่ยคุณต้องดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีการประเมินอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะมาดูการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกันโดยหลักๆเนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรภายนอกองค์กรเราควบคุมได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วควบคุมไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจอ่ะเราจะมาดูรูปของเราเป็นรูปกลมๆสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมสี่เป็นวงรีเออเรามาดูการสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะภายนอกควบคุมไม่ได้ควบคุมได้ไหมไม่ได้เราควบคุมบุคคลได้ไหมก็ยากเหมือนกันนะมาดูกันมันจะแบ่งเป็นจุลภาคกับมหาภาคคำว่ามหาภาคเนี่ยคือภาพรวมคือสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันอันนี้เช่นประเทศไทยสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีการส่งออกเป็นอย่างไรสภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบที่มาจากสภาวะการเติบโตเทคโนโลยีหรือสภาวะไวรัสโรคระบาดเห็นไหมมันเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่มันถูกกระทบจากสิ่งต่างๆต่อมาคือการเมืองและกฎหมายการที่คุณจะขายสินค้าหรือให้บริการเนี่ยคุณต้องดูว่าสถานที่ตั้งของร้านของคุณหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณน่ะคือใครอยู่ประเทศไหนจังหวัดไหนเขามีกฎหมายเฉพาะเรื่องนี้หรือไม่คุณต้องศึกษาให้ดีเพราะว่าคุณจะต้องทำให้เราสามารถดำเนินงานได้ในอนาคตเรื่อยๆการศึกษาการเมืองและกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญต่อมาพูดถึงทางด้านสังคมค่ะสังคมเนี่ยอาจจะหมายถึงกลุ่มของเป้าหมายของลูกค้าคุณจะเห็นได้ว่าลูกค้าในแต่ละเจเนเรชันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขามีความต้องการของสินค้าที่แตกต่างกันมีวิธีการคิดกระตือใจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆคุณเราสังเกตว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่กับรุ่นเด็กๆอายุ10กว่าปัจจุบันการเลือกซื้อสินค้าสักชิ้นนึงกับเลือกซื้อบริการหรือการเลือกซื้อร้านอาหารการเลือกไปทานข้าวที่ร้านอาหารเขาเลือกอะไรเป็นหลักอิ่มไหมราคาถูกไหมหรือเซลฟี่สวยหรือแชร์โลเคชันแล้วดีอันนี้ก็แล้วแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครแล้วเขาต้องเข้าใจในภาพของกลุ่มมหาภาคแบบนี้หรือสินค้าของเราเนี่ยเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันในกลุ่มของสังคมไหมเพราะว่าช่วงนี้อัตราการเกิดน้อยแต่ว่าอัตราผู้สูงอายุเยอะดังนั้นสินค้าที่เราจะออกมาสู่ตลาดเนี่ยมาซัพพอร์ตกับกลุ่มที่ต้องการหรือเปล่าอันนี้ต้องนั่งดูเนาะสำคัญมากจริงๆเรื่องเศรษฐีเรื่องสังคมเรื่องประชากรต่อมาเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเพราะว่ารูปแบบการใช้งานเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างสะดวกการสั่งซื้อสินค้า อุปกรณ์ไอทีที่อยู่ในบ้านอันนี้ก็สำคัญดังนั้นคือท่านที่จะทำธุรกิจก็ต้องดูภาพของมหาภาคด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในส่วนของจุลภาคค่ะมีทั้งในส่วนของลูกค้าสาธารณชนปัจจัยการผลิตแล้วก็คนกลางในส่วนของสภาพแวดล้อมภายในที่ควบคุมได้อาทิเช่นการผลิตของเราการจัดการองค์กรเราผลิตได้ดีแค่ไหนอินพุตที่เป็นวัตถุดิบเข้ามาโปรเซสการผลิตจนถึงเอาพุตเราควบคุมของเสียได้ในระดับกี่เปอร์เซ็นต์เป็นตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ไหมการที่เอาสินค้าที่เป็นตัววัตถุดิบเข้ามาในการผลิตเราเลือกคุณภาพวัตถุดิบได้ดีขนาดไหนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ทางด้านการตลาดเราก็จะส่งเสริมการขายในรูปแบบไหนดีอันนี้ก็อยู่ที่การจัดการของเราทางด้านการเงินการลงทุนของกิจการเราใช้รูปแบบทางการเงินเอาเงินมาจากไหนไปกู้เข้ามาเอาเงินของกิจการแล้วโฟลว์สภาพแวดล้อมหรือสภาพคล่องภายในกิจการเราเป็นยังไงทางด้านการเงินอันนี้คือสภาพแวดล้อมภายในที่เราต้องเข้าใจตัวเองโอเคไหมคะดังนั้น

การกำหนดกลยุทธ์ได้และต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยเครื่องมือกันค่ะจากที่พูดเข้าไปอาจจะดูกว้างๆดังนั้นเราจะมาดูว่าเครื่องมือที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันเขาใช้อะไรกันบ้างตัวแรกค่ะคือ SWOT เป็นSWOT อันนี้หลายท่านอาจจะเชี่ยวชาญหรืออาจจะแบบอาจารย์ดูคุ้นๆนะต่อมาคือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWMAC อันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าหลักการของมันคืออะไรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์กันมาดูตัวแรก SWOT ค่ะ SWOT เนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรภายในเราจะหา2เรื่องเรื่องแรกคืออะไรคือจุดแข็งของบริษัทเราคนอื่นไม่มีเรามีเราเชี่ยวชาญด้านนี้เราผลิตได้ดีของเสียเราน้อยเรามีทักษะเรื่องนี้เป็นพิเศษเราเชี่ยวชาญมากๆมันคือจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรเราอาจจะไม่เชี่ยวชาญนะบางมุมหรือเราจะมีเครื่องกำลังผลิตที่ยังไม่เพียงพออันนี้ต้องวิเคราะห์ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรอันนี้คือสภาพภายในองค์กรส่วนภายนอกองค์กรค่ะเราดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาวะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นอะไรมันเป็นโอกาสที่เอื้อต่อธุรกิจของเราคุณจะเห็นได้ว่าบางอย่างที่มันดูเหมือนเป็นอุปสรรคบางทีมันก็เอื้อด้วยเช่นกันนะคุณจะเห็นว่าอย่างช่วงนี้เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดทางโควิดคุณจะเห็นว่าร้านอาหารตอนแรกเนี่ยเริ่มเครียดมากในไตรมาส2ที่มีการแบบปิดประเทศปิดประเทศหมายถึงว่าไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้นะช่วงเวลานั้นๆดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่เป็นร้านอาหารก็เริ่มเครียดแล้วว่าแล้วลูกค้าที่ไหนจะมาทานข้าวของเราเขาจะกลัวเชื้อไวรัสนู่นนี่นั่นไหมแต่ทุกครั้งที่มันมีแบบสิ่งที่เป็นผลกระทบอาจจะเป็นแง่ลบคุณอาจจะพลิกให้มันเป็นโอกาสเกิดขึ้นก็ได้ว่านี่ไง delivery เลยถึงบ้านกดแป๊บเดียวถึงเลยลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปไหนเห็นไหมคะว่าทุกๆครั้งที่เราวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกอะที่มันเป็นอุปสรรคเราจะหาบางจุดที่มันเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจเราก็ได้เราอยากท้อถอยเนาะเราก็ต้องหาโอกาสต่อไปที่มันเหมาะสมจากนั้นเนี่ยผลของการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยใช้เป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดกลยุทธ์ขององค์กรเลยอะเป็นการตัดสินใจว่าเราจะดำเนินงานอย่างไรต่อไปในอนาคตแล้วก็เพื่อสื่อสารให้คนในองค์กรรับทราบว่าเราจะมุ่งมั่นไปทิศทางนี้ด้วยกันโอเคนะคะจากการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงตั้งแต่ในส่วนของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคอย่างเช่นในส่วนของจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยก็คือเป็นส่วนของ internal คือภายในองค์กรดูในส่วนของจุดแข็งว่าเรามีจุดแข็งสิ่งใดจุดอ่อนเป็นยังไงบ้างภายนอกองค์กรอะไรบ้างที่เป็นโอกาสและอุปสรรคแก่ธุรกิจของเราจากที่เราวิเคราะห์ SWOT อย่างชัดเจนละเอียดไม่เข้าข้างตัวเองมั่นใจในทุกสิ่งที่เราดูว่ามันรอบคอบและครบและชัดเจนแล้วเครื่องมือต่อมาที่เราพูดถึงคือ Trial Metric เราจะเอาตัว SWOT นี่นะคะที่เราทำเมื่อครั้งที่แล้วเอามาพอตแล้วดูว่ากลยุทธ์ไหนล่ะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราวิเคราะห์ SWOT ไว้ซึ่ง SWOT เราจะได้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคแล้วเนี่ยเราจะมาหาความสัมพันธ์แบบ Matrix โดยใช้ตารางที่เรียกว่า Trial Metric กันมาดูกันค่ะว่ากลยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างจากที่เราดู SWOT ไว้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็น SO ข้างบนนะคะมันจะเกิดในส่วนของกลยุทธ์เชิงลุกก็คือเราจะใช้จุดแข็งขององค์กรที่เรามีกับโอกาสที่เรามีให้เป็นกลยุทธ์เชิงลุกเลยเรารู้ว่าเรามีจุดแข็งภายในนะภายในเรามีจุดแข็งแล้วแล้วภายนอกอ่ะมันเกิดโอกาสเนี้ยดังนั้นเนี่ยช้อยเราเลือกคือเราจะเลือกกลยุทธ์เชิงลุกเลยว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างแบบชัดเจนอย่างรวดเร็วเป็นเชิงลุกแต่ถ้ามันเป็น ST ก็คือมันมีจุดแข็งแหละแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่มันเกิดอุปสรรคขึ้นมานะมีจุดแข็งถ้าเกิดอุปสรรคดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยอาจจะเป็นเชิงลับเป็นกลยุทธ์แบบคงตัวส่วนต่อมาถ้าเป็นแบบ WO เนี่ยก็คือการใช้โอกาสเข้ามาเป็นกลยุทธ์แต่ว่าต้องแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรให้ทันท่วงทีด้วยก็จะเป็นกลยุทธ์แบบคงตัวอยู่นะคะก็คือในส่วนของการจัดที่เรามีกำหนดเป็นกลยุทธ์แต่จุดอ่อนที่เรามีเราต้องรีบแก้ไขต่อมาค่ะ WT คือกลยุทธ์แบบป้องกันเรามีทั้งจุดอ่อนเรามีทั้งข้อจำกัดขององค์กรดังนั้นเราต้องมีการพิจารณาร่วมกันว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันให้กิจการเรายังดำเนินอยู่ต่อไปในอนาคตอันนี้คือเครื่องมือที่ต่อเนื่องมาจากการวิเคราะห์ SWOT นั่นเองประโยชน์ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรมันเป็นเรื่องสำคัญมากคุณจะไม่สามารถอยู่ใน
ทำธุรกิจแบบอยู่ในกล่องแบบจะไม่มองคู่แข่งเลยค่ะจะไม่มองแบบกฎหมายที่เปลี่ยนไม่มองการเมืองที่เปลี่ยนอันนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ดังนั้นประโยชน์ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดคือเราจะเข้าใจได้ว่าจุดแข็งขององค์กรคืออะไรเราจะสามารถดูในภายในองค์กรว่ามันเกิดอะไรบ้างที่สามารถเป็นประโยชน์ที่ทำให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งจุดแข็งองค์กรก็มีจุดอ่อนขององค์กรก็มีแต่จุดอ่อนนั้นเป็นจุดอ่อนระดับไหนจุดอ่อนระดับที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ไหมหรือเป็นจุดอ่อนที่มาส่งผลต่อความเสียหายขององค์กรแล้วมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงของจุดอ่อนนั้นอย่างไรเราต้องมาดูรายละเอียดกันนะคะในเพิ่มเติมในส่วนของโอกาสล่ะโอกาสจากสภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องติดตามข่าวสารอย่างชัดเจนว่าการเกิดสิ่งนี้มันเกิดโอกาสนะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราต้องการไว้ได้มากที่สุดนั่นเองหรือสิ่งใดมันเป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดการขัดขวางต่อการบรรลุเป้าหมายและเราจะใช้กลยุทธ์แบบใดในการหลีกเลี่ยงหรือทำให้เราปรับสภาพจนเข้าสู่การแข่งขันได้ตามปกติผลการวิเคราะห์ของกิจการนะคะสามารถนำไปใช้ส่วนหนึ่งคือการใช้กำหนดวิสัยทัศน์และก็กลยุทธ์เพื่อให้องค์กรเนี่ยก้าวเดินกันทั้งองค์กรไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองการกำหนดทิศทางขององค์กรตัวแรกที่เราจะคุยกันคือวิสัยทัศน์หรือวิชั่นทุกท่านรู้สึกแบบเอ้ยที่ทำงานเราทุกที่มีวิสัยทัศน์นะมีวิชั่นคำว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นคือเป้าหมายเลยว่าองค์กรมองว่าปลายทางของกิจการต้องการอะไรก็คือเป็นจินตนาการของอนาคตที่มุมมองทัศนคติของผู้บริหารเนี่ยต้องการในอนาคตว่าเราจะไปในทิศทางไหนซึ่งการกำหนดคุณลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้นะคะอย่าดูแบบอลังการเกินไปต้องเป็นจินตนาการที่เป็นไปได้สร้างความพึงพอใจแก่ภาพรวมของทั้งคนภายในองค์กรและคนภายนอกองค์กรด้วยสิ่งนั้นที่เป็นวิสัยทัศน์มันสามารถปฏิบัติสู่เป้าหมายได้มีความชัดเจนการสื่อสารต่อองค์กรภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนรับรู้ว่าโอเควิสัยทัศน์ของกิจการคืออะไรแต่แล้วก็ตามวิสัยทัศน์มันต้องมีความยืดหยุ่นสักนิดนึงเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจการเมืองดังนั้นวิสัยทัศน์ต้องมีการปรับปรุงได้หรือยืดหยุ่นนั่นเองภารกิจคืออะไรภารกิจหรือว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านที่เรารู้กันคือเขาเรียกว่าภารกิจทำอย่างไรให้องค์กรบรรลุสู่วิสัยทัศน์ข้างหน้าที่เราได้คุยไว้ทิศทางจะเป็นอย่างไรอันนี้ขออนุญาตที่ดึงของหน่วยงานหนึ่งขึ้นมานำเสนออย่างเช่นหน่วยงานนี้เขาบอกว่าวิสัยทัศน์ของเขาคือส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าด้วยอาหารที่อร่อยแปลว่าขายอะไรขายอาหารแน่ๆเลยเขาบอกว่าวิสัยทัศน์ของเราคือต้องการมอบความสุขของลูกค้าด้วยอาหารที่อร่อยและมีคุณภาพท่ามกลางประสบการณ์ที่น่าประทับใจดังนั้นเนี่ยเมื่อเขากำหนดวิสัยทัศน์มาแล้วเขาก็จะมีภารกิจเพื่อทำให้มันไปสู่วิสัยทัศน์ได้นั่นก็คือมีการส่งมอบทางด้านคุณภาพที่ดีแปลว่าอาหารของเขาคืออาหารเชิงที่มันเน้นสุขภาพและมีความอร่อยอย่างไรก็ตามการที่ส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและอร่อยจะต้องมีการที่ทำให้เกิดกำไรอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นขององค์กรด้วยมีความสัมพันธ์ที่ดีหุ้นส่วนทางธุรกิจในระยะยาวแล้วก็สร้างความเป็นเลิศมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วยอันนี้คือทางวิสัยทัศน์และภารกิจที่เกิดขึ้นจริงที่ภาคธุรกิจได้ถูกนำมาใช้และนำเสนอนะคะเป้าหมายขององค์กรมันส่งผลในระยะยาวจริงๆและส่งผลมากต่อการกำหนดกลยุทธ์ว่าปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายของกิจการเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่ออยู่รอดนะขอแค่อยู่รอดก็พอหรือเราทำเพื่อเจริญเติบโตถึงขีดสุดที่ต้องการหรือเราเน้นกำไรหรือเราเน้นสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือเราเน้นมุ่งสู่อะไรที่เป็นรูปธรรมขององค์กรดังนั้นเนี่ยเป้าหมายเป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรและคุณต้องเอากลยุทธ์สิ่งนั้นๆน่ะมาซัพพอร์ตให้มันเหมาะสมที่สุดนั่นเองวัตถุประสงค์ค่ะอันนี้คือ objective เริ่มละเอียดขึ้นมามากขึ้นและจากเมื่อกี้ภาพกว้างตอนนี้คือภาพละเอียดมากขึ้นมันคือการแปรจากภารกิจหรือทิศทางขององค์กรเนี่ยให้มันสะดวกต่อการนำไปสู่พนักงานในแต่ละส่วนงานให้เขาปฏิบัติได้อย่างชัดเจนว่าทำอย่างไรวัดอย่างไรแล้วก็มีวิธีการดำเนินงานอย่างไรโอเคไหมคะคือเราแปรจากภาพกว้างให้เป็นภาพละเอียดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงของทีมพนักงานเรานั่นเองการกำหนดกลยุทธ์นะคะมันจะมี3ระดับด้วยกันคือกลยุทธ์ระดับองค์กรที่เป็น
Corporate Strategy เป็นแบบกลยุทธ์โดยรวมที่ครอบคลุมพูดถึงทิศทางการแข่งขันขององค์กรเลยเป็นการทำแบบภาพรวมส่วนที่สองคือกลยุทธ์ระดับธุรกิจว่าโปรดักต์นั้นๆสินค้านั้นๆเราจะเล่นกลยุทธ์ระดับไหนมุ่งสู่การปรับปรุงมุ่งสู่การแข่งขันในรูปแบบใดอันนี้คือกลยุทธ์แบบธุรกิจเป็น business strategy นะคะต่อมาในส่วนของ business strategy เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะเน้นแบบไหนซึ่งกลยุทธ์ของเราจะมี3รูปแบบอาทิเช่นเราจะเป็นผู้นำด้านต้นทุนต่ำคุณจะเห็นว่ามีธุรกิจหลายๆธุรกิจเลยที่เน้นว่าการขายสินค้าเป็นสินค้าแบบต้นทุนต่ำคือเราเน้นต้นทุนต่ำเพื่อให้เราสามารถส่งเสริมการขายได้เต็มที่แล้วก็แข่งขันกับผู้อื่นได้ในส่วนของสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับผู้อื่นมากหรือเราจะสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยว่าโปรดักต์เราบริการเราไม่มีความซ้ำจากคู่แข่งใดๆหรือมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเลยว่าเราโฟกัสกลุ่มนี้โดยเฉพาะและต้องซัพพอร์ตอย่างไหนกลยุทธ์ส่วนสุดท้ายค่ะที่เราคุยกันคือกลยุทธ์ระดับหน้าที่เป็นการกำหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการแข่งขันแก่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆในส่วนงานเราในส่วนของหน่วยงานในส่วนแผนกในส่วนของพนักงานนั่นเองเป็นกลยุทธ์ของพวกที่ทำให้พวกเขาดำเนินภาพรวมเป็นไปตามภารกิจที่เราต้องการนั่นเองภารกิจที่เราทำไว้ดีกลยุทธ์ดีเราต้องมีการขั้นตอนในการควบคุมนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างที่ทำต้องมีการควบคุมโดยการที่มีการกำหนดว่าจะควบคุมสิ่งใดตัวชี้วัดคืออะไรเราคาดหวังว่าเรามีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายตัวชี้วัดคือจำนวนปริมาณการขายจำนวนเงินอันนี้ก็ว่าไปว่าเราจะวัดตัวไหนให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราควบคุมกำหนดเกณฑ์ในการเปรียบเทียบค่ะเราจะเปรียบเทียบในไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือเปรียบเทียบกับอะไรออกให้ชัดจากนั้นประเมินผลตามช่วงเวลาเลยค่ะว่าจากช่วงเวลาที่ต้องการคือรอยไตรมาสหลายปีและมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้กับผลงานจริงเป็นอย่างไรเราจะได้แก้ไขปรับปรุงให้มันถูกต้องให้มันเป็นทิศทางที่เราต้องการนั่นเองระบบการบัญชีเพื่อการจัดการคุณจะเห็นว่าจากที่เราเรียนรู้แล้วว่ากลยุทธ์คืออะไรเราวางกลยุทธ์ของบริษัทเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยการบัญชีก็คือการออกแบบระบบบัญชีที่มันเหมาะสมนั่นเองคุณจะเห็นว่าระบบบัญชีเนี่ยการที่นำเสนอต่อผู้บริหารเนี่ยนำเสนอทั้งงบการเงินนำเสนอทั้งในส่วนของบัญชีต้นทุนและงบประมาณต่างๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารดังนั้นลักษณะสำคัญที่เป็นหัวใจเลยนะของบัญชีการจัดการคือการออกแบบระบบที่มันสอดคล้องกับกลยุทธ์แล้วก็ข้อมูลเนี่ยในการนำเสนอต้องมีทั้งเป็นตัวและไม่เป็นตัวเงินซึ่งมีความยืดหยุ่นให้มันปรับต่อความต้องการแล้วก็สิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองดังนั้นการที่เราจะเริ่มทำการออกแบบระบบบัญชีเพื่อเอาไว้ support ที่เป็นทั้งบัญชีการเงินบัญชีบริหารเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารได้ระบบบัญชีนั้นต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ support ซึ่งก่อนที่จะเริ่มทำเราต้องมีการสำรวจก่อนว่ารูปแบบรายงานทางการบัญชีหรือรูปแบบรายงานทางการเงินที่กิจการต้องการลักษณะเป็นยังไงที่เป็นแบบเดิมที่เราเคยทำไว้ผังองค์กรเป็นอย่างไรบ้างเรามีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เราต้องการหรือไม่รายการของธุรกิจเป็นอย่างไรเรามีการซื้อขายสินค้าหรือเราเน้นบริการดังนั้นอันดับแรกของการออกแบบระบบบัญชีเราต้องสำรวจก่อนว่าลักษณะภาพรวมเราเป็นอย่างไรต่อมาเมื่อเรารู้แล้วว่าที่ผ่านมาเราเป็นยังไงและเราต้องการอะไรเราก็ต้องมีการสร้างระบบบัญชีขึ้นมาใหม่ว่าเรากำหนดฟอร์มนะหน้าตาแบบนี้รีพอร์ตหรือรายงานเป็นอย่างไรกำหนดสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับธุรกิจของเรากำหนดรายงานว่ารายงานชิ้นนี้ต้องเสนอต่อฝ่ายไหนและควรใช้เทคนิคการนำเสนออย่างไรเป็นพารณาเป็นเชิงตัวเลขหรือเป็นกราฟอันนี้ต้องมีการร่างรูปแบบความต้องการจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทำระบบบัญชีใหม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็นำระบบบัญชีใหม่เนี่ยออกไปทดลองแล้วก็ออกไปใช้ในการปฏิบัติจริงเมื่อนำไปใช้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการติดตามผลว่ารีพอร์ตเป็นยังไงการนำเสนอข้อมูลมีหลุดหรือไม่เราควรจะแก้ไขจุดไหนให้มันเหมาะสมที่สุดนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าการที่ออกแบบระบบบัญชีได้ไม่ว่าจะใช้ในส่วนของบัญชีการเงินหรือบัญชีเพื่อจัดการเราต้องเข้าใจว่ากลยุทธ์ของบริษัทคืออะไรระบบภาพรวมของบริษัทเป็นยังไงลักษณะของสินค้าบริการของกิจการเป็นยังไงและความต้องการรีพอร์ตกับผู้บริหารเนี่ยลักษณะท่าทางทิศทางเทคนิคเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมีการศึกษาให้ชัดเจนมาดูส่วนสุดท้ายค่ะเป็นการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสถานเทศกับการบริหาร
ผู้บริหารเนี่ยมีตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงระดับกลางระดับล่างคุณจะเห็นว่าลักษณะของสารสนเทศตั้งแต่ที่มาขอบเขตความละเอียดการทันต่อเหตุการณ์ความถูกต้องความถี่ในการใช้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันนี้เช่นจุดหนึ่งที่เรามานั่งคุยกันคือผู้บริหารระดับสูงที่มา

0: ของสหรัฐประเทศที่เขาต้องการคือต้องการทั้งภายในภายนอกว่าเป็นไงวันนี้การเมืองถึงไหนแล้วสภาวะเศรษฐกิจทางยุโรปทางเอเชียเป็นยังไงเราจะส่งออกได้หรือไม่ขอบเขตผลกระทบภาพรวมทั้งองค์กรเป็นยังไงทำสิ่งนี้กระทบต่อสิ่งไหนอุปสรรคที่เกิดขึ้นกระทบหลักๆต่อกิจการอย่างไรแต่ความละเอียดเขาไม่ต้องการลงละเอียดมากเกินไปอาทิเช่นพนักงานชื่อนายกไม่มาทำงานผู้บริหารระดับสูงไม่ได้อยากรู้ณจุดนี้นะคะเขาไม่ได้ลงดีเทลแต่เขาดูภาพรวมซึ่งเรื่องของระยะเวลาคือมันต้องทันต่อเหตุการณ์ทันต่อเวลาในการตัดสินใจค่อนข้างแม่นยำความทีอาจจะไม่ได้บ่อยนักคือดูภาพรวมแต่ถ้าเป็นผู้บริหารระดับล่างเลยล่ะเขาจะสนใจสารเทศที่มันเป็นภายในกิจการอย่างเช่นเขาเป็นผู้บริหารที่ดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคลสิ่งที่เขาสนใจคือเขาสนใจว่าพนักงานของเขามีพนักงานของเขามีกี่คนเป็นภาวะภายในกิจการความแม่นยำต้องมีสูงจำนวนพนักงานมากี่คนวันนี้จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องแม่นยำและความถี่ในการใช้ก็คือค่อนข้างบ่อยมากนั่นเองดังนั้นการที่เราแนะนำในส่วนของสารเทศเพื่อการบริหารเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปแบบของการนำเสนอต่อผู้บริหารนั้นๆนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพรวมของหน่วยที่2ค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอด
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: จะเรียนมสท.ได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ในส่วนของครั้งนี้นะคะเราจะมาคุยในส่วนของหน่วยที่3เรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อบัญชีการจัดการการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เราจะมุ่งสู่เป้าหมายของกิจการอย่างเช่นการสร้างกำไรที่ยั่งยืนในอนาคตว่าเรามีกำไรสม่ำเสมอได้เนี่ยเราจะต้องมีการจัดทำงบประมาณและสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้จักต้นทุนด้วยว่าต้นทุนมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของการบริหารจัดการและต้นทุนที่เกิดขึ้นในส่วนของการให้บริการทางด้านการบริการและก็ต้นทุนสินค้าดังนั้นการเข้าใจพฤติกรรมต้นทุนมันทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราจะกำหนดทิศทางอย่างไรก็ตามเพื่อทำให้ต้นทุนมันเกิดการประหยัดที่สุดและเกิดประสิทธิภาพในตัวของสิ่งที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดวันนี้เราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมต้นทุนหรือว่า cost behavior เนี่ยมันมีลักษณะแบบใดบ้างพฤติกรรมต้นทุนก็คือระดับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเมื่อปริมาณกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุนของหน่วยงานหรือสิ่งที่ทำนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงอะไรสักครั้งหนึ่งหรือเปลี่ยนพฤติกรรมหรือจำนวนลดลงมันส่งผลต่อต้นทุนหรือไม่เราจะมาดูกันคุณจะเห็นว่าในรูปเนี่ยอาจารย์เอาตัวกระตูนมามันจะเป็นหน้าตาประมาณว่าผู้บริหารหรือองค์กรเนี่ยพยายามบีบคอให้มันแบบน้อยที่สุดประหยัดที่สุดเพราะว่าการที่ยิ่งต้นทุนถูกมันส่งผลปลายทางสู่กำไรของกิจการนั่นเองดังนั้นคือพฤติกรรมต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องเบื้องต้นที่ทุกคนต้องรู้จักและก็เข้าใจ

มารถใช้ได้ทั้งในดำเนินงานในองค์กรแล้วก็ใช้ได้ทางชีวิตประจำวันของตัวเราด้วยดังนั้นเราต้องมาดูกันว่าพฤติกรรมต้นทุนมีอะไรบ้างในส่วนของดำเนินธุรกิจทั่วไปคุณจะเห็นว่ารอบนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาเป็นการทำขนมเค้กตัวภาพสวยมากเห็นแล้วก็หิวตามไปด้วยในรูปนี้นะคะก็จะมีในส่วนของส่วนประกอบของเค้กก็คือต้องมีตั้งแต่แป้งมีไข่มียี่มีน้ำตาลสิ่งที่คุณเห็นและการที่จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆให้กลายเป็นเค้กได้นั้นเนี่ยนอกจากส่วนประกอบในภาพแรกต้องมีส่วนของพ่อครัวแม่ครัวคนงามๆของเราในการทำขนมให้อร่อยด้วยเมื่อเราได้ตามสูตรที่ต้องการว่าทานแล้วนุ่มละมุนลิ้นอ้วนนิดเดียวอ่ะประมาณนี้เราต้องดูว่าช่องทางจัดจำหน่ายของเราเป็นอย่างไรเราจะออนไลน์ทั้งหมดไหมหรือเราจะมีหน้าร้านหน้าร้านของเราจะตั้งที่ไหนดีถ้าเป็นเค้กแบบนี้ราคาเค้กสักก้อนละ100บาทเราควรตั้งที่ไหนดีคะตามขอบจังหวัดหรือตามในเมืองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการกลุ่มลูกค้าแบบไหนเพราะว่าคุณสร้างสินค้ามาหรือว่าตัวเค้กเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในแต่ละย่านอย่างชัดเจนว่าย่านนี้จะเป็นสาวๆที่ต้องการสุขภาพดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่เน้นแป้งนะเขาจะไม่เน้นนะส่วนนี้ส่วนนั้นอันนี้คือต้องซัพพอร์ตได้อย่างชัดเจนต่อมาการที่เรามีเค้กที่ดีอร่อยมีร้านที่น่าสนใจตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วอย่างไรก็ตามเราต้องมีพนักงานในการขายในการเชียร์ในการให้ข้อมูลลูกค้าได้ว่าเค้กนี้ดีอย่างไรกินแล้วนุ่มละมุนลิ้นต้องเก็บไว้อย่างไรณช่องแช่เย็นหรือว่าเก็บได้กี่คืนต้องให้ข้อมูลแล้วก็อย่างไรก็ตามร้านเค้กมีทั่วไปหลายที่ดังนั้นเราต้องมีการแข่งขันสักนิดนึงจะมีโปรโมชั่นอย่างที่ทุกท่านเคยเห็นว่าร้านเค้กบางร้านจะลดทุกวันพุธทุกวันอังคารถามว่าทำไมเขาต้องกำหนดวันพุธหรือวันอังคารคะเขากำหนดแบบวันพฤหัสหรือว่าวันจันทร์หรือวันเสาร์อาทิตย์ได้ไหมมันเป็นเทคเช่นเดียวกันกับคุณที่ชอบซื้ออาหารออนไลน์ตัวอาจารย์ชอบมากเพราะว่ากดในมือถือแล้วก็รู้เลยว่าวันนี้มีร้านไหนโปรโมชั่นนะราคาจะส่งเท่าไหร่คุณจะสังเกตได้ว่าวันเสาร์อาทิตย์บางครั้งค่าจะส่งจะแพงขึ้นแต่ว่าถ้าวันธรรมดาค่าจะส่งจะถูกหรือแทบไม่มีเลยนะเป็นส่วนใหญ่ของในแอปพลิเคชันนั้นๆเพราะว่าเขาดูว่าณวันไหนที่ลูกค้าซื้อน้อยเขาจะเริ่มแล้ววันนั้นคือคนอัดโปรโมชั่นอย่างเช่นคุณเคยสังเกตไหมว่าในโรงหนังในเมืองไทยเนี่ยหนังเข้าใหม่จะเข้าวันไหนถ้าไม่หนังเข้าใหม่จะไม่เข้าวันเสาร์ล่ะคะหรือไม่เข้าวันศุกร์เพราะว่าเราต้องดูว่าการที่หนังเข้าใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาทำเงินสักกี่วันและช่วงไหนคือวันที่ลูกค้ามาน้อยที่สุดวันนั้นคือวันที่จะต้องอัดโปรโมชั่นเข้าไปเพื่อให้ยอดขายเราอยู่ในโซนของสัดส่วนที่มันเท่าเทียมกับของจังวันอื่นอย่างดูในรูปนะคะก็จะมีว่าร้านเค้กร้านหนึ่งที่ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างเขาบอกว่าซื้อชิ้นที่หนึ่งเนี่ยราคาเต็มแต่ชิ้นที่สองลดให้ 50% นะจ๊ะรีบๆมาซื้ออร่อยมากๆแต่ต้องลดเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะต่อมาเนี่ยแพ็กเกจจิ้งก็เป็นเรื่องสำคัญลูกค้าคือใครซื้อแล้วกินเลยหรือซื้อเพื่อเอาไปฝากคนอื่นหรือซื้อรู้สึกแบบโอ้มันแพงนะแพ็กเกจจิ้งสวยอันนี้น่าเป็นของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยผู้บริหารจะต้องคิดทุกอย่างเสมอเพราะทุกอย่างที่ดูในรูปมันคือต้นทุนทั้งสิ้นอันที่เช่นต้นทุนของวัตถุดิบทำอย่างไรให้ได้วัตถุดิบที่แป้งดีไข่สดและราคาเราควบคุมได้อาจจะต้องมีการประมูลอาจจะต้องมีการเช็คคุณภาพมีการแบบเซ็นสัญญากับผู้ส่งวัตถุดิบพนักงานของเราเป็นยังไงมีความเชี่ยวชาญหรือเปล่าในการทำเค้กเขาทำเค้กเสียไหมสัดส่วนเป็นยังไงทักษะเป็นอย่างไรอันนี้เราก็กำหนดในการที่คัดเลือกคนเข้ามาเป็นพ่อครัวของเรานั่นเองกำหนดสูตรว่าสูตรแบบไหนเหมาะสมที่สุดอร่อยหรือไม่อร่อยก็จะมีคนเทสมีคนชิมร้านค้าเป็นยังไงตกแต่งสวยไหมกูจะเห็นว่าบางร้านตกแต่งสวยมากสวยที่เหมาะสำหรับการที่คนเอาไปเซลฟี่แบบถ่ายรูปแล้วสวยดังนั้นเขาคิดหรือเปล่าคะว่าการที่ตกแต่งร้านสวยนั้นใช้ต้นทุนที่มากมีค่าใช้จ่ายสูงมันคุ้มหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเด็กๆบัญชีหรือนักศึกษาบัญชีจะรู้สึกแบบอ๋อมันมีอัตราส่วนของการเงินส่วนหนึ่งที่สามารถมาวัดได้ว่าการที่เราลงเงินไปเท่านี้มีผลตอบแทนเป็นรูปแบบกำไรได้ดีหรือไม่ Addition Return on Asset อาจารย์ตื่นเต้นมีการพูดผิดเล็กน้อย Return on Asset นะคะจำได้ไหมคะว่า ROA เขาวัดยังไงเขาก็บอกว่าการลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยก่อให้เกิดกำไรกับกิจการได้เป็นอย่างไรบ้าง

กำไรของเราในระยะยาวนั่นเองมาดูการความสำคัญของพฤติกรรมต้นทุนพฤติกรรมต้นทุนเนี่ยมันสิ่งที่ผู้บริหารและนักบัญชีเนี่ยควรจะต้องทราบว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งเปลี่ยนแปลงในบางกิจกรรมมันส่งผลยังไงบ้างต่อสิ่งที่เราจะมองในอนาคตอาทิเช่นต้นทุนเปลี่ยนแต่ราคาขายของเราไม่เปลี่ยนแล้วเราจะต้องขายกี่ชิ้นเป็นขั้นต่ำเราจะได้ไม่ขาดทุนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ด้วยดังนั้นพฤติกรรมต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราต้องใช้ในการวางแผนการควบคุมการทำงบประมาณแล้วก็การทำงบประมาณของในส่วนของบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยหรือบัญชีบริหารจะเป็นรูปแบบที่ไม่ได้เป็นทางการอย่างที่เราคุยกันไปว่าถ้าบัญชีการเงินรูปแบบการนำเสนอจะเป็นทางการแต่ถ้าบัญชีบริหารรูปแบบจะไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าคุณจะซัพพอร์ตผู้บริหารในการตัดใจเรื่องอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องต้นทุนในการนำเสนอต่อผู้บริหารเราจะแนกเป็นพฤติกรรมต้นทุนเพื่อให้ผู้บริหารรู้ว่าสิ่งนี้ควรตัดสินใจหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันแล้วก็ประกอบการตัดสินใจอาทิต้นทุนเพื่อการตัดสินใจในการตั้งราคาขายตั้งราคาขายไม่ใช่ดูแค่ว่าคู่แข่งขายเท่าไหร่เราขายเท่านั้นนะเราดูต้นทุนของเราด้วยแล้วดูว่าเราตั้งราคาแบบนี้เราต้องขายให้ได้ขั้นต่ำกี่ชิ้นเราจะต้องจัดโปรโมชั่นสักเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมหรือการเสนอราคาประมูลโครงการแน่นอนว่าการที่เราอยากไปร่วมประมูลโครงการเนี่ยถ้าเราตั้งราคาไปซะไม่มีกำไรเลยมันก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องมานั่งคิดว่าเราควรจะปรับต้นทุนในรูปแบบไหนเพื่อให้ได้การประมูลโครงการนั้นเข้ามาและเรายังมีกำไรในการดำเนินงานอยู่มาดูลักษณะของพฤติกรรมต้นทุนจากที่เกริ่นมานานก็จะมี3รูปแบบขออนุญาตหลักๆนะคะหลักๆก็จะมีต้นทุนผันแปรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับกิจกรรมมีต้นทุนลักษณะคงที่แล้วก็ต้นทุนแบบผสมเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าแต่ละแบบเป็นยังไงแต่ว่าการที่แปรโดยวัดจากสถานการณ์ชีวิตประจำวันของเราอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูตัวแรกกันตัวแรกเขาเรียกว่าต้นทุนผันแปรหรือว่า variable cost ทั้งบัญชีบางทีจะใช้ตัวย่อของว่า VC ต้นทุนผันแปรคือผันแปรไปตามกิจกรรมของเราอาทิเช่นขออนุญาตพูดในมุมส่วนตัวนักศึกษาเคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมคะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยชามละ10บาทกินได้กี่คำประมาณ 1-2 คำเท่านั้นถ้าเรากินเยอะเราจะต้องจ่ายตังค์เยอะไหมก็ต้องจ่ายตังค์เยอะใช่ปะคะเพราะว่าชามละ10บาทยิ่งกินเยอะก็ยิ่งจ่ายเยอะดังนั้นคือต้นทุนผันแปรคือผันแปรตามกิจกรรมที่เราทำก๋วยเตี๋ยวเรือกินหลายชามก็ต้องจ่ายตัวเลขที่เยอะเพราะชามละ10บาทกิน10จานก็จ่าย100บาทดังนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยในรูปนักศึกษาค่อยๆมองนะคะในกราฟที่อาจารย์ให้มาเนี่ยด้านซ้ายมือคือต้นทุนของกระดาษข้างล่างคือจำนวนหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มเขาบอกว่าต้นทุนที่ผันแปรเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือต้นทุนผันแปรที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงต่อ1หน่วยกิจกรรมจะคงที่เสมออารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือตะกี้เลยว่าถ้าเรากิน1ชามจ่าย10บาทกิน5ชามจ่าย50บาทดังนั้นเนี่ยกราฟมันจะเป็นทิศทางขึ้นไปนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าเราไม่พิมพ์เลยไม่ผลิตเลยตัวของต้นทุนกระดาษจะเป็นศูนย์นักศึกษาเห็นศูนย์ข้างล่างไหมคะตรงมุมสุดก็คือถ้าเราไม่ผลิตต้นทุนกระดาษจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราผลิต1หน่วยต้นทุนก็จะเกิดขึ้นยิ่งผลิตเยอะต้นทุนภาพรวมของกระดาษก็จะเยอะขึ้นไปด้วยอันนี้พูดในต้นทุนโดยรวมเนาะเหมือนอารมณ์กินก๋วยเตี๋ยวเรือกินก๋วยเตี๋ยวเรือหลายชามต้นทุนตอนปลายทางในการเอาเงินไปจ่ายให้กับแม่ค้าที่ร้านก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆตามชามที่เรากินแต่ว่ากราฟแนวนอนข้างล่างนักศึกษาจะเห็นว่าต้นทุนต่อกระดาษหรือต้นทุนต่อก๋วยเตี๋ยวเรืออ่ะถ้ามองในมุมนี้อาทิเช่นต้นทุนผันแปรเนี่ยนะคะกินก๋วยเตี๋ยวเรือ1ชามก็ชามละ10บาทชามที่2ก็ยังชามละ10บาทชามที่10ก็ยังละ10บาทดังนั้นคือถ้ามองเป็นต่อหน่วยต้นทุนผันแปรจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลขเดิมๆก๋วยเตี๋ยวเรือยังชามละ10บาทต้นทุนค่ากระดาษต่อเล่มก็ยังเล่มละ250บาทแต่ถ้าเรายิ่งกินเยอะหรือยิ่งผลิตเยอะถ้าเราพูดต้นทุนโดยรวมตัวเลขก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองพอได้นะคะสำหรับต้นทุนแบบผันแปรมาดูต้นทุนผันแปรอีกแบบนึงเขาเรียกว่าต้นทุนผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกิจกรรมนักศึกษาลองนึกถึง

ถึงขนมครกอ่ะดูเป็นขนมไทยๆหน่อยขนมครกเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีเตาเป็นกลมๆแล้วก็มีหยอดเป็นน้ํากะทิดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็เราอาจจะต้องนั่งคิดว่าถ้าเรามีพนักงาน1คนจะดูแลเตาขนมครกได้กี่เตาอาจจะคิดว่าขนมครก2เตาคน1คนก็จะคุมอยู่แต่ถ้าเราเพิ่มขนมครกเป็น3เตาหรือ4เตาอาจจะต้องเพิ่มคนมากขึ้นเช่นกับในรูปที่จะนำมาให้ดูก็คือการผลิตสินค้าจะมีจำนวนพนักงานในการตรวจสอบคุณภาพถ้าเกิดว่าเราผลิตสินค้าเพียงแค่ 3,000 ชิ้นเราจะจ้างพนักงานเพียงแค่1คนเท่านั้นก็คือเงินเดือนอยู่ที่ 20,000 บาทที่เราต้องจ่ายในการที่จ้างในการควบคุมคุณภาพของสินค้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสัก 6,000 ชิ้นหรือ 5,000 ชิ้นมันแปลว่ามันเกินความสามารถของคนแรกที่จะดูแลเรื่องคุณภาพแล้วเราต้องจ้างเพิ่มอีกคนนึงที่ทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยมันเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดดังนั้นเนี่ยการจ้างพนักงานนะคะก็จะอยู่ที่2คนหรือว่า 20,000 นักศึกษาจะเห็นได้ว่าการที่เราดูต้นทุนผันแปรแบบเป็นขั้นนี่นะคะมันก็จะเป็นช่วงเวลาดังนั้นคือการที่เราจะเพิ่มทรัพยากรสักอย่างหนึ่งในการที่เพิ่มคนหรือเพิ่มต้นทุนเนี่ยต้องดูให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดอันนี้เช่นอย่างในรูปเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่า1คนดูแลได้ 3,000 หน่วยในการผลิตแต่ถ้าเราผลิตเพียงแค่ 5,000 หน่วยล่ะมันก็ต้องจ้าง2คนอยู่ดีแต่ทำไมเราจะไม่ผลิตให้มันกลายเป็น 6,000 หน่วยให้มันดูคุ้มค่าอันนี้คือแล้วแต่เป้าหมายขององค์กรในการมองแต่ว่ามันคือต้นทุนผันแปรที่มันเปลี่ยนตามปริมาณของกิจกรรมนั่นเองจากรูปตะกี้เราจะมาทำกราฟต่อกราฟเนี่ยนะคะมันทิศทางเดียวกันกับในส่วนของการกินก๋วยเตี๋ยวเรือตะกี้เลยก็คือยิ่งเราผลิตเยอะยิ่งกิจกรรมเราเยอะต้นทุนเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้มันเพิ่มเป็นขั้นก็คืออย่างที่เราคุยกันไปว่าคน1คนเงินเดือน 10,000 บาทดูแลการผลิตอยู่ที่ 3,000 ชิ้นถ้าเราต้องผลิต 6,000 ชิ้นเราต้องมีคน2คนดังนั้นเงินเดือนที่ต้องจ่ายก็คืออยู่ที่ 20,000 บาทโดยรวมเช็คเช่นเดียวกันถ้าเราผลิต 9,000 ชิ้นคน2คนพอไหมไม่พอแล้วต้องหาคนเพิ่มดังนั้นเนี่ยพนักงานที่เราต้องมาควบคุมคุณภาพการผลิตเนี่ยก็จะเป็น3คนตัวเลขการจ้างอยู่ที่เดือนละ 30,000 บาทอันนี้เขาเรียกว่าต้นทุนผันแปรตามกิจกรรมแต่เป็นขั้นไปโอเคนะคะต่อมามาดูค่าใช้จ่ายคงที่กันค่ะเขาเรียกว่าฟิกคอสหรือตัวย่อทางบัญชีชอบใช้คำว่า FC ไม่ใช่แฟนคลับนะ FC คือฟิกคอสนะคะต้นทุนคงที่ก็คือสิ่งที่เป็นจำนวนเงินที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ปริมาณกิจกรรมของเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามถ้ามองในเรื่องง่ายที่สุดนึกถึงนักศึกษาที่อาจจะเช่าหอพักเช่าหอพักช่วงเช่าหอพักเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในจังหวัดนั้นเราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือช่วงปิดเทอมที่เราจะไม่อยู่ณที่นั่นหรือช่วงที่เกิดสภาวะน้ำท่วมต้องกลับอีกจังหวัดนึงที่ครอบครัวอยู่ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเดินไปหาเจ้าของหอแล้วพูดว่าคุณป้าคะขอโทษนะคะเดือนนี้ไม่ได้อยู่ขอไม่จ่ายเงินได้ไหมคะค่าเช่าได้ปะไม่ได้หรือถ้าเกิดเดือนนี้เราเรียนหนักเหลือเกินเดือนนี้เราทำงานหนักเหลือเกินเรากินนอนอยู่หอพักทั้งวันทั้งคืนเพื่อนั่งทำงานเราอยู่หอพักหลายชั่วโมงในต่อเดือนถามว่าค่าเช่าเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มไหมไม่เพิ่มค่าเช่าเท่าเดิมดังนั้นคือไม่ว่ากิจกรรมเราเปลี่ยนระดับไหนต้นทุนคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงในภาพรวมจำนวนเงินปลายทางที่เราจ่ายจะไม่เปลี่ยนถ้าเป็นพูดถึงภาพรวมมาดูรูปกันค่ะในรูปเนี่ยที่อาจารย์เอามาเนี่ยก็คือต้นทุนคงที่เขาบอกว่าในเดือนที่1เนี่ยผลิตสินค้าเพียงแค่1หน่วยผลิตน้อยมากต้นทุนรวมของค่าเสื่อมราคาคุยกันก่อนค่าเสื่อมราคาคืออะไรค่าเสื่อมราคาคืออุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เรามีในการดำเนินงานกิจการทางบัญชีเนี่ยจะคิดการเสื่อมราคาเสื่อมสภาพตามแต่ละกิจกรรมอาทิเช่นค่าเสื่อมราคาที่นักศึกษาเห็นได้บ่อยชัดที่สุดก็คือวิธีแบบเส้นตรงหรือว่าเขาเรียกว่า straight line method straight line method เนี่ยในแต่ละปีจะเท่ากันดังนั้นถ้าเราผลิตเพียงแค่1หน่วยต้นทุนรวมก็อยู่ที่ 2,000 เช่นเดิมถ้าเราจะผลิตเพียงแค่10หน่วยเพิ่มขึ้นต้นทุนรวมอยู่ที่ 2,000 จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะผลิตมากขึ้นหรือน้อยลงต้นทุนรวมก็ยังเท่าเดิมอันนี้คือปลายทางของต้นทุนรวมแต่ถ้าเราเอาต้นทุนเนี้ยมาหารด้วยจำนวนนักศึกษาจะเห็นว่าการที่เราผลิตเยอะต้นทุนคงที่ต่อชิ้นจะเริ่มถูกลงเน้นนะคะต้นทุนคงที่ต่อชิ้นจะเริ่มถูกลงอาทิเช่นถ้าเราผลิต1ชิ้นต้

ทุนรวม 2,000 แปลว่าต้นทุนชิ้นนั้นมีมูลค่าต้นทุนอยู่ที่ 2,000 แต่ถ้าเราผลิตอยู่ที่20ชิ้นยังต้นทุนรวมจะเท่าเดิมนะ 2,000 เมื่อเราหารจะเห็นว่าต้นทุนต่อหน่วยผลิตเนี่ยอยู่ที่เพียงแค่ชิ้นละ100บาทย้ำอีกรอบต้นทุนคงที่เป็นตัวเลขปลายทางที่เราต้องจ่ายโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ากิจกรรมเราเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนหอพักเราอยู่เพียงแค่2ชั่วโมงต่อเดือนก็จ่ายเดือนละ 10,000 เหมือนเดิมถ้าเดือนนั้นหอพักเราอยู่มันทุก24ชั่วโมงในทุกวัน30วันก็จ่ายเดือนละ 10,000 เท่าเดิมดังนั้นเนี่ยปลายทางคือ 10,000 แต่ถ้าเราหารต่อชั่วโมงคือยิ่งอยู่เยอะก็ยิ่งถูกลงนั่นเองมาดูรูปกันรูปของต้นทุนคงที่นะคะก็จะเป็นรูปตามนี้เราคิดในส่วนของค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาเราคิดวิธี straight line method หรือวิธีเส้นตรงแต่ละปีคิดเท่ากันแต่ละปีหาร12เป็นต่อเดือนตกค่าเสื่อมราคาเดือนละ 2,000 บาทนักศึกษาเห็น 2,000 บาทนะคะมุมเดลต้าเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินของค่าเสื่อมราคาส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นจำนวนผลิตสินค้าอย่างที่เราคุยกันไปว่าวิธีค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงไม่ว่าจะผลิตมากผลิตน้อยก็ยังเดือนละ2,000 คุณจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบ 2,000 อยู่ข้างบนนิ่งเลยผลิตเพียงแค่ชิ้นเดียวก็ 2,000 ผลิต20ชิ้นก็ 2,000 แต่ถ้าเราดูเป็นต่อหน่วยขึ้นมาเราจะเอาต้นทุนคงที่ตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนหน่วยก็จะเห็นว่ายิ่งผลิตเยอะต้นทุนต่อหน่วยคงที่ก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยอันนี้เป็นวิธีแบบผสมหรือว่ามิกคอร์นะคะก็คือมีการผสมผสานระหว่างต้นทุนคงที่แล้วก็ต้นทุนผันแปรคุณจะเห็นว่าในแต่ละเดือนนะคะค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยยังเท่ากันทุกๆเดือนเนี่ยต่อ1เครื่องคือค่าเช่าเดือนละ 5,000 แต่ถ้าเราถ่ายเอกสารเพราะเราคิดค่าถ่ายเอกสาร30สตางค์ต่อแผ่นยิ่งถ่ายเยอะก็ยิ่งจ่ายเยอะดังนั้นเนี่ยการที่ทำธุรกิจโดยทั่วไปอ่ะจะเป็นต้นทุนเชิงผสมผสานเป็นสัดส่วนมากเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีค่าเสื่อมหรืออย่างน้อยๆก็ต้องมีค่าเช่าเครื่องจักรแต่ถ้ายิ่งใช้เยอะก็จะมีการผันแปรตามไปด้วยอันนี้เช่นอย่างเดือนมกราคมคุณจะเห็นว่าเช่าเครื่องจักรมา2เช่าเครื่องจักรมา1เครื่อง 5,000 บาทแต่ว่าจำนวนเงินในการถ่ายเอกสารเนี่ยไม่มีเลยซึ่งทางร้านที่ให้เช่าเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีจ่ายขั้นต่ำนะอยู่ที่ 2,000 ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีเดือนมีนาคมที่เรามีค่าเช่าเดือนละ 5,000 ต่อ1เครื่องแล้วก็ถ้าเราถ่ายเอกสารเยอะก็ต้องถ่ายเยอะไปด้วยแล้วก็ราคาภาพรวมก็จะแพงไปด้วยนั่นเองอันนี้คือหน้าตาของกราฟของต้นทุนผสมคุณจะเห็นว่ามันจะมีแนวเส้นตรงตรงกลางก็จะเรียกว่าต้นทุนคงที่ก็คือค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไม่ว่าจะถ่ายเอกสารเยอะหรือน้อยก็ยังเป็นค่าเช่าที่เท่าเดิมคือเดือนละ 5,000 แล้วก็ส่วนของต้นทุนผันแปรค่าถ่ายเอกสารก็คือเอกสารยิ่งถ่ายเยอะต้นทุนต่อชิ้นก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะเราชิ้นละ30สตางค์ดังนั้นปลายทางของต้นทุนรวมคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นบนสุดต้นทุนรวมก็คือมันจะจุดเริ่มจากต้นทุนคงที่แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขออนุญาตพูดในมุมส่วนตัวเลยว่ากราฟนี้คุณมองเหมือนการเช่าหอพักเหมือนเดิมหอพักของคุณถ้าหนูไม่อยู่หอพักเลยหนูต้องจ่ายค่าเช่าแปลว่าค่าเช่าเนี่ยเท่าเดิมในทุกๆเดือนอยู่ไม่อยู่หนูก็ต้องจ่ายมันเป็นพื้นฐานแปลว่าต้นทุนไม่ได้แปลว่าศูนย์แน่ๆเพราะว่ามันจะมีฟิกคอสต์เข้ามาก่อนคือค่าเช่าของหอพักและถ้าอยู่หอเยอะหนูใช้ไฟเยอะทำผันแปรตามกิจกรรมเปิดแอร์เยอะเปิดไฟเยอะค่าไฟปลายทางก็จะเยอะดังนั้นต้นทุนรวมของการเช่าหอพักมันจะจุดเริ่มต้นที่ค่าเช่าหอก็คือเดือนละ 4-5,000 ก็ว่าไปและปลายทางจ่ายขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามกิจกรรมการเปิดไฟการเปิดน้ำนั่นเองโอเคนะคะมันเป็นการผสมผสานระหว่างต้นทุนคงที่แล้วก็ต้นทุนผันแปรพฤติกรรม3ตัวหลักๆเราจบแล้วเรามาดูกันว่าการใช้ข้อมูลพฤติกรรมของเราล่ะใช้อย่างไรบ้างเราก็จะมีตัวสมการให้ดูนะว่าเป็นสมการต้นทุนกิจกรรมก็คือ y เท่ากับ a บวก b s y ก็คือต้นทุนรวม a ก็คือคงที่ต้นทุนคงที่ b คือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยและ x คือปริมาณของกิจกรรมแปลความหมายคือต้นทุนคงที่ตั้งบวกด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคูณด้วยปริมาณหน่วยจากนั้น2ตัวยำมารวมกันกลายเป็นต้นทุนรวมนั่นเอง
ขั้นตอนการประมาณการต้นทุนเพื่อการจัดการนะคะก็จะมีอยู่6ส่วนหลักๆคือส่วนแรกคือการกำหนดก่อนว่าต้นทุนที่เราจะประมาณการเนี่ยคือเรื่องไหนกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุนคืออะไรรวบรวมข้อมูลมานะแล้วก็ดูปริมาณกิจกรรมที่เราจะทำในอดีตด้วยว่าในอดีตเราทำระดับไหนเพราะว่าในอดีตกับปัจจุบันอาจจะมีความใกล้เคียงกันจะได้ใช้ในการพยากรณ์ได้มีการเขียนแผนภาพกระจายของข้อมูลว่าเอ้ยข้อมูลเราแบบกระจายอย่างไรแล้วก็ดูการเลือกวิธีการวิเคราะห์และก็ประเมินความถูกต้องของข้อมูลค่ะงบการเงินงบหนึ่งที่เอามาใช้เรื่องนี้เขาเรียกว่างบกำไรขาดทุนตามวิธีการบัญชีต้นทุนผันแปรอันนี้มันเป็นคือนักศึกษาถ้าสังเกตได้มันจะเห็นว่าไม่ใช่งบกำไรขาดทุนที่เปิดเผยทั่วไปในบัญชีการเงินเพราะรอบนี้คือบัญชีบริหารมันจะเป็นงบกำไรขาดทุนที่มองในมุมมองของต้นผันแปรเพราะว่าเอาขายตั้งเอาค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นผันแปรตั้งหักการเป็นกำไรส่วนเกินและหักด้วยค่าใช้จ่ายคงที่คำถามถามว่าใช้ประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะว่าการใช้ประโยชน์หลักๆของเราเนี่ยอาทิเช่นก็จะทำงบประมาณการประเมินผลการดำเนินงานการวิเคราะห์จุดกุมทุนหรือการซื้อหรือผลิตเองเคยสังเกตไหมว่าช่วงนี้เรามีเทศกาลนึงที่เกิดขึ้นทุกปีคือเทศกาลไหว้พระจันทร์ท่านจะเห็นว่าบางร้านทำขนมไหว้พระจันทร์เองร้านไม่ได้ทำขนมไหว้พระจันทร์เองแต่ขอให้กิจการที่ทำขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยช่วยตีแบรนด์เป็นแบรนด์ของร้านเราเห็นไหมคะมันจะมีการใช้ข้อมูลต้นทุนมาเกี่ยวข้องว่าจะซื้อดีไหมหรือจะผลิตเองเราเชี่ยวชาญหรือเปล่าต้นทุนลงทุนเยอะไหมคุ้มหรือเปล่านั่นเองเห็นไหมบัญชีเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยมาดูตัวอย่างกันว่าจากที่เมื่อสักครู่เราได้ดูว่าเราทำงบกำไรขาดทุนแบบผันแปรมันเอามาใช้อย่างไรในชีวิตประจำวันได้บ้างบอกแล้วว่าบัญชีบริหารคือคู่คิดของผู้บริหารดูตัวอย่างกันเราต้องการคิดจุดคุ้มทุนหรือว่าเรียกว่า break even point การทำขนมเค้ก1ชิ้นเวลาที่เราขายให้ลูกค้าเราจะขายชิ้นละ20บาทต้นทุนผันแปรหน่วยละ10บาทคำว่าต้นทุนผันแปรหนูนึกถึงไข่นึกถึงแป้งนึกถึงยีสต์ยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งจ่ายเยอะแต่ว่าต่อชิ้นคือชิ้นละ10บาทค่าใช้จ่ายคงที่ปีละ 300,000 ค่าใช้จ่ายคงที่ณที่นี้อาจจะหมายถึงส่วนของพวกค่าเสื่อมราคาต่างๆก็คือคงที่ปีละ 300,000 ระดับกิจกรรมที่มีความหมายคือในอดีตที่ผ่านมาเลยเราสามารถขายขนมเค้กได้ปีละ 40,000 ถึง 100,000 ชิ้นดังนั้นเราจะหาคำหนึ่งที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินต่อหน่วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเนี่ยคิดมาจากราคาขายต่อชิ้นรวมด้วยต้นทุนผันแปรต่อชิ้นเด็กๆจะเห็นว่าราคาขายหน่วยละ20ลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคือหน่วยละ10ดังนั้นกำไรส่วนเกินคือหน่วยละ10บาทนั่นเองเรามาดูกันจุดคุ้มทุนจุดคุ้มทุนคือจุดที่ปริมาณที่กิจการขายและไม่มีกำไรแต่ไม่ขาดทุนมันเป็นจุดขั้นต่ำที่พวกคุณจะต้องขายให้ได้ใน1ปีดังนั้นวิธีการคิดนะคะเราจะเอาต้นทุนคงที่ตั้งหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยทบทวนอีกรอบจากโจทย์ของเราตะกี้นี้เราบอกว่าต้นทุนคงที่อยู่ที่ปีละ 300,000 กำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือเอาราคาขายต่อชิ้นลบต้นทุนผันแปรต่อชิ้นคือตกแล้วชิ้นละ10บาทดังนั้นเราเอา 300,000 ตั้งหารด้วย10บาทขั้นต่ำใน1ปีต้องขายให้ได้อยู่ที่ 30,000 ชิ้นดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีการคุยกับพนักงานประจำร้านว่าต้องบริหารการขายอย่างไรถ้าขายได้มากกว่านี้น่าจะให้โบนัสขนาดไหนอันนี้ก็จูงใจกันไปถ้าเรามองเป็นชิ้นว่าขั้นต่ำขายให้ได้ 30,000 ชิ้นถ้ามองเป็นตัวเงินล่ะคะจะบอกพนักงานยังไงคุณคะต้องขายให้ได้นะคะอย่างน้อย 60,000 บาทโอเคประมาณนี้ก็ดูกันไปคือมาเอามาจากจำนวนชิ้น 30,000 ชิ้นคูณชิ้นละ20บาทนั่นเองชีวิตอะมันมีความเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งของธุรกิจร้านข้างๆโอ้มีการลดราคาสินค้าหรือซัพพลายเออร์ของเราที่เรารับแป้งมาเขาขอแบบเพิ่มราคาค่าวัตถุดิบหรือพนักงานของเราเริ่มงองแงว่าโอ๊ยเนี่ยทักษะการทำเค้กของเราเนี่ยทำไวกว่าปกตินะดังนั้นขอเพิ่มราคาค่าแรงได้ไหมเรามาดูกันว่าถ้าสิ่งพวกนี้เปลี่ยนแปลงมันส่งผลต่อจุดคุ้มทุนหรือปริมาณการขายขั้นต่ำของคุณอย่างไรแต่ละกรณีขออนุญาตแยกกันอย่างชัดเจนนะคะกรณีแรกจากโจทย์เดิมราคาขายของเดิมเท่าไหร่นะของเดิมอยู่ที่ขายชิ้นละ20บาทแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยช่วงนี้แข่งขันกันสูงมากเราอยากลดราคาเป็นเลข9เพราะว่าเวลาลูกค้ารู้สึกแบบ19บาทกับ20บาทมันจะมีความต่างเวลา19บาทลูกค้าจะรู้สึกแบบโอ้มันคือแค่แบบ10บาทเท่านั้นอ่ะถ้าเราปรับราคาจาก20บาทต่อชิ้นเป็น19บาทต่อชิ้นจุดคุ้มทุนขั้นต่ำที่ควรจะต้องขายสินค้าให้ได้เป็นกี่ชิ้นต่อปีคำนวณยังไงเอ่ยจำได้ไหมเว
วิธีการคำนวณเราจะเอาต้นทุนคงที่ตั้งเหมือนเดิม 300,000 บาทแล้วก็หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยมาจากราคาขายต่อหน่วยตอนแรกชิ้นละ20ตอนนี้ปรับเป็น19ใช่ป่ะแต่ต้นทุนผันแปรยังเหมือนเดิมคือชิ้นละ10บาทดังนั้นเนี่ยคือเอา 300,000 นี่เป็นต้นทุนคงที่ตั้งหารด้วย9บาทต่อชิ้นตกแล้วขั้นต่ำต้องขายให้ได้ 33,134 ชิ้นอาจารย์ขาถ้าเกิดว่าการคำนวณหนูเกิดทศนิยมขึ้นมาล่ะคะหนูต้องปัดขึ้นหรือปัดลงเอ๊ะถ้าเกินจุด5ต้องปัดขึ้นหรือปัดลงรอบนี้นะคะสินค้าเราแบ่งขายได้มั้ยขออนุญาตนะคะลูกค้าขาขอแบ่งเค้กสักครึ่งชิ้นให้ลูกค้าซื้อได้ไหมไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดจุดทศนิยมเมื่อไหร่นักศึกษาปัดขึ้นได้เลยนะคะเป็นจำนวนชิ้นที่จะต้องขายขออนุญาตอีกสักเคสนึงถ้าเกิดต้นทุนคงที่มันเพิ่มขึ้นล่ะอาจารย์ขาหนูไปขายที่ห้างค่ะช่วงนี้ห้างนี้คือปริมาณลูกค้าเยอะมากเขาเลยขอขึ้นราคาค่าเช่าแผงค่าเช่าพื้นที่จากเดิมเนี่ยหนูจ่ายเขาอยู่ที่ปีละ 300,000 ตอนนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีก 20% ค่ะอาจารย์ 20% ของ 300,000 เพิ่มขึ้นมาถามว่าคุณต้องขายให้ได้ขั้นต่ำกี่ชิ้นวิธีการคิดนะคะ 20% ของ 300,000 คือ 60,000 ดังนั้นต้นทุนคงที่ของเราอยู่ที่ปีละ 360,000เรายังขายราคาเดิมคือชิ้นละ20บาทโหเห็นไหมขนาดต้นทุนคงที่เพิ่มเรายังขายเท่าเดิมเลยเนี่ยรักลูกค้าเหลือเกินดังนั้นเราเอา 360,000 ตั้งหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยคือชิ้นละ10บาทดังนั้นเราต้องขายให้ได้จำนวน 36,000 ชิ้นนั่นเองค่ะอันนี้คือภาพรวมของการที่คุณรับรู้รู้จักพฤติกรรมของต้นทุนว่าอะไรคือต้นทุนผันแปรอะไรคือต้นทุนคงที่และรู้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อปลายทางอย่างไรและควรจะบริหารจัดการอย่างไรในอนาคตสำหรับการทำกิจการของนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาขายการประมูลราคาแล้วก็การซื้อหรือการผลิตเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดในหน่วยถัดไปต่อไปคือการทบทวนเนื้อหาแล้วก็เราจะมีแบบทดสอบมาให้นักศึกษาได้ลองทำว่าแต่ละหน่วยที่เราได้คุยกันไปเนี่ยนักศึกษามีความเข้าใจอย่างไรบ้างเริ่มที่หน่วยที่1 นะคะหน่วยที่1คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการเชิงกลยุทธ์อันนี้คือดูภาพรวมของการเปิดชุดวิชาเลยนักศึกษาเข้าใจอย่างไรต้องค่อยๆลองทำแล้วค่อยๆ คิดเนาะเรามาทำดูว่าสิ่งที่อาจารย์ให้มาคุณคิดแล้วข้อนี้ถูกหรือผิดอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันข้อแรกค่ะคำถามถามว่าข้อใดคือสถาบันที่มีหน้าที่ควบคุมจรรยาบรรณและก็ส่งเสริมพัฒนาการของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีบริหารในประเทศไทยมาดูกันช้อยจะมีข้อกอไก่ข้อไข่ข้อควายงองูและจอจานเริ่มจากกอไก่ก่อนคนที่เป็นสถาบันในการควบคุมจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนาการของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นด้านบริหารคือกอไก่กระทรวงการคลังใช่ไหมคะกระทรวงการคลังโอ้ดูท่าทางจะเกี่ยวข้องกับเงินเนาะต่อมากระทรวงพาณิชย์นักศึกษาคิดว่าไงสองกระทรวงนี้มีความใกล้เคียงกันไหมคะดูเรื่องการเงินดูเรื่องการค้าขายก็น่าสนใจนะเก็บช้อยไว้ส่วนที่สามค่ะคือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับบัญชีนะของในประเทศไทยด้วยเห็นไหมเพราะว่าในคำถามก็ถามประเทศไทยเหมือนกันใช่หรือเปล่าส่วนงองูค่ะสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้ก็ดูบัญชีสุดท้ายก็จอจานธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ควบคุมดูแลสถาบันการเงินในประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดคุณคิดว่าข้อไหนคือสถาบันที่มีอำนาจควบคุมจรรยาบรรณและส่งเสริมพัฒนาการของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีบริหารในประเทศไทยอาจารย์ดูย้ำคำถามบ่อยเหลือเกินมาดูกันคุณคิดว่าข้อไหนควรตัดช้อยออกไปได้กระทรวงไหมกระทรวงตัด2ช้อยเลยตัดออกไปดังนั้นข้อจอจานล่ะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวข้องไหมก็ไม่แน่ใจไม่คุ้นๆเลยตัดออกไปดังนั้นก็มีคอควายกับงองูคอควายคือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยส่วนงองูคือสภาวิชาชีพบัญชีดังนั้นเราค่อยๆเอ้ยตอนที่เรามีพรบบัญชีออกมานะมันจะมีตัวนึงออกมาที่เรียกว่าจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีใครเป็นคนออกนะเขาคือสภาวิชาชีพบัญชีนั่นเองค่ะในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งนักศึกษาหลายๆท่านที่เรียนจบไปคุณก็จะจบในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนะคะก็สามารถไปขึ้นทะเบียนทำวิชาชีพต่างๆในสภาวิชาชีพบัญชีได้เลยซึ่งหลายๆท่านอาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญการรู้จักว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรทำอย่างไรต่อเนาะดังนั้นอย่าลืมนะคะ
นักศึกษาที่จบไปจากบัญชีบัณฑิตของเราคุณจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือดำเนินงานอย่างไรขอให้ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของเราด้วยเพราะว่าเรามีจรรยาบรรณของเราเพื่อภาพรวมการจเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานที่เป็นบัญชีของเรานั่นเองอย่าลืมกันต่อมาค่ะข้อที่2ถามเรื่องสถานการณ์เลยที่มันเกิดขึ้นจริงว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โอ้โหโด่งดังเหลือเกินช่วงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้มีใครคาดการได้ไหมคะว่าอาจารย์คะหนูคิดว่าปี2563จะเกิดโควิดคิดได้หรือเปล่าหมายถึงว่ากำหนดอย่างชัดเจนอาจจะไม่ได้อาจจะบอกอาจารย์คะหนูดูหนังฮอลลีวูดมาค่ะมันก็เริ่มน่าจะมีไวรัสแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองการคิดแต่ถามว่ามันชัดเจนไหมว่ามันจะต้องเกิดในปีนี้เท่านั้นหรือส่งผลอย่างไรอันนี้ก็บอกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยซึ่งทางองค์กรหน่วยงานประชาชนเนี่ยไม่สามารถคาดการได้อย่างชัดเจนแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันถือว่าเป็นข้อจำกัดใดของการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงมีอยู่4ตัวเลือกตัวเลือกแรกก็คือการใช้ระบบบัญชีการจัดการขั้นสูงเนี่ยอาจได้รับการต้านจากบุคคลในองค์กรเกี่ยวข้องไหมนะขอใครข้อมูลในการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงค่ะไม่สมบูรณ์ขอควายข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงอาจบั่นทอนดุลยพินิจของผู้บริหารได้หรืององูการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงใช้ความรู้หลากหลายศาสตร์ประกอบกันดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดูใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเคยเรียนมาแต่ว่าต้องย้ำในโจทย์อีกครั้งนึงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่ได้คาดคิดแล้วมันกระทบต่อเศรษฐกิจอ่ะมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดในบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงในข้อใดเราเคยคุยกันไปแล้วนะคะว่าการบัญชีหลักๆของเราเนี่ยมันจะมีอยู่2พาร์ทพาร์ทแรกคือบัญชีการเงินก็คือเกิดจากการทำมาหากินโดยปกติมีใบเสร็จรับเงินมีแบบใบแจ้งหนี้นู่นนี่นั่นเรามาบันทึกบัญชีตามเอกสารเห็นไหมเดบิตเครดิตตามเอกสารเลยตามรอบบัญชีต่างๆปลายทางที่ออกมาในรูปของงบการเงินเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในอดีตพรีเซนต์ออกมาในงบการเงินที่เป็นไปตามกฎหมายพรบของวิชาชีพบัญชีแต่บัญชีบริหารล่ะใช้ข้อมูลจากอะไรบ้างบัญชีบริหารเนี่ยใช้ข้อมูลในอดีตและเอาข้อมูลในอดีตเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรทิศทางอย่างไรเพื่อพยากรณ์ต่อในอนาคตดังนั้นเนี่ยมันจะมีพาร์ทนึงที่เป็นการประมาณการในอนาคตมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือยังคะยังไม่เกิดเนาะเพราะเราพยากรณ์ในอนาคตดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นข้อจำกัดข้อนึงในการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อจัดการสำหรับผู้บริหารก็คือตอบข้อไหนเอ่ยกอไก่ขอไข่ขอกวายงองูคำตอบคือขอไข่นั่นเองค่ะข้อมูลในการบัญชีเนี่ยเพื่อการจัดการขั้นสูงมันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นการประมาณการในอนาคตดังนั้นการประมาณการเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในโจทย์เขาบอกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่ามันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่อยๆนึกดูนะว่างบประมาณที่เราตั้งไว้เนี่ยในส่วนของข้อมูลบัญชีชั้นสูงเนี่ยนะคะเราตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปี2563เราบอกว่าแต่ละไตรมาส1 2 3 4มันจะมีการเติบโตที่มันมีขั้นต่ำรองมาจากปีที่ผ่านมาในแต่ละไตรมาสที่มันใกล้เคียงกันว่าธุรกิจเราจะเป็นไฮซีซั่นนะไตรมาส2จะโลซีซั่นนะไตรมาส3ประมาณนี้ก็ว่ากันไปดังนั้นสิ่งที่เราพยากรณ์มาจากข้อมูลในอดีตอันนี้คือบัญชีการจัดการหรือบัญชีบริหารนั่นเองแต่ข้อจำกัดของเราคือการที่เราพยากรณ์ในอนาคตอะเราไม่ได้รู้แน่นอนว่ามันเกิดสถานการณ์อะไรที่มันมากระทบต่อธุรกิจเราคุณจะเห็นได้ว่าอย่างปี2563เนี่ยจากไตรมาส2ที่เขาเคยคิดว่ามันจะรุ่งเรืองรายได้เราจะดีเหมือนสถิติเดิมใน 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่จะเห็นได้ว่าไตรมาสที่2เราเกิดการปิดประเทศดังนั้นคือธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจบริการธุรกิจโรงแรมธุรกิจสายการบินอันนี้คือเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนดังนั้นมันถือว่าเป็นข้อจำกัดข้อหนึ่งของบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงเลยที่ผู้บริหารจะต้องให้ความใส่ใจแล้วว่าระมัดระวังในการใช้ว่ามันเป็นข้อมูลตัวเลขที่ไม่ได้สมบูรณ์นะมันเป็นการประมาณการนั่นเองค่ะพอได้เนาะจาก2ข้อตอบถูกหลายๆข้อแล้วใช่ไหมคะมาดูข้อต่อไปข้อที่3กันเขาถามว่าข้อใดไม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงต้องมีสติสูดลมหายใจก่อน1รอบแล้วก็แบบอ่านใหม่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการบัญชีเพื่อจัดการขั้นสูงข้อใดไม่ถือเป็นดังนั้นช้อยมันมี4ข้อข้อแรกคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลไหม
ต่อการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราขายในยุโรปในเอเชียหรือคู่แข่งของเราตอนนี้เขาแบบฮึกเหิมเรื่องการส่งเสริมการตลาดมากเลยเขาลดราคาส่งผลกับเราไหมหรืออัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรส่งผลต่อปัจจัยในการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของบัญชีเพื่อการขั้นสูงหรือเปล่าหรือสุดท้าย

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนหรือไม่ลองคิดดูว่าปัจจัยไหนไม่ถือเป็นปัจจัยข้อไหนไม่ถือเป็นปัจจัยที่มีผลดีกว่าลองดูนะคะข้อก็ไก่ข้อไข่ข้อควายงองูให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งมาดูกันเดี๋ยวอาจารย์ช่วยตัดช้อยเขาบอกว่าการบัญชีเบอร์จากการขั้นสูงอะค่ะมันคือการดูภาพรวมในส่วนของต้นทุนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในอนาคตแล้วก็ดูในส่วนของภาพรวมของต้นทุนดังนั้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกิจการว่ามันอะไรบ้างที่มันเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงอาทิส่วนแรกเลยที่เราเคยพูดถึงในเนื้อหาแรกๆที่แบบเปลี่ยนบ่อยมากกระทบแน่ๆคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งมันทำให้ต้นทุนเราเปลี่ยนอย่างชัดเจนต่อมาค่ะแปลว่ากอไก่ถูกนะเก็บไว้เลยว่าตัดทิ้งมาถูกแน่นอนส่วนขอไข่ค่ะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นโอ้โหคู่แข่งเราลดราคาขนาดนี้ส่งเสริมการขายขนาดนี้เล่นๆนะคุณเคยเห็นไหมว่าช่วงโควิดอ่ะมันมีการแข่งขันที่รุนแรงในทุกธุรกิจเลยนะคะจะมีการออกโปรโมชั่นต่างๆการส่งเสริมการขายการจัดคอนเสิร์ตมีนะแต่เป็นคอนเสิร์ตแบบไหนแบบออนไลน์ก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่ในทุกอนูของภาคธุรกิจเลยแสดงว่าขอไข่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของบัญชีผู้จัดการอันนี้ก็คือถูกต้องเก็บไว้ส่วนข้อควายค่ะอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเกี่ยวไม่เอ่ยเกี่ยวกับต้นทุนของเราไหมอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเลยส่วนสุดท้ายงองูการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอันนี้ต้องให้ความใส่ใจว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องปรับสินค้าหรือบริการซึ่งสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อต้นทุนของเราด้วยดังนั้นสำหรับข้อนี้คำตอบที่บอกว่าข้อไหนไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับบัญชีผู้จัดการคือการตอบข้อควายนั่นเองอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอันนี้คือไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของพวกเราบัญชีบริหารแต่ว่าในส่วนของเทคโนโลยีการแข่งขันทางด้านการตลาดที่รุนแรงแล้วก็การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป้าหมายอันนี้คือจุดสำคัญและเป็นปัจจัยหลักๆของนั่นเองค่ะพอได้ไหมสำหรับทบทวนหน่วยที่1ที่ว่าด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงแล้วก็การจัดการเชิงกลยุทธ์ดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักศึกษาเข้าห้องสอบอาจจะต้องมีการประมาณการจำนวนระยะเวลาในการคิดในแต่ละข้อเนาะว่าข้อนี้ควรตอบอะไรควรตัดช้อยไหนอันนี้ก็ต้องลองดูแล้วก็ทบทวนต่อมาเราจะคุยถึงหน่วยที่2การอาจารย์ก็จะดึงมาบางหัวข้อที่จะมาทดสอบกันว่าเฮ้ยคุณเข้าใจมากน้อยระดับไหนถ้าส่วนไหนที่คิดว่าข้อนี้ยังไม่แม่นค่ะอาจารย์ดังนี้คุณอาจจะกลับไปทบทวนในการเปิดคลิปอีกรอบนึงหรือไปเปิดเนื้อหาเพื่อดูรายละเอียดในหนังสือว่าเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรมีทิศทางอย่างไรภาพรวมเป็นยังไงหัวข้อจุดสำคัญคืออะไรมาดูการหน่วยที่2การออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะพร้อมนะข้อแรกเขาถามว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นที่ดีควรมีคุณลักษณะดังข้อใดยกเว้นข้อใดขออนุญาตวิสัยทัศน์ที่ดีควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดก็ไก่วิสัยทัศน์นั้นหรือวิชั่นต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้องก็ผู้เกี่ยวข้องที่เรานึกถึงเนี่ยนะคะนึกถึงทั้งคนภายในกิจการคือในส่วนของผู้บริหารผู้ถือหุ้นในส่วนของพนักงานว่าเฮ้ยมีความพึงพอใจว่าเราจะไปในทิศทางเดียวกันนะเราจะทำพร้อมกันทำด้วยกันต่อมาขอไข่มีความชัดเจนที่เพียงพอที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจได้วิสัยทัศน์นั้นมันต้องชัดเจนนะใช่หรือเปล่าลองคิดดูข้อควายค่ะปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่เป็นจริงและสามารถบรรลุได้คือมันแปลว่าวิสัยทัศน์คือภาพฝันหรือเป้าหมายที่องค์กรต้องการมันจะต้องไม่ยากเกินไปเกินกว่าที่เราจะทำได้ดังนั้นมันถือว่าเป็นลักษณะที่ดีใช่หรือไม่ลองตัดสินใจสุดท้ายวิสัยทัศน์หรือวิชั่นของเราอ่ะจะต้องเด็ดเดี่ยวไม่ยืดหยุ่นต้องเป๊ะตามนี้ที่เราตั้งไว้10ปีแล้ว10ปีนี้ก็ต้องเป๊ะตามนั้นนักศึกษาว่ายังไงว่าข้อไหนไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่ดีที่มันเป็นแบบลักษณะที่ควรมีคือยกเว้นข้อไหนที่มันไม่ใช่ดังนั้นคำตอบข้อนี้คุณคิดว่าข้อไหนดีคะก็ไก่ไหมพึงพอใจเกี่ยวปะหรือว่าขอไข่ความชัดเจนขอควายปฏิบัติได้ก็งูงองูไหมดังนั้นคำตอบของเราคือตอบข้ององูค่ะมีความเด็ดขาดไม่หยุดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน์นะเพราะเราเคยคุยว่าวิสัยทัศน์หรือวิชั่นของเราเนี่ยมันคือการกำหนดเป้าหมายของกิจการเพื่อเราจะได้ทำส่วนของกลยุทธ์ให้มันสอดคล้องกับสิ่งเราต้องการแต่อย่างที่เราบอกว่ามันมีทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เราต้องเรียนรู้ปรับตัวทุกๆเช้าต้องอ่าน

่าวที่เป็นผู้บริหารที่หรือเราจะเป็นแบบนักวิชาชีพบัญชีบริหารซึ่งเราเคยย้ำมันว่านักวิชาชีพบัญชีบริหารเนี่ยเป็นมิตรคู่คิดกับผู้บริหารเราจะต้องมีการสกิดการและต้องมีการชี้แนะกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่ากังวลเรื่องนี้ต้องควบคุมเรื่องนี้ต้องทำยังไงเพื่อไปถึงบรรลุปลายทางที่ต้องการดังนั้นการที่มีสภาวะแวดล้อมที่มันกระทบต่อกิจการมากๆเนี่ยมันควรจะมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นปรับไปตามสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องดังนั้นข้อนี้จึงตอบงองูค่ะข้อที่ไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่ดีในส่วนของคุณลักษณะนั่นเองข้อต่อไปพร้อมนะส่วนของกลยุทธ์ที่มุ่งปรับปรุงฐานการแข่งขันการผลิตให้สูงขึ้นคือกลยุทธ์ในข้อใดเรากำลังเน้นการแข่งขันของผลิตภัณฑ์คือทางองค์กรเราเนี่ยอาจจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชิ้นเลยแต่ว่าเราเน้นชิ้นนี้ละค่ะเราจะปรับปรุงฐานการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันคือกลยุทธ์ในระดับใดเราเคยบอกว่ากลยุทธ์จะมี3ระดับจำได้ไหมเอ่ยมาดูช้อยของเรากันอาจจะมีตัวหลอกเล็กน้อยนะดังนั้นกอไก่เขาบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรส่วนขอไข่เป็นกลยุทธ์ระดับบริษัทคอควายกลยุทธ์ระดับธุรกิจดูใกล้เคียงกันงองูกลยุทธ์ระดับหน้าที่แล้วก็สุดท้ายเป็นกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการคุณคิดว่าการที่เราปรับปรุงในส่วนของการแข่งขันในส่วนของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆมันเป็นการวางกลยุทธ์ในระดับใดอาทิเช่นคุณจะเห็นว่ามันก็จะมีเทคโนโลยีในส่วนของมือถือเห็นไหมทุกคนมีมือถือมีแท็บเล็ตอยู่ในมือคุณคิดว่าการที่เขาจะปรับปรุงรุ่นนี้ปรับปรุงสินค้าชนิดที่เป็นมือถือมันเป็นการตั้งกลยุทธ์ที่มันเป็นระดับไหนระดับองค์กรเลยเปล่าหรือระดับบริษัทหรือลำดับธุรกิจระดับหน้าที่ระดับหน้าที่เล็กไปไหมระดับปฏิบัติการก็เล็กไปไหมดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงตัวโปรดักต์สินค้าช้อยที่ควรตัดคือตัดอะไรดีที่มันดูละเอียดเกินไปหรือดูใหญ่เกินไปก็คือตัดในส่วนของงองูระดับหน้าที่ไม่ใช่แหละไม่ใช่ระดับหน้าที่ย่อยๆของพนักงานและไม่ใช่ระดับปฏิบัติการและมีอะไรต่อที่ยังเหลืออยู่มีกอไก่ข้อไข่ข้อควายดังนั้นถ้าพูดถึง product 1ชิ้นของธุรกิจคุณจะเห็นว่าธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมันมี product หลายๆชิ้นดังนั้นการที่เราสร้างความแข่งขันในผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวสินค้าจะไม่ใช่ภาพรวมของทั้งองค์กรไม่ใช่ภาพรวมขององค์กรเนาะดังนั้นมันเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจนั่นเองโอเคนะคะพอได้ไหมข้อนี้กลยุทธ์ที่มุ่งการปรับปรุงทางแก้แข่งขันของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คือกลยุทธ์ในส่วนของระดับธุรกิจที่เป็นธุรกิจการผลิตธุรกิจการขายในส่วนของตัวสินค้าประเภทมือถือตัวสินค้าประเภทแท็บเล็ตเป็นประเภทของคอมพิวเตอร์นั่นเองดังนั้นคือระดับของธุรกิจค่ะข้อนี้คือคำตอบอีกข้อนึงสำหรับหน่วยที่2ของเราข้อใดไม่ใช่เริ่มเยอะเนาะข้อใดไม่ใช่มีเยอะมันแปลว่าคือเราอยากให้นักศึกษาดูว่าอะไรที่มันเป็นภาพรวมและอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่เข้าพวกอะไรที่มันไม่ใช่ลองดูนะคะข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีบัญชีมีประโยชน์แน่นอนถูกต้องดังนั้นข้อใดมันไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีข้อแรกกอไก่เขาบอกว่าการที่เรามีสารสนเทศทางการบัญชีเนี่ยมันช่วยทำให้ธุรกิจเนี่ยได้ทราบว่าการดำเนินงานเนี่ยมีกำไรหรือไม่ก็คือกำไรในการดำเนินงานขององค์กรนั่นเองทิศทางเป็นอย่างไรผลประกอบการที่ผ่านมาใช่หรือไม่ขอไข่เขาจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการคุ้นคำนี้ไหมคะเขาบอกว่าฐานะทางการเงินคือสถานภาพว่าเรามีความเสี่ยงเรามีสภาพคล่องเรามีสินทรัพย์เป็นยังไงหนี้สินเราเยอะไปไหมเรามีสินทรัพย์มากพอใจคืนหนี้สินหรือเปล่าสารสนเทศทางการบัญชีให้ข้อมูลคุณเรื่องนี้ไหมลองดูค่อยคิดข้อควายค่ะเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการหาเงินทุนของกิจการมันเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนเชียวหรอคือตอนที่องค์กรนะคะมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำอ่ะเราเคยคุยกันว่าบัญชีบริหารเราต้องมานั่งคิดว่าเราจะเอาแหล่งเงินทุนไหนในการทำโปรเจกต์นี้เราจะกู้มาไหมถ้ากู้มาเกิดอะไรขึ้นอ๋ออาจารย์คะกู้มาก็มีเงินต้นที่ต้องจ่ายมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายค่ะโอเคแล้วดอกเบี้ยกระทบอย่างไรกับงบการเงินนึกออกไหมดอกเบี้ยเป็นส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายนั่งคิดไปไกลเลยค่ะเด็กบัญชีบริหารแล้วในส่วนของเพิ่มทุนล่ะคะเกิดผลกระทบยังไงบ้างแล้วอีกอย่างนึงการที่คุณเนี่ยไปกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือว่าแหล่งการเงินต่างๆถามว่าสารสนเทศการบัญชีเป็นข้อมูลหนึ่งที่ผู้ที่ปล่อยกู้เขาสนใจในการดูไหมก็ต้องตอบว่าใช่ถ้ามองในมุมกลับกันก็คือถ้าสมมติว่ามีกิจ

การหนึ่งมาขอกู้ยืมเงินของที่บ้านคุณถามว่าคุณจะให้เงินเขายืมเนื่องจากอะไรเนื่องจากสนิทสนมหรือเนื่องจากดูแล้วว่าจากงบการเงินที่เขาทำเนี่ยเขามีสภาวะความแข่งขันหรือทิศทางการดำเนินงานที่มีกำไรมากพอจ่ายคืนเงินกู้เขาหรือเปล่าเห็นไหมส่วนงองูช่วยประหยัดภาษีจริงไหมส่วนจอจานช่วยในการวางแผนธุรกิจหรือเปล่าดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารเทศทางการบัญชีคิดดังนั้นที่เรารู้นะว่าสารเทศทางการบัญชีหน้าตาออกมาเนี่ยมันออกมาในมุมมองของกำไรออกมาแน่ๆกำไรขาดทุนและได้ค่าใช้จ่ายดังนั้นกอไก่ตัดช้อยทิ้งขอไข่ค่ะทราบถึงฐานะการเงินฐานะการเงินองค์ประกอบคือสินทรัพย์หนี้สินส่งของเจ้าของดังนั้นตัดทิ้งข้อนี้ถูกแล้วข้อควายช่วยเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการหาแหล่งเงินทุนของกิจการมันเป็นข้อมูลสนับสนุนนะส่วนของที่คิดว่าเอาเงินทุนจากแหล่งนี้กระทบอย่างไรต่อกิจการอีกแหล่งนึงล่ะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมีความเสี่ยงไหมและมันเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ต้องเอาไปนำเสนอแก่ผู้ลงทุนที่สนใจถ้าเกิดคุณอยากจะเพิ่มทุนหมายถึงว่าเอาเงินจากผู้เป็นเจ้าของหรือคุณจะไปกู้เข้ามาคุณก็ต้องเอางบการเงินไปนำเสนอต่อธนาคารเช่นกันดังนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการหาแหล่งเงินทุนช่วยในการวางแผนธุรกิจล่ะอันนี้ใช่เพราะว่าข้อมูลทางการบัญชีนะคะเป็นสารสนเทศที่บ่งบอกว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาเรามีงบประมาณหรือประมาณการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราดำเนินงานเป็นยังไงฐานะการเงินเป็นยังไงจะได้วางแผนต่อในอนาคตดังนั้นอาจารย์หนูพูดเร็วเนาะข้อนี้ตอบอะไรคะข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของสารเทศทางการบัญชีคือข้ององูนั่นเองการประหยัดภาษีอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะไม่ได้แบบออกมาชัดเจนในขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่รู้แค่ว่าเรามีต้นทุนตัวไหนที่มันสามารถจะควบคุมได้ให้มันแบบประหยัดมากขึ้นเพื่อให้เกิดกำไรภาพรวมในอนาคตแต่เรื่องประหยัดภาษีอันนี้คือไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของทางสารเทศทางการบัญชีค่ะหน่วย2จบไปแล้วต่อไปเราจะมาทบทวนเนื้อหาโดยเป็นแบบทดสอบสั้นๆให้นักศึกษาลองดูว่าคุณมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับหน่วยที่3ที่เราคุยกันไปหน่วยที่3เป็นเรื่องของพฤติกรรมของต้นทุนนั่นเองว่าต้นทุนแต่ละประเภทมีพฤติกรรมอย่างไรสิ่งนี้เมื่อเปลี่ยนแปลงไปกระทบอย่างไรบ้างดังนั้นเราจะมีแบบทดสอบมาให้คุณลองทำดูแล้วก็ลองค่อยๆตัดสินใจนะคะว่าข้อนี้ถ้าเจอในห้องสอบจะตอบอะไรดีมาด่วนค่ะข้อแรกคำถามสั้นๆเนาะแต่ต้องคิดนิดนึงนะคะถ้าปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเราผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นนะต้นทุนการผลิตแบบคงที่รวมจะเป็นอย่างไรเข้าใจกันว่าคงที่รวมเนาะก็คือค่าใช้จ่ายคงที่ที่บริษัทต้องจ่ายนั่นเองอะโดยรวมเนี่ยเป็นอย่างไรกอไก่ลดลงขอไข่เพิ่มขึ้นขอควายไม่เปลี่ยนแปลงงองูไม่แน่นอนดังนั้นนักศึกษาคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรดีคะสำหรับการผลิตสินค้าที่เราผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในมุมมองของต้นทุนการผลิตคงที่รวมไม่ใช่คงที่ต่อหน่วยนะอันนี้ต้องเคลียร์นะเราพูดถึงคงที่รวมจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะคิดไปไกลเราต้องนึกถึงตัวอย่างที่มันง่ายก่อนเพราะว่าเด็กบัญชีเนี่ยถ้าสิ่งที่อาจจะแนะนำสำหรับการเข้าห้องสอบคือคุณพยายามนึกถึงว่ามันคืออะไรตัวอย่างคืออะไรเรื่องใกล้ตัวคืออะไรที่มันดูง่ายๆต้นทุนการผลิตคงที่คืออะไรก็คือสิ่งที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่ใช้ก็ต้องจ่ายไม่ได้อ้างอิงตามกิจกรรมอาทิเช่นค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรของบริษัทเนี่ยค่ะที่เราใช้ในการผลิตเนี่ยเป็นแบบวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบ straight line method หรือว่าเส้นตรงอาจารย์ก็มโนยาว่าวิธีการคิดของมันก็คือราคาทุนที่เราได้มาหักด้วยราคาซากหรือมูลค่าสูญสิ้นนะวันที่เราไม่ใช้หารด้วยจำนวนปีที่เราคิดว่าจะใช้ประโยชน์มันดังนั้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีสัดส่วนการคิดค่าเสื่อมราคาที่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเครื่องจักร1เครื่องเราซื้อมาแล้วเราคิดว่าจะใช้มันสัก10ปีเราจะตัดค่าเสื่อมปีละกี่เปอร์เซ็นต์ก็เราก็กำหนดไปแล้วดังนั้นถ้าปีนี้เราผลิตสินค้าน้อยหรือผลิตสินค้าจำนวนมากเลยดังนั้นต้นทุนการผลิตคงที่โดยภาพรวมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเอ่ยลดลงไหมหรือเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตคงที่รวมคำตอบคือนักศึกษาว่าช้อยไหนตัดออกไปได้

ไรตัดออกไปได้มั่งนักศึกษาว่างองงูไหมคะไม่แน่นอนเนี่ยควรตัดออกเออแล้วก็มีอะไรต่อที่ควรตัดอุ๊ยอันนี้อาจารย์เฉลยไปแล้วอ่ะเฉลยเลยก็ได้สรุปว่าข้อนี้นะคะคำตอบก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนักศึกษานึกถึงค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรเครื่องจักรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตดังนั้นเนี่ยการที่เราคิดค่าเสื่อมราคาแบบเป็นวิธีการเส้นตรงไม่ว่าเราจะผลิตจำนวนมากขึ้นหรือเราจะผลิตจำนวนน้อยต้นทุนการผลิตคงที่ในส่วนของค่าเสื่อมราคาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมดังนั้นในโจทย์นี้จุดสำคัญที่ต้องดูนิดนึงต้องติวนิดนึงคือเขาถามส่วนของต้นทุนการผลิตคงที่รวมเน้นนะต้นคงที่รวมไม่ใช่ต่อหน่วยนะคะดังนั้นคือข้อนี้ตอบข้อคอควายคือไม่เปลี่ยนแปลงค่ะตอบถูกไหมเอ่ยมาดูอีกข้อนึงที่ดูใกล้เคียงกันแต่ว่าต้องใช้วิธีการคิดนิดนึงว่ามันคืออะไรต่อมาเขาถามต่อว่าถ้าเกิดปริมาณการผลิตเราผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตผันแปรรวมจะเป็นอย่างไรผลิตผันแปรรวมจะเป็นยังไงเราจำได้ว่าผลิตผันแปรคือ available cost หรือว่าที่เรียกว่า VC เราบอกว่าต้นทุนการผลิตอะไรก็ตามที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรเนี่ยมันผันแปรไปตามกิจกรรมถ้ากิจกรรมเยอะก็จะมีค่าใช้จ่ายตัวนี้ที่มันเยอะเราเคยบอกว่าเอ้ยเรื่องง่ายๆที่มันใกล้ตัวเราคือคุณขายเอาเรื่องใกล้ตัวดีกว่าเนาะถ้าเกิดคุณกินก๋วยเตี๋ยวเรือเยอะมันเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันในเนื้อหาในส่วนของที่ผ่านมาเราบอกว่าถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือเยอะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบจานต่อจานจานละ10บาทยิ่งกินเยอะตอนที่เราต้องไปจ่ายเงินกับเจ้าของร้านเยอะตามไปด้วยมั้ยมันก็ต้องเยอะตามไปด้วยซึ่งผันแปรกับจำนวนชามที่เรากินดังนั้นคำถามรอบนี้ถามว่าถ้าเกิดเราผลิตสินค้าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยต้นทุนการผลิตผันแปรแบบรวมเน้นนะผันแปรรวมจะเป็นอย่างไรลดลงไหมหรือเพิ่มขึ้นหรือไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าก็ไม่แน่นอนดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเรือหลายชามชามละ10บาทกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นแปลว่าภาพรวมต้นทุนของเราจะเป็นยังไงเอ่ยทิศทางก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองพอได้ไหมคะคือในส่วนของภาพรวมแล้วก็การที่เราดึงเนื้อหาบางส่วนมาให้นักศึกษาลองแบบตัดสินใจดูว่าจากเนื้อหาที่เราได้ศึกษามา3หน่วยนั้นคุณคิดเห็นอย่างไรในข้อที่เป็นแบบฝึกหัดถ้าเกิดว่ามีข้อไหนที่คุณคิดว่าเอ้ยอาจารย์หนูตอบไม่ตรงกับอาจารย์เลยดังนั้นก็กลับไปดูเนื้อหาอีกรอบนึงหรือสามารถเปิดดูหนังสืออย่างละเอียดได้แล้วลองดูว่าเรื่องนี้หนูยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แล้วค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะนักศึกษาเป็นไงบ้างคะจากการที่ได้ทบทวนเนื้อหาแล้วก็ได้ดูภาพรวมของหน่วย1 2 3กันไปแล้วมีแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาลองทดสอบทำได้มากน้อยแค่ไหนเอ่ยถ้าณจุดไหนหน่วยไหนที่นักศึกษาคิดว่าเอ้ยยังมีความไม่เข้าใจอย่างชัดเจนนักศึกษาก็ลงทบทวนโดยการเปิดอีกรอบนึงหรือว่ามาเปิดหนังสือดูนะคะอยากให้ทดลองทำอีกครั้งนึงเพื่อความเชี่ยวชาญแล้วก็ความเข้าใจในเนื้อหาดังนั้นเนี่ยในส่วนของเนื้อหาในครั้งต่อไปสามารถรับชมชุดวิชาสอนเสริมชุด3 2 446ได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์

0: กับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6 โทรสาร02-503-3612 อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเนื้อหาของหน่วยที่6แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เวลาที่เราพูดถึงคำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คือศาสตร์หรือองค์ความรู้หนึ่งนะคะซึ่งเราก็เคยได้ยินกันมาเนาะเรียนวิทยาศาสตร์คนนี้เรียนทางสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์มันก็มาจากคำว่าวิทยาบวกกับคำว่าศาสตร์นะคะถ้าวิทยาก็คือความรู้หรือว่าวิชาความรู้หนึ่งนะคะศาสตร์ก็คือระบบของวิชาความรู้นะคะคือเป็นเรื่องของความรู้ที่ได้มาจากการสังเกตก็ได้การค้นคว้าการทดลองนะคะเพื่อที่จะได้เป็นความรู้เกิดขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราสนใจในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันปรากฏอยู่ในธรรมชาติเนี่ยนะคะเราก็ไปสังเกตว่ามันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะทำให้มันเกิดเป็นความรู้หรือว่าอาจจะไปทดลองก็ได้นะคะโดยทำอย่างเป็นระบบอันนี้ก็เลยทำให้มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็พอเราได้ไปสังเกตมาแล้วหรือว่าไปค้นคว้าทดลองมาแล้วแล้วเราก็เอามาสรุปในเรื่องของการสรุปเนี่ยเราก็อาจจะสรุปในลักษณะของให้ออกมาเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่ามโนมติหลักการเป็นกฎเป็นสมมุติฐานหรือเป็นทฤษฎีนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะอธิบายรายละเอียด

ของคำพวกนี้ต่อไปนะคะอันนี้ก็คือที่จริงๆเนี่ยความหมายของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีคนอธิบายไว้เยอะนะคะแต่ว่าเราพอที่จะสรุปประเด็นออกมาได้ว่าก็คือความรู้หนึ่งนะคะที่ได้มาจากการสังเกตการค้นคว้าหรือการทดลองโดยมีการทำอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการที่เราไปศึกษาในสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในธรรมชาตินั่นเองแล้วก็เอามาสรุปนั่นเองนะคะทีนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นสิ่งที่มันจะต้องพิสูจน์ได้นะคะหมายความว่าถ้าเราสงสัยเราไปค้นคว้าไปทดลองไปสังเกตแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจะต้องออกมาในลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราทำซ้ำๆๆมันก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาสรุปว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของกฎหรือของทฤษฎีอะไรต่อไปในภายหลังนั่นเองนะคะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างไรก็ตามมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าของบางอย่างนะคะเวลาที่มีคนไปสังเกตไปค้นคว้าทดลองในช่วงแรกๆมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ได้ผลออกมาณเวลานั้นเป็นอย่างนั้นแต่พอเวลาผ่านไปนานๆมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ได้เป็นคำตอบใหม่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นหมายความว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์กันมานะคะแล้วก็พบว่าถ้าทำในลักษณะนี้ซ้ำๆแบบนี้แล้วถึงจะได้ผลออกมาแบบนี้ที่มันต่างไปจากครั้งเดิมที่เราเคยสรุปไว้หรือคนใดคนหนึ่งสรุปนานแล้วอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าถ้ามีการพิสูจน์จนกระทั่งแน่นอนนะคะก็สามารถที่จะมาสรุปใหม่มาตั้งเป็นกฎหรือเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาได้นั่นเองความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำให้เกิดความสำคัญนะคะวิทยาศาสตร์มันมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะก็คือในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้แก้ปัญหาข้อสงสัยต่างๆได้นะคะอย่างเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมานะคะเราก็จะต้องหาวิธีการในการแก้ปัญหาเราก็เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาได้นะคะอย่างเพื่อที่จะทำให้พอแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาตอบข้อสงสัยต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าหาข้อสรุปได้แล้วก็อาจจะมาตั้งเป็นข้อเท็จจริงเป็นมโนมติเป็นหลักการเป็นสมมติฐานหรือเป็นทฤษฎีอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยจะทำให้มนุษย์รู้จักการคิดที่มันเป็นที่เราเรียกว่าคิดแบบมีระบบแบบมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนต่างๆในการแก้ปัญหาเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของการวางแผนว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะแล้วก็ความสำคัญของวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เกิดเทคโนโลยีเราจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องของการเอาความรู้นั้นนำมาประยุกต์ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหรือเป็นกระบวนการขั้นตอนในการทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือวัตถุจะเคลื่อนที่ได้มันต้องมีแรงมากระทำทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่นะคะอันนี้คือวิทยาศาสตร์ทีนี้เทคโนโลยีก็คือเรามีรถยนต์เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ารถยนต์นี้ก็เกิดจากองค์ความรู้ที่ว่าจะให้วัตถุเคลื่อนที่ต้องมีแรงมากระทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่เราก็มีการคิดค้นมีเครื่องยนต์ขึ้นมามีการใส่เชื้อเพลิงเข้าไปนะคะเพื่อทำให้เกิดการเผาไหม้ทำให้เครื่องจักรมันหมุนแล้วก็ทำให้รถยนต์มันแล่นอย่างเนี้ยนะคะก็คือทำให้เกิดการมีแรงแล้วก็ทำให้วัตถุเคลื่อนที่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์ก็มีความสำคัญตรงนี้เพราะว่าทำให้เกิดเป็นเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่จะมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปนึกถึงสมัยก่อนนะคะเราต้องการติดต่อสื่อสารกันนะคะคนสมัยโบราณจริงๆอาจจะใช้วิธีการสื่อสารแบบใช้สัญลักษณ์ใช้การชักธงนะคะหรือว่าอะไรที่ใช้อย่างถ้าเราเคยดูหนังโบราณมากๆเนี่ยอินเดียนแดงใช้วิธีการก่อไฟนะคะเพื่อที่จะให้ควันไฟเนี่ยเป็นสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารอย่างเนี้ยนะคะแต่มันก็ไม่สะดวกใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นมามีเรื่องของการใช้โทรเลขมีเรื่องของการใช้โทรศัพท์นะคะมันนี่ก็คือเรื่องของการทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านความก้าวหน้าเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยเหล่านี้มันก็เกิดจากความสำคัญของวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะคะก็มีความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความแม่นยำในการทำงานนะคะเราเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ได้นะคะทำให้ความผิดพลาดในการทำงานของมนุษย์เนี่ยลดน้อยลงได้นะคะอย่างเช่นเครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติอย่างเนี้ยถ้าเราใช้คนมานั่งหยอด
ใส่สมมติว่าเราจะเอาหลอดแก้วมาแล้วเราจะเอาของเหลวใส่ลงไปนะคะถ้าเราใช้คนมานั่งหยอดทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยบางทีทำไปทำมาเมื่อยนะคะก็อาจจะหยอดได้ปริมาณไม่เท่ากันนะคะมากบ้างน้อยบ้างตามอารมณ์ว่าไปนะคะทีนี้ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถจะกำหนดได้เลยว่าจะให้ใส่ในปริมาณเท่าไหร่

ทำให้มนุษย์เรามีความสะดวกสบายเพราะว่าก็มีเทคโนโลยีต่างๆมีพลังต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะคะทำให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมีเครื่องทุ่นแรงต่างๆเยอะแยะเอามาใช้ก็มีความสะดวกสบายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงจากการทำงานบางอย่างได้อย่างการทำงานกับสารเคมีอันตรายนะคะการทำงานกับพวกกัมมันตรังสีอย่างเนี้ยนะคะเราก็แทนที่จะเอาคนเข้าไปทำเราก็มีการคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาทำงานแทนเรานะคะอันนี้ก็ช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนเรานะคะอย่างเรื่องของการผลิตสารเคมีที่มันเป็นสารพิษอย่างเนี้ยอย่างพวกสารฆ่าแมลงเนี่ยเขาอาจจะใช้ทำเป็นแขนกลนะคะไปใช้ในการผสมสารเคมีต่างๆแทนที่จะใช้คนเข้าไปนั่งทำเองอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะก็ทำให้เราลดความเสี่ยงลงได้นะคะแล้วที่เราเห็นได้ชัดก็คือทำให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยยืนยาวขึ้นนะคะเพราะว่าการที่วิทยาศาสตร์ทำให้เกิดเทคโนโลยีเยอะแยะนะคะทำให้เกิดองค์ความรู้อย่างเรื่องของการแพทย์เรื่องของสาธารณสุขนะคะแล้วก็เรื่องของยารักษาโรคอะไรพวกนี้นะคะก็ทำให้สามารถแก้ปัญหาก็ทำให้ชีวิตมนุษย์เรายืนยาวนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะท่านนักศึกษาดูจากในภาพก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์นะคะหุ่นยนต์เนี่ยก็มีการพัฒนาให้มันสามารถที่จะทำงานได้เยอะแยะมากมายอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ดูแลผู้สูงอายุมีการตั้งโปรแกรมการทำงานนะคะพอถึงเวลาก็จะเอายาให้ผู้สูงอายุได้นะคะหรือว่าหุ่นยนต์สามารถที่จะคุยโต้ตอบกับผู้สูงอายุนะคะใส่โปรแกรมเข้าไปหรือว่าสั่งให้ทำงานอย่างเช่นหุ่นยนต์ร้องเพลงให้ฟังหน่อยอย่างเนี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะคะที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะหรืออันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเป็นเหมือนกับแขนกลนะคะเขียนหนังสือนะตั้งขึ้นมาแล้วให้เขียนคำเนี่ยเขียนได้ลายมือสวยกว่าคนอีกนะคะแล้วก็เขียนได้สม่ำเสมอมากคือจะเขียน100ครั้งก็เขียนออกมาเป๊ะแบบนี้ได้100ครั้งถ้านึกถึงให้เรานั่งคัดลายมือเนาะบางทีเราเขียนไปสัก5ครั้งเขียนไม่5บรรทัด10บรรทัดไม่เอาละเริ่มเมื่อยละนะคะลายมือก็จะเริ่มไม่สวยอย่างเนี้ยนะคะแต่นี่คือเรื่องของการใช้หุ่นยนต์เข้ามาเนี่ยนะคะอันนี้ก็ความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์นะคะทำให้เห็นแบบนี้ทีนี้เมื่อกี้นี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำให้เกิดเป็นข้อสรุปขึ้นมาใช่ไหมคะก็จะมีคำหลายคำที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะอย่างอันแรกเลยนะคะคำว่าข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็คือความรู้ที่ได้จากการสังเกตนะคะการสังเกตเนี่ยใช้วิธีการไปนั่งมองดูนะคะหรือว่าเป็นการสังเกตจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นการสังเกตโดยอ้อมนะคะสังเกตวัตถุสิ่งของหรือสังเกตปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะแล้วก็เอาข้อสังเกตอันเนี้ยถ้าเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกครั้งก็เอามาสรุปทำให้เกิดเป็นข้อเท็จจริงเกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าคนเราก็นั่งดูทำไมดวงอาทิตย์ถึงขึ้นในทิศทางนี้ตลอดทุกวันนะคะอันนี้ก็สังเกตเสร็จแล้วก็บอกข้อเท็จจริงสรุปออกมาเป็นข้อเท็จจริงบอกว่าพระอาทิตย์ต้องขึ้นในทิศตะวันออกคือเราก็ไปตั้งทิศตรงนั้นว่าตรงนี้ให้เรียกว่าเป็นทิศตะวันออกนะคะแล้วเราก็ดูว่าพระอาทิตย์ก็ขึ้นดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นในทิศนี้ทุกวันนะคะก็บอกเนี่ยดวงอาทิตย์จะต้องขึ้นในทิศตะวันออกอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะคะทีนี้จากข้อเท็จจริงนะคะมันก็สามารถสังเกตได้โดยตรงแล้วก็ทดสอบได้ผลเหมือนกันทุกๆครั้งก็มาสรุปนะคะว่าอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าข้อเท็จจริงทีนี้นอกจากข้อเท็จจริงก็จะมีคำว่ามโนมติหรือความคิดรวบยอดนะคะอันนี้ก็คือความคิดความเข้าใจที่มีเหตุมีผลนะคะแต่ละคนสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สังเกตเห็นหรือว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวเห็นอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจากการใช้ประสบการณ์นะคะอาจจะทำให้แต่ละคนเนี่ยมองออกมาแล้วก็มีมโนมติที่แตกต่างกันก็ได้นะคะเพราะว่ามโนมติเนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้เดิมขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ของการรับรู้ของแต่ละคนนั่นเองนะคะอย่างมโนมติเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้อย่างเป็นเรื่องที่บอกคุณสมบัติร่วมของสิ่งของของปรากฏการณ์หรือของเหตุการณ์นะคะอันนี้ก็เป็นมโนมติที่เกี่ยวกับการจัดแบ่งประเภทนะคะอย่างเช่นมโนมติของต้นทุเรียนถ้าเราไปดูต้นทุเรียนแล้วก็บอกว่าต้นทุเรียนเนี่ยก็คือเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เป็นไม้ยืนต้นนะคะอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือบอกว่านี่คือมโนมติของต้นทุเรียนนะคะจากการที่ไปสังเกตคนก็ไปสังเกตก็เห็นว่ามันเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นต้นทุเรียนเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นนะคะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะลำต้นตั้งตรงอย่างเนี้ยนะคะหรือว่ามโนมติของไก่ก็คือเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังมีปีกแล้วก็ออกลูกเป็นไข่นะคะแล้วก็มีมโนมติที่แบ่งตาม

สัมพันธ์นะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือสิ่งของในเชิงเปรียบเทียบนะคะอย่างบอกว่าพืชจะเจริญเติบโตได้ดีพืชจะต้องอาศัยอะไรบ้างนะจะต้องมีน้ำมีธาตุอาหารแล้วก็จะต้องมีแสงสว่างมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็หาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นมโนมติเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะคือของบางอย่างอาจจะไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงแต่ว่ามีหลักฐานมาสนับสนุนว่ามันเป็นไปได้อย่างเราบอกว่าน้ำเนี่ยประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนนะคะแต่ถามว่าเรามองดูน้ำเนี่ยเราไม่สามารถมองลงไปเห็นได้ถึงธาตุไฮโดรเจนถึงออกซิเจนนะคะแต่เรามีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้องค์ประกอบทางเคมีของมันเป็นแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือมโนมติเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็คือมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่แบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะคะที่อาจารย์ว่านะคะทีนี้ต่อไปนะคะเป็นคำว่าหลักการนะคะคำว่าหลักการอันนี้ก็เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกแบบหนึ่งเกิดจากการนำมโนมติตั้งแต่2มโนมติขึ้นไปเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็เป็นความจริงที่สามารถทดสอบได้เวลาทดสอบเนี่ยทำกี่ครั้งก็จะได้ผลเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นความจริงที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจตรงกันได้นะคะแล้วก็มันต่างกับมโนมติเพราะว่ามโนมติเนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะแต่หลักการเป็นมโนมติที่ทุกมโนมตินะคะแต่ขอโทษค่ะแต่ว่าหลักการเนี่ยเป็นมโนมติที่ทุกมโนมติไม่จำเป็นต้องเป็นหลักการนะคะเพราะว่ามโนมติเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนมีประสบการณ์อย่างไรนะคะทีนี้นอกจากคำว่าหลักการก็มีคำว่าสมมติฐานนะคะสมมุติฐานอันนี้เป็นข้อความที่มีการกำหนดขึ้นที่จะเอาไปใช้คาดคะเนคำตอบของปัญหาหรืออธิบายในสิ่งที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ขึ้นมานะคะก็จะใช้ข้อมูลใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้เดิมหรือว่าความเชื่อของคนที่ทำการศึกษานะสมมุติฐานจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรที่เป็นเหตุแล้วก็ตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรที่เป็นผลสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วถ้ายังไม่มีผลการทดลองหรือการสังเกตใดมาคัดค้านได้ก็จะได้รับการยอมรับนะคะแล้วต่อไปมันก็จะพัฒนากลายเป็นกฎหรือว่ากลายไปเป็นทฤษฎีในที่สุดทีนี้สมมติฐานเนี่ยมันเป็นความรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เอามาใช้กันเยอะในเรื่องของการทดลองนะคะบางครั้งเนี่ยการทดลองก็จะมีการตั้งสมมติฐานก่อนว่าสมมติฐานที่1คือถ้ามีการใส่ปุ๋ยชนิดนี้จะทำให้พืชเจริญเติบโตดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติฐานที่2อาจจะเป็นปุ๋ยอีกชนิดนึงที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมมติฐานนะคะทีนี้จากสมมติฐานก็จะมาถึงคำว่ากฎนะคะกฎอันนี้ก็คือหลักการที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเป็นจริงในตัวเองนะคะแล้วก็สามารถทดสอบแล้วให้ผลได้ตรงกันทุกครั้งสามารถที่จะทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันแล้วก็ทำนายเหตุการณ์ใหม่ๆที่แตกต่างไปจากสถานการณ์เดิมที่กฎนั้นเคยอธิบายไว้ก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วกฎเนี่ยเขาจะมักเอามาเขียนแทนกับเป็นสมการต่างๆนะคะแล้วก็มาสู่คำที่เรียกว่าทฤษฎีนะคะทฤษฎีอันนี้ก็เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากความพยายามที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆโดยไม่ได้เชื่อถือการทดลองหรือการสังเกตของคนเพียงคนเดียวแต่จะต้องเกิดจากการสังเกตหรือการทดลองที่ได้ทำซ้ำๆๆจนกระทั่งได้ผลออกมาเป็นแบบนี้ตรงกันหมดนะคะถึงจะเอามาตั้งเป็นทฤษฎีได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเคยได้ยินว่ามันมีทฤษฎีนี้พอต่อมาเนี่ยถ้ามีคนมาทำการทดลองใหม่นะคะทดลองซ้ำจนกระทั่งได้ผลออกมาอีกแบบนึงนะคะที่เป็นผลที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกิดขึ้นเหมือนกันตลอดอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะล้มล้างทฤษฎีเดิมแล้วก็ทำเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาได้นะคะทีนี้เวลาที่เราเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมันก็มีการเรื่องของการแสวงหาความรู้นะการแสวงหาความรู้เนี่ยมันทำได้สองลักษณะนะคะก็คือการแสวงหาความรู้โดยวิธีที่เรียกว่านิรนัยกับวิธีที่เรียกว่าอุปนัยนะคะถ้าเป็นการแสวงหาความรู้ที่เรียกว่านิรนัยนะคะอันนี้เป็นการอ้างเหตุผลโดยอาศัยหลักฐานที่เป็นความรู้เดิมหรือจากความจริงที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วกันนะคะเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติ

ว่าเราบอกว่าพืชมีดอกเนี่ยเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงนะคะเราบอกว่าพืชมีดอกเนี่ยเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงเพราะว่ามันสามารถที่จะเจริญเติบโตจนกระทั่งสร้างเป็นดอกได้นะคะแล้วก็เป็นส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะเพราะว่ามันจะมีเกสรตัวผู้มีเกสรตัวเมียผสมกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นผลแล้วก็ติดเมล็ดและส่วนของเมล็ดนี่แหละก็คือส่วนที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะคะเราบอกว่าในพืชเนี่ยถ้ามีวิวัฒนาการถึงจะสร้างเมล็ดได้นะคะขยายพันธุ์ได้เนี่ยเราถือว่ามีวิวัฒนาการสูงมากนะคะทีนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นพืชมีดอกมันถึงจะสร้างเมล็ดใช่ไหมคะแล้วเราก็บอกว่ากุหลาบเนี่ยก็เป็นพืชที่มีดอกเพราะฉะนั้นกุหลาบจึงเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงนะคะอันนี้คือการใช้วิธีนิรนัยนะคะหรือยกตัวอย่างอีกแบบนึงสมมติเราบอกว่าอย่างสัตว์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เองนะแล้วเราบอกว่าสุกรเนี่ยเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้ว่าสุกรเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะอันนี้คือวิธีการที่เรียกว่านิรนัยนะคะทีนี้มีอีกวิธีการหนึ่งนะคะการแสวงหาความรู้ที่เรียกว่าวิธีอุปนัยนะคะวิธีอุปนัยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นการแสวงหาความรู้โดยอาศัยประสบการณ์หรือจากข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีลักษณะทั่วไปโดยอาศัยความน่าจะเป็นทำให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ๆขึ้นมาอย่างสมมติว่าเราไปเห็นแมลงปอก็มี6ขาตะกั่วแตนก็มี6ขาด้วงก็มี6ขาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเพราะฉะนั้นสรุปเลยแมลงทุกชนิดต้องมี6ขานะคะอันนี้คือใช้วิธีการที่เรียกว่าอุปนัยนะคะซึ่งวิธีการอุปนัยเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาได้ว่าคนอาจจะตีความผิดเพราะว่าสมมุติว่าคนคนหนึ่งมีประสบการณ์เคยเห็นแต่หงส์สีขาวเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปสรุปบอกว่าหงส์เนี่ยจะต้องมีสีขาวเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่หงส์ที่มีสีดำก็มีแต่นี่สืบเนื่องจากว่าประสบการณ์ของเขาเคยเห็นแต่หงส์สีขาวเขาก็เอามาสรุปนะคะทีนี้ถ้าตรงนี้แล้วเนี่ยการสังเกตเนี่ยนะการทดลองเนี่ยมันเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งบางครั้งอาจจะรวบรวมมาเดียวแล้วก็มาสรุปมันก็ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้นะคะดังนั้นการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเจตคติทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือจะต้องมีความตระหนักในความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งยอมรับได้ว่าความรู้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราได้ข้อมูลหรือว่ามีข้อเท็จจริงอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไม่เราจะไม่มีการเอามาบิดเบือนโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามานะคะจะต้องมีอิสระเสรีภาพทางความคิดไม่เชื่อโดยไม่มีเหตุผลแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็อดทนต่อความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นพร้อมที่จะแสวงหาแนวทางใหม่ๆในการที่จะตอบปัญหาที่เรามีทำการศึกษาอยู่แล้วก็มีการใช้เหตุและผลในการอธิบายสิ่งต่างๆมีความใจกว้างที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์หลายๆอย่างเอามาใช้ในการเลือกข้อสรุปนะคะใช้กระบวนการเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็มีความสนใจอย่างจริงจังที่จะหาคำตอบนะคะซึ่งถ้าเรามีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อันนี้จะทำให้เราช่วยเราได้ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือนะคะแต่เจตคติทางวิทยาศาสตร์อันเดียวก็ไม่พอนะคะมันก็จะต้องมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์มันมีขั้นตอนนะคะขั้นตอนของมันก็คือว่าตอนแรกเราก็ต้องมีการศึกษาตั้งปัญหาก่อนนะคะปัญหานี่เกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากความต้องการความสะดวกสบายของคนเรานั่นแหละก็เลยทำให้มีการคาดหวังนะคะว่าจะต้องมีการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ตั้งสมมติฐานนะคะว่าสิ่งต่างๆนั้นมันจะเกิดคาดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หาหลักฐานมาทดสอบสมมติฐานนั้นแล้วก็ประเมินความถูกต้องของสมมติฐานแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับแล้วก็เพิ่มสมมติฐานถ้ามันจำเป็นแล้วพอท้ายที่สุดก็มาสรุปนะคะเพื่อไปใช้ในการแก้ปัญหาอื่นๆที่คล้ายกันได้ทีนี้ในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็มีเรื่องของการสังเกตนะคะสังเกตโดยอาศัยประสาทสัมผัสต่างๆนะคะการวัดการจำแนกประเภทการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซนะคะการคำนวณสื่อความหมายแล้วก็ลงความเห็นจากข้อมูลต่างๆนะคะวิทยาศาสตร์ก็แบ่งเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นะคะซึ่งวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินี่ก็เป็นเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะมีสาขาวิชาย่อยๆเยอะนะคะอย่างพฤกษศาสตร์ก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพืชนะคะสัตวศาสตร์ก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ถ้าเคมี

0: นี่ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างองค์ประกอบของสสารนะคะเรื่องของกลศาสตร์ก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็เป็นศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นะคะแต่พอเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะอันนี้หมายความว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรามุ่งเอามาใช้ประโยชน์นะคะโดยในทางปฏิบัติเราไม่ได้สนใจทางทฤษฎีเพราะว่าทฤษฎีนี้เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะคะแต่เราเอามาประยุกต์เพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์ก็จะมาเป็นเรื่องของแพทยศาสตร์เรื่องของการรักษาโรคเนี้ยพอทฤษฎีเรารู้แล้วว่าโรคนี้เกิดจากสาเหตุอย่างนี้นะคะทีนี้ก็ประยุกต์แล้วว่าแล้วเราจะรักษาโรคนี้ยังไงแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นอย่างเช่นแพทย์เภสัชก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของยาต่างๆนะคะทันตแพทย์ก็เรื่องของฟันสุขภาพในช่องปากนะคะเรื่องของวิศวกรรมก็มีทั้งวิศวะไฟฟ้าเคมีเครื่องกลวิศวะโยธาวิศวะคอมพิวเตอร์นะคะเรื่องของเกษตรนะคะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ประยุกต์นะคะทีนี้ความเกี่ยวข้องของวิทยาศาสตร์กับการเกษตรนะคะเราก็เอามาใช้ในการตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆนะคะเวลาที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคัดเลือกพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่จะมีประโยชน์ต่อเรานะคะที่เราเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจต่างๆเอามาใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่เราจะทำให้พืชกับสัตว์ของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะเอามาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีให้ได้ผลผลิตที่เราต้องการใช้ในการดูแลรักษานะคะพืชกับสัตว์ที่เราปลูกถ้าเป็นพืชก็ปลูกถ้าเป็นสัตว์ก็ที่เราเลี้ยงนะคะแล้วก็ใช้ในการยืดอายุของผลผลิตหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวมาแล้วแล้วก็ใช้ในการขนส่งทางผลผลิตทางด้านการเกษตรนะคะอันนี้ก็คือวิทยาศาสตร์ที่เราเอามาใช้กันอย่างเรื่องของการผลิตพืชนะคะแล้วก็เอาวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างการปรับปรุงดินที่เราใช้ปลูกพืชเนี่ยเราก็ต้องดูว่าดินเป็นดินกรดจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็เอาความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้นะคะเรื่องของการวางผังแปลงนะคะว่าควรจะวางผังให้มันหันไปในทิศทางใดนะคะเรื่องของการคัดเลือกพันธุ์การขยายพันธุ์เรื่องของวิธีการปลูกเรื่องของการจัดการศัตรูพืชนะคะแล้วก็การจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวนะคะเรื่องของการเตรียมดินดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะแล้วก็เอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการผลิตพืชในลักษณะนี้อย่างตัวอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็เราก็มีเครื่องทุ่นแรงใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องมือให้น้ำอันนี้ในแปลงที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะเขาก็ใช้เครื่องแบบนี้แล้วก็เวลาทำไอ้ที่เราเห็นเป็นวงกลมๆนี่ก็คือสายยางนะคะที่จะให้น้ำมันเข้าไปทีนี้ก็เวลาขนย้ายก็ใช้วิธีการแบบนี้นะคะก็ทุ่นแรงไม่ต้องใช้คนแบกแล้วก็มีล้อติดขับเคลื่อนไปได้ง่ายแล้วก็เก็บให้มันอยู่ในที่ทางดีไม่กินพื้นที่ด้วยอย่างเนี้ยนะคะหรือว่าเครื่องมือตัดหญ้านะคะอันนี้เป็นรถตัดหญ้าเดี๋ยวนี้เขามีลักษณะของนาหญ้าเป็นขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่เอาไปใช้เลี้ยงสัตว์นะปลูกพืชพวกหญ้าที่เป็นพืชอาหารสัตว์แทนที่จะใช้แรงงานคนลงไปก็ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือนี้ขึ้นมานะคะอันนี้ให้เห็นตัวตัดนะคะมีขนาดใหญ่นะคะและอันนี้ก็เกี่ยวนะคะเครื่องเกี่ยวให้มันมีขนาดให้มันออกมารวมกันนะคะเพราะว่าหญ้ามันจะฟุ้งกระจายอย่างเนี้ยนะคะอันนี้ก็การปลูกพืชในโรงเรือนก็มีเครื่องมือในการให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะอันนี้ตัวโรงเรือนที่ใช้ปลูกพืชก็ควบคุมอุณหภูมินะคะอันนี้ก็เรื่องของการใช้วิธีการปลูกในโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิต่างๆนะคะควบคุมแสงสว่างนะคะควบคุมเรื่องของความชื้นทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ค่ะอันนี้ก็โรงเรือนปลูกไม้ดอกถ้าในภาพที่นักศึกษาเห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมวัชพืชนะคะก็เป็นเทคโนโลยีอีกแบบนึงก็คือเวลาปลูกพืชเนี่ยเขาก็จะเอาพวกพลาสติกนะคะมาคลุมดินเอาไว้แล้วก็เจาะช่องเพื่อที่จะหยอดเมล็ดพืชลงไปแล้วก็ให้ต้นพืชที่เราต้องการเนี่ยมันงอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนตรงอื่นที่มีพลาสติกคลุมอยู่เนี่ยมันไม่ได้รับแสงมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้พืชอื่นเนี่ยขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ทางด้านการเกษตรนะคะก็เอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้นั่นแหละค่ะเพราะว่าพืชทุกชนิดเนี่ยก็ต้องการแสงใช่ไหมคะอันนี้เราก็ควบคุมซะโดยให้เฉพาะพืชที่เราต้องการเนี่ยให้ได้รับแสงในขณะที่พืชอื่นเนี่ยก็ถูกคลุมเอาไว้นะคะก็เอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ค่ะอันนี้ก็จบในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตพืชนะคะส
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยที่7นะคะ

ที่เป็นเรื่องของชีววิทยาพื้นฐานนะคะในหน่วยนี้ก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีววิทยาและสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพืชความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์นะคะถ้าเรามาดูคำว่าชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตนะคะแล้วก็วิทยาก็คือความรู้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตนั่นเองนะในภาษาอังกฤษคำว่าชีววิทยาเขาใช้คำว่า biology นะคะก็มาจากคำว่า bios กับคำว่า logos นะคะ bio หรือ bio กับ logos นะคะ bio ก็ชีวะชีวิตนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นศาสตร์ที่หรือองค์ความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเราก็ไปศึกษาในเรื่องของโครงสร้างการทำงานการเจริญเติบโตของส่วนประกอบของร่างกายสิ่งมีชีวิตรวมไปทั้งถิ่นกำเนิดเรื่องของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นว่ามันมีวิวัฒนาการมาอย่างไรนะคะแล้วก็การจำแนกสิ่งมีชีวิตออกมาเป็นชนิดต่างๆเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลกนี้เนี่ยมันมีมากมายเยอะมากนะคะก็จะต้องมีการจัดกลุ่มออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆชีววิทยามีความสำคัญนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจว่าโครงสร้างร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะมันประกอบขึ้นมาเป็นอะไรบ้างสิ่งมีชีวิตหลากหลายก็จะมีลักษณะโครงสร้างร่างกายที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็บางชนิดเนี่ยในระยะการเจริญเติบโตเนี่ยแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตก็อาจจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะคะอย่างที่เห็นชัดก็คืออย่างแมลงเนี่ยมีตั้งแต่ระยะแรกที่ออกจากท้องแม่เนี่ยออกมาเป็นไข่ใช่ไหมคะจากไข่ก็มีการพัฒนาบางชนิดก็ไปเป็นตัวหนอนรูปร่างต่างๆบางชนิดก็ไปเป็นตัวอ่อนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวเต็มวัยแต่ยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่เหมือนกับตัวเต็มวัยนะคะแล้วบางชนิดจะมีการเข้าดักแด้อีกนะคะเพื่อที่จะพัฒนารูปร่างของมันให้มันออกมาเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์แบบนะคะอันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทำให้เรารู้มีความเข้าใจนะคะว่าโครงสร้างร่างกายของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกลไกของร่างกายสิ่งมีชีวิตนะคะบางชนิดก็มีความสลับซับซ้อนมากถ้าเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการเยอะๆนะคะในขณะที่สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการน้อยเนี่ยโครงสร้างร่างกายก็จะเป็นแบบง่ายๆไม่มีความสลับซับซ้อนนะคะชีววิทยาทำให้เกิดแขนงวิชาย่อยๆนะคะของชีววิทยาเพราะว่าชีววิทยาเองเนี่ยเป็นศาสตร์ที่กว้างมันครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าสิ่งมีชีวิตอย่างที่บอกอ่ะมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะรูปร่างพฤติกรรมนะคะสิ่งมีชีวิตบางชนิดเนี่ยในวัยที่ต่างกันก็มีรูปร่างลักษณะที่ต่างกันนะคะพฤติกรรมการกินอาหารที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดมาเป็นการศึกษาที่ทำให้เกิดแขนงย่อยๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้จักเลือกสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตนะคะอย่างเราก็เอาบางอย่างมาใช้ประโยชน์อย่างความรู้ทางชีววิทยาที่มันลงไปถึงเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆนะคะที่เรามาตั้งชื่อเรียกใหม่ว่าจุลชีววิทยาเนี่ยเราก็จะพบว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันก็มีทั้งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นโทษนะคะพวกที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เอามาใช้ประโยชน์นะคะอย่างพวกจุลินทรีย์ที่เอามาใช้ในเรื่องของการถนอมอาหารเรื่องของการแปรรูปอาหารนะคะหรือว่าเอามาใช้ในเรื่องของการทำยาปฏิชีวนะยารักษาโรคนะคะแล้วก็มีพวกที่ทำให้เกิดโทษก็คือพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่ทำให้คนหรือสัตว์เป็นโรคนะคะอันนี้ก็ทำให้เรารู้จักว่าเราจะเลือกสรรว่าจะเอาอะไรมาใช้ประโยชน์นะคะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์เรื่องของพันธุกรรมของพืชของสัตว์นะคะทำให้มีลักษณะที่มนุษย์เราต้องการมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาองค์ความรู้ทางชีววิทยาตอนนี้มาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยจะพบว่าชีววิทยาเนี่ยก็จะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะอย่างเรื่องแรกก็คือทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะไปศึกษาได้ว่าพืชชนิดนี้มีการเจริญเติบโตอย่างไรมีการขยายพันธุ์อย่างไรแล้วเราก็เอาองค์ความรู้เนี่ยมาใช้แล้วก็ทำเอามาปลูกเอามาขยายเพิ่มปริมาณก็ทำให้มนุษย์เรามีอาหารหรือว่าในเรื่องของสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการมาปรับปรุงพันธุ์มาเพาะเลี้ยงมาขยายนะคะแล้วก็ทำให้มีอาหารให้พวกเรารับประทานกันนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้นะคะทางด้านเพิ่มไม่ใช่เพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะก็คือทำให้เรามีการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่สามารถที่จะเอามาขยายเพิ่มปริมาณแล้วก็เอามาจำหน่ายได้นะคะก็ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาหรือว่าในเรื่องของการเอาจุลชีววิทยามาใช้ในการแปรรูปการถนอมอาหารนะคะทำให้เราสามารถที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายได้นะคะ
ทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านการแพทย์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างจุลชีววิทยานะจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรคต่างๆอันนี้ก็ทำให้เป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์ว่าทำให้เราเข้าใจว่าสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรนะคะแล้วจะมีการควบคุมโรคอย่างไรจะมีการป้องกันอย่างไรและจะมีการรักษาอย่างไรนะคะทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านการจัดการศัตรูพืชนะคะเพราะว่าความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตรงนี้เนี่ยทำให้เราทราบว่าแมลงบางชนิดเนี่ยมันเป็นประโยชน์เพราะว่ามันจะไปทำลายแมลงที่เป็นศัตรูพืชคือมันจะกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหารนะคะแล้วก็มาใช้ควบคุมประชากรแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้นะคะความรู้เรื่องจุลินทรีย์ปฏิปักษ์คือจุลินทรีย์ที่กินจุลินทรีย์ด้วยกันเองนะคะจุลินทรีย์บางชนิดทำให้เกิดโรคพืชแต่จุลินทรีย์ปฏิปักษ์นี้จะเข้าไปทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคพืชอย่างเนี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็แน่นอนประโยชน์ทางอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่เรามีการเอาจุลินทรีย์ต่างๆมาใช้ในการแปรรูปอาหารนะคะอันนี้ก็เรื่องของการที่เราสามารถที่จะเอาชีววิทยามาใช้ประโยชน์ได้นะคะชีววิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะมันก็มีเยอะสิ่งมีชีวิตอย่างที่บอกมีทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะเขาก็เลยมีการแบ่งเป็นศาสตร์ย่อยๆที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นพฤกษศาสตร์อันนี้ก็เป็นศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของชีววิทยานะคะที่เข้าไปศึกษาเรื่องของโครงสร้างการเจริญเติบโตนะคะการขยายพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสัตววิทยาก็ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งสัตว์นี่ก็ยังอาจจะแยกย่อยออกไปอีกนะคะอย่างเช่นเป็นกีตวิทยาก็ศึกษาเรื่องของแมลงล้วนๆนะคะถ้าเป็นไรวิทยาก็สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไรอีกชนิดนึงนะคะถ้าเป็นมีนวิทยาก็เรื่องเกี่ยวกับปลาหรือปักษีวิทยาก็เกี่ยวกับนกอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็อย่างจุลชีววิทยาก็เกี่ยวกับจุลินทรีย์นะคะสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากที่มีทั้งประโยชน์และโทษกับมนุษย์นะคะเรื่องของพยาธิวิทยาหรือว่าเป็นพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะที่ดำรงชีวิตโดยการเข้าไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะคะเรื่องของคัพพะวิทยาคัพพะนี่คือเรื่องของตัวอ่อนนะคะศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่ยังอยู่ในไข่ยังไม่ได้ฟักออกมาเป็นตัวนะคะหรือว่าพืชที่ยังเป็นระยะที่เป็นต้นอ่อนที่กำลังพัฒนาแต่ว่ายังไม่งอกออกมาจากเมล็ดนะคะอันนี้คือคัพพะวิทยาแล้วก็ยังมีอนุกรมวิธานก็เป็นการจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตนะคะตามสายวิวัฒนาการกายวิภาคศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาโครงสร้างที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายสิ่งมีชีวิตสรีรวิทยาก็ศึกษาหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆในร่างกายสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็มีสันฐานวิทยาก็ศึกษารูปร่างโครงสร้างสิ่งมีชีวิตอันนี้จะไม่สนใจเรื่องของหน้าที่การทำงานของโครงสร้างเหล่านั้นนะคะแล้วก็พันธุศาสตร์อันนี้ก็ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหน่วยพันธุกรรมการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรมแล้วก็ลักษณะเด่นลักษณะด้อยรวมทั้งโรคทางพันธุกรรมนะคะบรรพชีวินวิทยาหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำนี้นะคะอันนี้เป็นการศึกษาพวกซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์นะคะอันนี้อาจจะไปพบอยู่ในชั้นดินชั้นหินอะไรเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่จะต้องเป็นชั้นหินเพราะว่าหินนี่มันจะมีความแข็งมันก็จะเห็นซากพวกนี้ได้ชัดนะคะก็ไปศึกษาลักษณะรูปร่างเรื่องของการดำรงชีวิตแล้วก็วิวัฒนาการเพื่อทำความเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วมันพัฒนามีวิวัฒนาการมาเป็นพวกสิ่งที่เราพบเห็นในปัจจุบันอย่างไรนะคะแล้วก็มีนิเวศวิทยาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่อยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็การถ่ายทอดสารอาหารและพลังที่อยู่ในระบบนิเวศแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีคนสนใจเยอะเพราะว่ามันเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายเพราะว่าเป็นการเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์นะคะเอามาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตนะคะหรือเอาชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเอามาใช้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์นะคะในเรื่องของการผลิตต่างๆในเรื่องของการเกษตรเรื่องของอาหารเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาทีนี้ถ้าเราพูดถึงคำว่าสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องมีลักษณะทั่วไปที่เหมือนกันนะคะที่จะบอกได้ว่านี่คือสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งแรกเลยก็คือมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบแบบแผนนะคะก็หมายความว่ามีรูปร่างโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะมีหน่วยย่อยที่สุดที่เรียกว่าเซลล์นะคะจากเซลล์รวมกันขึ้นมาเป็นเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อที่รวมกันก็มาเป็นอวัยวะทำหน้าที่เหมือนกันทีนี้อวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันก็มารวมกันก็กลายเป็นระบบอวัยวะทุกระบบรวมกันก็ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตอันนี้เรียกว่ามีโครงสร้างที่เป็นระเบียบแบบแผนนะคะมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนานะคะทำให้มีลักษณะที่เหมือนพ่อเหมือนแม่เพราะว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้ต้องได้รับสารพันธุกรรมจากพ่อและแม่มาอย่างละครึ่งนั่นเองนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเจริญเติบโตมีการแบ่งเซลล์เพิ่มขนาดนะคะจนกระทั่งมี
อวัยวะต่างๆของร่างกายที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการใช้พลังงานนะคะก็คือจะต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมเป็นกระบวนการทาง

0: เคมีในร่างกายสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งแบ่งย่อยเป็น2แบบคืออนาโบลิซึมกับแคทาโบลิซึมถ้าเป็นอนาโบลิซึมนี่เกิดจากสิ่งมีชีวิตใช้พลังงานในการสร้างสรรค์อินทรีย์โมเลกุลใหญ่จากโมเลกุลเล็กในขณะที่แคทาโบลิซึมนะคะเป็นกระบวนการทางเคมีที่มีการสลายสารอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ภายในร่างกายเพื่อให้กลายเป็นสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลเล็กแล้วก็มีการปลดปล่อยพลังงานออกมานะคะสิ่งมีชีวิตต้องตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเนี่ยซึ่งจากการสัมผัสโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆอย่างง่ายๆเวลาเราไปแตะต้นไมยราบใช่ไหมคะมันก็จะหุบใบอันนี้คือการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องมีสมดุลของร่างกายนะคะอย่างเช่นสมดุลของอุณหภูมิสมดุลของน้ำในร่างกายสมดุลของสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายนะคะถ้ามันเสียสมดุลไปก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยแสดงอาการเจ็บป่วยเป็นโรคขึ้นมาได้นะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเคลื่อนไหวได้หรือมีการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็จะต้องมีการสืบทอดเผ่าพันธุ์อันนี้เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ต่อไปยังลูกหลานนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องมีการปรับตัวอันเนื่องมาจากวิวัฒนาการนะคะคืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนสรีระพฤติกรรมเพื่อให้สามารถที่จะดำรงชีวิตรอดอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่สูญพันธุ์นั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกพืชที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลทรายที่มีความแห้งแล้งเนี่ยพืชส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของมีใบหนานะคะหรือว่าลักษณะของใบที่ลดรูปไปกลายเป็นหนามเล็กๆอย่างเนี้ยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีการคายน้ำป้องกันการคายน้ำเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ทีนี้เวลาที่เราพูดถึงสิ่งมีชีวิตนะคะเราก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีองค์ประกอบพื้นฐานนะคะก็คือหน่วยย่อยที่สุดที่เรียกว่าเซลล์ซึ่งเซลล์เนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือเซลล์โปรคาริโอตกับเซลล์ยูคาริโอตถ้าเป็นเซลล์โปรคาริโอตจะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างง่ายๆโครงสร้างไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะคะและเซลล์นี้ก็จะไม่มีนิวเคลียสจะพบได้ในสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการน้อยนะคะเขาก็เรียกง่ายๆสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำนะคะคำว่าชั้นต่ำก็คือมีวิวัฒนาการน้อยก็อย่างเช่นพวกแบคทีเรียบางชนิดหรือว่าพวกสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวนะคะก็จะมีลักษณะเซลล์ที่เรียกว่าโปรคาริโอตถ้าเป็นเซลล์ยูคาริโอตอันนี้จะเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสอยู่ข้างในนิวเคลียสมีเยื่อหุ้มแล้วก็มีสารประกอบอินทรีย์มากสารประกอบอนินทรีย์เยอะแยะนะคะทำหน้าที่หลายอย่างนะคะอันนี้พวกยูคาริโอตก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆทั่วๆไปนะคะก็จะมีลักษณะเซลล์แบบนี้ทีนี้องค์ประกอบของเซลล์นะคะเซลล์นี้จะประกอบด้วยส่วนสำคัญก็คือส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มนะคะเยื่อหุ้มนี่ก็คือเป็นการบอกขอบเขตของเซลล์นะคะแล้วก็ป้องกันอันตรายให้กับเซลล์แล้วก็เป็นช่องทางให้แก๊สนะคะอากาศน้ำแล้วก็สารอาหารต่างๆเนี้ยเข้าผ่านเข้าออกได้นะคะแล้วทีนี้นอกจากนี้นะคะก็จะมีส่วนที่เป็นนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสนี่จะเป็นส่วนที่มีสารพันธุกรรมนะคะเป็นตัวที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะแล้วก็มีนิวคลีโอลัสแล้วก็มีโครโมโซมนะคะตัวเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็จะเป็นตัวบอกขอบเขตของนิวเคลียสว่าที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยนิวเคลียสก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะคะเป็นตัวหุ้มอยู่รอบนะคะเพื่อที่จะแบ่งส่วนของนิวเคลียสกับส่วนที่เหลืออื่นๆของนิวเคลียสที่เราเรียกว่าส่วนของไซโตปลาซึมนะคะตัวของเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของสารบางชนิดให้ผ่านเข้าออกได้ระหว่างนิวเคลียสกับไซโตพลาซึมนะคะแลกเปลี่ยนก๊าซแลกเปลี่ยนสารอาหารเหล่านี้นะคะส่วนของนิวคลีโอลัสที่อยู่ภายในนิวเคลียสนะคะก็จะเป็นพวกโปรตีนกับพวกกรดนิวคลีอิกทำหน้าที่สังเคราะห์ไรโบโซมพวก RNA ไรโบโซมอล RNA นะคะแล้วก็ตัวโครโมโซมนะคะที่อยู่ภายในนิวเคลียสอันนี้ประกอบด้วยโปรตีนกับ DNA ซึ่ง DNA นี้เป็นสารพันธุกรรมที่จะเป็นตัวถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปยังลูกหลานนะคะทำให้ลูกหลานที่ออกมาเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่อย่างละครึ่งนั่นเองนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าส่วนของเซลล์นะคะมีเยื่อหุ้มแล้วข้างในมีส่วนที่เป็นนิวเคลียสแล้วก็ส่วนที่แยกออกมาที่อยู่รอบนิวเคลียสคือส่วนของไซโตพลาซึมนะคะอันนี้เป็นของเหลวอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มนิวเคลียสระหว่างขอโทษค่ะอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์กับไซกับตัวของนิวเคลียสนะคะก็จะเป็นพวกโปรตีนเป็นพวกกรดอะมิโนเป็นน้ำตาลเป็นไขมันเป็นแร่ธาตุต่างๆนะคะแล้วก็อนุภาคแขวนลอยอื่นๆซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะคะ นะคะอันนี้เราพูดถึงส่วนของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์นะคะส่วนนอกสุดก็มีเยื่อหุ้มนะคะถ้าเป็นในพืชจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาที่เรียกว่าผนังเซลล์นะคะผนังเซลล์นี้จะอยู่นอกสุดเลยแล้วก็เป็นตัวที่คอยป้องกันอันตรายป้องกันการสูญเสียน้ำนะคะให้กับพืชนะคะทำไมพืชถึงต้องมีส่วนนี้ก็เพราะว่าพืชเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ถ้ามันเจริญงอกงามอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะต้องอยู่ตรงนั้นต่อไปนะคะการที่มีตัวผนังเซลล์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันอันตรายให้กับมันได้ในขณะที่สัตว์เนี่ยจะไม่มีผนังเซลล์เพราะว่าสัตว์สามารถที่จะหนีได้นะคะนะทีนี้นิวเคลียสที่บอกนะคะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีนิวคลีโอลัสแล้วก็มีโครโมโซมนะคะทีนี้ในส่วนของไซโตปลาซึมนะคะไซโตปลาซึมเนี่ยก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะคะก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนะคะอันนี้ก็มีลักษณะเหมือนท่อที่พันกันไปพัดทับทบไปทบมาเป็นร่างแหนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ขนส่งโมเลกุลของสารไปยังส่วนต่างๆของเซลล์นะคะเป็นทางผ่านเข้าออกของสารในเซลล์แล้วก็เอาของเสียในเซลล์ออกไปส่งนอกเซลล์นะคะอันนี้คือตัวที่เรียกว่า endoplasmic reticulum ทีนี้กอใจ apparatus นะคะอันนี้เนี่ยจะมีเป็นลักษณะของเป็นแผ่นเหมือนแผ่นจานแบนๆเรียงซ้อนเป็นชั้นทำหน้าที่สร้างโปรตีนไขมันแล้วก็ขนส่งพวกไขมันฮอร์โมนแล้วก็เอนไซม์ต่างๆนะคะส่วนของไมโตคอนเดรียนะคะอันนี้ก็มีรูปร่างกลมรีแล้วก็มีเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรียนี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างพลังงานนะคะพลังงานที่สร้างเนี่ยจะเป็นสารประกอบชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า ATP หรืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะคะอันนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่จะส่งไปยังส่วนต่างๆของเซลล์เพื่อให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้นะคะส่วนของไรโบโซมนะคะอันนี้มีรูปร่างเรียงกันเป็นสายหรือเป็นวงนะคะทำหน้าที่สร้างเอนไซม์แล้วก็ฮอร์โมนเพื่อที่จะส่งออกไปนอกเซลล์ส่วนของไลโซโซมนะคะเป็นถุงเล็กๆมีเยื่อหุ้มทำหน้าที่เก็บเอนไซม์ทำหน้าที่ย่อยสารสลายสารต่างๆแล้วก็ปล่อยเอนไซม์ออกมาเพื่อไปย่อยเซลล์ที่ตายแล้วส่วนของเซนทริโอลนะคะอันนี้เป็นทรงกระบอกไม่มีเยื่อหุ้มนะคะอันนี้ช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัวอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขามีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าไซโตปลาซึมนะคะก็จะมีพวกนี้เป็นองค์ประกอบอยู่นะคะแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะทีนี้เวลาที่เราจะพิจารณาจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะการจำแนกสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาก็มีหลักว่าเราก็ต้องดูเปรียบเทียบลักษณะภายในและภายนอกนะคะดูความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการดูแบบแผนการเจริญเติบโตกระบวนการทางสรีระแล้วก็ชีวเคมีดูพฤติกรรมการดำรงชีวิตแล้วก็การแพร่กระจายนะคะเพื่อที่จะจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะคะทีนี้การจำแนกสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาก็มีการทำเป็นลำดับชั้นนะหรือเป็นลำดับขั้นนะคะก็จะมีถ้าเป็นใหญ่ที่สุดก็คืออาณาจักรนะเป็นหมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุดจากอาณาจักรเนี่ยก็มาแบ่งย่อยลงไปนะเป็นไฟลัมนะเป็นหรือ division นะคะแล้วก็เป็นชั้นหรือที่เรียกว่า class ในภาษาอังกฤษนะคะเป็นอันดับหรือ order เป็นวงหรือ family เป็นสกุลหรือ genus แล้วก็เป็นชนิดหรือ species นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วน่ะถ้าเราบอกว่าสิ่งมีชีวิต species นี้หรือชนิดนี้เนี่ยก็หมายความว่าทุกตัวต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการแบบนี้เลยนะคะอย่างสมมติเราบอกว่าสุนัขก็ต้องบอกเลยว่ามันจะต้องมีลักษณะโครงสร้างร่างกายแบบนี้นะคะแต่มันจะแยกย่อยลงไปว่าเป็นสายพันธุ์ต่างนะคะเราก็จะเห็นว่ามีสุนัขพันขนเกรียนพันขนยาวพันตัวสูงใหญ่พันตัวเล็กใช่ไหมคะอันนี้เป็นสายพันธุ์นะคะแต่ในชนิดแล้วเนี่ยต้องเป็นชนิดเดียวกันหมดคือจะต้องมีลักษณะของโครงสร้างร่างกายแบบนี้นะคะมีอวัยวะต่างๆแบบนี้เหมือนกันนะคะมีสายวิวัฒนาการมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือแยกย่อยละย่อยไปกว่านี้ไม่ได้นะคะนอกจากจะแยกไปเป็นสายพันธุ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจำแนกนะคะทีนี้พอการจำแนกเนี่ยเขาก็จะจำแนกเป็นที่เรียกว่าอาณาจักรนะคะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่เขามีการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะที่ชื่อโรเบิร์ตวิทเทเกอร์คนนี้นะคะเขาจำแนกสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาจำแนกออกมาเป็น5อาณาจักรนะคะซึ่งอาณาจักรต่างๆที่เขาจำแนกมาเนี่ยก็จะมีอาณาจักรโมโนรานะคะอันนี้ก็เป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ก็ได้แต่ว่ารูปร่างโครงสร้างของเซลล์เนี่ยไม่สลับซับซ้อนไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะแล้วก็บางชนิดอาจจะสังเคราะห์แสงได้ พวกที่อยู่ในอาณาจักรโมเนรานี่ก็ได้แก่พวกแบคทีเรียพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่บอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเพราะว่ามันมีวิวัฒนาการน้อยมากคือเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็ยังคงรูปร่างลักษณะแบบนั้นอยู่นะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างแบบง่ายๆไม่สลับซับซ้อนนะเสร็จแล้วก็มีอาณาจักรโปรติสตาพวกโปรติสตานี่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ก็ได้แต่ว่าจะมีวิวัฒนาการขึ้นมาหน่อยคือเริ่มมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะแล้วก็มีไรโบโซมขนาดใหญ่อยู่ในไซโตปลาสม์บางชนิดอาจจะสังเคราะห์แสงได้นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นสาหร่ายสีน้ำตาลทองหรือว่าไดอะตอมนะคะอันนี้ก็คือพวกที่อยู่ในอาณาจักรโปรติสตาแล้วก็มีอาณาจักรฟังใจหรือเห็ดรานั่นเองนะคะอันนี้เริ่มเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีความสลับซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยนะคะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีผนังเซลล์นะคะแล้วก็มีเส้นใยแล้วก็มีการสร้างสปอร์ซึ่งอันนี้เป็นส่วนขยายพันธุ์นะคะแล้วก็ไม่มีคลอโรฟิลล์สังเคราะห์แสงเองไม่ได้พวกเห็ดราก็จะมีทั้งที่เป็นประโยชน์และที่เป็นโทษนะคะในส่วนที่เป็นประโยชน์กับคนก็คือเห็ดที่เราเอามาบริโภคเป็นอาหารนะคะแล้วก็รานี่ก็เป็นพวกที่มีทั้งที่เป็นประโยชน์นะคะที่เราเอามาใช้ทำสารยาปฏิชีวนะอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็พวกที่เป็นโทษพวกที่เป็นโทษก็คือพวกที่ทำให้เกิดโรคนะคะกับคนกับสัตว์กับพืช นั่นเองนะคะแล้วก็มามีอาณาจักรพืช นะคะพวกอาณาจักรพืช นี่ก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะเป็นกลุ่มสาหร่ายกลุ่มไบโอไฟต้าแล้วก็ทริคิโอไฟต้านะคะพวกสาหร่ายก็จะเป็นพวกที่มีคลอโรฟิลล์นะคะนิวเคลียสมีเยื่อหุ้มอาจจะมีเซลล์เดียวหรือมีหลายเซลล์การสืบพันธุ์นี่ก็ขยายพันธุ์โดยการอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศนะคะแล้วก็บางชนิดเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์เป็นอาหารของเราก็ได้เอามาสกัดเป็นยารักษาโรคได้เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเช่นเป็นส่วนผสมพวกเครื่องสำอางยาสีฟันสบู่ครีมกันหนวดอะไรเหล่านี้นะคะอันนี้คือกลุ่มของสาหร่ายนะคะถ้าเป็นพวกไบโอไฟต้านะคะพวกนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะเป็นพืชที่มีขนาดเล็กไม่มีรากและลำต้นและใบที่แท้จริงแล้วก็ไม่มีท่อลำเลียงนะคะการขยายพันธุ์อาจจะมีทั้งการใช้สเปิร์มแล้วก็ไข่นะคะแล้วก็ผสมกันแล้วก็อาจจะมีการสร้างสปอร์นะคะซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์อีกแบบหนึ่งแล้วพอไปตกในที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะคะพวกนี้จะมีคลอโรฟิลล์สังเคราะห์แสงได้พวกไบโอไฟต้านี่ก็อย่างเช่นพวกมอสที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆนะคะที่เป็นสิ่งเป็นพืชเล็กๆนะคะมีขนาดเล็กอยู่ตามที่ชื้นๆนะคะแล้วก็พวกริเวอร์เวิร์ดทอนเวิร์ดพวกนี้นะคะส่วนของเทรคิโอไฟต้านะคะอันนี้เป็นพวกที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้นมานะส่วนใหญ่จะอยู่บนดินแล้วก็มีระบบท่อลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารที่มีการพัฒนาที่ดีนะคะการเจริญเติบโตมีการขยายพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศถ้าแบบอาศัยเพศก็คือมีสเปิร์มกับไข่นะคะก็คือเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียผสมกันนะคะแล้วก็พัฒนาไปเป็นผลไปเป็นเมล็ดนะคะแล้วเมล็ดนี่ก็งอกเป็นต้นใหม่นะคะส่วนการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็อย่างเช่นการที่เราตอนนะคะการติดตาทับกิ่งอะไรเหล่านี้นะคะพวกเทรคิโอไฟต้านี่จะเป็นพวกที่มีคลอโรฟิลล์สังเคราะห์แสงได้นะคะแบ่งออกเป็นพวกจิมโนสเปิร์มนะคะแบ่งย่อยออกไปอีกได้เป็นจิมโนสเปิร์มแองจิโอสเปิร์มนะคะถ้าเป็นพวกจิมโนสเปิร์มอันนี้เป็นพวกที่ไม่มีดอกไม่มีรังไข่หุ้มเมล็ดเขาก็เลยเรียกว่าเป็นพวกพืชเมล็ดเปลือยอย่างเช่นพวกปรงแปลกกล้วยส่วน2ใบส่วน3ใบนะคะแล้วก็พวกแองจิโอสเปิร์มนี่จัดว่าเป็นพวกที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดในบรรดาพืชทั้งหลายเพราะว่ามีการสร้างดอกนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าดอกนี่จะเป็นส่วนที่ทำให้มีการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็ทำให้เป็นงอกเป็นต้นใหม่เพราะว่ามันมีการพัฒนาเป็นผลแล้วก็เป็นเมล็ดนะคะแล้วเมล็ดนี่ก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นกล้านั่นเองก็เลยจัดว่าพวกแองจิโอสเปิร์มเนี่ยคือเป็นพวกพืชที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดนะคะแล้วก็แบ่งเอาได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือมีใบเลี้ยงเพียงใบเดียวอย่างเช่นพวกไผ่พวกอ้อยหญ้าแล้วก็ข้าวแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกใบเลี้ยงคู่นะคะก็คือพืชที่มีใบเลี้ยง2ใบที่เราพบเห็นทั่วๆไปพวกไม้ยืนต้นมะม่วงลำไยทุเรียนมังคุดอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะคะส่วนอาณาจักรสัตว์นะคะอาณาจักรสัตว์นี่ก็เป็นพวกสัตว์ทั้งหลายนะคะก็มีเยอะแยะมากมายทั้งที่อยู่บนบกอยู่ในน้ำนะคะก็แบ่งออกมาเป็นไฟลัมต่างๆนะคะเป็นพวกที่บางชนิดจะอยู่แต่ในน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มนะคะอย่างเช่นพวก Porifera พวกนี้อาจจะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยใช้ไข่กับสเปิร์มผสมกันนะคะ แล้วก็พวกซิลันเทอราต้าอันนี้เป็นอีกไฟลัมหนึ่งที่อยู่ในน้ำนะคะพบมากในน้ำเค็มนะคะอย่างเช่นพวกปะการังพวกแมงกะพรุนนะคะแล้วก็ไฟลัมพลาทิเฮลมินเทสนะคะอันนี้เป็นพวกที่เหมือนกับเป็นพยาธิที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็มีหรือว่าพวกที่อยู่อิสระไม่เข้าไปอาศัยในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะคะพวกนีมาโทดาอีกไฟลัมหนึ่งนะคะพวกนี้ก็มีทั้งพวกที่ดำรงชีวิตโดยการไปเบียดเบียนอยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นหรือว่าดำรงชีวิตแบบอิสระนะพวกมอลัสก้าพวกนี้ลำตัวอ่อนนุ่มไม่มีปล้องแต่ว่าอาจจะมีเปลือกหุ้มลำตัวที่ทำด้วยหินปูนอย่างเช่นพวกหอยชนิดต่างๆนะคะพวกแอนนิลิดาอันนี้ลำตัวแบ่งเป็นปล้องนะคะแล้วก็เลือดจะมีสีแดงเพราะมีฮีโมโกลบินพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกหนอนตัวกลมพวกปริงน้ำจืดอะโทโพดาพวกนี้ก็เป็นพวกที่อยู่ในอาณาจักรสัตว์ที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดนะคะอันนี้ลำตัวเป็นปล้องแล้วก็ระยางนี่ยื่นออกจากลำตัวเนี่ยเป็นคู่ๆลักษณะเป็นข้อเห็นได้ชัดเจนนะคะก็จะมีพวกแมลงแมงมุมกุ้งปูแมงดาทะเลตะขาบนะคะพวกนี้เป็นไฟลัมอะโทโพดาแล้วก็เอ็กไคโนเดอร์มาต้านะคะพวกนี้ก็อยู่ในทะเลทั้งหมดนะคะเช่นพวกเม่นทะเลดาวทะเลลักษณะตัวอ่อนจะแตกต่างจากตัวเต็มวัยแล้วก็มีเหงือกช่วยในการหายใจนะคะพวกคอดาต้าพวกนี้เป็นสัตว์ในไฟลัมที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมีกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็มีทั้งที่เป็นสัตว์เลือดเย็นมีทั้งที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นมีทั้งออกลูกเป็นไข่ก็ได้นะคะวางไข่บนบกหรือในน้ำนะคะมีพวกที่มีผิวหนังเป็นเกล็ดนะคะแล้วก็มีพวกที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่ผิวหนังมีขนปกคลุมแล้วก็ออกลูกเป็นไข่แล้วก็มีพวกที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแต่ออกลูกเป็นไข่อย่างเช่นพวกตุ่นปากเป็ดนะคะแล้วก็บางชนิดก็ออกลูกเป็นตัวอย่างเช่นพวกวานพวกโลมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจำแนกสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการจำแนกพืชสัตว์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
8: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
14: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537 ดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
15: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครั้งนี้เป็นการบรรยายของชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะครับโดยที่ครั้งนี้เป็นหน่วยที่14นะครับในหน่วยที่14นี้จะเป็นเรื่องของความร้อนแสงเสียงไฟฟ้าแม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเด็นของหน่วยนี้จะมี3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือเรื่องที่1เป็นความร้อนแสงเสียงเรื่องที่2เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กและเรื่องที่3เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในส่วนของความร้อนแสงเสียงนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนคืออะไรความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปนะครับเอามาทำอาหารเอามารีดผ้าเอามาต้มน้ำหรือเอามาขับเคลื่อนเครื่องยนต์ต่างๆให้มีการเคลื่อนที่ได้นะครับความร้อนนี่จะมีการถ่ายโอนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับแล้วก็การถ่ายโอนนั้นจะมีการถ่ายโอนได้3วิธีด้วยกันก็คือการนำความร้อนการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนให้นักศึกษาดูภาพทางด้านขวามือนะครับภาพทางด้านขวามือที่เขียนเลข1เป็นการนำความร้อนนี้ชายคนนี้ถือเหล็กเขี่ยฟืนนะครับเหล็กเขี่ยฟืนนี้ชี้ไปที่บริเวณที่เป็นฟืนเป็นกองไฟนะครับเหล็กเขี่ยฟืนบริเวณที่โดนไฟนี่ก็จะร้อนความร้อนนี้ก็จะถ่ายโอนผ่านเหล็กเนี่ยไปยังมือนะครับการถ่ายโอนผ่านเหล็กไปยังมือนี้ตัวกลางที่นำความร้อนไปเนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนที่นะครับเหล็กนั้นจะยังคงที่อยู่แต่ความร้อนจะเคลื่อนที่ผ่านเหล็กไปเรื่อยๆนะครับจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นการนำความร้อนการนำความร้อนนี่ตัวกลางจะไม่มีการเคลื่อนที่จะไม่เหมือนกับการพาความร้อนในภาพที่สองเป็นการพาความร้อนในภาพที่2นี้จะเห็นว่าเปลวไฟเนี่ยจะมีอากาศอยู่ด้านบนเปลวไฟอากาศนี้เป็นโมเลกุลของอากาศได้รับความร้อนก็จะเคลื่อนที่ลอยสูงขึ้นมาโดนมือก็ทำให้มือได้รับความร้อนประเภทที่2การถ่ายโอนความร้อนประเภทที่2ที่เรียกว่าการพาความร้อนนี้เป็นการตัวกลางมีการเคลื่อนที่นะครับแล้วตัวกลางก็เอาความร้อนผ่านตัวกลางลอยขึ้นไปแล้วแต่จะพาไปตรงไหนความร้อนก็จะตามตัวกลางนั้นไปนะครับตัวกลางมีการเคลื่อนที่มาประเภทที่3คือการแผ่รังสีความร้อนการแผ่รังสีความร้อนนี้ไม่ต้องใช้ตัวกลางเลยนะครับชายคนนี้ยื่นมืออยู่ข้างเปลวไฟนี่เปลวไฟอยู่ทางก็จะมีอากาศลอยขึ้นข้างบนแต่ข้างด้านข้างนี้อากาศไม่ได้ลอยผ่านมานะครับแต่เปลวไฟนี่สามารถทำให้รังสีเนี่ยเปล่งออกมาจากเปลวไฟให้ความร้อนมายังมือได้นะครับอันนี้เป็นการแผ่รังสีความร้อนนี่ก็เป็นถ่ายโอนอีกประเภทหนึ่งโดยที่ตัวกลางไม่ต้องใช้ตัวกลางเลยได้นะครับเราลองดูเกี่ยวกับเรื่องของการนำความร้อนการนำความร้อนนี่คือต้องอาศัยตัวกลางนะครับแล้วก็ตัวกลางที่ในตารางนี้จะตัวกลางที่นำความร้อนนี่จะมีสภาพนำความร้อนที่เป็นตารางบอกว่าสารชนิดไหนนำความร้อนได้มากได้น้อยแตกต่างกันนะครับอย่างเงินเนี่ยนำความร้อนได้มากที่สุดอยู่ที่429กิโลวัตต์ต่อเมตรต่อเคลวินนะครับ429สูงสุดในตารางนี้ถัดลงมาก็คือทองแดงนำความร้อนได้สูงนะครับแล้วก็มาเหล็กนะครับมาอลูมิเนียมก่อนแล้วก็มาเหล็กนะครับแล้วก็ตะกั่วเพราะฉะนั้นวัสดุที่เราอยากให้นำความร้อนมากๆจะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายมือสุดทางด้านขวามือสุดนี่จะนำความร้อนได้ไม่ดีอย่างเช่นโฟมเนี่ยนำความร้อนได้น้อยมากนะครับอากาศไม่นำความร้อนนะครับยาหินพวกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆฉนวนความร้อนความร้อนไม่ผ่านตัวกลางประเภทนี้เพราะฉะนั้นพวกเสื้อกันหนาวอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์ประเภทนี้มากันนะครับเสื้อขนสัตว์นี่ก็จะกันความร้อนมีอากาศหุ้มอยู่หรือโฟมอย่างเงี้ยก็จะมาทำผนังกันความร้อนหรือหลังคาก็ใส่โฟมเข้าไปใต้หลังคาก็กันความร้อนอย่างนี้นะครับแล้วอย่างเช่นอุปกรณ์ทางครัวเนี่ยกระทะเนี่ยกระทะที่เอามาทอดเขาก็อยากให้ร้อนเร็วๆกระทะก็คงไม่ใช้เงินนะเงินมันแพงก็มาใช้เหล็กโดยทั่วไปกระทะเหล็กแต่ถ้าทำให้ร้อนเร็วๆก็เอาทองแดงมา ฉาบที่เป็นใต้กระทะนั้นใต้กระทะก็จะนำความร้อนได้อย่างรวดเร็วกระทะก็จะร้อนได้อย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพนำความร้อนนี่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความร้อนประเภทหนึ่งประเภทนี้ก็จะทำให้เห็นต้มน้ำการต้มน้ำนี่ก็จะมีหม้อต้มน้ำอยู่นะครับเราจับที่หูของหม้อต้มที่หูหม้อต้มนี่จะเป็นวัสดุที่กันความร้อนและความร้อนจะไม่ถ่ายเทมายังมือเราก็จะจับพวกนี้ได้นะครับตรงหูก็เป็นพวกพลาสติกทนไฟอะไรพวกนี้นะครับเป็นหรือเซรามิกอะไรพวกนี้ก็จะไม่ร้อนนะครับแต่ตัวที่เป็นตัวหม้อจริงๆเนี่ยก็จะเป็นโลหะนะครับก็จะนำความร้อนจากเปลวไฟขึ้นไปยังน้ำที่อยู่ตรงในหม้อเนี่ยก็จะเป็นตัวพาความร้อนโดยที่น้ำที่อยู่ก้นหม้อจะร้อนแล้วก็จะลอยขึ้นไปน้ำที่เย็นก็จะลอยลงมาน้ำที่ร้อนลอยขึ้นน้ำที่เย็นลอยลงมาก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็ทำให้น้ำในหม้อทั้งหมดร้อนหมดอันนี้เป็นการพาความร้อนเพราะฉะนั้นตรงการนำความร้อนกับการพาความร้อนจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับนำก็จะเป็นตัวกลางไม่เคลื่อนที่แต่ถ้าพาตัวกลางจะเคลื่อนที่แต่ถ้าเป็นการแผ่รังสีไม่ต้องอาศัยตัวกลางเลยนะครับอย่างขวดเทอร์มอสหรือกระติกน้ำร้อนน้ำเย็นกระบอกน้ำร้อนน้ำเย็นเนี่ยที่เอามาใส่ทานกันนะครับทานกาแฟหรือใส่น้ำแข็งอะไรพวกนี้จะเก็บความร้อนหรือความเย็นได้นานเพราะว่าเขากันทั้ง3อย่างการถ่ายโอนความร้อนทั้ง3อย่างทั้งการนำการแผ่การพาและการแผ่รังสีนะครับโดยที่วัสดุที่อยู่ภายในเนี่ยสมัยก่อนใช้ตอนนี้ก็มีนะครับใช้แก้วนะครับแก้วแล้วก็เป็น2ชั้นเพื่อทำให้อากาศอยู่ตรงกลางนี่เป็นฉนวนความร้อนหรือความเย็นไม่สามารถทะลุผ่านได้นะครับแล้วก็ทำให้ป้องกันการแผ่รังสีด้วยจะมีวัสดุมาหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่งข้างนอกนะครับจะมีฝาปิดเป็นยางจะมีฐานที่ไม่ให้ตัวกระติกเนี่ยไปเชื่อมต่อกับวัสดุข้างล่างก็จะมีฐานรองที่เป็นฉนวนความร้อนแล้วก็ทำเป็นสุญญากาศด้วยเพื่อที่จะไม่ให้มีการพาการแผ่รังสีนะครับการนำการพาและการแผ่รังสีอันนี้ก็จะเป็นการนำเอาความรู้ในเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนมาใช้เรื่องถัดไปคือเรื่องแสงนะครับแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยที่แสงเนี่ยมีความยาวคลื่นอยู่ที่400ถึง700นาโนเมตรนะครับก็ทำให้เรามองเห็นนะครับแสงนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดคลื่นตามขวางและคลื่นตามขวางนี้จะมีคุณสมบัติก็คือ5ประการด้วยกันประการที่1ก็คือสามารถสะท้อนแสงได้อันที่2ก็คือสามารถหักเหได้อันที่3สามารถเลี้ยวเบนได้อันที่4สามารถแทรกสอดได้และอันที่5สามารถโพลาไรซ์ได้นะครับ5ประการนะครับสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแทรกสอดและโพลาไรซ์เรามาดูอันแรกนะครับสามารถสะท้อนแสงได้ชายคนด้านขวามือนะครับโกนหนวดก็ส่องกระจกอันนี้เป็นกระจกเงาก็ใช้กระจกเงาระนาบสะท้อนแสงจะให้ภาพเท่ากับวัตถุนะครับ

ตาดวงใหญ่ก็สามารถระบายภาพได้อย่างชัดเจนนะครับหรือหมอฟันก็ใช้กระจกเว้าเนี่ยมาส่องดูฟันนะครับก็จะทำให้เห็นฟันซี่ใหญ่นะครับชัดเจนส่วนกระจกโนนก็จะเห็นภาพขนาดเล็กแต่เป็นมุมกว้างเราใช้กับด้านข้างของรถยนต์นะครับกระจกด้านข้างมองรถที่ผ่านทางด้านข้างๆหรือตามมุมต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าก็เอากระจกโนนมาติดอยู่ตามมุมต่างๆมองป้องกันคนมาขโมยของอย่างนี้นะครับนั่นกระจกโนนอันถัดไปก็คือจากการสะท้อนกลับมาเรื่องของการหักเหแสงมีการหักเหเมื่อผ่านจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งนะครับมีดัชนีหักเหที่แตกต่างกันก็จะทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ลึกๆมองเห็นตื้นมากขึ้นนะครับเรามองเห็นปลาจริงๆอยู่ลึกแต่เรามองเห็นภาพปลานั้นว่ายอยู่ใกล้ๆผิวน้ำแค่นั้นเองอันนี้ก็มาจากการหักเหของแสงหรือภาพเป็ดนี้ที่เรามองเห็นภาพด้านบนกับด้านล่างของน้ำก็จะมีการหักเหนะครับการหักเหของแสงเอามาใช้กับแว่นขยายนะครับแว่นขยายก็จะรวมแสงส่วนเลนเว้าแว่นขยายเป็นเลนนูนเลนนูนจะรวมแสงเลนเว้าจะหักเหแสงเลนนูนนี้จะใช้ในการส่องดูขยายทำยังไงก็เอามาดูวัตถุนะครับหรือดูตัวหนังสือโดยที่ระยะห่างของวัตถุเนี่ยวัตถุสีแดงๆเนี่ยนะครับอยู่ระยะห่างก็คือใกล้กว่าทางยาวโฟกัสจะทำให้เห็นวัตถุนั้นเป็นลูกศรสีเขียวๆเนี่ยขนาดใหญ่มากนะครับแล้วเราก็เลื่อนอยู่เราก็มักจะดูจะมาส่องดูพระส่องดูหนังสือเล็กๆส่องดูลายมือก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้ก็คือใกล้กว่าทางยาวโฟกัสนะครับถัดไปก็คือการเลี้ยวเบนของแสงมีการเลี้ยวเบนนะครับแสงมีการเลี้ยวเบนเมื่อผ่านช่องผ่านสลิตอันนี้ผ่านเกตติ้งนะครับภาพทางซ้ายมือเมื่อเอาแสงเลเซอร์เนี่ยส่องเข้าไปตรงเกรดติ้งก็จะทำให้เห็นเกิดการเลี้ยวเบนเนี่ยครับเป็นจุดๆนะครับกระจายได้นะครับหรือถ้าเอาแสงขาวผ่านเกรดติ้งก็จะเห็นเป็นสเปกตรัมแบบสีลุ้งออกมานะครับเป็นแถบสีต่างๆออกมานั้นเกิดจากการเลี้ยวเบนการแทรกสอดก็เกิดจากการที่คลื่น2ขบวนมาประสานผสมกันนะครับแล้วทำให้บางส่วนมีขนาดใหญ่ก็คือรวมแสงมากขึ้นบางส่วนมีรวมแสงน้อยลงการแทรกสอดอาจจะเกิดที่ฟองสบู่นะครับฟองสบู่เราเห็นฟองสบู่เนี่ยก็คือผิวของฟองสบู่เนี่ยมีชั้นฟองสบู่แสงที่มากระทบด้านบนฟองสบู่กับด้านล่างของฟองสบู่ก็มีชั้นก็ทำให้เกิดแสงสองขึ้นแสงสองขบวนแล้วเกิดการรวมกันได้หรือแสงที่มาบนพื้นผิวของผิวน้ำมันหรือแผ่นซีดีอันนี้ก็เกิดจากการแทรกสอดการโพลาไรซ์นี่มาจากลักษณะของแสงที่มีลักษณะเป็นระนาบนะครับแสงเป็นระนาบถ้าเอาแผ่นโพลารอยด์มาตัดแสงนะครับถ้าแผ่นโพลารอยด์ตัดแสงอยู่ในระนาบเดียวกันแสงจะผ่านได้ถ้าตัดแสงในระนาบที่ตั้งฉากกันแสงจะผ่านไม่ได้อย่างรูปขวามือนะครับภาพทางด้านตรงด้านซ้ายมือของภาพขวามือเนี่ยจะแสงผ่านก็คือแผ่นโพลารอยด์อยู่ในระนาบเดียวกันในลูกศรแต่ถ้าแผ่นโพลารอยด์อยู่ในระนาบที่ตั้งฉากกันจะตัดแสงได้เต็มที่นะครับก็แสงทะลุผ่านไม่ได้ก็มืดเราก็มาใช้กับแว่นโพลารอยด์ให้ตัดแสงนะครับแสงไม่ผ่านหรือมาใช้กับกล้องนะครับฟิล์มโพลารอยด์ก็ถ้าภาพเราถ่ายภาพปลาที่อยู่ในอ่างน้ำเนี่ยแสงสะท้อนจากแสงอาทิตย์เราจะมองไม่เห็นปลาเลยแต่ถ้าเกิดใส่ฟิล์มโพลารอยด์เข้าไปมันจะตัดแสงในระนาบหนึ่งทำให้เห็นปลาอยู่ในน้ำได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับถัดไปเป็นเรื่องเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะครับสั่นสะเทือนอย่างนี้เสียงจากลำโพงก็ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมีบริเวณที่เป็นคลื่นอัดคลื่นขยายมายังเราก็ได้ยินเสียงนะครับเสียงมีเสียงคลื่นเสียงที่สามารถได้ยินได้อันนี้เป็นเสียงที่มนุษย์ได้ยินก็อยู่ในช่วงที่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์หรือ 20,000 เฮิรตซ์นะครับนี่เราคุยกันอะไรเงี้ยจะฟังมนุษย์เราฟังอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าเป็นอันตราซาวด์อันตราโซนิกคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงมากๆอันตราโซนิกอันตราซาวด์เนี่ยนะครับก็จะมีความถี่สูงมากขนาดถึง20กิโลเฮิรตซ์ถึง600กิโลเฮิรตซ์นะครับอันนี้ก็เป็นพวก
นกค้างคาวเนี่ยจะเปล่งเสียงที่

เป็นอัลตราโซนิกได้นะครับหรือปาโลมาเพนกวินนี่นะครับอันนี้ตารางที่แสดงถึงว่ามนุษย์หรือสัตว์ชนิดต่างๆได้ยินเสียงอยู่ในช่วงไหนแล้วก็ความถี่ของเสียงที่ได้รับอยู่ในช่วงไหนอย่างมนุษย์เราฟังเสียงอยู่ในช่วง 20-20,000 เฮิรตซ์นะถ้าต่ำกว่านี้เราไม่ได้ยินสูงกว่านี้เราไม่ได้ยินแต่สุนัขเนี่ยได้ยินกว้างมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นพอมีพระตีระฆังเนี่ยมันจะมีคลื่นที่มีความถี่ที่สูงกว่าที่มนุษย์เราได้ยินนะสุนัขอาจจะรู้สึกระคายเคืองแล้วสุนัขก็จะหอนเนี่ยนะครับเพราะฟังได้ช่วงกว้างมากกว่าแมวได้กว้างมากกว่าสุนัขอีกนะครับปาโลมาก็สามารถได้ยินเสียงอยู่ในช่วง150ถึง150,000เนี่ยนะครับอันนี้มีจระเข้ตะกะแตนค้างคาวผีเสื้อพวกนี้ก็จะได้รับเสียงเปล่งเสียงแล้วก็ได้รับเสียงที่แตกต่างกันมีความถี่แตกต่างกันความดังของเสียงก็จะมีผลนะครับอย่างมนุษย์เราเนี่ยรับฟังเสียงฟ้าผ่าเนี่ยก็จะหูอื้อเลยนะครับความดังถึง120เดซิเบลนี่ดังมากอย่างจรวดนี่118เดซิเบลนี่ความถี่ความดังขนาดนี้ก็เป็นอันตรายต่อหูแล้วก็เสียงปืนใหญ่ก็ดังมากจนกระทั่งถึงเสียงดังธรรมดาก็คือเสียงสนทนาอยู่ที่60เดซิเบล50 60นี่เรา30 40 50นี่เราคุยกันธรรมดาถ้าเบามากๆถึง20ถึง10เดซิเบลนี่ก็เบามากใบไม้เวลาโดนลมพัดก็จะมีเสียงออกมานิดหน่อยนะครับอยู่ที่10เดซิเบลแต่ถ้าความดังของเสียงต่ำกว่านี้มนุษย์ก็ไม่ได้ยินอีกนะครับอันนี้อุลตราซาวด์อุลตราโซนิกอ่ะใช้ในซาวด์ใช้อุปกรณ์ซาวน่าอุปกรณ์ซาวน่าก็คือปล่อยคลื่นขึ้นเสียงที่มีความถี่สูงเนี่ยแหละนะครับแล้วไปกระทบแล้วก็สะท้อนกลับมายังจุดที่ปล่อยนั่นก็จุดรับก็เรือที่วัดความลึกของท้องทะเลได้นะครับก็ใช้อุปกรณ์โซน่าหรือใช้หาฝูงปลาก็ใช้ปล่อยเสียงอุลตราโซนิกไปแล้วก็ขึ้นจากฝูงปลาก็สะท้อนกลับมานะครับเรื่องถัดไปเป็นเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็กนะครับไฟฟ้าและแม่เหล็กนี้ในเรื่องแรกก็คือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตก็คือไฟฟ้าที่อยู่กับที่นะครับแล้วก็เรื่องถัดจากไฟฟ้าสถิตก็เป็นเรื่องไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสก็คือไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนที่และในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนี้ไฟฟ้าที่อยู่กับที่นี่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอะตอมเนี่ยอะตอมที่มีเสถียรเนี่ยมันจะมีการโคจรของอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบอะตอมของวัตถุต่างๆทุกอย่างจะมีอะตอมอยู่ไปหมดแล้วก็มีอิเล็กตรอนที่โคจรถ้าเสถียรประจุบวกกับประจุลบจะเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดมีการเสียดสีเกิดขึ้นอย่างภาพทางซ้ายนี้เอาแท่งยางมาถูกับผ้าขนสัตว์นะครับแท่งยางนี้พอถูๆไปแท่งยางจะเป็นประจุลบนะครับแล้วก็ผ้าขนสัตว์จะเป็นประจุบวกนี่จะเริ่มเกิดอำนาจไฟฟ้าสถิตอำนาจไฟฟ้าสถิตก็สามารถดูดประจุไฟฟ้าชนิดอื่นได้โดยที่ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกันต่างชนิดกันจะดูดกันนะครับอย่างเครื่องดักฝุ่นเอามาดักฝุ่นละอองนะครับอันนี้เมื่อมีทางด้านซ้ายอากาศสกปรกผ่านเข้าไปในเครื่องดักฝุ่นเครื่องดักฝุ่นจะปล่อยประจุไฟฟ้าบริเวณที่เป็นฝุ่นเมื่อโดนประจุไฟฟ้าเข้าไปนะครับเมื่อโดนประจุไฟฟ้าเข้าไปก็จะมีประจุไฟฟ้าบริเวณที่ดักประจุไฟฟ้าก็จะมีดูดประจุที่เป็นประจุบวกประจุลบเข้าไปในเครื่องดักฝุ่นได้แล้วก็ปล่อยให้อากาศที่สะอาดผ่านออกมาหรือเครื่องฟอกอากาศอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องอนุภาคขนาด PM 2.5 เนี่ยเป็นอันตรายมากเนี่ยเครื่องฟอกอากาศก็จะสามารถฟอกอากาศที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากๆเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอนเลยขนาดนั้นนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นอนุภาคขนาด 2.5 นี้ก็ถูกกันไว้หมดได้นะครับเครื่องฟอกอากาศนี้ตัวที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าก็คือแผ่นกรองอันที่3เนี่ยนะครับก็มีแผ่นกรองอยู่หลายชั้นมากนะครับก็แผ่นกรองตั้งแต่เบื้องต้นไปทั้งถึงแผ่นกรองที่มีประจุไฟฟ้ามีไฟฟ้าสถิตนะครับแล้วปล่อยไฟฟ้าสถิตแล้วก็จะกรองฝุ่นละอองขนาดอนุภาคขนาดเล็กๆนะถ้าเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพก็จะมีการฆ่าเชื้อโรคกรองแบคทีเรียต่างๆได้ด้วยนะครับเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารก็ใช้หลักการไฟฟ้าสถิตเหมือนกันนะครับหลักการอยู่ที่ด้านล่างนะครับจะมีดรัมหรือลูกกิ้งเนี่ยที่สำหรับสร้างภาพสำหรับพิมพ์ภาพเนี่ยเดิมทีมีประจุอยู่นะครับรอบๆเสร็จแล้วก็ใช้แสงที่ไปสะท้อนกับภาพหรือตัวหนังสือเนี่ยสะท้อนมายังดรัมตัวนี้

ให้อยู่ในภาพที่ต้องการเพราะฉะนั้นก็จะมีประจุเฉพาะภาพที่ต้องการตัวไหนที่ไม่ทำให้เกิดภาพก็จะประจุหายไปนะครับแล้วก็เอากริ้งไปรับผงหมึกแล้วเอามาเคลือบกับกระดาษอีกทีนึงกระดาษเมื่อได้รับตามรูปภาพนั้นก็เอาไปเข้าขั้นสุดท้ายก็คือไปรับความร้อนเพื่อจะทำให้ติดกับกระดาษนั้นคงทนอันนี้ก็เป็นเครื่องถ่ายเอกสารนะครับหรือเครื่องปรินเตอร์ก็ทำนองเดียวกันนะครับอันตรายจากฟ้าผ่าเมื่อมีฟ้าผ่าควรจะหลบอันตรายอย่างไรนะครับเมื่อก่อนบอกให้ไปอยู่ใต้ต้นไม้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายแล้วก็บอกว่าทำตัวเรียบๆก็ไปนอนอยู่ก็เป็นอันตรายเหมือนกันที่ถูกต้องเนี่ยต้องไม่นอนนะครับไม่เพราะว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันจะมีต้องทำให้ฐานของตัวเองเนี่ยแตะกับพื้นเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งที่เล็กที่สุดอันนี้ก็พยายามเอาขาชนกันนะครับแล้วก็นั่งลงเพื่อจะทำตัวให้เตี้ยแล้วเอามืออุดหูนะครับเพื่อจะไม่ให้ได้ยินเสียงดังมากๆอันนี้ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสก็คือไฟฟ้าที่มีการไหลผ่านนะครับแหล่งที่เป็นกำเนิดกระแสไฟฟ้าก็จะมีแบตเตอรี่นะครับอาจจะเป็นฐานไฟฉายต่างๆนะครับแบตเตอรี่แหล่งกำเนิดจากเซลล์สุริยะนะครับแผงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะก็รับแสงอาทิตย์มานะครับและแสงอาทิตย์นี้ก็ถูกสารกึ่งตัวนำชนิด N กับชนิด P เนี่ยทำให้เกิดประจุไฟฟ้าอิสระแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ครบวงจรนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไดนาโมก็จะเป็นตัวกำเนิดกระแสไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับไดนาโมไดนาโมก็จะมีไดนาโมชนิดกระแสตรงกับชนิดกระแสสลับนะครับไดนาโมหลักการก็คือเอาขดลวดเคลื่อนที่หมุนผ่านสนามแม่เหล็กแล้วก็จะทำให้ขดลวดนั้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้หลักการของไดนาโมนะครับในเรื่องของไฟฟ้ากระแสก็จะมีการต่อวงจรไฟฟ้านะครับการต่อวงจรไฟฟ้าก็จะมีการต่อวงจรแบบอนุกรมแบบขนานแล้วก็แบบผสมทางด้านซ้ายมือสุดการต่อวงจรแบบอนุกรมก็เอาหลอดไฟมาต่อกันเรียงต่อกันถ้าขนานวางขนานกันนะครับแล้วผสมก็คือเอาอนุกรมกับขนานมาผสมกันนะครับระบบของสายส่งกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยเรานี้มีระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงผลิตกระแสไฟฟ้านะครับโรงผลิตกระแสไฟฟ้านี่จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาก็อยู่ที่138กิโลโวลต์นะครับสูงมากแล้วก็มาทำให้สูงกว่านั้นอีกถึง500กิโลโวลต์ก่อนที่จะส่งไปยังเสาส่งที่มีกำลังสูงแล้วก็ก่อนที่จะเข้าบ้านเรือนก็จะแปลงให้ลดลงมาอยู่ที่220โวลต์ก็มันจะมาเข้าบ้านเรือนบ้านเรือนก็จะใช้เอาไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเอามาใช้ทำประโยชน์นะครับมาใช้ขับเคลื่อนพลังงานต่างๆเรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องของแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กนี้เป็นสารที่มีเป็นเหล็กที่มีสารมีอำนาจแม่เหล็กนะครับแล้วก็ตัวที่แสดงอำนาจแม่เหล็กมาก็คือการเรียงตัวของสารแม่เหล็กนั้นนะเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบแม่เหล็กหลักการของแม่เหล็กก็คือขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกันต่างชนิดกันจะดูดกันอันนี้ก็เอาหลักการนี้มาใช้กับรถไฟแม็กเลบนะครับรถไฟที่ความเร็วสูงมากๆก็คือลดแรงเสียดทานไม่ให้ล้อไปเสียดสีกับรางก็ทำให้รถไฟลอยเหนือรางเลยแล้วรถไฟลอยเหนือรางก็ใช้หลักการของแม่เหล็กนี่แหละทำให้ตัวรถกับตัวรางเนี่ยมีขั้วเดียวกันก็จะผลักกันรถไฟก็จะลอยอยู่เหนือรางได้นะครับขดลวดจากแม่เหล็กถาวรก็มาดูแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็เอาขดลวดเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปก็จะมีสนามแม่เหล็กรอบๆขดลวดนั้นรอบๆขดลวดนั้นก็จะมีสนามแม่เหล็กถ้าเกิดเอาขดลวดมาโค้งเป็นวงกลมก็จะมีสนามแม่เหล็กมีด้านนึงเข้าเป็นขั้วเหนืออีกด้านนึงเป็นขั้วใต้แล้วถ้าเอามาขดเป็นแบบขดลวดสปริงเลยนะครับขดลวดสปริงนั้นก็จะทำให้มีลักษณะเหมือนกับแท่งแม่เหล็กได้โดยที่ขั้วหนึ่งปลายหนึ่งก็จะมีอำนาจเป็นขั้วเหนือปลายอีกด้านหนึ่งก็มีอำนาจเป็นขั้วใต้อย่างนี้นะครับอันนี้อย่างภาพทางด้าน
ขวามือด้านล่างนะครับภาพที่ชอฉิ่งเนี่ยนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับแท่งแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าเอามาใช้ประโยชน์อย่างเช่นเครื่องยกเหล็กนะครับยกเหล็กเราก็มาทำขดลวดแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปก็จะมีอำนาจแม่เหล็กแล้วก็ไปยกเหล็กยกเหล็กขนาดใหญ่ยกเส้นเหล็กที่เป็นแผงใหญ่ๆหรือยกรถอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยกจากที่หนึ่งแล้วไปกองอีกที่หนึ่งตอนที่ยกนี่เราก็ไม่ต้องเอาอะไรมาผูกมาโยงนะครับสามารถยกขึ้นได้ด้วยอำนาจแม่เหล็กพอเวลาที่จะปล่อยให้มันตกลงเราก็ไปสับสวิตช์แค่นั้นเองไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไอ้ตัวเครื่องนี้พอมันไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมันก็หมดอำนาจแม่เหล็กไอ้เหล็กมันก็จะตกลงมากองที่พื้นอันนี้ก็ใช้ในการยกของนะครับในเรื่องของไฟฟ้ากระแสเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของมอเตอร์ได้นะครับมอเตอร์นี้ก็ใช้หลักการที่ว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดตัวนำนะครับไหลผ่านขดลวดตัวนำและตัวนำนั้นอ่ะเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้วอยู่ในสนามแม่เหล็กขดลวดนั้นจะหมุนได้นะครับด้วยหลักการนี้ก็เอามาทำเป็นมอเตอร์ก็จะมีชนิดมอเตอร์แบบมอเตอร์ที่เป็นกระแสตรงกับมอเตอร์ที่เป็นกระแสสลับนะครับอันนี้ก็ใช้หลักการของการเคลื่อนที่ของการปล่อยกระแสไฟฟ้าไปยังขดลวดแล้วเอาขดลวดนั้นไปอยู่ในสนามแม่เหล็กด้วยลักษณะแบบนี้ก็ทำให้เกิดแรงกระทำบนขดลวดนั้นทำให้เกิดขดลวดนั้นหมุนนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือคลื่นที่มีสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งกันและกันนะครับแล้วสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าเนี่ยตั้งฉากกันอย่างภาพด้านล่างนะครับสนามแม่เหล็กเนี่ยที่อยู่ในแนวระนาบนะครับสีส้มแล้วก็สนามไฟฟ้าที่อยู่แนวดิ่งในแนวตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่จะมีความถี่แตกต่างกันตั้งแต่น้อยไปยังมากนะครับน้อยสุดก็คือคลื่นวิทยุความถี่สูงมากขึ้นก็คือไมโครเวฟอินฟราเรดแสงอัลตราไวโอเลตเอ็กซ์เรย์แล้วก็กัมมาเรย์อันนี้ก็เป็นสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของหน่วยที่14นะครับก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมทบทวนนะครับต่อไปครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชา90208คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะครับหน่วยที่15อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลทางการเกษตรนะครับในหน่วยที่15นี้จะบรรยายในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบการควบคุมสัญญาณต่างๆนะครับเพื่อนำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในทางด้านการเกษตรนะครับคราวนี้เรามาดูในหัวข้อแรกกันนะครับก็คือเรื่องของระบบการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับจริงๆระบบการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือ เป็นการควบคุมที่จะต้องมีกระบวนการทางด้าน input นะครับแล้วก็มีกระบวนการทางด้านการประมวลผลก็คือ process ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นพอ input ที่เราเข้ามาเนี่ยผ่านกระบวนการ process เพื่อประมวลผลไม่ว่าจะเป็นประมวลผลด้วย CPU เพื่อคำนวณต่างๆนะครับหลังจากนั้นค่าที่ได้จาก input เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าที่เกิดจากการตรวจจับอะไรต่างๆเนี่ยประมวลผลเสร็จปั๊บก็จะมาผ่านกระบวนการส่งออกซึ่งจะเป็นเรื่องของการแปรผลหรือเอาไปควบคุมต่างๆนะครับใน3 process เนี่ยเป็นการควบคุมแบบเปิดนะครับก็คือไม่มีฟีดแบ็กส่งเข้ามาควบคุมหรือวนกลับมาแก้ในระบบนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีการป้อนกลับเข้ามาสู่ระบบก็คือการมีฟีดแบ็กกลับเข้ามาเนี่ยเขาเรียกแบบเป็นระบบปิดนะครับก็คือทำให้สามารถตรวจจับตรวจเช็คในระบบสามารถควบคุมคอนโทรลกันได้เองอัตโนมัติได้นะครับคราวนี้สัญญาณที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเนี่ยจะมี2สัญญาณด้วยกันก็คือสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิตอลนะครับสัญญาณตัวแรกคือที่เป็นรูปคลื่นไซน์เวฟเนี่ยนะครับก็คือสัญญาณแอนะล็อกสัญญาณแอนะล็อกเนี่ยจะเป็นลักษณะรูปคลื่นไซน์ที่มีขนาดของแอมพลิจูดก็คือรูปคลื่นของขนาดของสัญญาณแล้วก็แปรผันกันตามเวลานะครับก็จะแปรผันตามระยะทางของเวลานะครับอันนี้คือแบบแอนะล็อกคราวนี้ส่วนแบบสัญญาณดิจิตอลเนี่ยจะแตกต่างกันก็คือจะเป็นลักษณะ

ณะเป็นลอจิกนะครับเป็นรูป0 1จะเป็นแบบลักษณะเป็นสแควร์นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะคราวนี้การแปลงสัญญาเนี่ยจำเป็นจะต้องแปลงไปมาระหว่างสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอลนะครับการแปลงสัญญาณชนิดแรกก็คือการแปลงสัญญาณจากอนาล็อกไปเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับก็คือจะต้องมีสัญญาณตัวต้นฉบับตรงนี้นะฮะจะต้องเป็นสัญญาณที่มีก่อนก็คือเป็นสัญญาณลุกขึ้นไซด์เวฟที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับพอมีสัญญาณเสร็จปั๊บโปรแกรมหรือตัวแปลงจะมีสัญญาณเป็นลักษณะเป็นแซมปิ้งสุ่มตรงรูปขึ้นนะครับอย่างรูปด้านบนเนี่ยรูปนี้นะฮะก็จะเห็นเป็นลักษณะการสุ่มพอสุ่มเสร็จปั๊บได้สัญญาณที่สุ่มเป็นสัญญาณอย่างนี้นะครับพอได้สัญญาณอย่างนี้เสร็จปั๊บก็จะแปลงค่าออกมาเป็นสัญญาณดิจิตอลที่เป็นลอจิก0 1นะครับเป็นลักษณะรูปนี้นะฮะคราวนี้การแปลงเมื่อแปลงสัญญาณอนาล็อกกลับมาเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วเนี่ยเพื่อเอาไปควบคุมหรือเอาไปคำนวณในคอมพิวเตอร์นะครับพอควบคุมหรือคำนวณเสร็จเนี่ยสัญญาณที่เราจะต้องเอาถูกออกมาใช้เนี่ยก็จะต้องแปลงกลับมาเป็นจากดิจิตอลไปเป็นอนาล็อกอีกครั้งนึงนะครับคือการแปลงสัญญาณที่เป็นลอจิก0 1เนี่ยก็จะมีการแปลงเป็นลักษณะ8บิตนะครับแปลงเขาเรียกว่า DAC หรือ D2A ก็ได้นะครับก็จะแปลงสัญญาณกลับมาเป็นรูปขึ้นไซด์นะครับอย่างภาพนี้นะฮะจากภาพที่คำนวณเนี่ยก็จะเป็นรูปขึ้นเป็นบันไดสุดท้ายแปลงกลับเข้ามาเป็นรูปขึ้นตัวเป็นรูปไซด์ตัวนี้นะครับส่วนของ input ที่สำคัญตัวแรกก็คือที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์มีความสำคัญในเรื่องของกระบวนการ input ของเรื่องของทางการเกษตรนะครับเพราะว่าเป็นตัวตรวจจับค่าต่างๆที่เราจะเอามาใช้งานเซนเซอร์ตัวแรกก็คือเซนเซอร์การตรวจจับความชื้นที่จะนิยมใช้งานนะครับอันนี้คือรูปหน้าตาที่เราเห็นกันในท้องตลาดนะครับแบบที่2ก็คือเซนเซอร์การตรวจจับแสงนะครับเซนเซอร์ประเภทนี้แสงจะตกมากระทบนะครับตรงบริเวณที่เป็นทองแดงหรือเป็นสีแดงๆเนี่ยนะฮะแล้วก็จะแปรเปลี่ยนค่าตามความต้านทานของตัวอุปกรณ์นะครับเซนเซอร์ตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมินะครับเพื่อตรวจจับว่าอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับแล้วก็ส่งค่าไปเพื่อคำนวณต่อหรือแสดงผลอันนี้คือการใช้งานจริงนะครับก็คือการต่อเข้ากับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเซนเซอร์ประเภทถัดไปก็คือเซนเซอร์ตรวจจับเสียงนะครับเซนเซอร์ตัวถัดไปก็คือเซนเซอร์ตัวตรวจจับก๊าซและควันนะฮะคราวนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีแผงวงจรเพื่อจะรวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยให้อยู่ในลักษณะวงจรเดียวกันนะครับการออกแบบวงจรเขาจะมีแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB นะครับในการต่ออุปกรณ์แต่ละชนิดเข้าด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นรูปร่างหน้าตาของการต่อเนี่ยครับเป็นลายทองแดงนะครับก็จะมีแบบบอร์ดสำเร็จรูปก็มีนะครับการลงบอร์ดที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วนะครับ PCBA นะครับคราวนี้การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์เนี่ยสามารถออกแบบได้โดยการออกแบบด้วยวงจรหรือโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่มีการออกแบบโดยเฉพาะนะครับโดยสามารถที่เราจะสามารถที่จะใช้การทดสอบเสมือนก่อนการจะออกแบบหรือการทดลองจริงนั้นเพื่อทดสอบค่าซิมูเลชันตัวเนี้ยว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าแผงวงจรนั้นถูกต้องไหมนะครับมีค่าเออร์เลอร์เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการออกแบบเบื้องต้นนะครับคราวนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะกล่าวถึงในแผงวงจรเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยอย่างเช่นตัวแรกก็คือตัวต้านทานหรือรีสิสเตอร์นะครับจะเป็นค่าความต้านทานที่มีผลทำให้เกิดความต่างศักย์ต่างๆของวงจรเกิดขึ้นนะครับตัวที่2ก็คือตัวเก็บประจุก็จะเป็นตัวลักษณะเก็บค่าความค่าประจุไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีการเก็บหรือคลายประจุออกนะครับตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวเหนี่ยวนำหรืออินดักเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเหนี่ยวนำซึ่งเป็นแกนขดลวดนะครับขดลวดนะครับคราวนี้อุปกรณ์ตัวถัดไปก็จะมีไดโอดไดโอดเนี่ยเปรียบเสมือนสวิตช์นะครับทิศทางการไหลก็จะไหลกระแสก็จะไหลผ่านไดโอดถ้าไหลผิดด้านเนี่ยไดโอดก็จะไม่ให้กระแสไหลผ่านนะครับก็เหมือนเปรียบเสมือนสวิตช์อันนี้เป็นแบบซีเนอร์ไดโอดอีกประเภทนึงก็คือจะทำงานทั้ง2ด้านได้นะครับก็คือทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับจากสัญญาณนะครับอันนี้คือทรานซิสเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกประเภทนึงนะครับ UJT นะครับแล้วก็มี MOSFET อันนี้ให้นักศึกษาไปหาอ่านเพิ่มเติมในรายละเอียดอีกทีนะครับก็จะมี SCI ประเภทนึงนะครับคราวนี้วงจรรวมหรือ IC เนี่ยปกติเนี่ยวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอลเนี่ย
จะมีพวก IC หรือวงจรรวมสำเร็จรูปผลิตขึ้นนะครับและใช้งานในแผงค่อนข้างจะเยอะนะครับต้นทุนในการผลิตก็ต่ำลงเมื่อมีแผงวงจรพวกนี้ IC เกิดขึ้นนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะมีหลายขาด้วยกันนะฮะเราสามารถบรรจุวงจรลอจิกเข้าไปในขา IC ได้นะครับคราวนี้สิ่งที่จะพูดถึงต่อมาก็คือในยุคนี้นะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเนี่ยเริ่มมีการใช้ระบบสมองกลฝังตัวหรือ Embedded System มากยิ่งขึ้นและเอามาใช้กับการควบคุมในสมัยใหม่เพราะว่ามีขนาดของวงจรที่ไม่ใหญ่นะครับซึ่งการออกแบบ embed หรือ embed system ตัวนี้หรือระบบสมองกลฝังตัวเนี่ยปกติเขาจะมีการออกแบบก็คือจะมีแผงวงจรรวมที่เราเห็นตะกี้นะครับอย่างแผง IC ที่เราเห็นที่เป็นชิปดำๆตะกี้ที่มีหลายขาก็จะต้องออกแบบคุณลักษณะของวงจรก็คือประเภทของวงจรที่เราต้องการหลังจากนั้นก็ไปออกโครงสร้างออกแบบโครงสร้างและฟังก์ชันการทำงานของวงจรนะครับหลังจากนั้นก็ออกแบบทางกายภาพว่าวงจรต่อกันยังไงเชื่อมต่อขาถูกต้องไหมก็ต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพของระบบนะครับหลังจากนั้นก็สร้างวงจรขึ้นมาและบรรจุลงไปใน IC นั้นนะครับทุกครั้งในการออกแบบใหม่เนี่ยสามารถสร้างวงจรขึ้นมาใหม่ในชิป IC นั้นได้เสมอก็คือเราสามารถรีเซ็ตหรือจะสร้างวงจรขึ้นมานะครับคราวนี้หน้าตาของการใช้งานของวงจรเนี่ยจะประกอบภาค input นะครับตรงนู้นเป็นภาค input ตรงนี้เป็นภาค output นะครับก็จะมีการแปลง A to D D to A นะครับตรงเนี้ยนะครับซึ่งกล่าวไปแล้วตอนต้นก็คือการแปลสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลดิจิตอลเป็นอนาล็อกนะครับเมื่อแปลงสัญญาณมาเนี่ยจากสัญญาณรูปขึ้นทรายมาเป็นดิจิตอลปุ๊บเข้ามาในดิจิตอลก็ต้องมีหน่วยประมวลผลกลางนะครับหน่วยประมวลผลกลางเนี่ยก็จะมีการจัดการเรื่องพลังงานแล้วก็มีสัญญาณอ้างอิงเพื่อที่จะใช้ควบคุมให้สัญญาณมันถูกต้องตามสัญญาณอ้างอิงที่เกิดขึ้นและมีการควบคุมด้วยสัญญาณนาฬิกาให้ตรงจังหวะของสัญญาณดิจิตอลนะครับแล้วก็มีส่วนการติดต่อภายนอกเพิ่มเติมถ้าเราต้องการต่อกับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราจะใช้งานนะครับที่กล่าวถึงเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็แปลงสัญญาณออกมาเป็นสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกอีกครั้งนึงเพื่อเอาไปใช้งานขับมอเตอร์หรือจะไปใช้ทำแสดงผลอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับอันนี้คือเป็นส่วนของวงจรภาคขยายสัญญาณนะครับคราวนี้ตัว MBS ประเภทหนึ่งที่เราจะเจออีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นพวกการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลนะครับหรือ DSP นะฮะก็คือการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัว DSP เนี่ยเขาจะใช้การแปลงสัญญาณเรื่องเสียงจะใช้เยอะนะครับแล้วก็ส่งออกสัญญาณเสียงออกมาเขาจะใช้สัญญาณการแปลงแบบดิจิตอลซึ่งใช้ไบนารีนะครับอันนี้คือรูปแบบหนึ่งการใช้งานของ DSP เนี่ยก็จะเห็นอย่างเช่นการวัดคลื่นวิทยุและสนามแม่เหล็กภายในตัวคนนะครับนำสัญญาณที่ได้จับนะครับเนี่ยเอามาจับผ่านคลื่นนะครับแล้วก็มาประมวลผลด้วย DSP นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานในคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ต่างๆนะครับจริงๆการเขียนโปรแกรมนะครับอย่างโปรแกรมที่เราจะเห็นเนี่ยอย่างการจำลองตัวประมวลผลเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์ของเขาใน DSP ก็จะมีอย่างตัวนี้นะฮะอย่างที่เห็นในภาพนะครับคราวนี้ IC แต่ละตัวเนี่ยมีการพัฒนาที่รุดหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับ IC 1ประเภทเนี่ยสามารถจะบรรจุอย่างในภาพนี้นะครับก็สามารถที่จะบรรจุ DSP ลงไปได้เลยหรือจะเข้าไปได้ด้วยแล้วก็ใส่ภาค A to D D to A แล้วก็ภาคกรองสัญญาณภาคขยายสัญญาณลงไปใน1ชิปได้เลยนะครับซึ่งคุณสมบัติเนี่ยทำให้ IC มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นและมีขนาดเล็กลงนะครับตามการพัฒนาของ IC ในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงมากจริงๆปัจจุบันเนี่ยก็เล็กลงเล็กกว่าฝ่ามือด้วยซ้ำแล้วนะครับตอนนี้คราวนี้ประเภทหนึ่งของ Embed ที่นิยมในตลาดก็อย่างเช่นของ Arduino นะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาที่เป็นบอร์ดของ Arduino นะครับ Arduino เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นฟรีนิดนึงเป็นไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลายเส้นมากนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่นิยมใช้ก็จะมีหลายรูปแบบนะครับก็จะมีการติดต่อกับพอร์ต input นะฮะหลากหลายของฟังก์ชันที่จะใช้งานนะครับคราวนี้ความหมายของดิจิตอลเนี่ย
มีความหมายแรกที่เราคุ้นเคยในเรื่องของทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลก็คือเรื่องการเป็นลอจิกดิจิทัลก็คือ0กับ1นะครับซึ่งความเป็น0กับ1เนี่ยมันมีศักยภาพในเรื่องของความไม่เออร์เลอร์หมายความว่า0แล้วแปลค่ามาเป็น1เลยสัญญาณที่ได้ใน0กับ1เนี่ยมันจะไม่มีค่าเออร์เลอร์เกิดขึ้นถ้าเป็นสัญญาณที่เป็นอนาล็อกเนี่ยมันจะมีเป็นเคิร์ฟเป็นเคิร์ฟไซด์ใช่มั้ยฮะเริ่มตั้งแต่0จนถึง10เออร์เลอร์เนี่ยมันสามารถเกิด

ขึ้นได้แต่ดิจิตอลเนี่ยสัญญาณเขาจะไม่ค่อยมีค่า error เกิดขึ้นก็คือเป็น0กับ1เลยนะครับอีกความหมายนึงที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือเรื่องของความทันสมัยกับการสื่อสารและเทคโนโลยีที่หรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่เริ่มมีการใช้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเข้ามาในโครงสร้างของทุกๆอย่างมากขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญในยุคนี้และเริ่มใช้กันมากขึ้นประยุกต์กับ MBS เข้ากับอุปกรณ์ทั่วๆไปก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งก็คือ Internet of Things นะครับหรือ IoT อาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วตอนนี้นิยมใช้กันมากและแพร่หลายนะครับ อย่างที่เห็นชัดๆเนี่ยอุปกรณ์ทุกตัวไม่ว่าจะอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถจะต้องต่อกับอินเทอร์เน็ตหมายความว่าอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พวกนั้นสม่ำเสมอและสามารถสื่อสารกันไปมาในโครงข่ายนะครับก็อย่างในภาพเนี่ยจะเป็นตู้เย็นอัจฉริยะนะครับตู้เย็นนี้ก็จะมีลักษณะสามารถตรวจจับวันหมดอายุได้ประเภทของอาหารที่อยู่ในตู้ถ้าหมดอายุก็สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์นะครับหรืออะไรขาดไปสามารถที่จะคำนวณองค์ประกอบในการประมวลอาหารบางรุ่นเนี่ยสามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นจริงๆก็ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแล้วนะครับคราวนี้ Internet of Things เนี่ยโครงสร้างหน้าตาถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกภายในบ้านหรือจะออฟฟิศหรือจะบนถนนนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะต้องมีโครงข่ายพวกนี้ประกอบอยู่นะครับไม่งั้นไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้อย่างเช่นดาวเทียมเสา GPS GPS ที่เราใช้งานอย่างในรถยนต์เนี่ยนะฮะก็จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับเสาโทรคมนาคมนะครับหรือดาวเทียมเพื่อระบุตำแหน่งนะครับเมื่อข้อมูลที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็จะต้องส่งค่ามาที่โครงข่ายที่บ้านเอ่ยเราใช้งานอะไรต่างๆก็ส่งเข้ามาโครงข่ายสำนักงานเหมือนกันทุกอย่างส่งเข้ามาเสร็จปั๊บก็จะกลับเข้ามาสู่ในภาคของการประมวลผลโดยปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนะครับหรือ cloud computing แล้วก็จะมีผู้วิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งนะครับอันนี้คือหน้าตาของการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งขององค์ประกอบที่ใช้งานที่ใช้กับภาคอุตสาหกรรมนะครับก็คือเรื่องของ M2M หรือ Machine to Machine อันนี้คือองค์ประกอบของ Machine to Machine นะครับก็จะมีเรื่องของเอามาใช้การส่งทางด้านสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของรถยนต์นะครับการติดตาม tracking ของสินค้านะครับการดูแลสุขภาพทุกอย่างระบบ M2M เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้นะครับและสามารถส่งไปประมวลผลในระบบ cloud computing อย่างที่ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือตัวการติดตามของด้านบนนะฮะตัวการติดตามของยกตัวอย่างของกล้วยส่งออกไปในถนนนะครับติดตามไปว่าตอนเนี้ยถึงไหนแล้วสามารถมีอุปกรณ์ที่ติดตามสีดำๆนะครับก็จะรู้ว่ากล้วยตอนนี้ชุดนี้เดินทางถึงไหนแล้วอันนี้คือตัวอย่างนะครับคราวนี้เมื่อมีโครงข่ายเนี่ยโครงข่ายมันมีทั้งมีสายและไม่มีสายก็คือมีทั้งการใช้สายจะมีความเร็วที่สูงและมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบไร้สายนะครับแต่ไร้สายจะมีความยืดหยุ่นในการที่ใช้ได้นอกสถานที่ได้หลากหลายนะครับแต่ความเร็วดีที่สุดก็คือการใช้ไฟเบอร์ออปติกนะครับก็คืออย่าง FTTH หรือ FTTX นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการเอาระบบของการใช้สายกับการใช้แบบไวเลสหรือใช้ไร้สายกับใช้มีสายเนี่ยมาประกอบร่วมกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้ก็คือการใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับว่าเขตกั้นไม่ให้สัตว์เข้ามาในบนถนนนะครับก็คือก็จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับเมื่อสัตว์เข้ามาถึงเซ็นเซอร์บริเวณเซ็นเซอร์นั้นเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนั้นจะส่งสัญญาณเข้าไปที่เสา BS ตัวนี้นะครับก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนแล้วก็ส่งกลับเข้าไปในแบนด์วิดต์ของนี่เป็นระบบของไร้สายนะครับพอส่งสัญญาณเช็คกันเนี่ยจากตัวเซ็นเซอร์เนี่ยปั๊บเข้าไปที่เสาก็ตรงนี้เป็นไร้สายก็คือไวเลสพอส่งไวเลสเสร็จปั๊บตัวนี้ก็จะส่งเข้าที่สัญญาณเป็นลักษณะเป็นไฟเบอร์ก็คือแบบมีสายนะครับไปยังสถานีกลางนะครับเพื่อประมวลผลในเครือข่ายครั้งหนึ่งเข้าสู่ระบบ cloud computing นะครับเพื่อให้ระบบ AI อัจฉริยะเนี่ยมาควบคุมจำแนกข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อเตือนภัยเพื่อควบคุมการตรวจจับสัตว์ไม่ว่าจะเซ็นเซอร์ภายในตัวสัตว์เองหรื

จุดเซ็นเซอร์ตรงนี้เพื่อตรวจเช็คระบบปิดเปิดอะไรต่างๆของถนนนะครับนี่คือตัวอย่างที่เอามาประยุกต์ใช้งานร่วมกันคราวนี้การทำงานของชุดระบบอัจฉริยะแบบ IoT นะครับการใช้ embed กับระบบ IoT เนี่ยก็คือจะต้องใช้ระบบสมองกลฝังตัวกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับในภาคการเกษตรเนี่ยเราก็จะมีเอาไปใช้อย่างเช่นก็จะไปขับมอเตอร์ไปควบคุมความชื้นในดินตัวจับแสงเนี่ยฮะก็แต่ต้องสำคัญคือการใช้ IoT จะต้องมีโมดูลหรือ GSM โมดูลเป็นลักษณะเป็นซิมนะครับพูดง่ายๆซิมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตั้งไว้ตลอดเพราะถ้าไม่มีซิมเนี่ยเราไปติดตั้งในโครงข่ายนอกพื้นที่เนี่ยมันจะไม่สามารถทำงานได้นะครับในยุคนี้เราจะต้องใช้พวก 4G LTE หรือ 5G นะครับคราวนี้ตัวอย่างของชุดระบบเกษตรอัจฉริยะที่เห็นภาพกันชัดๆนะครับ อย่างในภาพนี้ก็คือ embed ตัวควบคุมสิ่งที่ควบคุมเนี่ยก็คือจะควบคุมเรื่องการตรวจจับเนี่ยฮะอย่างความชื้นพอมีการตรวจจับความชื้นเสร็จปั๊บตรวจจับแสงด้านบนนะครับก็จะเก็บค่าเข้ามาที่ embed เนี่ยปั๊บพอเก็บค่าก็จะสามารถไปแสดงผลว่าตอนนี้ในสนามเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงควบคุมแล้วอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็จะเก็บเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับพอเก็บเป็นข้อมูลเสร็จปั๊บก็สามารถส่งเข้าไปในโมบายของเราหมายความว่าผ่านเครือข่าย GSM นะครับก็มาดูผ่านแอปก็ได้หรือใช้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่คุมทางไกลไปควบคุมอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับก็ควบคุมได้หลังจากนั้นจะควบคุมในสนามก็สามารถควบคุมได้ด้วยอย่างเช่นการควบคุมมอเตอร์นะครับผ่านรีเลย์ไปขับมอเตอร์อีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของการควบคุมโดยใช้อุปกรณ์ embed กับ IoT นะครับคราวนี้ผลสำคัญในเรื่องของพอเราใช้งานเสร็จเนี่ยเราต้องดูผลนะครับการที่แสดงผลเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บเป็นลักษณะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นผลแสดงผลผ่านเรียลไทม์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะผ่านมือถือก็ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญในการอ่านเนี่ยก็คือเรื่องของมันจะเป็นค่าแบบเรียลไทม์ก็คือแสดงสถานะเวลาจริงตลอดอย่างนี้ตัวอย่างเนี่ยนะครับก็จะแสดงเรื่องของการตรวจจับความชื้นการตรวจจับความชื้นในดินการตรวจจับแสงนะครับการตรวจจับอุณหภูมิอย่างในสีแดงๆตรงนี้นะฮะที่เป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็เป็นค่าหนึ่งในช่วงวันเวลาหนึ่งประมาณวันที่15เดือนวันที่25เดือน10ปี10ปี2015นะครับอันนี้คือตัวอย่างคราวนี้การแสดงผลก็จะแสดงผลเป็นเรื่องของความชื้นในดินนะครับเป็นตารางเหมือนกันนะครับจะมีตารางบอกค่ามีบอกวันเวลาหมดเมื่อมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยครับความชื้นในดินมีค่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถตรวจจับได้ว่าตอนนี้สภาวะช่วงเวลาเนี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงสูงเราก็สามารถคำนวณและตรวจจับให้ปรับอุณหภูมิลดลงตามช่วงเวลานะครับก็สามารถควบคุมในสภาวะที่มันเป็นเวลาจริงได้คราวนี้ชุดอุปกรณ์ที่เห็นภาพอย่างหนึ่งก็คือพอเราใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับไม่ว่าจะแสงไม่ว่าจะความชื้นในดินอะไรต่างๆสิ่งที่ต้องคำนึงอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นภาคไฟฟ้าที่ต้องใช้กำลังสูงนะครับอย่างเช่นมอเตอร์เนี่ยอุปกรณ์บางตัวเนี่ยอุปกรณ์ embed หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเกิดไปขับตรงๆเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเกี่ยวกับไฟ220โวลต์เนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับกับการใช้มอเตอร์หรือกำลังขับสูงๆเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมที่ดีนะครับอันนี้คือตัวอย่างอีกประเภทนึงที่เห็นในภาพนี้นะครับข้างล่างตรงนี้นะฮะก็คือเรื่องของอุปกรณ์ IoT ที่เป็น embed ที่เป็นขนาดเล็กมันจะมีขนาดเล็กมากและพกพาและสามารถที่จะส่งค่าไปให้ Google ได้นะครับอันนี้คือเป็นชิปประเภทหนึ่งนะครับคราวนี้การสนับสนุนการเป็นสมาร์ทฟาร์มเนี่ยนะครับจะมีเรื่องขององค์ประกอบอย่างเช่นการมีซอฟต์แวร์การจัดการฟาร์มการวิเคราะห์เชิงทำนายความแม่นยำทางด้านการเกษตรนะครับการจัดตลาดจัดจำหน่ายหุ่นยนต์และโดรนเซ็นเซอร์ข้อมูลพืชและการวิเคราะห์ชลประทานอาชีพะแล้วก็ข้อมูลสัตว์หรือฟาร์มยุคใหม่พวกนี้จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลผสมกันนะครับ เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะใช้ข้อมูลเดียวในการตัดสินใจได้การมีพาร์ทเนอร์หรือการมีข้อมูลที่อื่นๆมาช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการฟาร์มเนี่ยสามารถช่วยให้เรามีความแม่นยำในการทำนายหรือการ เขาเรียกว่าตัดเขาเรียกว่าสามารถที่จะจัดการฟาร์มได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นะครับอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างของฟาร์มที่เป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับก็จะผ่านการควบคุมโดยใช้แท็บเล็ตแล้วก็หรือควบคุมโดยใช้โดรนนะครับเพื่อให้ทำงานอัจฉริยะนะครับคราวนี้แอปพลิเคชันที่น่าสนใจก็จะมีอย่างพวกของกระทรวงเกษตรหรืออะไรต่างๆเขาแนะนำแอปของไทยนะครับก็ลองค้นหาดูเพิ่มเติมครับคราวนี้รูปแบบของอัจฉริยะของการเกษตรเนี่ยก็คือจะเริ่มมีการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะหรืออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจักรที่สามารถสื่อสารกันได้กับศูนย์กลางหรือสามารถสื่อสารกันเองได้เมื่อแปลงนี้ผลิตเสร็จหรือทำงานเสร็จตัวนี้อาจจะมาช่วยเหลือกันได้นะครับก็ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับคราวนี้ฟาร์มที่เราเห็นกันในปัจจุบันตอนนี้นะมีเรื่องของการใช้ฟาร์มขนาดเริ่มจะมีขนาดเล็กลงและมีความอัจฉริยะสูงขึ้นการมีข้อมูลนะครับผู้ควบคุมมุกข้อมูลเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะFarming Data เนี่ยก็จะคอยควบคุมต่างๆจะมีเครื่องติดตามที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ติดตามวัวเดินไปตรงไหนในสวนหรือในไร่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอยู่ตรงไหนรถแท็กเตอร์อัจฉริยะสามารถทำงานในเส้นทางที่กำหนดได้ตามขอบเขตในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับรวมไปถึงกองทัพหุ่นยนต์ที่เป็นลักษณะเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะก็สามารถทำงานเป็นทีมได้นะครับทำงานให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ประสานงานเป็นทีมรวมไปถึงการใช้โดรนนะครับตัวโดรนเนี่ยก็ช่วยในการถ่ายภาพมุมสูงการจัดการพื้นที่การจัดการดินการควบคุมต่างๆนะครับคราวนี้สิ่งสำคัญเมื่อเรามีข้อมูลทุกอย่างเนี่ยการข้อมูลการใช้ข้อมูลในยุคนี้สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการใช้ข้อมูลในระบบ Cloud Computing จะมีผลมากนะครับก็จะมีการใช้เรื่องของ Data ทุกอย่างเข้าไปรวมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิดีโอแชทอะไรต่างๆใช้รวมกันทุกอย่างส่งมาจากระบบ Wireless Wi-Fi เข้ามาสู่ระบบการประมวลผล Cloud Computing นะครับทุกอย่างจะรวมผลเป็น Big Data แล้วก็ IoTร่วมกับ Cloud Computing นะครับอันนี้คือการใช้งานประยุกต์ร่วมกันคราวนี้รูปแบบการควบคุมทางการเกษตรดิจิตอลเนี่ยจะมีกระบวนการแบบ system ที่บอกว่า input process output แล้วก็ feedback ตัวเนี้ยจะมีกระบวนการก็คือ input ก็คือการตรวจจับเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เช็คว่าวัชพืชตรงนี้มีวัชพืชไหมพอมีวัชพืชเสร็จก็สั่งการโดยการควบคุมสั่งไปให้กระตุ้นให้กับชุดของหัวฉีดเนี่ยฉีดลงตรงวัชพืชที่คำนวณระยะเวลาที่คำนวณเสร็จปั๊บพืชตัวนี้เป็นลักษณะเป็นแบบเปิดนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการเช็คว่าฉีดเสร็จแล้วตายหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ฉีดตรงเป้านะครับทิศทางการทำงานก็จะเป็นทางตรงไปนะครับคราวนี้ระบบที่ใช้อีกประเภทนึงก็คือโรงเรือนอัจฉริยะนะครับก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ก็จะมีการตรวจวัดพืชและดินภายในโรงเรือนนะครับการตรวจเช็คอุณหภูมิก็จะมาปรับอัตโนมัติเลยใช้อัตโนมัติเลยในการควบคุมอุปกรณ์แล้วก็มีการจัดการทางไกลได้เราสามารถควบคุมทางไกลได้ด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถจะวิเคราะห์ข้อมูลว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงนะครับคราวนี้การตรวจจับควบคุมพารามิเตอร์ที่เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือทุกอย่างจะผ่านอุปกรณ์ IoT แล้วก็จะไปควบคุมมอเตอร์เข้าโรงเรือนนะครับแล้วก็มีคนควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ฟาร์มเกษตรกรอัจฉริยะเนี่ยก็สามารถควบคุมผ่านคลาวด์คอมพิวเตอร์ได้คลาวด์คอมพิวติ้งนะครับคือการประมวลผลกลุ่มเมฆการดูผลเนี่ยก็สามารถจะดูผลที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบเรียลไทม์นะครับและสามารถปรับให้มีระยะที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือกราฟในการแสดงผลนะครับคราวนี้การใช้อินเทอร์เน็ตในฟาร์มจริงๆก็จะมีอย่างเช่นการใช้ IoT ในฟาร์มนี่ก็มีอุปกรณ์ติดตั้งหลายๆตัวนะครับโอเคก็จะมีหลายๆรูปแบบอันนี้คือการติดตั้งในลักษณะในทะเลนะครับก็จะมีทุ่นลอยอัจฉริยะเพื่อส่งค่า IoT กลับมาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับคราวนี้การติดตามรูปแบบ IoT ก็จะมีใช้ผ่านเว็บกับสมาร์ทโฟนนะครับเป็นแอปก็มีทั้งการตรวจจับที่ดินของแอปนะครับของหน่วยงานราชการอย่างตัวนี้นะครับแล้วก็การแสดงผลก็แสดงผลเป็นกราฟนะครับเป็นภาพสีการตรวจเช็คว่าชั้นดินมีความชื้นเท่าไหร่ก็จะแสดงเป็นกราฟเกิดขึ้นนะครับการใช้โดรนเนี่ยสามารถใช้ภาพถ่ายและตรวจจับความแห้งแล้งของพื้นดินได้จากสีที่เกิดขึ้นนะครับสีแดงก็คือมันน่าจะแรงมากนะครับตามระดับสีนะครับอันนี้คือการกำจัดวัชพืชนะครับถ้าสีมีสีเข้มเนี่ยสีก็จะมีวัชพืชนะครับสำหรับการบรรยายในหน่วยที่15อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลทางการเกษตรก็ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนเนื้อหาแล้วก็ทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายในหน่วยที่15นะครับอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางการเกษตรเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: สารพันคำถามกับสภาชาติไทยตอนอาสาสมัครใจเกินร้อยทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02-252-6913
4: เธอเรียนมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว

0: ครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
2: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาดูในหน่วยที่1 นะครับหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับโดยท่านอาจารย์ผู้เขียนก็คือท่านอาจารย์นพรัตน์ กำรัศมีนะครับสำหรับในหน่วยที่1เนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่องของพื้นฐานทางไฟฟ้านะครับแล้วก็คุณลักษณะทางไฟฟ้าเบื้องต้นเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับสำหรับใน 1.1 พื้นฐานทางไฟฟ้านะครับจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานนะครับตัวนำไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของหน่วยและสัญลักษณ์แทนปริมาณทางไฟฟ้านะครับในหน่วยของเรื่องของตัวต้านทานไฟฟ้านะครับจะมีอยู่ประเภทแรกก็คือแบบคงที่นะครับหน้าตาของแบบคงที่เนี่ยจะเป็นลักษณะวัสดุที่ผลิตมาชัดเจนด้วยรูปร่างหน้าตาและสีสัญลักษณ์ที่บอกค่าความต้านทานนะครับแบบที่2ก็คือแบบปรับค่าได้เนี่ยจะมีหน้าตาก็คือจะมีตัวปลอกโลหะเนี่ยที่สามารถปรับเคลื่อนที่และล็อกสกรูเพื่อตั้งค่าให้ชัดเจนนะครับมีความคงทนมากกว่าแบบแรกนะครับแบบที่3ก็คือแบบเปลี่ยนค่าได้นะครับแบบเปลี่ยนค่าได้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบปรับค่าได้ยืดหยุ่นนะครับซึ่งจะใช้ในลักษณะการเปลี่ยนค่าความต้านทานไปมานะครับแบบที่4ก็คือตัวต้านทานแบบชนิดพิเศษนะครับก็จะเป็นใช้ในงานต่างๆในการเปลี่ยนค่าความต้านทานภายในนะครับสำหรับตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะครับตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าเนี่ยตัวนำจะมีคุณลักษณะที่เป็นพาหะนำไฟฟ้าได้อย่างเช่นโลหะอย่างเช่นทองแดงนะครับเงินหรือทองคำนะครับแต่ฉนวนไฟฟ้าเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนนะครับอย่างเช่นพวกพลาสติกหรือตัวป้องกันต่างๆที่เป็นไม่มีการนำไฟฟ้านะครับสำหรับหน่วยและสัญลักษณ์แทนปริมาณทางไฟฟ้านะครับการเขียนหรือระบุหน่วยทางปริมาณทางไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้หน่วยสากลก็คือหน่วยมาตรฐานของ SI นะครับโดยตัวแปรต่างๆเนี่ยจะมีการบอกเรื่องของความยาวเรื่องของมวลเวลากระแสไฟฟ้านะครับหรืออุณหภูมิต่างๆนะครับโดยพื้นฐานของการวัดเนี่ยอย่างความยาวก็จะเป็นเมตรนะครับกิโลกรัมนะครับเรื่องของมวลสัญลักษณ์ก็จะแทนด้วยอย่างเมตรก็คือตัว M กิโลกรัมก็คือkg นะครับอันนี้คือเป็นค่าสัญลักษณ์ที่แสดงคุณลักษณะของหน่วยนะครับคราวนี้ในเรื่องของสัญลักษณ์แทนปริมาณทางไฟฟ้านะครับก็จะมีเรื่องของความจุ

เรื่องของ C นะครับหน่วยเป็นฟาราดนะครับตัว F ประจุก็คือตัว Q นะครับคูลอมนะครับหรือตัว C กระแสไฟฟ้าเป็น I หน่วยเป็นแอมแปร์นะครับอันนี้คือหน่วยปริมาณทางไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้งานนะครับแต่จะมีมากกว่านี้อีกนะครับนักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวประกอบกำลังตัวประกอบลักษณะแบบตัวเลขยกกำลังนะครับอย่างเช่นยกกำลังยกกำลัง3นะครับเป็นกิโลเป็นสัญลักษณ์เป็นตัว K นะครับ10ยกกำลังลบ3เป็นมิลินะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวสัญลักษณ์ของตัวประกอบนะครับคราวนี้หน่วยและสัญลักษณ์แทนปริมาณทางไฟฟ้าที่เอาไปใช้งานจะมีการขยายและลดทอนนะครับกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการแปลงจาก 10,000 ไปเป็นกิโลโวลต์นะครับก็คือเอา10ยกกำลัง3เนี่ยหารก็จะเป็น 10,000 หาร 1,000 นะครับก็จะได้10นะครับแล้วก็แทนหน่วย K เป็นลักษณะ10ยกกำลัง3นะครับอันนี้เป็นการแปลงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เป็นจาก 0.005 แอมป์ไปเป็นมิลลิแอมป์นะครับก็คือเอา10ยกกำลังลบ3เนี่ยหารนะครับแล้วก็เขียนเป็นหน่วยเป็นมิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ยมาหารกันจะได้5มิลลิแอมป์อันนี้คือตัวอย่างการลดทอนนะครับอันนี้กรณีของการบวกและการลบนะครับการบวกถ้าเป็นหน่วยใหญ่เนี่ยอันนี้คือการแปลงจากหน่วยแอมป์ไปกับมิลลิแอมป์นะครับเนื่องจากหน่วยใหญ่30แอมป์กับ 0.003 มิลลิแอมป์เนี่ยตัวนี้ถูกแปลงมาจากมิลลิแอมป์นะครับก็คือ 0.3 มิลลิแอมป์ไปเป็น 0.003 แอมป์เพื่อบวกให้เห็นค่าเป็นค่าใหญ่แบบที่2ก็คือการแปลงค่าไปเป็นค่าเล็กนะครับก็คือ30แอมป์กับ 0.3 มิลลิแอมป์เป็นลบตัวเนี้ยเป็นก็จะแปลงค่าจาก30แอมป์ไปเป็น 30,000 แอมป์นะครับ30,000 มิลลิแอมป์นะครับลบ 0.3 มิลลิแอมป์จะได้เท่ากับ 29,000 นะครับ 999.7 มิลลิแอมป์นะครับอันนี้คือกรณีแบบคูณและหารนะครับคูณก็จะเป็นคูณหน่วยนะครับก็จะเป็นมิลลิก็คือ10ยกกำลังลบ3นะครับเมกะก็คือ10ยกกำลัง6นะครับจริงๆตัวด้านหน้าก็จะคูณกันตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเหมือนเอากำลังมาลบกันนะฮะก็จะได้10ยกกำลัง3นะครับก็จะได้12 kV นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการหารลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับคราวนี้กระแสไฟฟ้าและแรงดันนะครับจะมีค่าต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงพลังงานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าและอิมพีแดนซ์และแอมบิแดนซ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแอมพลิจูดความถี่และค่าเวลานะครับซึ่งพวกสิ่งเหล่านี้จะเป็นคุณลักษณะทางไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้านะครับจะมีเรื่องของประจุไฟฟ้านะครับประจุไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอนุภาคขนาดเล็กนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนนะครับซึ่งจากในรูปเนี่ยนะครับก็จะมีอิเล็กตรอนออกมานะครับทำให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับซึ่งหน่วยของประจุไฟฟ้าเนี่ยของหน่วย SI เนี่ยจะเป็นคูลอมนะครับก็คือ1คูลอมเท่ากับ 6.242 นะครับคูณ10ยกกำลัง18นะครับอันนี้คือตัวอย่างถ้าเกิดต้องการหาเป็นอิเล็กตรอนเนี่ยก็แค่ย้ายข้างลงมานะครับย้ายฝั่งก็จะเป็น1ส่วน 6.242 คูณ10ยกกำลัง18นะครับอันนี้ก็จะได้ค่าเป็นอิเล็กตรอนนะครับ1อิเล็กตรอนคราวนี้การแสดงขนาดและมวลของอนุภาคอะตอมนะครับโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนก็จะแสดงดั่งตารางที่ 1.4 นะครับสำหรับค่ากระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าคือการไหลของประจุไฟฟ้าที่ไหลข้ามพื้นผิวด้วยอัตราคูลอมต่อวินาทีนะครับซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์ก็คือตัว I นะครับหน่วยเป็นแอมแปร์จะเป็นลักษณะสมการที่ 1.1 นะครับโดยในวงจรไฟฟ้าเนี่ยค่าจะมีค่าแรงดันนะครับแล้วก็จะมีกระแสไหลผ่านโหลดนะครับแต่อิเล็กตรอนจะไหลอีกทางหนึ่งโดยหลักการเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีโหลดหรือ R หรือความต้านทานที่เกิดขึ้นต่อเข้าวงครบวงจรเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะไม่ไหลผ่านนะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นต้องมีการต่อให้ครบวงจรเท่านั้นถึงจะมีปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่านคราวนี้สำหรับแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าคือความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นระหว่างจุด2จุดต่อหน่วยประจุไฟฟ้าตรงจุดนั้นนะครับสำหรับกฎของโอห์มนะครับกฎของโอห์มจะแปรผันในเรื่องของกระแส

แรงดันและความต้านทานด้วยกันนะครับซึ่งกฎก็คือ I ส่วน I เท่ากับ V ส่วน R นะครับเราสามารถหา V ก็เอา I คูณ R นะครับจากตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการหา I ก็เอา V ส่วน R นะครับแต่ถ้าเราต้องการหา R ก็คือเอา V ส่วน I ก็จะได้ค่าตามที่ต้องการนะครับซึ่งกฎของโอห์มนี่คือตัวอย่างถ้า

คราวนี้การหากำลังก็คือ v ยกกำลังสองส่วน r ก็คือเอา20ก็คือ v นะครับหารด้วย10เท่ากับ40วัตต์นะครับอันนี้คือการหากำลังไฟฟ้าประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเท่ากับp out ส่วน p in คูณ100นะครับประสิทธิภาพจะออกมาเป็นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับค่า impedance คือค่าความต้านทานรวมทั้งหมดของวงจรนะครับยอมให้ไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านณความถี่ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งสูตรก็จะเป็น c หรือ z เท่ากับ r บวก jx นะครับโดยที่ jx เนี่ยจะเป็นค่าในส่วนของจิตภาพนะครับอันนี้เป็นค่าความต้านทานนะครับจะได้เป็นค่าลักษณะแกนเวลาซึ่ง r เนี่ยจะอยู่ในแกนเวลาซึ่งเป็นค่าส่วนจริงส่วน jx เนี่ยคือค่าจินตภาพจินตภาพจะมีค่าอยู่2ตัวด้วยกันที่เอามาวิเคราะห์นะครับก็คือค่า jxl แล้วก็ jxc ซึ่งเป็นค่า c และค่าตัวเหนี่ยวนำนะครับสำหรับการหาขั้วก็จะสามารถหาได้จากแกน z ตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้วตรงตัวนี้นะครับคราวนี้ reactance นะครับค่า reactance ก็คือค่าความต้านทานเชิงซ้อนของตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุนะครับก็จะมีสูตร XL กับ XC นะครับตามสมการนะครับสำหรับ admittance เนี่ยจะคือค่าก็คือค่าความนั้นค่าความนำรวมนะครับทั้งหมดในวงจรนะครับค่าความนำรวมจะเป็นส่วนที่จะไม่ค่อยนิยมใช้จะเป็นหน่วยซีเมนต์นะครับซึ่งจะกับค่าก่อนหน้านี้นะครับก็ถ้าดูเรื่องของความสัมพันธ์ของimpedance นะครับแล้วก็ admittance เนี่ยจะเป็นส่วนที่กลับกันอย่าง r ก็จะเป็นถ้าเป็นของ admittance เนี่ยจะเป็น g เท่ากับ1ส่วน r ทุกตัวจะเป็นส่วนกลับกันหมดนะครับคราวนี้เรื่องของ amplitude และค่าความถี่ของค่าเวลานะครับเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการกำเนิดคลื่นทรายนะครับคลื่นทรายเนี่ยจะกำเนิดไปทีละช่วงของการหมุนนะครับถ้าหมุนแกน n นะครับหมุนทีละ30มันก็กราฟมันก็จะค่อยๆขึ้นจนถึง90องศานะครับแล้วก็หมุนไปทางซ้ายลดลงไปเรื่อยๆจนถึง180องศาตรงนี้นะครับแล้วก็ลดลงมาเมื่อถึงแกน x นะครับอันนี้เปรียบเสมือนการหมุนของมอเตอร์ได้นะครับจะครบ1รอบการทำงาน amplitude ก็คือค่าขนาดความสูงของรูปคลื่น1ไซเคิลนะครับทั้งขาบวกและขาลบนะครับไอ้ส่วน 2.1 นี้นะครับก็คือเรื่องของขนาดความสูงของสัญญานะครับก็คือ เป็นลักษณะ peak amplitude นะครับแบบที่ 2.2 นี่ก็คือ peak to peak นะครับคือจากยอดขึ้นถึงปลายยอดขึ้นอีกด้านนึงที่เป็นลบนะครับสูงสุดจนถึงต่ำสุดนะครับแบบที่ 2.3 นะครับก็คือแบบค่าเฉลี่ยนะครับแบบ RMS นะครับแบบ Root Mean Square นะครับก็คือการหารากที่2ของค่าเฉลี่ยกำลัง2ที่เกิดขึ้นของแรงดันของรูปคลื่นนั้นนะครับคราวนี้ค่าความถี่และค่าเวลานะครับค่าความถี่ก็คือ f เท่ากับ1ส่วน t ค่าความถี่ที่เกิดขึ้นใน1ไซเคิลเนี่ยครับนี่คือ1ความถี่ค่า t นี่ก็คือ period ของเวลานะครับจะเป็นส่วนกลับกันของค่าเวลานี่1ค่าเวลานะครับสำหรับเฟสเนี่ยเฟสเราจะพิจารณากรณีที่มีเฟสสัญญาณ2อันด้วยกันก็คือแบบแรกก็คือแบบสัญญาณที่2สัญญาณตรงกันนะครับก็คืออินเฟสเขาเรียกว่าอินเฟสแบบที่2ขอไข่นี่ก็คือสัญญาณ A กับสัญญาณ B เนี่ยสัญญาณเหลื่อมกันนะครับเขาเรียกว่า out of phase นะครับสัญญาณแบบที่3ก็คือสัญญาณแบบ180องศานะครับซึ่งตัดกันนะครับคราวนี้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับจะมีเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ อย่างเช่นเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างออสซิลโลสโคปนะครับมัลติมิเตอร์นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโดยในส่วนแรกก็คือเครื่องมือที่วัดนะครับทางหลักการของเครื่องมือที่วัดทางไฟฟ้าเนี่ยต้องการวัดเพื่ออย่างที่1ก็คือเพื่อการแสดงผลนะครับการวัดโดยการอ่านผลจากหน้าปัดนั้นเนี่ยเพียงเพื่อต้องการทราบค่าเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือวัดเพื่อบันทึกนะครับก็ทำการวัดหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เก็บบันทึกค่าไว้หรือผลการทดลองเพื่อนำเอาผลการทดลองนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ตัวแปรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆนะครับแบบที่3ก็คือการวัดเพื่อควบคุมนะครับโดยการนำเอาสัญญาณที่วัดได้เนี่ยไปใช้ในการควบคุมในกระบวนการการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการนะครับซึ่งเราสามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้นะครับโดยชนิดของเครื่อง

มือวัดไฟฟ้าเนี่ยจะมีแบบ2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือแบบแอนะล็อกแบบแอนะล็อกเนี่ยจะมีเป็นเข็มนะครับแล้วมีการปรับด้วยมือนะครับแล้วก็มีการปรับให้มีการ adjust หรือปรับให้มีความเที่ยงตรงจุดนี้นะครับแบบที่2ก็คือการปรับแบบดิจิตอลนะครับแบบเครื่องมือวัดแบบดิจิตอลเนี่ยหน้าปัดจะเป็นแบบแสดงผลแบบตัวเลขนะครับซึ่งจะให้ความละเอียดค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับหลักการในการใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้านะครับจะมีการวัดในเรื่องแรกก็คือการวัดแรงดันไฟฟ้านะครับก็คือการเอาขั้วต่อขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยต่อคอมกับโหลดนะครับเพื่อวัดแรงดันไฟ DC จากแรงจ่ายนะครับแบบที่2ก็คือการวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับโดยเอาขั้วบวกเนี่ยต่อเข้าแหล่งจ่ายแล้วก็เอาขั้วลบเนี่ยต่อค่อมก่อนที่จะเข้าโหลดนะครับเพื่อให้ครบวงจรเหมือนเอามิเตอร์เนี่ยเป็นตัวขั้นตรงกลางนะครับเพื่อให้กระแสไหลผ่านมิเตอร์ถ้าเกิดเราเอาตรงเนี้ยเอาตัวมิเตอร์ออกเนี่ยกระแสจะไหลผ่านวงจรไม่ได้นะครับถ้าเราต่อครบลูปตรงเนี้ยมิเตอร์ก็ไปอยู่เป็นสัญลักษณ์ตัว M ถ้าเป็นของมิเตอร์นะครับก็จะผ่านตัวโหลดนะครับคราวนี้การวัดอีกประเภทนึงก็คือการวัดแบบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับนะครับกระแสสลับเนี่ยจะเป็นการวัดโดยการใช้ต่อด้านในก็ได้นะฮะโดยธรรมชาติกระแสสลับเนี่ยจะสลับไปมานะครับทั้งบวกและลบนะครับอีกประเภทนึงก็คือการต่อวัดค่าความต้านทานนะครับโดยขั้วของการวัดเนี่ยสามารถวัดด้านใดก็ได้นะครับไม่มีระบุว่าต้องบวกหรือลบแต่สำคัญคือตอนปรับเนี่ยจะต้องปรับให้ค่า R มีความเที่ยงตรงคือการปรับให้เอาสายสีแดงกับสายสีดำเนี่ยมาสัมผัสกันครับแล้วก็ปรับให้เข็มมันเที่ยงนะครับจะได้วัดค่าที่แม่นยำนะครับคราวนี้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับจะมีแบบอีกประเภทนึงก็คือแบบแคมมิเตอร์นะครับแบบนี้จะเป็นลักษณะของการเอาตัวไอ้ตรงที่เป็นตัวที่เป็นแคลมป์เนี่ยฮะไปหนีบสายไฟเพื่อทำการวัดนะครับสามารถแบ่งประเภทได้3ประเภทก็คือแบบ AC DC Cam Meter นะครับวัดได้ทั้ง AC และ DC แบบที่2ก็คือแบบ AC Cam Meter นะครับแบบที่3คือ DC Cam Meter นะครับแล้วก็สามารถแบ่งจากการแสดงผลได้อีกก็คือการแสดงผลแบบแอนะล็อกก็คือแบบเข็มนะครับรวมไปถึงแบบดิจิตอลนะครับสำหรับหลักการนะครับก็คือพอเราเอาเครื่องมือวัดตัวนี้ไปเขาเรียกว่าไปหนีบค่อมสายไฟนะครับไปหนีบสายไฟไว้กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเหมือนหลักการของหม้อแปลงครับก็คือขดลวดก็จะมีการเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำเนี่ยไหลผ่านเข้าสู่วงจรนะครับแล้วก็มีวงจรเรคติฟายอะไรต่างๆเพื่อแปลงค่ามาแสดงผลในเครื่องมือวัดตัวนี้นะโดยการวัดแบบนี้จะเขาเรียกว่า current transformer นะครับหรือ CT นะครับเครื่องวัดอีกประเภทนึงก็คือ oscilloscope นะครับจะมีทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับบริษัทที่ผลิตนะครับแล้วก็ปีที่ผลิตด้วยนะครับมีทั้งสีแล้วก็ขาวดำแบบสีเขียวตะกี้เนี่ยนะฮะรูปแบบของหลักการทำงานของออสซิลโลสโคปก็จะเป็นดังทางด้านซ้ายนะครับโดยหลักการก็จะมีแบบการเบี่ยงเบนสัญญาณแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็มีการเบี่ยงเบนสัญญาณทางแนวนอนนะครับจะเป็นอย่างรูปนะครับคราวนี้มิเตอร์ที่วัดพลังงานไฟฟ้าอีกประเภทนึงก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นทางฮาร์ดแวร์แล้วก็จะมีแบบซอฟต์แวร์ด้วยนะครับเพื่อเช็คและทำการควบคุมในระบบนะครับสามารถตรวจสอบการควบคุมได้คราวนี้เรามาดูรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นความต้านทานเนี่ยความต้านทานจะมีคุณลักษณะ ที่เราจะอ่านเนี่ยเราสามารถดูจากแถบสีนะครับแถบสีจะดูได้จากซ้ายไปขวาถ้าสังเกตจะเห็นสีทองเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นค่าความคาดเคลื่อนนะครับเราต้องดูอีกฝั่งหนึ่งเป็นหลักส่วนตัวพิมพ์ค่าสัญลักษณ์เนี่ยจะบอกค่าเรื่องของอุณหภูมิของค่าความต้านทานตัวนั้นทนได้เท่าไหร่นะครับกี่วัตต์รวมไปถึงสัญลักษณ์ตัวอักษรที่บอกค่านะครับสามารถดูได้จากตารางนี้นะครับซึ่งตัวต้านทานมีทั้งแบบแถบสีแบบ4แถบและแบบ5แถบนะครับตัวอย่างนะครับ
แบบ4แถบนี้

0: นะครับถ้าแบบสีนี้เป็นสีแดงสีส้มสีแดงแล้วก็สีส้มนะครับก็จะเป็นตัวแรกก็คือหลักแรกก็คือ2นะครับหลักถัดมาก็คือสีส้มนะครับก็คือเลข3นะครับหลักถัดมาก็คือหลักที่3ก็คือเป็นตัวคูณนะครับตัวคูณเท่ากับคูณ100เท่ากับคูณ100นะครับตัวสุดท้ายคือเรื่องของค่าความคาดเคลื่อนนะครับตัวนี้จะเป็นค่า 1% นะครับแต่ถ้าเป็นตัวลักษณะการพิมพ์ค่าตัวนี้ก็จะบอกเป็นค่า f นะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าความคาดเคลื่อน 1% เพราะฉะนั้นค่าความต้านทานตัวนี้จะได้เท่ากับ 2,300 โอห์มนะครับค่าความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 1% นะครับคราวนี้แบบที่2ก็คือแบบแถบสี5แถบนะครับคราวนี้เรามาดูกันสีแรกก็คือสีแดงก็คือเท่ากับ2นะครับแล้วก็หลักที่2ก็คือจะเป็นสีส้มก็คือ3นะครับแถบถัดมาก็คือแถบที่3จะเป็นสีสีแดงก็คือเลข2นะครับแล้วหลักถัดมาก็คือสีส้มนะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนี้จะเป็นลักษณะตัวคูณนะครับตัวคูณเท่ากับ10นะครับแล้วหลักถัดมาจะเป็นตัวความคาดเคลื่อนนะครับความคาดเคลื่อนก็คือจะอยู่ที่ 1% นะครับเพราะฉะนั้นความต้านทานตัวนี้จะเท่ากับ 2,320 โอห์มค่าความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 1% นะครับคราวนี้การต่อตัวต้านทานเพื่อนำไปใช้งานนะครับจะต่อแบบอนุกรมนะครับก็คือเอาตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับโดยสูตรจะก็คือที่เราจะใช้ก็คือ RT บวก R1 บวก R2 บวก3จนถึง RN นะครับไม่รู้จะกี่ตัวก็จนไปถึงตัวที่ N นะครับการต่อแบบประเภทหนึ่งก็คือการต่อแบบขนานนะครับแบบขนานเนี่ยจะเป็นการต่อโดยใช้สูตร1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 จนถึงบวก1ส่วน RN นะครับข้อสำคัญคือการต่อขนานเนี่ยกระแสจะไม่เท่ากันนะครับแต่แรงดันจะเท่ากันแต่ตรงเนี้ยกระแสจะไหลทางเดียวเป็นก้อนเดียวก็คือกระแสเท่ากันหมดแต่แรงดันจะถูกแบ่งความต้านทานไปทุกจุดนะครับสำหรับการต่ออีกประเภทหนึ่งก็คือการต่อแบบผสมนะครับการต่อแบบผสมก็คือใช้2สูตรเนี่ยมาผสมกันโดยการยุบความต้านทานตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาความต้านทานตัวนี้มารวมกันถ้าเกิดต้องการหาความต้านทานรวมนะครับคราวนี้ตัวเก็บประจุบ้างนะครับตัวเก็บประจุไฟฟ้าเนี่ยจากสูตรนะครับ C ส่วน Q ส่วน V นะครับ C เท่ากับ Q ส่วน V นะครับโดยตัวเก็บประจุเนี่ยจะมีแผ่นตัวนำนะครับแล้วก็สารไดอิเล็กทริกอยู่ข้างในต่อขาใช้งานนะครับตัวค่า C เนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นแบบขีดแล้วก็ตัวคล้ายๆแบบตัวโค้งนะครับหรือแบบไม่มีขั้วก็จะเป็นขีดกับขีดนะครับตัวนี้จะแบบมีขั้วเนี่ยจะมีค่าบวกกับค่าลบการเก็บประจุเนี่ยก็คือเขาจะเก็บประจุมาจนเต็มของค่าตัวเก็บประจุแล้วก็จะมีการดิสชาร์จหรือการคายประจุออกนะครับเมื่อวงจรต้องการพลังงานนะครับคราวนี้การเก็บประจุเพื่อใช้งานเนี่ยนะครับก็จะมีการต่ออนุกรมเหมือนกับค่าความต้านทานแต่สูตรจะกลับกันนะครับสูตรจะกลับกันก็คือ1ส่วน CT เท่ากับ1ส่วน C1 บวกจนถึง1ส่วน CN นะครับคราวนี้แบบที่2ก็คือการต่อแบบขนานเนี่ยการต่อแบบขนานเนี่ยจะสูตรจะกลับกับค่าความต้านทานนะครับก็คือ CT เท่ากับ C1 บวก C2 จนไปถึง CN นะครับคราวนี้รูปแบบการต่อแบบผสมเนี่ยการต่อแบบผสมก็จะเป็นลักษณะวงจรคล้ายกันแล้วเอาสูตร2สูตรเนี่ยมารวมกันนะครับเหมือนกับค่าความต้านทานคราวนี้ตัวอีกประเภทตัวเหนี่ยวนำอีกประเภทนึงที่เราจะเจอกันก็คือสูตรของ L ตัวนี้นะครับL เนี่ยก็คือค่าความเหนี่ยวนำนะครับหน่วยเป็นเฮลี่นะครับลักษณ์สัญลักษณ์ของ L เนี่ยนะครับ L จะมีเป็นลักษณะเป็นขดลวดอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงขดลวดแล้วก็มีขีดเป็นลักษณะคล้ายหม้อแปลงเนี่ยครับรูปร่างหน้าตาแล้วก็เป็นลักษณะของขดลวดคราวนี้ตัว L เนี่ยมีการต่อใช้งานสูตรจะคล้ายๆกับค่าความต้านทานนะครับก็คือ LT เท่ากับ L1 บวก L2 บวก L3 จนถึง LN นะครับแล้วก็การต่อแบบขนานนะครับการต่อกับแบบขนานก็คือสูตรก็เหมือนค่าความต้านทานเลยครับก็คือ1ส่วน LT เท่ากับ1ส่วน L1 จนถึง1บวก1ส่วน LN นะครับสำหรับการต่อแบบผสมก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับก็เอาสูตร2สูตรนี้มารวมกันคราวนี้ตัวอย่างการใช้งานมัลติมิเตอร์นะครับการใช้งานมัลติมิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็อย่างเช่นการวัดฐานไฟฉายอันนี้นะครับฐานแบตเตอรี่9โวลต์เนี่ยก็จะต้องต่อให้ถูกขั้วบวกกับขั้วลบนะครับอันนี้ก็จะได้ 8.66 โวลต์นะครับ โดยประมาณนะครับการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับการวัดเนี่ยควรที่จะปรับย่านให้เกินค่าที่เราต้องการจะวัดอย่างเช่นไฟบ้านเราใช้220โวลต์นะครับเราควรตั้งตรงมิเตอร์เนี่ยฮะตรงเกจตรงตัวลูกตัวปรับเนี่ยครับให้อยู่ในย่านของ ACV เนี่ยครับอยู่ที่750หรือ 1,000 บางรุ่นก็จะมี 1,000 นะครับปรับให้เพื่อความปลอดภัยของตัวมิเตอร์ไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการวัดแต่ถ้ามันต้องการความละเอียดมากขึ้นควรที่จะอยู่ที่250นะครับ250โวลต์นะครับเราก็จะเห็นชัดอยู่ที่220เนี่ยครับเราอ่านค่าตรงนี้นะครับที่แต่ถ้าก่อนหน้านี้เราตั้งที่1,000 ACV ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาอ่านที่ย่านตรงนี้นะครับเลข2ตรงนี้บริเวณนี้นะครับคราวนี้ค่าความต้านทานเนี่ยก็คือการวัดคอมเลยนะครับก็เราต้องปรับ adjustปรับค่าให้มีความเที่ยงตรงโดยเอา2แท่งสีแดงกับสีดำเนี่ยมาต่อกันสัมผัสหน้ากันครับแล้วก็ปรับให้เข็มเที่ยงตรงแล้วก็มาปรับย่านที่ต้องการวัดให้เหมาะสมนะครับคราวนี้ค่าตัวเก็บประจุก็ถ้าใช้แบบมิเตอร์แบบดิจิตอลก็คือตั้งค่าเป็น N ฟาราดนะครับแล้วก็มาวัดค่าถ้าแคปลันมีค่าเกิดขึ้นเนี่ยจะมีตัวเลขเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีค่าตัวเลขเนี่ยก็คือตัวแคปลันตัวนั้นจะเสียหายนะครับตัวอย่างของการใช้แคปมิเตอร์วัดนะครับก็จะใช้เขาเรียกว่าแคประหว่างสายนะครับพยายามวัดคล้องสายไฟจากเส้นใดเส้นหนึ่งระหว่างสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่นะครับกับสายนิวตันนะครับอันนี้จากรูปจะวัดได้อยู่ที่ 6.92 นะครับแล้วก็ตัวอย่างการใช้ออสซิลโลสโคปออสซิลโลสโคปเนี่ยตัวนี้คือการตั้งค่าความถี่และค่าแรงดันนะครับสำหรับการตั้งค่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็การต่อสายก็จะเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกว่าสายโพบนะครับสายโพบจะมีการวัดค่าสัญญาณเอาไปวัดค่าภายนอกจะมีค่าสายโพบก็จะมีตั้งแต่60เมกะเฮิรตซ์นะครับจนถึง100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็200เมกะเฮิรตซ์โดยประมาณนะครับการหมุนเนี่ยก็ตั้งค่าการหมุนปรับกราฟได้ตามที่ต้องการนะครับเพื่อให้อันนี้คือสัญญาณทรายนะครับ อย่างแรกคือถ้าเราต้องการวัดแบบค่า peak to peak นะครับเราสามารถดูจากแกน y 1 y 2นะครับตัวนี้ก็จะบอกค่าจาก peak to peak จากยอดบนลงล่างจนถึงก็คือ 6.44 นะครับทางด้านขวานี่ก็คือ x 1 x 2ก็คือค่าของในรอบ1ไซเคิลก็คือแกน x เนี่ยนะครับแกน xและที่ความถี่อยู่ที่เท่ากับ100เฮิรตซ์นะครับอยู่ที่1ไซเคิลนี่จะอยู่ที่1มิลลิ1เท่ากับ10มิลลิเซกนะครับคราวนี้การใช้งานออสซิลโลสโคปจะมีใช้งานได้หลากหลายการวัดค่า VRMS ความถี่ Vmax Vmin ต่างๆนะครับก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากการใช้งานนะครับรวมไปถึงนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งเบื้องต้นเท่านั้นนักศึกษาควรที่จะทำความเข้าใจหลักการของพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าให้เข้าใจนะครับเพื่อนำไปสู่การเข้าใจทฤษฎีและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปครับขอบคุณครับ
1: หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในด้านพหุวิทยาการผ่านการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมทั้งในระดับองค์กรและสังคมพร้อมเสริมทักษะในด้านการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

0: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูในหน่วยที่2นะครับก็คือหน่วยของวงจรไฟฟ้าซึ่งวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะมีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับนะครับเป็นวงจรที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับโดยในหน่วยวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะมีเรื่องของพื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแล้วก็วงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็จะมีทั้งวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็การประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับคราวนี้เรื่องของวงจรพื้นฐานไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยนะครับก็จะมีวงจรแบบอนุกรมขนานผสมแล้วก็กฎของเคอร์ชอฟนะครับการแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบ่งกระแสไฟฟ้านะครับครับวงจรแรกก็คือวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยจะมีค่าความต้านทานต่ออนุกรมกันก็คือ R1 บวก R2 นะครับจะได้ความต้านทาน RT ก็คือความต้านทานรวมนะครับสำหรับค่ากระแสนะครับกระแส T จะเท่ากับ I1 บวก I2 ก็คือ I กระแสชุดนี้นะครับก็คือกระแส IT ที่เป็นรวมกันนะครับก็คือเหมือนเป็นวงจรชุดเดียวกันเนี่ยกระแสจะไหลแบบเส้นทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากันคราวนี้แรงดันนะครับแรงดัน VT เนี่ยจะเท่ากับ E ก็คือแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับจะเท่ากับ V1 บวก V2 นะครับอันนี้คือแรงดันที่เกิดขึ้นรวมไปถึง power ที่เกิดขึ้นนะครับกำลังจะเกิดจากจุดนี้กับจุดที่2นะครับสำหรับการคำนวณหาค่าความต้านทานแบบอนุกรมครับดังภาพประกอบจะมีตัวต้านทานจำนวน3ตัวนะครับต่อเข้าแหล่งจ่าย20โวลต์นะครับจงหาค่าความต้านทานรวมของวงจรนะครับก็คือ RT แล้วก็ค่ากระแสหลายผ่านแต่ละตัว I1 I2 I3 แล้วก็กระแสรวมนะครับรวมไปถึงแรงดันที่ตกค่อมก็คือ V1 V2 V3 นะครับแล้วก็ VT ก็คือค่ารวมแล้วก็กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับที่เกิดขึ้นและกำลังไฟฟ้ารวมคราวนี้เรามาดูกันนะครับตัวแรกก็คือ RT นะครับ RT จะเท่ากับ R1 บวก R2 บวก R3 นะครับก็คือ10โอห์มบวก50บวก40โอห์มเท่ากับ100โอห์มนะครับพอได้ค่าความต้านทานค่ากระแสค่าแรงดันนะครับคราวนี้ค่ากำลังไฟฟ้านะครับทั้งหมดนะครับ P1 บวก P2 บวก P3 เนี่ยก็คือในแต่ละจุด V1 V2 บวก V3 คูณกระแสในจุดนั้นนะครับจะได้เท่ากับ 0.4 วัตต์บวก2วัตต์บวก 1.6 วัตต์เท่ากับ4วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นกำลังงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวงจรเนี่ยก็เท่ากับ4วัตต์นะครับสำหรับการขนานวงจรที่มีความต้านทาน2ตัวนะครับจะใช้สูตร RT เท่ากับ R1 คูณ R2 หารด้วย R1 บวก R2 นะครับอันนี้จะใช้สำหรับการยุบวงจรนะครับสำหรับวงจรแบบผสมเนี่ยจะมีการผสมแบบอนุกรมขนานนะครับก็คือต้องทำการอนุกรมก่อนชุดแรกแล้วก็ชุดนี้นะครับเมื่อทำเป็นชุดแรกก็จะได้เป็น RT1 เท่ากับ R1 บวก R2 ก็จะเป็นชุด RT1 นะครับยุบชุดนี้พอ RT2 เนี่ยก็คือการยุบชุด R1 บวก R2 นะครับพอยุบเสร็จปั๊บก็ถึงทำการขนานกันก็คือเอา RT1 คูณ RT2 แล้วก็หารด้วย RT1 บวก RT2 ซึ่งเป็นสูตรของการยุบวงจรนะครับคราวนี้ในส่วนแบบกรณีแบบขนานและอนุกรมนะครับการขนานและอนุกรมเนี่ยก็คือจับชุดของขนานกันก่อนนะครับยุบเป็น RT1 ชุดที่2เนี่ยก็คือ R3 กับ R4 เนี่ยจับขนานยุบกันจะได้ตามสูตรนี้นะครับเมื่อได้ตามสูตรนี้เสร็จถึงเอามารวมกันก็คือ RT1 บวก RT2 เท่ากับ RT นะครับจะได้ค่าความต้านทานรวมเพราะฉะนั้นกระแส IT เนี่ยจะเท่ากับแรงดันกับหาร RT นะครับสำหรับกฎข้อถัดไปก็คือกฎของเคอร์ชอฟนะครับกฎของเคอร์ชอฟก็คือกฎที่กระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกก็คือไหลเข้ามาเท่าไหร่จะต้องออกไปเท่านั้นนะครับก็คือ I3 บวก I4 บวก I5 จะเท่ากับ I1 ซึ่งเป็นกระแสสีแดงนะฮะไหลออกบวก I2 บวก I6 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้ายฝั่งกลับมาฝั่งนี้จากผลบวกเป็นลบย้ายฝั่งมาก็จะเท่ากับ0นะครับกระแสคราวนี้กฎของที่เขาเรียกกันกฎของเคอร์ชอฟนะครับกฎกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัวย่อก็คือ KCL นะครับสำหรับกฎถัดมานะครับก็คือกฎของ KCL เนี่ยถ้าดูจากวงจรเนี่ยแหล่งจ่ายที่เข้ามาจะเท่ากับแหล่งจ่ายที่กระแสนะครับโทษทีนะครับกระแสที่เข้ามาจะเท่ากับกระแสที่ออกไปทั้งหมดนะครับอย่างนี้อย่างเช่น I1 เท่ากับ i2 บวก i3 นะครับกรณีนี้ i t เท่ากับ i1 บวก i2 บวก i3 นะครับสำหรับกฎถัดมาก็คือกฎของ KVL กฎ KVL ก็คือกฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟนะครับก็คือแรงจ่ายทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับแรงจ่ายรวมนะครับ v1 v2 v3 v4 v5 เนี่ยจะเท่ากับแรงจ่ายรวมเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายข้างสีน้ำเงินเนี่ยย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งจากบวกก็จะกลายมาเป็นลบนะครับจะเท่ากับ0นะครับสูตรจะเป็นลักษณะนี้สำหรับกฎแรงดันของ KVL เนี่ยอย่างตัวอย่างนี้นะครับถ้าเรามีแรงจ่ายเพิ่มเข้ามาอย่าง e2 e3 เนี่ยนะครับ e1 จะเท่ากับนะครับ e1 ลบ e2 ลบ e3 ก็คือลบจากแรงจ่ายของตัวเองก่อนนะครับซึ่งสังเกตดูขั้วทางด้านเนี่ยจะแตกต่างกันดูจากทิศทางกระแสนะครับแล้วก็แหล่งจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับถ้าไปเป็นขั้วเนี่ยจะเป็นขั้วบวกขั้วลบกระแสจะไหลผ่านเข้าขั้วบวกนะครับแล้วถ้าเกิดเราย้ายค่าของ v1 v2 v3 เนี่ยย้ายมาอีกฝั่งนึงก็จะเท่ากับ0จากสูตรนะครับซึ่งแหล่งจ่ายเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยของ v1 และ v2 v3 เนี่ยจะต้องผ่านกระแส IT รวมทั้งหมดนะครับค่ากระแสจะเท่ากันทั้งหมดนะครับสำหรับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและแบ่งกระแสไฟฟ้านะครับสำหรับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าเนี่ยจะใช้สูตร v1 กับ v2 นะครับกรณีความต้านทานต่อ2ตัวแบบอนุกรมจะแบ่งแรงดันซึ่งกันและกันนะครับอันนี้สามารถหาได้จากสูตรนี้นะครับสำหรับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบ3ตัวหรือมากกว่านะครับซึ่งเป็นอนุกรม n ตัวนะครับก็ตั้งแต่ v1 v2 จนถึง vn นะครับจะใช้สูตรนี้นะครับสำหรับการคำนวณเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากในตำราเอกสารการสอนนะครับเนื่องจาก เวลาในการสรุปเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะมีจำกัดนิดนึงนะครับอันนี้เราจะพูดถึงหลักการและคอนเซปต์แนวคิดทฤษฎีที่ต้องมาใช้นะครับคราวนี้วงจรแบ่งกระแสนะครับสำหรับวงจรแบ่งกระแสเนี่ยสังเกตดูกระแส IT IT ก็กระแสรวมนะครับถ้าของกฎของKCL ก็คือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกนะครับ IT เท่ากับ I1 บวก I2 เนี่ยนะครับก็จะผ่านเพราะฉะนั้นการหากระแส I1 กับ I2 จะหาได้จากสูตรนี้นะครับ IT R2 ส่วน R1 บวก R2 อันนี้คือกฎของการแบ่งกระแสนะครับคราวนี้การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยสามารถใช้วงจรประเภทวงจรบิดนะครับหรือทฤษฎีกระแสเมชและทฤษฎีแรงดันโหนดนะครับคราวนี้เรามาดูการแบบแรกก็คือวงจรบิดชนิดสมดุลนะครับสำหรับวงจรบิดชนิดสมดุลเนี่ยหลักการก็คือ R1 นะครับ R2 และ R4 เนี่ยจะเป็นชุดความต้านทานที่คงที่นะครับแต่สำหรับ R3 เนี่ยจะเป็นชุดความต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้มีการปรับเปลี่ยนค่านะครับหากวงจรบิดเกิดสมดุลนะครับย่อมทำให้แรงดันระหว่างจุด A กับ B ก็คือจุดนี้จุดกับจุดนี้นะครับมีค่าเป็น0ก็คือถ้าค่าความต้านทานชุดเนี้ยเกิดความสมดุลกันนะครับก็จะเป็น0ทำให้ไม่สามารถที่จะมีกระแสไหลผ่านกาวานอมิเตอร์ก็คือตรงจุดนี้ได้นะครับเมื่อบิดอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับแรงดันที่ตกค่อม R1 เนี่ยจะเท่ากับแรงดันที่ตกค่อม R3 นะครับแรงดันไฟฟ้าที่ตกค่อม R2 เนี่ยก็จะเท่ากับแรงดันตกค่อม R4 นะครับก็ถ้าสูตรการหาค่าก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ R2 คูณ R3 เท่ากับ R1 คูณ R4 เมื่อวงจรบิดเกิดความสมดุลนะครับแต่เมื่อกรณีไม่มีความสมดุลเกิดขึ้นเนี่ย เมื่อกระแสไหลผ่านวงจรนะครับกาวานอมิเตอร์เนี่ยจะส่งผลให้อัตราส่วนของ R2 R3 กับ R1 นะครับ R1 คูณ R4 เนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับโดยวงจรบิดชนิดไม่สมดุลเนี่ยจะมีลักษณะการควบคุมก็จะดูเรื่องของแรงดันที่เกิดขึ้นนะครับดูตรง VB ซึ่งกรณีนี้กระแส IG เนี่ยจะมาทางด้านซ้ายนะครับเมื่อแรงดัน VB นะครับมากกว่า VA นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเมื่อแรงดัน VA เนี่ยเกิดมากกว่า VB นะครับกระแส IG จะมาทางขวานะครับอันนี้คือวงจรบิดชนิดไม่สมดุลนะครับสำหรับกระแสเมชนะครับสำหรับกระแสเมชเนี่ยก็คือจะดูทิศทางการไหลของกระแสวนใน2ลูปนี้นะครับลูปที่1กับลูปที่2นะครับซึ่งสูตรกระแสในการหาเนี่ยก็จะเป็นดังสูตรข้างล่างนะครับนี่คือของลูปที่1แล้วก็แรงดันในลูปที่2นะครับหลังจากนั้นทำเป็นค่าแมทริกซ์นะครับซึ่งจะ จะได้แยกเป็นค่าออกมานะครับเป็น R1 บวก R3 ก็คือชุดนี้R3 จะเป็นชุดนี้ดึง I ออกมานะครับ I1 นะครับตรงนี้ก็ชุดของ I1 ก็จะดึงออกมากันคราวนี้ข้างล่างเนี่ย R3 นะครับ R3 อยู่ชุดนี้แล้วก็จะเป็น R2 บวก R3 ก็จะอยู่ชุดนี้ดึง I2 ออกมานะครับแล้วก็จะได้เป็นจากแรงดัน E2 กับ E1 นะครับสำหรับกรณีกระแสไหลซ้อนในวงจร2ลูปนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดของสมการในลูปที่1กับลูปที่2นะครับก็ถ้าย่ายเป็นตารางออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็นำสูตรตารางพวกนี้ไปคำนวณได้นะครับ

คราวนี้สำหรับกรณีกระแสวนในลูปที่เป็น3ลูปก็จะเป็นสูตรลักษณะอย่างนี้นะครับในลูปที่1นะครับลูปที่2ลูปที่3นะครับสำหรับกรณีวงจรไหลซ้อนในวงจร3ลูปนะครับสังเกตดูชุดแรกเนี่ยอันนี้คือ3ลูปก็จริงแต่ลูปใครลูปมันนะครับแต่ชุดนี้จะเป็นชุดแบบการซ้อนกันใน3ลูปนะครับเพราะฉะนั้นสมการที่ได้เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนทำไฟนอลของสูตรตัวเนี้ยก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้เป็นกรณีกระแสไหลวนและไหลซ้อนในวงจรกรณีทั้ง2เนี่ยมาเกิดขึ้นในวงจรเดียวกันนะครับก็คือไหลวนด้วยไหลซ้อนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรในการวิเคราะห์เนี่ยจะต้องวิเคราะห์ทีละลูปก่อนลูปที่1ก็จะได้ค่า1ลูปที่2ก็จะได้ค่า1อย่างกรณีนี้นะครับก็จะผ่าน r ลูปที่1เนี่ยก็จะผ่าน r 1 r 4นะครับแล้วก็มีกระแสอีกตัวนึงก็คือ i 2 i 2ก็จะผ่าน r 1นะครับไอตัวนี้กระแส i 2กระแส i 1สำหรับลูปนี้ลูปที่2เนี่ยกระแส i 1ก็จะผ่าน r 1นะครับสำหรับ i 2ก็จะผ่าน r 1 r 2และ r 5นะครับสำหรับกรณีลูปสุดลูปทางด้านจะเท่ากับแรงจ่าย e 1นะครับสำหรับลูปที่3เนี่ยก็จะผ่าน r 2ตัวนะครับซึ่งจะมีกระแส2ฝั่งก็คือ i 2กับ r 5นะครับบวกกับ i 3 r 3บวก r 5นะครับแรงจ่ายจะมี2แรงจ่ายเนื่องจากมี e 2เนื่องจากกระแสไหลผ่านจากต้นทางเป็นจาก e 2นะครับมาเสริมมาลบกับ i 2ที่เกิดจากแรงจ่าย e 1นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ได้เนี่ยจะนำมาแยกแมทริกออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสำหรับการรีไรซ์สมการให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับทฤษฎีแรงดันโหนดนะครับหลักการของวิธีการแรงดันโหนดเนี่ยก็คือเรื่องของโหนดก็คือจุดที่ต่อวงจรที่มีสาขาตั้งแต่2สาขาขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามี3สาขาขึ้นไปมาต่อเนี่ยเขาจะเรียกว่าโหนดหลักหรือ principal node นะครับหรือจุดเชื่อมต่อซึ่งเขียนแทนด้วยตัวอักษรตัวเลขอย่างเช่น a b c หรือตัวอักษรนะครับ a b c หรือตัวเลข1 2 3นะครับสำหรับแรงดันโหนดเนี่ยแรงดันโหนดเนี่ยหมายถึงความต่างศักย์ระหว่างจุด2จุดนะครับหรือความต่างศักย์ของโหนด2โหนดในวงจรไฟฟ้าซึ่งก็ค่าความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าที่โหนดใดๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโหนดอ้างอิงนะครับหรือ reference node นะครับคราวนี้หลักการวิธีการของแรงดันโหนดนะครับก็จะดูอย่างจุดต่อเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับจุดที่1กับจุดที่2เนี่ยถ้าดูจากจุดเนี่ย principal node เนี่ยจะลบกับ1นะครับ principal node ก็คือ2ลบ1จะได้เท่ากับ1สมการแต่ถ้ากรณีนี้จะมี 3.123 นะครับ3ลบ1จะได้เท่ากับ2สมการนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับ4โหนดด้วยกันนะครับจะได้ทั้งหมด4ลบ1จะได้ทั้งหมด3สมการนะครับสำหรับจุดต่อเชื่อมคราวนี้ทฤษฎีแรงดันโหนดนะครับก็คือจะมีเรื่องของขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีโหนดโวลเทจนะครับซึ่งจะมีหลักก็คือกำหนดจุดหรือโหนดลงในวงจรนะครับซึ่งจะมีทั้ง principal node และ reference node นะครับพิจารณาโหนดโวลเทจโดยให้ระดับแรงดันที่ principal node เนี่ยมีค่าสูงกว่าระดับแรงดันที่ reference node นะครับสมมติและกำหนดทิศทางของกระแสให้ principal node เนี่ยโดยจะกำหนดให้ไหลเข้าหรือไหลออกทิศทางไหนก็ได้นะครับเพราะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะมีค่าเหมือนกันนะครับสำหรับเขียนสมการโหนดวอลเทจเนี่ยโดยนำกฎของกระแสเคิร์ชอฟมาใช้นะครับคือกระแสไหลเข้าที่จุดใดๆย่อมมีค่าเท่ากับกระแสไหลออกนะครับแก้สมการโดยการแทนค่าตัวแปรและใช้วิธีแมทริกซ์นะครับและดีเทอร์มินแนนต์นะครับคราวนี้สำหรับการกำหนดให้ A เป็น principal node และ B เป็น reference node นะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเป็น reference node นะครับจุด B principal node ก็คือจุด A เพราะฉะนั้นสูตรของ KVL KCL นะครับก็คือกระแสไหลเข้า2ตัวเท่ากับกระแสไหลออกก็คือ I3 นะครับเพราะฉะนั้นสูตรของกระแสไหลเข้า I1 I2 ก็คือจะ2ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรตามนี้นะครับแล้วก็จะเท่ากับกระแส I3 ซึ่งดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่จุด A เนี่ยจะได้จุดนี้นะครับก็คือ VA จะเท่ากับสมการสูตรนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรากำหนดใ

จุด A และ B เป็น principal node ก็คือจุดนี้นะครับและจุด C เป็น reference node เนี่ยก็จะเกิดการพิจารณาในแต่ละโหนดนะครับก็คือโหนด A ก็จะพิจารณาที่ E1 หาร R 1นะครับก็คือตรงจุดนี้แล้วก็จะเท่ากับ VA นะครับลบ VB ก็คือ VA ลบ VB นะครับสำหรับการพิจารณาโหนดนะครับจุดที่2นะครับในโหนด B ก็จะจะเป็นเท่ากับ E2 หารด้วย R3 นะครับเท่ากับลบ VA ตรงนี้นะครับแล้วก็บวก VB นะครับตรงจุดนี้สังเกตทิศทางของกระแสด้วยนะครับมันจะมีผลต่อสัญลักษณ์และการคำนวณในทิศทางลบและลบตัวนี้นะฮะคราวนี้มาเขียนเป็นรูปแมทริกซ์นะครับก็จะได้เป็นสมการตัวนี้นะครับการกำหนดไฟฟ้ากระแสสลับเป็นรูปคลื่นทรายเนี่ยเป็นเรื่องของการพิจารณาพื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับรวมไปถึงเฟเซอร์ไดอะแกรมแล้วก็ภาระหรือโหลดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับที่จะต้องมาพิจารณานะครับคราวนี้อันนี้เป็นโครงสร้างเบื้องต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเราจะเจอแบบพวกเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับซึ่งจะผ่านการเอามีอาร์เมเจอร์หรือมีเขาเรียกว่าการเกิดการเคลื่อนที่ของขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กนะครับอย่างรูปนี้นะครับก็ถ้ามีการหมุนนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่เกิดการเกิดเป็นคลื่นทรายเวฟขึ้นนะครับแรงดันเกิดขึ้นโดยขดลวดอาร์เมเจอร์เนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้านะครับก็ถ้าเกิดในกรณีที่ตำแหน่ง0องศาเนี่ยยังไม่มีการหมุนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการหมุนเสร็จปั๊บเนี่ยมีการเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยที่ตำแหน่ง0จนถึง90องศาเนี่ยแรงดันจะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นตำแหน่งที่90ดูทางด้านซ้ายด้วยนะครับจนถึง180เนี่ยค่าแรงดันก็จะลดลงนะครับกลับมาที่ขั้ว N นะครับสีแดงขั้ว N สีดำขั้ว S นะครับแรงดันก็จะเป็นลบนะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นอยู่ที่270องศานะครับสำหรับปริมาณค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงดันและกระแสไฟฟ้านะครับก็จะมีเรื่องของความเร็วเชิงหมุนนะครับซึ่งจากสูตรนะครับจากสูตรจะเท่ากับ e เท่ากับ em sin นะครับเทต้านะครับซึ่งค่า e เนี่ยคือแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำชั่วขณะเกิดขึ้นในลวดของตัวนำนะครับส่วน em เนี่ยคือค่าสูงสุดของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับซึ่งสูตรเนี่ยนะครับสูตรของแรงดันก็จะเห็นจากที่การเคลื่อนที่ของขดลวดตะกี้เนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่เป็นรูปทรายนะครับตามมุมใดๆคราวนี้ในช่วงขณะเนี่ยขณะหมายความว่าขนาดของแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าเมื่อพิจารณาที่เวลาใดเวลาหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่ E1 ที่เวลา T1 นะครับ E2 ที่เวลา T2 นะครับจะได้ตามสมการนี้นะครับก็คือจะมีวงเล็บ T แล้วก็ T ท้ายต่อด้วยนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยนะครับก็คือจะหาที่ค่าที่ได้จากผลรวมชั่วขณะนึงนะครับแต่ละค่าเนี่ยหารด้วยจำนวนครั้งทั้งหมดใช้สัญลักษณ์นะครับ EAV นะครับแล้วก็กระแสก็จะเป็น IAV นะครับสูตรก็จะเป็นค่า EAV เท่ากับ 0.636 กระแสก็จะเหมือนกันนะครับจะได้ค่าเฉลี่ยมาคราวนี้ค่า IMS นะครับก็คือค่าที่ได้จากการถอดลากของกำลัง2เฉลี่ยของแรงดันและกระแสนะครับก็จะเป็นดังรูปนะครับก็คือ 0.707 em นะครับหรือ 0.07 im นะครับสำหรับฟอร์มแฟกเตอร์นะครับก็คือค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้บอกขนาดรูปร่างของรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้านะครับมีอัตราส่วนของค่า IMS กับค่าเฉลี่ยสำหรับรูปคลื่นทรายนะครับคราวนี้เฟสเซอร์ไดแกรมนะครับเฟสเซอร์ไดแกรมเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของเฟสเซอร์หรือเฟสเวกเตอร์นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกเขียนให้อยู่ในรูปของหัวลูกศรและค่าความยาวนะครับจะนำมาเขียนแทนสัญลักษณ์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งค่าต่างๆเนี่ยจะชี้ไปในทิศทางที่เกิดสัญญาณไฟฟ้าแล้วมีขนาดความยาวเฟสเซอร์แทนค่าขนาดและกำลังที่เกิดขึ้นนะครับอย่างรูปเนี่ยนะครับขนาดของสัญญาณไฟฟ้านะครับแล้วก็มีลูกศรแล้วก็ทิศทางการหมุนนะครับอันนี้คือขนาดของสัญญาณแล้วก

มุมที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเฟเซอร์ไดแกรมเฟเซอร์ไดแกรมเนี่ยจะมีเป็นลักษณะมีมุมมีกระแสสัญญาณกระแสสลับแทนด้วยการหมุนของเฟเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะแทนการหมุนของเฟเซอร์ก็จะกลายเป็นเฟเซอร์ไดแกรมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับซึ่งสูตรสมการของกรณีที่ i นำหน้า e เป็นมุม0องศาจะได้สูตรตามสมการนี้นะครับก็คือสมการชั่วขณะก็จะเป็นสูตร e กับ i ส่วนสมการเฟเซอร์ชุดของเฟเซอร์เนี่ยก็จะเป็นสมการในชุดรูปเป็นมุมนะครับคราวนี้สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับนะครับที่มีเฟสร่วมกันก็คือการแบบเป็นการอินเฟสนะครับเฟเซอร์ไดแกรมเนี่ย i กับกระแส v จะอินเฟสร่วมกันนะครับสมการชั่วขณะของสมการชั่วขณะที่เป็นสัญญาณแกนเวลาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะทางด้านซ้ายส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นเฟเซอร์ไดแกรมนะครับเฟเซอร์ไดแกรมนะครับในกรณีที่กระแสมีการนำหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะรูปขึ้นดังนี้นะครับซึ่งสัญญาณที่ได้เนี่ยจะนำหน้าไปนะครับเฟเซอร์ไดแกรมก็จะเป็นกระแสก็จะนำหน้าแรงดันนะครับจากรูปนะครับเพราะฉะนั้นสูตรสมการชั่วขณะทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสมการทางสูตรนี้ด้านขวาเฟเซอร์ก็จะแทนเป็นมุมนะครับมุมก็จะเป็นลบนะครับคราวนี้สำหรับกรณีที่เฟเซอร์นำหน้า v1 นำหน้า v2 นะครับเป็นมุมที่1แล้วก็ v3 มีเฟสล้าหลัง v2 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือ v1 เนี่ยมีเฟสนำหน้า v2 ก็คือชุดนี้เป็นมุมที่1แล้วก็ v3 ล้าหลัง v2 ก็คือมุมที่2ชุดนี้นะครับถ้าดูจากสมการชั่วขณะเนี่ยนะครับ v1 เนี่ยจะนำหน้า v2 นะครับถ้าดูจากรูปคลื่นเนี่ยนะครับแต่ถ้า v3 เนี่ยจะมีลักษณะมีมุมที่ล้าหลังกว่านะครับจากสูตรเนี่ยจะสามารถดูจากสมการชั่วขณะที่เกิดขึ้นในเวลาณเวลานั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงสมการเฟเซอร์ที่เกิดขึ้นจาก v1 เนี่ยมุมจะเป็นบวกนะครับส่วน v3 เนี่ยมุมจะเป็นลบนะครับสำหรับภาระโหลดนะครับโหลดจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับจะมีโหลดที่เป็นตัวเหนี่ยวนำการต่อแบบตัวอนุกรมนะครับตัวเหนี่ยวนำแบบอนุกรมจะใช้สูตรเหมือนความต้านทานนะครับก็คือ rt เท่ากับ r1 l1 lt นะครับ lt เท่ากับ l1 บวก l2 บวก ln นะครับแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำแบบขนานนะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน L เท่ากับ1ส่วน L1 บวก1ส่วน L2 จนถึง1ส่วน LN นะครับหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับสำหรับตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุจะกลับกันนะครับถ้าต่อแบบอนุกรมเนี่ยจะเป็น1ส่วน C เท่ากับ1ส่วน C1 C2 นะครับไปเรื่อยๆจนถึงบวก1ส่วน CN นะครับแล้วก็ถ้าเป็นขนานขนานจะกลับกับ L นะครับก็คือต่อเป็นอนุกรมเป็นเหมือนแค่กับ L อนุกรมก็คือ CT เท่ากับ C1 บวก C2 บวก CN นะครับไปเรื่อยๆคราวนี้จำนวนเชิงซ้อนนะครับจะมีส่วนของจำนวนจริงและจำนวนจินตภาพนะครับจะบ่งบอกปริมาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่มักเขียนเป็นรูปแบบของจำนวนเชิงซ้อนก็คือ complex number ตัวนี้นะฮะจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยจะประกอบไปด้วยค่าจริงและค่าจินตภาพที่เกิดขึ้นนะครับตัวอย่างก็คืออย่างรูปZ1 เนี่ยนะครับจะเป็นค่าจริงอยู่ที่3ค่าจินตภาพอยู่ที่ J3 นะครับส่วน Z4 ก็คืออยู่ค่าอยู่ที่ที่2นะครับนะครับตัวนี้นะฮะค่าอยู่ที่2แล้วก็เป็นลบ J3 ถ้าเป็นค่าของค่า J นะครับสำหรับเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะครับจำนวนเชิงซ้อนที่ตำแหน่งหรือพิกัดต่างๆจะอยู่ในรูปของพิกัดเชิงฉากนะครับพิกัดฉากนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกพิกัดยังสามารถบอกในรูปของพิกัดเชิงขั้วได้นะครับก็จะเป็นอย่างรูปนี้นะครับสูตรก็จะสามารถหาได้ตามสมการด้านบนนี้นะครับซึ่ง r ก็จะเป็นขนาดจากจุดกำเนิดไปยังจุดพิกัดนะครับแล้วก็มุมที่ได้เนี่ยจะเป็นมุมทางแกนแนวนอนนะครับแกนนอนมีหน่วยเป็นองศานะครับสำหรับการบวกและลบจำนวน เชิงซ้อนนะครับเราจะเอาค่าที่เป็นค่าจริงเนี่ยมารวมกับค่าจริงก็คือ x1 บวก x2 นะครับส่วนค่าจินตภาพก็จะมารวมกับค่าจินตภาพนะครับ y1 บวก y2 นะครับคราวนี้การคูณและหารเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเอาค่าที่ได้เนี่ยค่าจริงมาคูณค่าจริงนะครับเอามุมมารวมกันนะครับแต่ถ้าเป็นหารเนี่ยก็คือเอาค่าจริงเนี่ยมาหารกับค่าจริงแล้วก็เอาค่ามุมเนี่ยมาลบกับมาเอามุมมาลบกันนะครับ

หลักการสำหรับรูปคลื่นทรายนะครับและแรงดันไฟฟ้านะครับในลักษณะของชั่วขณะใดๆเนี่ยนะครับจะได้ค่าเชิงพิกัดเชิงขั้วกับค่าเวกเตอร์นะครับดังสมการนะครับอย่างเช่นค่าถ้าเป็นในเชิงค่าเวลาใดๆเนี่ยที่311ไซน์นะครับก็จะแปลงค่าเป็น220นะครับมุม40องศา45องศานะครับอันนี้30ไซน์นะครับก็จะได้ที่ประมาณ 21.21 นะครับแล้วก็แปลงค่าไปอยู่ที่มุมอยู่ที่ลบ45องศาอันนี้คือในรูปแบบของการแปลงรูปคลื่นสัญญาณของแรงดันไฟฟ้านะครับจากค่าเวลาใดๆนะครับไปสู่ค่าเวลาชั่วขณะนะครับจนไปถึงค่าในรูปแบบของพิกัดเชิงขั้วนะครับคราวนี้ของกระแสบ้างนะครับกระแสก็จะคล้ายกันนะครับจะเหมือนกันแปลงค่าจาก10ไซน์นะครับไปเป็น 7.07 นะครับมุมก็จะ65องศานะครับคราวนี้คุณสมบัติการต่อความต้านทานแบบบริสุทธิ์เพียวๆเลยนะครับก็คือการต่อค่า R อย่างเดียวจะมีการดูสัญญาณก็คือสัญญาณลูกคลื่นจะเป็นลักษณะอินเฟสกันนะครับกระแสกับแรงดันจะเท่ากันจะอยู่ในแกนเดียวกันนะครับอินเฟสกันนะครับก็เมื่อนำตัวต้านทานมาต่อกับแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะพบว่าเฟสของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจะอินเฟสร่วมกันนะครับซึ่งเขียนได้จากสมการในสูตรนี้นะครับก็ไดอะแกรมอิมพีแดนซ์ของตัวต้านทานก็จะอินเฟสนะครับซัดเท่ากับ R แต่ถ้าเป็นกรณีที่เอา L มาต่อเนี่ย L จะมีสัญญาณไปทางด้านหน้านิดนึงนะฮะสังเกตดูนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อนำ L มาต่อเนี่ยนะครับสัญญาณที่ได้เนี่ยจะเกิดการล้าหลังหรือ lagging นะครับเพราะสัญญาณที่ได้สังเกตดูสัญญาณทำไมถึงล้าหลังเพราะว่าการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไงครับเพราะว่าอย่างจุดกระแสแรงดันตรงนี้นะครับแรงดันชุดนี้ถูกเริ่มต้นที่ค่าด้านบนแล้วแต่ตรงนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็คือทำงานช้ากว่านะครับคราวนี้สำหรับสูตรก็จะได้ตามสูตรหาค่า Z นะครับตามสูตรนี้มุมจะมากกว่า90องศานะครับจะเป็น90องศาเพราะฉะนั้นไดอะแกรม impedance เนี่ยจะอยู่ในแกน J นะครับคราวนี้ถ้าเป็น C บ้าง C เนี่ยสังเกตดู C จะสตาร์ทก่อนนะครับค่ากระแสจะเพิ่มมาจะมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเฟสของไฟฟ้านะครับจะมีการนำหน้านะครับจะได้ตามสูตร Z นะครับแต่มุมเนี่ยจะได้เท่ากับลบ90องศานะครับซึ่ง impedance จะอยู่ในแกน J ที่เป็นแกนลบนะครับคราวนี้ระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับแล้วก็การผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับสำหรับการกำเนิดแรงดันไฟฟ้า3เฟสเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับโดยผ่านตัวนำที่เป็นอาร์เมเจอร์3ชุดหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กที่เป็นสเตเตอร์นะครับทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็นลูกคลื่นทรายสลับกันไปเรื่อยๆ3ลูกคลื่นนะครับซึ่งข้อดีของการทำแบบ3เฟสก็คือเรื่องของเครื่องกลไฟฟ้าจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแรงม้านะครับที่ขนาดเท่ากันประสิทธิภาพในการส่งจ่ายกำลังที่สูงกว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าในระบบนะครับคราวนี้รูปแบบจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นขดลวดที่วางห่างกันอยู่ที่120องศานะครับนี่ไดอะแกรมขดลวดทั้ง3ชุดนะครับเพราะฉะนั้นรูปคือ A ชุด B ชุด C จะสลับกันห่างกันอยู่ที่120องศาทางไฟฟ้านะครับสำหรับรูปคลื่นแรงดันนะครับสามารถเขียนสมการในชั่วขณะนะครับจะเป็นลักษณะนี้ EA EB EC จะห่างกันอยู่ที่120องศานะครับสำหรับแรงดันเฟสนะครับของระบบ3เฟสจะเรียงลำดับก่อนหลังของรูปคลื่นซึ่งห่างกันอยู่ที่120องศานะครับจะเขียน A B C ลำดับเฟสก็จะเป็นลำดับ A B C นะครับ A B C ลำดับไปเรื่อยห่างกันที่120องศาสามารถเห็นส่วนประกอบของเฟสเซอร์แรงดันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเทียบกับนิวตันนะครับคราวนี้การเกิดลำดับเฟส A B C เนี่ยจะเรียงลำดับจาก1 2 3จะกำหนดให้มีลำดับเฟสเป็นบวกนะครับและการจัดลำดับจะเรียงจาก A B C A นั่นคือแรงดันที่เฟส B ล้าหลังเฟส A เท่ากับ120องศานะครับและเฟส C ล้าหลังที่เฟส A เท่ากับ240องศาครับถ้าจากสูตรเนี่ย
EAB นะครับ ECA EBN นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้กรณีที่เป็น CBA นะครับ CBA เนี่ยจะมีการสลับทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจัดลำดับเรียงจาก A C B แล้วก็ไป A นะครับเรียกอีกอย่างว่าลำดับเฟส3 2 1นะครับจะกำหนดให้มีลำดับเฟสเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นมุมเฟสเนี่ยจะลดลงนะครับสำหรับการต่อนะครับจะต่อมีทั้งแบบสตาร์เดลต้าใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้การกรณีที่โหลดสมดุล นะครับหมายถึงโหลดที่มีอิมเพดานซ์เท่ากันทั้ง3เฟสนะครับกรณีไหนแต่ละเฟสเนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยจะมีค่าเท่ากันเมื่อนำเอากระแสแต่ละเฟสมารวมกันทั้งเฟสเซอร์เนี่ยจะได้เท่ากับ0จึงไม่มีกระแสอะไรที่นิวตันนะครับตรงจุดนิวตันอันนี้เป็นแบบสตาร์นะครับแล้วแบบเดลต้าทางด้านขวานะครับสำหรับโหลดแบบสมดุล นะครับก็คือกล่าวไปแล้วนะครับก็คือจะตรงนิวตันเนี่ยจะไม่อาจจะเท่ากับ0นะครับแต่ถ้ากรณีโหลดไม่สมดุลเนี่ยเมื่อโหลดไม่สมดุลต่อแบบสตาร์เนี่ยกระแสนิวตันเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากับ0นะครับเนื่องจากกระแสในแต่ละเฟสเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันและไม่ต่างเฟสกัน120องศาแต่เมื่อโหลดไม่สมดุลต่อแบบเดลต้าเนี่ยกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟสจะมีค่าไม่เท่ากันและไม่ต่างเฟสกัน120องศากระแสลายไม่เท่ากันและไม่ต่างเฟสกัน120องศานะครับก็คือ IL ไม่เท่ากับ square root 3 IP นะครับคราวนี้หลักการของความรู้ในเรื่องของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหลักการก็คือเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยแสงอาทิตย์จะมากระทบที่แผงเซลล์และผลิตกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้คือรูปตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นนะครับการต่อใช้งานเนี่ยก็คือการนำเซลล์หลายๆเซลล์มาต่อร่วมกันในแผง1วงจรเป็นแผง1แผงนะครับโดยส่วนประกอบต่างๆจะมีกระจกวัสดุกั้นนะครับกันความชื้นตัวแผงเซลล์วัสดุกันความชื้นซ้อนแล้วก็ตัวกระจกนะครับซึ่งตัวประเภทของเซลล์จะมีแบบผลึกเดี่ยวผลึกรวมAmorphous นะครับแล้วก็การต่อแผงวงจรจะมี2แบบด้วยกันก็คือการต่อแบบอนุกรมนะครับแล้วก็แบบขนานการต่อแบบอนุกรมเนี่ยแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับแต่กระแสเท่าเดิมแต่การต่อแบบขนานเนี่ยค่ากระแสเพิ่มขึ้นแต่แรงดันจะเท่าเดิมนะครับอันนี้คือหลักการการต่อโซลาร์เซลล์การต่อแผงจะมีอุปกรณ์อย่างพวก MCC ขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็วิธีการต่อคอนเนคเตอร์นะครับของ MCC ในแต่ละแผงกับแผงต่อแผงชนกันขั้วต่อจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือการต่อใช้งานจริงนะครับอันนี้คือสาย PV ทับ PV 1 -F นะครับคราวนี้การเพิ่มกำลังไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คือนำแผงมาต่อจากเซลล์ต่อเป็นแผงนะครับเอาแผงมาต่อกันเนี่ยเรียกว่าสตริงนะครับอย่างเงี้ยครับต่อเป็นอนุกรมแล้วถ้าการต่อขนานกันหลายๆแถวเนี่ยจะเรียกว่าอะเรย์นะครับคราวนี้การต่อแบตเตอรี่เพื่อใช้งานนะครับก็ต่อแบบอนุกรมก็คือต่อบวกลบนะครับไปนะครับอันนี้คือต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือการต่อแบบขนานนะครับก็คือเอาบวกจ้ำบวกลบจ้ำลบนะครับคราวนี้ระบบของอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงพลังงานนะครับจะมีระบบแบบ stand alone แล้วก็ grid นะครับแล้วก็ hybrid นะครับสำหรับตัวชาร์จเจอร์นะครับจะใช้ลักษณะของ pulse width modulation หรือ PWM นะครับในการควบคุมกระแสที่ไหลออกมาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับให้เป็นจังหวะนะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์หรือ maximum power point tagging นะครับก็คือเพื่อปรับระดับแรงดันขาเข้าซึ่งมาจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้จุดที่มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องการนะครับคราวนี้สิ่งที่ควรรู้นะครับก็ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของแรงคำศัพท์ต่างๆหรือสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องคราวนี้ชนิดของระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีแบบแรกก็คือแบบ stand alone นะครับก็คือแบบอิสระก็คือเหมือนใช้ในบ้าน1หลังโดยไม่พึ่งอะไรเลยนะครับก็คือใช้พัดลมได้ใช้ทีวีได้นะครับก็จะผ่านอุปกรณ์ควบคุมสำหรับแบบที่2ก็คือแบบ PV grid นะครับก็คือมีแผงโซลาร์เซลล์สามารถแปลงกระแสแล้วก็สามารถขายไปให้การไฟฟ้าได้นะครับผ่านมิเตอร์ PV grid แบบที่3ก็คือแบบผสมแบบไฮบริดนะครับสามารถใช้ต่อตรงเก็บสะสมที่แบตเตอรี่แล้วไปใช้ต่อปั่นไฟอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงขายให้กับทาง
การไฟฟ้าได้นะครับซึ่งในส่วนของเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเนี่ยอย่างเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของวงจรไฟฟ้าหรือการคำนวณต่างๆเนี่ยอยากให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนซึ่งจะมีสูตรการคำนวณที่ค่อนข้างจะ

0: รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่จะไม่ค่อยยุ่งยากในการคำนวณนะครับขอให้นักศึกษาโชคดีครับ
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่ www.stou.ac.th
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันในหน่วยที่3นะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจากท่านอาจารย์ผู้เขียนก็คือท่านอาจารย์ดร.ณัฐเศรษฐ์หมวดทองอ่อนนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับคราวนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่จะมีเรื่องของทฤษฎีพื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการทดสอบการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับและความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสำหรับทฤษฎีพื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่จะมีหลักการพื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคราวนี้เรามาดูกันเรื่องแรกของทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์นะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีกฎของตัวแรกก็คือกฎของเกาส์นะครับสำหรับสนามไฟฟ้านะครับซึ่งกฎของเกาส์เนี่ยหลักการก็คือเมื่อมีประจุอิสระจะทำสนามไฟฟ้ารอบๆประจุอิเล็กอิสระนะครับบริเวณนั้นโดยความเข้มข้นของสนามไฟฟ้านะตำแหน่งใดๆเนี่ยจะแปรผันตามส่วนกับของระยะทางกำลัง2จากประจุไฟฟ้านั้นนะครับซึ่งสัญลักษณ์ของสนามไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัว e นะครับแล้วก็จะมีตัวขีดเหมือนลูกศรเนี่ยฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชิงเวกเตอร์นะครับก็จะกำหนดทิศทางหลักการของเมื่อเกิดประจุไฟฟ้าเนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นบริเวณรอบๆตัวนี้นะฮะถ้าเป็นประจุไฟฟ้าบวกเนี่ยครับตัวนี้สนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีทิศทางพุ่งออกจากตัวประจุไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นประจุไฟฟ้าลบเนี่ยสนามไฟฟ้าจะมีทิศทางพุ่งเข้าหาประจุไฟฟ้าดังในรูปนี้นะครับสำหรับกฎข้อถัดไปนะครับก็คือกฎของเกาส์นะครับสำหรับสนามแม่เหล็กกฎของเกาส์ก็คือหลักการก็คือสนามแม่เหล็กจะมี2ขั้วด้วยกันก็คือขั้วเหนือขั้วใต้นะครับและทิศทางของสนามแม่เหล็กนั้นจะพุ่งจากเหนือไปใต้เสมอนะครับจากรูปก็คือพุ่งจากเหนือไปใต้นะครับโดยสนามแม่เหล็กเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ก็คือตัว b นะครับแล้วก็มีทิศทางเป็นเวกเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นคล้ายๆกับตัว e คราวนี้กฎตัวถัดไปก็คือกฎของฟาราเดย์นะครับกฎของฟาราเดย์ก็คือจะดูการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนะครับย่อมถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กย่อมมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับจากในรูปเนี่ยจากแท่งเหล็กเนี่ยแท่งแม่เหล็กเนี่ยฮะก็มีการเคลื่อนที่ขึ้นก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลนะครับพอเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลทางนะครับส่วนพอเราไม่ได้เคลื่อนที่เนี่ยก็จะไม่มีการเหนี่ยวนำนะครับคราวนี้กฎตัวถัดไปก็คือกฎของแอมแปร์และแม็กซ์เวลล์นะครับซึ่งกฎตัวนี้ก็คือเมื่อสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นนะครับซึ่งหลักการความสัมพันธ์เนี่ยอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นกฎตัวแรกก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำนะครับทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเมื่อสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำนะครับตัวนี้ซึ่งใช้กฎของมือขวานะครับในการวิเคราะห์ก็จะเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงของสนามไฟฟ้าบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าทิศทางลงการกลับทิศทางของสนามไฟฟ้าก็จะเกิดกลับทิศทางอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นสนามไฟฟ้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นสนามแม่เหล็กก็จะเปลี่ยนไปทางขวาส่วนสนามไฟฟ้าลงสนามแม่เหล็กก็จะกลับทางซ้ายนะครับคราวนี้กฎการเคลื่อนที่นะครับการขึ้นชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเนี่ยสามารถแพร่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดซึ่งแหล่งกำเนิดจะอยู่เป็น

กำเนิดนะครับซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่แบบ simple harmonics นะครับก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งการเคลื่อนที่เนี่ยจะทิศทางจะไปในทางในทิศทางการวายนะครับซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยสนามแม่เหล็กกับสนามไฟ

5โมดิกนะครับที่เวลาต่างๆก็คืออย่างในหนึ่งรอบเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่กระแสกับช่วงเวลาเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับอย่างสายอากาศคือบริเวณที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonics เนี่ยเกิดกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดไม่สม่ำเสมอและมีทิศทางไหลกลับไปกลับมาซึ่งขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็กเนี่ยที่เกิดขึ้นนั้นน่ะจะขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของกระแสไฟฟ้านะครับจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำเกิดเป็นสนามไฟฟ้านะครับคราวนี้จากรูปนะครับรูปแรกรูปกอไก่เนี่ยจะเป็นขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เวลาต่างๆรอบประจุไฟฟ้านะครับที่มีการเคลื่อนที่ในหนึ่งรอบนะครับอันนี้เป็นรูปที่ทางด้านขวาเนี่ยขอไข่เนี่ยจะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กนะครับและสนามไฟฟ้าในรูปแบบของรูปถ้ามองจากทิศทางพุ่งขึ้นพุ่งลงนะครับจากสัญลักษณ์เนี่ยนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้การแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศนะครับก็จะเราเห็นจากเสาอากาศหรือสายอากาศภายนอกจากภายนอกสถานีหรือที่ตั้งที่เป็นเสาอากาศต่างๆเนี่ยเขาจะแพร่กระจายจากทิศทางอย่างนี้นะครับจากรูปเนี่ยกอไก่เนี่ยจะเป็นการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศในรูปแบบของเวกเตอร์สนามนะครับซึ่งตัว E กับ B เนี่ยจะตั้งฉากกันตลอดนะฮะก็แพร่กระจายสนามไฟฟ้าคือด้านบนสนามแม่เหล็กทางด้านสีน้ำเงินนะครับและทิศทางการเดินทางของคลื่นก็จะไปทางด้านสีนะครับเมื่อเกิดรอบสองสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กอย่างเช่นสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเนี่ยในชุดแรกเนี่ยจะเคลื่อนที่แพร่กระจายออกไปและจะเริ่มแพร่ต่อไปในลูปถัดไปก็คือในรอบถัดๆไปเนี่ยการแพร่กระจายก็จะเกิดขึ้นในรอบถัดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจากรูปในสายอากาศเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะของลูปทางด้านขวานะครับแบบขอไข่สำหรับลักษณะสำคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเนี่ยจะตั้งฉากกันและมีทิศทางตั้งฉากกันและกันตลอดนะครับรวมไปถึงมีลักษณะเป็นรูปคลื่นทรายนะครับและเปลี่ยนแปลงตามเวลาและความถี่เดียวกันรวมไปถึงเรื่องของการแพร่กระจายจะต้องมีสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเสมอนะครับรวมไปถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยในสุญญากาศจะมีความเร็วเท่ากับความเร็วแสงนะครับแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถหาตามความสัมพันธ์ของกฎมือขวาทางด้านบนนั้นได้นะครับก็คือ e คูณ b นะครับเป็น cos vector นะครับแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีพลังงานเสมอนะครับถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกดูดกลืนเนี่ยจะทำให้วัตถุนั้นรับคลื่นความร้อนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการส่งผ่านพลังงานเสมอนะครับสำหรับสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสามารถแบ่งตามความถี่การใช้งานของแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเราเห็นจากในรูปนะครับก็คือจะมีตั้งแต่ความถี่ต่ำจนไปถึงความถี่สูงในย่านความถี่ต่ำเนี่ยตั้งแต่1ประมาณช่วง1เมกเนี่ยฮะจนถึง1กิกเนี่ยจะใช้ในเรื่องของโทรคมนาคมนะครับเรื่องของดาวเทียมเรื่องของ FM เรดิโอนะครับแต่พอเป็นสเปกตรัมที่เป็น1เทรานะครับก็จะใช้ทางด้านพวกใช้ทางด้านงานวิทยาศาสตร์นะครับพวกอินฟราเรดรีโมทอะไรต่างๆนะครับถ้าใช้ในย่านที่สูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยความถี่สูงมากๆเนี่ยก็จะเป็นในย่านของเอ็กซ์เรย์และแกมมานะครับคราวนี้ในย่านการแบ่งย่านความถี่นะครับก็จะมีสูตรก็คือสูตรของความยาวคลื่นนะครับซึ่งเรียกว่าแลมด้านะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ในอากาศหรือสุญญากาศได้ด้วยอัตราความเร็วเท่ากับความเร็วแสงนะครับอันนี้ที่กล่าวไว้คราวนี้คลื่นวิทยุตัวแรกเนี่ยก็จะมีย่านความถี่ที่ใช้งานนะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานต่างๆอย่างเช่นการตรวจจับโลหะในอุตสาหกรรมอาหารนะครับระบบเข้าออกของบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยครับคราวนี้เรามาดูกันเนี่ยครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในย่านความถี่ต่างๆและความยาวคลื่นที่ใช้นะครับคราวนี้ชนิดของคลื่นแม่เหล็กนะครับอย่างเช่นรังสีอินฟราเรดเนี่ยจะมีการใช้งานประยุกต์กับพลังงานความร้อนในอุตสาหกรรมอย่างเช่นในรูปตัวอย่างนี้นะครับก็เอามาใช้กับเรื่องของความร้อนในภาคอุตสาหกรรมแบบที่2ก็คือการเอามาตรวจจับการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นอินฟราเรดคนเดินเข้ามาในประตู
บริเวณประตู

นะครับขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ระยะทางนะครับรวมไปถึงการทำในระบบโลจิสติกระบบคลังสินค้าต่างๆนะครับคราวนี้แบบที่3ก็คือแสงที่มองเห็นได้นะครับก็จะเป็นการสื่อสารแบบไร้สายด้วยแสงที่มองเห็นภายในอาคารนะครับเป็นต่อไปเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการส่ง Data นะครับผ่านแสงได้นะครับก็จะมีรูปแบบต่อไปในอนาคตรวมไปถึงการทำงานผ่านในสต็อกนะครับก็จะมีการตรวจสอบจากแสงที่มองเห็นได้นะครับเป็นเหมือนลักษณะเป็นการเช็คนะครับอันนี้เป็นรูปใช้งานจริงนะครับคราวนี้รังสีประเภทนึงก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตนะครับอัลตราไวโอเลตเนี่ยก็จะใช้ในกระบวนการบรรจุแบบปลอดเชื้อนะครับอย่างเช่นในรูปนี่นะครับก็คือจะเห็นว่ามีกระบวนการบรรจุพันกล่องนม UHT นะครับอย่างขวดแก้วพลาสติกอะไรต่างๆนะครับถาดพลาสติกแบบที่2ก็คือกระบวนการการพิมพ์แบบ3มิตินะครับก็คือขึ้นรูป3แบบ3มิตินะครับซึ่งใช้รังสีอัลตราไวโอเลตนะครับรังสี X นะครับรังสี X เนี่ยส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้สำหรับหารอยแตกร้าวภายในชิ้นส่วนโลหะขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีความละเอียดในการตรวจสอบรวมไปถึงการตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกก่อนการขนส่งสินค้านะครับก็ผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์นะครับตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพอาหารเพื่อหาสิ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นะครับรังสีแกมมารังสีแกมมาก็จะใช้สำหรับการวิเคราะห์ความผิดปกติของหอกั่นน้ำมันนะครับก็จะสามารถเช็ครอยรั่วหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีในงานเชื่อมของกระบวนการการผลิตนะครับคราวนี้คุณสมบัติของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสะท้อนการหักเหการเลี้ยวเบนนะครับและการแทรกสอดของคลื่นนะครับการโพลาไรซ์ของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคราวนี้อย่างแรกก็คือการสะท้อนของคลื่นนะครับการสะท้อนของคลื่นเนี่ยจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนนะครับก็รังสีกระทบนะครับเกิดรังสีสะท้อนเกิดขึ้นนะครับนี้เป็นหน้าคลื่นสะท้อนนะครับส่วนตรงนี้เป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นที่ตกกระทบนะครับซึ่งมุมตรงนี้ก็จะเรียกว่าเทต้าหรือทีต้านะครับตรงนี้จะมีเส้นปกติที่กั้นนะครับคราวนี้ก็จะมีการหักเหของคลื่นนะครับซึ่งเป็นสูตร n 2ส่วน n 1นะครับซึ่งเป็นดัชนีการหักเหของตัวกลางที่2และตัวกลางที่1นะครับสำหรับการหักเหของคลื่นตามกฎของSnell นะครับก็คือการหักเหแบบเบนเข้าหาเส้นปกติซึ่งเส้นปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เป็นเส้นประนะครับเส้นตกกระทบเนี่ยก็จะหักเหตามรังสีรังสีที่หักเหก็จะเป็นเทต้า2นะครับตรงนี้คราวนี้เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบการหักเหแบบเบนออกจากเส้นปกตินะครับก็จะเป็นแบบแสงตกกระทบมาจากด้านล่างนะครับผ่านเส้นปกติแล้วก็หักเหขึ้นไปด้านบนนะครับซึ่งความโป่งก็จะมีผลนะครับความโป่งความหนาความทึบของพื้นที่นะครับซึ่งการเกิดปรากฏการสะท้อนกับหมดของคลื่นนะครับก็จะมีดูเทต้า1แล้วก็เทต้า4นะครับซึ่งกรณีที่อันนี้ก็จะน้อยกว่านะครับแต่ถ้ากรณีที่แบบที่2เนี่ยเมื่อซีต้า1เท่ากับซีต้าเทต้า4นะครับแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นแบบซีต้า1มากกว่าซีต้า4นะครับก็จะหักเหกลับหมดนะครับคราวนี้การเลี้ยวเบนของคลื่นนะครับการเลี้ยวเบนของคลื่นเนี่ยก็จะมีการแพร่กระจายของหน้าคลื่นจะเป็นลักษณะอย่างรูปกอไก่นะครับแต่ถ้าการเลี้ยวเบนของคลื่นผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยเราก็จะเห็นการส่งสัญญาณอย่างเช่นพวกไมโครเวฟนะครับถ้าผ่านตรงๆผ่านภูเขาเนี่ยก็จะติดภูเขาไปไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดติดตรงยอดเนี่ยมันก็จะเกิดการหักเหไปตามทิศทางที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็จะตรงไปตลอดนะครับคราวนี้การแสกซอดของคลื่นนะครับก็จะเป็นลักษณะข้อถ้ามีคลื่น A นะครับอันนี้ก่อนการแสกซอดนะครับเมื่อมีการ
แทรกเกิดขึ้นนะครับ a บวก b เนี่ยก็จะเสริมกันเพราะเป็นบวกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเป็นก่อนที่เป็นกลับด้านกันเนี่ยจะเป็นลักษณะการหักล้างกันนะครับคราวนี้ตัวอย่างของปรากฏการณ์ของคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็คือเอามาใช้ในการตรวจจับวัตถุด้วยเซ็นเซอร์ชนิดใช้แสงอย่างเช่นตรวจจับถังน้ําได้ทั้งสภาวะเปิดและสภาวะปิดนะครับอย่างเช่นถ้าถังน้ํามาก็จะเป็นแสงก็จะปิดการทํางานนะครับแต่ถ้าถังน้ํามานะครับผ่านเข้ามาก็จะเช็คตัวเองหรือถ้าไม่มีของผ่านก็จะปิดนะครับซึ่งคุณสมบัติตัวนี้ก็จะเป็นการเช็คระยะได้ตั้งแต่ใกล้จนถึงไกลนะครับแล้วก็การอ่านแท็บของข้อมูลเครื่องอ่านบาร์โค้ดนะครับการอ่านบาร์โค้ดเนี่ยก็จะอ่านบาร์โค้ดอินฟราเรดก็ลักษณะเป็นระยะแบบลักษณะเป็นแปลงไปจากคลื่นไฟฟ้านะครับกลับมาเป็นโค้ดดิจิตอลโค้ดนะครับสำหรับการโพลาไรซ์แบบที่2นะครับก็คือการโพลาไรซ์เชิงวงกลมนะครับจะมีลักษณะการโพลาไรซ์แบบการสนามไฟฟ้าเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนขวานะครับแล้วก็มีแบบการโพลาไรซ์แบบหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือหมุนซ้ายนะครับการโพลาไรซ์เนี่ยแบบที่3ก็คือแบบเชิงวงรีนะครับแบบเชิงวงรีเนี่ยก็จะมีทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกาของสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าในแกน Y เนี่ยก็จะเห็นทางภาพนะครับและทิศทางการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ในแกน Z เหมือนเดิมนะครับแต่สนามไฟฟ้าในแนวแกน X เนี่ยก็จะเคลื่อนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบโพลาไรซ์แบบหมุนแบบซ้ายแล้วนะครับตะกี้เป็นหมุนทางขวาก็จะคล้ายๆกับวงกลมนะครับแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเป็นหมุนแบบวงรีนะครับคราวนี้สำหรับการนำมาใช้งานร่วมกับอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพนะครับก็จะมีการสะท้อนของแสงกับเลนส์นะครับก็มากระทบผ่านเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ CMOS ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการนำมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการอ่านลายนิ้วมือนะครับก็จะตรวจสอบลายนิ้วมือซึ่งจะเห็นดังภาพนี้นะครับรายละเอียดของลายนิ้วมือคราวนี้มาตรฐานความปลอดภัยของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับและการทดสอบการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความเข้ากันได้ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมาตรฐานความปลอดภัยของคลื่นแม่เหล็กการทดสอบการแพร่กระจายและความเข้ากันได้ของทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มของ IEEE นะครับซึ่งจะระบุมาตรฐานไว้ก็คือ IEEE C95.1 หรือ IEEE C95.3 นะครับและกลุ่มที่2ก็คือมาตรฐานของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือมาตรฐานอย่าง FCC นะครับซึ่งจะระบุ ANSI C95.1 นะครับหรือมาตรฐานของประเทศแคนาดานะครับก็คือ Safety Code 6นะครับและกลุ่มที่4ก็คือมาตรฐานของคณะกรรมการนานาชาติทางด้านการดูแลคลื่นความถี่ที่ไม่ใช่กัมมันตภาพรังสีนะครับหรือ ICNIRP ครับแบบแรกนะครับก็คือแบบของ IEEE เนี่ยก็จะตรวจสอบในรูปแบบต่างๆนะสำหรับมาตรฐานของ IEEE นะครับก็จะกำหนดเส้นกำหนดระดับมาตรฐานตามมาตรฐาน IEEE อย่างเช่นในภาพนี้นะครับก็จะเป็นเส้นกำหนดมาตรฐานระดับของ IEEE ก็เราสามารถดูได้จากเส้นที่กำหนดอย่างเส้นสีเขียวนะครับก็จำกัดอยู่ที่100เมกะเฮิรตซ์นะครับคราวนี้มาตรฐานตัวถัดมาก็คืออย่างของ ANSI C95.1 หรือ FCC เนี่ยนะครับก็จะมีเส้นจำกัดระดับสัญญาณตามมาตรฐานของเขาเช่นกันนะครับก็จะมีเส้นสีนี้ที่เป็นตัวบ่งบอกแล้วก็มีความถี่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตามมาตรฐานของ Safety Code 6นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับรวมไปถึงมาตรฐานของ ICNIRP นะครับ
ก็จะเป็นดังรูปนี้เพราะแต่ละมาตรฐานเนี่ยจะมีความเขาจะมีกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกันนะครับแต่ลักษณะของรูปคลื่นเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้ระดับของสนามไฟฟ้าในบริเวณที่ใช้งานนะครับในพื้นที่ที่ใช้งานจะดูในพื้นที่ในเรื่องของความเข้มของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับอย่างในที่อยู่อาศัยในชนบทเนี่ยจะไม่เกินอยู่ที่3 V per V ทับ M นะครับ V ส่วน M นะครับและที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อยู่ในเขตเมืองนะครับก็จะอยู่ไม่เกินอยู่ที่10นะครับแล้วก็ส่วนในภาคของอุตสาหกรรมหนักเนี่ยอุตสาหกรรมหนักเนี่ยจะได้ไม่เกิน30นะครับรวมไปถึงในภาคของของการจราจรนะครับส่วนที่น้อยที่สุดเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการศูนย์การสื่อสารนะครับซึ่งจะไม่เกินอยู่ที่1นะครับเพราะว่าจะทำให้สัญญาณเกิดการรบกวนกันมากขึ้นนะครับรวมไปถึงผลกระทบต่อคนนะครับคราวนี้บริเวณต่างๆของสนามจากแหล่งกำเนิดของคลื่นไฟฟ้าเนี่ยตัวแปรสำคัญในการวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือระยะจากแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถึงจุดวัดปริมาณนะครับซึ่งจากทฤษฎีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเราจะสามารถแบ่งบริเวณสนามของแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือกล่าวอีกนายหนึ่งก็คือเรื่องของบริเวณสนามสายอากาศได้ออกเป็น3บริเวณด้วยกันก็คือ1บริเวณต่างๆของสนามอย่างเช่นบริเวณในสนามระยะใกล้ reactive นะครับก็จะมีสูตรนะครับ r ที่น้อยกว่า 0.6 ครับ square root d ยกกำลัง3นะครับหารด้วยความยาวคลื่นนะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือระยะใกล้ที่แพร่กระจายขึ้นนะครับก็จะใช้สูตรแบบนี้นะครับเราต้องดูตัวแปรที่เป็นตัว R ในนี้นะครับเปรียบเทียบกันซึ่งจะถ้าแบบแรกเนี่ยจะน้อยกว่านะครับแต่พอเป็นแบบที่2เนี่ยจะมากกว่าหรือเท่ากับนะครับแต่น้อยกว่า2 d ยกกำลัง2นะครับหารด้วยความยาวคลื่นนะครับและแบบที่3ก็คือบริเวณระยะไกลนะครับบริเวณสนามระยะไกลก็ r ค่า r เนี่ยจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2 d กำลัง2หารด้วยความยาวคลื่นนะครับซึ่งค่า d เนี่ยจะเป็นมิติยาวที่สุดของสายอากาศนะครับ r ก็คือระยะทางคราวนี้บริเวณต่างๆของสนามจากแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยการเกิดเนี่ยก็จะดูจากคลื่นตัวนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณอย่างนี้ก็จะดูระยะห่างจากแหล่งกำเนิดตรงนี้คือแหล่งกำเนิดนะครับตรงนี้ก็คือจะไม่มีการแพร่กระจายของพลังงานนะครับสำหรับคุณสมบัติที่สำคัญของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณต่างๆนะครับถ้าดูจากพารามิเตอร์ของระยะของ R เนี่ยแบบใกล้เนี่ยจะต้องอยู่ในสูตรแรกนะครับก็จะน้อยกว่านะครับ R จะน้อยกว่าแต่พอแบบบริเวณสนามระยะใกล้ที่แพร่กระจายคลื่นแล้วเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างค่า2ตัวนี้นะครับแต่พอเป็นระยะไกลเนี่ยจะอยู่ค่า r จะมากกว่าหรือเท่ากับ 2d กำลัง2ส่วน r นะครับและความเข้มของพลังงานเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับรวมไปถึงค่า impedance ของคลื่นนะครับคราวนี้ความเข้มของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงกำลังงานต่อหน่วยพื้นที่ในทิศทางของการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยรูปแบบการวัดทดสอบความเข้มของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นน่ะจะสามารถทำการทดสอบที่บริเวณสนามระยะใกล้และบริเวณสนามระยะไกลนะครับสำหรับการทดสอบความเข้มบริเวณสนามระยะใกล้นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะใช้โพรบสายเป็นโพรบสำหรับการวัดสนามแม่เหล็กระยะใกล้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบขอไข่เนี่ยจะเป็นโพรบสำหรับวัดสนามไฟฟ้าระยะไกลนะครับคราวนี้การใช้งานก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างภาพที่ 3.31 เนี่ยจะเป็นเครื่องมือวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระยะไกลนะครับการใช้งานจริงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้วัดจากเครื่องมือวัดกับแหล่งกำเนิดนะครับก็คือเสานะครับคราวนี้อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะนะครับหรือซานะครับหมายถึงความสามารถของเนื้อเยื่อในการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อกิโลกรัมนะครับโดยอัตราการดูด
ดูดกลืนคลื่นพลังงานเฉพาะเนี่ยเป็นหน่วยการวัดปริมาณการได้รับรังสีนะครับซึ่งใช้กันทั่วไปสำหรับการวัดการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่สูงนะครับก็คือ100กิโลเฮิรตซ์โดยซาร์เนี่ยถูกนำมาใช้ในการควบคุมปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้นะครับคราวนี้ขีดจำกัดค่าของซาร์เนี่ยที่สำหรับประชาชนทั่วไปกำหนดโดยองค์กรต่างๆนะครับก็คือขีดจำกัดที่ร่างกายจะรับได้นะครับจะอยู่ที่ 0.08 นะครับโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปเลยนะครับทุกมาตรฐานที่กล่าวมาทั้งกสทช. IEEE นะครับหรือมาตรฐานในสหภาพยุโรปนะครับสำหรับศีรษะและหัวเนี่ยจะอยู่ที่2นะครับมวลรวมเนื้อเยื่ออยู่ที่10กรัมนะครับสำหรับแขนและขาจะอยู่ที่4นะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดของคณะกรรมการกิจการกลางหรือพวกของสุขภาพของแคนาดานะครับก็จะมีค่าแตกต่างกันในเรื่องของศีรษะกับอย่างเดียวนะครับก็คือ 1.6 นะครับต่อ1กรัมคราวนี้การทดสอบการแพร่กระจายนะครับในเรื่องของการวัดทดสอบอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะนะครับก็จะเห็นอย่างรูปนะครับก็จะมีการวัดการทดสอบอยู่นะครับสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความถี่ที่ใช้งานความถี่สูงนะครับในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีสัญญาณรบกวนภายในอุปกรณ์กันเองนะครับก็จะส่งผลไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำให้เกิดการผิดพลาดในระบบหรือในอุปกรณ์ต่างๆได้ดังนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับความเข้ากันได้ของทางแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องของความหมายความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งความเข้ากันได้หรือ EMC เนี่ยนะครับมันหมายถึงความสามารถของระบบชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานได้โดยไม่เป็นตัวสร้างสัญญาณที่ก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับต่ออุปกรณ์อื่นๆนะครับและสามารถทำได้โดยไม่เกิดการผิดปกติใดๆเมื่ออยู่ในสภาวะหรือภายใต้สภาวะการรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจริงๆการปกติแล้วเนี่ยสัญญาณหรือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยและอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเนี่ยจะมีการแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอกระบบหรืออุปกรณ์นั้นนะครับเพื่อไปรบกวนการทำงานของระบบนะครับก็จะเรียกว่าการสอดแทรกทางแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือ EMI อีกแบบนึงก็คือความเป็นลักษณะของความสามารถในการต้านการถูกรบกวนนะครับจากอุปกรณ์อื่นก็คือความคงทนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือความไวต่อการถูกรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ EMS นะครับคราวนี้การเชื่อมต่ออิมพีแดนซ์กาวร่วมเนี่ยจะมีสาเหตุมาจากความต่างศักย์ระหว่างกาวของระบบนะครับก็จะนำมาเชื่อมโยงกับการทำงานร่วมกันของกาวระบบกาวของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นการแยกหรือการใช้กาวของตนเองเนี่ยจะมีผลทำให้เกิดความต่างศักย์ค่อมระหว่างกาวขึ้นนะครับซึ่งผลของความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแบบที่2ก็คือการเชื่อมต่อโดยการเหนี่ยวนำนะครับเป็นการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้าสูงๆนะครับสำหรับแบบที่3ก็คือการเชื่อมต่อโดยความจุนะครับจะเป็นการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสาเหตุมาจากแรงดันข้างเคียงนะครับก็จะเกิดจากแหล่งกำเนิดที่มีแรงดันสูงๆนะครับมาวางใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบที่4ก็คือการเชื่อมต่อสนามที่แพร่กระจายเป็นการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสาเหตุมาจากคลื่นระนาบนะครับซึ่งเคลื่อนที่ไปรบกวนการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างเคียงกันนะครับการพิจารณา EMI เนี่ยสามารถพิจารณาได้2กลุ่มก็คือการรบกวนภายในระบบและการรบกวนระหว่างระบบนะครับสำหรับการทดสอบความเข้ากันได้ของทางแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะทดสอบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเข้ากันได้นะครับอย่างเช่นลักษณะของการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กจะประกอบไปด้วย3การทดสอบก็คือทดสอบแบบในช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบที่1เนี่ยนะครับก็คือทดสอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในช่วงของการออกแบบนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและเป็นส่วนที่ประหยัดนะครับเป็นส่วนเริ่มต้นส่วนที่2คือการประเมินความสอดคล้องเบื้องต้นนะครับโดยจะเป็นการทดสอบข้อกำหนดมาตรฐานที่มีอยู่รายหนึ่งตัวนี้จะเป็นการทดสอบที่ประหยัดกว่า
แบบแรกนะครับแบบที่3เนี่ยการทดสอบแบบการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานเนี่ยจะเป็นการทดสอบในห้องทดลองหรือทดสอบในสถานที่ที่ได้มาตรฐานของ EMC นะครับเป็นการทดสอบที่ใช้งบประมาณ

0: ที่สูงนะครับการทดสอบหลักเกณฑ์การทดสอบความเข้ากันได้เนี่ยก็จะมีการทดสอบการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีการอย่างเช่นการปล่อยคลื่นผ่านทางสายตัวนำจากแหล่งกำเนิดนะครับหรือ CE และการปล่อยคลื่นผ่านทางอากาศจากแหล่งกำเนิดนะครับหรือ RE การทดสอบภูมิคุ้มกันทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะเป็นการทดสอบความสามารถของระบบหรืออุปกรณ์ที่ทนต่อสภาวะการถูกรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะมีการทดสอบภูมิคุ้มกันในเรื่องของการรบกวนของคลื่นวิทยุผ่านสายตัวนำไฟฟ้านะครับแล้วก็การคุ้มกันคลื่นวิทยุนะครับหรือการคุ้มกันต่อประจุไฟฟ้าสถิตนะครับและก็การคุ้มกันการเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็วการคุ้มกันเซิร์ฟนะครับการคุ้มกันสนามแม่เหล็กเชิงกำลังนะครับแล้วก็การคุ้มกันสนามแม่เหล็กเชิงพลาสนะครับการคุ้มกันการเกิดแรงดันไฟฟ้าตกหรือหายชั่วขณะนะครับสำหรับมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็จ้างอิงกับมาตรฐานสากลก็คือมาตรฐานของ IEC นะครับก็ทำการพิจารณาว่าด้วยของมาตรฐานของมอกอย่างเงี้ยนะครับก็จะดูจากมาตรฐานแบบแรกก็คือแบบมาตรฐานพื้นฐานนะครับก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานที่กำหนดนิยามความหมายปรากฏการณ์ต่างๆนะครับหรือวิธีการและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ทดสอบของ EMC นะครับตัวอย่างมาตรฐานพื้นฐานทางด้าน EMC อย่างเช่นมาตรฐาน IEC 61,000 นะครับคราวนี้ตัวอย่างของมาตรฐานของพื้นฐานทางด้าน EMC นะครับก็จะเป็นมาตรฐาน IEC 61,000 นะครับก็จะมีชนิดของการทดสอบอย่างเช่นประจุไฟฟ้าสถิตสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับคราวนี้มาตรฐานความเข้ากันได้แบบประเภทของมาตรฐานทั่วไปนะครับจะกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานพื้นฐานเพื่อใช้สำหรับการกำหนดหัวข้อของความต้องการและการทดสอบรวมถึงระดับการทดสอบบรรทัดฐานของเกณฑ์การตัดสินนะครับรวมถึงรายละเอียดวิธีการต่างๆของการทดสอบนะครับมาทดสอบถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับในสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดเบานะครับอย่างเช่นมาตรฐาน EN50081-1 นะครับเป็นต้นนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างนี้นะครับก็จะทดสอบใน อุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมอย่างนี้นะครับคราวนี้มาตรฐานความเข้ากันได้แบบผลิตภัณฑ์นะครับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นมาตรฐาน CISPR 14นะครับหรือ22นะครับสำหรับตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางด้าน EMC นะครับก็จะมีตัวเลขรันก็คือจะใช้ในผลิตภัณฑ์ในเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์อย่างเบอร์11นะครับหรือเบอร์15เนี่ยใช้สำหรับอุปกรณ์ส่องสว่างและเครื่องมือประกอบนะครับหรือเตาไมโครเวฟที่มีความถี่มากกว่า1กิกะเฮิรตซ์นะครับให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมีรายละเอียดเยอะมากนะครับอยากให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากในตำราและไปศึกษาจากข้างนอกนะครับซึ่งรายละเอียดค่อนข้างจะใช้งานในทางวิศวกรรมไฟฟ้าค่อนข้างจะสูงมากนะครับยังไงขอให้นักศึกษาโชคดีครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือหยุ่นถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: สำหรับหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับในแบบฝึกหัดในหน่วยที่1นี้นะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องข้อแรกนะครับในเรื่องของกฎของโอห์มเนี่ยข้อใดถูกต้องนะครับ1ก็คือ I เท่ากับ V คูณ R 2 V เท่ากับ I คูณ R นะครับ3 R เท่ากับ I คูณ V 4เท่ากับ V เท่ากับ I คูณ R นะครับ 5 R เท่ากับ V คูณ I นะครับผมยังสับสนเหมือนกันกับตัวอักษรแล้วก็การสแลชนะครับบางทีต้องระมัดระวังเรื่องสูตรนิดนึงนะครับการคูณการหารเนี่ยถ้าสังเกตดูจากข้อ2เนี่ยนะครับตะกี้เนี่ยน่าจะเป็น v เท่ากับ i ส่วน r นะครับคราวนี้สูตรของโอห์มเนี่ยอยากให้นักศึกษาจำเป็นลักษณะเรื่องของสามเหลี่ยมนะครับซึ่งกฎของโอห์มเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตัวด้านบนเนี่ย จะเป็นสัญลักษณ์ตัว V นะครับทางด้านล่างก็คือ I แล้วก็ R นะครับกฎของโอห์มที่ถูกต้องก็คือถ้าเกิดเราต้องการหา V เท่ากับก็จะเท่ากับ I คูณ R นะครับอันนี้เราดูตัวแรกกันก่อน I เท่ากับ V คูณ R I นี่ไม่ใช่แล้วนะครับข้อที่2อันนี้ต้องเป็นคูณนะครับข้อที่3 R เท่ากับหา R เนี่ยเท่ากับ V ส่วน I อันนี้ก็ไม่ใช่ละข้อที่4 V เท่ากับ I คูณ R อันนี้ใช่ข้อที่5 R เท่ากับ V คูณ I อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่1นะครับก็คือV เท่ากับ I คูณ R นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาจำกฎข้อนี้นะครับเพราะมันจะเป็นกฎที่ใช้สม่ำเสมอสำหรับการหาค่ากระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและค่าความต้านทานนะครับคราวนี้ในข้อที่2นะครับจากภาพนะครับคืออุปกรณ์ชนิดใดนะครับตัวนี้จะเป็นค่าความต้านทานชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรามาดูกันว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับตัวเลือกแรกก็คือตัวต้านทานแบบคงที่นะครับตัวที่2ก็คือตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้นะครับตัวที่3คือตัวเหนี่ยวนำนะครับตัวที่4คือตัวเก็บประจุตัวที่5คือตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับอยากให้สังเกตดูนะครับเรื่องจากตัวต้านทานเนี่ยจะมีทั้งแบบตัวปรับค่าได้และเปลี่ยนค่าได้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นแบบลักษณะหมุนนะครับเราจะเจอในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าอย่างเช่นพวกปรับวอลลุ่มในเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นค่าความต้านทานแบบนี้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนค่าไปมาซึ่งไม่ได้มีผลกระทบกับวงจรมากจนเกินไปนะครับคือไม่มีการกระชากหรือทำให้เกิดวงจรเสียหายนะครับการปรับเปลี่ยนค่าแบบนี้จะเป็นลักษณะตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่านะครับเขาเรียกว่าตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าแต่ถ้าตัวต้านทานแบบปรับค่าเนี่ยมันจะเป็นการฟิกแล้วจะไปใช้กับวงจรที่มีกำลังไฟฟ้าที่สูงหรือกระแสไฟฟ้าที่สูงมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะครับตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้นะครับสำหรับข้อที่3นะครับก็คือจากภาพนะครับภาพใดเนี่ยก็คือการวัดค่าของกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้คือการใช้หลักการของมัลติมิเตอร์วัดค่าต่างๆที่เกิดขึ้นจากวงจรไฟฟ้านะครับจากค่าข้อที่1เนี่ยจะเป็นการวัดที่โหลดนะครับก็คือการวัดจากแหล่งจ่ายที่เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งไม่ใช่การวัดค่ากระแสนะครับแบบที่2คือการวัดค่าของค่าความต้านทานนะครับซึ่งค่าความต้านทานเนี่ยก็คือเป็นการวัดโดยใช้สายสีแดงกับสายสีดำค่อมตรงกลางนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่วัดกระแสนะครับแบบที่3เนี่ยก็คือการวัดค่าจากแหล่งจ่ายที่เป็นกระแสตรงนะครับคือ VDC ตัวนี้ก็คือเป็นวัดแรงดันกระแสตรงนะครับแบบที่4คือการวัดค่อมโหลดนะครับซึ่งจะได้เป็นแรงดันนะครับแบบที่5คือการวัดค่ากระแสนะครับคือการต่อเอามิเตอร์ไปค่อมตรงกลางระหว่างแหล่งจ่ายกับโหลดนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่5นะครับข้อที่5ก็คือการวัดโดยเอามิเตอร์ไปค่อมระหว่างแหล่งจ่ายกับโหลดเพื่อให้ได้ค่ากระแสที่ต้องการนะครับสำหรับข้อที่4นะครับก็คือค่าความต้านทานเนี่ยจากในรูปเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะครับตัวเลือกเนี่ยก็จะมี10โอห์มนะครับค่าความคลาดเคลื่อน 1% ตัวเลือกที่2ก็คือ100โอห์มค่าความคลาดเคลื่อน 5% นะครับตัวเลือกที่3เนี่ย 1,000 โอห์มค่าความคลาดเคลื่อน 1% นะครับตัวเลือกที่4เนี่ยอยู่ที่ 10,000 โอห์มนะครับค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 5% ตัวเลือกที่5เนี่ยก็คือ 100,000 โอห์มนะครับค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 1% คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าค่าความต้านทานตัวนี้จะมีค่าเท่าไหร่นะครับจากตารางนะครับแถบนี้เป็นแถบสีเป็นลักษณะแบบ4แถบสีนะครับเรามาดูกันตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลก็คือตัวเลขที่1นะครับตัวเลข1ตัวหลักที่2ก็คือเป็นสีดำนะครับก็คือเลข0ตัวหลักที่3เนี่ยก็คือสีส้มนะครับตัวสีส้มเนี่ยจะเป็นตัวคูณเท่ากับคูณ 1,000 นะครับคราวนี้ตัวสุดท้ายสีทองสีทองเนี่ยก็คือค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 5% นะครับเพราะฉะนั้นค่าความต้านทานที่ได้เนี่ยก็คืออยู่ที่ 10,000 โอห์มนะครับความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 5% นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ10 อยู่ในข้อใดนะครับ1,000,000 โอห์มก็คือ

ู่ในข้อที่4นะครับ10,000โอห์มหรือ10 k นะครับ 10k โอห์มสวัสดีครับสำหรับเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับวงจรไฟฟ้าในเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับนะครับเรามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยจริงๆจะถ้าในการคำนวณในเอกสารเนี่ยจะค่อนข้างจะต้องศึกษาในรายละเอียดของการคำนวณให้ถ่องแท้นะครับให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมแต่ในเรื่องของแบบฝึกหัดตัวนี้อาจจะง่ายนิดนึงในการทำความเข้าใจในเรื่องหลักการเบื้องต้นนะครับเรามาดูกันข้อแรกนะครับในเรื่องของกฎของกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกเนี่ยคือกฎของอะไรในวงจรไฟฟ้านะครับจากข้อแรกเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้ก็คือมีกฎของ KCL KVL นะครับทฤษฎีกระแสเมสนะครับทฤษฎีแรงดันโหนดนะครับกฎของโอห์มจากกฎของกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กับการมองกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับจากแหล่งที่มาจากแหล่งทางเข้าร่วมกันนะครับมาที่โนด A ก็คือกระแสไหลเข้าทั้งหมดเท่ากับกระแสไหลออกนะครับซึ่งจากสูตรเนี่ยก็คือ I3 บวก I4 บวก I5 เนี่ยจะเท่ากับกระแสไหลออกก็คือ I2 บวก I1 บวก I6 นะครับแต่ถ้าจะให้สมการอีกฝั่งเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยก็ย้ายตรงสีแดงเนี่ยย้ายกลับมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งกฎตัวนี้ก็คือเรื่องของกฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอปนะครับหรือ KCL นะครับซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือในข้อ1นะครับกฎ KCL นะครับสำหรับในข้อ2นะครับจากรูปไดอะแกรมเนี่ยเป็นอิมพีแดนซ์ของสิ่งใดนะครับรูปนี้นะครับรูปนี้จะเป็นรูปไดอะแกรมนะครับจะบ่งบอกคุณลักษณะของอิมพีแดนซ์ใดนะครับข้อแรกจะเป็นตัวต้านทานบริสุทธิ์นะครับข้อที่2ตัวต้านตัวเก็บประจุบริสุทธิ์นะครับข้อที่3ตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์นะครับข้อที่4ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุบริสุทธิ์ข้อที่5ตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์นะครับซึ่งจากเรื่องของภาระหรือโหลดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันจะมีเรื่องของคุณสมบัติทางไฟฟ้าและภาระในแบบต่างๆของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับซึ่งเฟเซอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์นะครับก็คือตัว L จะมีกระแสไหลผ่าน L นะครับแล้วก็มีรูปสัญญาณของแรงดันและกระแสนะครับซึ่งตัวเฟเซอร์เนี่ยที่ได้เนี่ยจะเป็นดังรูปนี้นะครับก็คือเรื่องของไดอะแกรมอิมพีแดนซ์ของตัวเหนี่ยวนำเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์มาต่อเข้ากับแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะพบว่าเฟสของกระแสไฟฟ้าเนี่ยเกิดการล้าหลังนะครับกว่าของแรงดันไฟฟ้าเป็นมุม90องศานะครับและสามารถเขียนในรูปแบบของสมการก็ดังรูปนี้นะครับซึ่ง XL เนี่ยจะมีค่ามุมอยู่ที่90องศาก็จะเป็นดังภาพนี้ซึ่งเพราะฉะนั้นค่า Z เท่ากับ JXL เนี่ย XL ก็คือค่าของ L นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้เนี่ยจะเป็นค่าของตัวเหนี่ยวนำบริสุทธิ์นะครับสำหรับข้อที่3นะครับระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยแบบใดที่เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องต่อกับการไฟฟ้านะครับแบบที่1คือ PA Grid Connect System นะครับแบบที่2คือ Standalone System แบบที่3คือ PV Hybrid System นะครับแบบที่4คือไม่มีข้อถูกนะครับแบบที่5คือถูกทั้งข้อ1และข้อ2นะครับสำหรับการต่อของโซลาร์เซลล์เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบนะครับแต่แบบที่เห็นจากในภาพตัวนี้นะฮะก็คือการต่อแบบพึ่งตัวเองนะครับก็คือแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระก็คือแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะรับแสงอาทิตย์มาโดยตรงผ่านเข้าตัวควบคุมการเก็บประจุนะครับการประจุแล้วก็เก็บเข้าแบตเตอรี่แล้วก็เข้าไปสู่โหลดกระแสตรงหมายถึงเราสามารถที่จะจ่ายไฟเข้าไปตรงๆเข้าหลอดไฟได้เลยใช้งานได้เลยนะครับรวมไปถึงเข้าไปสู่การแปลงไปเป็นกระแสสลับได้นะฮะก็คือผ่านพวกอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะผ่านโหลดกระแสสลับผ่านพัดลมตู้เย็นตัวนี้จะไม่มีการต่อเข้าระบบการไฟฟ้านะครับก็คือใช้ได้ด้วยตัวเองจนกว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าแบตเตอรี่มีความจุสะสมได้เพียงพอใน1วันอย่างตอนกลางคืนเนี่ยถ้ากลางวันเราใช้จากโซลาร์เซลล์โดยตรงได้อาจจะใช้ต่อตรงได้นะครับแต่ถ้ากลางคืนเราก็ต้องดูคำนวณให้เหมาะสมตามแบตเตอรี่ที่ใช้งานเก็บความจุให้เหมาะส

ตามโหลดที่คำนวณไว้นะครับก็จะสามารถใช้เพียงพอใน1วันแล้วก็กลับมาชาร์จกันใหม่ในวันรุ่งขึ้นนะครับกรณีนี้ก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องผ่านการไฟฟ้านะครับก็คือคำตอบก็คือข้อที่2นะครับก็คือระบบของระบบ standalone system ก็คือไม่ต้องจ่ายไฟหรือรับไฟจากการไฟฟ้าเข้ามานะครับซึ่งตัวแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับของเรื่องของวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะมีเรื่องของการคำนวณในวงจรรูปแบบต่างๆทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับนะครับตัวสมการที่สอนเสริมเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นเรื่องลักษณะของการให้เข้าใจแนวคิดเป็นหลักแล้วก็เข้าใจหลักการของหน่วยนี้นะครับถ้านักศึกษาอยากเข้าใจในเรื่องของการคำนวณมากยิ่งขึ้นเนี่ยอยากให้ศึกษาเรื่องของเอกสารให้ลึกซึ้งนะครับและฝึกทำโจทย์ให้มากนะครับการทำโจทย์ของการคำนวณของกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดความแม่นยำและชำนาญในการออกแบบหรือการเขียนวงจรกระแสไฟฟ้านะครับเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับของหน่วยที่3นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ากันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างนะครับในข้อที่1 นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนะครับย่อมมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นคำกล่าวนี้คือกฎของข้อใดนะครับข้อที่1กฎของเกาสำหรับสนามไฟฟ้านะครับหรือข้อที่2กฎของเกาสำหรับสนามแม่เหล็ก3กฎของฟาราเดย์นะครับ4กฎของแอมเปอร์แม็กซ์เวลล์นะครับหรือ5กฎของแม็กซ์เวลล์นะครับสำหรับในข้อนี้เนื่องจากกฎจะอยู่ในช่วงแรกๆของหน่วยนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดแต่หลักการใกล้ๆกันนะครับจะอยู่ในหัวข้อที่ 3.11 นะครับก็จะอยู่ในข้อที่ 1.3 นะครับก็คือกฎของฟาราเดย์นะครับกฎของฟาราเดย์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าตามกฎของฟาราเดย์เนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเนี่ยครับก็คือย่อมจะมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นก็คือเอาแท่งของแม่เหล็กเนี่ยเคลื่อนที่นะครับถ้าเคลื่อนที่ด้านบนเนี่ยก็จะทำให้กระแสไหลนะครับถ้าเคลื่อนที่ด้านล่างเนี่ยก็จะทำให้ห่างออกจากขดลวดก็จะทำให้กระแสไหลไปอีกทางนึงครับแต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ของแท่งเหล็กเนี่ยก็จะไม่มีการเหนี่ยวนำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กย่อมมีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเนี่ยก็คือข้อที่ถูกต้องก็คือกฎของฟาราเดย์นะครับก็คือข้อที่3ก็จะเป็นข้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสนะครับคราวนี้สำหรับข้อที่2เนี่ยจากภาพคือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดนะครับสำหรับจากในรูปเนี่ยก็จะเป็นคนเดินเข้าประตูเราก็จะเห็นในตามสำนักงานหรือในห้างร้านต่างๆนะครับก็มีการประยุกต์ใช้นำขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้งานข้อที่1เนี่ยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต2ใช้ขึ้นวิทยุ3ใช้รังสี X นะครับ4ใช้รังสีอินฟราเรด5ใช้แสงที่มองเห็นได้จากภาพเนี่ยเป็นการใช้แสงประเภทใดนะครับใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบใดนะครับซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยแบบที่ใช้ประตูเปิดประตูเปิดปิดประตูเนี่ยจะใช้รังสีอินฟราเรดนะครับสำหรับภาพทางด้านซ้ายนี่ก็คือคนเข้าไปแล้วก็ใช้คลื่นรังสีอินฟราเรดตรวจสอบระยะแล้วก็ทำการเปิดปิดประตูนะครับหรือไปใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งข้อที่ถูกต้องของข้อที่2นี่ก็คือรังสีอินฟราเรดนะครับสำหรับข้อที่3นะครับจากภาพคือการโพลาไรซ์เชิงเส้นในแนวใดนะครับจากภาพนี้ซึ่งจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นทั้งการ Z และการ Y การ X นะครับข้อที่1การโพลาไรซ์แนวตั้งนะครับข้อที่2การโพลาไรซ์แนวนอนนะครับข้อที่3ก็คือการโพลาไรซ์แนวเฉียงข้อที่4ก็คือการโพลาไรซ์แนวข้างนะครับข้อที่5ก็คือการโพลาไรซ์แนวเอียงนะครับจากการโพลาไรซ์เชิงเส้นแบบนี้นะครับก็คือลักษณะการโพลาไรซ์จะเป็นแบบลักษณะเชิงเส้นในรูปจะเป็นการโพลาไรซ์แบบแนวเอียงนะครับซึ่งสนามไฟฟ้าจะมีทิศทางการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงตามแนวเอียงซึ่งอยู่ระหว่างแนวแกน x และแนวแกน y นะครับจะมีทิศทางการเดินทางของคลื่นเนี่ยเกิดขึ้นในแนวแกน z นะครับไปข้างหน้าตามกฎของมือขวานะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ5นะครับการโพลาไรซ์แนวเอียงนะครับสำหรับข้อที่4นะครับ
มาตรฐานข้อคือมาตรฐานของชนิดของการทดสอบสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำตามมาตรฐานพื้นฐานทางด้าน EMC นะครับสำหรับ

าตรฐาน IEC 61,000 นะครับก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่จะมีขีด4ขีด2ขีด4ขีด3ข้อ3คือขีด4ขีด6นะครับข้อ4ก็คือขีด4ขีด9แล้วก็5ขีด4ขีด11นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลจากตารางที่กำหนดตัวนี้นะครับซึ่งจะบอกชนิดของการทดสอบไว้สำหรับมาตรฐานในการทดสอบสัญญาณรบกวนทางด้านสายตัวนำเนี่ยจะเป็นมาตรฐานตัวนี้นะครับก็คือสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำก็คือ IEC 61,000 ขีด 4 ขีด 6 นะครับซึ่งข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะครับสำหรับแบบฝึกหัดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบฝึกก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นนะครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุวิชา32489การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัลนะครับซึ่งวิชานี้นะครับวันนี้เลยต้องต้อนรับทุกคนนะครับเพราะว่าถือเป็นหน่วยที่1นะครับถ้าใครเนี่ยมาลงทะเบียนวิชานี้นะครับก็จะเจอหน่วยของอาจารย์ก่อนเลยนะครับหน่วยที่1ก็จะเป็นการตลาดร่วมสมัยครับเราจะได้รู้จักนะครับว่าการตลาดร่วมสมัยคืออะไรนะครับชุวิชานี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นชุวิชาที่ขายดีเนาะอันนี้ขอโปรโมทนะครับชุวิชานิดนึงละกันนะครับว่าชุวิชาขายดีนะครับคนลงทะเบียนเยอะแล้วก็เอกสารการสอนเนี่ยขายดีมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาโรงเรียนวิชานี้กันเยอะๆนะครับโดยที่หน่วยที่1เนี่ยเราพูดเกี่ยวกับอะไรครับเราก็เน้นวัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักๆก็คือเรื่องของการอธิบายนะครับแนวคิดของการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าการตลาดร่วมสมัยเนี่ยมันคืออะไรหลายคนฟังดูร่วมสมัยร่วมกับสมัยไหนเนาะอาจจะมีคำถามต่อเดี๋ยวเราจะรู้คำตอบกันนะครับต่อมาก็คือการวางแผนกลยุทธ์ครับการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราวางอย่างไรเรามีวิธีการวางแผนอย่างไรและองค์ประกอบครับของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องของการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าคืออะไรเนาะแนวคิดของเขาคือเขาบอกว่าเป็นการตลาดเนาะกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่เนาะที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนาะเขาบอกว่าเน้นเรื่องของ customer centric ครับconsumer centric ก็ได้ customer centric ก็ได้เนาะลูกค้าคือศูนย์กลางศูนย์กลางในการทำอะไรครับในการทำการตลาดครับในอดีตเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนเนาะเป็นเจ้าของกิจการคือเขามองว่าใครเป็นศูนย์กลางเจ้าของใช่ไหมเป็นศูนย์กลางนักการตลาดเป็นศูนย์กลางเนาะอยากทำอะไรก็ทำเนาะโดยที่เขาอาจจะไม่ได้มองว่าลูกค้าเป็นมีความสำคัญขนาดนั้นเนอะอันนี้ก็เลยเป็นคอนเซปที่เรามองว่าลูกค้าคือศูนย์กลางเนอะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะคิดอะไรนะครับการตลาดร่วมสมัยเขาจะบอกว่าคุณต้องคำนึงถึงลูกค้าคุณต้องเข้าใจลูกค้านะครับคุณต้องทดสอบทุกอย่างกับลูกค้านะครับฉะนั้นเนี่ยพยายามไปบ้าวไอเดียกับลูกค้านะครับให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเขาต้องซื้อผลิตภัณฑ์เราถ้าเราไม่เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางเกิดอะไรขึ้นครับถ้าขายไม่ดีใครซื้อไปใช้ครับเราก็คือซื้อไปใช้เองนะครับเก็บไปใช้เองใช่ไหมธุรกิจเราก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยการนำเสนอสินค้าและบริการเนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครกำหนดให้ชัดเจนนะครับก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ STP นะครับมาช่วยนะครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยสามารถพัฒนาเนอะให้ผู้คาดหวังผู้คาดหวังคืออะไรเนาะมันมาจากภาษาอังกฤษก็คือกลุ่มที่เป็น potential customer เนาะที่เราคาดหวังให้เขาเนาะคาดหวังเหมือนเป็นว่าที่ลูกค้าก็ได้พูดง่ายๆเนี่ยให้เขากลายมาเป็นลูกค้าของเรานะครับเราก็จะต้องเข้าใจเรื่องของ marketing funnel นะ marketing funnel ก็จะเป็นตัวบอกที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะกระบวนการก่อนที่เขาจะกลายเป็นลูกค้าของเราเนี่ยเขาผ่านฟันแนลอะไรมาบ้างเหมือนเป็นอุโมงค์แล้วกันเนอะอุโมงค์ในการที่จะเปลี่ยนเขาเนอะนะครับให้กลายมาเป็นลูกค้าของเรานะครับเรามาดูกันเลยนะครับภาพนี้เนอะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่า marketing funnel มันคืออะไรเนอะ marketing funnel ก็คือเราพยายามจะเข้าใจเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนเนอะในการเปลี่ยนเราจะเน้นเรื่องของถ้าภาษาดิจิตอลอาจจะพูดเรื่องของ conversion เนอะ convert พยายามเปลี่ยนเขาจากคนที่ไม่รู้จักให้รู้จักเราขั้นตอนแรกเนะเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เรามีแบรนด์ใหม่เลยนะครับเราต้องการเปลี่ยนเขาให้เขาเนี่ยจากไม่รู้จักมารู้จักเราเนะก็คือเป็น top of the funnel เนาะก็เป็นส่วนสูงสุดเลยนะครับของภาพนี้ก็คือเราต้องการให้เขาตระหนักรู้ครับเริ่มต้นเปลี่ยนสถานะเนาะจากคนไม่รู้จักเหมือนคนคนนี้ไม่รู้จักเราเลยเราก็ทำให้เขาอะไรครับรู้จักเรานะรู้จักเสร็จไม่พอแค่รู้จักดีพอไหมไม่พอเนอะหลายๆแบรนด์เราก็รู้จักแต่เราไม่เคยซื้อเพราะอะไรเราไม่สนใจใช่ไหมเราก็อยากให้เขาเกิด interest เนอะเกิดความสนใจครับสนใจแบรนด์ของเราเนอะสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราก็ต้อง convert เขาจากคนแค่คนรู้จักให้มาสนใจมันก็ต้องมีกระบวนการใช่ไหมทำอย่างไรครับให้คนมาสนใจสนใจเสร็จไม่พอนะสนใจเสร็จแล้วก็ต้องเกิด consideration ก็คือการพิจารณาครับเราทำอย่างไรครับให้เขาเริ่มพิจารณาไต่ตรองเริ่มดูฉลากเริ่มหาข้อมูลใช่ไหมครับหาข้อมูลเกี่ยวกับเรานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือแสดงความต้องการครับเรื่องของ intent เนี่ยเราเชื่อว่าถ้าคนเนี่ยมีความอะไรครับมีความต้องการมีความตั้งใจอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะนำไปสู่พฤติกรรมนะครับพอเกิด intent แล้วก็ต้องแปลงต่อใช่ไหมครับให้เขาประเมินซ้ำเนอะเขาอาจจะต้องไปคิดอีกรอบหนึ่งประเมินซ้ำหรือเรียกว่าอะไรครับการเปรียบเทียบก็ได้นะเปรียบเทียบคุณสมบัติครับ evaluation เนอะเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆก่อนที่ในที่สุดครับ bottom of the funnel เราต้องการอะไรครับเป้าหมายสุด bottom line เลยนะครับพื้นฐานสุดท้ายอยากให้เขาซื้อครับเป้าหมายของ funnel เนี่ยคืออะไรครับเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักมารู้จักแค่รู้จักไม่พอสนใจเสร็จพิจารณาครับพิจารณาเสร็จแสดง intent แสดงความต
ั้งใจแสดงความใส่ใจสนใจอยากจะซื้อเนาะแล้วก็ประเมินผลซ้ำในที่สุดก็ให้เขามาซื้อกลายเป็นลูกค้าของเรานะครับอันนี้ก็เป็นนะครับทั้งหมดเนี่ยฟันแนลของเราก็จะมี6ขั้นตอนนะครับที่จะให้นักศึกษาได้รู้นะครับว่าเรามีกระบวนการต่างๆเนาะในการเปลี่ยนเนาะจากผู้คาดหวังเนี่ยให้กลายมาเป็นลูกค้าของเรานะครับซึ่งการตลาดร่วมสมัยนะครับเราจะใช้ฟันแนลเป็นหลักแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรล่ะเราจะได้รู้โอกาสทางการตลาดใหม่ๆครับว่าโอกาสของการตลาดใหม่ๆมันมีอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถทำได้เนาะฉะนั้นเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เรามองเห็นได้นะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับในหน่วยต่างๆที่จะเล่าเนาะเกี่ยวกับการวิเคราะห์มองให้เห็นโอกาสใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการวิจัยการตลาดร่วมสมัยก็ได้นะครับหน่วยที่4เนาะขอโปรโมทนิดนึงก็จะเป็นหน่วยของที่อาจารย์สอนใน e-learning เองนะครับก็ไปติดตามเพิ่มได้นะครับ2ก็คือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ครับที่มีความแตกต่างเนาะอย่างมีเอกลักษณ์ครับเราอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีเรื่องของอะไรครับ unique propositionใช่ไหมครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนใครให้ประโยชน์ที่แตกต่างจากคนอื่นเนาะเราก็จะได้สามารถจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับ3ก็คืออะไรครับให้ธุรกิจเนี่ยต้องพัฒนาตนเองต่อเนื่องครับเราไม่ควรจะหยุดอยู่เฉยๆใช่ไหมครับก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับให้เป็นผลดีต่อผู้บริโภคและสังคมนะครับแล้วก็ประหยัดทรัพยากรโลกด้วยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของอะไรครับ sustainability นะครับแล้วก็ประหยัดทรัพยากรโดยเฉพาะเงินตราเนื้อปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมครับอย่างเทียบจากอาจารย์เนาะสมัยอาจารย์เริ่มทำการตลาดใหม่ๆเนี่ยนะครับสื่อออนไลน์เมื่อแบ็คไปประมาณ20กว่าปีเนาะออนไลน์อาจจะยังไม่บูมขนาดนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสื่อหลักไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับส่วนครองตลาดรายได้แล้วก็กำไรให้กับธุรกิจด้วยนะครับซึ่งการตลาดร่วมสมัยเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าอะไรครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรครับเรื่องของการรับประทานการกินเนาะหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยไปรอคิวแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้วิธีการสั่งออนไลน์สั่ง delivery มากขึ้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันง่ายเนาะนะครับเขาก็เลยบอกว่านั่งนิ่งๆก็กินได้ใช่ไหมครับอยู่กับที่นะไม่ต้องไปจอดรถไม่ต้องไปรอคิวนะครับให้คนไปรอคิวให้เราหรือว่าร้านที่ไปยากๆเนาะเราก็สามารถสั่งของได้ delivery ได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะว่าแนวคิดไอเดียใหม่ๆเนี่ยก็เกิดจากการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งมันมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรครับอันแรกก็คือผลกระทบทางด้านการเงินนะครับแน่นอนครับค่าใช้จ่ายด้านการตลาดค่าบุคลากรต่างๆก็อาจจะอะไรครับเพิ่มขึ้นเนาะนะครับเพราะเราก็ต้องมีการโฟกัสแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทำให้เราได้รายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผลกำไรเพิ่มขึ้นนะครับสองคือผลกระทบต่อฝ่ายผลิตครับหรือการปฏิบัติการเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพนะครับในการดำเนินการของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เราเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็เรื่องของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเนี่ยอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างไดนามิกเนาะก็คือไม่อยู่กับที่นะครับพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงตลอดนะผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ตอบโจทย์กับลูกค้าของเรานะครับซึ่งการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเขาต่างจากการตลาดดั้งเดิมอย่างไรครับแน่นอนนะครับการที่เราจะรู้เนี่ยว่าตลาดร่วมสมัยคืออะไรเราก็ต้องเปรียบเทียบกับการตลาดแบบดั้งเดิมเนาะร่วมสมัยคือเราเน้นการสื่อสารนะครับที่พึ่งพาอะไรครับสื่อใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพเนาะสามารถแทร็กพฤติกรรมลูกค้าได้ก็คือเรื่องของสื่อดิจิตอลใช่ไหมครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสองก็คือร่วมสมัยเราเน้นอะไรครับเน้นความต้องการของลูกค้านะครับต้องติดตามสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับติดตามเขาตลอดเลยใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเทรนด์เป็นอย่างไรพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็ธุรกิจก็ต้องรับรู้เข้าใจนะครับในความต้องการที่หลากหลายเนื้อของลูกค้าเพราะปัจจุบันเนี่ยลูกค้าค่อนข้างแฟกเมนต์เนาะมีหลายเซกเมนเทชันมากๆเลยก็ต้องเข้าใจเขามากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ได้เน้นขายของอย่างเดียวเนาะเราเน้นเรื่องของ relationship marketing ครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับให้เขารู้สึกว่าเรานะครับใส่ใจกับเขาเนาะ as a personเนาะทำเรื่องของ personalized marketing มากขึ้นนะครับแล้วก็การสื่อสารแบบหลายช่องทางนะครับไม่ได้เน้นช่องทางเดียวแล้วล่ะแต่ละช่องทางเนี่ยมันต้องเกิดอะไรครับเกิดการบูรณาการนะครับให้เกิดขึ้นทำงานร่วมกันนะครับส่งเสริมประสิทธิภาพร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ 24/7 แล้วถูกไหมครับ24ชั่วโมงนะครับ7วันเลยทุกวันเนี่ยเขาสามารถซื้อเขาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเราได้นะครับผมซึ่งความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าเราเทียบเนอะเกี่ยวกับธุรกิจของการอะไรเรียกแท็กซี่แล้วกันเนอะในอดีตนะครับเราก็จะเรียกแท็กซี่โดยที่แบบต้องรอใช่ไหมคอยโบกมือนะลุ้นในชีวิตเอ๊ะแท็กซี่จะมาหรือไม่มาใช่ไหมคอยไปต่อรองราคา

ครับในตอนที่2นะครับของหน่วยที่1เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะครับของการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าเราสามารถวางแผนกลยุทธ์ของการตลาดร่วมสมัยได้อย่างไรนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนกลยุทธ์ก็จะดูเรื่องของอะไรครับวิวัฒนาการนะครับว่า evolution ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเนี่ยเขาผ่านมาแล้วกี่ยุคกี่สมัยนะครับหลักๆเลยเนี่ยอาจารย์ก็สรุปมาแล้วเนาะประมาณ5ยุคแล้วกันเนาะใครมียุคมากกว่านี้ก็สามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะเผื่อเราเจอยุคอะไรใหม่ๆนะครับที่ไม่เหมือนเดิมเนาะก็อยากให้ทุกคนถือว่าวิดีโอนี้ก็พยายามอินเทอร์แอคทีฟให้มากที่สุดนะครับโดยที่ยุคแรกนะครับเราเรียกเป็นยุคของการผลิตครับ production era นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการผลิตเนาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขายสินค้าที่ผลิตได้ให้แก่ลูกค้านะยุคแรกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์มันดูใหม่ไปหมดใช่ไหมสำหรับลูกค้าเนาะนะครับเราอาจจะเกิดไม่ทันเนาะสมัยที่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมามากมายเลยเนี่ยเขาจะเน้นทำอย่างไรครับผลิตของที่ดีของที่มีคุณภาพให้เพียงพอความต้องการเนาะผลิตอะไรมาก็ขายดีใช่ไหมขายได้ขายดีไปหมดเลยนะครับยุคแรกก็คือเรื่องของ production เนาะคือเน้นเรื่องของการผลิตเนาะเพราะว่าอะไรครับเป็นยุคที่เน้นการผลิตซึ่งถามว่าสมัยนั้นเขาอาจจะไม่ได้ใช้เรื่องการตลาดค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งมันก็ไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีความจำเป็นนะเพราะว่าผลิตออกมาก็ขายดีขายหมดได้นะครับสองก็คือเป็นยุคของการขายครับเขาเรียกเป็น the sale era นะครับคือเน้นเรื่องของสร้างรายได้สร้างกำไรนะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะใช้เรื่องของการโฆษณาการใช้พนักงานขายนะครับกระตุ้นผู้บริโภคเนี่ยให้เกิดความอยากซื้ออยากหาเนาะซึ่งยุคนี้มันต่อจากยุคการผลิตเนี่ยถ้าวิธีการจำของผมก็คือว่าเมื่อผลิตเยอะๆเนาะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยของก็เริ่มบวมใช่ไหมครับสต็อกเริ่มบวมแล้วเราก็ต้องมาเน้นการขายถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับความต้องการลูกค้ามันอาจจะเริ่มเต็มแล้วเขารู้สึกว่าอุปสงค์มันอาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องเน้นพยายามขายพยายามระบายสต็อกเนื้อยุคการขายก็เกิดขึ้นนะครับจะเน้นเรื่องของการขายการใช้พนักงานขายนะครับก็ทำให้เกิดยุคที่อะไรครับสินค้าอะไรครับที่เราขายประกันใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าคนขายประกันก็จะเก่งเนื้อปัจจุบันนี้คนขายประกันเขาก็เปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นคนขายประกันแล้วใช่ไหมเขาอาจจะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาการลงทุนที่ปรึกษาการออมเงินก่อนเกษียณอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของยุคการขายนะครับคนที่ขายเก่งๆเนี่ยก็สามารถที่จะปิดการขายได้ดีหรือหลายๆผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็ยังพึ่งพาการขายเป็นหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมใช่ไหมเขาอาจจะต้องมีเซลส์เอนจิเนียร์มาช่วยขายหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับหรือว่าบ้านคอนโดต่างๆเนาะพนักงานขายก็ยังถือว่าสำคัญอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราดูแลด้วยนะครับสามก็คือเป็น marketing era นะครับยุคการตลาดครับยุคการตลาดเขาบอกว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนาะของกลยุทธ์ทางการตลาดคุ้นๆไหมก็ตรงกับคอนเซปต์ของอะไรครับการวิจัยหรือว่าเรื่องของการตลาดร่วมสมัยใช่ไหมที่เราต้องเข้าใจลูกค้าเนาะต้องเอาการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการเข้าใจลูกค้านะครับมองว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางลูกค้าทำอะไรก็ต้องตามติดชีวิตลูกค้านะครับต้องพยายามที่จะเข้าใจวิถีชีวิตเข้าใจพฤติกรรมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้านะครับเราก็จะได้สามารถที่จะวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะนะครับแล้วก็นำมาสู่ยุคถัดมาครับเขาเรียกว่าเป็น relationship marketing era นะครับก็คือยุคการตลาดสัมพันธภาพครับเราต้องการสร้างสัมพันธ์ที่ดีครับให้กับลูกค้าครับลูกค้าไม่พอครับเราต้องสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์เนาะคนที่ให้วัตถุดิบในการผลิตเราก็นำสินค้านั้นมาผลิตนะครับผลิตเสร็จใช่ไหมเราก็ขายให้กับลูกค้าเนาะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องเกิดขึ้นตลอดในซัพพลายเชนของเราเลยถูกไหมครับแล้วก็เน้นเรื่องของสัมพันธภาพเพราะอะไรครับเมื่อเราสัมพันธภาพที่ดีลูกค้ารักเราลูกค้าจะกลับมาอะไรครับซื้อซ้ำใช่ไหมซื้อซ้ำเสร็จไม่พอครับลูกค้าก็จะช่วยบอกต่อด้วยนะครับกับคนอื่นใช่ไหมให้มาซื้อผลิตภัณฑ์กับเรามากขึ้นนะครับยุคถัดมาก็คือการตลาดเชิงสังคมครับก็เป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือการใช้อะไรครับพวกอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อขายสังคมออนไลน์เนี่ยในการเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้บริโภคนะครับให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์นะครับจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอะไรที่มาจากกระแสโซเชียลเนาะคนก็จะอะไรสนใจใส่ใจใช่ไหมครับแล้วก็สามารถสร้างกระแสได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเกิดเรื่องของไวรัลเนี่ยรวดเร็วมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยาการเนาะของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากในระดับองค์กรธุรกิจก่อนนะครับว่าเราก็ต้องนิยามใช่ไหมครับว่าจุดมุ่งหมายขององค์กรเราคืออะไรวิชั่นมิชชั่นนะครับก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจองค์กรเราคืออะไร

เราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับเป้าหมายในอนาคตเราอยากเป็นใครนะครับเป้าประสงค์ของธุรกิจล่ะนะครับระดับธุรกิจเนี่ยเรามีเป้าประสงค์อย่างไรเราจัดสรรทรัพยากรอย่างไรเราประเมินสภาพแวดล้อมนะครับวิเคราะห์ SWOT analysis อย่างไรนะครับ Five Forces นะครับวิเคราะห์คู่แข่งอย่างไรเนาะนำไปสู่อะไรครับระดับหน่วยธุรกิจนะครับก็คือการสร้างกลยุทธ์นะครับระดับหน่วยธุรกิจเนาะหลายๆบริษัทเองนะครับบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Unilever Nestle อะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีหลายๆหน่วยธุรกิจถูกไหมครับแต่ละหน่วยธุรกิจเองเนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์ของเขาเองใช่ไหมครับอย่างเช่น Unilever ก็อาจจะมีหน่วยธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารนะครับฟู้ดผลิตภัณฑ์ที่เป็นดีเทอร์เจนต์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทำความสะอาดแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหน่วยนึงอาจจะเป็น Personal Care เนาะดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพเงี้ยครับระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็นำไปสู่อะไรครับการนำกลยุทธ์นั้นเนี่ยไปปฏิบัติใช้นะครับตามที่วางแผนไว้เนาะหลายๆธุรกิจกลยุทธ์ดีมากเลยกลยุทธ์สวยหรูเลยแต่ไม่เคยปฏิบัติใช้อาจารย์เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีความบาลานซ์เนาะระหว่างกลยุทธ์ที่เขียนออกมาดีกับการใช้จริงเนาะหรือบางธุรกิจเลยปฏิบัติเก่งมากแต่กลยุทธ์ไม่มีเนาะอันนี้ก็ต้องกลับมาย้อนดูเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราควรจะปรับกลยุทธ์เราให้มันมีทิศทางที่ชัดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายบริษัทเนี่ยเราจะพอเห็นเลยว่าเน้น execution เน้นทำแต่ไม่มีกลยุทธ์บางบริษัทกลยุทธ์สวยแต่ไม่เคยทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการกำกับนะครับการประยุกต์แผนการตลาดเนาะนะครับแล้วก็ดูผลป้อนกลับต่างๆนะครับดู feedback ลูกค้าครับว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรนะครับเพื่อจะนำมาปรับปรุงนะครับเป็นผลย้อนกลับเนี่ยในแต่ละกระบวนการต่อไปนะครับซึ่งกระบวนการก็เล่ามาแล้วนะครับขอย้ำเตือนนิดนึงว่านิยามให้ชัดนะว่าวิชั่นมิชั่นขององค์กรเราคืออะไรนะครับเป้าประสงค์ของเราคืออะไรเราจะสรรทรัพยากรอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางการเงินสำคัญมากบุคลากรต่างๆใช่ไหมครับหรือเวลาได้นะเพราะเวลาเองก็ถือว่ามีมูลค่าใช่ไหมครับแล้วก็นำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ในการตลาดนะครับของแต่ละหน่วยธุรกิจเนาะแต่ละหน่วยธุรกิจเนี่ยเรามีคู่แข่งไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็นำกลยุทธ์ไปปรับใช้เนาะปฏิบัติใช้ทำอย่างไรแล้วก็กำกับแล้วก็ติดตามประเมินผลนะครับของกลยุทธ์ของเราเนี่ยได้ถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องไหมนะครับโดยที่นะครับกระบวนการของกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างก็เป็นลักษณะที่เป็นอะไรครับเป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะสนใจดูลักษณะที่เป็นออนไลน์นะครับหรือว่าเรื่องของช่วงโควิดแล้วกันเนอะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนึงที่น่าสนใจมากๆเลยว่าเขาบอกช่วงนั้นเนี่ยตลาดที่เป็นตลาดเครื่องสำอางเนี่ยยอดขายตกใช่ไหมครับยอดขายตกเพราะคนรู้สึกว่าก็ไม่ต้องแต่งหน้าใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันเกิดเรื่องของการประชุมออนไลน์ทำอย่างไรนะครับให้คนเนี่ยนะครับเขาก็พยายามสร้างเนอะบิ้วตลาดโดยใช้ว่าถึงอย่างไรที่คุณอยู่บ้านแต่หลายๆครั้งเนี่ยประชุมเราก็ต้องเปิดกล้องใช่ไหมครับเราจะควรจะดูแลผิวพรรณแต่งหน้าอย่างไรนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเขาออกมาช่วยครับว่าสมมติคุณจะใช้ลิปสติกของแบรนด์นี้เนาะเขามีแอปให้คุณลองก่อนสีผมให้คุณลองก่อนนะครับคุณไม่ต้องไปลองที่ร้านเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงโควิดนะไม่สะดวกในการไปลองจริงก็ทำให้เกิดการตัดสินใจได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับว่าเขามีการปรับเนาะให้ตรงกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้านะครับโดยที่ปัจจัยที่สำคัญครับในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราต้องมี3อย่างให้ชัดเจนเนาะปัจจัยเหล่านี้เราจะต้องมีอยู่ในมือนะครับอันแรกก็คือฐานข้อมูลลูกค้าครับเราจะได้รู้ว่าลูกค้าเราคือใครนะครับลูกค้าปัจจุบันเราคือใครลูกค้าที่เรามุ่งหวังที่เราคาดหวังจากเขาคือใครนะครับเราจะได้ปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันนะครับ2คือคือใครสังคมออนไลน์ครับเราควรจะสร้างนะครับสังคมออนไลน์ของเราเองนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารเนาะปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าช่องทาง Facebook อาจจะแบบเป็นสำหรับกลุ่มบางกลุ่มแล้วนะขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะเดี๋ยวคงรู้กันเองแล้วกันว่า Facebook อาจจะเป็นกลุ่มไหนนะปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่เขาใช้อะไรครับ IG ใช่ไหมครับใช้ IG ในการแชทพูดคุยนะครับ LINE อาจจะเป็นกลุ่มในอีกแบบนึงเนาะฉะนั้นต้องรู้ว่าแต่ละบทบาทเป็นอย่างไรหรือว่า TikTok ครับ TikTok เริ่มเข้ามาใช่ไหมครับเป็นคลิปสั้นวิดีโอสั้นนะครับก็เราควรจะมีอะไรครับแพลตฟอร์มที่เป็น channel ของเราเองในการติดต่อกับลูกค้านะครับแล้วก็การตลาดแบบเครือข่ายครับเราต้องสร้างเครือข่ายที่แน่นแฟนนะครับระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็เครือข่ายคนจัดจำหน่ายของเราด้วยนะครับโดยที่อันนี้นะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการวางกลยุทธ์นะของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับมันมีขั้นมีตอนที่ชัดเจนนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงนะครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับในตอนที่3เนาะของอะไรครับการตลาดร่วมสมัยหน่วยที่1นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ

ครับก็เรามาดูซิว่าองค์ประกอบนะครับของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยมีอะไรบ้างองค์ประกอบเหล่านั้นนะก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยในการวางแผนกลยุทธ์ของการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งอันแรกก็คือสภาพแวดล้อมครับที่เกี่ยวข้องกับการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือสภาพแวดล้อมการแข่งขันครับที่มันส่งผลกระทบกับตลาดร่วมสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรามีทรัพยากรเพียงพอไหมนะครับในการแข่งขันกับคู่แข่งครับและเราต้องการจะเข้าสู่ตลาดใดอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดพิจารณาให้ดีนะว่าตลาดไหนล่ะเป็นตลาดที่เราอยากจะเข้าสู่ตลาดนั้นเนาะแล้วเราจะวางกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไรเนาะอันนี้ก็คือถือเป็นสภาพแวดล้อมการแข่งขันเนาะที่มันส่งผลกระทบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งเป็นกลุ่มที่เราควบคุมได้ไหมเราควบคุมเขาได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเขาเป็นอะไรที่เขาก็มีกลยุทธ์ของเขาเองใช่ไหมเขาก็มีเป้าหมายของเขาเองเนอะเขาอยู่ในสภาวะที่ต้องแข่งขันกับเรานะครับสองก็คือสภาวะทางอะไรครับการเมืองกฎหมายนะครับที่ส่งผลกระทบกับตลาดร่วมสมัยนะครับการเมืองกฎหมายก็คืออาจจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ควบคุมผลิตภัณฑ์เราอยู่นะครับเพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไหมเนอะมันก็จะมีกฎต่างๆเลยนะครับอาจารย์เคยมีประสบการณ์เนอะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุอันตรายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีกฎระเบียบควบคุมอย่างชัดเจนนะครับเราก็จะต้องดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าการทำอะไรครับการส่งเสริมการตลาดการทำโฆษณาการทำประชาสัมพันธ์เนอะนะครับหรือการเมืองต่างๆนะครับที่มีผลนะครับต่อการอะไรครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์บางส่วนนะครับหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เขาจะมีการควบคุมเนาะให้มากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยจะมีความมั่นใจในการซื้อหาเนาะในการใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนนะครับเศรษฐกิจก็มีส่วนสำคัญเนาะถ้าอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ดีเนาะเศรษฐกิจเฟื่องฟูคนก็ยินดีจับจ่ายใช้สอยนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยก็อาจจะขายดีแต่ถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจอะไรครับเศรษฐกิจที่เป็นขาลงเนาะอยู่ในช่วงของ recession นะครับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคนก็อาจจะเก็บเงินมากขึ้นใช่ไหมครับใช้จ่ายมากขึ้นคิดเยอะขึ้นนะครับต่อมาก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีครับส่งผลกระทบต่อตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งเทคโนโลยีต่างๆที่เราเห็นก็คือหลักๆคือพวก AI ใช่ไหมครับ AI ก็จะมีผลเนอะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยผลิตภัณฑ์ต่างๆรอบตัวเราก็มี AI ไปกันหมดแล้วใช่ไหมตั้งแต่โทรศัพท์มือถือเนาะบางเจ้าจะมี AI ช่วยแต่งรูปช่วยดึงเสียงช่วยตัดเสียงรบกวนช่วยเปลี่ยนแบ็กกราวด์นะครับ AI เนี่ยมาช่วยเยอะมากๆเลยนะครับซักผ้าเขาก็บอกมี AI แล้วใช่ไหมโทรทัศน์ก็มี AI นะครับโอ้ยตอนนี้ AI อยู่ทุกจุดรอบตัวเราเนอะเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็เริ่มบิวอินเข้ามานะครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมว่าสังคมวัฒนธรรมเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเราชื่นชอบ culture แบบไหนเราให้คุณค่ากับสิ่งไหนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตลาดร่วมสมัยนะครับนอกจากนี้ก็คือเรื่องของการกำหนดตลาดเป้าหมายของการตลาดร่วมสมัยนะครับเรากำหนดตลาดอย่างไรครับอันแรกก็คือการแบ่งส่วนตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราทำให้มีประสิทธิภาพอย่างไรล่ะเราก็ต้องมุ่งตลาดที่มีขนาดใหญ่ครับมีขนาดเพียงพอมีกำลังซื้อมากพอนะครับก็จะทำให้เราขายสินค้าได้ดีขายสินค้ามีกำไรนะครับแล้วก็ควรมุ่งตลาดที่ทำกำไรให้กับธุรกิจได้เนาะที่สำคัญคืออะไรครับเป้าหมายของธุรกิจเราก็คือนอกจากขายของแล้วเนี่ยขายแล้วต้องมีกำไรครับนอกจากนี้นะครับก็ควรมุ่งตลาดที่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเนาะไม่ใช่ขายครั้งเดียวขายครั้งเดียวเสร็จไม่มีใครซื้อซ้ำอันนี้ไม่ได้เนาะธุรกิจไม่ได้กำไรเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเน้นนะธุรกิจที่ต้องยั่งยืนใช่ไหมยั่งยืนนะยั่งยืนในแง่ของลูกค้ายั่งยืนในแง่ของการใช้ทรัพยากรโลกนะครับแล้วก็การเลือกกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะเลือกกลยุทธ์แบบไม่แตกต่างก็ได้นะครับไม่แตกต่างก็คือว่าการตลาดแบบที่เราไม่ได้ทำเนื้อ product ที่สำหรับคนที่แตกต่างกันนะเช่นสมมุติเรามีแพลตฟอร์มแล้วกันเนาะในการจองเนาะจองที่พักจองตั๋วเครื่องบินเนาะทุกคนเนี่ยหรือคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรานะไม่ว่าจะกลุ่มใดๆก็ตามก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ใช้บริการแพลตฟอร์มเราได้นะครับหรือเราอาจจะเป็นการตลาดแบบแตกต่างเนาะเรามีรุ่นเรามี positioning ของเราที่แตกต่างเช่นรองเท้านะรองเท้าก็มีหลายแบบใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีรองเท้าตั้งแต่รองเท้ากีฬารองเท้าออกกำลังกายรองเท้าที่เป็นแบบสนีกเกอร์รองเท้าผ้าใบแบบใส่ไปเที่ยวรองเท้าสนีกเกอร์ที่เป็นรองเท้าผ้าใบแบบแฟชั่นเนาะหรือรองเท้าที่เน้นเรื่องของอะไรสปอร์ตใช่ไหมครับพวกนี้เนาะก็คือการตลาดแบบแตกต่างเนาะหรือการตลาดแบบมุ่งเน้นคืออะไรครับเราเจาะกลุ่มเล็กๆกลุ่มเฉพาะเลยว่าเราเน้นกับกลุ่มที่มีปัญหาอะไรบางอย่างเช่นเราออกผลิตภัณฑ์รองเท้าสำหรับคนเป็นรองช้ำอันนี้เข้าใจเลยเพราะอาจารย์ก็เคยเป็นรองช้ำเนาะรู้เลยว่ามัน

0: เจ็บมันทรมานนะทุกก้าวย่างที่เดินเนี่ยมันเจ็บที่ฝ่าเท้าจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายของตลาดร่วมสมัยเนี่ยมันใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการตลาดแบบไม่แตกต่างการตลาดแบบแตกต่างหรือการตลาดแบบมุ่งเน้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตำแหน่งผลิตภัณฑ์คืออะไรก็คือตำแหน่งที่อยู่ในใจลูกค้าเมื่อคิดถึงเรานะเขาคิดถึงอะไรครับก็เป็นตำแหน่งในใจของเขาอาจจะวางตำแหน่งด้วยคุณค่าเนี่ยเราให้คุณค่าอะไรกับลูกค้าเช่นสมมุติว่าเราเห็นร้านพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นคุณค่าอะไรครับทำคอมโบเซ็ตใช่ไหมรวมหลายอย่างเนาะมีอาหารมีเบอร์เกอร์มีไก่ทอดนะมีสแน็คมีไอศกรีมมีขนมนะครับบวกน้ำราคาถูกลงซื้อเป็นอะไรครับเป็นชุดถูกกว่าซื้อแยกใช่ไหมเขาจะเน้นซื้อเป็นชุดใช่ไหมข้อดีคืออะไรเราก็ได้สตังค์จากลูกค้ามากขึ้นใช่ไหมลูกค้าก็มองเห็นคุณค่าว่าพอซื้อรวมกันแล้วมันถูกกว่าซื้อแยกเนาะเราก็พยายามที่จะให้เขาซื้อเยอะขึ้นเนาะนะครับแล้วก็2ก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์ครับเราสามารถเน้นลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เนาะอย่างบางแบรนด์เนาะขอไม่เอ่ยชื่อแบรนด์แล้วกันเนาะเดี๋ยวเขาว่าอาจารย์ช่วยโปรโมทเนาะก็คือเขาใช้คำว่า eat fresh เนาะ eat fresh แปลว่าอะไรครับทุกคนน่าจะนึกถึงแบรนด์ออกเนาะก็คือว่าเขาใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดครับสดสะอาดสดใหม่ตลอดเวลาเลยทุกอย่างมัน fresh มากเนาะสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยมัน eat fresh เนาะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีความอะไรครับมีความสดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะผลิตภัณฑ์เขาหรือวางตำแหน่งการแข่งขันคู่แข่งมีอะไรเรามีคล้ายๆกันแต่เราใช้คนละชื่อเรามีคล้ายๆกันเราไม่ยอมแพ้เขาเนาะสมมุติเรามีเบอร์เกอร์แบบไซส์ใหญ่คู่แข่งมีเราก็มีเหมือนกันนะเราก็ให้ใหญ่เท่าๆกับเขาเลยแต่เราตั้งชื่อไม่เหมือนกันเนาะแต่ลักษณะรูปลักษณ์อาจจะคล้ายๆกันเนาะต้องการแข่งกับเขาแบบอะไรครับแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะแบบ head to head เนาะหรือวางตำแหน่งด้วยประโยชน์ครับผลิตภัณฑ์เรามีประโยชน์อย่างไรเหมาะกับ occasion ไหนเหมาะกับโอกาสไหนนะครับเช่นสมมติเราขายอะไรครับแชมเปญใช่ไหมแชมเปญเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับการ celebration เนาะเฉลิมฉลองครับระวัง positioningโอกาสเนาะของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยให้เข้ากับโอกาสในชีวิตของผู้บริโภคครับว่าเขามีโอกาสในการใช้ช่วงไหนนะครับโดยที่ส่วนผสมการตลาดของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยครับถ้าเรามอง 4P เนาะแน่นอนเราก็ต้องมีกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมหานวัตกรรมต่างๆนะครับที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเนาะเช่นปัจจุบันการกินการรับประทานเนี่ยคนส่วนใหญ่ใส่ใจสุขภาพเนาะเขาก็จะหันมากินอาหารคลีนมากขึ้นใช่ไหมอาหารสุขภาพมากขึ้นอาหารที่เป็นบาลานซ์ไดเอทกลยุทธ์การตั้งราคาครับแน่นอนเราก็ต้องตั้งราคาที่เรามีกำไรเนาะเราอาจจะเน้นราคาสูงเลยถ้าเราเป็นของใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือตั้งราคาต่ำครับถ้าเราเหมือนคนอื่นเราอาจจะตั้งราคาไม่ได้สูงมากใช่ไหมหรือตั้งราคาเพื่อการแข่งขันเนาะก็สู้กับคู่แข่งเลยนะครับส่วนของการจัดจำหน่ายครับเราก็จะเน้นเลยครับการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลายเพราะปัจจุบันนี้มันไม่ได้ลิมิตแล้วใช่ไหมว่าต้องขายในห้างสรรพสินค้าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวเนาะเรามีออนไลน์นะครับเรามีช่องทางผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเนาะแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมตลาดครับเราเน้นเรื่องของการบูรณาการการสื่อสารการตลาดเนาะให้ทุกช่องทางเนี่ยสนับสนุนการขายของเราสนับสนุนการสื่อสารของเราไปยังลูกค้าเป้าหมายนะครับให้เกิดความตระหนักรู้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับซึ่งกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกรณีศึกษาของ TikTok แอปพลิเคชันที่แบบว่ามาแรงเนาะอาจารย์ว่าเขามาแรงต่อเนื่องแล้วเขาก็มีอะไรใหม่ๆเนาะอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนจะบอกเลยว่าเขาตอบโจทย์ผู้บริโภคเนี่ยที่อะไรครับในยุคที่คนเนี่ยชอบสร้างตัวตนเนาะทำให้คนรับรู้ตัวตนของเราสร้าง personal branding แล้วก็สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเนาะสามารถอัดคลิปวิดีโอสั้นได้ด้วยเขาเริ่มจาก15วิใช่ไหมปัจจุบันก็นานสุดอาจจะได้ถึง60แล้วใช่ไหมครับก็ให้แชร์เนาะแชร์คอนเทนต์สั้นๆทุกคนลองคิดสิครับว่าคอนเทนต์สั้นๆคนชอบบริโภคไหมชอบเพราะอะไรครับปัจจุบันเนี่ยลูกค้าผู้บริโภคอาจจะมีความใส่ใจความสนใจกับวิดีโอยาวน้อยลงนะเขาต้องการดูอะไรที่สั้นๆเนาะแล้วก็ในเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องบันเทิงเนาะการทำอะไรสั้นๆให้โดนใจเนี่ยมันยากกว่าทำคอนเทนต์ยาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนสามารถดูง่ายนะตอบโจทย์แล้วก็เป็นวิดีโอแนวตั้งที่คนใส่ใจสนใจมากๆเลยนะครับก็ถูกแชร์กันเยอะเนาะนะครับแล้วก็เป็นแอปที่นะครับเขาเริ่มจากการสร้างตัวตนใช่ไหมสร้างคอนเทนต์สนุกสนานบันเทิงในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เริ่มมีแพลตฟอร์มในการขายสินค้าเนาะมี TikTok Shop มีการปักตะกร้าเนาะนะครับมีวิธีการขายผ่านช่องทางเหล่านี้มากขึ้นนะครับก็จะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้นะครับช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็อยากให้นักศึกษาลองศึกษาเนาะว่าแล้วก็ติดตามว่ามันมีช่องทางใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเราจะได้สามารถที่จะดำเนินการตลาดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตอบโจทย์ของการเป็นการตลาดร่วมสมัยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025

สวัสดีค่ะหน่วยนี้เป็นหน่วยที่2ในชุดวิชานวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิตอลในหน่วยนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องใหญ่ๆด้วยกัน3เรื่องนะคะคือเรื่องที่1สภาพแวดล้อมการตลาดเรื่องที่2ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่3คือจรรยาบรรณการตลาดร่วมสมัยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในหน่วยนี้แต่ละเรื่องเรามีอะไรกันบ้างนะคะเมื่อกี้อย่างที่แจ้งไปแล้วเราจะมีตอนที่1เป็นสภาพแวดล้อมทางการตลาดตอนที่2เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลาดเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคมของตลาดร่วมสมัยเราจะมาดูว่าเราทำอะไรกันบ้างในตลาดร่วมสมัยที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ส่วนตอนที่3คือจรรยาบรรณการตลาดในตลาดร่วมสมัยนะคะเรามาดูกันว่าในตอนที่1สภาพแวดล้อมทางการตลาดสภาพแวดล้อมทางการตลาดประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วย2หลักใหญ่ๆคือสภาพแวดล้อมการตลาดภายนอกหรือ external environment external environment ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกบริษัทอยู่ภายนอกองค์กรนะคะส่วนสภาพแวดล้อมภายในหรือ internal environment internal environment ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรต่างๆอย่างเช่นบุคลากรแผนกต่างๆโครงสร้างบริษัทผู้บริหารที่ตั้งโรงงานซัพพลายเออร์เป็นต้นนะคะทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าความแตกต่างของสภาพแวดล้อมภายในนะคะระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมกับการตลาดร่วมสมัยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเรามาดูที่วิสัยทัศน์การตลาดแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นการวางวิสัยทัศน์ธุรกิจโดยที่ผู้บริหารจะเน้นการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพออกมานะคะแต่พอเราเปลี่ยนแปลงจากการตลาดแบบดั้งเดิมมาเป็นการตลาดแบบร่วมสมัยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในตลาดร่วมสมัยเนี่ยวิสัยทัศน์ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเนี่ยจะไม่ใช่เพียงแค่การจัดการที่ดีหรือผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเท่านั้นแต่เราจะมีวิสัยทัศน์ที่ทำให้เกิดการสร้างคุณค่าหรือ value creation สำหรับผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการสร้างความพึงพอใจแล้วก็นอกจากการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าพอใจแล้วยังสร้างความสัมพันธ์หรือ relationship ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเน้นว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือ customer centric ลูกค้าได้รับความพึงพอใจกับสินค้าและบริการที่เราให้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกที่มีความแตกต่างนะคะอย่างที่2คือเรามาดูนอกจากวิสัยทัศน์ในข้อแรกแล้วเนี่ยพันธกิจการตลาดแบบดั้งเดิมนะคะที่เราปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลานานพันธกิจที่ถูกกำหนดจะมุ่งเน้นจากการจัดการด้านผลิตเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพการให้ผลการตอบแทนกำไรเช่นการใช้เทคโนโลยีและการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากลแต่สำหรับพันธกิจของตลาดร่วมสมัยก็คือไม่เพียงแต่อ้างอิงการตลาดแบบดั้งเดิมคือคุณภาพและเทคโนโลยีและมาตรฐานเท่านั้นแต่พันธกิจของตลาดร่วมสมัยยังถูกกำหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญอย่างที่บอกนะคะเราเน้น customer centric และก่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเน้นการจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเราจะเห็นว่าการตลาดร่วมสมัยเนี่ยจะเน้นว่าทำอย่างไรให้ stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดไม่ได้เพียงแค่เน้นแค่กำไรหรือตัวผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้นนะคะส่วนข้อ3ลักษณะที่3คือเป้าหมายการตลาดแบบดั้งเดิมมีเป้าหมายที่ว่าจะเน้นยอดขายทำยังไงก็ได้ให้เป็น max profit maximization และก็กำไรของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเป็นสำคัญแต่ว่าตลาดร่วมสมัยเราไม่ได้เน้นแค่ธุรกิจของกำไรกำไรของธุรกิจเป็นอย่างเดียวอย่างเดียวนะคะเราเน้นว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันต้องเน้นนอกจากมีกำไรแล้วเราต้องเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความอยู่รอดในระยะยาวของธุรกิจนะคะความมั่นคงนะคะเป็นเป้าหมายของการดำเนินงานจึงไม่ได้ขายแค่กำไรหรือไม่ได้บอกจะมียอดขายสูงสุดแค่ช่วงปีนี้หรือเท่านั้นแต่ให้เกิดความยั่งยืน

อย่างเช่นสร้างแบรนด์ loyaltyให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการเมื่อลูกค้ามี royalty หรือมีความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซ้ำทำให้เกิดยอดขายอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรนะคะเป้าหมายถัดไปนะคะวัตถุประสงค์การตลาดวัตถุประสงค์การตลาดของการตลาดแบบดั้งเดิมเนี่ยจะมุ่งเน้นการสร้างยอดขายตามเป้าหมายการผลิตเน้นการทำการตลาดเพื่อทำกำไรตามเป้าหมายที่กำหนดเพียงอย่างเดียวเน้น 4P ง่ายๆช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างหน้าร้านเพียงอย่างเดียวแต่ว่าการตลาดร่วมสมัยเนี่ยอย่างที่บอกเน้นทุกอันนะคะ customer centricเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญโดยเชื่อมต่อกับเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ในด้านต่างๆอย่างเช่นทำให้สินค้าและบริการตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของลูกค้าการวางช่องทางการจัดจำหน่ายตามความสะดวกสบายที่ลูกค้าจะได้รับอย่างเช่นจัดจำหน่ายทางไลน์ทางโทรศัพท์เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดการตลาดการทำการตลาดร่วมสมัยเนี่ยวัตถุประสงค์การทำการตลาดเนี่ยจะเน้นครอบคลุมทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวของลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดลักษณะต่อไปลักษณะที่5ก็คือการตลาดแบบดั้งเดิมอย่างที่บอกว่านโยบายมุ่งเน้นกำไรอย่างเดียวเลยต้องมีมาตรฐานแต่การตลาดร่วมสมัยเป็นการอินทิเกรชันหรือบูรณาการกระบวนการห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการผลิตทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญเน้นกระบวนการเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการที่ครบวงจรและเชื่อมโยงต่อผู้มีส่วนได้เสียคำว่าผู้มีส่วนได้เสียไม่ใช่แค่คนคนเดียวไม่ใช่แค่ลูกค้าคนเดียวนะคะจะรวมถึงซัพพลายเออร์ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายได้ทั้งหมดเลยนะคะกลยุทธ์ต่อไปกลยุทธ์ที่6คือการตลาดแบบดั้งเดิมจะเน้นประสิทธิภาพและกำไรอย่างที่บอกกลยุทธ์บอกแล้วว่าตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มีความพึงพอใจมากที่สุดและดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ยอดขายที่ยั่งยืนนะคะทีนี้เมื่อกี้เรามาดูเราพูดถึงสภาพแวดล้อมภายในกันไปแล้วใช่ไหมคะว่านโยบายขององค์กรเป็นยังไงนะคะทีนี้เรามาดูว่าสภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาคเนี่ยเป็นยังไงไมโครแอนไวรอนเมนต์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดำเนินการของตลาดโดยตรงแต่ว่าเมื่อกี้สภาพแวดล้อมภายในคือสิ่งนโยบายต่างๆพันธกิจมิชชั่นเราเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่องค์กรควบคุมได้บริหารจัดการได้กำหนดได้แต่สภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่ต้องการได้แต่ทำยังไงที่จะปรับการดำเนินการทางการตลาดให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งก็คือปัจจัยภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะสภาพแวดล้อมจุลภาคที่กิจการควบคุมไม่ได้อย่างเช่นอะไรเราจะเห็นข่าวในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นtariffหรือการขึ้นภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นว่าส่งผลโดยตรงต่อผู้จัดจำหน่ายวัสดุคนกลางคู่แข่งขันกลุ่มสาธารณชนลูกค้าในปัจจุบันการตลาดร่วมสมัยเราเน้นที่มุ่งไปสู่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทุกอย่างมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะคะสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดร่วมสมัยจะประกอบด้วยอะไรบ้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเป็นยังไงเศรษฐกิจมีความอ่อนมีความแข็งมีความแข็งแรงยังไงบ้างสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทกับการตลาดมากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและอย่างเราจะเห็นแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายการเมืองและกฎหมายทางสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเพราะเราต้องทำตามกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีมีผลต่อเรายังไงบ้างและสภาพแวดล้อมประชากรศาสตร์อย่างที่บอกว่าเราต้องดูว่าประชากรในปัจจุบันกลุ่มใหญ่อาจจะเป็นผู้สูงอายุ Aging Society เทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนช่วยชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้เราก็จะได้เห็นได้ว่าสิ่งแวดสภาพแวดล้อมทางภายในและภายนอกมันจะมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของตลาดร่วมสมัยเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ Corporate Social Responsibility ที่เราเรียกสั้นๆว่า CSR CSR หมายถึงการที่องค์การดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเป็นอย่างไรคือการที่บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและ

ก็ความยั่งยืนรวมถึงการรับผิดชอบต่อสเต็กโฮลเดอร์อื่นๆอย่างเช่นในการสร้างผลกำไรและความยั่งยืนทำให้กิจการสามารถขยายกิจการเติบโตในชุมชนแล้วก็สังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการขยายกิจการในระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยจะทำได้อย่างไรเราต้องสร้างนอกจากสินค้าและบริการที่ดีแล้วเรายังต้องใส่คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเพื่อให้สังคมและ องค์กรดำเนินกิจการไปร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนะคะทีนี้เรามาดูว่าลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของตลาดร่วมสมัยเนี่ยมีประเภทไหนบ้างและเป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือที่เราเรียกว่า CSR after process คืออะไรคือการดำเนินธุรกิจขององค์กรหรือบริษัทที่แสวงหากำไรเพื่อนำผลประโยชน์จากการประกอบกิจการมาสร้างประโยชน์คืนให้แก่สังคมเมื่อกิจการดำเนินการขายสินค้าหรือบริการแล้วเนี่ยก่อให้เกิดกำไรเมื่อบริษัทมีกำไรแล้วจะนำกำไรบางส่วนเนี่ยมาคืนกำไรสู่สังคมโดยจัดทำเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือเวลาทำงานปกติขององค์กรหรือบริษัทหรือเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของบริษัทนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมติว่ากิจการทำขายเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์กิจการรู้สึกว่าเมื่อเราได้กำไรแล้วเนี่ยเราอยากที่จะทำคืนกำไรให้แก่สังคมอย่างกิจการสามารถนำกำไรส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอย่างเช่นทำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ห่างไกลได้รับน้ำอย่างพอเพียงในการทำเกษตรกรรมหรือแบ่งเงินทุนที่ได้กำไรจากกิจการส่วนหนึ่งไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในระดับประถมมัธยมหรือในระดับมหาวิทยาลัยเพราะอะไรคะการศึกษาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกคนเมื่อเด็กๆได้รับการศึกษาแล้วเขาก็จะโตไปมีอนาคตที่ดีเป็นการทำให้สังคมที่อยู่รอบๆตัวเราดีขึ้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อสังคมหรือในปัจจุบันเราเห็นว่ากิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงการนำกำไรบางส่วนมาบริจาคเงินแต่เป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปบางบริษัทนำกิจกรรมเพื่อสังคมในออกมาทำในรูปแบบต่างๆนะคะอาจจะมีการตั้งเป็นมูลนิธิหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆมีส่วนร่วมเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมหรือเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามฟุตบอลไม่ว่าการจะเป็นการบริจาคของหรือการให้ทำอะไรก็ได้ให้สังคมรอบตัวเนี่ยมีความยั่งยืนและสะอาดและก็มีความพอเพียงนะคะอันนี้คือกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปธุรกิจเพื่อสังคมหรือ CSR in process คืออะไรธุรกิจเพื่อสังคมคือการดำเนินธุรกิจขององค์การหรือบริษัทที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายในเวลาทำงานปกติอย่างเช่นอะไรธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันยกตัวอย่างนะคะธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเราบอกว่ากิจการเนี่ยทำธุรกิจในการเป็น call center นะคะคำว่า call center หมายถึงว่ารับบริการตอบคำถามลูกค้าธุรกิจเพื่อสังคมในบางส่วนบอกว่าเราอยากช่วยสังคมเราอยากรับคนพิการทางสายตามาทำงานเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมทำให้เกิดอาชีพสำหรับผู้พิการทางสายตาเป็นต้นหรือธุรกิจเพื่อสังคมที่ทำเพื่อผู้ยากไร้เป็นต้นนะคะหรือธุรกิจเพื่อสังคมบางอย่างอย่างเช่นทอมชูสในต่างประเทศนะคะทอมชูสก็จะบอกว่าถ้าคุณซื้อรองเท้าของเราหนึ่งคู่เราจะบริจาครองเท้าอีกหนึ่งคู่เพื่อเด็กยากไร้ในประเทศที่เด็กไม่ได้รับรองเท้าหรือไม่ได้มีการศึกษาที่ดีเพียงพอแต่เขาไม่ได้ทำแค่รองเท้าเขาบอกว่าทุกการซื้อสินค้าของเขาจะโดเนทเงินเท่าๆกันไปสร้างเสริมกิจกรรมในสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเงี้ยเป็นการทำธุรกิจเพื่อสังคมหรือบอกว่าธุรกิจเพื่อสังคมบางอย่างอย่างเช่นธุรกิจที่รับทำผลิตชุดชั้นในหรือเสื้อผ้าโดยที่จ้างแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพประจำมาทำให้แม่บ้านเราเนี่ยมีรายได้นั่นก็ถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมีความหลากหลายไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่ทำกำไรอย่างเดียวแต่จะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรและสร้างประโยชน์ให้สังคม

ควบคู่กันในเวลาเดียวกันนะคะเรามาดูกิจการเพื่อสังคมกิจการเพื่อสังคมเนี่ยต่างจาก2แบบแรกอย่างไรกิจการเพื่อสังคมนะคะคือการดำเนินการธุรกิจขององค์การหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร2 อย่างแรกยังแสวงหากำไรอยู่นะคะหรือหน่วยงานที่จัดตั้งโดยบริษัทภาคเอกชนโดยไม่แสวงหากำไรอ้าวแล้วเขาไม่แสวงหากำไรแล้วเขาทำอะไรกันนะคะเรามาดูว่าการดำเนินงานในการจัดตั้งเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ของสังคมในรูปแบบมูลนิธิองค์กรพัฒนาภาคเอกชนหรือที่เรียกว่า NGO อย่างเช่นมูลนิธิ SCG ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของคนโดยเน้นที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคตรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคมและก็การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืนเป็นต้นแต่ละกิจการเพื่อสังคมเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นอย่างที่เรายกตัวอย่างไปมูลนิธิ SCG หรือNGO อื่นๆที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพิ่มคุณภาพการศึกษาหรือเพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในต่างจังหวัดมันมีจุดประสงค์ต่างๆมากมายเพราะกิจการเพื่อสังคมเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรแต่ถ้าไม่แสวงหากำไรแล้วทำอะไรเขาวัตถุประสงค์หลักคือสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคมในมุมมองต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูการตลาดเพื่อสังคมการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยมันจะรวมแนวคิดจากการตลาดเชิงพาณิชย์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันโดยใช้หลักและเทคนิคในการตลาดเชิงพาณิชย์นะคะเพื่อปรับปรุงสวัสดิการของผู้คนแล้วก็สภาพแวดล้อมทางกายภาพสังคมและเศรษฐกิจรอบด้านที่องค์การหรือบริษัทประกอบธุรกิจจัดการอยู่ดังนั้นเราจะเห็นว่าอะไรเราจะเห็นว่ามันประกอบด้วย3อย่างการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยในสามเหลี่ยมของเราจะเห็นว่าประกอบด้วยอันที่1คือสังคมเน้นให้ความสำคัญด้านสวัสดิการมนุษย์นะคะ human welfare อย่างที่2 อีกมุมนึงของคืออะไรคือผู้บริโภคเราเน้นว่า consumer เนี่ยหรือผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนและส่วนที่3คือบริษัทให้ความสำคัญในด้านกำไรมากน้อยแค่ไหนก็คือกำไรต้องบริษัทต้องมีกำไรผู้บริโภคต้องได้รับความพึงพอใจและสังคมต้องได้รับสวัสดิการมนุษย์หรือได้รับประโยชน์คืนกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดเพื่อสังคมประกอบไปด้วย3หลักนะคะ social marketing ก็คือสังคมผู้บริโภคแล้วก็บริษัทเราจะเห็นได้ว่าการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยประกอบพอเมื่อประกอบไปด้วย3อย่างแล้วสิ่งที่ออกมาจากการตลาดเพื่อสังคมก็คืออะไรก็คือทุกๆสังคมเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทมีกำไรแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะคะทำให้การตลาดเพื่อสังคมเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของ3 สเต็กโฮลเดอร์ได้ครบถ้วนค่ะ

0: เรามาดูตอนที่3ในเรื่องของจรรยาบรรณกันนะคะจรรยาบรรณคืออะไรเป็นมาตรฐานของความประพฤติที่เป็นวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรมว่าการกระทำของคนของบริษัทขององค์กรจะถูกหรือจะผิดสมควรหรือไม่สมควรนะคะจรรยาบรรณเนี่ยนอกเป็นประเด็นที่นอกเหนือจากกฎหมายขึ้นมาอีกนะคะการประกอบอาชีพของทุกอาชีพเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณนะคะจรรยาบรรณเนี่ยประกอบไปด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นอุดมคติสูงสุดของข้อบังคับของกฎหมายกฎหมายเนี่ยเป็นแค่ข้อบังคับที่เราบอกว่าบุคคลต้องประพฤติปฏิบัติภายในสังคมอย่างไรเราต้องมีกฎระเบียบต้องตามแต่ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยมันทำให้บุคคลและองค์กรเข้าสู่ขั้นที่สูงขึ้นนะคะเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อจะลงสังคมแล้วก็พัฒนาธุรกิจสังคมเรามาดูว่าจรรยาบรรณเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบเป็นแนวทางของความถูกต้องจรรยาบรรณไม่ใช่กฎหมายอย่าลืมนะคะแต่เป็นข้อผูกพันของจรรยาบรรณกำหนดให้บุคคลในองค์กรและวิชาชีพต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมในระดับหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับหรือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้โดยมีลักษณะสำคัญก็คือว่าจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยจะเกิดจากความต้องการของกลุ่มผู้ที่อยู่ในวิชาชีพนั้นๆแต่ละวิชาชีพก็มีจรรยาบรรณที่ต่างออกไปนะคะร่วมกันสร้างจรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพของตนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานของวิชาชีพนั้นๆจรรยาบรรณธุรกิจคือมาตรฐานการประพฤติที่ดีและกำหนดให้บุคคลในองค์กรซึ่งรวมถึงกรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือที่จะป้องกันการประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดนะคะจรรยาบรรณธุรกิจเนี่ยจุดประสงค์ใหญ่คือป้องกันการประพฤติในทางที่ผิดหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการของบริษัทที่ต้องการให้ทุกคนบุคลากรทั้งกรรมการบุคลากรในบริษัทและตัวนโยบายบริษัทเองเนี่ยปฏิบัติตามข้อบังคับแล้วก็นโยบายนะคะการจรรยาบรรณของนักการตลาดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะหลักการทั่วไปก็คืออันที่1 นักการตลาดไทยต้องมีจิตตระหนักในภาระหน้าที่และบทบาทที่จะช่วยกันเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและของประเทศไทยในตลาดโลกอย่าลืมนะคะเราเป็นนักการตลาดไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีนะคะเราเป็นนักการตลาดเราต้องมีความสามารถในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะทีนี้เรามาดูต่อว่านอกจากจรรยาบรรณของนักการตลาดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเนี่ยนอกจากตัวนักการตลาดเองแล้วต้องมีการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดด้วยคุณธรรมเราต้องมีการดำเนินกิจกรรมการตลาดด้วยคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมโดยระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบในทางลบต่อประชาชนคนไทยและประเทศไทยและเรามาดูต่อนะคะว่าจรรยาบรรณข้อที่3คืออะไรการรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตัวเองเราต้องพยายามทุกวิธีทางให้มั่นใจว่าการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆของตนเองเป็นไปเพื่อบ่งชี้ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยรวมเราต้องมั่นใจว่าการกระทำของเราเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลเสียนอกจากต่อตนเองแล้วต้องต่อบริษัทแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะเราเป็นนักการตลาดแล้วเนี่ยจรรยาบรรณนักการตลาดเนี่ยในมุมเชิงลึกเวลาเราออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเราต้องมุ่งเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของลูกค้าอย่างที่สองคือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เที่ยงตรงไม่หลอกลวงไม่โฆษณาเกินจริงและถ้ามีปัญหาหรือข้อควรระวังเราต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆไม่ควรหลบหรือซ่อนข้อมูลที่อาจจะเกิดให้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อผู้บริโภคได้นะคะส่วนข้อ3ให้บริการหลังการจำหน่ายตามสมควรหมายถึงเมื่อเราให้ สินค้าหรือบริการนำส่งลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้องมีการบริการหลังการขายเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายนะคะรวมถึงการบริการดัดแปลงแก้ไขและรับเรื่องร้องทุกข์อันสืบเนื่องมาจากการซื้อผลิตภัณฑ์ถ้าลูกค้ามีปัญหาเราต้องช่วยลูกค้านะคะแล้วเราต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขายด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วเรามาดูการตั้งราคาบ้างนะคะการตั้งราคาเป็นยังไงเราต้องไม่รวมกลุ่มกันตั้งราคาหรือเราต้องไม่สมรู้ร่วมคิดการเห็นในการกำหนดราคาที่ทำให้เกิดการเอาเปรียบผู้ซื้อนะคะอย่ารวมกลุ่มกันขึ้นราคาสินค้าอันที่สองเราต้องกำหนดผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางการตลาดอย่างเป็นธรรมนะคะไม่ว่ากับทั้งลูกค้าที่เราจะตั้งราคาสินค้าอย่างเป็นธรรมและกับผู้ผลิตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตเราต้องมีการกำหนดผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมอย่างเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะคะทีนี้เรามาดูการจัดจำหน่ายบ้างการจัดจำหน่ายจริยธรรมจรรยาบรรณนักการตลาดในการจัดจำหน่ายมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราไม่กักตุนสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสินค้านั้นๆขาดแคลนโดยเราจะเห็นได้ในช่วงฤดูต่างๆหรือล่าสุดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยสินค้าบริโภคจะขาดแคลนนะคะเราต้องไม่กักตุนสินค้าและไม่ผูกขาดช่องทางการกระจายสินค้าให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะต่อไปเรามาดูว่าแล้วมีอะไรอีกด้านการส่งเสริมการขายเวลาเราทำโฆษณาในโซเชียลมีเดียเวลาเราทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆเราต้องเว้นการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิดเราละเว้นวิธีการส่งเสริมการขายที่เป็นการหลอกนะคะด้านการวิจัยตลาดละเว้นการแอบอ้างการวิจัยตลาดเพื่อใช้ในการขยายสินค้าและบริการหรือกระดมทุนเพื่อกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นเวลาเราทำวิจัยตลาดเนี่ยเราต้องไม่แอบอ้างและเราต้องไม่ยอมให้ใครเอาข้อมูลไปแอบอ้างด้วยแล้วก็ละเว้นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและไม่นำข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าไปเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตในทุกกรณีนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากเพราะเมื่อเราวิจัยทำการวิจัยการตลาดเนี่ยเมื่อเราไปขอข้อมูลส่วนตัวลูกค้าหรือผู้บริโภคหรือคนที่เราคิดว่าจะเป็นผู้บริโภคของเราเนี่ยอย่างแรกอ่ะเราต้องไม่บิดเบือนข้อมูลว่าเราเอาข้อมูลอันนี้ของสินค้ามาเล่าให้เขาฟังแล้วเราต้องไม่บิดเบือนข้อมูลที่เขาให้เรามาด้วยว่านี่เป็นข้อมูลความคิดเห็นต่อสินค้าหรือบริการที่เขามีแล้วข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเราต้องไม่เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพราะเราขออนุญาตขอคอมเมนต์ขอข้อมูลส่วนตัวจากคนที่เราไปขอข้อมูลลูกค้าแล้วมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไม่เอาข้อมูลเขาไปเปิดเผยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและอาจจะมีผลทางกฎหมายPDPA ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะการวิจัยตลาดเนี่ยเวลาเราทำจรรยาบรรณในเรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะมันจะมีผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั้งซัพพลายเชนเลยค่ะทีนี้อันสุดท้ายเรามาดูว่าข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสัมพันธภาพขององค์กรเวลาเราเป็นนักการตลาดนะคะเรามีการคุยระหว่างองค์กรเนี่ยเราต้องดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะรักษาความลับของข้อมูลทางองค์กรไม่นำไปเปิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือในทางที่อาจทำให้เกิดองค์กรได้รับความเสียหายรวมทั้งเมื่อเราลาออกจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วเนี่ยข้อมูลทางการตลาดของบริษัทที่เราเคยทำงานอยู่เราไม่สามารถนำไปเปิดเผยให้กับบริษัทที่เราทำงานหลังจากที่เราไปทำงานเป็นบริษัทถัดไปหรือเราไม่สามารถนำไปเปิดเผยให้กับสาธารณชนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนนะคะอันที่สองคือต้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาต่างๆที่ได้ให้ไว้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นธรรมข้อ3คือไม่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆเราต้องสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ความไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นและองค์กรเพราะนั้นเราต้องไม่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆหรือความบังเอิญเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้รับประโยชน์หรือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับองค์กรหรือผู้อื่นนะคะและท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเราต้องขออนุญาตและให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงานซะก่อนค่ะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel

วัสดีค่ะในหน่วยที่3ของเรานะคะเราจะมาพูดถึงค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดเป้าหมายของการตลาดร่วมสมัยค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าในหน่วยนี้ค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคทำไมถึงมีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในการตลาดในยุคสมัยปัจจุบันค่ะที่ขอเรียกว่าเป็นร่วมสมัยนะคะเพราะว่ายังมีการถ่ายผ่านค่ะในระบบแบบเก่าเข้าสู่ระบบแบบใหม่ค่ะเรามาดูกันว่าในเชิงทฤษฎีค่ะเขาบอกไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเป็นเหมือนการเรียนรู้ค่ะในการที่จะดูว่าผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจอย่างไรในการที่จะซื้อนะคะไม่ว่าจะซื้อสินค้าก็ดีบริการก็ดีหรือปัจจัยต่างๆค่ะที่เข้ามามีผลกระทบนะคะและยิ่งคำว่าร่วมสมัยในที่นี้แปลว่าด้วยความที่ยุคปัจจุบันค่ะปัจจัยต่างๆนักศึกษาลองนึกย้อนกลับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆก็ยังเข้ามารบกวนเราไม่มากพอเท่าปัจจุบันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะหัวใจหลักๆค่ะของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าปัจจัยค่ะที่มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาค่ะนักศึกษาทำให้เราในฐานะนักการตลาดเองค่ะต้องเข้ามาศึกษาค่ะว่ากระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั้นเนี่ยเขามีแนวคิดมีความคิดมีอิทธิพลอะไรปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบค่ะที่ทำให้แต่ละบุคคลนะคะมีเรียกว่าวิธีการซื้อมีความชอบนะคะที่แตกต่างกันค่ะและเราค่ะในฐานะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเองนะคะหรือว่าในฐานะนักการตลาดเองควรที่จะเรียนรู้ค่ะว่าผู้บริโภคมีความคิดความอ่านอย่างไรปัจจัยอะไรบ้างค่ะเข้ามาทำให้ผู้บริโภคแต่ละคนนั้นนะคะมีวิธีการเลือกที่แตกต่างกันค่ะอาจารย์ขอสรุปย่อๆนะคะว่าปัจจัยที่มีผลค่ะต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดร่วมสมัยนะคะเราแบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักๆค่ะปัจจัยแรกเป็นปัจจัยภายนอกค่ะถ้าเราพูดถึงภายนอกก็คือปัจจัยที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั่นเองนะคะโดยที่เราไม่ได้ไปกระทำเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งเรานั้นเกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วมันกระทบค่ะเข้ามาที่ตัวเราค่ะปัจจัยภายนอกนะคะรวมไปถึงปัจจัยวัฒนธรรมค่ะและปัจจัยด้านสังคมค่ะอีกประเภทนึงค่ะมีภายนอกแล้วก็จะต้องมีภายในถูกต้องไหมคะปัจจัยภายในค่ะคือปัจจัยอะไรพอเราพูดถึงภายในนึกถึงเราตอนนี้นะคะสวมวิญญาณเป็นผู้บริโภคเองนะคะปัจจัยภายในคืออะไรก็ตามที่อยู่ในตัวของผู้บริโภคนะคะประกอบไปด้วยค่ะปัจจัยส่วนบุคคลค่ะและปัจจัยด้านจิตวิทยาค่ะเดี๋ยวเรามาลงดูกันนะคะว่าปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจารย์พูดถึงแบ่งเป็นอะไรได้บ้างค่ะปัจจัยภายนอกค่ะอย่างแรกประกอบไปด้วยวัฒนธรรมค่ะถ้านักศึกษาเห็นในหนังสือน่าจะรู้กันแล้วค่ะว่าวัฒนธรรมค่ะเป็นอะไรที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะมีการเรียนรู้ด้วยกันและมีการยอมรับกันในกลุ่มนั้นพร้อมกับแสดงออกมาในลักษณะเดียวกันค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นในประเทศไทยของเราใช่ไหมคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศสเราก็มีวัฒนธรรมในการที่จะทักทายที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะคนไทยก็จะไหว้ชาวฝรั่งเศสก็อาจจะมีการคิสกันที่แก้มอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งค่ะทีนี้ค่ะคำว่าวัฒนธรรมก็ยังประกอบไปด้วยวัฒนธรรมพื้นฐานค่ะวัฒนธรรมพื้นฐานคืออย่างเมื่อกี้ค่ะการทักทายที่เราใช้กันทั่วไปนะคะหรือว่าการกินค่ะนักศึกษาถ้าย้อนกลับไปคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราเมื่อ50ปีที่แล้วชาวไทยของเรานะคะอาจจะมีวัฒนธรรมการกินโดยการที่ยังใช้มืออยู่หรือว่านั่งพื้นนะคะแต่ปัจจุบันใช่ไหมคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้นมาโดยใช้ช้อนส้อมในการกินข้าวนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นค่ะว่าในตัววัฒนธรรมเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าในกลุ่มนั้นนะคะมีการยอมรับกันแล้วก็มีการแสดงที่เหมือนกันนะคะนั่นเรียกว่าวัฒนธรรมพื้นฐานค่ะส่วนวัฒนธรรมย่อยค่ะวัฒนธรรมย่อยคือวัฒนธรรมที่เริ่มแบ่งเป็นกลุ่มค่ะจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของการที่คุณพ่อคุณแม่ชอบอาจจะไปเที่ยวไหว้พระเก้าวัดนะคะในการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมการชอบบางคนอาจจะชอบการ์ตูนแนวอะไรนะคะมังงะใช่ไหมเอ่ยการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมย่อยๆในแต่ละกลุ่มชนละกันนะคะในแต่ละวัฒนธรรมค่ะสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาแบบนี้ส่งผลค่ะให้เรานะคะในฐานะผู้บริโภคเนี่ยมีการซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนค่ะ
และวัฒนธรรมอีกอย่างนึงก็คือชนชั้นทางสังคมค่ะในแต่ละชนชั้นนะคะก็จะมีวิธีการที่จับจ่ายใช้สอยแตกต่างกันเนาะเพราะอย่างสมมติว่าบางคนที่อยู่ในชนชั้นสูงใช่ไหมคะการซื้อสินค้าก็จะเห็นว่าเขาก็มีการซื้อสินค้าแบรนด์เนมใช่ไหมคะเพราะนอกเหนือจากการซื้อจับจ่ายสินค้าแบบนั้นแล้วนะคะไม่ใช่เพียงเพราะว่ามีอำนาจซื้ออย่างเดียวแต่การซื้อสินค้าพวกนั้นเป็นการแสดงออกให้เห็นด้วยถูกต้องไหมคะว่าคุณมีสไตล์อย่างไรมีชนชั้นทางสังคมอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ค่ะเรียกว่าวัฒนธรรมที่มีปัจจัยค่ะในการที่เข้ามาซื้อปัจจัยอีกด้านนึงค่ะของปัจจัยภายนอกคือปัจจัยด้านสังคมค่ะอย่างแรกเราเรียกกันว่ากลุ่มอ้างอิงค่ะกลุ่มอ้างอิงในปัจจุบันอาจารย์ขอเรียกเป็นแบบร่วมสมัยเลยละกันนะคะเขาเรียกกันว่าอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองค่ะใครก็ตามนะคะที่เป็นครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่ทำให้เราเนี่ยสนใจในสิ่งนั้นที่ผู้นั้นนำทางไปนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวอาจารย์เองเนี่ยชอบทำอาหารเหลือเกินค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูใน YouTube ก็ดี Instagram หรือ TikTok ก็ดีอาจารย์ก็จะเห็นตาฟีดของคนมาแชร์วิธีการทำอาหารแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์อาจจะมีพฤติกรรมในการที่อ๋อแบรนด์ยี่ห้อนี้ของกระทะดีอาจารย์อยากจะใช้เครื่องครัวชนิดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ค่ะมันเป็นการส่งออกมาให้เห็นถึงพฤติกรรมในการซื้อนั่นเองค่ะอีกปัจจัยนึงค่ะครอบครัวค่ะปัจจัยครอบครัวก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เราแสดงออกในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มีเพื่อนค่ะที่ทางบ้านเขาเนี่ยเวลาซื้อรถเรียกว่าซื้อแต่โตโยต้าเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พออาจารย์ถามว่าแล้วเธอจะซื้อรถอะไรเพื่อนก็ตอบว่าก็คงจะซื้อโตโยต้านะคะเพราะว่าเห็นแล้วว่าใช้ดีใช้ทนแล้วก็ทุกๆคนในตระกูล

สามารถมาช่วยกันได้ถ้าสมมติว่าเกิดการซ่อมแซมหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะให้คำปรึกษากันได้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เรียกว่าปัจจัยครอบครัวค่ะส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อของคุณนะคะหรือบางครอบครัวค่ะออกไปช้อปปิ้งกันในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยติดพฤติกรรมที่เสาร์อาทิตย์ไม่อยากอยู่ติดบ้านแต่อยากจะออกไปจับจ่ายใช้สอยก็เป็นไปได้นะคะอย่างที่3ค่ะบทบาทและสถานะค่ะในทางนี้นะคะอาจจะหมายถึงบทบาทที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในทางอาชีพด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นบทบาทของผู้ที่ต้องเป็นคุณหมอนะคะก็อาจจะมีการซื้อสินค้าที่แตกต่างกับบางท่านที่อาจจะทำงานในส่วนราชการอื่นๆหรือวิศวกรก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ค่ะเรียกว่าปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางด้านสังคมค่ะต่อมาค่ะพูดถึงภายนอกแล้วภายในล่ะคะคืออะไรปัจจัยภายในที่อาจารย์บอกคืออยู่ในตัวของเราเองเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่บ่งบอกความเป็นตัวเราคะแน่นอนค่ะเพศถูกต้องไม่เอ่ยอาชีพนะคะอายุรายได้นะคะหรือแม้กระทั่งวงจรของครอบครัวค่ะคำว่าวงจรชีวิตหรือว่าวงจรชีวิตครอบครัวเนี่ยหมายถึงว่าช่วงชีวิตของการที่เราเป็นเด็กนะคะเติบโตมาเรียนหนังสือประถมมัธยมเข้ามหาลัยเริ่มทำงานมีครอบครัวมีลูกนะคะจากกลายเป็นคุณแม่ก็กลายเป็นคุณยายนะคะแต่ละช่วงวัยค่ะแต่ละอาชีพแต่ละอายุนะคะแน่นอนค่ะส่งผลอย่างชัดเจนค่ะในการที่จะซื้อสินค้านักศึกษาลองแค่นึกกลับไปที่ตัวเองค่ะว่าสมัยเด็กๆประถมนักศึกษามีความต้องการอะไรอยากได้อะไรนะคะอาจจะได้แค่อยากได้ขนมอยากได้จักรยานในการที่จะปั่นนะคะแต่พอนักศึกษาเริ่มทำงานอาจจะเริ่มอยากมีรถมีบ้านนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยส่วนบุคคลค่ะและสุดท้ายค่ะปัจจัยภายในอีกอย่างคือเรียกว่าปัจจัยทางด้านจิตวิทยาค่ะคืออันนี้แสดงออกให้เห็นค่ะถึงความชอบความเชื่อแรงจูงใจการรับรู้นะคะบางท่านค่ะแน่นอนว่าแบรนด์เดียวกันบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีบางคนบอกมีประสบการณ์การใช้แล้วใช้แล้วไม่ดีเลยนะคะบางคนบอกว่าแต่ที่บ้านเราใช้แล้วดีนะนะคะเพราะเนี่ยจิตวิทยาคือการรับรู้ค่ะว่าแต่ละคนได้มีการรับรู้ในตัวแบรนด์นั้นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทั้งทัศนคติบุคลิกภาพและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนั่นเองค่ะแล้วนี่ค่ะปัจจัยคร่าวๆค่ะที่ส่งผลกระทบให้กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตลาดร่วมสมัยค่ะ

มาถึงในส่วนของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคค่ะนักศึกษาแน่นอนว่าถ้าในฐานะของผู้ประกอบการเองนะคะหรือว่าการที่เราเป็นนักการตลาดค่ะเราควรที่จะต้องรู้ใช่ไหมคะว่าก่อนที่ผู้บริโภคค่ะจะไปซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือท้ายที่สุดแล้วผู้บริโภคเองอาจจะไม่ซื้อสินค้านั้นก็เป็นไปได้ค่ะเราควรจะรู้ค่ะว่าผู้บริโภคมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการคิดอย่างไรคะก่อนที่เขาจะไปตัดสินใจซื้อและเมื่อเขาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไรค่ะเรามาดูกันค่ะอย่างแรกนะคะขั้นตอนแรกคือการที่เราต้องรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการนั้นๆค่ะสมมุติค่ะว่าถ้าอาจารย์นะคะรู้สึกร้อนค่ะอาจารย์เริ่มมีปัญหาแล้วว่าฉันร้อนนะคะอาจารย์ก็อาจจะรู้ว่าเอ๊ะในความเป็นจริงฉันอาจจะต้องการซื้อแอร์มาติดที่บ้านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกค่ะต้องรู้ปัญหาและความต้องการก่อนนะคะพอผู้บริโภครู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือปัญหาของเขาคืออะไรค่ะเขาจะเริ่มไปขั้นที่สองค่ะเขาจะเริ่มแสวงหาข้อมูลค่ะนักศึกษาพออาจารย์รู้ค่ะว่าอาจารย์ร้อนอาจารย์ต้องการซื้อแอร์อาจารย์ก็เริ่มค่ะที่จะไปศึกษาไม่ว่าจะเป็น Google ก็ดีนะคะสอบถามว่าแอร์ยี่ห้อที่ดีที่สุดคืออะไรหรือแอร์ที่ให้ความเย็นแอร์ที่เสียงเบาที่สุดนะคะหรืออาจารย์อาจจะไปถามเพื่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะขั้นที่2ค่ะรู้ความต้องการเสร็จเราจะเริ่มหาข้อมูลกันค่ะพอเราหาข้อมูลเสร็จทีนี้เป็นไงคะข้อมูลเต็มมือเลยค่ะไม่ว่าจะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ดีเพื่อนแนะนำมาอีกยี่ห้อนึงในอินเทอร์เน็ตบอกอีกยี่ห้อนึงผู้บริโภคค่ะเริ่มต้องคิดค่ะมาถึงขั้นที่3ค่ะผู้บริโภคต้องประเมินทางเลือกกันแล้วค่ะว่าผู้บริโภคอาจจะใช้ราคาเป็นตัวตั้งหรือเปล่าหรือบางท่านบอกว่าขอเสียงเงียบที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพอผู้บริโภคสามารถประเมินทางเลือกได้ค่ะขั้นที่4ค่ะเข้ามาถึงขั้นที่เรียกว่าตัดสินใจซื้อค่ะทีนี้คณะศึกษาบางครั้ง

เราเห็นได้ชัดเลยค่ะถ้าผู้บริโภคใช้สินค้าไปเสร็จแล้วชอบนักศึกษาเองจะทำอย่างไรคะตัวอาจารย์เองนะคะถ้าชอบแน่นอนค่ะอาจารย์อาจจะมีถ่ายรูปแชร์โพสต์หรืออาจจะบอกในกลุ่มไลน์เพื่อนๆที่สนิทก็เป็นไปได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็อาจจะมีการให้ฟีดแบ็กกับสิ่งนั้นถูกต้องไหมคะอันนี้ในกรณีที่ซื้อนะคะแล้วถ้ากรณีที่ซื้อใช้เสร็จแล้วไม่พึงพอใจจะเป็นอย่างไรคะแน่นอนค่ะทำในอย่างเดียวกันเลยนะคะอาจจะมีการฟีดแบ็กใช่ไหมคะการแชร์ต่อแต่การเล่าเรื่องราวอาจจะไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวของผู้บริหารหรือของ entrepreneur หรือว่าผู้จัดการเองหรือการนักการตลาดเองก็จะต้องมีการรองรับให้เห็นว่าทั้ง5ขั้นตอนของกระบวนการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในส่วนไหนแต่ในทางที่ดีค่ะเราควรตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้ได้นะคะทั้ง5ขั้นนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะทีนี้ค่ะในการแก้ไขปัญหานะคะสิ่งแรกค่ะผู้บริโภคดูก่อนค่ะถ้าในช่วงของการแก้ปัญหาผู้บริโภคทำอะไรได้บ้างนะคะค้นหาข้อมูลเราค้นหาจากช่องทางไหนได้บ้างนะคะหรือว่าในการประเมินทางเลือกเทียบค่ะว่าคุณสมบัติที่ต้องการราคานะคะหรือแบรนด์ที่มีเราจะเลือกทางไหนได้บ้างค่ะและในการตัดสินใจซื้อแน่นอนค่ะต้องมีการเปรียบเทียบอยู่แล้วถูกต้องไหมคะสุดท้ายค่ะพฤติกรรมค่ะแน่นอนว่าต้องมีการประเมินความพึงพอใจนะคะหรือใครที่ชอบอาจจะกลายเป็นเรียกว่าลูกค้า royalty ก็ได้นะคะลูกค้าที่จงรักภักดีกับแบรนด์เลยก็ได้ค่ะสิ่งนี้ค่ะทีนี้ค่ะการพูดถึงพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น5ขั้นตอนนั้นแต่ค่ะนักศึกษาคะแต่ในแต่ละพฤติกรรมผู้บริโภคยังมีการแบ่งตามเจเนเรชันอีกค่ะแน่นอนค่ะว่า5ขั้นตอนนั้นแต่ละเจนอาจจะมีการแสดงออกมาที่แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอบอกถึงเจเนเรชันต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะเราเริ่มตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ค่ะสำหรับใครที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ก็อาจจะลองมองถึงคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเราก็ได้นะคะท่านในกลุ่มนี้นะคะจะมีความภักดีต่อแบรนด์ค่ะจะเห็นได้ว่าใครใช้ยี่ห้ออะไรตามกันมาก็ยังจะใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้บางยี่ห้อนั้นอาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกค่ะท่านจะมีความภักดีแล้วก็จะนิยมซื้อแบรนด์แบบดั้งเดิมที่สามารถเชื่อถือได้ค่ะและท่านรับข่าวสารจากทางไหนคะแน่นอนค่ะยังเป็นทีวีหรือบางครั้งอาจจะเป็นวิทยุนะคะแต่เบบี้บูมเมอร์บางท่านปัจจุบันก็เริ่มใช้ไลน์กันแล้วค่ะต่อมาค่ะใน Gen X ค่ะเจนนี้นะคะจะระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะเริ่มมีการหาข้อมูลค่ะก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะคะแล้วก็การรับข่าวสารเขาค่ะเริ่มมีการรับผ่านช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์ต่างๆค่ะมาถึงยุคนี้ค่ะGen Y ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่ามิลเลนเนียลนั่นเองนะคะมิลเลนเนียลค่ะเป็นยุคที่หรือว่าเป็นกลุ่มเจเนเรชันที่ชอบความสะดวกสบายเป็นหลักค่ะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเป็นละค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุ่นแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันอาจจะไม่ออกไปซื้อสินค้าแล้วนะคะเริ่มมีการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ค่ะแล้วก็ให้คุณค่ากับแบรนด์ที่ให้คุณค่าต่อสังคมมากขึ้นนะคะการรับข้อมูลข่าวสารของเจนนี้ค่ะจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในมือถือนั่นเองค่ะเจน C ค่ะหรือบางคนจะเรียกว่าเจน Z ก็ได้นะคะเจนนี้ค่ะจะมุ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับความยั่งยืนค่ะอะไรหรือแบรนด์ไหนที่มีความซัสเทนนะคะรักสังคมนะคะเจนนี้จะให้ความสนใจมากขึ้นค่ะโดยโซเชียลมีเดียที่เขาจะใช้หลักๆก็อาจจะมีตั้งแต่ TikTok ค่ะ IG นะคะหรือว่า X ก็ตามค่ะแล้วเจนนี้ค่ะจะ follow influencer เป็นหลักด้วยเช่นกันค่ะเจนสุดท้ายค่ะเจนที่เรียกว่าเจนอัลฟาค่ะเติบโตมากับเทคโนโลยีที่เต็มมือเรียบร้อยแล้วค่ะมีตั้งแต่ AI ก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเจนนี้ค่ะจะเติบโตมากับเทคโนโลยีทำให้เขาค่ะมีความอินเตอร์แอคทีฟมากนะคะแล้วก็สิ่งสื่อที่เขาได้รับค่ะก็จะเป็นสื่อทั้งหมดเลยนะคะที่ Gen Z มีแต่อาจจะมีการเพิ่มเติมว่าเขาอาจจะมีการใช้แอปเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ VR AR เองนะคะแล้วก็หลักๆค่ะอาจจะไม่ฟังผู้ปรกนักเพราะว่าจะตามอินฟลูเอนเซอร์เป็นหลักด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์ลงมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าเจนต่างๆเหล่านี้ถ้าเข้ามาสู่กระบวนการในการตัดสินใจซื้อที่อาจารย์บอก

5ขั้นตอนค่ะ27นี้จะมีการเรียกว่าขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ขอเปรียบเทียบระหว่าง Gen X กับ Gen Z แล้วกันนะคะในขั้นแรกค่ะที่บอกไปถึงการรับรู้ถึงปัญหาหรือว่าเรียกว่าความต้องการนั่นเองค่ะ Gen X อาจจะบอกว่าน้ำหอมเดิมที่มีหมดค่ะต้องซื้อใหม่เขาเริ่มมองเห็นปัญหาแล้วว่าของที่มีหมดความต้องการเขาคือต้องการซื้อใหม่นะคะเพื่อที่อาจจะเอาไปใช้ออกงานนะคะส่วน Gen Z ค่ะบอกว่าเจอเขาเรียกว่าคลิปใน TikTok ค่ะเป็นแบบกลิ่นน้ำหอมจาก TikTok ที่กำลังฮิตค่ะทำให้เกิดความต้องการจะเห็นว่าการรับรู้ปัญหาของ2เจนนี้แตกต่างกันแล้วนะคะต่อมาค่ะพอเขารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรค่ะเขาก็จะไปถึงขั้นที่เรียกว่าเริ่มสืบหาข้อมูลนะคะหรือค้นหาข้อมูล Gen X เองค่ะอาจจะออกจากบ้านค่ะไปห้างใช่ไหมเอ่ยไปดูเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆว่าตอนนี้ตามเคาน์เตอร์แบรนด์มีน้ำหอมกลิ่นใดบ้างแล้วก็ลองดมนะคะแล้วก็อาจจะถามเพื่อนๆที่ร่วมงานด้วยก็ได้ค่ะส่วน Gen Z ค่ะทำอย่างไรเอ่ยไม่ได้ออกไปไหนค่ะใช้สกอร์อยู่หน้ามือเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะดู TikTok ดู YouTube หรือ Instagram นะคะว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านใดออกมารีวิวน้ำหอมตัวที่สนใจบ้างนะคะนี่คือการหาข้อมูลค่ะต่อมาในส่วนของการประเมินทางเลือกค่ะ Gen X ค่ะก็จะเอาสิ่งที่เราเห็นตามเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยแหละค่ะมาเรียกว่าเทียบเคียงราคาเทียบเคียงกลิ่นนะคะแล้วก็อาจจะดูโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแล้วถึงตัดสินใจที่จะซื้อค่ะส่วน Gen Z ค่ะก็เทียบจากอินฟลูเอนเซอร์ที่มารีวิวเนี่ยแหละค่ะว่าแบรนด์ไหนหรือจะเป็นการจัดอันดับน้ำหอมประจำปีนั้นๆ นะคะแล้วถึงจะตัดสินใจค่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจซื้อของ Gen X เนี่ยเวลาซื้ออาจจะซื้อที่เคาน์เตอร์แบรนด์เลยหรือบางครั้งอาจจะมีการอยากจะไปดูตี้ฟรีบ้างนะคะเพราะว่ามีการใช้ที่มัธยัสถ์มากกว่า Gen Z นั่นเองค่ะ Gen Z ค่ะถ้าการประหยัดก็อาจจะมีการรอค่ะรอโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายที่เกิดขึ้นใน Shopee เอง Lazada เองไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญอย่าง11/11หรือ12/12แบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะและสุดท้ายค่ะพฤติกรรมหลังการซื้อค่ะ Gen X เองถ้าพอใจจะซื้อซ้ำค่ะแล้วบอกต่อแค่ในวงเพื่อนค่ะแต่ Gen Z ค่ะถ้าชอบมากเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็รีวิวลงแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ก็ด้วยก็ได้ค่ะและนี่ค่ะพฤติกรรมในแต่ละเจนและกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ5ขั้นตอน

ตลาดเป้าหมายในตลาดร่วมสมัยค่ะนักศึกษาคะคำว่าการตลาดเป้าหมายค่ะหรือมองอีกมุมนึงนะคะก็คือการที่เราจะมาดูกันค่ะว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใครค่ะซึ่งในส่วนการตลาดเป้าหมายนะคะในความเป็นจริงเราแบ่งเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ3ตัวค่ะ S T แล้วก็ตัว P ค่ะตัว S ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคืออะไร S คือในส่วนของ segmentation ค่ะคือการที่เราแบ่งส่วนตลาดค่ะเป็นการแบ่งตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะออกเป็นตลาดย่อยๆค่ะที่แตกต่างกันโดยที่เขาก็จะมีเกณฑ์ค่ะในการที่เราจะเอามาแบ่งค่ะถามว่าแบ่งทำไมค่ะนึกภาพนะคะนักศึกษาถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะคะการที่เราผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งออกมาแล้วเราจะทำการตลาดให้กับคนทั่วโลกค่ะเป็นไปได้ยากมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราเลยจะต้องแบ่งค่ะแบ่งโลกใบนี้ออกมานะคะเป็นส่วนๆค่ะว่าเราจะเจาะกลุ่มหรือเลือกการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนไหนบ้างนะคะโดยที่การแบ่งนั้นก็จะมีประเภทของการแบ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่างที่2ค่ะเราเรียกว่าตัว T ค่ะตลาดเป้าหมายหรือ targeting ค่ะหรือ target นั่นเองนะคะคำว่า target ค่ะบ่งบอกถึงเป้าหมายค่ะแปลว่าเราจะนำค่ะตลาดที่เราแบ่งเมื่อกี้นะคะออกมาค่ะแล้วก็จะเลือกออกมาสัก1ย่อยๆของตลาดแล้วก็มากำหนดเป็นเป้าหมายนั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการกำหนดตลาดเป้าหมายเป็นกิจกรรมค่ะที่เราจะประเมินแล้วก็เลือกส่วนตลาดค่ะที่บริษัทนั้นอาจจะเห็นว่าเหมาะสมนะคะทางด้านทรัพยากรความชำนาญของบริษัทเองนะคะตลอดไปจนเรามองเห็นโอกาสค่ะที่เราจะสามารถทำต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะตัว T ในที่นี้หมายถึงการกำหนดเป้าค่ะเลือกจากตัว S มาเป็นตัว T ค่ะหลังจากที่เราได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือตลาดเป้าหมายของเราเสร็จแล้วค่ะแบรนด์เองจะทำสิ่งที่เรียกว่าตัว P ค่ะ positioning ค่ะ positioning เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะแต่คำว่ากำหนดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปกำหนดตำแหน่งบนเชลฟ์สินค้าหรือว่าวันนี้เราจะนำสินค้าไปวางที่จุดไหน

0: ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะแต่คำว่ากำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในที่นี้หมายถึงว่าเราอยากให้สินค้านั้นแบรนด์นั้นมีจุดยืนในใจของลูกค้าตรงไหนบ้างนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งในที่นี้หมายถึงจุดยืนหรือตำแหน่งในใจของลูกค้าค่ะการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เลยทำให้บริษัทเกิดความพึงพอใจหรือการสร้างภาพลักษณ์การรับรู้ใดรับรู้หนึ่งนะคะให้กับผู้บริโภคค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกว่าการสร้างความแตกต่างด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะเราย้อนกลับมาดูที่ตัวแรกค่ะตัว S segmentation การแบ่งตลาดกันค่ะโลกใบนี้นึกภาพนะคะเราต้องแบ่งออกมาเป็นส่วนย่อยๆค่ะแต่ถามว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแบ่งได้บ้างนะคะเกณฑ์แรกค่ะเราใช้ภูมิศาสตร์ค่ะ geographic segmentation ค่ะคือใช้พื้นที่ในการแบ่งค่ะนักศึกษาสมมุติโลกใบนี้เราอาจจะแบ่งเป็นภาคเป็นทวีปค่ะเอเชียอเมริกาเหนือยุโรปหรืออะไรก็ตามใช่ไหมคะแต่มองเล็กลงมานิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่าเราแบ่งภูมิศาสตร์ตามในประเทศเราเราก็อาจจะแบ่งเป็นภาคเหนือภาคกลางนะคะภาคอีสานภาคใต้นะคะแบ่งเล็กไปกว่านั้นค่ะเราอาจจะมีการแบ่งที่แบ่งเป็นสัดส่วนในเมืองค่ะกับนอกเมืองหรือเราเรียกกันว่าในเขตชุมชนนอกเขตชุมชนนะคะแต่หลักๆแล้วเราใช้เกณฑ์ของภูมิศาสตร์ในการแบ่งค่ะอย่างที่2ค่ะแบ่งตามประชากรศาสตร์ค่ะ Demographic Segmentation ค่ะประชากรศาสตร์นึกถึงเราที่เป็นหนึ่งในประชากรค่ะอะไรที่บ่งบอกความเป็นเราได้บ้างคะแน่นอนค่ะเพศอายุอาชีพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่บ่งบอกความเป็นเราค่ะการศึกษานะคะบทบาททางสังคมศาสนานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเอามาแบ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาอาจจะเห็นสินค้าบางอย่างถูกไหมเอ่ยที่แบ่งเพศเช่นโฟมล้างหน้าคุณผู้ชายหรือว่าสบู่คุณผู้ชายแบบนี้นะคะหรือว่าสินค้าบางประเภทสำหรับวัยเด็กวัยทำงานนะคะหรือว่าผู้สูงวัยก็มีอันนี้เรียกว่าแบ่งตามประชากรศาสตร์ค่ะอย่างที่3ค่ะเราจะแบ่งกันตามหลักจิตวิทยาค่ะหรือ physical graphic segmentation ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นการแบ่งโดยใช้จิตวิทยาคือเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละคนมีความชอบอย่างไรนะคะมีไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตอย่างไรบางคนบอกว่าเป็นคนเร่งรีบนะคะหรือบางคนบอกว่าเน้นการชอบอยู่แบบเงียบๆสงบนะคะเรียกว่าแบบชิลๆ normal life นะคะก็ขึ้นอยู่ค่ะว่าแต่ละคนมีวิถีชีวิตอย่างไรซึ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้เห็นค่ะว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างไรในการที่จะซื้อสินค้าก็ดีหรือบริโภคสินค้านะคะแล้วแบบที่4ค่ะเราเป็นของพฤติกรรมค่ะแต่คำว่าพฤติกรรมในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมในการซื้อคณะศึกษาจะเห็นไหมคะว่าบางคนค่ะซื้อสินค้าทีละเยอะๆเลยนะคะหรือบางคนซื้อด้วยเงินสดเป็นหลักนะคะหรืออาจารย์ยังมีเพื่อนบางคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะหรือบางคนนะคะที่ชอบใช้บัตรเครดิตเพราะชอบสะสมแต้มนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในพฤติกรรมในการซื้อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งตามพฤติกรรมแบบนี้กำลังพูดถึงว่าพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคนั่นเองค่ะ segmentation จบไปแล้วค่ะต่อมาพอตัว estate ต้องเป็นตัวอะไรคะตัว T ค่ะTarget นะคะการเลือก Target ของเราจะเลือกได้จากอะไรอย่างแรกค่ะเราต้องประเมินตลาดนั้นก่อนค่ะว่าตลาดนั้นมีจำนวนของผู้บริโภคพอไหมนะคะบางคนเลือกออกมาแล้วเหลือลูกค้าเป้าหมายอยู่เพียงแค่100 200คนก็อาจจะทำให้คุณไม่สามารถที่จะสร้างผลกำไรได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นประเมินส่วนตลาดออกมาก่อนค่ะส่วนที่2ค่ะสร้างฐานข้อมูลหรือกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคำว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาจจะไม่ได้มี1กลุ่มค่ะเราอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองได้ด้วยเช่นกันนะคะและสุดท้ายค่ะเราจะมาเลือกส่วนตลาดค่ะว่าส่วนตลาดไหนกันแน่ที่คุณอยากจะใช้มาเป็นตลาดเป้าหมายนะคะพอเราได้แล้วค่ะว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือทาร์เก็ตของเราเป็นใครค่ะทีนี้ค่ะตัวแบรนด์เองค่ะเมื่อคุณรู้ว่าลูกค้าคุณคือใครคุณก็จะต้องมาวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หรือ Ppositioning นั่นเองนะคะว่าคุณจะใช้จุดยืนไหนในใจลูกค้าเพื่อที่จะดึงความต้องการของลูกค้าออกมาได้นะคะ3จุดยืนที่อาจจะช่วยให้คุณสามารถดึงสิ่งที่เรียกว่าแตกต่างกับผู้บริโภคได้ค่ะอย่างแรกค่ะอาจจะใช้จุดอารมณ์เป็นหลักค่ะในการที่จะใช้เป็นจุดที่แตกต่างนะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นโฆษณาของบริษัท ประกันชีวิตนะคะที่จะชอบมีโฆษณาที่เรียกน้ำตาทำให้เรารักคนที่เรารักมากขึ้นหรือว่าใส่ใจคุณค่าของชีวิตมากขึ้นนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นจุดยืนโดยใช้อารมณ์นะคะอย่างที่สองค่ะอาจจะใช้เป็นแบบจุดยืนด้านการใช้งานค่ะบางคนอาจจะนำเสนอให้เห็นค่ะว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรเมื่อคุณใช้สินค้านี้แล้วอาจจะแก้ปัญหาคุณได้ค่ะแบบนี้ก็จะเรียกว่ามองให้เห็นค่ะว่าการใช้งานเป็นอย่างไรใช้ได้ระยะยาวหรือเปล่านะคะจันยกตัวอย่างเช่นแบรนด์โทรศัพท์มือถือค่ะมีอยู่2ยี่ห้อที่อาจจะมีการเรียกว่าแข่งขันกันค่ะยี่ห้อนึงก็พยายามบอกว่าอีกยี่ห้อนึงเนี่ยแบตเตอรี่หมดเร็วเหลือเกินนะคะส่วนอีกยี่ห้อนึงบอกว่าฉันมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานนะคะไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งวันนึงต้องชาร์จ 2-3 รอบนะคะนี่เรียกว่าจุดยืนการใช้งานค่ะและอย่างที่3ค่ะจุดยืนของความแตกต่างค่ะคำว่าความแตกต่างที่นี้อาจจะแตกต่างได้ตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะแพ็คเกจจิ้งสีรูปลักษณะนะคะหรือว่าอาจจะแตกต่างในมุมมองของราคาก็ได้ค่ะข้าจะบอกว่าของเราเป็นราคาที่ถูกอยู่เสมอนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องราคานะคะเพราะฉะนั้นดึงออกมาให้ได้ค่ะว่าความแตกต่างของคุณเมื่อแข่งกับคู่แข่งขันแล้วคืออะไรค่ะอาจารย์ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะว่าปกติแล้วเวลาเราทำการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เราจะทำเป็นกราฟกันค่ะกราฟแกน x และแกน y ค่ะเพื่อมองให้เห็นค่ะว่าเมื่อมองในมุมของตลาดแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงไหนของตลาดนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz ค่ะเมื่อพูดถึง Benz คุณนึกถึงอะไรและถ้าเมื่อคุณนึกถึงรถยี่ห้อ Toyota หรือ Hondaคุณนึกถึงอะไรอาจารย์ฝากไว้นะคะในเซกเมนต์ของรถยนต์เหมือนกันเนี่ยตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์แต่ละแบรนด์วางไว้ก็แตกต่างกันค่ะและนี่ค่ะเป็นหัวใจของการตลาดเป้าหมายในการตลาดร่วมค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับในหน่วยที่5นะครับของชุดวิชา32489นะครับการตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัลนะครับหน่วยที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยผลิตภัณฑ์นะครับสำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยเพราะอะไรครับในการทำธุรกิจสำหรับนักการตลาดเนาะเราก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะในการทำการตลาดร่วมสมัยเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับโดยที่วัตถุประสงค์นะครับคือเน้นเรื่องของการอธิบายแนวคิดครับผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเนาะการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ครับสำหรับการตลาดร่วมสมัยนะครับโดยที่นะครับผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรู้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทของผลิตภัณฑ์แล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยนะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยหมายถึงอะไรเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไรครับความคิดก็ได้เนาะเอกลักษณ์ทางกายภาพของสินค้าเนาะนะครับความคิดเอกลักษณ์ทางกายภาพสินค้าหรือบริการนะครับหรือการรวมกันทั้ง3ส่วนเลยเนาะความคิดก็คือที่มาของผลิตภัณฑ์เนาะเอกลักษณ์ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกนะครับของกายภาพของสินค้าเนาะนะครับการบริการหรือรวมกันทุกส่วนเลยนะครับกลายเป็นการรับรู้ของผู้บริโภคเนาะนะครับเป็นองค์ประกอบเนาะในการที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เนาะที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าเนาะเพื่อตอบสนองเนาะความต้องการของลูกค้าแล้วก็สร้างผลกำไรนะครับให้กับธุรกิจนะครับโดยที่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมี3องค์ประกอบหลักนะครับได้แก่อะไรครับได้แก่องค์ประกอบหลักเนาะองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็องค์ประกอบการบริการสนับสนุนนะครับโดยที่นะครับผลิตภัณฑ์เองเนี่ยอย่างที่บอกก็คืออะไรครับเขามีส่วนประกอบหลักๆก็คือองค์ประกอบหลักก็คือผลิตภัณฑ์มันคืออะไรเนาะนะครับบรรจุภัณฑ์คืออะไรถามว่าบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไรล่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อะไรผู้บริโภคเห็นก่อนใช่ไหมสมมุติเราไปเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยครับเราก็จะเห็นบรรจุภัณฑ์ก่อนนะครับเป็นสิ่งที่เราสนใจใส่ใจนะครับเราเริ่มหยิบมาดูสนใจบรรจุภัณฑ์ก็เหมือนการที่เขาแต่งตัวใช่ไหมให้ลูกของเราเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแต่งตัวให้เขาดูดีเนาะเขาก็จะโดดเด่นเนาะแล้วก็สามารถที่จะเด่นกว่าคู่แข่งที่วางอยู่ข้างๆกันบนเชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะครับแล้วก็มีองค์ประกอบสนับสนุนอะไรของผลิตภัณฑ์เราแล้วมีอะไรสนับสนุนลูกค้าเราบ้างนะครับโดยที่ระดับของผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยเนาะเราก็จะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์หลักเนาะซึ่งหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุณค่าคุณประโยชน์นะผลิตภัณฑ์ที่เรามี

ครับให้กับลูกค้าเนอะเช่นถ้าเราขายเครื่องดื่มเครื่องดื่มคืออะไรครับดับกระหายใช่ไหมครับให้ความสดชื่นเนาะให้ความสดชื่นเนาะผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับผลิตภัณฑ์คาดหวังเนาะเป็นสิ่งที่คนเนี่ยคาดหวังจากเราอยากให้เรามีอะไรเนาะซึ่งในอดีตเองเนี่ยผลิตภัณฑ์อาจจะเน้นเรื่องของอะไรครับรสชาติอร่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์สุขภาพมาแรงใช่ไหมครับคนคาดหวังอะไรครับคาดหวังผลิตภัณฑ์ต้องรสชาติอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีสิ่งสารเคมีปราศจากน้ำตาลถูกไหมครับผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มครับเรามีบริการอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างมีเบเนฟิตอะไรจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราเนอะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ศักยภาพครับอะไรที่เป็นศักยภาพที่เราจะทำได้เพิ่มเติมในอนาคตนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นระดับผลิตภัณฑ์ของการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เองเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทครับถ้าเราแบ่งผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคแล้วกันเนาะกลุ่มอุปโภคบริโภคที่ผู้บริโภคเนี่ยซื้อไปกินไปใช้เองนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคก็หลักๆก็จะมีผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อเนาะชื่อมันบอกแล้วว่าสะดวกซื้อสะดวกซื้อแปลว่าอะไรเราเจอง่ายๆเลยทั่วๆไปในชีวิตประจำวันหรือมีขายตามร้านค้าทั่วๆไปนะครับมีขายกันอย่างกว้างขวางเนาะนะครับแล้วก็อาจจะเจอได้ตามร้านสะดวกซื้อเนาะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อสะดวกในการซื้อหาจะเป็นของกินของใช้น้ำดื่มนะครับข้าวสารนมนะครับผลิตภัณฑ์ขนมสแน็คต่างๆช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าของใช้ภายในบ้านนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อนะของที่เราซื้อบ่อยใช้บ่อยนะครับใช้แล้วหมดไปนะครับพวกนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อนะในเรื่องของการตัดสินใจของผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อก็อาจจะตัดสินใจไม่มากนะคนส่วนใหญ่ก็ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยซื้อแบรนด์ที่เราเชื่อถือนะครับที่เรากินแล้วใช้แล้วเราประทับใจใช่ไหมการตัดสินใจก็จะรวดเร็วเนอะใช้เวลาไม่กี่วิใช่ไหมไม่กี่วินาทีที่หน้าเชลฟ์ก็หยิบไปเลยนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราเชื่อถือในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับสองก็คือผลิตภัณฑ์เลือกซื้อครับคำว่าเลือกคืออะไรครับเรามีการเปรียบเทียบครับเราเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคุณสมบัติมันอาจจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเช่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลือกซื้ออาจจะเป็นลักษณะของงานศิลปะเนาะแฟชั่นเสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าก็อาจจะเป็นเลือกซื้อเพราะเราต้องเลือกอะไรครับที่เหมาะกับเราใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดีไซน์นะครับคุณสมบัติเพราะแต่ละร้านแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะมีสไตล์ดีไซน์ไม่เหมือนกันนะจะสลิมฟิตจะเข้ารูปนะครับจะเป็นแบบว่าไซส์ที่เป็นแบบหลวมๆหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับตามที่เราชอบนะหรือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเราอาจจะเลือกดีไซน์เลือกฟังก์ชันนะครับเลือกฟีเจอร์ต่างๆที่เหมาะสมกับเรานะครับ3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจาะจงซื้อเนาะเจาะจงเลยเจาะจงแปลว่าเราระบุเลยนะส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นมีความภักดีในตราผลิตภัณฑ์นั้นนะครับเราภักดีเรารักตราผลิตภัณฑ์นั้นมากๆฉะนั้นเนี่ยเราเจาะจงเลยว่าถ้านาฬิกาเราต้องซื้อยี่ห้อนี้ถ้ากระเป๋าเราต้องซื้อยี่ห้อนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาสูงนิดนึงเนาะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับแบรนด์เนาะเพราะแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นเนาะเราเจาะจงซื้อเลยนะครับอันสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์ไม่พึงแสวงแปลว่าอะไรครับไม่พึงแสวงคือเราอ่ะไม่ค่อยตระหนักเนอะถึงความจำเป็นของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมันจำเป็นเช่นประกันชีวิตประกันภัยต่างๆครับในวันที่เราสุขภาพดีใช่ไหมเราก็โอ้ยซื้อทำไมเปลืองเงินซื้อแล้วทิ้งเนอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอหลายคนเริ่มต้องใช้บริการใช่ไหมก็เริ่มสึกอ๋อโอเคมันก็จำเป็นเนอะมันคือการซื้อความสบายใจใช่ไหมมันคืออะไรครับซื้อความปลอดภัยให้กับตัวเรานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างเนอะนะครับก็จะเป็นสะดวกซื้อใช่ไหมผลิตภัณฑ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เจาะจงแล้วก็ไม่แสวงซื้อนะครับนอกจากนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมก็คือว่าเขาไม่ได้ซื้อไปกินไปใช้เองครับซื้อไปผลิตไปทำสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคอีกครั้งนึงก็จะประกอบด้วยพวกวัตถุดิบต่างๆครับในการผลิตเนาะนะครับอุปกรณ์สำคัญอุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนต่างๆนะครับสมมติอาจารย์ขายโทรทัศน์แล้วกันเนาะโทรทัศน์เนาะทีวีรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็ต้องมีจอนะครับมีน็อตมีองค์ประกอบต่างๆนะครับมีจอภาพมีมอนิเตอร์อะไรนะครับหรือมีแผงวงจรต่างๆนะครับพวกนี้ก็ถือว่าอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนาะเพื่อจะมาประกอบแล้วก็ขายให้กับผู้บริโภคต่อไปนะครับแล้วก็วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆรวมถึงบริการของด้านอุตสาหกรรมเนาะหลายๆสินค้าที่เป็นอะไรครับเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเขาต้องมีบริการหลังการขายนะครับไปเซตเครื่องให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเนี่ยมันก็จะมี3ขั้นตอนหลักครับขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์ analysis สำคัญมากเนาะก็จะเชื่อมโยงกับหน่วยที่ผ่านมานะครับขอโปรโมทนิดนึงเนาะการวิจัยการตลาดร่วมสมัยเนาะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้บริโภคเกี่ยวกับคู่ค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใช่ครับภายนอกใช่ไหมมหาภาคเนาะ

ช้ SWOT analysis เนาะหรือวิเคราะห์ five forces วิเคราะห์คู่แข่งปรับการแข่งขันเนาะนะครับพอเราได้การวิเคราะห์เสร็จแล้วเนาะเราก็จะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีที่มาที่ไปของการคิดเนาะเราก็นำไปสู่เรื่องของอะไรครับแนวคิดเรามีคอนเซปต์แล้วเวลาคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เราต้องคิดคอนเซปต์ก่อนเนาะเขียนเป็น product concept ขึ้นมาสร้างเป็นรูป mock up ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนาะนะครับหลังจากนั้นก็มีการสังเคราะห์นะครับแนวคิดของเราออกมาอีกทีนึงนะครับเราจะเห็นเลยไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนาะแนวคิดของผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกับแนวคิดผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเนาะแต่เราจะมีความให้ความสำคัญเนาะกับกระบวนการนะครับรายละเอียดต่างๆมากขึ้นนะครับให้เราสามารถที่จะทำการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ขอเน้นย้ำก็คือความเข้าใจเนาะการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้บริโภคของเราเนาะเพราะว่าเรื่องของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะว่าที่มาของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมาจากอะไรครับความเข้าใจนะครับในความต้องการผู้บริโภคนะเลยคิดผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะครับรวมถึงเรื่องของอะไรคุณประโยชน์ผลประโยชน์ต่างๆบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับที่จะต้องตอบโจทย์ถึงความต้องการของผู้บริโภคนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับในตอนที่1ครับเดี๋ยวเรามาติดตามในตอนที่2นะครับของเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับในตอนถัดมานะครับเราจะมาเจอกับเรื่องของการตัดสินใจครับด้านผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนนะครับมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรครับอันดับหนึ่งเลยก็คือการตัดสินใจสร้างตราผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะต้องคิดในใจเลยว่าเราเนี่ยจะสร้างตราผลิตภัณฑ์อะไรแบรนด์เราจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากการวางตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ก่อนเนาะแบรนด์ positioning เนาะเราอยากให้แบรนด์เราเนี่ยไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภคเนี่ยไปอยู่ตรงไหนครับเป็นแบรนด์เราจะเก่งเรื่องอะไรเราอยากให้แบรนด์เราเก่งเรื่องอะไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะนะครับเพราะว่าคนจะจำแบรนด์เราได้เนาะง่ายๆเลยลองคิดเลยนะครับว่าถ้าขอ3คำเกี่ยวกับแบรนด์ของเราเราจะให้3คำนั้นคืออะไรครับให้เป็นคำนิยามเนาะของ positioning แบรนด์เราเนาะเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อะไรครับอยากให้เขาจำเราในลักษณะอย่างไรนะครับ2ก็คือการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์นะครับ brand name screening เนาะเราก็ต้อง selecting brand name เนาะที่อะไรครับที่มันเหมาะสมเนาะกับตราผลิตภัณฑ์ของเราเนาะตั้งชื่อแล้วสำคัญเนาะเหมือนเราตั้งชื่อคนใช่ไหมสมมติเรามีลูกเนี้ยเนาะเราก็ต้องหาวิธีใช่ไหมบางคนก็อาจจะเป็นแบบสายมูใช่ไหมอาจต้องดูเลิกดูยามนะอาจจะไปให้ผู้ที่เราเชื่อถือตั้งไปให้หมอดูตั้งไปให้พระตั้งขึ้นแล้วแต่เลยนะครับก็เป็นการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะมีหลักการแล้วกันเนาะว่าในการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์เนี่ยเราทำอย่างไรแล้วก็การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับตราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะครับคือแบรนด์สปอนเซอร์ชิพเนี่ยทำอย่างไรครับที่เราเนี่ยจะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยติดตลาดติดตลาดหมายถึงว่าติดตราตรึงใจลูกค้าให้ลูกค้าจำเราได้นะครับอันนี้ก็สำคัญนะทำอย่างไรครับให้เขาเนี่ยจดจำแบรนด์เราได้นะครับแล้วก็การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์นะครับแบรนด์ development เนาะซึ่งแบรนด์ของเราเนี่ยเราไม่ควรที่จะทำแล้วใหจะบอกว่าไงดีครับเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วกันเนาะให้แบรนด์ของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่นะครับการวางตำแหน่งของตราผลิตภัณฑ์เนี่ยเราทำอย่างไรนะครับอันแรกก็คือเราก็ต้องดูคุณสมบัติใช่ไหมครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างนะครับเราควรจะเน้นถึงคุณลักษณะเด่นนะครับแล้วก็ประโยชน์เนาะที่ลูกค้าจะได้รับนะครับเนื่องจากคุณสมบัติแล้วสิ่งที่ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยทำอะไรให้กับลูกค้าเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคืออะไรประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคืออะไรสมมติว่าเราขายเลยครับครีมแล้วกันนะครีมบำรุงผิวครีมกันแดดเนาะคุณสมบัติคืออะไรครับป้องกันอะไรครับป้องกัน UVA UVB นะครับ50บวกนะครับ UVB บวกบวกบวกบวกบวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกนี้คือคุณสมบัตินะว่าผลิตภัณฑ์เราทำอะไรได้บ้างแต่เบเนฟิตคืออะไรครับเบเนฟิตก็คือลูกค้าก็จะครับได้รับการโปรเทคชั่นครับจากแสงแดดเนาะไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัยไม่เกิดฝ้าดะกระจุดด่างดำอะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นประโยชน์ครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าลูกค้าใส่ใจคุณสมบัติหรือประโยชน์มากกว่าในความเป็นจริงอ่ะลูกค้าแน่นอนเขาฟังคุณสมบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าสนใจประโยชน์ที่เขาได้รับครับภาษาการตลาดเราเรียกว่าเป็น what's in it for me เนาะอะไรที่เขาได้รับอ่ะเขาสนใจนะว่าประโยชน์ถึงตัวเขาคืออะไรบางทีแบรนด์ต่างๆนะคุณสมบัติเยอะเลยแต่ลูกค้ามองไม่เห็นประโยชน์หรือเขาไม่เข้าใจประโยชน์บางทีนักการตลาดเนี่ยตั้งใจดีเลยให้คุณสมบัติเยอะเนาะแต่ว่าพอมันTranslate เนาะมันตีความหมายไปถึงประโยชน์เนี่ยลูกค้าไม่เข้าใจถึงประโยชน์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือความเชื่อค่านิยมเนาะ belief and values นะครับคือนักการตลาดเนี่ยสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่อะไรครับให้ความเชื่อมั่นเนาะบอกเรื่องของความเชื่อของแบรนด์ก็ได้นะสิ่งที่แบรนด์เชื่อแบรนด์เชื่ออะไรเนาะถ้าสิ่งที่แบรนด์เชื่อเนาะมันตรงกับใจผู้บริโภคเนาะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอะไรครับให้คุณค่าเรามีค่านิยมเดียวกันเนาะผู้บริโภคก็จะอะไรครับก็จะหลงรักในแบรนด์นั้นมากขึ้นนะครับ2คือการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์นะครับเราก็ต้องมีการคัดเลือกเป็นอย่างดีใช่ไหมครับเขาควรแนะนำเนอะก็คือควรแนะนำสิ่งที่เกี่ยวกับประโยชน์และคุณภาพเนอะชื่อควรจะสื่อถึงประโยชน์สื่อถึงคุณภาพนะครับคุณภาพของอะไรครับคุณภาพของตราผลิตภัณฑ์เราเนอะมันควรจะเป็นอะไรที่มีความและ relate เนอะ relatable เนอะเกี่ยวข้องกับตัวตราผลิตภัณฑ์เราเนอะแล้วก็แน่นอนควรจะออกเสียงง่ายจดจำง่ายครับอันนี้สำคัญเลยเนาะออกเสียงง่ายจดจำง่ายในภาษาเนาะในภาษาที่กลุ่มเป้าหมายเราพูดนะครับอันนี้สำคัญเนาะถ้าเราใช้ชื่อที่จำยากๆออกเสียงยากเนาะลูกค้าจะพูดไม่ถูกอันนี้ก็เป็นความน่าเสียดายเนาะนะครับแล้วก็ชื่อตราผลิตภัณฑ์ควรมีความโดดเด่นเนาะมีสัญลักษณ์มีกราฟิกต่างๆเนาะที่โดดเด่นนะเพราะหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะจำชื่อไม่ได้แต่เขาจำภาพจำได้เนาะปัจจุบันคนอาจจะเรียกแอปใช่ไหมแอปส้ม
แอปส้มแอปฟ้าแอปต่างๆอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะคาแรคเตอร์บางอย่างเนี่ยให้คนจดจำแบรนด์เราได้นะครับแล้วก็สามารถขยายใช้ร่วมกับหมวดผลิตภัณฑ์อื่นๆได้วันดีคืนดีนะครับเราขยายสายผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนาะเรายังสามารถใช้แบรนด์เดิมได้เนี่ยก็ต้องคิดเนาะอย่าแค่คิดว่าวันนี้เราออกผลิตภัณฑ์นี้แต่คิดว่าอนาคตถ้าเราขยายสายผลิตภัณฑ์เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนี่ยเรายังใช้ชื่อแบรนด์เดิมได้ไหมนะครับเราก็จะมีเรื่องของแบรนด์เฮอริเทจนะไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราได้นะครับ3คือการสนับสนุนตราผลิตภัณฑ์ครับเราอาจจะมีตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผู้ผลิตนะผู้ผลิตเองก็คือเจ้าของแบรนด์ต่างๆใช่ไหมครับเขาก็มีชื่อตราผลิตภัณฑ์ของเขานะครับที่คิดมาแล้วเป็นอย่างดีเนาะนะครับแต่ละเจ้าเขาอาจจะมีอะไรครับมีแบรนด์ที่อยู่ภายในบริษัทเขาหลายๆแบรนด์เนาะแต่ละผลิตภัณฑ์อาจจะมีชื่อแบรนด์ต่างกันนอกจากนี้เราก็จะมีแบรนด์ที่เป็นเรียกว่าเป็น private label เนาะตราผลิตภัณฑ์ส่วนบุคส่วนตัวเนาะส่วนตัวนี้คืออะไรล่ะมันแปลมาจาก private label ก็คือว่าเป็นตราผลิตภัณฑ์ของห้างต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยเขาก็ไปจ้างผลิตเนาะนะครับแล้วก็ติดแบรนด์ของตัวเองครับแล้วอาจจะตั้งราคาแบบถูกกว่าแบรนด์อื่นๆเล็กน้อยนะครับหลายๆครั้งสินค้าเขาก็อาจจะมีคุณภาพดีด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ส่วนตัวเนาะเขาก็สร้างแบรนด์ของตัวเองได้เนาะแบรนด์ของห้างเองนะครับแล้วก็3ก็คือตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิขสิทธิ์เนาะอาจจะไปซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศนะครับแล้วก็เอาลิขสิทธิ์นั้นมาโคแบรนดิ้งกับแบรนด์ของเรานะครับหรือการสร้างตราผลิตภัณฑ์ร่วมเนาะเราอาจจะมีแบรนด์แบบคู่กันคู่กัน2แบรนด์เนาะแบรนด์นี้เก่งเรื่องนี้อีกแบรนด์นึงเก่งอีกเรื่องนึงเราก็เอาเข้ากันเนาะดึงข้อดีดึงจุดเก่งเนี่ยมาอยู่ด้วยกันครับต่อมาก็คือการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เนาะอย่างที่บอกก็คือตราผลิตภัณฑ์เราไม่ควรอยู่นิ่งครับเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะเช่นการขยายสายผลิตภัณฑ์เนาะอย่างในอดีตน้ำอัดลมก็มีรุ่นเดียวถูกไหมครับอาจจะมีรุ่นที่มีน้ำตาลเนาะรุ่นธรรมดาธรรมดาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับเราเริ่มมีอะไรครับน้ำอัดลมแบบไม่มีน้ำตาลเนาะไม่มีน้ำตาลไม่พอเนาะไม่มีน้ำตาลอาจจะแยกย่อยก็ได้ว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยเราใช้อะไรเรามีสูตรแบบไหนนะครับหรือในอนาคตเราอาจจะบอกว่าเราไม่ใช่แค่ไม่มีน้ำตาลนะเราเพิ่มสารอาหารเข้าไปด้วยเนาะอันนี้อาจารย์ก็พูดเองนะเผื่อในอนาคตอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะที่นอกจากไม่มีสิ่งที่คนไม่พึงประสงค์แล้วเรายังเติมสิ่งที่คนต้องการเข้าไปได้นะครับเราสามารถที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์ออกมาได้เรื่อยๆเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เลยครับเทรนด์เนาะแล้วก็ความต้องการผู้บริโภคด้วยนะครับหรือการขยายตราผลิตภัณฑ์เนาะก็ทำได้นะครับเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มนึงออกมาก่อนนะเช่นผลิตภัณฑ์แบรนด์ขนมปังแบรนด์นึงเนาะเขาก็มีสับแบรนด์ย่อยๆออกมาเต็มเลยนะครับมีทั้งขนมปังขนมปังที่เป็นแบบว่าสำเร็จรูปนะครับขนมปังที่มีไส้ต่างๆเป็นคุกกี้ต่างๆนะครับเขาก็มีอะไรครับขยายนะตราผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างกว้างขวางเลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีแบรนด์หลักก็เป็นแบรนด์แม่แล้วกันเนาะอาจจะเรียกเป็นมาเตอร์แบรนด์เนาะแบรนด์คุณแม่เนาะแบรนด์หลักแล้วก็มีลูกๆออกมาเนาะขยายตราผลิตภัณฑ์เนาะเขาก็จะมีแบรนด์แม่อยู่แล้วก็มีแบรนด์ลูกเนี่ยอยู่ข้างใต้แบรนด์แม่นะครับก็ช่วยขยายนะครับตราผลิตภัณฑ์ออกมาได้เนาะแล้วก็การใช้ตราผลิตภัณฑ์หลายๆชื่อครับเกิดขึ้นได้ครับบางครั้งในบริษัทนึงเนี่ยเขาจะมีผงซักฟอกหลายๆแบรนด์เนาะแต่ละแบรนด์มี positioning ของตัวเองครับเขาก็ใช้ชื่อไม่เหมือนกันใช้ชื่อไม่เหมือนกันเพราะเขาเก่งคนละเรื่องไงบางอันอาจจะเนี่ยเก่งเรื่องขจัดคราบสกปรกบางผงซักฟอกอาจจะเก่งเรื่องความขาวนะครับหรือตราผลิตภัณฑ์ใหม่วันดีคืนดีเราบอกว่าโอ้positioning ของผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับแบรนด์ที่เรามีอยู่เราก็อาจจะออกแบรนด์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ต้องตัดสินใจเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ฉลากเองเพราะว่าบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไรครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจากการกระแทกการสั่นสะเทือนต่างๆนะครับหรือว่าการผุกร่อนต่างๆนะครับพวกนี้เราก็ต้องระวังถ้าเราเป็นพวกสารเคมีต่างๆหรือว่าเรื่องของการส่งข้อมูลการให้ข้อมูลกับลูกค้าเนี่ยบรรจุภัณฑ์ก็ควรจะมีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ควรจะลดการโจรกรรมนี่น่ากลัวมากเนอะหลายๆผลิตภัณฑ์ในห้างเข้าถึงต้องติดอะไรครับติดสัญลักษณ์ติดแท็กต่างๆเนอะเพื่อป้องกันการโจรกรรมครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เริ่มมีความสะดวกสบายมากขึ้นเนอะสมัยก่อนเรากินพวกอะไรครับซอสมะเขือเทศใช่ไหมครับก็จะเป็นขวดเนอะทุกครั้งก็ต้องตบใช่ไหมตบที่ก้นขวดกว่าจะออกมานะเดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นหลอดบีบเนอะมีรูปแบบต่างๆเป็น squeezable bottle นะขวดแบบบีบได้อะไรเงี้ยก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อของการตลาดด้วยนะครับเพราะว่าบรรจุภัณฑ์แล้วก็ฉลากเนี่ยมันควรจะอะไรครับควรจะเป็นเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าเป็นพนักงานขายเงียบเนาะช่วยอะไรครับช่วยในการขายเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยตั้งอยู่บนหน้าเชลฟ์นะครับซึ่งองค์ประกอบของอะไรครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องดูความต้องการของผู้ค้าปลีกเนาะรีเทลเขาต้องการอะไรนะครับแผนการผลิตเราผลิตยากผลิตง่ายอย่างไรนะครับ
ความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถในการโปรเทคสินค้าป้องกันสินค้าครับไม่ให้เสียไม่ให้หายระหว่างการขนส่งนะครับความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการยั่งยืนครับความยั่งยืนในปัจจุบันเนอะการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังต้องพิจารณาถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยู่ในวงจรชีวิตช่วงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงพัฒนานะครับช่วงแนะนำช่วงเติบโตช่วงอิ่มตัวหรือช่วงตกต่ำนะครับเราก็ต้องมีการปรับให้เหมาะสมใช่ไหมอย่างช่วงที่เริ่มอิ่มตัวช่วงตกต่ำอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องอะไรครับลดคอสเนอะปรับสูตรนะครับแต่ก็ยังให้ประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะแต่พยายามลดต้นทุนลงนะเพื่อที่จะรักษาผลกำไรของเรานะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เนอะในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเรามีกลยุทธ์มีปัจจัยต่างๆที่มีผลมากมายนะครับอยากให้ลองเอาไปปรับใช้นะครับจะได้ทำให้เราสามารถที่จะอะไรครับบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับของหน่วยนี้นะครับสวัสดีครับเรามาเจอกันนะครับในตอนที่3นะครับของผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยนะครับเราจะมาดูเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไรนะครับที่จะตอบโจทย์นะครับสำหรับการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเขามีมากมายหลายประเภทเลยประเภทแรกนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับโลกนี้นะ New to the World ฟังดูแล้วโอ้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับเข้ามาสู่ตลาดเป็นครั้งแรกพอลองคิดก็ได้นะครับว่าเอ๊ะเราเจออะไรบ้างอย่างเช่น AI ก็ได้นะก็ถือว่าเป็น new to the world เนอะ AI ก็เป็นอะไรที่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับก็ถูกนำออกสู่ตลาดเนอะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือสายผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอาจจะเป็น new product line เนอะจากเดิมที่เรามีสายผลิตภัณฑ์เดิมแล้วออกสายผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเนอะที่มีความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เดิมนะครับอย่างเดิมเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแชมพูแล้วกันเนอะเราอาจจะออกอะไรครับออกครีมบำรุงออกเอเซนส์หรือออกผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมมากขึ้นนะครับก็เราออกสายผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเนอะที่อยู่ภายใต้เนอะภายใต้ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมนะครับก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะครับหรือการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์นะครับaddition to the product line เนอะนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนอะที่เกิดจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นะในช่วงที่เรามีการผลิตอยู่นะเราอาจจะเพิ่มก็ได้นะเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะครับนอกจากนี้เนาะผลิตภัณฑ์เราเมื่อผ่านไปสักพักเนาะเขาก็เริ่มมีอายุใช่ไหมเหมือนเราใช่ไหมถ้าเรานึกถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนาะเขาเริ่มมีอายุแล้วเราก็อาจจะต้องแลปรับปรุงเขาให้ทันสมัยเนาะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเราเรียกเป็น product improvements เนาะก็พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับหรือคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะให้สูงขึ้นกว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะว่าเราก็ต้องพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์แล้วอย่างต่อเนื่องนะครับให้สามารถที่จะอะไรครับตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นปัจจุบันเนื้อถ้าเรามองถึงครีมกันแดดใช่ไหมในอดีตเขาอาจจะมองว่าอะไรครับแค่ protection ป้องกันจากแสงแดดปัจจุบันนี้หลายเจ้าเขาบอกเขาป้องกันอะไรครับป้องกันฝุ่น PM 2.5 ครับป้องกันมลพิษต่างๆเห็นไหมครับว่าครีมกันแดดเนี่ยไม่ใช่แค่ป้องกันแดดแล้วนะครับ

ป้องกันฝุ่นป้องกันมลพิษครับเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายคนเนี่ยก็จะซัฟเฟอร์จากอะไร PM 2.5 เนอะหลายคนเป็นภูมิแพ้นะครับก็เกิดปัญหาเรื่องของการหายใจสุขภาพอาจจะมีเพื่อนเนอะน่ากลัวมากเลยช่วงไหน PM หนักๆเนี่ยเขาเนี่ยมีการแบบสั่งน้ำมูกออกมาเป็นเลือดเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็เลยออกมาตอบโจทย์มากขึ้นนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ครับก็คือการทำ repositioning เนอะเมื่อผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยเราอาจจะดูไม่ทันสมัยไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับก็มีแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะแบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่กับประเทศไทยมานานเนาะใช่ไหมครับขึ้นต้นด้วยตัวสอสาราแล้วกันเนาะทุกคนก็ไม่หาเองแล้วกันเนาะเขาก็อยู่มานานในตลาดเนาะเขาก็มองว่าเขามีเจ้าของใหม่เป็นรุ่นหลานนะครับเขาก็มาปรับปรุงแบรนด์ใช่ไหมให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนแบรนด์ positioning ปรับเปลี่ยน packaging ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตอบโจทย์กับลูกค้ามีการใช้ศิลปินเกาหลีมาด้วยนะมาเป็น presenter นะอันนี้ก็เลยทำให้อะไรครับทำให้เขาสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ได้นะครับแล้วก็6ก็คือลดต้นทุนครับทำไมล่ะผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวอะไรกับลดต้นทุนหลายๆครั้งเราผลิตสินค้าออกมาเนาะแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนเลยครับเราเจอปัญหาเงินเฟ้อแน่นอนครับวัตถุดิบก็มีราคาสูงขึ้นครับอันนี้ก็คือเราจะทำอย่างไรครับที่เราออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมโดยที่ให้มีประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือดีขึ้นแต่เราสามารถที่จะลดต้นทุนครับก็คือเรื่องของ cost saving เนาะหลายๆธุรกิจเขาอาจจะไม่ได้แจ้งลูกค้าหรอกแต่เขาพยายามพัฒนาสูตรใหม่ๆเรื่อยๆเลยทำอย่างไรที่จะลดต้นทุนต่ำลงนะครับเพื่อจะได้ผลกำไรเท่าเดิมนะครับในสถานการณ์ที่เขาไม่อยากขึ้นราคาไงเพราะเขารู้สึกว่าไม่อยากให้ impact นั้นเนี่ยตกไปอยู่ที่ลูกค้านะครับเพราะว่าการขึ้นราคาเนี่ยลูกค้าก็จะลำบากใช่ไหมเขาก็เลยแก้ปัญหาที่ตัวเองก็คือพยายามหาวิธีการลดต้นทุนนะครับหรือ cost reduction นะครับซึ่งแนวคิดนะครับของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมสมัยเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรแน่นอนครับต้องมาจากการวิจัยและพัฒนาครับถ้าติดตามหน่วยที่4ก็จะจำได้นะครับเรื่องของอะไรครับการวิจัยการตลาดร่วมสมัยนะครับแน่นอนต้องมีการวิจัยและพัฒนาหรือ research and development นะครับมีการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็อาจจะต้องผ่านขั้นตอนทางวิศวกรรมนะโอ้อันนี้ก็ต้องอาศัยทางแบบว่าผู้เชี่ยวชาญในโรงงานใช่ไหมครับแล้วก็พอมีการออกแบบทางวิศวกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมีนำไปสู่การผลิตครับผลิตเสร็จเราก็ได้สินค้าออกมานะครับเราก็พร้อมที่จะอะไรครับทำการตลาดครับทำการขายออกสู่ตลาดเนอะแล้วก็วนกลับไปที่การวิจัยและพัฒนาใหม่เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไม่หยุดยั้งเนาะให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคนะครับซึ่งกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เริ่มจากการสร้างความคิดครับเราก็ต้องหาแนวคิดเนาะแนวคิดอะไรใหม่ๆผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ที่คนสนใจเนาะมาจากผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางใช่ไหมอาจารย์เน้นย้ำแล้วตั้งแต่หน่วยที่1เนาะ2ก็คือการคัดกรองความคิดครับเราค่อยๆสกรีนเนาะสกรีนแนวคิดที่เรามีเนี่ยให้ได้แนวคิดที่แบบมีศักยภาพจริงๆเนาะไม่ต้องทำทั้งหมดเนาะบางทีทำเยอะไปไม่ได้ impact เนาะเลือกเฉพาะอะไรครับเลือกเฉพาะสิ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจนะครับแล้วก็พัฒนาแนวคิดแล้วก็ทดสอบอาจจะทดสอบเป็นเรื่องของการทำคอนเซปต์เทสติ้งก็ได้เนอะใช้การวิจัยมาช่วยนะครับทำเป็นคอนเซปต์บอร์ดทำโปรโตไทป์ขึ้นมานะครับหรือใช้กระบวนการของดีไซน์ทิงกิ้งเนาะกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะครับมาช่วยในการอะไรครับสร้างโปรโตไทป์ทดสอบแล้วก็กลับไปแก้เนาะจนได้สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วนะครับในระดับคอนเซปต์เลเวลนะระดับแนวคิดเนาะเสร็จแล้วพอได้เสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มพัฒนาครับกลยุทธ์ทางการตลาดครับว่าแล้วเราจะขายสินค้านี้อย่างไร CP7P ของผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างไรนะครับพอได้กลยุทธ์ทางการตลาดแล้วยังไม่จบเนาะพอธุรกิจระหว่างผลกำไรใช่ไหมเราต้องมาวิเคราะห์ธุรกิจครับทำ financial analysis ทำ feasibility analysis ดูว่ามันมีโอกาสในการผลิตได้จริงไหมต้นทุนเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ถึงจะอะไรครับคุ้มทุนเกิด break even ขายกี่ปีถึงจะคุ้มกับการลงทุนที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเราก็ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายการเงินใช่ไหมครับในการวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วผ่านแน่นอนพอดักนี้มีกำไรภายใน3ปีเราจะขึ้นทุนหลังจากนี้เราจะได้กำไรแล้วนะครับเราก็นำไปสู่การพัฒนาสินค้าจริงแล้วเนาะเราจะไม่เริ่มพัฒนาสินค้าจริงก่อนนะเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรครับเวลาเราเฟลเนี่ยเราเฟลในกระดาษเนาะเราเฟลในการวิเคราะห์ดีกว่าเราเฟลทำขึ้นมาจริงแล้วมันขายไม่ได้เนาะพอเรามั่นใจจากการวิเคราะห์ธุรกิจแล้วเราค่อยเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังนะพัฒนาเสร็จยังไม่จบครับเอากลับไปทดสอบกับลูกค้าอีกครั้งนึงว่าที่คุณบอกมาว่าคุณอยากได้1 2 3 4เหล่านี้คุณยังจะซื้ออีกไหมทดสอบจริงให้เขาซื้อจริงให้เขาใช้จริงแล้วดูสิว่าเขาตั้งใจจะกลับมาซื้อซ้ำไหมนะครับพอทดสอบตลาดแล้วโอเคเขาเรียกว่าเหมือนเช็คลิสต์ผ่านเนาะพอเราผ่านเราติ๊กถูกได้แล้วเราก็นำไปสู่เรื่องของการ commercialization เนาะก็คือ

ด้านขายต่อในเชิงพาณิชย์ครับขายจริงเลย launch product จริงออกสู่ตลาดนะครับซึ่งปัจจัยที่มีผลนะครับต่อการพัฒนาเนี่ยผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยก็คือว่าการจัดการความรู้นะในองค์กรของเราให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะการมุ่งเน้นตลาดเนาะมุ่งเน้นลูกค้านะครับให้ความสำคัญในการวิเคราะห์คู่แข่งแล้วก็การประสานงานทางการกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็สำคัญเนาะก็ควรจะมีกระบวนการที่เดี๋ยวนี้เขาจะในเรื่องของอาจาวใช่ไหมครับอย่างรวดเร็วนะครับโปรโตไทป์เร็วๆนะครับรีบพัฒนาคอนเซ็ปต์เร็วๆเนาะนะครับเพื่อจะนำมาทดสอบแล้วก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เนาะความเร็วในการพัฒนาสำคัญมากเพราะว่าถ้าช้าก็คือไม่ทันคู่แข่งนะครับกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับทีมพัฒนาก็ต้องเป็นทีมที่เก่งมีประสบการณ์ใช่ไหมครับเข้าใจวัตถุประสงค์นะครับรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยนะครับ AI จะเข้ามาช่วยอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือการสนับสนุนจากผู้บริหารนะครับอันนี้ก็จะขาดไปเสียไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งสิ่งที่อาจจะทำให้ล้มเหลวมีอะไรบ้างที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือการขาดแคลนความคิดนะที่สำคัญในสาขานั้นๆนะครับถ้าเราขาดผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาก็อาจจะทำให้เกิดกระบวนการที่ขลุกขลักได้นะหรือตลาดมีความแยกส่วนเซกเมนต์เล็กๆเยอะมากเลยเราอาจจะตอบโจทย์ไม่ได้ทุกกลุ่มหรือข้อจำกัดทางเศรษฐกิจสังคมนะครับต้นทุนในการพัฒนาที่สูงนะขาดแคลนเงินทุนอันนี้ก็เป็นปัญหาพื้นฐานจริงเนาะไม่มีเงินทุนในการพัฒนานะครับหรือเวลาเนาะที่ต้องพัฒนาสั้นลงเนาะสั้นลงบางทีอาจจะมีเวลาไม่กี่เดือนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบโจทย์กับตลาดนะครับแล้วก็หรือช่วงในการเปิดตัวไม่ดีเปิดตัวในช่วงเศรษฐกิจขาลงเนี่ยนะครับหรือว่าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์สั้นเหลือเกินขายออกมาปุ๊บอ้าวเทคโนโลยีเปลี่ยนนะอันนี้เราก็ต้องปรับตัวให้ทันแล้วก็องค์กรไม่สนับสนุนนะครับซึ่งกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนาะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่อาจจะดูโฟกัส2ช่วงหลักๆก็คือช่วงแนะนำเนาะทำอย่างไรครับช่วงแนะนำเนี่ยสามารถที่จะสร้างการรับรู้ให้คนรับรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดการทดลองใช้นะครับอันนี้คือช่วงแนะนำเนาะพอช่วงเติบโตเนี่ยเราอาจจะต้องปรับเรื่องของราคากลยุทธ์ต่างๆเนี่ยให้คนเกิดการทดลองเร็วขึ้นเกิดการซื้อซ้ำนะครับเราก็จะได้เริ่มผลกำไรเนาะเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรครับให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะช่วงเติบโตเนี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้อะไรครับยอดขายและกำไรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับฝากของหน่วยนี้ไว้นะครับหน่วยที่5นะครับผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเสริมความแข็งแกร่งนะครับในการดำเนินการตลาดในยุคของการตลาดร่วมสมัยนะครับให้กับทุกท่านเลยนะครับ

ราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านหากคุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครครับรายการในวันนี้ครับสมาร์ทกรีนพาคุณผู้ชมครับมาพบกับสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะครับรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรอีกด้วยเชื่อว่าคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับจะได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าอย่างแน่นอนเลยนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนตามไปรับชมกันเลยครับในช่วงเช็คอิน

0: พิกัดสถานที่ที่ทางรายการพามาชมนั้นอยู่ที่ฟาร์มลุงแดงตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่เองครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนี้ใช่ไหมล่ะครับแถมยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้เรียนรู้วิถีชีวิตสุดเรียบง่ายที่ไม่ต้องเร่งรีบแย่งกันกินแย่งกันใช้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งเหมาะมากๆครับสำหรับการพาครอบครัวและเด็กๆมาเยี่ยมชมโดยเฉพาะชาวกรุงที่ต้องการหนีมลพิษต่างๆไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั้นรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ๆเลยล่ะครับแต่กว่าที่ฟาร์มลุงแดงจะมีสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้ได้นั้นจุดเริ่มต้นของฟาร์มนั้นเกิดจากอะไรเราลองไปรับชมกันเลยครับ
1: สืบเนื่องจากเมื่อก่อนนะครับคุณพ่อก็เป็นทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนะครับธรรมดาทั่วไปนะครับก็เจอปัญหาทั้งในเรื่องของค่าแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาขายนะครับก็คือเราไม่สามารถกำหนดราคาขายเองได้นะครับแล้วก็ใช้แรงงานที่เยอะเกินไปทำให้บางเดือนก็มีกำไรบางเดือนก็ขาดทุนนะครับบางเดือนก็เสมอตัวครับพอเราเรียนจบมาครับเราก็ได้มาช่วยดูของธุรกิจของคุณพ่อนะครับก็เลยมาเจอว่าปัญหาหลักๆอ่ะก็คือ2ตัวก็คือเรื่องค่าแรงกับแรงเรื่องค่าแรงกับเรื่องราคาขายก็เลยคุยกันในครอบครัวครับว่าเราจะหาอะไรทําที่มันตอบโจทย์ของปัญหา2ข้อของเราได้นะครับก็หาอยู่หลายตัวครับสุดท้ายก็มาเจอตัวเมลอนที่ใช้คนปลูกแรงงานน้อยนะครับแล้วก็ยังสามารถขายเองได้ซึ่งทําให้เรากําหนดราคาขายเองได้นะครับ
0: เมลอนนับเป็นการจุดประกายความคิดเริ่มแรกที่ทำให้พี่เพชรวรพงศ์สุโอสถลูกชายของลุงแดงซึ่งเป็นผู้สืบทอดฟาร์มในรุ่นที่2และเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อเรียนจบเริ่มทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแต่ด้วยชอบเกษตรและอะไรที่ท้าทายจึงทดลองปลูกเมลอนควบคู่ไปกับการทำงานประจำครับโดยเริ่มจากแปลงสาธิตก่อนปลูกกลางแจ้งแต่ผลผลิตเริ่มลดลงเนื่องจากปลูกกลางแจ้งไม่สามารถป้องกันโรคและแมลงได้จึงแก้ปัญหาโดยการทำโรงเรือนเกิดขึ้นครับกลายเป็นว่าต้องกลับมาคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดเพราะการปลูกในโรงเรือนนี้ต่างจากการปลูกกลางแจ้งจึงศึกษาหาความรู้เรื่อยมาครับเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วจึงได้ลาออกจากงานมาทำเกษตรแบบเต็มตัวครับ
1: เราเริ่มจากการทำโรงเรือนแค่หนึ่งหลังนะครับเพราะว่าเงินทุนเรามีจำกัดแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆโดยที่เราปลูกแล้วก็ขายโดยตรงให้ลูกค้าก็คือคนที่เขาทานโดยตรงเลยครับไม่มีพ่อค้าคนกลางเราปลูกเราขายก็กำหนดราคาขายได้ตอบโจทย์ของเราแล้วก็เมลอนใช้คนน้อยตอนนี้เรามีโรงเรือนพัฒนามาทั้งหมดเนี่ย12โรงเรือนนะครับเป็นเมลอนซึ่งใช้แรงงานแค่2คนถึง3คนก็เพียงพอที่ในการทำเมลอนทั้งหมด

0: ที่ฟาร์มลุงแดงนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด8ไร่มีบ่อน้ำ4ไร่อยู่ล้อมรอบโดยมีแปลงปลูกอยู่ตรงกลางประโยชน์ของการขุดบ่อล้อมรอบพื้นที่ก็คือจะได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบชลประทานจากภายนอกทำให้สามารถกำหนดรอบของการปลูกได้เองครับส่วนประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือแม้จะมีแดดแต่ไม่ค่อยร้อนเพราะน้ำจะช่วยลดอุณหภูมิให้ฟาร์มครับขณะเดียวกันบ่อน้ำก็ยังเป็นตัวกั้นอาณาเขตสามารถปลูกไม้ใหญ่หรือไม้ยืนต้นเพื่อเป็นร่มเงาแต่ที่นี่เลือกที่จะปลูกต้นหม่อนเป็นรั้วล้อมรอบปลูกผักสลัดปลูกมะเขือเทศเสริมขึ้นมาทำให้สามารถเก็บขายได้ตลอดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทำให้ฟาร์มแห่งนี้มีรายได้ไม่มีวันหยุดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับด้วยความที่พี่เพชรนั้นเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะครับรวมถึงเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยเขาจึงใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มในการทำงานครับซึ่งก็ช่วยทั้งประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายรวมถึงต้นทุนต่างๆนับว่าเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเอาละครับเราไปพูดคุยกับพี่เพชรกันเลยครับในช่วงซูมอิน
1: ซูมอิน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่กับพี่เพชรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มลุงแดงแห่งนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ใช้ในฟาร์มแห่งนี้เหมาะกับความเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยแล้วกันมีอะไรบ้างครับพี่เพชร
1: ครับผมเรียกว่าเป็นศูนย์ควบคุมน้ำก็ตอนนี้มีโครงการร่วมกับทางสสน.ครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
0: ครับ
1: ครับผมก็มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับเป็นทุ่นลอยน้ำเพื่อที่จะเอาไฟเนี่ยมาป้อนระบบทั้งหมดแล้วทั้งปั๊มทั้งตัวควบคุมครับแล้วก็ตัวเก็บข้อมูลแล้วก็ยังตัวนี้ยังสามารถช่วยในการเก็บข้อมูลทั้งความชื้นอุณหภูมิในดินในอากาศของในแปลงผักเพื่อที่จะมาต่อยอดในการวิเคราะห์ในการปลูกของรอบต่อไปเรื่อยๆ
0: ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยจากที่ทำมาแล้วนะพี่มองเห็นอะไรบ้าง
1: ครับผมอย่างแรกเลยคือลดต้นทุนครับผมจากที่เราต้องใช้คนหลายๆคนในการให้น้ำให้ปุ๋ยที่จะมาคุมแต่ละโรงเรียนเราตัดคนงานทิ้งไปได้เยอะเลยก็คือลดต้นทุนในด้านนี้แหละ
0: ครับ
1: อย่างที่สองก็คือเรื่องคุ
0: ณภาพ
1: ก็คือเราสามารถรู้ว่าพืชกำลังเจออากาศอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่แล้วเราก็เอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์ในการที่จะปลูกรอบต่อไปได้
0: เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถควบคุมได้เนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะมาถึงฟาร์มเมลอนทั้งทีครับเราต้องไปดูแล้วแหละว่าการปลูกถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่เดี๋ยวให้พี่พาไปดูเริ่มจากโรงเรือนไหนดีครับ
1: ก็เดี๋ยวไปดูแปลงที่กำลังเตรียมดินก่อนครับ
0: ไปกันเลย
1: ครับผม
0: เอาละครับมาถึงขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมครับเป็นการเตรียมดินใช่ไหมพี่เพชร
1: ใช่ครับผม
0: คือถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ได้
1: ครับก็คือเมลอนของเราเนี่ยเราปลูกโดยวิธีการปลูกลงดินครับก็หัวใจสำคัญก็คือการเตรียมดินนี่แหละครับก็ของเราเนี่ยดินก็เราจะใช้เป็นหน้าดินเดิมของเราที่เราเป็นพื้นที่ดินส่วนพื้นที่เราเนี่ยมันเป็นดินเหนียวเลยก็ต้องมีการปรับปรุงก็จะมีการเติมพวกวัสดุขี้วัวพวกขุ่นมะพร้าวแก่พวกนี้ครับเข้าไปแล้วก็วิธีการปลูกของเราเนี่ยก็คือเราใช้แค่ปุ๋ยธรรมดาเลยปุ๋ยเม็ดธรรมดาในการที่จะเอามาละลายน้ำให้เมลอน
0: ดินที่ใช้ปลูกนี่ก็คือเหมือนดินกับปลูกพืชทั่วไปกับเมลอนเนี่ยแตกต่างกันไหมพี
1: ่แตกต่างครับเพราะว่าดินธรรมดาของเราเนี่ยจะเป็นดินดินเหนียวแต่ว่าเมลอนเนี่ยต้องการดินที่มันร่วนซุยก็คือมันชอบความชื้นแต่ว่ามันไม่ชอบแฉะเราเลยต้องปรับปรุงดินให้มันเหมาะสมกับรากของเมลอนมีการวัดค่าดินวัดค่า pH ของดินว่าอยู่เท่าไหร่ค่า pH ของน้ำอยู่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: ถึงจะเหมาะสมกับการปลูกเมลอนครับ
0: พี่เมลอนนี่มันชอบความร้อนหรือชอบความเย็นยังไงฮะเพราะว่าสังเกตจากที่เรายืนในนี้เนี่ยร้อนมากนะครับ
1: ครับผม
0: ก็คือถึงต้องมีโรงเรือนเพื่อเพิ่มความร้อนใช่ไหม
1: จริงๆแล้วหน้าที่ของโรงเรือนมี2 อย่างครับคือกันแมลงกับกันฝนเพราะว่าเมลอนเนี่ยไม่ชอบแมลงไม่ชอบฝน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมปลูกกลางแจ้งแต่ว่ากลางแจ้งเนี่ยเราต้องใช้ยาเคมีเยอะถึงจะได้ผลผลิต
0: ครับ
1: พอมาปลูกในโรงเรือนเนี่ยก็คือประหยัดต้นทุนในเรื่องของพวกการใช้สารเคมีไปได้แล้วก
0: ็
1: ควบคุมคุณภาพของเมลอนได้ด้วย
0: คราวนี้เราได้เตรียมดินเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนปลูก
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราไปโรงเรือนอื่นๆมีปลูกไหมพี
1: ่มีที่ปลูกไว้แล้วครับ
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: หลังจากเมื่อกี้เราไปโรงเรือนแรกอันนี้โรงเรือนที่2แล้ว
1: ครับผมหลังนี้นะครับก็คือเป็นขั้นตอนการตัดแต่งกิ่งนะครับก็คือหลังจากที่เราเมื่อกี้นี้เราเตรียมดินมาแล้ว
0: ครับ
1: ก็เราจะเพาะกล้าประมาณ10วันนะครับแล้วก็เอาถึงจะมาลงแปลงปลูกครับก็พอลงแปลงปลูกเนี่ยประมาณ23วันก็จะถึงการผสมเกสรนะครับหลังจากผสมเกสรเนี่ยก็คือเป็นหลังนี้อันนี้อายุ30วันก็คือผสมเกสรมาแล้ว7วันก็จะเห็นลูกมันเริ่มเยอะครับ เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ทีนี้เราก็ต้องมาตัดแต่งกิ่งก็คืออันหลังนี้คืออยู่ในขั้นตอนตัดแต่งกิ่งอยู
0: ่1ต้นจะเหลือผลผลิตแค
1: ่1ลูกครับ
0: 1ลูก
1: ใช่ครับผม
0: แล้วดอกที่เหลือนี่คือตัดทิ้งหมดเลย
1: ก็คือกิ่งแขนงของมันเนี่ยเราจะตัดทิ้งแล้วก็ยอดของเมลอนเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ตัดทิ้งก็คือไม่ให้เมลอนเขาเจริญเติบโตทางต้นละก็คือ1ต้นเนี่ยมีแค่เมลอน1ผลแล้วก็ใบประมาณ30ใบเพื่อที่จะเลี้ยงลูก1ลูก
0: คืออย่างลองตัดให้ผมดูหน่อยได้ไหม
1: ครับผมก็อย่างต้นนี้ก็คือกิ่งแขนงเนี่ยตัดไปแล้วเหลือลูก1ลูกนะครับแล้วก็ไล่ไปนี่แขนงที่เกินออกมานะครับเงี้ยตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยครับก็คือถ้ามันเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะเป็นยอด
0: ครับ
1: เป็นยอดมันก็ไปแย่งอาหารนี่ก็ตัดทิ้งหมด
0: ทําให้เมลอนเราลูกเล็กด้วยมั้ย
1: ใช่ครับ
0: เมผมสังเกตเห็นเมลอนแต่ละต้นนี่จะอยู่ข้างล่างนี่อันนี้เกี่ยวมั้ยเราจะ
1: เกี่ยวครับตำแหน่งที่ผสมมีผลต่อขนาดของลูกก
0: ็
1: คือเมลอนเนี่ยเราจะนิยมผสมกันอยู่ในช่วงแขนงที่8ถึง13ประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ จะ

0: ขนงต่ำหรือสูงก็แล้วแต่ลักษณะสายพันธุ์อีกทีนึงว่าบางพันธุ์ขนงประมาณ8 9 10จะลูกใหญ่บางพันธุ์10 11 12จะลูกใหญ่ก็แล้วแต่ปรับเปลี่ยนกันไปแต่จะประมาณนี
1: ้หลังจากที่ตัดแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องนับไปอีกกี่วันนะครับถึงจะเก็บเกี่ยวได
0: ้จริงๆแล้วถ้าเอาเป๊ะเลยเนี่ยต้องนับจากวันที่เราผสมเกสรถ้า
1: คือหลังจากตรงนี้ต้องรออีกพักนึงก็ถึงไปตัดต่อได้
0: ใช่ครับตัดทานได้
1: ใช่ตัดทานได
0: ้ของเราปลูกห่างกันทุก10วันก็จะมีเมลอนมาขายลูกค้าเนี่ยทุกๆ10วันเหมือนกัน
1: ก็คือมีผลผลิตออกมาตลอด
0: ทั้งปี
1: คือเหตุที่ทำอย่างนี้ก็คือจะต้องมีผลผลิตรองรับลูกค้าใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: เอาละอยากจะรู้แล้วครับว่าหลังจากนี้จะเก็บเกี่ยวยังไงเราไปดูกันเนาะ
0: ได้ครับเดี๋ยวไปดู
1: ครับมาถึงโรงเรือนที่ใช้สำหรับเก็บเกี่ยวกันแล้วครับ
0: ครับผมหลังนี้คือหลังที่เราครบกำหนดเมื่อที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตัดกันก็คือพอครบกำหนดเก็บเนี่ยผมจะประกาศใน Facebook ว่าเปิดบ้านเมลอนให้ตัดก็คือหลังไหนอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาตัดเมลอนกันเองอย่างหลังเนี้ยตัดไปแล้วประมาณ1สัปดาห์ครับผม
1: แล้วในฟาร์มแห่งนี้ครับปลูกเมลอนกี่สายพันธุ์นะฮะ
0: ครับผมหลักๆเราปลูกอยู่3สายพันธุ์จริงๆเมลอนมีสายพันธุ์เยอะแต่เราเลือก3สายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปนะครับก็คืออย่างพันธุ์เนี้ยชื่อพันธุ์ไข่ทองคำเนื้อสีส้ม
1: ครับ
0: จุดเด่นคือกรอบมาก
1: กรอบ
0: ใช่ครับผมกรอบถึงขนาดว่าผ่าไปนี่มันจะแตกตามแนวมีดเลยครับผมแล้วก
1: ็ม่วงเลย
0: ครับแล้วก็มีพันธุ์นึงเป็นพันธุ์สีเขียวญี่ปุ่น
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเห็นได้ทั่วไปครับแล้วก็มีอีกพันธุ์นึงที่ลูกค้าชอบเหมือนกันก็คือพันธุ์กาเลียเนเธอร์แลนด์ตัวนั้นจะเป็นสีเหลืองทองมีลายตะไคร
1: ้
0: จุดเด่นของพันธุ์นั้นคือจะหอมมากหอมที่สุดใน3สายพันธุ์นี
1: ้แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีคุณสมบัติเด่นๆและความอร่อยที่แตกต่างก
0: ัน ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย
0: ใกล้เคียงกันครับจะต่างกันแค่ระยะเวลาครับผม
1: เอาละครับคุณผู้ชมและในวันนี้ครับผมได้มาที่ฟาร์มลุงแดงแห่งนี้นะครับได้เห็นถึงการปลูกเมลอนการเก็บเกี่ยวรวมถึงได้เห็นผลผลิตซึ่งเป็นเมลอนสีทองแห่งนี้นะครับรสชาติข้างในนี้ต้องบอกว่าอร่อยด้วยนะครับได้เห็นถึงเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการบริหารจัดการที่ดีนะครับเหมาะกับความเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าเกษตรกรคนรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับเอาละครับในช่วงต่อไปครับช่วง Go Green ครับจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูกันเลยครับ
2: Go Green

0: เมลอนนั้นมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยล่ะครับมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในปริมาณที่สูงมีทั้งวิตามินซีวิตามินเอเบต้าแคโรทีนแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กซึ่งล้วนให้ประโยชน์แก่ร่างกายทั้งนั้นแถมยังไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลอีกทั้งแคลอรี่ต่ำจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักด้วยครับนอกจากนั้นยังเชื่อว่าเอนไซม์ในน้ำเมลอนชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิสเทสมีสรรพคุณมากมายเช่นช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดกระบวนการทางเคมีภายในร่างกายส่งผลให้สามารถลดระดับความเครียดปัญหาการนอนหลับลดลงได้รวมทั้งมีกระบวนการรับรู้ที่ดีขึ้นเช่นมีสมาธิมากขึ้นลดอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายดูเป็นมิตรขึ้นได้อีกต่างหากล่ะครับประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมล่ะครับทั้งเมลอนผลสดและน้ำเมลอนเราลองไปรับชมเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากลุงแดงและพี่เพชรที่นำมาฝากกันเลยครับ
1: ครับผมก็ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับนี่คุณพ่อนะครับลุงแดงเจ้าของฟาร์ม
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
3: นี่สีเหลืองเนี่ยพันไข่ทองคำนะครับรสชาติก็จะหวานกรอบไม่หอมสำหรับทานเล่นทานเล่นวัยรุ่นชอบแต่ถ้าพันลายตะไข่เนื้อจะเขียวเนื้อเขียวเนี่ยเนื้อเขียวแล้วหอมนุ่มเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเขาจะชอบมากกลิ่นหอมเอาเก็บไว้ปั่นก็อร่อยน้ำก็จะละมุนเนื้อจะกับน้ำแข็งเนี่ยคือปั่นแล้วเนี่ยเนื้อจะละมุนมากกลิ่นก็จะหอมประมาณนั้น
1: ก็วันนี้ผมกับพ่อนะครับจะมาทำเมลอนปั่นนะครับให้ทุกคนดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองทำเมลอนปั่นครับผมก็เริ่มจากมีตัวเมลอนนะครับผลสดของเรานะครับแล้วก็มีตัวไซรัปแล้วก็มีนมนะครับแล้วก็น้ำแข็ง
2: เพชรทำเลยเพชรถนัดเดี๋ยวพ่อคนดู

0: ก็เดี๋ยวเราจะใช้เนื้อเยอะครับเมลอนปั่นของเราครับใส่หมดนี่เลยครับผมนี่ครับครับผมมันก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนะครับตัวไซรัปลงไปครับผมแล้วก็นมนะครับ
1: น้ำแข็ง
0: หน่อยแล้วก็น้ำแข็งครับผมเสร็จแล้วก็ปั่นเลย
1: นี่จะหวานหอมนุ่มเนื้อเมลอนเราจะเยอะไง
0: เรียบร้อยนี่ครับผมอันนี้นะครับก็คือเมลอนปั่นสูตรฟาร์มลุงแดงนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำเมลอนปั่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองผ่าเมลอนพันไข่ทองคำนะครับสีเหลืองทองเพราะพันนี้นี่เหมาะสำหรับการกินสดนะครับลักษณะเนื้อจะกรอบมากแล้วลองผ่าเลย
1: ผ่าแล้วก็จะลั่นจะกรอบมาก
0: กรอบมากมีเสียงลั่นนิดนึง
1: อันนี้ทานสดได้เลยเราไม่ต้องเก็บไว้หลายวันเพราะพูดถึงตัดจัดๆเนี่ยผ่าแล้วทานได้เลยแต่พันนี้ต้องเอาไว้2วัน2วัน
0: เนื้อจะเป็นแบบนี้ครับเนื้อสีส้มเดี๋ยวเราก
1: ็เอาเม็ดออกก่อน
0: วิธีการก็คือ
1: เราแค่
0: เฉียบเม็ดออกอย่างเดียวครับโอเคแล้วก็พันนี้ลักษณะเปลือกเขาจะเปลือกบางครับเราสามารถหั่นติดเปลือกได้เลยนี่ครับนี่ครับ
1: เขาจะผ่าชิ้นประมาณนี้แล้วก็เรียงบนตามจานไปไส้เขาจะหวานถ้าเกิดเราเอาน้ำที่ไส้ออกหมดเนี่ยความหวานมันจะลดลงพยายามเคลียร์ตะเม็ดออกอย่างเดียวใครน้ำใสๆติดกับเม็ดเนี่ยความหวานจะเพิ่ม
0: อันนี้คือเมลอนที่เราปอกนะครับให้ลูกค้าเป็นชื่อเมนูว่าเมลอนดอกไม้นะครับก็คือเราจะปอกแล้วจัดจานให้ลูกค้าทั้งลูกเลยแล้วก็เป็นอีกเมนูนึงนะครับของฟางแดงนะครับก็เป็นเมนูของหวานแล้วทีนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวฮันนี่โทสต์เมลอนนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มทำกันเลยครับผม
1: เตรียมเลย
0: ครับเริ่มจากตัวโทสต์นะครับอันนี้อบมาแล้วนะครับวางก่อนครับผมแล้วก็แต่งจานด้วยเมลอนนะครับ
1: นี่จะเป็นพันไข่ทองคำ
0: ไข่ทองคำ
1: จะหวานกรอบ
0: ครับผมแล้วก็แต่งด้วยตัวไอซิ่งก็ครับผมแล้วก็มีตัวบีบครีมนะครับขยับนิดนึง
1: นี่อะไรเอ่ย
0: อันนี้เป็นผงโกโก้
1: โกโก้เยอะน้อยตัดแท้แต่คนชอบ
0: โอ้ลมแรง

0: ครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวไอศครีมนะครับนี่นะแล้วก็ใบมิ้นนี่นะครับ
1: น้ำเชื่อมใส
0: ่แล้วก็แต่งด้วยฮันนี่โทสต์ก็อันนี้นะครับเป็นเมนูของหวานนะครับของที่ฟาร์มนะครับก็ถ้ามาแล้วก็ต้องลองครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับก็เข้ามาเที่ยวชมฟาร์มลุงแดงได้นะครับของเรามีกิจกรรมก็คือมีทั้งได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องเมลอนนะครับเรื่องการปลูกผักสลัดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับตอนนี้มีเรือให้พายด้วยมีจักรยานน้ำนะครับแล้วก็มีอาหารในโซนคาเฟ่นะครับสนใจก็เข้ามาที่คลอง7คลองหลวงนะครับปทุมธานีนะครับหรือว่าจะติดต่อผ่าน Facebook ก็ได้ครับชื่อเพจฟาร์มลุงแดงเมลอนคาเฟ่ปทุมธานีนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0819895906นะครับเวลาการทำงานเปิดวันพุธถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นครับผมสนใจก็เข้ามาได้เลยครับ
1: ยินดีต้อนรับนะครับ
2: เห็นไหมล่ะครับเมลอนนั้นเป็นพระเอกของฟาร์มลุงแดงที่มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆของการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตครับนอกจากความรู้ทางด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นในฟาร์มแล้วอีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือมุมมองทางด้านการตลาดที่นี่ได้ใช้หลักการตลาดนำการผลิตดึงผู้ซื้อมาถึงสวนครับด้วยการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผลที่ได้เมื่อทุกคนได้มาเยือนเพื่อสร้างความสุขกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในยามว่างก็คือการได้ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อผลผลิตทางฟาร์มที่มีจำหน่ายทั้งในรูปผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปรวมถึงอาหารต่างๆครับจุดนี้ถือว่าเป็นการสร้างการตลาดและเพิ่มมูลค่าผลผลิตในฟาร์มได้อีกด้วย
3: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมความสุขความรู้และความสนุกที่ได้รับจากฟาร์มลุงแดงนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ยากที่จะลืมเลือนเลยนะครับหากคุณผู้ชมนะครับสนใจที่จะมาที่นี่นะครับก็สามารถเข้ามาชมชิมช็อปกันได้และคุณจะรู้ว่าความสุขใจที่ได้มาที่ฟาร์มลุงแดงแห่งนี้เป็นอย่างไรครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงการรับชมย้อนหลังนะครับทาง Facebook Fanpage แล้วก็YouTube Channel STOU Channel ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

่วยที่11สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ์นะเราจะมาศึกษาเรื่องสิทธิยึดหน่วงก่อนนะซึ่งก็อยู่ในประมวลแพ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา241ถึง250นะคะในเรื่องสิทธิยึดหน่วงเนี่ยต้องกล่าวก่อนว่าเราจะศึกษาเฉพาะสิทธิยึดหน่วงทั่วไปนะคะจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยเราจะแบ่งสิทธิยึดหน่วงได้เป็น2กลุ่มนะคะก็คือสิทธิยึดหน่วงเฉพาะนะคะซึ่งจะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะคะกับสิทธิยึดหน่วงทั่วไปอย่างที่เราจะศึกษานี้นะคะในการบังคับใช้สิทธิยึดหน่วงเนี่ยเราจะต้องบังคับใช้สิทธิยึดหน่วงเฉพาะเสียก่อนนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาสิทธิยึดหน่วงทั่วไปกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูว่าทำไมกฎหมายจะต้องกำหนดถึงสิทธิยึดหน่วงเอาไว้นะคะจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะคะก็จะมีนะคะผู้ว่าจ้างนะคะกับผู้รับจ้างนะคะสองฝ่ายนะคะเขาก็มีสัญญาระหว่างกันก็คือสัญญาจ้างทำของนั่นเองนะคะก็คือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยเอานาฬิกาไปให้ผู้รับจ้างนะคะคือเป็นช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยนะคะซ่อมนาฬิกานะคะค่าจ้างซ่อมนาฬิกาเนี่ยก็300 บาทนะคะเมื่อช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาซ่อมเสร็จ

นะคะเขาก็บอกว่าให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยเอานาฬิกามารับนาฬิกาไปได้นะคะแล้วก็ชำระค่าซ่อมซะหน่อยนะคะคือ300 บาทนะคะปรากฏว่านะคะผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะบอกไม่มีตังค์นะคะยังไม่จ่ายขอเอานาฬิกากลับไปก่อนได้ไหมนะคะกรณีนี้นะคะผู้รับจ้างจะทำยังไงนะคะเป็นกรณีที่ว่าลูกหนี้เนี่ยนะคะค่าซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาไม่ชำระหนี้อะค่ะนะคะจะไปฟ้องศาลนะคะให้บังคับชำระหนี้ให้นะคะมูลหนี้ก็แค่300 บาทเท่านั้นเองนะคะจะต้องเสียทั้งค่าทนายความเสียเวลานะคะแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะคะอีกประการหนึ่งเนี่ยนะคะการศาลเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสินไวนะคะอาจจะ2 ปี 3 ปีก็ยังไม่รู้นะคะแล้ว300 บาทนี่จะทำยังไงนะคะอาจจะต้องเสียตังค์มากกว่า300 บาทก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิทธิยืดหน่วงเนี่ยนะคะจึงให้สิทธินะคะเจ้าหนี้นะคะก็คือผู้รับจ้างเนี่ยนะคะจะเก็บนาฬิกานั้นไว้นะคะยึดหน่วงคือเก็บไว้นะคะไม่ให้ไปกับผู้ว่าจ้างได้นะคะจนกว่าหนี้ของเขาคือ300 บาทเนี่ยนะคะจะได้รับชำระหนี้นะคะก็เป็นมาตรการหนึ่งของเจ้าหนี้บังคับให้ลูกหนี้เนี่ยนะคะชำระหนี้ให้แก่ตนนะคะอันนี้คือประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงคือสะดวกนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะทำให้มีการบังคับชำระหนี้กันได้ในทางความเป็นจริงนะคะข้อดีของสิทธิยึดหน่วงนะคะหรือประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิยึดหน่วงเนี่ยไม่ถูกบังคับโดยอายุความนะคะโดยหลักแล้วหนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีอายุความทั้งนั้นนะคะแต่สำหรับกรณีเช่นตัวอย่างเนี่ยนะคะอายุความก็อาจจะ2 ปีนะคะแต่เมื่อแม้ว่าอายุความจะหมดไปแล้วนะคะผู้รับจ้างเนี่ยก็เก็บนะคะนาฬิกาไว้ได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องคืนแม้ว่าจะหมดอายุความแล้วนะคะเพื่อที่จนกว่านะคะผู้ว่าจ้างเนี่ยนะคะจะเอาตังค์300มาคืนเขานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงนะคะประโยชน์ของสิทธิยึดหน่วงอีกประการนึงนะคะก็เป็นการที่จะสอดคล้องนะคะกับแนวปฏิบัติของคนในสังคมนะคะจากรูปนี้เราจะเห็นได้ว่านะคะกรณีนี้เป็นการซ่อมโทรศัพท์นะคะก็จะมีบุคคล3 ฝ่ายมีช่างซ่อมโทรศัพท์นะคะมีผู้มาว่าจ้างนะคะแล้วก็มีเจ้าของโทรศัพท์ในกรณีนี้เนี่ยผู้ที่มาว่าจ้างเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของโทรศัพท์อะค่ะเขาอาจจะยืมโทรศัพท์เพื่อนมาแล้วก็ทำชำรุดนะคะก่อนที่จะไปคืนเพื่อนนะคะก็ต้องเอามาซ่อมซะก่อนนะคะเมื่อเอามาซ่อมแล้วปรากฏว่าไม่มีตังค่าซ่อมอาจจะแพงมากนะคะอาจจะไม่มีตังนะคะกรณีนี้นะก็เกิดสิทธิยึดหน่วงได้เหมือนกันนะคะแม้ว่าทรัพย์นั้นเนี่ยจะไม่ใช่ทรัพย์ของผู้ว่าจ้างก็ตามนะคะเกิดสิทธิยึดหน่วงไว้ได้เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดนะคะว่าทรัพย์ที่รับมาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นของผู้ว่าจ้างนะคะและถามว่าแล้วเจ้าของทรัพย์ทำยังไงอ่ะใช้อำนาจกรรมสิทธิ์มาเรียกคืนจากผู้รับจ้างได้ไหมกรณีนี้ไม่ได้นะคะก็คือจะเป็นกรณีที่ว่าสิทธิยึดหน่วงเนี่ยสามารถใช้ยันนะคะเมื่อเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถใช้ต่อสู้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นะคะก็เป็นการบีบบังคับนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยอาจจะแค่500นะคะโทรศัพท์เนี่ยอาจจะต้อง 5,000 นะคะถ้าอยากได้โทรศัพท์นะคะก็สมควรที่จะต้องชำระค่าซ่อมไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราเข้าใจนะคะแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเกณฑ์ที่จะเกิดสิทธิยึดหน่วงได้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะสิทธิยึดหน่วงเนี่ยเป็นมาตรการทางอ้อมนะคะในการบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้นะคะถ้าไม่ชำระเจ้าหนี้ก็ยึดทรัพย์ไว้นะคะเป็นสิทธิที่เจ้าหนี้ใช้ได้เองไม่ต้องฟ้องศาลนะคะเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องเป็นไปตามมาตรา241นั่นเองนะคะก็คือผู้ใดเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ก็ได้แต่ความที่กล่าววันนี้ท่านมิให้ใช้บังคับเมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึงกำหนดนะคะส่วนวรรคสองเนี่ยนะคะบอกว่าท่านมิให้ใช้บังคับนะคะถ้าการที่เข้าครอบครองนั้นเริ่มมาแต่การอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะมาตรา241เนี่ยนะคะวรรคแรกบอกเราถึงเกณฑ์ที่จะเกิดสิทธิยึดหน่วงและมาตราวรรค2นะคะบอกเราถึงข้อจำกัดนะคะที่ไ

เกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะนะคะหลักเกณฑ์จากมาตรา241เรามาแยกได้ดังนี้นะคะ1เนี่ยจะต้องมีการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นก่อนนะคะการครอบครองนี้นะคะต้องเป็นการครอบครองตามกฎหมายนะคะก็คือการได้สิทธิครอบครองมาโดยชอบนะคะต้องมีการยึดถือก่อนนะคะเป็นการยึดถือเพื่อตนด้วยนะคะเพื่อตนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายึดถือเพื่อให้เกิดกรรมสิทธิ์นะยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะเช่นช่างซ่อมนาฬิกาเนี่ยเขาก็ยึดถือนาฬิกาไว้เพื่อที่จะซ่อมเพื่อที่เขาจะได้ค่าจ้างนะคะอย่างนี้ก็เป็นการยึดถือเพื่อตนแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดว่าเป็นการยึดถือเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์นะคะส่วนการครอบครองนั้นนะคะก็ต้องเป็นการครอบครองที่ได้มาจากการส่งมอบการครอบครองโดยชอบนะคะการแย่งการครอบครองแม้ว่าในทางกฎหมายแล้วจะได้สิทธิครอบครองก็ตามนะคะแต่มาตรา241เนี่ยต้องเป็นการครอบครองโดยชอบไม่ใช่แย่งมานะคะต่อมาเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นก็หมายความว่าทรัพย์สินนั้นที่จะยึดหน่วงไว้เนี่ยต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะเป็นของคนอื่นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของลูกหนี้ด้วยนะคะเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นนะคะต่อมาเรามาดูหลักเกณฑ์ข้อ2นะคะก็คือมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งได้ครองนั้นนะคะต้องมีความสัมพันธ์นะคะฉันลูกหนี้กับเจ้าหนี้คือต้องมีมูลหนี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าไม่มีมูลหนี้แม้จะได้ครองทรัพย์สินไว้นะคะก็ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงเช่นอะไรคะเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปยึดของผิดกฎหมายมานะคะก็ไม่ได้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงใดๆนะคะหรือว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะเขาก็ครอบครองทรัพย์สินนะคะซึ่งเขาจะบังคับคดีต่อไปก็ไม่เกิดสิทธิยึดหน่วงใดๆนะคะต้องมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ด้วยแล้วนะคะแล้วทรัพย์สินนั้นก็ต้องเกี่ยวกับหนี้นะคะเช่นถ้าเป็นหนี้เงินกู้นะคะมีหนี้เงินกู้แต่ว่าเพื่อนก็เราเอาให้แหวนเรามานะคะเราบอกว่าถ้าหากว่าเธอไม่คืนหนี้ฉันไม่คืนแหวนเธอนะคะอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะหนี้กับทรัพย์สินนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะประการที่3นะคะหนี้นั้นต้องถึงกำหนดชำระแล้วนะคะถึงจะใช้สิทธิยึดหน่วงได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูว่าสิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะใช้บังคับได้นะคะแม้จะขาดอายุความนั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายข้อใดนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา193/27นั่นเองนะคะก็คือว่าบัญญัติไว้ดังนี้นะคะผู้รับจำนองผู้รับจำนำผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงหรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้นะคะอันตนได้ยึดถือไว้นะคะมีสิทธิ์บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนองจำนำหรือที่ยึดถือไว้นะคะแม้ส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วนะคะอันนี้กรณีนี้ก็สิทธิยึดหน่วงก็รวมอยู่ในมาตรา193/27ด้วยนะคะขาดอายุความแล้วก็บังคับได้ทีนี้เมื่อเกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะแม้ว่าจะเข้าหลักกฎหมายหลักเกณฑ์เมื่อกี้นี้ที่เราศึกษามานะคะว่าเกิดสิทธิยึดหน่วงได้นะคะแต่กฎหมายนะคะก็บัญญัติไว้เหมือนกันนะคะว่าในกรณีใดบ้างนะคะที่จะไม่สามารถที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงได้นะคะก็มาตรา242ก็บัญญัติไว้นะคะใน3กรณีกรณีแรกก็คือไม่สมกับลักษณะที่เจ้าหนี้รับภาระในมูลหนี้นะคะกรณีที่2ไม่สมกับคำสั่งที่ลูกหนี้ได้ให้ไว้นะเช่นอะไรนะคะเช่นในเวลาที่เขาส่งมอบของนะคะในการซ่อมนาฬิกากันเขาจะบอกว่าเธอจะมายึดหน่วงนาฬิกาฉันไว้ไม่ได้นะถ้าฉันมาขอรับคืนเธอต้องคืนนะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ลูกหนี้ให้ไว้ก่อนหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะไม่อาจจะใช้สิทธิยึดหน่วงได้หากว่าการใช้สิทธิยึดหน่วงนั้นจะมีผลเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นอะไรคะเช่นหน่วยราชการนะคะเอารถดับเพลิงไปซ่อมนะคะเอารถดับเพลิงไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถดับเพลิงนะคะปรากฏว่าทำสัญญาซ่อมกันเรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้วนะคะถึงเวลางบประมาณยังไม่ออกนะคะงบประมาณเนี่ยออกนะคะแต่ช่างซ่อมเนี่ยเขาซ่อมเสร็จแล้วเขาบอกอ้าวถ้าไม่จ่ายค่าซ่อมผมไม่คืนรถให้นะนะคะกรณีนี้โดยทั่วไปแล้วทำได้นะคะเกิดสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะแต่ต้องห้ามเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการที่นะคะเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยนะคะจะยึดนะคะรถของราชการไว้นะคะก็จะเกิดผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะอย่างแน่นอนนะคะการยึดนั้นก็เพื่อประโยชน์ส่วนตนนะคะเมื่อประโยชน์ส่วนตนเมื่อเทียบกับประโยชน์สาธารณะแล้วประโยชน์สาธารณะนั้นก็
อยู่เหนือกว่านะคะกรณีนี้ถือแปลว่าใช้สิทธิยึดหน่วงไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะคะเพราะว่ารถนี้ก็ต้องเอาไปใช้ดับเพลิงนะคะหากเกิดดับเพลิงขึ้นมานะคะจะยอมให้มีสิทธิยึดหน่วงนั้นก็น่าจะไม่เหมาะนะคะทีนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีนี้เป็นการว่าไม่สมกับภาระของเจ้าหนี้นะคะที่รับภาระไว้ในหมุนหนี้นะคะกรณีนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นการขัดต่อหน้าที่ของเจ้าหนี้นั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีบุคคล2ฝ่ายนะคะมีผู้ขนส่งนะคะกับผู้ส่งนะคะเขาก็ทำสัญญากันนะคะว่าผู้ขนส่งเนี่ยนะคะจะต้องขนส่งสินค้าจากโรงงานนะคะลงเดินเรือเดินทะเลนะคะแล้วก็อย่างนั้นถือว่าทำงานเสร็จนะคะเมื่อขนสินค้าเนี่ยลงเรือเดินทะเลไปนะคะแล้วก็จะได้รับค่าจ้างนะคะเมื่อทำงานเสร็จนะคะทีนี้สิทธิยึดหน่วงเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทำการเสร็จใช่ไหมคะในระหว่างที่ยังทำงานไม่เสร็จนะคะก็คือถ้าหากตราบใดที่สินค้ายังไม่ลงไปในเรือนะคะสิทธิยึดหน่วงก็ยังไม่เกิดแต่พอสินค้าลงไปในเรือปั๊บนะคะจะยึดหน่วงอะไรนะคะเพราะว่าต้องยึดหน่วงทรัพย์สินนะคะที่เกี่ยวด้วยหนี้สินค้าก็ไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรให้ยึดหน่วงนะคะกรณีนี้ก็จึงเป็นการขัดนะคะต่อภาระของเจ้าหนี้ในหมุนหนี้นั้นนะคะก็คือยึดหน่วงอะไรไม่ได้นะคะนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูนะคะเมื่อเกิดสิทธิยึดหน่วงแล้วเนี่ยผลของสิทธิยึดหน่วงจะก่อให้เกิดสิทธิต่อผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงอย่างไรบ้างนะคะกรณีแรกเราก็เรียนไปแล้วนะคะก็คือว่าสามารถยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกัดกลกว่าจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงนะคะหมายความว่ายังไงนะคะเช่นนะคะซ่อมรถค่าซ่อมรถเนี่ย 5,000 นะคะเจ้าของรถมาบอกกับเจ้าของอู่บอกว่าเขามีตัง 3,000 นะคะเอาไปก่อนได้ไหม 3,000 เนี่ยนะคะแล้วเขาจะขอรถไปก่อนนะคะกรณีนี้เนี่ยนะคะเจ้าของอู่รถจะอ้างได้เลยว่ารับมาได้ 3,000 นะคะแต่ว่าไม่คืนนะคะยังไม่คืนรถจนกว่าคุณจะเอามาอีก 2,000 นี่ความหมายคืออย่างนี้นะคะก็คือสิทธิยึดหน่วงมันจะครอบคลุมไปทั่วทั้งหมดทั้งทรัพย์นะคะมันแบ่งแยกไม่ได้ตราบใดที่การชำระหนี้จนยังไม่ได้สำเร็จจนสิ้นเชิงเนี่ยเขาก็จะยังมีสิทธิยึดหน่วงอยู่อย่างนั้นแหละนะคะอันที่2นะคะสามารถเก็บดอกผลนะคะที่เกิดจากทรัพย์สินที่ยึดหน่วงไว้ได้นะคะสิทธิประการที่3เรียกเอาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะที่ได้ใช้ไปอันเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงนั้นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะก็เช่นนะคะการรักษาทรัพย์นั่นเองรักษาทรัพย์เนี่ยหมายความว่าทำให้ทรัพย์นั้นมันคงสภาพไม่เสื่อมถอยไปนะไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเช่นอะไรนะคะก็เช่นว่าสมมติว่ายึดใช้สิทธิยึดหน่วงยึดถือรถจักรยานไว้นะคะแล้วก็ต้องมีการหยอดน้ำมันบ้างนะคะขัดถูมันบ้างนะคะซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเช่นซื้อน้ำมันมาซื้อน้ำยามาขัดเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นหนี้อีกต่างหากนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะต่อมาก็สามารถใช้สอยทรัพย์ที่ยึดหน่วงไว้ได้เพื่อการรักษาทรัพย์นะคะอันนี้ตัวบทเขียนชัดเจนนะคะว่าต้องใช้สอยเพื่อรักษาทรัพย์นะคะจะใช้สอยเพื่อประโยชน์ของผู้ยึดหน่วงเองนั้นนะคะไม่ได้นะคะเช่นสมมุติว่ารับซ่อมรถแท็กซี่ไว้นะคะเจ้าของรถแท็กซี่ไม่ยอมมานะคะชำระค่าซ่อมนะคะอย่างมากนะคะเราก็จะต้องเอารถนั้นไปวิ่งนะคะเพื่อไม่ให้ล้อมันโคตรบ้างนะคะหรือไม่ให้เครื่องมันชำรุดนะคะแต่จะถึงขนาดว่าจะเอารถแท็กซี่คันนั้นไปให้เช่าเองบ้างนี่นะคะไม่ได้นะคะเพราะถือว่ามันเกินกว่าที่จะรักษาทรัพย์แล้วนะคะนี่เป็นเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะนั่นก็เป็นสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงนะคะต่อมานะคะสิทธิยึดหน่วงเมื่อเกิดแล้วเนี่ยนะคะมันก็อาจจะระงับสิ้นไปได้นะคะด้วยเหตุหลายประการนะคะประการแรกนะคะหนี้ระงับไปนะคะหนี้ระงับก็หมายความว่าอาจจะระงับไปโดยเหตุที่ว่าจะลูกหนี้เนี่ยเขามาชำระหนี้แล้วเต็มจำนวนหนี้ก็ระงับนะคะก็ต้องคืนทรัพย์นั้นไปนะคะ
กรณีต่อมาเป็นกรณีที่ผู้ทรงสิทธิ์ยึดหน่วงฝ่าฝืนหน้าที่นะคะอย่างเช่นที่ศึกษาไปแล้วนะคะผู้ทรงสิทธิ์ที่ยึดหน่วงเนี่ยเขามีหน้าที่รักษาทรัพย์นั้นไว้นะคะไม่ให้มันชำรุดทรุดโทรมนะคะถ้าหากว่าฝ่าฝืนหน้าที่นะคะคือไม่รักษาทรัพย์นั้นเลยนะคะปล่อยทรัพย์นั้นทรุดโทรมเสียหายนะคะหรือเอาทรัพย์นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างนี้นะคะฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงแล้วนะคะเจ้าของทรัพย์เนี่ยถ้าเขาได้ทราบเข้านะคะเขาก็จะมาขอนะคะให้คืนทรัพย์เข้าไปโดยอ้างว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงเนี่ยฝ่าฝืนหน้าที่นะคะโดยผลของกฎหมายสิทธิยึดหน่วงนั้นก็ย่อมระงับไปนะคะต้องคืนทรัพย์เข้าไปนะคะต่อมาลูกหนี้หาประกันไว้ให้ตามสมควรนะคะอย่างที่เรียนไว้นะคะว่าทรัพย์ที่นำมานะคะให้เจ้าหนี้นะคะเช่นเอามาซ่อมเนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงนะคะแต่ค่าซ่อมเนี่ยนะคะมูลค่าไม่ได้มากเท่าไรนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จึงยอมนะคะว่าถ้าหากว่าลูกหนี้เนี่ยเขามีความจำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์นะคะเช่นเขาต้องเอาแท็กซี่ไปขับนะคะเพื่อหาเงินนะคะถ้าเขาไม่หาเงินมาเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ค่าซ่อมใช่ไหมคะก็กฎหมายบอกถ้ากรณีอย่างเนี้ยให้หาประกันมาวางไว้ตามสมควรได้ตามสมควรหมายความว่าสมควรแก่หนี้นะคะไม่ใช่สมควรแก่มูลค่าของทรัพย์เช่น 5,000 นะคะหลักประกันก็น่าจะมีตีราคาได้แล้วก็พอๆกับนะราคา 5,000 ที่เป็นค่าซ่อมนะคะเช่นเขาอาจจะบอกว่าพี่เจ้าของอู่นะผมมีพระอยู่องค์นึงนะตีราคาได้ก็ราวๆ 6,000-7,000 เนี่ยผมขอวางเป็นประกันได้ไหมผมไม่มีตังค์นะผมขอรถไปขับก่อนเดี๋ยวผมหาเงินได้แล้วผมจะเอาเงินมาชำระอย่างนี้นะคะก็เป็นกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยหาประกันให้แล้วตามสมควรนะคะเจ้าหนี้นะคะเจ้าของอู่ต้องยอมนะคะยอมให้ลูกหนี้เนี่ยนำรถไปได้นะคะแล้วก็รับประกันนั้นไว้นะคะแทนนะคะค่าซ่อมนั่นเองนะคะเมื่อเขามีเงินเขาจะเอาค่าซ่อมมาชำระให้นะคะประการสุดท้ายนะคะที่สิทธิยึดหน่วงจะระงับสิ้นไปก็คือการครอบครองทรัพย์สูญสิ้นไปนะคะอาจจะเป็นว่าทรัพย์นั้นถูกทำลายไปหมดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นว่าผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงนั้นสละการครอบครองนะคะคือยินยอมคืนทรัพย์นั้นไปนะคะสิทธิยึดหน่วงก็ระงับไปด้วยนะคะนั่นก็จบในเรื่องสิทธิยึดหน่วงไปแล้วนะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องบุริมสิทธิ์นะคะซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา251ถึง289นะคะบุริมสิทธิ์นะคะ เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่านะคะบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะหมายความว่ายังไงนะคะบุริมสิทธิ์นั้นนะคะก็หมายความว่านะคะสิทธิ์ที่จะได้รับหนี้ก่อนเจ้าหนี้คนอื่นนะคะจริงแล้วบุริมสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เกิดแต่อุปกรณ์แห่งหนี้นะคะที่กฎหมายกำหนดนะคะคือมันจะต้องมีหนี้ซะก่อนนะคะถึงจะเกิดบุริมสิทธิ์ขึ้นได้นะคะกฎหมายกำหนดเรื่องบุริมสิทธิ์ขึ้นเอาไว้เนี่ยก็เพื่อประโยชน์แก่การจัดการและการเฉลี่ยทรัพย์ระหว่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะระหว่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายเฉลี่ยทรัพย์ก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าต้องมีเจ้าหนี้หลายคนนะคะแล้วทรัพย์สินเนี่ยนะคะของลูกหนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอที่จะชำระให้เจ้าหนี้ทุกรายได้อย่างพอเพียงจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าลูกหนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ทำธุรกิจนะคะเขามีเงินอยู่เพียงทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมีแค่ล้านเดียวเท่านั้นเองแต่เขามีเจ้าหนี้อยู่3รายรายแรกเป็นธนาคารเป็นเจ้าหนี้เงินกู้นะคะมีมูลหนี้อยู่10ล้านนะคะอีก2รายเนี่ยนะคะเป็นลูกจ้างเขาเองนะคะเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะคะไม่ได้จ่ายตังค์ให้ลูกจ้างนะคะก็เป็นหนี้ในค่าจ้างนะคะจะเห็นได้ว่าหนี้เนี่ยรวมกันแล้วถึง10ล้าน5แสนบาทนะคะแต่ว่าเจ้าลูกหนี้เนี่ยนะคะมีเงินล้านเดียวเองนะคะซึ่งถ้าจะบังคับชำระหนี้นะคะก็จะต้องเอามาเฉลี่ยกันนะคะให้ลูกหนี้ทั้ง3รายให้เจ้าหนี้ทั้ง3รายนี้นะคะเฉลี่ยไปก็ลูกหนี้รายเล็กเจ้าหนี้รายเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้อย่างเงี้ยดูแล้วมันไม่เป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะจึงเป็นการกำหนดนะคะการเฉลี่ยทรัพย์นะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ของมูลหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เป็นหลักนั่นเองนะคะว่าใครเนี่ยควรจะได้รับชำระหนี้เท่าใดใครจะชำระหนี้ก่อนหลังนะคะ
นะคะอันที่ภาพนี้นะคะก็แสดงให้เราเห็นว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะคะมีเจ้าหนี้2ประเภทนะคะเจ้าหนี้สามัญเจ้าหนี้ทั่วไปนะคะกับเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์ที่นี้บุริมสิทธิ์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็สิทธิ์ที่จะได้รับชําระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นเนี่ยเกิดขึ้นได้จากกฎหมายกําหนดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็โดยผลของกฎหมายนะคะเราจะมานั่งคิดเอาเองไม่ได้นะคะว่าใครจะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ส่วนเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์นะคะก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือบุริมสิทธิ์สามัญกับบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะทีนี้ลำดับแห่งบุริมสิทธิ์นะคะนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะบุริมสิทธิ์พิเศษเนี่ยจะได้รับชำระหนี้ก่อนนะคะแต่มีกรณีของเป็นกรณีที่ว่าบุริมสิทธิ์สามัญอย่างหนึ่งนะคะที่จะอยู่ในลำดับที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนบุริมสิทธิ์พิเศษก็คือบุริมสิทธิ์สามัญในค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะได้รับชำระหนี้ก่อนบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะทีนี้เราก็นะคะได้ความคิดแล้วนะคะว่าบุริมสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นเอาแล้วในระหว่างบุริมสิทธิ์ด้วยกันเองล่ะนะคะถ้ามีแต่เจ้าหนี้หลายๆคนแต่ละคนทุกคนก็มีบุริมสิทธิ์กันทั้งนั้นนะคะแล้วใครจะได้มีสิทธิ์ดีกว่านะคะอันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายเรียกว่าลำดับแห่งบุริมสิทธิ์นั่นเองนะคะก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายเช่นกันนะคะกฎหมายเนี่ยจะไม่ถือนะคะว่าหนี้รายใดเกิดก่อนเกิดหลังนะคะกฎหมายจะถือลักษณะของหนี้นั่นเองนะคะนะคะบทกฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะว่าถ้าบุริมสิทธิ์สามัญนะคะจะได้รับชำระหนี้เมื่อไหร่นะคะแล้วบุริมสิทธิ์สามัญได้แก่อะไรบ้างนะคะเช่นบุริมสิทธิ์สามัญกฎหมายกำหนดไว้5กรณีอย่างเงี้ยนะคะเช่นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันค่าปงศพค่าภาษีอากรค่าเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะอย่างนี้นะคะต่อมานะคะอะไรบ้างที่เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะกฎหมายก็กำหนดเอาไว้นะคะกรณีนี้ก็มี7ประการใช่ไหมคะนะคะเช่นเช่าอสังหาริมทรัพย์พักอาศัยในโรงแรมรับขนนะคะอันนี้เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษเหนือสังหาริมทรัพย์นะคะก็หมายถึงสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะคะในการที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นๆนะคะจากสังหาริมทรัพย์เฉพาะสิ่งเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกสิ่งนะคะส่วนภาพด้านขวาเนี่ยก็เป็นการจัดลำดับนะคะก่อนหลังนะคะกรณีที่บุริมสิทธิ์เหล่านี้แย้งกันนะคะหมายความว่าแต่ละคนทุกคนเนี่ยเจ้าหนี้มีบุริมสิทธิ์ทั้งนั้นใครจะได้ชำระก่อนนะคะก็จัดอันดับเอาไว้นะคะเป็น3ลำดับนะคะลำดับแรกก็เช่าอสังหาลำดับที่2รักษาอสังหานะคะลำดับที่3ซื้อขายสังหานะคะค่าเมล็ดพันธุ์ค่ากสิกรรมอย่างงี้นะคะต่อมานะคะก็เป็นบุริมสิทธิ์พิเศษนะคะอีกประเภทนึงนะคะก็คือบุริมสิทธิ์พิเศษเนื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือให้สิทธิ์กับเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆจากอสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้นั่นเองนะคะซึ่งกฎหมายก็กำหนดมูลหนี้ที่จะมีอสังบุริมสิทธิ์พิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ได้ไว้3กรณีนะคะก็คือรักษาอสังหาริมทรัพย์จ้างทำของเป็นการงานขึ้นนะคะบนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะส่วนลำดับจะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นไปตามรูปขวามือนะคะก็คือรักษาสังหาริมทรัพย์มาก่อนจ้างทำของตามมานะคะและลำดับสุดท้ายก็คือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับบุริมสิทธิ์นั้นยังมีเนื้อหาอีกมากนะคะที่กล่าวมานั้นก็เป็นเพียงแค่หลักนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นนะคะถึงความสำคัญของบุริมสิทธิ์ความหมายของบุริมสิทธิ์นะคะและลำดับการใช้บุริมสิทธิ์นะคะศึกษาในเนื้อหากันไปแล้วนะคะเราก็มาดูคำถามคำตอบกันบ้างนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักศึกษานะคะสำหรับหน่วยที่11สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ์นี้นะคะคำถามข้อแรกนะคะก็เนี่ยนำรถของตนไปซ่อมกับขอเมื่อซ่อมเสร็จนะคะกอไม่ชำระค่าซ่อมนะคะขอก็จึงไม่ส่งมอบรถคืนให้นะคะแล้วก็บอกกับกอว่าให้ชำระค่าซ่อมซะก่อนนะคะกอก็บอกว่าขอไม่มีสิทธิ์ที่จะมายึดรถของเขาไว้นะคะเพราะเขาเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะโดยอ้างว่ากรรมสิทธิ์นั้นก็ได้แก่สิทธิ์ที่ติดตามเอาทรัพย์ของตนคืนนะคะจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้นะคะคำถามในข้อนี้ก็คือข้ออ้างของกอถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็มาดูว่ากออ้างว่าอะไรนะคะกออ้างว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะขอไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาต้อง
สามารถติดตามเอาทรัพย์ของเขาคืนได้ถ้าใครเอาทรัพย์ของเขาไปนะคะเรื่องนี้นะคะก็ประสงค์จะวัดนักศึกษาว่าทราบถึงหลักเกณฑ์ของสิทธิยึดหน่วงหรือไม่ว่ามันเกิดมาได้ยังไงนะคะกรณีนี้ถ้าเราดูว่านะคะขอไข่เนี่ยเขายึดสิทธิยึดหน่วงไว้จากเหตุอะไรนะคะเหตุก็คือเขากับกอเนี่ยเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันในสัญญาซ่อมนะคะกอเนี่ยมีฐานะเป็นลูกหนี้เขานะคะคือยังไม่จ่ายค่าซ่อมนะคะแล้วเขาก็มีทรัพย์ของกอนะคะยึดหน่วงเอาไว้นะคะ เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ด้วยนะคะว่าเป็นหนี้ค่าซ่อมแล้วก็เป็นการซ่อมรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูแล้วเราดูแล้ว1มีการครอบครองทรัพย์นะคะ2นะคะมีหนี้นะคะที่เป็นคุณนะคะเกี่ยวกับทรัพย์นั้นนะคะก็คือมี1มีรถนะคะมีหนี้ซ่อมรถนะคะอันนี้นะคะแล้วก็หนี้นั้นถึงกําหนดชําระแล้วนะคะก็ก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วงนะคะเราเรียนกันมาแล้วว่าสิทธิยึดหน่วงนั้นนะคะเป็นทรัพยสิทธิ์อย่างนึงนะคะกฎหมายเนี่ยให้ใช้ยันได้นะคะกับแม้แต่เจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะจนกว่าเขาจะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะข้ออ้างของขอถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะเพราะกรณีของสิทธิยึดหน่วงนั่นเองนะคะต่อมานะคะคำถามข้อ2ค่ะโจทย์ก็คือกอเป็นเจ้าหนี้ในงอในมูลหนี้ค่าจ้างซึ่งงอติดค้างกออยู่นะคะส่วนขอก็เป็นเจ้าหนี้งอเหมือนกันนะคะในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะคำถามก็คือระหว่างเจ้าหนี้กกับเจ้าหนี้ขนะคะใครจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้งอก่อนนะคะคำถามอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องพิจารณาว่าน่าจะเป็นกรณีที่ลูกหนี้งอเนี่ยนะคะมีทรัพย์สินไม่เพียงพอนะคะที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งสองคนได้อย่างพอเพียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามจึงถามว่าใครหนึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเพราะว่าหากชำระหนี้รายใดรายหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะทรัพย์สินที่งอมีเหลืออยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายอื่นๆต่อไปนะคะคำตอบนะคะก็คือนะคะขอมีสิทธิ์ดีกว่านะคะขอเป็นใครนะคะเราก็มาดูโจทย์นะคะขอเนี่ยเขาเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะคำตอบข้อนี้นะคะได้มาจากไหนที่ขอมีสิทธิ์ดีกว่านะคะก็เป็นไปตามมาตรา277นะคะก็คือเมื่อบุริมสิทธิ์สามัญหลายรายแย้งกันนะคะท่านให้ถือก่อนหลังดังที่เรียงลำดับไว้ในมาตรา253นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งกและขอนะคะเป็นเจ้าหนี้ในบุริมสิทธิ์สามัญทั้งคู่เลยนะคะทีนี้ใครจะมีสิทธิ์ดีกว่านะคะ277เขาก็ตัดสินว่านะคะให้ไปดูมาตรา253ซึ่งเรียงลำดับเอาไว้นะคะมาตรา253เขาก็เรียงลำดับไว้ดังนี้นะคะ1ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน2ค่าปลงศพ3ค่าภาษีอากรและเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะคะเป็นเจ้าหนี้ในลำดับ3นะคะส่วนขอไข่เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ในลำดับที่1นะคะตามมาตรา253ดังนั้นเนี่ยขอจึงมีสิทธิ์ดีกว่าก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการจบนะคะคำถามคำตอบนะคะของหน่วยที่11นะคะสิทธิยึดหน่วงและ

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับ
1: วันนี้จะมาพูดถึงความผิดในหน่วยที่11นะครับซึ่งความผิดในหน่วยที่11เนี่ยนะฮะจะประกอบไปด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศนะฮะความผิดทำให้แท้งลูกความผิดเกี่ยวกับการทอดทิ้งคนป่วยเจ็บหรือคนชรานะฮะซึ่งมีอยู่หลายเรื่องเดียวกันนะแต่เนื่องจากเวลาจำกัดนะอาจารย์ก็คงจะได้อธิบายแต่เฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศนะเฉพาะนะในเรื่องที่อาจารย์เตรียมมานะเพื่อให้ตรงกับเวลานะก็คือ1ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นคิดว่าจะเป็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษานะ2ก็คือความผิดเกี่ยวกับการกระทำชำเราเด็กนะ3ก็คือความผิดฐานกระทำอนาจารนะ4ก็คือความผิดฐานกระทำอนาจารเด็กก็คงจะ